0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลงกรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านระบุสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงไทยคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลง
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำว่าภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจัดส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนก่อน
3: เรากำลังมีการเตรียมการบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่หลัก4บางบัวบางเขนแล้วก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถออกมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วยเหลือครับ
2: ขณะที่นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยใช้คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมเดินเครื่องระบบระบายน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักก่อนรับน้ำจากคลองสายย่อยและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเข้าสู่ระบบต่อไปโดยขณะนี้หลายจุดมีระดับน้ำลดลงอาทิถนนพัฒนาการถนนรามคำแหงและบางจุดบนถนนลาดกระบังขณะที่บริเวณซอยเสนานิคมกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างเร่งระบายอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองซึ่งปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตร จึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่2หลังฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยคาดการจะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจำเป็นต้องชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างแล้วควบคุมไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง3จังหวัดได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาท
0: กระทรวงพาณิชย์ประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่น้ำท่วมพร้อมดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชน
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้จัดระบบซิงเกิลคอมมานด์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณสินค้าการกระจายสินค้าและราคาสินค้าสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบการขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยความยากลำบากกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งเนื่องจากรถขนส่งสินค้าทั่วไปอาจไม่สามารถเข้าถึงบางเส้นทางได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงหรือเส้นทางถูกตัดขาดอาทิจังหวัดสระแก้วซึ่งได้รับรายงานว่ามีความต้องการอาหารสดกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้วขณะที่ในกรุงเทพมหานครได้ประสานกับปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมนำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งของสดและของแห้งที่จำเป็นเข้าไปสนับสนุนพื้นที่ลาดกระบังซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากพร้อมดูแลไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติหากประชาชนพบเห็นการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569
5: ก็ได้มีการประสานกับทางทหารนะคะทางกระทรวงกลาโหมในการที่เข้าไปช่วยขนส่งให้เพราะว่ารถขนสินค้าทั่วไปอาจจะไม่สามารถขนสินค้าได้ไปในเส้นทางบางเส้นทางอันนี้คือในกรุงเทพทราบว่าที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยมีความขาดแคลนในเรื่องของอาหารสดนะคะก็ได้มีการติดต่อกับทางกระทรวงกลาโหมในการส่งรถเข้าไปก็ดูทั้งในเรื่องของของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติ
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวถึงการดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาส4ว่าจะเดินหน้ามาตรการไทยช่วยไทยเป็นเฟสต่อเนื่องเพื่อดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาสสุดท้ายซึ่งกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดโดยในระยะต่อไปจะเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่นนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาหัวเรือละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพาราดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้ว ดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้
0: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมกระทบเศรษฐกิจกว่า 12,000 ล้านบาทนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจได้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่25กันยายนที่ผ่านมาถึงวันนี้รวม5วันครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.06 ของ GDP ทั้งปีโดยประเมินว่าผลกระทบดังกล่าวยังไม่รุนแรงถึงขั้นเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันต่อการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปีโดยเฉพาะหากสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยายืดเยื้อเข้าสู่ไตรมาสที่4อย่างไรก็ตามคาดว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายภายใน1สัปดาห์พร้อมเสนอให้ภาครัฐเร่งดำเนินการใน3ด้านคือการเยียวยาที่รวดเร็วและตรงกลุ่มควบคู่กับมาตรการพักชำระหนี้และสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับธุรกิจที่ได้รับความเสียหายการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเพื่อลดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมและนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล่างและการดูแลราคาปริมาณสินค้าจำเป็นอย่างต่อเนื่อง
1: ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการใช้บาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213จากกรณีที่ได้รับร้องเรียนว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดลงบนบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจทำให้สืบทราบตัวผู้ลงคะแนนและกระทบต่อการลงคะแนนโดยลับโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการใช้ QR Code บนบัตรเลือกตั้งทั้ง2รูปแบบไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1เสียงวินิจฉัยว่าการใช้บาร์โค้ดในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีข้อเสนอแนะไปยังกกต.ให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงข้อมูลตัวตนของผู้ลงคะแนนพร้อมกำชับให้มีมาตรการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างรัดกุมและเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางเนื่องจากเป็นฝ่ายที่จะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการตอบโต้อย่างรุนแรงของกองทัพอิหร่านที่ออกมาปกป้องช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างกล้าหาญและสหรัฐไม่กล้าลุกล้ำเข้าไปไกลกว่าทะเลอาหรับขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้หารือกับคณะผู้แทนของประเทศที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อเจรจายุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะจากการทำสงครามกับอิหร่านในอีกไม่ช้าแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารือดังกล่าว
1: กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้เรียกตัวนายแอนดรีวิชกินอุปทูตยูเครนประจำเกาหลีใต้เข้าพบเมื่อวานนี้เพื่อประท้วงกรณีที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการที่ทางการยูเครนส่งตัวเฉลยศึกทหารเกาหลีเหนือ2นายซึ่งถูกจับระหว่างช่วยเหลือกองทัพรัสเซียสู้กับกองทัพกองกำลังยูเครนให้กับเกาหลีใต้พร้อมเรียกร้องให้ทางการยูเครนชี้แจงอย่างเป็นทางการและขอโทษเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านนายพักยุนจูรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุว่าการที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนออกแถลงการปฏิเสธภายหลังว่าไม่มีข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่างยูเครนและเกาหลีใต้ถือเป็นคำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความไว้วางใจระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศได้
0: นายฮาริชิเคสพัสกายาโชตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศในช่วง3วันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย81รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนมากกว่า 2,200 หลังและพื้นที่เกษตรกรรมราว500ไร่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นอินเดียเปิดเผยว่าทางการรัฐอุตรประเทศกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วทั้งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดียเตือนว่าเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงและฟ้าผ่าโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 8,067 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,901 รายซึ่งเป็นการอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้อยู่ที่ร้อยละ 48.4ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติอยู่ที่จำนวน 2,070 รายขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิโบเกียวที่ขยายวงกว้างใน DR คองโกซึ่งรวมถึงจังหวัดซูดอุบังกีและจังหวัดโออูเรเตทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่เชื้อไวรัสดังกล่าวจะแพร่ระบาดข้ามพรมแดนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีธาวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสรอัตดาบบังชยุทธคงประสิทธิ์และไม้สุดท้ายภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยในอันดับ4ด้วยเวลา 38.49 วินาทีพลาดคว้าเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายส่วนเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน 38.17 วินาทีใต้วิ่งผลัด4คูณ100เมตรหญิงทีมวิ่งผลัดสาวไทยประกอบด้วยไม้1มนัสดาสารมโนสุการดาเพชรรักษาสุภานิชพูนเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จ สุดเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 42.96 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกฟอร์มยังแรงไม่ตกตกเอาชนะอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-13 21-15ส่งผลให้กุลวุฒิผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จและกลายเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่เข้าชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเอเชียนเกมโดยเข้าไปชิงเหรียญทองกับโลเคียนยิวมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์แข่งขันวันนี้เวลา 16:00 นเทเบิลเทนนิสในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อรวรรณภาระนังและสุทัศินีเสวตบุตรหญิงคู่มืออันดับ18ของโลกพ่ายความเด็ดขาดของหวังม่านอี้กับควายม่านหญิงคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีน0-4เกมทำให้อรวรรณและสุทัศินีได้เหรียญทองแดงปลอบใจนับเป็นเหรียญรางวัลหญิงคู่ในรอบ68ปีจักรยาน BMX Racing ชายโกเมสสุขประเสริฐที่ปั่นอยู่ในกลุ่ม3อันดับแรกและมีลุ้นเหรียญรางวัลแต่ถูกนักปั่นฟิลิปปินส์ชนล้อหลังจนล้มในช่วงโค้งสุดท้ายพลาดคว้าเหรียญเอเชียนเกมไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พุทธภูมินาคแป้นเข้าอันดับ6โดยเหรียญทองเป็นของอัซึมะนากาอินักปั่นญี่ปุ่นขณะที่ประเภทหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรกับพทัยเพชรใจสว่างก็สู้อย่างเต็มที่เข้าอันดับที่6และ7ตามลำดับทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยชื่นชมนักปั่น BMX ไทยทั้ง4คนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและสู้อย่างเต็มที่ก่อนเดินหน้าล่าแต้มโอลิมปิกเกม2028ต่อในศึก BMX World Cup ที่ประเทศจีนตะกร้าทีมเดี่ยวชายทีมหนุ่มไทยเอาชนะเวียดนาม2-0เซต15-7และ15-6เข้าไปชิงเหรียญทองล้างตากับมาเลเซียที่เอาชนะฟิลิปปินส์มา2-1เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 8:30 นาทีสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน132เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น41เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางตามแนวชายฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมาตาบันได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง 2.13 เมตรและเวลา 18:57 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง 2 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง 76 เซนติเมตรและเวลา 14:38 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง 1.30 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 น.
11: 1นาทีกับกปท.หากคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการขับรถทางไกลและยังคงมีอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียทำให้อาจพักผ่อนนอนหลับในรถขณะจอดรถรอหรือทั้งให้ใครรอในรถต้องระมัดระวังว่าการนอนหลับในรถยนต์ที่จอดนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียจะถูกพัดลมเครื่องปรับอากาศดูดเข้าไปในห้องผู้โดยสารทางช่องแอร์ทำให้ผู้อยู่ในห้องผู้โดยสารสูดหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและก๊าซดังกล่าวจะทำลายระบบการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนทำให้เสียชีวิตได้หากจำเป็นต้องนอนหลับในรถควรลดกระจกข้างลงมาทุกด้านข้างละประมาณ 2-3 นิ้วเพื่อให้สภาพอากาศในห้องโดยสารสามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าเสาบัวจงกลเสาบัวจงกลเป็นเสาท่อนกลมตั้งขึ้นบนฐานปลายเสาทำเป็นรูปกลีบบัวจงกลเสริมกลีบขึ้นบนบัวจงกลสองข้างอย่างกาบรูปกลีบบัวสำหรับรับพระภูษาโยงเสาบัวจงกลนี้ปิดทองคำเปลวทั้งฐานเสาและบัวรับพระภูษาโยงเดิมเรียกเสาบัวจงกลว่าบัวทองคำในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วมีความในหมายกำหนดการว่าประดับเครื่องถวายพระเพลิงที่พระจิตกาธานเสร็จแล้วเปิดพระทวารพระฉากกับพระวิสูตรทุกทิศและเชื่อมพระภูษาโยงซึ่งเทวดาเชิญบัวทองคำรองรับทอดมายังพระที่นั่งทรงธรรมบัวทองคำครั้งนั้นทำเสาสูงกว่าปกติตั้งรายเป็นระยะจากพระเมนมายังพระที่นั่งทรงธรรม
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่2การจัดพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมมักจัดอย่างเรียบง่ายโดยหลังจากฝ่ายชายได้เจรจาสู่ขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองฝ่ายจะมีการพูดคุยเพื่อกำหนดพิธีและรูปแบบของงานคล้ายกับพิธีแต่งงานของชาวไทยพุทธแต่สิ่งสำคัญสำหรับพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมคือการมอบมหรแก่เจ้าสาวการมอบมหรคือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้เจ้าสาวไว้ใช้หลังแต่งงานและเป็นสิทธิ์ของเจ้าสาวเพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่มอบให้แก่ครอบครัวแบบสินสอด
17: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการตรวจสอบอาคารที่ประสบปัญหาอุทกภัยหลังน้ำลดจากนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยค่ะ
18: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวณฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
19: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
20: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ด
0: ุ
1: ติ ย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธังสร
0: ณ
1: ังก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตั
0: ติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตัติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กา
0: เมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจะปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจจะปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญยันติตัสมาสีลังมิโสทะเยอันนะไมยังบุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

ท่านนำไปยังสนามมนาปาทังพนามาเสง

0: ิพุทธมังเอเตนะสาจวัจเจนะมาอุตุสัพพุปัตวะ
1: อันดับยังนโมกราตกังพนามาเสนนโมอรหัต

แม่ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเกวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายโนยัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัตโตสุขังภะลังอายุวัฏฐกาชรวัฏฐกาสิริวัฏฐกายัสวัฏฐกาพลวัฏฐกาวรรณวัฏฐกาสุขวัฏฐกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจะเตจะสาชยสิทธิธนังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรุ่งจะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุกทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดการจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิบัติคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นาทีเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นาทีช่วงบ่ายเวลา 13:30 นาทีเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นาทีท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559 เลขที่บัญชี721-240-3559 สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

วันนี้มีแดดแล้ววันนี้นะแดดจ้าแล้วตกก็หลายวันแต่ก็ไม่หนักนะไม่เหมือนบางที่ทางภาคกลางนั่นทั่วหน้านะเต็มที่เลยฝนมันลงไปโน่นแล้วกรุงเทพแล้วเดือนตุลามันจะไปเต็มมันจะไปล้นกันอยู่นั่นน่ะฝนของเราก็อ่อนไปแล้วนะต่อไปก็หนาวออกพรรษาออกพรรษารับกฐินนะอากาศเย็นหนาวพระรับกฐินเสร็จท่านก็ทุรงนะนี่คืองานของพระนะทุรงพระกรรมฐานนะบวชใหม่ก็เป็นประชาก็ให้กรรมฐานนะนำไปพิจารณานะรูปประกอบด้วยดินน้ำลมไฟให้ดูตรงนี้นะตัวที่หลงก็อยู่ตรงนี้นะตัวที่จะเป็นธรรมนะใช้มานำมาใช้จะเป็นประโยชน์นะอยู่ในกายนี้นะด้วยสติด้วยปัญญานะพิจารณาเพราะสังขารร่างกายนี้มันเสื่อมสลายนะไม่เหมือนบางที่บางภพบางภูมินะเขาก็เสื่อมเหมือนกันแต่หลายปีนะอย่างสวรรค์อย่างนี้นะเคยได้ยินไหมเทวดาตกสวรรค์นะอายุเทวดานะวันเดียวนะของมนุษย์เนี่ยร้อยปีเห็นไหมมันเวลามันผิดกันนะขึ้นไปอีกสวรรค์ขึ้นไปอีกชั้นที่พวกฤาษีเขาบำเพ็ญตบะบำเพ็ญฌานนะตายไปจุติเป็นพรหมนะอายุเขาเรียกเป็นกับเลยนะไม่ใช่กับสองกับนะเป็น500กับประมาณนะก็เลยไม่มีเกิดมีตายมีแก่มีเจ็บไข้ได้ป่วยคือไม่ตายเขาก็เลยเป็นเหมือนอมตะนะเรียกแบบพวกเราก็คือไม่ตายคือเป็นอมตะนะคือไม่เห็นไม่ได้เห็นคนไม่ได้เห็นพรหมตายเลยคืออายุมันนานความหมายนะหลายร้อยกับนะ500กับกับหนึ่งก็120นะคูณเข้าไปเท่าไหร่แต่มนุษย์ของเรา100ปีเทวดา1วันนะมันมีเทวดาไปเที่ยวนะที่ว่าตกสวรรค์นะไปเที่ยวกับเทพบุตรนะสุดท้ายไปเผอยังไงไม่ทราบมาจุติเกิดเป็นมนุษย์นะเทวดานั่นนะมาก็มาพอโตก็มีครอบมีครัวมีลูกนะแกทำบุญเมื่อไหร่แกจะอธิษฐานนะขอให้ไปเกิดกับสามีเก่าระหว่างนั้นนะชาวบ้านชาวเมืองเขาก็เลยคนนี้ยังไม่ลืมคนเก่าของมันนะพูดง่ายๆไม่ลืมพวกอะไรพวกเก่าอะไรนะแกก็ไม่ใส่ใจนะอยู่ทำบุญอยู่กับลูกกับหลานไปร้อยปีนะแกอยู่อายุร้อยปีเขาร้อยปีเขาตายนะตายก็เขาก็
จัดพิธีศพอะไรเสร็จสับแกก็ขึ้นไปสวรรค์นะคือทำบุญแล้วก็อธิษฐานไปหาสามีเก่าก็คือเทพบุตรนะไปก็เทพบุตรเขาเลยถามเมื่อกี้เธอไปไหนมาเห็นไหมอายุแค่วันเดียวนะแค่ไม่ถึงวันนะของเทวดาของเทพนะพวกที่กายเบากายทิพย์นะแต่สำหรับมนุษย์เนี่ยเป็นร้อยปีนะอยู่ทุกทรมานนั่นนะสังขารร่างกายเกิดแก่เจ็บตายเห็นอยู่ประจำนะแต่สวรรค์นะแค่นิดเดียวนะขึ้นไปพรหมโลกอีกก็ยิ่งไม่มีตายเลยนะแต่เขาก็ไม่ได้เป็นเขาเป็นแจชานพวกนี้พวกฤาษีพวกที่บำเพ็ญตบะพวกมีฌานตายไปก็เป็นพรหมพวกที่ภาวนาแล้วสบายนะนั่นแหละนะถ้าไม่พิจารณาก็ไปอยู่โน่นแหละนะไม่มีเกิดไม่มีตายความหมายก็คือมันมีอยู่แหละนะแต่มันนานหลายร้อยหลายพันหลายร้อยกับนะไม่เคยเห็นตายไม่เคยเห็นแก่ไม่เคยเห็นเจ็บไข้เลยก็นึกว่าตัวเองเป็นอมตะพูดง่ายๆเป็นอรหันต์เป็นอะไรไปนนท์นะแต่ไม่ใช่พุทธก็ร้อนถึงพุทธเจ้าอยู่นะพระองค์ทรงเข้าฌานเข้าสมาบัตินะเข้าสมาธิพอสงบก็เห็นพรหมนี่นะพรหมคือพระกาพรหมนะอยู่บนชั้นพรหมนั่นนะแกเป็นใหญ่ในพรหมนะทั้งหมดเลยทั้งหมดนี่แกกว่าเพื่อนมันนะอายุมากกว่าเพื่อนแกก็เลยเป็นตัวเองหลงผิดว่าตัวเองเป็นธรรมะเป็นอมตะนะพระกาพรหมเนี่ยพุทธเจ้าขึ้นไปโปรดนะไปแสดงฤทธิ์เขาฤทธิ์มากแล้วแหละพรหมนะไปจากฤาษีพวกนี้นะพวกฤาษีนี่บำเพ็ญฌานมานานนะไปก็สู้พุทธเจ้าไม่ได้นะเพราะพระองค์เนี่ยมีฤทธิ์มากกว่าก็เป็นพระสัพพัญญูนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพรหมนี่ยังไม่ได้โสดาบันเลยนะเป็นแค่ฌานเฉยพวกที่ภาวนาแล้วหลับไปเอ๊ตายไปก็ไปอยู่โน่นแหละนะมันสบายก็คิดว่าตัวเองไม่ตายแล้วเป็นอมตะนั่นแหละไม่มีเกิดไม่มีตายไม่มีแก่นะสุดท้ายพระพุทธเจ้าก็ไปทรมานนะถึงได้เข้าใจในธรรมในหลักของการภาวนาการอบรมจิตนะถึงได้โสดาบันนะนี่คือเรื่องว่ากาพรหมคือเรื่องอายุเรื่องชีวิตนี่แหละนะเอามาเล่าให้ฟังนะพวกเราภาวนานะให้มีสติให้มีปัญญานะไม่ใช่พุทโธแล้วก็หลับไปเลยนะแล้วถ้าตายแล้วก็ไปอยู่นู่นแหละนะชั้นเทวดาชั้นพรหมชั้นนู่นที่ไม่มีเขาก็มีอายุอยู่แต่มันนานนะกว่าจะลงมาก็เสียเวลานะท่านถึงให้มีสติมีปัญญานะพอได้สมาธิจิตสงบก็ให้อบรมปัญญาก็คือกรรมฐานนี่แหละนะที่พระอุปัชฌาย์ให้กรรมฐานก็คือให้พิจารณาสังขารร่างกายนี่เกศาโลมานขาทันตาตะโจนะให้ว่ากลับไปกลับมานะปฏิโลมอนุโลมปฏิโลมนี่ให้พิจารณาตรงนี้นะนี่คือที่จะปล่อยวางจะขี้คายนะให้จิตใจเบาไม่ยึดไม่ถือมันอยู่กับความยึดความถือนี่แหละมันหนักมันหน่วงมันไม่ไปไหนนะมันอยู่กับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสนะโพธิภพนี่แหละอยู่วนอยู่นี่นะไม่ไปไหนคืออยู่กับความโลภความโกรธความหลงเนี่ยไฟสามกองนี้มันวนเวียนอยู่กับจิตของแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยนะไม่ไปไหนนะท่านให้อบรมจิตใจนะ
เริ่มต้นก็ให้ระลึกพุทโธหรือระลึกลมหายใจเข้าออกนี่แหละการอบรมจิตให้จิตได้รับความสงบพอจิตสงบจิตใจสบายเราก็ให้ท่านก็ให้พิจารณาท่านเรียกวิปัสสนานะพิจารณาสังขารร่างกายนะร่างกายของเรานี้มันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันไม่ใช่ของเรานะมันเป็นธาตุมันรวมกันเข้าแต่มีจิตไปครองไปเป็นผู้สั่งการสั่งงานอยู่กับธาตุขันธ์ร่างกายนี่มันมีแตกมีสลายได้ท่านถึงไม่ให้ประมาทนะในการสร้างคุณงามความดีนะบุญกุศลจะเป็นเครื่องค้ำชูเราไปนะจะเป็นเครื่องหนุนนะเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกนี่เราก็ใช้จ่ายในกับโลกนะไปโลกหน้าเราก็เอาทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์นะคือบุญคือกุศลคือคุณงามความดีนะคือการอบรมจิตนี่แหละให้จิตสงบนะให้มีธรรมเป็นเครื่องดำเนินนะถึงจะเป็นผู้ที่ไม่ขาดทุนนะจะไปก็ไม่ขาดทุนเหมือนนะถ้าไม่ได้สร้างคุณงามความดีด้วยศีลด้วยทานด้วยบารมีด้วยปัญญาด้วยสมาธิด้วยปัญญานะไปก็ขาดทุนนะท่านถึงให้อบรมจิตใจนะเวลามีชีวิตอยู่ร่างกายของเรายังแข็งแรงอยู่นะเป็นเวลาเป็นโอกาสนะการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นของยากนะเป็นสัตว์นี่มากมายนะแต่เกิดเป็นมนุษย์นี่มาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นของยากท่านเรียกว่าเป็นลาภประเสริฐนะให้พวกเราสร้างคุณงามความดีนะบุญกุศลนี่แหละจะเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีนะอบรมส่งเราไปในสิ่งที่พึงหวังงั้นนะไม่ได้ผิดหวังนะการพูดธรรมะเพื่อมาสมควรเวลานะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ รับพรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนาราโสยธามณีโชติระโสยธา

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ความชนะที่ไม่กลับแพ้อีกพระพุทธภาษิตอัตตาหาเวชิตังเสโยยาจายังอิตราปะชาอัตตดันตัสสะโปสัสสะนิจังสัญญตะจาริโนเนวะเดวโวนคันทัพโบนมาโรสหะบรามุนากิตังอปะชิตังกยิราตถารูปัสสะชันตุโนแปลความว่าการชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่าชนะคนอื่นไม่ประเสริฐเท่าความชนะของคนที่ฝึกตนดีแล้วประพฤติสำรวมอยู่เป็นนิดนั้นเทวดาคนทันมารพรหมก็ทำให้กลับแพ้ไม่ได้วงเล็บเปิดคือเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดวงเล็บปิดอธิบายความการชนะตนได้อธิบายมาพอสมควรแล้วในเรื่องที่สามในที่นี้จะขอกล่าวถึงการฝึกตนและการสำรวมตนเป็นนิดพอสังเขปการฝึกตนหมายถึงการฝึกกายวาจาใจของตนให้อยู่ในกุศลกรรมบทคือทางแห่งความดีอยู่เสมอทางกายฝึกให้เว้นจากทุจริตทางกายเช่นการทำร้ายร่างกายกันการลักขโมยการประพฤติผิดผัวเมียเขาเป็นต้นฝึกให้เว้นจากกิริยาซามต่างๆที่สังคมรังเกียจให้อยู่ในลักษณะเรียบร้อยจะเดินลุกนั่งยืนอยู่ในท่าหรือกิริยาที่งามเห็นแล้วน่ารักน่าเลื่อมใสจะหยิบของวางของก็ไม่ซุ่มซ่ามให้เห็นเป็นสะเพร่าเมื่อรับประทานอาหารก็เรียบร้อยจานช้อนสะอาดไม่รับประทานให้เปรอะถ้าจำเป็นต้องใช้มือรับประทานก็ล้างมือจนสะอาดและใช้เพียงปลายนิ้วหยิบคำข้าวไม่ให้ข้าวหรือแกงเปรอะไปถึงโคนนิ้วไม่ใช้มือเปื้อนหยิบภาชนะน้ำและระวังไม่รับประทานให้มีเสียงดังจับจับไม่ให้เม็ดข้าวหล่นจากปากขณะรับประทานและไม่พูดขณะมีคำข้าวอยู่ในปากเม็ดข้าวอาจกระเด็นถูกหน้าคนอื่นแม้ไม่เป็นอย่างนั้นคนอื่นมองเห็นคำข้าวในปากขณะพูดก็ดูน่าเกลียดทำคำข้าวให้ดีก่อนแล้วจึงส่งเข้าปากเคี้ยวอย่างระมัดระวังเผื่อมีก้อนกรวดหรือก้างปลาจะได้นำออกได้ไม่เคลื่อนไหวกายโดยไม่จำเป็นเช่นนั่งกระดิกขาวงเล็บเปิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหน้าผู้ใหญ่วงเล็บปิดแม้การนั่งไกวห้างคือเอาขาซ้อนกันก็ต้องระวังให้รู้จักที่รู้จักบุคคลเมื่อยืนค้ำศีรษะผู้ใหญ่ไม่นอนบนที่นอนของผู้อื่นโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของไม่ถูกเนื้อต้องตัวคนที่ไม่สนิทสนมไม่ประพฤติกับผู้ใหญ่ทำนองเดียวกับที่ผู้ใหญ่ประพฤติต่อตนเช่นผู้ใหญ่อาจโอบไหล่ผู้น้อยได้ด้วยความรักใคร่สนิทสนมแต่ผู้น้อยจะทำเช่นนั้นกับท่านไม่ได้ผู้ใหญ่ลูบศีรษะผู้น้อยได้ด้วยเมตตากรุณาแต่ผู้น้อยจะกระทำเช่นนั้นกับผู้ใหญ่ไม่ได้พยายามศึกษาสังเกตว่าอะไรตนควรทำและไม่ควรทำยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากพูดไว้เพียงย่อๆเท่านี้ทำอย่างนี้ได้เรียกว่าฝึกกายให้งามอีกอย่างหนึ่งร่างกายและเสื้อผ้าจะต้องอยู่ในลักษณะที่สะอาดอยู่เสมอถ้าไว้เล็บยาวก็หมั่นแค่ขี้เล็บออกไม่ให้มีขี้เล็บติดดำอยู่ดูน่าเกลียดการฝึกวาจาการพูดเป็นการแสดงถึงหลายอย่างในตัวคนเช่นแสดงถึงอุปนิสัยนิสัยอัธยาศัยและการศึกษาอบรมนิสัยคือการกระทำจนเคยชินคนที่พูดคำอย่างใดมาจนเคยชินเสียแล้วย่อมพูดคำอย่างนั้นได้ง่ายอุปนิสัยคือความโน้มเอียงคนมีความโน้มเอียงไปอย่างใดย่อมชอบพูดถึงเรื่องนั้นอยู่เสมอรู้สึกมีความสุขที่ได้พูดถึงเรื่องอย่างนั้นอัธยาศัยคือความหยาบหรือความประณีตของจิตใจพื้นเพของจิตใจคนมีอัธยาศัยหยาบชอบทำอะไรหยาบพูดหยาบคนมีอัธยาศัยประณีตทำอะไรประณีตพูดไม่หยาบการศึกษาอบรมคือการได้เรียนรู้และได้เห็นผลของการปฏิบัติตามความรู้นั้นการเรียนรู้อย่างเดียวยังไม่เคยได้ปฏิบัติตามให้เห็นผลเรียกว่าการศึกษาได้ทั้งการเรียนรู้และการปฏิบัติตามจนเห็นผลเรียกว่าการศึกษาอบรมมีแต่การอบรมอย่างเดียวดีกว่าการศึกษาที่ขาดการอบรม เพราะการอบรมเป็นทั้งการศึกษาและการอบรมอยู่ในตัวด้วยเหตุที่วาจาเป็นเครื่องส่อหลายอย่างในตัวคนดังกล่าวมานี้จึงควรฝึกวาจาให้ดีให้งามพระพุทธองค์ทรงสอนให้ละเว้นวจีทุจริตคือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลแล้วประกอบตนอยู่ในวจีสุจริตคือพูดจริงพูดอ่อนหวานพูดสมานสามัคคีและพูดมีประโยชน์นอกจากนี้ควรรู้จักการที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดบุคคลเช่นใดควรใช้วาจาเช่นใดในสมาคมใดควรพูดอย่างไรไม่พูดอวดตนจนเกินงามไม่พูดข่มผู้อื่นโดยไม่มีเหตุเพียงพอไม่พูดชวนทะเลาะวิวาทไม่พูดเสียงดังเกินควรในขณะรับประทานอาหารหรือพูดเสียงดังจนเป็นที่รบกวนผู้อื่นที่ต้องการความสงบไม่พูดวาจาเยาะเย้ยถากถางหรือเสียสีผู้อื่นให้เจ็บอายในที่สาธารณชนไม่พูดขณะมีคำข้าวอยู่ในปากถ้าจำเป็นต้องพูดก็เอามือปิดปากไว้ไม่ให้คนอื่นเห็นคำข้าวในปากไม่พูดดูหมิ่นใครว่าสู้ตนไม่ได้ไม่พูดยกย่องคนที่ควรตำหนิและไม่พูดตำหนิคนที่ควรยกย่องไม่พูดเหลวไหลจนไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำไม่พูดตำหนิมิตรแท้หรือเพื่อนรักของตนให้ใครฟังไม่ด่าว่ามารดาบิดาในเชิงประจานความชั่วให้คนอื่นเห็นไม่พูดเรื่องโสโครกสกปรกในวงอาหารไม่นำเรื่องการได้เสียหลับนอนกับหญิงคนรักของตนมาเปิดเผยให้ใครทราบไม่พูดคำหยาบเล่นถ้าจำเป็นต้องพูดก็เลี่ยงหาคำอื่นแทนในทางตรงกันข้ามควรพูดถ่อมตนถ้าจำเป็นต้องอ้างถึงคุณของตนบ้างก็พูดแต่พองามและควรตั้งจิตมุ่งประโยชน์แก่ผู้ฟังว่าด้วยการพูดอย่างนี้เขาจะได้สติได้ตัวอย่างที่ดีเช่นที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำควรพูดยกย่องให้เกียรติผู้อื่นตามควรแก่คุณธรรมความดีหรือความสามารถของเขาทั้งต่อหน้าและรับหลังควรพูดคำอันก่อให้เกิดความสนิทสนมรักใคร่สามัคคีมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตพูดเสียงพอประมาณในขณะรับประทานอาหารถ้าจำเป็นต้องพูดไม่ทำเสียงรบกวนคนใกล้เคียงพูดให้ผู้อื่นมีความภาคภูมิในตัวเองให้มีกำลังใจในการละเว้นความชั่วประพฤติความดีพูดยกย่องคนที่ควรยกย่องตำหนิคนที่ควรตำหนิพูดจามีเหตุมีผลมีหลักฐานเป็นที่เชื่อถือได้พูดยกย่องคุณของมิตรหรือเพื่อนรักให้ปรากฏแก่ผู้อื่นยกย่องสรรเสริญพระคุณของมารดาบิดาและผู้มีพระคุณอื่นๆเท่าที่พอจะหาได้มีปกติประกาศเกียรติคุณแห่งผู้มีอุปการะต่อตนพูดด้วยดวงจิตมีเมตตากรุณาพูดด้วยความจริงใจด้วยการไม่ดูหมิ่นผู้อื่นว่ารู้ไม่เท่าตนวงเล็บเปิดการพูดด้วยไม่จริงใจนั้นเป็นการดูหมิ่นผู้อื่นว่ารู้ไม่เท่าตนวงเล็บปิดเมื่อเขาจับได้ภายหลังก็หมดความเชื่อถือพยัญใหญ่บางคนบุคลิกดีแต่พูดจาไม่มีเสน่ห์เลยบางคนบุคลิกไม่สู้ดีนักแต่ใครได้ฟังพูดก็อดรักไม่ได้น้ำเสียงของเขานุ่มนวลประโยคคำพูดสวยออกมาจากน้ำใจที่งามด้วยเมตตาปราณีถ้าเป็นเด็กก็น่ารักเป็นผู้ใหญ่ก็น่าเคารพนับถือคำพูดของสุนทรผู้ที่ว่าอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายนั้นยังเป็นความจริงอยู่เสมอแต่ต้องออกมาจากใจจริงดังกล่าวมานี้เป็นการฝึกวาจาให้งามการฝึกใจใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเป็นส่วนบังคับบัญชากายและวาจาพระพุทธภาษิตมีอยู่ว่าถ้าใจสงบกายวาจาก็สงบด้วยและว่าใจเป็นหัวหน้าเป็นประธานถ้าใจผ่องใสใจดีการทำการพูดก็ดีตามถ้าใจไม่ผ่องใสขุ่นมัวการทำการพูดก็ชั่วตามเหมือนเงาตามตัวดังนี้เป็นต้นการฝึกใจมีจุดมุ่งไปที่ความสะอาดสว่างและสงบคือทำใจให้สะอาดสว่างและสงบใจย่อมสะอาดด้วยศีลสงบด้วยสมาธิและสว่างด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นจึงต้องอบรมศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นศีล นั้นคือการงดเว้นจากการเบียดเบียนทางกายทางวาจาทำกายให้เรียบร้อยวาจาให้สะอาดตามในที่พรรณนามาแล้วในเรื่องการฝึกกายและวาจาสมาธิคือการทำใจให้สงบให้แน่วแน่อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ให้วอกแวกฟุ้งซ่านมีอุปการะต่อการทำงานทั่วไปเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาปัญญาคืออาการที่ดวงจิตสว่างไสวด้วยเหตุผล มีลักษณะแทงทะลุเหตุการณ์และปัญหาต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาชีวิตกล่าวให้กว้างออกไปควรฝึกใจให้มีเมตตากรุณาต่อบุคคลและสัตว์ทั้งปวงให้มีความรับผิดชอบหน้าที่และต่อสังคมปราศจากความริษยาพยาบาทมีความสุจริตใจบริสุทธิ์ใจต่อผู้อื่นใครคบหาสมาคมด้วยก็เย็นใจมีความสุขแช่มชื่นฝึกใจให้มีความเสียสละเพื่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวฝึกใจให้คุ้นอยู่กับความดีเหินห่างความชั่วไม่ให้ใจขาดแคลนความดีคนไม่มีความดีในตนที่จะพอยกขึ้นอ้างได้ว่ามีดีทางใดบ้างนั้นพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าโมฆะบุรุษแปลว่าคนว่างเปล่าจากคุณธรรมเพราะฉะนั้นควรจะต้องบรรทุกความดีเข้าไว้ยิ่งบรรทุกความดีมากเท่าใดยิ่งเบากายเบาใจมากเท่านั้นประยานใหญ่นอกจากนี้ควรฝึกใจให้มีความกตัญญูรู้คุณของท่านผู้มีคุณไม่ลบหลู่คุณท่านการลบหลู่คุณท่านเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าเป็นคนเลวการรู้คุณตอบแทนคุณเป็นภูมิธรรมของคนดีคนมีใจสูงนักปราชญ์ย่อมตัดสินคนว่าดีหรือเลวด้วยภูมิธรรมนี้กล่าวอย่างสูงการฝึกใจในสมถะและวิปัสสนาเพื่อนำตนให้พ้นไปจากโลกอันยุ่งเหยิงนี้เป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้รวมลงในคำว่าการฝึกตนในหมู่มนุษย์ด้วยกันคนที่ฝึกตนได้แล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดคำบาลีว่าดันโตเซโทมนุเซสุสมควรฝึกผู้อื่นจะฝึกได้ดีอย่างเช่นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสาวกผู้มีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์แม้จะเป็นบรรพชิตแต่ยังไม่ได้ฝึกตนก็ไม่ควรฝึกผู้อื่นกล่าวสอนผู้อื่นการสอนด้วยตำราโดยไม่ได้มีประสบการณ์ทางจิต mental or internal experience ด้วยตนเองนั้นไม่ก่อให้เกิดผลอย่างใดแก่ผู้ฟังหรือผู้ได้รับการแนะนำเป็นทำนองคนผอมโฆษณาขายยาอ้วนคนศีรษะล้านโฆษณาขายยาปลูกผมคนโกงกล่าวทำเรื่องสุจริตเป็นต้นบุคคลที่ฝึกตนได้แล้วการทำการพูดและความคิดเห็นของเขาย่อมเป็นบทสอนคนอื่นอยู่ในตัวแม้เขาจะไม่ได้ตั้งใจสอนโดยการทำให้ดูมีผลยิ่งกว่าการสอนเพียงแต่ปากเพราะโดยปกติตัวอย่างที่บุคคลได้เห็นนั้นย่อมเด่นชัดกว่าคำสอนเสมอได้พูดเรื่องการฝึกตนมาพอสมควรแล้วต่อไปนี้จะพูดเรื่องการสำรวมตนในพระบาลีว่านิจจังสัญญตะจาริโนคือประพฤติสำรวมตนเป็นนิจศัพท์ธรรมะใช้คำนามว่าสัญญมะความสำรวมตีความว่าการระวังตนให้อยู่ในกรอบแห่งความดีลักษณะแห่งผู้สำรวมตนพึงทราบได้ดังต่อไปนี้ 1. ไม่ขนองกายหรือวาจาคิดก่อนทำก่อนพูดไม่ให้อาการทางกายหรือทางวาจาของตนไปก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น 2. มีปกติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่วางตนพอประมาณต่อมิตรสหายมีอาการกรุณาปรานีต่อผู้น้อยเห็นใจผู้ทุกข์ยากไม่ซ้ำเติมคนพลาด 3. ไม่แสดงกิริยาไพร่ให้ปรากฏออกมาทางกายหรือวาจาเช่นการด่าทอกันด้วยคำหยาบการประหัตประหารกันด้วยเหตุอันไม่สมควร 4. การสำรวมตนอย่างสูงคือการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายพอใจหรือเสียใจในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสควบคุมตนให้อยู่ในขันติโสระจะมีความแช่มชื่นสง่างามอยู่ด้วยธรรมคือขันติโสระจะนั้นไม่ปล่อยตนให้ตกไปอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาลามกประคับประคองตนให้อยู่ในกรอบแห่งธรรมบุคคลผู้มีลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้สำรวมตนผู้ชนะตนฝึกตนและสำรวมตนอย่างนี้ชื่อว่าได้รับชัยชนะที่ไม่กลับแพ้อีกเพราะชนะกิเลสอันเป็นโจรและเป็นข้าศึกอันร้ายกาจที่สุดในชีวิตมนุษย์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงขณะที่ประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพราหมณ์คนหนึ่งชื่ออนัตถะปุจฉกะวงเล็บเปิดผู้ถามปัญหาเรื่องสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์วงเล็บปิดมีเรื่องย่อดังนี้อนัตถะปุจฉกะพราหมณ์พร พราหมณ์คนนี้คิดว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบเฉพาะเรื่องที่มีประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นหรือทรงทราบแม้เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ด้วยเหมือนกันจึงเข้าไปเฝ้าทูลถามข้อสงสัยนั้นพระศาสดาตรัสตอบว่าทรงทราบทั้งสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์พราหมณ์ขอให้ตรัสบอกสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พระศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์6ประการต่อไปนี้ไม่มีประโยชน์ใครประพฤติเข้ามีแต่ความเสื่อมความวิบัติคือ 1. การนอนตื่นสายเกิน 2. ความเกียจคร้าน 3. ความดุร้าย 4. การนอนมาก

ตถาคตจึงตรัสสอนว่าพราหมณ์การชนะหรือแพ้การพนันหรือการชนะผู้อื่นไม่ประเสริฐเลยส่วนผู้ใดชนะตนคือชนะกิเลสของตนได้ผู้นั้นประเสริฐความชนะของเขานั้นไม่กลับแพ้อีกดังนี้แล้วทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่าอัตตาฮาเวชิตังเสโยเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นธรรมเป็นเหตุให้อายุยืนพระพุทธภาษิตอภิวาดนสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังแปลความว่าธรรมดงเล็บสิ่งที่พึงปรารถนา4ประการคืออายุยืนผิวพรรณงามความสุขและกำลังย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกราบไหว้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดอธิบายความสิ่งที่พึงปรารถนา4ประการนี้เป็นที่ต้องการของคนทั่วไปต้องการให้มีอายุยืนแม้คนที่เป็นอยู่อย่างแร้นแค้นลำบากก็ไม่อยากตายเพราะยังหวังความสุขในอนาคตว่าความสุขจักมาถึงเราความสุขจักมาถึงเราใครบอกจากการทำนายทายทักว่าอายุจะยืนนานก็พอใจใครบอกว่าอายุจะสั้นก็มีความวิตกกังวลต้องการมีผิวพรรณงามเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้ได้ดูได้เห็นโดยเฉพาะในหมู่สตรีขวนขวายมากในเรื่องนี้เครื่องประทินผิวของหญิงจึงมีมากในท้องตลาดและขายได้ดีสตรีในเมืองโดยเฉพาะในนครใหญ่ๆดูเหมือนจะหาได้ยากที่ออกจากบ้านด้วยหน้าที่ไม่มีเครื่องประทินผิวต้องมีครีมมีแป้งผัดหน้าเครื่องเขียนคิ้วทาปากและอื่นๆอีกทั้งนี้ก็โดยจุดประสงค์ให้ผิวงามเป็นที่พอตาพอใจคนผู้ได้เห็นและชมออกมาหรือชมในใจว่าเธองามงามอย่างไม่มีใครเสมอเหมือนอีกอย่างหนึ่งคือความสุขอันเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกรูปทุกนามการกระทำการกระเสือกกระสนทุกอย่างของมนุษย์มุ่งไปสู่จุดเดียวคือความสุขเมื่อได้ความสุขก็เป็นที่พอใจรื่นรมเห็นชีวิตเป็นสิ่งน่าถนอมน่าหวงแหนพึงอภิรมย์ชมชื่นตรงกันข้ามกับเมื่อทุกข์อย่างไรก็ตามมีความจริงอยู่อย่างหนึ่งในชีวิตมนุษย์ทั่วไปคือในยามสุขดูเหมือนจะไม่ได้สุขจริงๆเป็นสุขเพียงเล็กน้อยผิวเผินแต่ยามทุกข์จะเป็นทุกข์จริงๆทุกข์ที่น่ากลัวเหลือเกินทั้งนี้อาจเป็นเพราะพื้นฐานอันแท้จริงของชีวิตคือความทุกข์ก็เป็นได้เหมือนเรือกับพื้นน้ำเรือเหมือนความสุขพื้นน้ำเหมือนความทุกข์ดูพื้นน้ำมันกว้างใหญ่ไพศาลและมากมายเสียจริงกำลังเป็นสิ่งพึงปรารถนา ประการที่4กำลังในที่นี้หมายถึงกำลังกายนั่นเองร่างกายที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีอาหารเพียงพอเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายพูดอีกอย่างหนึ่งคือความไม่มีโรคที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นลาภอย่างยิ่งนั่นเองเราจะรู้จริงเห็นแจ้งว่ากว่าไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งอย่างไรก็ต่อเมื่อโรคกำลังคุกคามเบียดเบียนเราอยู่นั่นเองคนที่ปวดศีรษะปวดฟันอย่างหนักจะเห็นว่าการไม่ปวดศีรษะไม่ปวดฟันเป็นลาภอย่างไรใครเอาเงินมาให้1ล้านบาทและบอกว่าขอให้โรคปวดศีรษะหรือปวดฟันอยู่อย่างนี้อย่าได้หายไปจะเอาเงิน1ล้านบาทนั่นไหมคงไม่ยอมเอาใครเอาเงินก็เอาไปเถิดขอให้โรคปวดศีรษะปวดฟันหายก็แล้วกันด้วยเหตุนี้เวลาเป็นโรคคนจึงยอมเสียเงินจำนวนมากเพื่อให้โรคหายเป็นการซื้อความไม่มีโรคนั่นเองและก็โรคนี้เองเป็นข้าศึกที่ร้ายกาจอย่างหนึ่งของมนุษย์เมื่อโรคเข้ามากำลังก็ถดถอยความสุขก็ลดลงเสียดแทงกายให้เจ็บปวดเสียดแทงใจให้กระวนกระวายหม่นหมองความไม่มีโรคและกำลังจึงเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งแห่งความสุขเหตุแห่งอายุวันะสุขะและกำลังนั้นมีหลายอย่างต่างออกไปเช่นการรู้จักประมาณในอาหารการเอาใจใส่ต่อผิวพรรณการออกกำลังกายพอประมาณเป็นต้นแต่ในที่นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงให้เหมาะสมกับเรื่องที่เกิดขึ้นจึงตรัสว่าการอภิวาทนอบน้อมและการเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่คือวุฒิบุคคลเป็นเหตุแห่งความเจริญอายุวันะสุขะและกำลังตามท้องเรื่องเด็กคนหนึ่งจะตายภายใน7วันแต่ผู้เป็นบิดานำมาปรึกษาพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงอนุเคราะห์ให้พระสงฆ์สาวกสวดพระปริตรพระองค์ก็ทรงสวดเองด้วย

เป็นบางวันเป็นการทำพิธีเพื่อให้เด็กรอดและก็รอดจริงกลายเป็นผู้มีอายุยืนถึง120ปีข้าพเจ้าได้เคยเห็นด้วยตาตนเองมาหลายครั้งที่เด็กกำลังจะตายเป็นโรคบางอย่างที่หมอแผนปัจจุบันปฏิเสธการรักษาพ่อแม่ของเด็กหมดปัญญาจึงพาไปหาพระให้พระช่วยทำพิธีให้พระก็สวดพระปริตรให้โดยให้วางเด็กไว้ท่ามกลางพระสงฆ์นั่งแวดล้อมวงสายศีลโดยรอบมีได้ผูกข้อมือข้อเท้าเด็กกี่เส้นเท่าจำนวนพระที่นิมนต์มาสวดเมื่อสวดพระปริตรจบก็ตัดเส้นได้นั้นรูปละเส้นพร้อมด้วยว่าคาถากัมมสุขมหิกัมมดายาโดกัมมยุนิกัมมพันธุกัมมปฏิสลโนยังกัมมังกริสามิกัลยานังวาปาปะกังวาตสดายาโดภวิสามิแต่ไม่ได้ว่าเลยไปจนจบหยุดตรงคำว่าตัดคือตัสดายาโดคำเต็มพร้อมกับตัดเส้นได้ที่ผูกมือหรือที่ผูกเท้าเด็กทั้งนี้เพื่อเอาเคล็ดว่าตัดโรคภัยไข้เจ็บตัดเวรตัดกรรมปรากฏว่าเด็กหายโรคหายภัยเจริญเติบโตมาหลายรายที่โตเป็นหนุ่มแล้วเวลานี้ก็มีเป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างหนึ่งขอย้อนกล่าวถึงการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อวุฒิบุคคลอีกเล็กน้อยวุฒิบุคคลนั้นตำราต่างๆให้ไว้3ประเภทคือ1วัยวุฒิผู้ใหญ่เพราะวัยสูงอายุมาก2ชาติวุฒิผู้ใหญ่โดยชาติคือตระกูลสูงเช่นพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้าฟ้า 3. คุณวุฒิผู้ใหญ่โดยมีคุณธรรมคือคนที่มีคุณธรรมดีน่าเคารพกราบไหว้แม้จะมีอายุน้อยแต่ก็ควรเคารพสักการะเพราะมีคุณมากมีบางคนพูดว่าผู้ใหญ่สมัยปัจจุบันที่เด็กรุ่นหลังจะเคารพนับถือได้อย่างสนิทใจนั้นหาได้ยากเหลือเกินมีแต่ของปลอมเสียมากที่เป็นเช่นนี้เห็นจะเป็นเพราะผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราสมัยปัจจุบันได้เหินห่างจากธรรมออกไปมากมุ่งมองแต่ความเจริญเติบโตทางวัตถุตีค่าของคนจากตำแหน่งเงินเดือนรถยนต์คันงามราคาแพงและบ้านที่สวยหรูแต่ดูเหมือนนักศึกษาไทยสมัยปัจจุบันจะมองดูค่าของคนที่การกระทำความประพฤติและศีลธรรมของผู้ใหญ่ว่ามีมากน้อยเพียงใดควรแก่การเคารพนับถือด้วยความบริสุทธิ์ใจเพียงใดหากเขาเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่ปลอมเขาก็ให้ความเคารพนับถือปลอมขึ้นไปถ้าเห็นว่าเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงน่าเคารพกราบไหว้เขาก็กราบไหว้จากใจจริงขึ้นไปอย่างไรก็ตามถ้าต้องการให้เด็กของเราดีผู้ใหญ่น่าจะต้องประพฤติตนเป็นตัวอย่างการที่เด็กของเราดีนั้นหมายถึงอนาคตของชาติที่รุ่งเรืองคำพูดอย่างนี้ใครๆก็รู้ใครๆก็พูดแต่จะสำเร็จประโยชน์เพียงใดอยู่ที่เราลงมือทำจริงจังเพียงใดต่างหากเรื่องธรรมเป็นเหตุให้อายุยืนนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงที่ป่าแห่งหนึ่งใกล้ทีฆะลัมพิกะนครทรงปรารภอายุวัฒนกุมารมีเรื่องย่อดังนี้ในทีฆะลัมพิกะนครมีพราหมณ์สหายกัน2คนออกบวชในลัทธิพราหมณ์บำเพ็ญตบะด้วยกันอยู่นานบรรดาพราหมณ์2คนนั้นคนหนึ่งคิดว่าหากบวชอยู่ต่อไปสกุลจักเสื่อมจึงศึกไปมีครอบครัวมีบุตรคนหนึ่งสหายของเขาที่ยังบวชอยู่จาริกไปสู่ที่ต่างๆเสียหลายเดือนแล้วกลับมายังทีฆะลัมพิกนครอีกพราหมณ์ผู้ครองเรือนทราบข่าวจึงพาภรรยาและบุตรไปหาเมื่อเขาและภรรยาไหว้บรรพชิตได้กล่าวว่าขอให้มีอายุยืนเถิดแต่เมื่อเขาให้บุตรไหว้บรรพชิตนั้นนิ่งเฉยเสียเขาสงสัยจึงถามบรรพชิตตอบว่าอันตรายชีวิตของเด็กน้อยมีอยู่นานเท่าไรไม่ทราบเขาถามอาตมาเชื่อว่าในระยะ7วันนี้คือภายใน7วันนี้บรรพชิตตอบมีทางป้องกันอย่างไรบ้างไหมครับอาตมาไม่ทราบเรื่องนี้ใครทราบบ้างครับอาตมาแน่ใจว่าพระสมณโคดมทรงทราบท่านไปเฝ้าพระสมณโคดมแล้วถามดูเถิดกระผมไปที่นั้นไม่ได้ทำไมเกรงตบะจะเสื่อมพราหมณ์ตอบท่านเลือกเอาก็แล้วกันระหว่างกลัวตบะเสื่อมกับชีวิตลูกของท่านถ้าท่านรักลูกต้องการชีวิตลูกไว้ก็จงรีบไปหาพระสมณโคดมเถิดตบะเสื่อมก็ช่างทำเอาใหม่ได้ความรักลูกมีอำนาจเหนือกว่า
ความเชื่อทางศาสนาเขาและภรรยาจึงยอมพาบุตรไปเฝ้าพระศาสดาเมื่อเขาทั้งสองไหว้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสอวยพรให้มีอายุยืนแต่พอให้บุตรไหว้พระศาสดาก็ทรงดุษณีเสียเขาจึงถามเหมือนที่ถามพราหมณ์บรรพชิตพระศาสดาทรงพยากรณ์ชะตาชีวิตของเด็กอย่างนั้นเหมือนกันอุบายเป็นเครื่องพ้นจากความตายแห่งบุตรของข้าพเจ้ามีอยู่หรือพระโคดมผู้เจริญมีอยู่พราหมณ์พระศาสดาตรัสตอบท่านจงทำมนดบที่หน้าบ้านของท่านเตรียมตั้งและอาสนะสำหรับพระสงฆ์สาวกของเราไว้8หรือ16ที่ให้สาวกของเราสวดพระปริตร7วันเต็มไม่มีหยุดในระหว่างเมื่อทำได้อย่างนี้อันตรายแห่งชีวิตบุตรของท่านจักไม่มีข้าแต่พระโคดมข้าพระองค์อาจทำกิจทุกอย่างดังที่รับสั่งได้แต่ข้าพระองค์จักได้สาวกของพระองค์ที่ไหนเล่าพราหมณ์นั่นเป็นหน้าที่ของเราเราจักส่งสาวกของเราผลัดเปลี่ยนกันไปจนครบ7วันพราหมณ์ได้ทำดังนั้นพระศาสดาทรงส่งพระสาวกไปสวดพระปริตรตลอดเวลา7วัน7คืนไม่มีระหว่างคือสวดติดต่อกันตลอดในวันที่7พระศาสดาเสด็จมาเองทรงสวดพระปริตรด้วยเมื่อพระศาสดาเสด็จมาพวกเทวดาในจักรวาลทั้งสิ้นก็มาประชุมกันพวกเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ได้มีโอกาสเฝ้าพระศาสดาอย่างใกล้ชิดเทวดาผู้มีศักดิ์น้อยถอยห่างออกไปโดยลำดับอวะรุทธกยักษ์ซึ่งได้รับพรจากท้าวเวสสุวรรณให้จับเด็กกินในวันที่7ก็ต้องถอยห่างออกไปเพราะเป็นผู้มีศักดิ์น้อยอวะรุทธกยักษ์นั้นบำรุงท้าวเวสสุวรรณอยู่12ปีได้รับพรจากท้าวเวสสุวรรณให้จับเด็กกินได้1คนพระศาสดาทรงทำพระปริตรอยู่ตลอดคืนเมื่ออรุณขึ้นในวันที่8เด็กก็รอดพ้นจากเขตอันตรายมารดาบิดาของเขาได้นำบุตรมาถวายบังคมพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสว่าขอเจ้าจงมีอายุยืนเถิดพระโคดมผู้เจริญเด็กคนนี้จะมีอายุยืนนานเท่าใด120ปีพราหมณ์พระศาสดาตรัสตอบสองสามีภรรยาจึงให้ชื่อบุตรของตนว่าอายุวัฒนกุมารแปลว่าผู้มีอายุยืนเมื่อกุมารนั้นเจริญเติบโตได้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นหัวหน้าอุบาสกถึง500คนภายหลังวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนาธรรมสนทนากันในธรรมสภาว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงดูเถิดได้ยินว่าอายุวัฒนกุมารนั้นพึงตายในวันที่7แต่บัดนี้เพราะอาศัยพระผู้มีพระภาคกลับเป็นผู้มีอายุยืนถึง120ปีเป็นหัวหน้าอุบาสกมีอุบาสกแวดล้อมถึง500คนเหตุจะเครื่องเจริญอายุคือทำให้อายุยืนน่าจะมีเป็นแน่แท้พระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอายุอย่างเดียวเท่านั้นจะเจริญก็หาไม่แม้วรรณะสุขะและกำลังก็ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้ท่านผู้มีพระคุณเขาย่อมพ้นจากอันตรายดำรงอยู่ตราบเท่าหมดอายุไปเองคืออายุไขดังนี้แล้วทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่าอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นความเป็นอยู่ของผู้ไร้ปัญญาพระพุทธภาษิตโยจะวสสตังชีเวรูปปัญโยอสมาหิโตเอกาหังชีวิตังเสโยปัญญวันตสะชายิโนแปลความว่าผู้ใดไร้ปัญญาใจไม่มั่นคงพึงมีชีวิตอยู่ถึง100ปีก็ไม่ประเสริฐส่วนผู้มีปัญญามีฌานแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าอธิบายความปัญญาในพระพุทธศาสนานั้นท่านกล่าวไว้หลายในตามตัวอักษรแปลว่ารู้ทั่วถึงหรือความรอบรู้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า wisdom หรือ knowledge คำหลังหมายถึงความรู้จากการเรียนรู้ซึ่งตรงกับคำว่าวิชาหรือวิทยาในภาษาไทยปัญญาที่มีความหมายเหมือนวิชาหรือวิทยาก็มีเช่นโยคปัญญาอันเกิดจากการประกอบกระทำเช่นการศึกษาเล่าเรียนการฝึกฝนอบรมคำว่าปัญญาชนซึ่งใช้ภาษาอังกฤษว่า intellectual นั้นหมายถึงบุคคลผู้มีการศึกษาดีมีความคิดดีมีความรับผิดชอบในตนและสังคมมีเหตุผลในการกระทำต่างๆ
คือไม่ทำอะไรตามอารมณ์อันขัดกับเหตุผลผู้ไร้ปัญญาที่ตรัสในพระคาถานี้น่าจะหมายถึงบุคคลผู้ซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับปัญญาชนที่กล่าวแล้วกล่าวคือเป็นผู้มีความคิดต่ำไม่มีเหตุผลในการทำการพูดไม่มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนไม่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมทำอะไรตามอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นคล้ายสัตว์ดิเรกชันขาดการควบคุมตนเองบุคคลผู้ไร้ปัญญาเช่นนี้แม้มีชีวิตอยู่ยาวนานก็ไม่มีประโยชน์ไม่ประเสริฐสู้ผู้มีปัญญามีชีวิตอยู่วันเดียวไม่ได้การกระทำของผู้มีปัญญาแม้เพียงครู่เดียวก็ให้เกิดผลดีอันยั่งยืนแก่คนมากไม่ต้องกล่าวถึงการทำทั้งวันโดยย่อปัญญาท่านแบ่งเป็นสองคือปัญญาอย่างโลกเรียกว่าโลกิยะปัญญาอย่างหนึ่งปัญญาในทางธรรมเพื่อความหลุดพ้นจากอารมณ์ของโลกเรียกโลกุตระปัญญาอย่างหนึ่งเหตุเกิดของปัญญานั้นท่านกล่าวไว้3ประการคือเกิดจากการศึกษาเล่าเรียนสุตมยปัญญา1เกิดจากการคิดจินตามยปัญญา1เกิดจากการฝึกอบรมฝึกฝนภาวนามยปัญญา1อีกประการหนึ่งท่านเรียกว่าสชาติกะปัญญาคือปัญญาที่ติดมาแต่กำเนิดได้แก่ความเฉลียวฉลาดที่ตรงกับภาคภาษาอังกฤษว่า intelligence คือการเรียนรู้อะไรได้เร็วเข้าใจอะไรได้ง่ายหรือ wisdom มีสมรรถภาพสูงในการเรียนรู้สามารถขยายการเรียนรู้ของตนไปได้กว้างไกลกว่าที่ได้ยินได้ฟังในปัญญา2 อย่างคือปัญญาทางโลกและปัญญาทางธรรมนั้นพระพุทธเจ้าทรงยกย่องปัญญาธรรมว่าประเสริฐช่วยให้พ้นทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดและยังสามารถช่วยคนอื่นได้อีกมากข้อความอื่นๆที่จะพึงอธิบายได้กล่าวไว้แล้วในเรื่องที่9เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภพระขานุโกณฑัญญะเถระมีเรื่องย่อดังนี้พระเถระเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วเข้าไปทำความเพียรในป่าจนได้บรรลุอรหัตผลแล้วกลับมาด้วยต้องการทูลให้พระศาสดาทรงทราบท่านเหน็ดเหนื่อยมากในการเดินทางจึงแวะลงพักแห่งหนึ่งนั่งเขาชานอยู่ครั้งนั้นพวกโจรหลายคนปล้นบ้านแห่งหนึ่งได้ทรัพย์แล้วห่อสิ่งของต่างๆตามกำลังของตนนำไปเมื่อเหน็ดเหนื่อยต้องการพักก็เข้าไปนั่งพักที่พระเถระนั่งเขาชานอยู่เห็นพระเถระแล้วแต่เข้าใจว่าเป็นตอไม้จึงวางห่อสิ่งของลงบนศีรษะของท่านโจรคนอื่นๆก็วางสิ่งของลงพิงพระเถระเหมือนกันโจรมากคนของจึงท่วมตัวพระเถระโจรเหล่านั้นนอนหลับไปรุ่งขึ้นเวลารุ่งอรุณคว้าห่อของตนได้เห็นพระเถระแล้วทำท่าจะวิ่งหนีเพราะนึกว่าท่านเป็นอมนุษย์พระเถระกล่าวว่าอย่ากลัวเลยอุบาสกอาตมาเป็นบรรพชิตหาใช่อมนุษย์ไม่โจรทั้งหมดหมอบลงแทบเท้าพระเถระขอให้ท่านอดโทษให้เพราะไม่ได้มีเจตนาเข้าใจว่าเป็นต่อไม้จึงกระทำเช่นนั้นโจรทั้งหมดขอบวชในสำนักของท่านเพราะความเลื่อมใสในอานุภาพบวชแล้วพระเถระพาไปเฝ้าพระศาสดาภิกษุเหล่านั้นทูลพระศาสดาว่ายังไม่เคยเห็นใครมีอานุภาพเช่นนี้เลยพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเป็นอยู่แม้เพียงวันเดียวของพวกเธอผู้ดำรงอยู่ในปัญญาสัมปทาเช่นนี้ประเสริฐกว่ามีชีวิตอยู่ตั้ง100ปีของผู้ไร้ปัญญาพระศาสดาทรงสืบพระธรรมเทศนาต่อไปว่าโยจะวัสสตังยีเวเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น

เอามาเอามานี่เอาไปค่าน้ำค่าไฟส่วนองค์สองอย่างสองอย่าง

ไปเอาใส่แก้วไปเอาที่ร้านนั่นนะอันนั้นมันของเก่าเนาะที่น้องขายนะอันนี้มันต้องของใหม่อันนี้ส่วนองค์

78บ่78บ่เลี่ยมหลวงพ่อ78บ่นะ77เต็มเอากินแล้วรวยเอากินแล้วรวยแล้วรวยไม่ไหวแล้วรวยเอารวยไม่ไหวเราเลี่ยมอ่ะหมดหรือยังเนาะฮะสองคนนั่นคุยกันจบแล้วบอกให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยยุวัจจันตุสัพพโลโควินาสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขา

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่องยูทูบชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปอยู่ขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: แม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงคุ้นเคยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์และในพุทธศักราช2498ก็เป็นสายน้ำที่นำพาพระองค์ไปรู้จักราษฎรในภาคกลางซึ่งเป็นภูมิภาคที่พระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรเป็นภาคแรกเชกเช่นเดียวกับแม่น้ำสุพรรณบุรีที่ยังคงเหลือเรื่องราวแห่งความประทับใจเมื่อสองพระองค์ประทับเรือพระที่นั่งเยี่ยมประชาชนสองฝั่งแม่น้ำ
1: เดี๋ยวจะลงมาต่อเนี่ยเรือท่านอยู่นี่พอขาดคำเราแล้วนี่แหละจอดก็ขึ้นมาท่องเนี้ยเนี่ยเลี้ยวทางหน้าหน่อยก็จะถามไม่จะยืนถามคมคมท่านคมให้มาให้เกียรติคนจนนั่นแหละคนบ้านนอกกันน่ะ
2: ถ้าทำได้ก็แปดเก้าขวดได้ผมได้มีโอกาสต้อนรับท่านตรงนี้ท่านก็ลุกขึ้นโบกผ้าให้กับนักเรียนที่เข้าแถวรับเสด็จนะเราต่างก็ดีใจ
0: ต่อมาพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่2ถึง20พฤศจิกายนพุทธศักราช2498รถพระที่นั่งเล่นฝ่าฝุ่นแสงแดดกล้าและความร้อนไปตามเส้นทางที่แห้งแล้งทุรกันดารแต่ทรงชื่นพระราชฤทัยยิ่งนักด้วยทุกแห่งที่ไปถึงเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จพร้อมกันนั้นได้ทอดพระเนตรโบราณสถานที่เต็มไปด้วยร่องรอยประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่สวยงามและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ได้ทรงประสบเป็นครั้งแรกการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคเหนือเป็นภาคที่3เริ่มตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ไปจนถึง17มีนาคมพุทธศักราช2501รวม19วันราษฎรมาเฝ้ารอรับเสด็จอย่างมืดฟ้ามัวดินไม่แพ้ภาคอีสานเช่นเดียวกันทรงผจญกับฝุ่นและความทุรกันดารของถนนทรงสนพระราชฤทัยในโบราณสถานทรงชื่นชมภูมิประเทศที่สวยงามทิวเขาเขียวชอุ่มด้วยแมกไม้และประเพณีพื้นเมืองที่งดงามแปลกตาในช่วงระหว่างวันที่6ถึง26มีนาคมพุทธศักราช2502รวมเป็นเวลา20วันที่ทรงได้รู้จักสภาพภูมิประเทศของภาคใต้พืชพันธุ์ท้องถิ่นและสัตว์ชนิดต่างๆจนถึงราษฎรที่หลากหลายวัฒนธรรมการได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคทำให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงประจักษ์ในความแตกต่างของภูมิประเทศจากที่ราบรุ่มสองฝั่งแม่น้ำของภาคกลางสู่พื้นที่แห้งแล้งของภาคอีสานขุนเขาอันสลับซับซ้อนของภาคเหนือจนถึงทิวทัศน์เกาะและท้องทะเลของภาคใต้ทรงได้เรียนรู้ถึงความงดงามของวัฒนธรรมประเพณีและศิลปะของท้องถิ่นเนื้ออื่นใดทรงชื่นพระราชฤทัยมีความจงรักภักดีด้วยใจอันบริสุทธิ์ของเหล่าราษฎรซึ่งเป็นพลังที่ผูกพันพระองค์ไว้กับพวกเขา

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนาจากดีปาหิบท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เจ๊จุนโธวัดป่าปุริตตปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีขอเชิญท่านฟังครับ
1: จะฟังอะไรโยมอาจารย์เหรียญท่านก็เทศเสร็จหมดนะแล้วเมื่อคืนใครเทศอ่ะอาจารย์ทองผมรู้จะนักเทศอาตมาเนี่ยไม่ใช่นักเทศนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นนักเรียนนักทำตีก็ไม่ได้นักทำโทก็ไม่ได้นักทำเอกก็ไม่ได้บาลีไม่ได้สักตัวจะไปเทศสู้ท่านเหล่านั้นได้ยังไงผิดกันคุณจำลองในปริมณ์ไม่ถูกไปเอาคนที่ไถนามาค้าขายมันก็แย่มันไม่มีหลักเกณฑ์มันไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์มันต้องเอาพวกที่ท่านมีโพหานปฏิภาณดีอาตมาเนี่ยมันนักไม่ใช่นักเทศท่านตั้งนโมกันหรือเปล่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอกายโนอยังมัคโคสตานังวิสุทธิยาติวันนี้พวกอุบาสกอุบาสิกาให้มาประชุมท่านในบาทกันในสถานที่นี้ ก็ได้ถือธดงควัตคือการปฏิบัติทำเนสัชชิแต่ก็ได้พากันรักษาทั้งอุโบสถศีลและศีลห้าเหล่านี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่การปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงแสดงให้อุบาสกอุบาสิกามีศีลห้าศีลแปดเหล่านี้พวกโยมบางคนเขาไม่ค่อยได้คิดไม่ค่อยได้พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์แก่ชีวิตเท่าไหร่เราก็จำเป็นจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาให้ควรเพราะคนเราถ้ามานึกถึงชีวิตความจริงใจเข้าไปในชีวิตแล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีความตายเป็นที่สุดตัวนั้นชีวิตเรามัวแต่ความวุ่นวายหาอยู่หากินหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวอยู่ทุกวันทุกคืนไม่มีเวลาหยุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความฉลาดเฉลียวจึงบอกว่าเวลาวัน8ค่ํา14 15ค่ําให้พวกเธอทั้งหลายจงละกิจการทั้งหลายเข้าไปประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีล5ก็ดีประพฤติอุโบสถศีลก็ดีนี่ให้ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อจะระงับความวุ่นวายสับกระสายของหัวใจเป็นเวลาทั้งอาทิตย์อยู่ไม่มีเวลาหยุดหย่อนเหมือนอย่างกองไฟที่เผาไหม้อยู่ในป่าใดป่าหนึ่งอย่างนี้ก็ไหม้เป็นจนในจนลงไปเพราะฉะนั้นเหมือนอย่างเราเข้าไปรักษาศีล8วัน1ทีหรือ7วัน1ทีอย่างนี้ก็เท่ากันก็เอาน้ํานั้นเข้าไปพรมไฟให้มันดับลงไปนี่ถ้าจะเปรียบเทียบก็จําเป็นอย่างนั้นเพราะต้องหาโอกาสได้พักบ้างพักแล้วก็ได้พักทั้งกายแล้วก็ได้พักทั้งจิตทั้งใจนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นศาสนาธรรมคําสอนพระพุทธเจ้าแม้แต่ศีล5ก็เป็นประโยชน์ศีล8ก็เป็นประโยชน์ตลอดถึงศีล10ศีล227บุคคลผู้มีศีลเหล่านี้ย่อมยังโลกให้เจริญเพราะอะไรแต่คนที่มีหัวใจเป็นยักษ์เป็นมารเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ตัวนั้นเป็นมนุษย์แต่ใจนั้นเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้พวกเรานี้มีแต่ทําให้โลกทั้งหลายเดือดร้อนวุ่นวายนี่เป็นอย่างนี้แต่ส่วนผู้ที่มีศีล5มีศีล8ศีล10ศีล227มีแต่ความทําให้ความสงบความร่าเริงเกิดขึ้นกับ บรรดาพวกที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงไม่มีทำความกระทบเดือดร้อนวุ่นวายให้กับสิ่งเหล่านี้เลยนี่เราดูในเรื่องพุทธศาสนาแล้วย่อมเป็นไปเช่นนั้นแต่โลกบางคนไม่สามารถที่จะมองให้สิ่งเหล่านี้ดูไปว่ามีคุณมีค่าประโยชน์แก่ชีวิตอย่างไรเพราะเอาแต่หัวใจที่เป็นฟืนเป็นไฟเป็นเปรตเป็นยักษ์เป็นอสุรกายเหล่านั้นเข้ามาเผาผลาญหัวใจของตัวอยู่ตลอดเวลานี่เป็นอย่างนั้นถ้ามองลงไปให้ละเอียดอย่างพวกญาติโยมที่เข้ามาทำความสงบอย่างนี้ถึงจะรู้จักชีวิตที่แท้จริงแท้จริงแล้วเรามากำหนดอย่างเราในขณะที่เราภาวนาอยู่อย่างนี้เรากำหนดถึงความตายอย่างนี้จนให้หัวใจมันหยุดจากนิวรณ์ทั้งหมดออกไปจากใจเราจนนิวรณ์อดีตอนาคตมีปัจจุบันอย่างปู่เหรียญท่านเทศให้มีผู้รู้อยู่ตัวเดียวอย่างนั้นแล้วมองลงไปให้ละเอียดมองตั้งแต่เบื้องต้นคือตั้งแต่ศีรษะถึงปลายตีนมองจากปลายตีนขึ้นมาแขนขวาจากแขนขวาไปแขนซ้ายมองไปทางหน้ามองไปทางหลังมองสั้นมองยาวแล้วมีอะไรที่เป็นสาระแก่ชีวิตแม้แต่ร่างสังขารร่างกายของเรานี่เอาหมูเอาเป็ดเอาไก่อาหารอันใดที่ดีเอามาเลี้ยงมาทะนุบำรุงเท่าไหร่เธอจงให้เป็นไปอย่างนั้นสวยสดงดงามอยู่ตลอดเวลาแต่หาได้เป็นไปอย่างนั้นไม่นี่พระเจ้าทรงตรัสว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แปรปรวนยักย้ายถ่ายเทแล้วก็ต้องแตกดับทำลายไปนี่นี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าผู้ที่ได้เข้ามาฝึกหัดอบรมธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเมื่อทำใจให้สงบแล้วก็จำเป็นจะต้องน้อมสิ่งเรื่องที่เป็นโลกสิ่งที่เราหลงโลกเราเพลินโลกเหล่านั้นเอามาพิจารณาว่าสิ่งอันใดเป็นสาระสิ่งอันใดที่ไม่เป็นสาระกับชีวิตแล้วก็มาดูจิตดูใจที่ขณะที่เราภาวนาที่เกิดความสงบมากองดูในขณะที่ไม่เกิดความสงบมีความต่างเปลี่ยนกันอย่างไรบ้างนี่ตัวนี้ผู้ที่ทำความสงบก็จำเป็นจะต้องรู้ตัวว่าความสงบกับความไม่สงบต่างกันอย่างไรแล้วจิตใจเป็นไปอย่างไรนี่เนี่ยต้องคิดให้พิจารณาอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้แล้วโอกาสที่จะวางโรควางสงสารความมัวความเมาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสมันก็เบาลงก็จะหามีเวลาที่จะปลีกตัวเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมะให้เป็นประโยชน์ไปสัมปรายกับภพคือภพหมายหน้าเหมือนอย่างผู้ที่จะไปเรายังอยู่เมืองนนท์เราก็จำเป็นจะต้องมีเงินมีทองจะไปซื้อข้าวซื้อของก็จำเป็นจะต้องมีเงินมีทองไปกรุงเทพถ้าเราไม่มีเงินมีทองไปก็ซื้อของไม่ได้เหมือนอย่างที่เราจะตายอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องมีคุณธรรมความดีไว้เพื่อสำหรับที่จะเป็นเสบียงไปในวันข้างหน้านี่แหละเนี่ยประโยชน์ตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญแต่บางคนไม่ค่อยได้คิดเพราะฉะนั้นก็มาเห็นพวกญาติโยมมาอุตสาหะภาคเพียรพยายามนี่แล้วก็อาตมาก็รู้สึกปลื้มใจปิติหน้าอนุโมทนาในสถานที่บางแห่งก็หาคนจะมากอย่างนี้ก็ยากเพราะฉะนั้นพระจะวันนี้ก็จะแสดงธรรมย่อๆให้พอเป็นคตินำไปพินิจพิจารณาอาตาปิหมายความว่าเมื่อเราบำเพ็ญใจสงบแล้วใจตั้งมั่นใจปราศจากนิวรณ์มีใจที่รู้อยู่อันเดียวอันนั้นท่านจัดว่าเป็นวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนากับตัวปัญญามันก็คืออันเดียวกันเพราะฉะนั้นลักษณะเช่นนั้นเรียกว่าเรามีกำลังว่าเรามีกำลังจำเป็นจะต้องค้นคว้าพิจารณาสิ่งต่างๆตัวนั้นเป็นหลักสำคัญไม่ใช่จะจอดยืนตัวมองอยู่อย่างนั้นท่าเดียวยืนมองตัวอย่างนั้นได้เหมือนกันแต่ว่างานตัวนั้นต้องเสร็จแล้วก่อนที่งานตัวนั้นยังไม่เสร็จจำเป็นจะต้องพิจารณาไปกายเพ่งลงไปร่างกายเรามีอะไรมีกระดูกมีแข้งมีขามีมือมีตีนนึกพินิจพิจารณาไปอย่างนั้น นึกส่วนนั้นไปตลอดลงไปตั้งแต่ผมขนรถฟันหนังถึงปลายตีนเบื้องขวาเบื้องซ้ายนึกไปอยู่ตลอดเวลาแต่ลักษณะของปัญญาถ้านึกเช่นนั้นอารมณ์อดีตอนาคตดับลักษณะของปัญญาอย่างนั้นจะนึกไปในสิ่งใดพุ่งไปในสิ่งนั้นอันเดียวไม่มีสิ่งอื่นมาเกี่ยวเกาะนี่ท่านจะเรียกว่าลักษณะของปัญญาไม่สายไปอดีตไม่สายไปอนาคตไม่หยิบตัวนั้นเข้ามาปรุงอันนี้มาปรุงเฉพาะเรื่องที่เราคิดตัวนั้นตัวเดียวนี่ลักษณะของปัญญาจะต้องพิจารณาอย่างนั้นเมื่อจิตได้เดินได้อย่างนั้นเต็มที่แล้วเราอย่าหยุดพิจารณาให้พอพิจารณาถอยเข้าถอยลงเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้มีอนุโลมปฏิโลมถอยเข้าถอยออกนี่ต้องพิจารณาอย่างนั้นพิจารณามากเท่าไรเมื่องานตัวนั้นมากเท่าไรใจตัวนั้นยิ่งสงบอดีตอนาคตไม่เข้ามาแทรกแซงใจในขณะที่พิจารณาเลยนั่นใจยิ่งมีกำลังท่านยังพูดอันหนึ่งว่าภาวิโตวหุริกโตเจริญให้มากทำให้มากอภิญญายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะจะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งนิบายะสังวัตติเมื่อพิจารณาลงเต็มที่ลงไปอย่างนั้นจนไม่มีอารมณ์อดีตอนาคตมีปัจจุบันตัวเดียวพิจารณาค้นคว้าอยู่อย่างนั้นเมื่อสภาวะเต็มที่ลงไปแล้วใจตัวนั้นก็ต้องขาดเมื่อถึงสภาวะความเป็นจริงของจิตในขณะที่พิจารณาอย่างนั้นตัวนั้นขาดลงไปความคิดตัวนั้นหยุดโดยหยุดบางทีก็หยุดโดยที่เรากำลังพิจารณาอยู่ก็ดับขึ้นทันทีอย่างนั้นเมื่อดับไปทันทีอย่างนั้นก็เห็นสภาวะความเป็นจริงของใจในขณะที่คิดกับในขณะที่ไม่คิดนี่จะพูดภาษาเราถ้าพูดภาษาท่านก็เรียกว่าภาษาของปัญญาที่คิดแล้วมาหยุดคิดใจตอนนั้นวางจากความคิดเป็นอย่างไรนี่มันต่างกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าศีลสมาธิปัญญาวิมุตติความหลุดพ้นก็ต้องอาศัยเหตุคือปัญญาเป็นตัวค้นคว้าพิจารณาเมื่อค้นฟ้าไปในพิจารณาเสร็จแล้วก็ต้องวางขาดไปจากกันไม่อยู่อันเดียวกันต่างกันอย่างนี้ผิดกันพระจันทร์กับเมฆหมอกอาทิตย์เวลามีเมฆหมอกเราก็มองไม่เห็นพระจันทร์เมื่อพระจันทร์เด่นเมฆหมอกหมดไปแล้วก็เหลือเฉพาะอาทิตย์ใสแจ๋วอย่างนั้นใครจะว่าอะไรนั่นท่านเรียกว่าวิสุทธิธรรมความบริสุทธิ์หมดจดของใจที่ได้พิจารณาลงไปเต็มที่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นการทำใจก็จำเป็นที่สุดเมื่อใจสงบแล้วจะไปอยู่อย่างนั้นไม่ได้ลักษณะอยู่อย่างนั้นเป็นลักษณะที่เป็นสมาธิไม่ใช่ลักษณะของปัญญาแม้จะกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาก็จริงแต่ไม่ใช่ลักษณะของปัญญาเป็นลักษณะที่หยุดไม่ใช่ลักษณะทำงานนี่พวกให้ยอมต้องให้เข้าใจแต่สิ่งเหล่านี้ฟังยากพูดก็ยากเข้าใจยากผู้ที่ปฏิบัติถ้ามีลูกไม้เกิดขึ้นเองถ้าเราทำให้เป็นขึ้นเองอย่างนี้ถึงจะรู้เพราะฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติสาธารณคำคำสั่งสอนพุทธเจ้าเมื่อบุคคลใดประพฤติปฏิบัติให้ถึงจุดให้รู้จักความจริงเกิดขึ้นแล้วถึงจะรู้ความจริงแบบแผนตำรับตำนามีมากมายเหมือนอย่างพวกโยมถ้าเปรียบลักษณะของปัญญาเหมือนอย่างที่พวกโยมทำขนมจีนนะก็ต้องมีลงเลี้ยวลงแรงทั้งต้มทั้งขยี้ทั้งเวลานั้นก็ต้องเอามาเข้ากระโหลกโรยให้เป็นเส้นออกมานั่นลักษณะของปัญญาต้องทำงานอย่างนั้นไม่ใช่หยุดแล้วขนมแช่ลงไปแล้วมันจะมาเป็นก้อนขึ้นมาแล้วจะมาทานมันก็ไม่ใช่ขนมจีนนี่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นต้องขยี้ก็ต้องปรุงน้ำพองน้ำพริกสารพัดต้องเหนื่อยเพื่อแต่เพื่อแต่เนี่ยนั่น เหมือนการค้นฟ้าเพียงนี้พิจารณาก็เหมือนกันต้องค้นอยู่อย่างนั้นเมื่อกำหนดไปเทงไม่ได้มีอารมณ์มาสายเข้ามาเอาเข้าไปเอ็ดใหม่เอาสายเข้ามาก็ต้องเข้าไปใหม่เนี่ยเอาเป็นอย่างนั้นเพราะจิตเนี่ยมันต้องสู้กันเต็มที่เมื่อเราสู้ชนะใจมุ่งไปที่ใดมุ่งไปที่ผมมุ่งไปอิทธิสองตาหูจมูกลิ้นฟันไปแล้วไปได้ทั่วร่างกายนี่อย่างนี้เรียกว่าสะดวกไม่มีสิ่งที่มาตัดพอนึกถึงลิ้นนึกขึ้นไปฟ้าลงไปทะเลอย่างนี้ใช้ไม่ได้นั่นไม่เป็นสัมมาวายาโมเพียรไม่ชอบมันมีอารมณ์เข้ามาตัดสติขาดนี่เพราะฉะนั้นต้องให้พร้อมเมื่อพร้อมอย่างนั้นแล้วก็เร่งเอาให้มากมากเมื่อมาเข้าได้เท่าไหร่เมื่อพิจารณามากเท่าไหร่เราพิจารณาชั่วโมงความสงบบางทีเกิดสงบจนทั้งไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง 2-3 ชั่วโมงก็ได้โยมฮะผู้ที่ท่านทำมานะหลวงตาได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังฮะบางทีอยู่ทั้ง3ชั่วโมง4ชั่วโมงหรือ2วัน3วันนะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องอุตส่าห์อย่างครูอาจารย์อย่างนี้ครูอาจารย์ปู่ขาวท่านคุยฟังก็จำท่านมาเพราะนั้นพวกญาติโยมก็ต้องอุตส่าห์ซึ่งในโลกมันไม่มีอะไรเป็นสาระแต่เราติดเข้าแล้ว

0: อะไรปีติเกิดขึ้นนั่นท่านเรียกว่าปีติท่านไม่เรียกว่าเป็นความโศกเศร้าน้ำหูน้ำตาไหลมันก็สังเวชใจว่าโอ้เรานี่จะต้องตายแน่นอนนะเนี่ยลักษณะของความสงบเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องตามผลตัวนี้เข้ามามันเป็นอย่างนั้นแต่ตัวนี้มันก็ต้องเอาไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็เข้าไปพิจารณาไปอีกทางมันก็ต้องไปอย่างนี้ตามรูปการจนกระทั่งสงบก็ต้องถอยเข้าไปพิจารณาเมื่อพิจารณามากเหนื่อยก็เข้าสงบแล้วก็ออกมาพิจารณาต้องสู้กันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาสมาธิแล้วเข้าไปสงบนิ่งอยู่แล้วก็ไปง่วงเหงาเข้านอนซะสิ่งนั้นก็ประโยชน์ก็ได้น้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าพวกญาติโยมพากันทำความภาคพอเพียงตั้งสองคืนสามคืนอย่างนี้ก็มีความตั้งใจดีเพราะฉะนั้นหลวงตาก็เทศให้ฟังพอแต่เนี้ยเพราะไม่ได้เป็นนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกมหาปาริยไม่เป็นสักอย่างศึกษาบาลีก็ไม่เป็นเพราะนั้นเทศมันก็เลยเตะตากมวยวัดเขาเรียกมวยไม่ใช่มวยมีครูมีอาจารย์บุกทุกเดียวเพราะฉะนั้นก็หลวงปู่ท่านคอยองค์ตุหลวงอาตมาเอื้อนท่านตุหลวงเพราะฉะนั้นก็ญาติโยมก็ได้ตั้งใจถนัดตับฟังแล้วก็ขอให้น้อมไปพินิจพิจารณาสิ่งอันใดที่เป็นประโยชน์กับชีวิตในอนาคตกับปัจจุบันก็ต้องเอาไปใช่ควรพินิจพิจารณาสิ่งอันใดที่เราแบกหนักมากเราควรวางก็ต้องวางซะบ้างสิ่งที่มันวางไปได้มากๆแล้วก็ให้มันน้อยลงไปยิ่งดีให้เป็นชีวิตเป็นชีวิตที่เป็นประโยชน์กับพุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่ใช่ตัวใครนะตัวเราเพราะวันข้างหน้าเราจะตายถ้าตายแล้วไปเกิดไปทุกขติมันก็ลำบากถ้าตายแล้วไปสู่สุคติมันก็ขึ้นสวรรค์ก็ไปในผ่านมันก็เป็นสุขไม่ต้องมาเกิดวุ่นวายโลกทุกวันนี้มันวุ่นวายเพราะคนไม่ใช่โลกวุ่นวายคนทำวุ่นวายคนชอบหาเรื่องหาเราก็เกิดความวุ่นความวายเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงว่าเมื่อพวกญาติโยมได้ถนัดตักฟังแล้วก็เอาไปพิจารณาเมื่อเห็นดีเห็นชอบก็จงลงมือประพฤติปฏิบัติต่อนั้นไปก็จะบังเกิดความสุขความเจริญงอกงามในศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังได้แสดงมาพอสมควรกับกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงวันนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เจี๊ยะจุนโธวัดป่าภูริตตาปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: ความสงัดภายนอกก็ไม่ควรประสาทเสียงต่างๆไม่มีประสาทก็สงบไม่มีการกระทบกระเทือนกันการกระทบกระเทือนก็เป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ทางด้านจิตใจด้วยทางส่วนร่างกายด้วยความสงบสงัดภายในก็ไม่กวนใจใจที่ไม่สงบก็เพราะมีสิ่งรบกวนอยู่เสมอความรบกวนอยู่เสมอถ้าเป็นน้ำก็ต้องขุ่นถ้ากวนมากเป็นน้ำก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปเลยถ้าอาบดื่มท้ายสอยอะไรก็ไม่ควรเท่านั้นเพราะมันขุ่นมากจนเป็นตมเป็นโคลนจิตใจที่เป็นเช่นนั้นแสดงว่าใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ขนาดที่ถูกรบกวนจนกระทั่งเป็นตมเป็นโคลนอยู่ภายในจิตต้องแสดงความรุ่มร้อนให้เจ้าของปรากฏเป็นความทุกข์ความลำบากเราจะเอาความทุกข์ความลำบากนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรโลกกลัวกันทั้งนั้นความทุกข์ความลำบากภายในจิตใจเพราะเราจะไปทำประโยชน์ที่ไหนได้การแก้ไขไม่ให้มีอะไรกวนใจก็คือการระวัง

0: ด้วยสติหากจิตสงบก็สบายเช่นเดียวกับน้ำที่ไม่มีอะไรรบกวนตะกอนแม้จะมีก็นอนก้นไปหมดเพราะน้ำนิ่งไม่ถูกรบกวนบ่อยๆพระพุทธเจ้าผู้ประทานพระโอวาทไว้ทรงถือสำคัญอย่างยิ่งสำหรับใจคือเป็นอันดับแรกเล็งญาณดูสัตวโลกในขณะที่ตรัสรู้ใหม่ๆก็เล็งญาณดูจิตใจไม่ใช่เล็งญาณดูความรู้วิชาฐานะสูงต่ำความมั่งมีดีจนของสัตว์โลกทั่วๆไปแต่ทรงเล็งญาณถึงจิตใจเป็นสำคัญเช่นผู้ควรจะได้รับมรรคผลนิพพานในระยะรวดเร็วและจะมีอันตรายมาทำลายเสียก็ได้ในระยะเวลาอันสั้นหรือผู้มีอุปนิสัยที่ควรจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้และไม่มีอันตรายอะไรเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่ทรงถือเรื่องจิตเป็นสำคัญเล็งญาณก็เล็งดูจิตของสัตว์โลกไม่ได้เล็งดูอะไรควรจะได้บรรลุหรือไม่บรรลุหรือไม่ควรรับธรรมเลยเป็นปทะปรมะคือมืดบอดทั้งกลางวันกลางคืนเดินนั่งนอนเรียกว่ามืดแปดทิศแปดด้านไม่มีการสถานที่เข้ามาเปิดเข้ามาเบิกความมืดนั้นออกได้เลยมืดมิดปิดตาอยู่ภายในจิตใจประเภทที่เป็นเช่นนี้พระองค์ก็ทรงทราบทรงชักตะพานไม่ทรงสั่งสอนอะไรทั้งสิ้นถ้าเป็นโรคก็คือโรคหมดหวังแต่ยาแต่หมอยังต้องเสียยังต้องรักษามารยาทต้องให้ออกซิเจนเย็นอะไรไปพอถึงการนี่เป็นมารยาทของมนุษย์เราที่ใช้ส่วนพระพุทธเจ้าไม่ทรงสนพระไทยแม้อาจจะพูดบ้างก็เพียงไหวกิริยาของโลกหรือสมมติของโลกเท่านั้นแต่สำหรับพระไทยจะไม่มีความมุ่งมั่นต่อรายเช่นนั้นเลยท่านเรียกว่ารายปทะปรมะหรือประเภท ICU ไม่มีทางแก้ไขรอเวลาอยู่เพียงเท่านั้นมีประเภทนี้ประเภทที่มืดบอดที่สุดพระองค์ก็ทรงทราบนี่ทราบที่จิตใจนั่นเองไม่ทราบที่ไหนเพราะมุ่งต่อจิตใจเป็นสำคัญศาสนาวางลงที่จิตใจของมนุษย์เป็นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดในโลกนี้ประเภทที่เป็นอุคติตัญญูที่จะรู้ธรรมได้อย่างรวดเร็วเมื่อพระองค์ประทานธรรมให้เพียงย่อๆเท่านั้นพระองค์ก็ทรงทราบและรองลงมาวิปจิตัญญูอันนี้ก็ทรงทราบและทรงสั่งสอนด้วยธรรมะที่ควรแก่อุปนิสัยของรายนั้นๆนัยยะคือพูดจะต้องได้สั่งสอนหลายครั้งหลายหนคือพอแนะนำสั่งสอนได้พอที่จะนำไปได้ถุดลากไปได้คุณยังไงเนยยะก็แปลว่าพอที่จะนำไปได้ถูไถไปได้นั่นเองไม่เหมือนประเภทที่ปัทถะปรมะคือนั่นหมดหลังถึงจะลากไปไหนก็เหมือนกับลากคนตายไม่มีความรู้สึกอะไรเลยต้องใส่รถใส่ราขึ้นเครื่องเหาะโดยบินไปก็คือคนตายไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรที่เกี่ยวกับยวดยานที่จะนำไปนั้นๆคนประเภทนี้เป็นคนที่หมดหวังทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็หมดหวังคือไม่มีอะไรสนใจเลยคือไม่สนใจกับอะไรเลยชื่อขึ้นชื่อว่าอัตวัตธรรมพระองค์ทรงทราบหมด ในบุคคลสี่จำพวกและทรงเรียนยานเป็นประจำที่เรียกว่าเป็นพุทธกิจคือกิจของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะจึงเรียกว่าพุทธกิจห้าประการข้อนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่พระองค์ทรงถือเป็นกิจมาประจำปบาปเบวิโลกานังคือเรียนยานดูสัตวโลกว่าใครที่คล้องกับค้าขายคือพยานของพระองค์ถ้าไม่คล้องก็ไม่เอานี่หมายถึงจิตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นภาชนะอันสำคัญอย่างยิ่งต่อธรรมทั้งหลายและจิตเป็นผู้บงการจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตได้บงการอะไรแล้วกายวาจาจะต้องหมุนไปตามนะเรื่องของใจที่บงการนั้นๆเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนนายซะก่อนสอนหัวหน้าให้เข้าอกเข้าใจแล้วไปอบรมลูกน้องเมื่อหัวหน้าเข้าใจแล้วก็ไปอบรมสั่งสอนลูกน้องให้ดำเนินตามนี่เมื่อสั่งสอนใจให้เข้าใจแล้วซึ่งเป็นหัวหน้าสั่งสอนใจผู้เป็นหัวหน้าให้เป็นที่เข้าใจแล้วก็มาระมัดระวังรักษากายวาจาของตนเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติให้ดำเนินไปตามร่องรอยแห่งธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนไว้ถือว่าดำเนินถูกต้องเพราะการอบรมทางด้านจิตใจได้รับมาพอสมควรศาสนธรรมจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงเราทุกคนมีจิตมีความรู้อยู่ทุกขณะไม่ว่าหลับหรือตื่นความรู้นั้นมีอยู่เป็นประจำไม่เคยตราทานหายไปไหนเลยหลับสนิทไม่ใช่คนตายคนหลับสนิทผิดกันกับคนตายเวลาเรานอนหลับสนิทเรายังรู้ว่าหลับสนิทตื่นขึ้นมาเราพูดได้แม้วันนี้นอนหลับสนิทดีเหลือเกินบางคนถึงกับพูดว่าแม้เมื่อคืนนี้นอนเหมือนตายเลยมันเหมือนจะเฉยกันไม่ตายหนักคือผู้รู้อันนี้มันเป็นอย่างมันละเอียดถึงขนาดนั้นแล้วฝันเรื่องอะไรก็พอตื่นขึ้นมาก็พูดได้ถ้าสัญญาทำหน้าที่ให้คือความจำนั่นมันทำหน้าที่ให้แล้วก็พูดได้ถ้าสัญญาคือความจำไม่อาจทำหน้าที่ให้ได้คือมันหลงลืมไปเสียสิ่งที่เป็นไปแล้วนั้นมันก็เป็นไปเช่นอย่างในฝันเรื่องอะไรมันก็ฝันไปแล้วก็คือเกี่ยวกับเรื่องความรู้นั่นเองที่มันเป็นไปเช่นนั้นกายมันนอนอยู่เฉยๆมันจะไปทำงานทำการไปพบเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามเป็นเรื่องเป็นราวไปได้ยังไงมันเป็นเรื่องของใจทั้งนั้นที่แสดงตัวออกไปให้เราจำได้ในขณะที่ตื่นขึ้นมาว่าวันคืนนี้ฝันเรื่องนั้นเรื่องนั้นนี่มีหมายถึงใจใจที่ลงสู่ภวังค์แห่งความหลับสนิทก็ไม่มีฝันนี่คือว่าเข้าสู่ภวังค์แห่งความหลับคือภวังค์แห่งความหลับของจิตนี่มีถ้าหลับสนิทก็คือว่าเข้าสู่ภวังค์แห่งความหลับอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่มีฝันอะไรตื่นขึ้นมาร่างกายก็มีกำลังจิตใจก็สดใสไม่มีความทุกข์ความร้อนอะไรกำลังใจก็มีถ้าหลับไปแล้วฝันไปต่างๆคือจิตไม่ได้เข้าสู่ภวังค์แห่งความหลับอย่างสนิทออกเที่ยวเล่ยๆหล่อนๆไปนี่เราหมายถึงเรื่องความฝันความรู้หลับก็รู้ตื่นก็รู้เป็นแต่เพียงว่าสติจะตามทราบความรู้นั้นหรือไม่นี่สำคัญถ้ามีสติก็ตามทราบความรู้อันนั้นโดยลำดับจะยับไปรู้กับสิ่งใดก็ทราบคนมีสติดีย่อมทราบทุกขณะจิตที่เคลื่อนไหวไปรู้เรื่องอะไรคนไม่มีสติก็มีแต่ความรู้ก็ไม่ทราบความหมายว่ามันรู้เรื่องอะไรบ้างถ้าไม่มีสติเป็นผู้คอยกำกับสติเป็นเครื่องใช้ตามจิตรักษาจิตเนี่ยอย่างคนบ้าคนเอาพูดง่ายๆว่าอย่างคนเป็นบ้านั่นไม่มีสติมีแต่ความรู้คิดจะทำอะไรก็ทำไปตามภาษีภาษาแห่งคนรู้เฉยๆไม่มีสติรับผิดชอบว่าถูกหรือผิด ประการใดบ้างไม่ใช่คนที่เป็นบ้านั้นเป็นคนตายมันรู้เหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้ผิดรู้ถูกอะไรทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่ารู้อยากทำอะไรก็ทำไปตามภาษีภาษานี่แหละความรู้แท้ความรู้มันเป็นอย่างนั้นจิตนี้เป็นอย่างนั้นถ้ามันมีสติเป็นเครื่องรักษาแล้วจะไม่รู้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องผิดเรื่องถูกแล้วจะไม่มีการไข้ควรอะไรลึกตื้นอย่างละเอียดอะไรได้เลยถ้าไม่มีปัญญาแฝงอยู่ในนั้นมีแต่ความรู้โดยลำพังก็เป็นอย่างที่ว่าเนี่ยเหมือนอย่างคนบ้าพอมีสติขึ้นมาคนบ้าก็ค่อยหายบ้าเพราะมีสติรับทราบว่าผิดหรือถูกประการใดความรู้ที่ว่านี้ไม่ใช่ความรู้ที่บริสุทธิ์เป็นความรู้ของสามัญชนธรรมดาและยังลดกว่าความรู้ของสามัญชนลงไปคือไม่มีสติคอยกำกับรักษาจึงได้เป็นความรู้ประเภทบ้าคือไม่มีอะไรปกครองไม่มีอะไรรักษาไม่มีอะไรรับผิดชอบเลยมีแต่ความรู้เลยลำพังจึงเป็นเช่นนั้นถ้ามีสติสตางค์เป็นเครื่องกำกับรักษาอยู่แล้วความรู้นั้นจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะมีผู้คอยชักจูงมีผู้คอยรั้งคอยเร่งคอยรั้งเหมือนกับรถที่มีทั้งคันเร่งมีทั้งเบรกมีทั้งพวงมาลัยจะหมุนไปทางไหนก็ได้ด้วยสติด้วยปัญญาที่ควบคุมจิตอยู่ตลอดเวลาส่วนจิตของท่านผู้ถึงความหลุดพ้นแล้วนั้นไม่ใช่จิตประเภทนี้ความรู้เฉยๆนั่นไม่มีความรู้เฉยๆที่ว่ามันมีกิเลสแฝงอยู่นั้นท่านไม่มีเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ล้นล้วนแต่ว่าท่านมีสติหรือท่านไม่มีสติท่านก็ไม่เสกสรรท่านไม่สำคัญลำใหญ่ก็คือบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นจิตสามัญชนทั่วไปจึงจำต้องอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาถึงจะเป็นไปในทางที่ถูกที่ควรกิริยาแห่งการแสดงออกท่านมีสติมีปัญญาคอยควบคุมอยู่ก็น่าดูสวยงามพูดก็มีเหตุมีผลทำอะไรก็มีเหตุมีผลหลักจึงขึ้นอยู่กับสติปัญญาเป็นสำคัญนี่เรานับถือพระพุทธศาสนาเราเป็นชาวพุทธคำว่าพุทธะหมายความว่าอะไรพุทธะที่แบบพุทธังสนังกระฉามินี่เป็นพุทธะอันเลิศโลกคือพุทธะที่บริสุทธิ์พุทธะที่ประเสริฐเราถือท่านผู้ประเสริฐหรือน้อมท่านผู้ประเสริฐมาไว้เป็นหลักใจมาเป็นเครื่องพึ่งพิงมาเป็นเครื่องอาศัยเราจึงควรจะระลึกถึงความรู้ของเราเสมอว่าขณะใดได้บกพร่องไปบ้างสติสตังไม่มีเวลาโกรธก็โกรธมากเวลาฉุนเฉียวก็มากเวลารักก็มากชังก็มากเกลียดก็มากโกรธก็มากคือความไม่มีสติรั้งถ้ามีสติล้างแล้วก็พอทราบได้และยับยั้งตัวได้ในปัจจุบันวันหนึ่งวันหนึ่งถ้ามีศาสนาอยู่ภายในใจจะทำหน้าที่การงานอะไรก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ค่อยผิดพลาดหรือเรื่องราวจะเกิดขึ้นภายในจิตใจก็มีสติปัญญากันกรองพิจารณาพอทราบในทางถูกและผิดและพอพยายามแก้ไขดัดแปลงตนหรือหาเอาตัวรอดไปได้พูดยังไงธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำคนให้ล่มจมแต่เป็นสิ่งที่จะฉุดลากคนในเมื่อจะล่มจมหรือในเมื่อจะติดอุปสรรคอะไรเกิดความทุกข์ความลำบากประการใดธรรมะช่วยคือสติปัญญาเป็นสำคัญจิตเป็นรากฐานสำคัญในชีวิตขอให้พากันทราบอย่างถึงใจความรู้อันนี้ที่ประจำ ตัวของเรานี้แม้เราจะจับตัวความรู้ไม่ได้ก็ตามก็คือความรู้อันนี้แหละที่เป็นรากฐานแห่งชีวิตและเป็นนักท่องเที่ยวในวัฏฏะทั้งหลายจะนานขนาดไหนก็คือผู้นี้จะสิ้นสุดวิมุตติตัดเรื่องความสมมุติคือเกิดคือตายทั้งหมดออกได้ก็เพราะจิตดวงนี้ได้รับการอบรมซักฟอกเชื้อที่เป็นภัยที่เป็นเหตุให้เกิดให้ตายอยู่ภายในจิตนั้นออกได้โดยไม่เหลือจิตก็หมดเหตุหมดปัจจัยพวกนี้เป็นอันว่าหมดละคำที่ว่านักท่องเที่ยวในเวลาที่มีกิเลสอยู่ภายในจิตใจนี้ไม่ว่าใครทั้งนั้นเตรียมพร้อมอยู่เสมอที่จะไปที่จะเกิดเรื่องต่างๆภายในจิตใจจึงขอให้ทำความระมัดระวังศึกษาเรื่องของจิตให้เพียงพอถูกต้องกับหลักของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนอกจากนั้นเรายังจะนำอัตธรรมนี้ไปใช้เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสังคมกว้างแคบได้ตามกำลังความสามารถของเราอีกด้วยศาสนาเป็นเครื่องเทิดทูนเป็นเครื่องพยุงโลกให้มีความสงบร่มเย็นไม่ใช่เป็นเครื่องกดทวงดังที่ส่วนมากเข้าใจกันมีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันว่าศาสนาเป็นเครื่องกดทวงความเจริญของโลกก็คือผู้ที่ว่านั่นเองเป็นผู้กดทวงตัวเองและความเจริญของโลกไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้กดทวงโลกธรรมไม่ใช่ธรรมกดทวงโลกพระสงฆ์ไม่ใช่เป็นผู้กดทวงโลกไม่เป็นภัยต่อโลกเมื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่เป็นภัยต่อโลกแล้วจะว่าเป็นสิ่งที่โลกน่ากลัวได้ยังไงจะกดทวงโลกได้ยังไงจะทำความทุกข์ร้อนให้ร้อนให้แก่โลกได้อย่างไรความสำคัญความคิดเช่นนั้นของบุคคลผู้นั้นแหละคือความเป็นภัยแท้คนใดที่หลงผิดไปตามนั้นคนนั้นก็ต้องเป็นภัยไปและมีความเชื่อถือในคำเช่นนั้นของบุคคลที่เป็นภัยนั้นก็ย่อมมีความระบาดไปเรื่อยๆสายกระจายไปหมดนั่นแหละคือภัยศาสนาธรรมไม่ได้เป็นภัยถ้าว่าเป็นภัยแล้วพระพุทธเจ้าจะวิเศษได้ยังไงถ้าธรรมเป็นภัยพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นภัยต่อพระองค์เองและต่อโลกพระสงฆ์ก็ต้องเป็นภัยนี่ไม่ปรากฏส่วนมากคนไม่มีธรรมนั่นแหละเป็นภัยกับตัวเองนั่งอยู่ก็เป็นยืนอยู่ก็เป็นเดินอยู่ก็เป็นนอนอยู่ก็เป็นฟังเรื่องดีเรื่องชั่วก็เป็นมันนั่งมีความสำคัญขึ้นภายในจิตใจอันเป็นตัวภัยเพราะสติปัญญาไม่มียึดถือสิ่งต่างๆรักก็เป็นภัยเกลียดก็เป็นภัยโกรธก็เป็นภัยชังก็เป็นภัยอะไรๆเป็นภัยหมดเพราะจิตเป็นตัวภัยเผาร้อนตัวเองอยู่ตลอดเวลาผู้นี้แหละคือผู้เป็นภัยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสกปรกเป็นเรื่องต่ำช้าเลวทรามเป็นไฟเผาจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนอยู่เสมออันนี้แหละคือตัวภัยถ้าทำเป็นซึ่งเป็นเครื่องแก้สิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายดังกล่าวมานี้จะเป็นภัยได้ยังไงหากว่าเป็นภัยแล้วทำจะแก้สิ่งเหล่านี้ได้ยังไงพระพุทธเจ้าทรงแก้ได้แล้วโดยสิ้นเชิงไม่มีจริงในเหลือในพระทัยขึ้นชื่อว่าภัยดังที่กล่าวมานี้จนเป็นผู้บริสุทธิ์วิมุตติพุทโธทั้งดวงนี่เรียกว่าเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐธรรมของพระองค์ก็เหมือนกันที่ว่าธรรมโมปฏิโปความสว่างก็แจ่มแจ้งอยู่ภายในจิตสังโฆก็เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความสว่างก็แจ่มแจ้งความบริสุทธิ์วิมุตติมีแต่ผู้ปราศจากภัยแล้วทั้งหมดนำศาสนาศาสนาธรรมที่ปราศจากภัยที่บริสุทธิ์นั้นมาสอนโลกทำไมศาสนาจะเป็นเครื่องกดทวงโลกเป็นภัยต่อโลกมีอย่างที่ไหนที่ไหนนอกจากโลกผู้สำคัญว่าศาสนาเป็นภัยนั่นเท่านั้นเป็นตัวภัยแก่ตนเองและเป็นภัยต่อสังคมไม่มีอันใดที่จะเป็นไปเพราะความสำคัญเช่นนี้เป็นความสำคัญที่ผิดอะไรที่พาให้ผิดก็คือเรื่องความคิดและหัวใจที่เป็นบ่อเกิดแห่งความคิดนั่นแหละมันเป็นตัวเป็นต้นเหตุแห่งความผิดหรือเป็นผู้ผิด การแสดงออกมาอย่างนั้นจึงเป็นความผิดทั้งนั้นหากไม่เป็นความผิดเราลองเอาความคิดเช่นนี้ไปใช้ในโลกดูสิโลกไหนจะไม่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไม่มีแม้ตัวเองก็ยังร้อนหากว่านำศาสนาไปสอนโลกตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและทรงบำเพ็ญมาแล้วจนได้ตรัสรู้แล้วโลกจะเป็นภัยอย่างนั้นหรือโลกจะเดือดร้อนอย่างนั้นได้ยังไงโลกมันวุ่นวายกันมันถึงเกิดความทุกข์ความร้อนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้วุ่นวายสอนให้มีความสงบร่มเย็นให้เห็นอกเห็นใจกันให้รู้จักเหตุจักผลรู้จักเขาจักเราโลกอยู่ด้วยกันไม่ใช่คนหนึ่งคนเดียวอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะมากน้อยตั้งเป็นบ้านเป็นครอบครัวเป็นตำบลหมู่บ้านเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นมณฑลเป็นประเทศนั่นประเทศนี้ล้วนแล้วตั้งแต่หมู่ชนทั้งนั้นคนที่อยู่ด้วยกันไม่เห็นอกเห็นใจกันมีแต่ความเบียดเบียนทำลายความเห็นแก่ตัวความคับแคบก็เป็นเหตุที่จะให้ทำลายคนอื่นได้เป็นเหตุที่จะให้เกิดความกระทบกระเทือนคนอื่นได้ตามแต่อุบายวิธีของที่ตนเห็นว่าชอบทำคำว่าชอบธรรมของผู้นี้คือชอบธรรมของกิเลสมาตนจะได้รับความดีความเด่นความมั่งมีสีสุขจะมีชื่อเสียงเกียรติยศมากน้อยเพียงไรด้วยการกระทำเช่นนั้นเป็นที่พอใจในการที่จะต้องทำและโลกก็ร้อนเพราะเหตุนี้เองเพราะจิตใจของใครๆก็มีต้องการอิสรภาพเช่นเดียวกันและมีคุณค่าเช่นเดียวกันแม้แต่สัตว์เขายังกลัวตายเขายังกลัวความเบียดเบียนเหตุใดมนุษย์อยู่ด้วยกันไม่กลัวความเบียดเบียนไม่กลัวการทำลายไม่กลัวการดูถูกเหยียดหยามกันมีหรือใครไม่ปรารถนากันทั้งโลกความที่ทำให้เกิดความก็กระเทือนซึ่งกันและกันจนโลกหาความสงบไม่ได้เป็นฟืนเป็นไฟอยู่โดยลำดับมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะเป็นไปโดยลำดับไม่มีที่สิ้นสุดนี่เพราะเหตุใดเพราะอะไรเป็นสาเหตุถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆนี้จะเป็นเรื่องของอะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนได้หมดท่านมีพระเมตตาหมดจนกระทั่งถึงสัตว์ทุกตัวไม่ให้มีการเหยียดย้ำหรือดูถูกไม่มีการทำลายเลยให้มีถือเป็นความเสมอภาคในคำว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนั่นให้ความเสมอภาคด้วยกันมาเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่ให้เบียดเบียนทำลายกันเมื่อต่างคนต่างเห็นความสำคัญของชีวิตจิตใจของกันและกันเช่นนี้แล้วจะเบียดเบียนกันลงได้ยังไงเบียดเบียนกันไม่ลงเมื่อไม่ต่างคนต่างเห็นกันมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วโลกมันก็เย็นมีผิดมีถูกเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์ต่างคนตั้งระมัดระวังไม่ต้องหาเลือกหลบปีกปีกกฎหมายปีกความจริงเลี่ยงตัวไปต่างๆนานาดังที่เป็นอยู่เวลานี้หรือที่เป็นมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้คือไม่ยอมรับความจริงไปฉกไปรับเขามาเท่าไหร่ก็ว่าเขาหาเห็นดูสิคนเราถ้ายอมรับความจริงแล้วจะว่าเขาหาอะไรติดคุกติดตารางอยู่นี่เราไปถามดูสิว่านี่เป็นอะไรถึงต้องมาติดคุกติดตารางเขาหาว่าผมรักควายเป็นต้นแล้วรักเขาจริงๆหรือรักจริงๆเนี่ยรักจริงๆทำไมว่าเขาหาก็คือความไม่ยอมรับความจริงความเห็นแก่ตัวนั่นเองเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องสกปรกเป็นเรื่องกดท่วงเป็นเรื่องทำลายจิตใจและก็หมัดของกันและกันมีมากน้อยเป็นการทำให้กระทบกระเทือนและเป็นความชิบหายแก่ผู้อื่นได้อันนี้เหรอที่โลกเจริญด้วยอันนี้เหรออันนี้หรือเรื่องไม่กดท่วงกันและกันไม่กดท่วงโลกไม่กดท่วงโลกยังไงมันร้อนเป็นฟืนเป็นไฟยังไม่ทราบมันกดท่วงกันอยู่เหรอนั่นแล้วศาสนามีบทใดบาทใดที่สอนโลกให้มีความเบียดเบียนเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายกันอย่างนี้ไม่ปรากฏเลยเหตุใดศาสนาจึงจะเป็นเครื่องกดถ่วงโลกได้ล่ะนอกจากตัวเองกดถ่วงตัวเองมีเท่านั้นทีนี้เรานำอันนี้มาปฏิบัติในจิตใจของเราโอปนัญญิโกการแสดงธรรมนี้มีทั้งข้างนอกข้างในข้อสำคัญก็คือว่าจะน้อมเข้ามาเป็นสาระสำหรับเราแยกข้างนอกให้ดูซะก่อนข้างในของเราเวลานี้มีอะไรกดท่วงจิตใจเราถ้าไม่ใช่กิเลสจะเป็นอะไรธรรมไม่เคยกดท่วงขณะใดที่สติปัญญาปราศจากใจขณะนั้นแลเราได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนถูกกดท่วงย่ำยีด้วยอาการต่างๆจากกิเลสทั้งหลายนะถ้าขณะใดมีสติมีปัญญาแม้จะไม่เพียงพอต้าน
1: กับความต้านทานหรือปราบถึงนั้นให้หมดไปก็ตามเรายังพอยับยั้งได้ไม่ทุกข์ถึงขนาดหรือไม่ทุกข์เต็มที่เต็มแดงยังพอลดหย่อนผ่อนผันกันบ้างยิ่งเรามีสติปัญญาพอตัวด้วยแล้วไม่มีอะไรที่จะมาเป็นข้าศึกต่อใจได้เลยนี่แหละธรรมครองใจเป็นอย่างนี้ใจเป็นอิสระได้เพราะธรรมครองใจใจเป็นอิสระใจมีความสงบสุขได้เพราะการรักษาใจด้วยธรรมตลอดถึงความหลุดพ้นจากการกดทวงทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเพราะการปฏิบัติธรรมเพราะรู้ธรรมเพราะเห็นธรรมนะทำอยู่ในสถานที่ใดต้องเย็นในสถานที่นั้นทำอยู่ที่ใจจะใจจะร้อนได้ยังไงทำอยู่ที่เย็นที่ใจต้องเย็นใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจยิ่งเย็นไม่มีการสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยเย็นเต็มที่เต็มฐานก็คือใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจแล้วหาเราลองคิดดูที่ว่าทำบทใดแง่ใดที่ทำความกดทวงทำโลกให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ปรากฏแม้นิดนึงก็ไม่มีไม่ใช่แต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นกิเลสมีมากน้อยแสดงให้เห็นชัดเจนภายในตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งป้อมให้ดีพยายามกำจัดพยายามต่อสู้กับเรื่องกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในตัวเราอย่าให้มันกล่อมถ้าหลับทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนมันเอาให้มันมีเวลาตื่นบ้างแล้วมีเวลาต่อสู้กับเขาบ้างถ้าหากมีการต่อสู้กันแล้วคำว่าแพ้ชนะก็จะปรากฏขึ้นมาไม่ราบเสียทีเดียวคำว่าราบทีเดียวคือหมอบราบเสียทีเดียวเพราะไม่มีการทางต่อสู้มีแต่หมอบราบเชื่อไปหมดกิเลสว่าไงเชื่อไปหมดเชื่อไปหมดถ้ามีการต่อสู้ก็มีแพ้มีชนะต่อไปก็ชนะเรื่อยๆและชนะไปเรื่อยๆชนะไปเลยเป็นอิสระเต็มภูมินี่อำนาจแห่งศาสนธรรมที่ผู้นำมาปฏิบัติเป็นอย่างนี้เป็นที่เชื่อใจเป็นที่แน่ใจได้ไม่มีอะไรที่จะแน่ใจได้ยิ่งกว่าศาสนธรรมเราปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถของเราเราก็แน่ใจเราได้ให้เต็มที่จริงๆก็คือจิตบริสุทธิ์แล้วแน่ตลอดเวลาไม่สงสัยไม่อยากกับอะไรทั้งนั้นไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากศึกษากับใครๆว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้อยากรู้นั้นอยากเห็นนี้เพื่อนั้นเพื่อนี้อีกต่อไปไม่มีรู้สักทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจเต็มภูมิความรู้ความเห็นแล้วก็ไม่อยากความไม่อยากความไม่หิวโหยไม่มีอะไรรบกวนแล้วก็แสนสบายขอให้พากันนำธรรมะนี้ไปปฏิบัติรักษาตนอยู่สถานที่ใดไปสถานที่ใดก็ตามให้ทราบเสมอว่าความผิดถูกชั่วดีนั้นอยู่กับเราการแก้ไขสิ่งเหล่านี้หรือการส่งเสริมสิ่งที่ควรส่งเสริมการแก้ไขดัดแปลงหรือชำระสะสางสิ่งที่ควรชำระก็อยู่ที่ตัวของเราไปไหนให้มีวัดจะให้ปราศจากวัดอย่างท่านอาจารย์ฟันเคยว่าวัดที่นั่นวัดที่นี่วัดอยู่ภายในใจท่านผู้ก็ถูกมีวัดอยู่ภายในจิตใจเสมอวัดปฏิบัติมีสติมีปัญญามีศรัทธาความเพียรใคร่ครวญดูเหตุดูผลนั่งรถไปก็ภาวนาไปเรื่อยใครจะมาบ้าก็ตามว่าบอก็ตามข้อสัมพันธ์ผู้รับผิดชอบเรานี่คือเราเองอย่าเป็นบ้าก็แล้วกันถ้าเราไม่เป็นบ้าเราเป็นร้อยๆคนจะมาบ้าก็ตามมันบ้าทั้งนั้นน่ะคนร้อยคนนั้นร้อยๆคนนั้นน่ะเราไม่บ้าแค่คนเดียวเราก็สบายอันนี้เป็นจุดสำคัญพากันนำอันนี้ไปปฏิบัติเวลาถูกใครว่าอะไรๆก็ให้คำนึงถึงพระพุทธเจ้าอย่าไปโกรธวิ่วให้เขาไม่พอใจกับเขาความโกรธให้เขามันก็คือไฟเผาตัวเองความไม่พอใจในเขาก็คือไฟเผาตัวเองไม่ใช่เผาที่ไหนมันเผาที่นี่ก่อนมันต้องไปเผาที่อื่นให้ระมัดระวังไฟกองนี้อย่าให้เกิดเราก็จะเป็นสุขโตนั่งรถนั่งลาไปก็สุขโตไปเรื่อยนั่งอยู่ในบ้านก็สุขโตอยู่ก็สบายอยู่ที่ไหนก็สบายเอาละแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควร
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: พยายามเสมอสำหรับนักปฏิบัติของเราเรื่องสติสำคัญมากนะให้สติติดอยู่กับตัวจะไม่ค่อยผิดพลาดนะเอาจับไปปฏิบัติเราดูสิทำพระพุทธเจ้าจะหลอกลวงโลกหรือจริงเอานี้ไปจับใส่ตัวเองนั่นแหละนะสติกับปัญญามาที่รอบสตินี่เป็นพื้นปัญญารอบอยู่ข้างๆให้นำไปใช้ความเคลื่อนไหวของจิตเป็นอันดับหนึ่งมันจะเคลื่อนไหวไปไหนสติคอยจับความเคลื่อนไหวกายวาจาในความประพฤติหน้าที่การงานนี่เป็นอันดับที่สองนะเอาสติตามจับให้ดูเป็นยังไง คำสอนของพระพุทธเจ้านี่กระเทือนโลกมานานเวลานานแสนนานพวกเราอยู่โลกไหนมันจะพอสัมผัสกันบ้างหรือกระเทือนกันบ้างพอให้ตื่นเนื้อตื่นตัวบ้างหรือเปล่าเอาไปพิจารณานะนักปฏิบัติเรานี่แหละจะเป็นผู้นำเหตุนำผลออกมาให้ชัดเจนในหัวใจตนเองแล้วกระจายออกไปเพื่อประโยชน์แก่โลกได้ไม่สงสัยนักปฏิบัติเป็นอันดับหนึ่งนะเป็นผู้นำตัวเองพระพุทธเจ้าองค์เอกนั่นแหละท่านนำมาแล้วด้วยวิธีทำเหล่านี้นะสาวกนำมาเป็นอันดับสองแล้วก็บรรดาผู้ปฏิบัติทั้งหลายเพื่อมรรคผลนิพพานเอาอันดับสามเข้าไปจากนั้นกับประชาชนญาติโยมทั่วไปหมดอันนี่แหละเป็นสำคัญให้ท่านทั้งหลายเอาธรรมพระพุทธเจ้านี้ไปพิสูจน์ตัวเองทำปลอมหรือเราปลอมเราจะได้เห็นกันชัดเจนตอนนี้แหละมันปฏิบัติเล่ย์ล่อนๆไม่ได้หน้าได้หลังสุ่มสี่สุ่มห้าแล้วก็เลอะเทอะศาสนาก็เลยกลายเป็นหมู่เป็นคู่ไปตามๆความเลอะเทอะของเราซึ่งเป็นกองหมู่กองคู่อยู่แล้วนี่แหละมันเป็นอย่างนั้นจะมากเวลานี้นะอยากให้เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปจับตัวเองดูเป็นยังไงท่านตรัสรู้มากี่พระองค์พระพุทธเจ้าแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงนี่แคบไปนะบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ตรัสรู้มาด้วยธรรมอันเลิศเพราะพระสติพระปัญญานะจับอันนี้ให้ดีเอามาพิจูตัวของเรามันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าตรัสรู้มากระเทือนโลกมานานเท่าไหร่เล่ามันกระเทือนจิตใจบ้างหรือเปล่าสติธรรมปัญญาธรรมท่านประกาศลงมาที่นี่แล้วมันมาสัมผัสอะไรลืมนอนไม่ตื่นตลอดกี่กับกี่กันต่อไปอีกแล้วเอามาพิสูจน์นะนักปฏิบัตินี่แหละสำคัญมากดูเราให้ดีเอาธรรมมาจับทำผิดหรือเราผิดเอายกเรานี่ยอเราไปซะก่อนนะเราทำผิดเราผิดหรือทำผิดซะก่อนอย่าด่วนว่าทำถูกทีเดียวหรือเราอาจจะแย่งว่าทำผิดไปก็ได้เอามาพิสูจน์นี่แหละจุดต้องการอยู่จุดนี้นะถ้าลงเอานำธรรมพระพุทธเจ้าเข้ามาพิสูจน์ตัวเองแล้วยังไงต้องได้ความมาโดยลำดับลำดาน่ะศาสนานี้เอกเลิศเลอสุดยอดแล้วจากพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเอามาพิสูจน์ตัวของเราเองใครจะไปใครจะอยู่ฮะที่เรียกกับธรรมอยู่บนหัวใจเราใครจะไปใครจะอยู่ส่วนมากแต่มีแต่กิเลสแล้วกองมูลกองคูดเต็มหัวใจทำเห็นอยู่ไม่ได้เลยทำมันดีนะ
2: ใครเป็นสมภารอยู่ที่วัดควรจงอะหมากินยังอยู่นั่นเหรอโอ้แล้วอ้วนอ้วนแล้วเป็นยังไงทุกวันนี้ไม่อ้วนเหรอแล้วว่าท่านยังคลองบ้านอยู่เราไม่อยากเชื่อเพราะความอ้วนอะไรต่ออะไรนี้มันไปดูสากต่อท่านเองนะหรือท่านก็ยังอยู่นั่นนะ
3: อ๋อน
2: ะ
3: ท่าน
2: มาอยู่ชุมพร
3: ค่ะ
2: มันเรียกควรจงล่ะ
3: ควรจงก็มีพระลูกวัด
2: เหรอที่นั่นเหมาะนะเราไปดูเราชอบเหมาะที่ควรจงเหมาะนะก็กำลังพูดเตรียมจะไปว่าไงมันยังไงกันนี่
1: ก็พูดเตรียมจะไปเตรียมจะเตรียมไม่จะไปแล้วไอ้กว้างมันลำบากแล้วเดี๋ยวจะไปไม่ได้แล้วเหมาะที่นั่นเหมาะเราไปเห็นแล้วเราชอบใจอยู่ไหลเขาอยู่บนเขาด้วยก็ต้องมีนะกุฏินะมีนะเราไม่ได้ขึ้นไปอยู่ตามไหลเขาเราไปเที่ยวดูมดเหมาะเหมาะสมอยู
3: ่ฮะ
1: คุณตาจะฝากอะไรจะมาฝากความอ้วนท่านก็อ้วนอยู่แล้วคุณจะอะไรไปฝากให้ลดความอ้วนลงหน่อยว่างั้นคนชั่วนะ
3: จะดูหมอแทบว่านี่ไม่ให้ลูกพ่อฟังแล้วค่ะ
1: อะไรเน
3: ี่ยตะโคนที่แถวกระดูกร้านหน้ากากขนมตาค่ะแล้วถวายท่องเทพค่ะถวาย
1: มาเขาเต็มมากเต็มมากโอ้ก็เต็มมาก
3: ที
1: ่
3: แถวถวายท่องนั่งของบาท55
1: ของบาท
4: 55
1: ตังค์ครับ55ตังค์
4: ครับผม
3: อันนี้น้องแอนกับน้องเก่ง
1: ฮะ
3: น้องแอนกับน้องเก่งลูกสาวหลานพี่เจ้าที่แต่งงานวันที่25เจ้าค่ะ
1: นี่
3: เจ้าค่ะ
1: ลูกสาวหลาน
3: ค่ะลูกสาวหลานพี่เจ้าค่ะ
1: ลูกสาวเราคนนั่ง
3: ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อ
3: มากราบกับพ่อหลวงตา
1: เลยค่ะเอาว่างเลยว่างเลยว่างเลยว่างว่าพ่อใจหลวงตาพ่อใจเอาให้อ่ะ
3: น้องเ
1: บส
3: ครับ
1: นี่คือว่าลูกของอาจารย์ชัยวีพูดชัยวี
4: ครับ
1: นั่งคนนี่คนหนึ่ง
4: ครับ
1: ลูกเหลืออยู่พ่อผ่านไปแล้วแต่ยุค
3: เก้าปี
1: เนี่ยเหลือพ่อเป็นครูของเราเรารักจนกระทั่งทุกวันนี้ยังคงเส้นคงวานะยอมรับด้วยความจิตใจจริงในความประพฤติของท่านครูชาญอาจารย์ชาญความประพฤติดีเราเป็นเด็กเราผู้ใหญ่ก็ต้องดูเด็กก็ต้องดูผู้ใหญ่ยากใช่ไหมสังเกตกันได้ครูบางรายบางครูก็โลโกโสนักเรียนไม่ชอบนักเรียนไม่ติดนะครูบางคนนักเรียนติดนักเรียนชอบอย่างครูชาลีอาจารย์ชาลีนี่ส่วนมากบางท่านนักเรียนชอบติดทั้งนั้นแหละท่านทำตัวของท่านได้ดีจริงๆจนติดใจมาจนกระทั่งทุกวันนี้เราจึงได้พูดยกอยู่เสมอนะมันได้เรียกว่าครูตัวอย่างก็ไม่ผิดความประหยัดมัธยาเก่งความเสียสละท่านก็เก่งแน่เห็นไหมล่ะไม่ใช่คนตะหนีแต่เป็นคนประหยัดมัธยัสไม่สู้รุ่ยสู้ร่ายแล้วไม่ถือเนื้อถือตัวเนี่ยสำคัญมากนะคนเราเมื่อมียศฐานยศขึ้นมามักจะลืมตัวเนี่ยอันนี้อันหนึ่งทำให้เสียมียศฐานวรรษขึ้นมามักจะลืมตัวเลยกลายเป็นเยอะหยิ่งไปได้นะแต่สำหรับครูคนนี้ไม่มีย้อนหน้าชมเราถึงได้ชมไปนี่เข้าไหนเข้าได้หมดเลยทั้งหน้าทั้งอาทั้งป้าทั้งอะไรเข้าได้หมดคนประเภทไหนวัยใดเข้าได้ทั้งนั้นเราถึงได้ชมเรื่องเสียไปแล้วมีลูกหลายคนอย่างนี้ลูกคนว่าปีชื่อโอภาสใช่ไหมยังก็เสียไปแล้วอย่างนั้นมาก็จำไม่ได้มันมีลูกหลายคนเลี้ยงโตหมดนะลูกหลายคนเห็นไหมล่ะลูกหลายคนโตหมดโตคำว่าโตหมดมีครอบครัวย่อมเรือนมีจัดเป็นมีหลักมีฐานทั้งนั้นท่านเลี้ยงลูกเก่งด้วยเนี่ยเพราะความมัธยัสถ์ของท่านมีอะไรมาเก็บหอมรอมริบไว้สำหรับลูกนั่นลูกมีกี่คนเลี้ยงโตหมดจากนั้นก็มีครอบครัวย่อมเรือนครอบครัวย่อมเรือนก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์ทั้งนั้นนี่เป็นทนายนายตำรวจอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้สามีเป็นหลักเป็นเกณฑ์ด้วยกันนี่คือหลักใจดีเราบรรดาครูทั้งหลายที่ เราเคยผ่านมาในเวลาที่เราเป็นนักเรียนเราติดใจครูคนนี้ตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะเราติดใจจริง เพราะไม่มองเห็นที่ต้องติเข้าเกี่ยวข้องกับผู้กับคนเข้าได้สม่ำเสมอไปหมดมันถือเนื้อถือตัวไปที่ไหนเข้าได้หมดเหนือจึงควรยกยออยู่ได้ยกยอแล้วยังไม่ลืมนี่ท่านขู่เราท่านขู่เรายังไม่เคยลืมก็เราผิดเนี่ยเราจับมาว่าพิจารณาหมดนะไม่อ่านหนังสือเลยมันก็นั่งอยู่ก็ยืดแล้วก็ไปยืนอะไรนะไปอ่านหนังสืออะไรเราเผลอของเราอำเภอวานอนนิวาสนี่นะเราไปอ่านว่าอำเภอวานอนนิสาดว่างั้นนะท่านว่าเหรอท่านว่างั้นอ่านยิ่งหนาอำเภอวานอนนิสาดมึงตาบอดหรือมันนิสาดนิวาสเราเลยไม่ลืมเนี่ยมีท่านขู่เราก็ถึงใจเหมือนกันนะมึงตาบอดมันตัวอะไรนี่ว่านี่ว่าหรือนี่ศาสตร์ศาสตร์ตัวสอนตัวเอาโอ้คุณแม่ตันทีเราเลยติดใจนะติดใจเป็นผลบวกเราเคารพท่านนั่งเก้าอี้เราไปยืนอ่านอะไรนะท่านฟังมาถึงอำเภอวานอนนี่ว่าเราไปฝากที่อำเภอวานอนนี่ศาสตร์อย่างเงี้ยท่านว่าเฮ้ยว่าอีกว่าอำเภอวานอนนี่ศาสตร์มึงตาบอดก็กูมันกลัวอะไรนั่นวะแล้วดูอำเภอวานอนนี่ว่าก็ยังงั้นทีฉันว่าเราไม่ลืมนะมีอันหนึ่งที่จับได้ไม่ลืมนะเราไปอ่านมึงตาบอดก็อำเภอวานอนนี่ว่าเขาอ่านทั้งโลกเราไปฟาดคนเดียวนอนวานอนนี่ศาสตร์มึงตาบอดมึงจะคุยไปไหนล่ะใช่ไหมคนทั้งโลกเขาตาดีมึงตาบอดคนเดียวนี่ที่มันถึงใจเรามึงกล้าบอกหรือว่าว่างั้นนะเจ้าเขาอยู่ยอมรับเลยอ่านใหม่เรื่องจังหวัดยะอำเภออะไรว่าเรียกอะไรความรู้เรื่องเมืองไทยอะไรว่ามึงก็เป็นนักเรียนไม่ลืมตัวตลอดเลยนะเพราะงั้นเลี้ยงลูกนี่โตหมดเป็นหลักเป็นฐานไปด้วยกันหมดเลยลูกของท่านดีทุกคนเพราะท่านประหยัดมากนะเรื่องชุลีชุลายไม่มีเหตุมีผลอำเภอวานอนนิสาตัวไปอ่ะเราไม่ลืมนะอำเภอวานอนนิสาตฮะว่าเลยทันทีเลยมันขู่ให้ถึงใจนี่นั่นเห็นไหมล่ะขู่อย่างนี้ขู่ให้ถึงใจนี่อำเภอวานอนนิสาตฮะฮะขึ้นเลยทันทีฮะมันตัวอะไรมึงอันรู้ยี่ห้อโอเคยอมรับอำเภอวานอนนี่ว่าก็ยังอันที่ฉันว่ามึงตาบอดเดี๋ยวเราไม่ลืมน้องตาบอดให้ขู่ก็ไปให้จับให้ติดนั่นขู่แบบสุ่มสี่สุ่มห้าเป็นอีกอย่างหนึ่งขู่มีเหตุมีผลอย่างนี้เป็นอย่างหนึ่งมีหลักมีเกณฑ์จับมาได้จนกระทั่งวันนี้นะอำเภอวานอนนี่ศาสตร์ใส่ตะตูมเดียวแล้วก็อำเภอวานอนนิวาสขึ้นมาทีเลยไม่ลืมจนกระทั่งทุกวันนี้นั่นเป็นสาระ คำขู่เป็นสาระเป็นอย่างนั้นนะขู่ด้วยความถูกต้องแน
4: ่ถวายเช็คครับ
1: นะ
4: ผมคนถวายเช็คครับ
1: เหรอเช็คมาเหรอ
4: ครับ
1: มาจากจังหวัดไหนล่ะ
4: อินโดนีเซียครับ
1: อ๋ออินโดนีเซีย
4: ครับ
1: อ๋อโทษอินโดนีเซียนี่มาเยอะนะอินโดนีเซียนี่มาเลเซียอินโดนีเซียมากันเยอะนะนี่อินโดนีเซียหรือมา
4: อินโดครับ
1: อินโดนีเซีย
4: ครับ
1: กับพวกสันติใช่ไหม
4: ใช่ครับ
1: เออนั่นแหละมาเยอะนะ เดี๋ยวอินโดนีเซียเรียกเมืองล่างแล้วมาตั้งรถขึ้นมาเมืองไทยหมดแล้วนะมาเยอะกันอยู่นั่นเยอะนะมาเลเซียอินโดนีเซียมาใกล้กันนะนี่ก็มันก็จะอ่านผิดพลาดไปแล้วจะฟาดเป็นวานอนนิสาตไปก็ได้แหละเราก็ดีเพราะอินโดนีเซียมาเลเซียใกล้เคียงกันเลยเกินเนอะดีละ
4: เขาแย่งเขาเอาบางสกุลให้ในเหลือฮะในเหลือบุ้งกระโทกตายไปแล้วครับ
1: ในอะไร
4: คือเหลือบุ้งกระโทก
1: โอ้
4: บุ้งกระโทก
1: เออตายแล้วสุดใสจะทำไง
4: ครับแล้วก็เช็ค500เด็ดครับ
1: นะ
4: แล้วไว้เช็ค500เด็ดครับ
1: เออรับไปจ้ะ ตายมันถูกวิสัยจะทำยังไงผู้ยังอยู่ก็ให้พากันสร้างความดีไว้สำหรับตนเอง
2: ใจนี่จะสืบทอดทั้งดีทั้งชั่วติดกันไปกับใจนะสิ่งเหล่านี้อาศัยชั่วการเวลาพอตายแล้วก็เขาก็อยู่อย่างนี้ใจของเราไม่อยู่นี่เดี๋ยวไปโน่นไปนี่ระวังอันนี้ให้ดีนะเนี่ยการพิสูจน์จิตใจการเกิดตายของสัตว์ไม่มีใครที่ใดที่จะเลิศเลยยิ่งกว่าพุทธศาสนาพิสูจน์ตามจนกระทั่งถึงที่สุดเลยเดียวถึงธรรมธาตุนั่นโอ้ไม่สูญนั่นถึงธรรมธาตุแล้วก็เป็นธรรมธาตุเลยไม่สูญตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานเกิดพบนั่นพบนี่คนเก่าแล้วเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าพบเก่าพบใหม่เคยเกิดเคยตายมามากต่อมากนะมันไม่รู้คือกิเลสมันกลบรอยไปหมดผ่านไปแล้วก็เหมือนไม่ได้ผ่านทำชั่วได้รับความทุกข์ความลำบากมากน้อยเหมือนไม่ได้ทำเป็นอย่างนั้นแล้วนะเนี่ยกับโดนเอาเพราะจำไม่ได้นี่นะเวลาพระพุทธเจ้ามาตรัสจะรู้ขึ้นเบื้องต้นก็ท่านภาวนาก็อานาปานสติท่านทรงระลึกย้อนหลังได้เวลาท่านยังทรงพระเยาว์อยู่พระราชวีราพาไปเสด็จไปแลกนาขวานแต่ก่อนกษัตริย์ถือการทำนานะไปแลกนาขวานท่านไปประทับอยู่ที่ร่มว่าต้นว่าใหญ่ท่านไปภาษาเราเรียกว่าเป็นเด็กจะเป็นเด็กโพธิสัตว์จะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่นั่นที่ไปเจริญอานาปานสติจิตใจลงสว่างจ้าไปหมดเลยวันนั้นแปลกประหลาดอัศจรรย์ทีนี้เวลามาออกบำเพ็ญนี่ยังระลึกไม่ได้ ไอ้ที่เจริญอานาปานสติจะระลึกไม่ได้ก็ทำสุ่ม4สุ่ม5อดภักยาหารทั้ง49วันคืออดอาหารนี่เพื่อจะตรัสรู้ด้วยการอดอาหารไม่ได้มีจิตตภาวนาเข้าแทรกนะอดเพื่อตรัสรู้เช่นนอนบนขวากบนหนามก็เพื่อตรัสรู้ด้วยขวากด้วยหนามอดอาหารก็เพื่อตรัสรู้ด้วยการอดอาหารมันผิดทางด้วยกันทั้งนั้น ถ้าจิตตภาวนาปั๊บเข้าไปมันก็ถูกทีนี้เวลาทำไปที่ไหนก็หมดเหมือนว่าหมดกำลังจึงทรงย้อนหลังและลึกถึงที่เจริญอานาปานสติและลึกได้ติดพระทัยปุ๊บเลยทันทีก็อันนี้เป็นที่ถูกต้องแล้วที่นี่ว่าแล้วย้อนหลังเรื่องการอดอาหารอะไรลดปุ๊บทันทีเลยไม่เอาหยุดนั่นนี่ก็เสวยพระกยาหารวันนั้นตัดสินพระทัยหยุดอาหารแล้วที่เสวยพระพยาหารอดมา49วันวันพระโรมานี่ขนนี่หลุดลอยไป49วันเพื่อตรัสรู้ด้วยการอดอาหารได้โดยถ่ายเดียวมันผิดทางพอระลึกอานาปานสติได้กลับมาตัดสินพระทัยเลยลงใจทันทีนี่เป็นทางที่ถูกต้องแน่นอนเอาครั้งนี้แหละวะถึงได้ตั้งสัจจะอธิษฐานคราวนี้จะเอาแบบนี้แล้วเป็นกับตายในแบบนี้ด้วยความลงพระทัยยังได้ตอนเช้าก็ไปอยู่ใต้ร่มโพใหญ่นั้นร่มโพนางสุชาดาเอาเข้ามัททุปยาตไปถวาย49ชิ้นท่านเสวยหมด49คงไม่ชิ้นใหญ่ละ49เสวยหมดแล้วก็ตั้งตัดสินพระทัยลงในนั้นเลยว่าเราจะบำเพ็ญอนาปานสติใต้ต้นโพต้นนี้สถานที่นี้เป็นสถานที่ตรัสรู้หรือเป็นสถานที่ตายของเราเท่านั้นละถ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้ที่นี่ไม่ตรัสรู้ก็ต้องตายที่นี่เราจะนั่งภาวนาจนกระทั่งเราตรัสรู้ถึงจะรู้ไม่รู้ก็ตายเท่านั้นละตัดสินพระไทยจึงได้ทรงเจริญนิย่นเข้ามาเจริญอานาปานสติพอปฐมยามก็ที่นี่บรรลุอุเพนิวาสานุสติญาณนั่นเห็นไหมพอจับปั๊บมันติดเลยถูกต้องแล้วได้บรรลุอุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติย้อนหลังได้ที่นี่ชาติที่เกิดมากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันนานเท่าไหร่จะเลยพิจารณาย้อนหลังรู้หมดเลยเปิดทางโล่งความเกิดตายของเจ้าของมาพบได้ชาติใด
1: มันเกิดสถานที่ใดที่ใดเป็นกำเนิดแห่งสัตว์ประเภทใดบ้างรู้หมดเลยนี่ปุเพนิวาสานติญาณผลเกิดขึ้นจากเจริญอาปาณสตินี่เรียกว่าปฐมญาณพอมัชฌิมญาณก็บรรลุจตุปาฏิญาณทรงระลึกพิจารณาดูจตุปาฏิญาณความเกิดและความตายของสัตว์ทั้งหลายเป็นยังไงมาพิจารณากับพระองค์นี่แบบเดียวกันหมดโอ้ยนักเกิดนักตายเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาไม่มีใครแพ้ใครชนะเรื่องภพชาติมากที่สุดเกินกว่าที่จะนับจะประมาณได้นอกจากพยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะทรงเอาทั้งสองอย่างนี้มาประมวลการเกิดตายของเราก็ดีของสัตว์ทั้งหลายก็ดีตายแบบเดียวกันเกิดแบบเดียวกันสูงสูงต่ำต่ำรุ่มดอนขึ้นสวรรค์ชั้นพรมตกลงไปนรกอเวจีเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าเขาว่าเราไม่มีใครสูงต่ำกว่าใครเป็นแบบเดียวกันเพราะไปด้วยความลุ่มหลงหรือจากนั้นก็จึงประมวลเอาทั้งสองอย่างทั้งสัตว์โลกเราก็ดีที่เกิดตายเกิดตายมาจนกระทั่งบัดนี้และสัตว์โลกที่เกิดตายเกิดตายเหมือนกันกับเรานี้มีอะไรเป็นสาเหตุพาให้เกิดให้ตายอยู่มาอยู่ไม่ถอยอย่างนี้จึงค้นมาหาสาเหตุแห่งความเกิดตายของสัตว์คืออะไรนั่นเข้ามาก็ถึงมหาปัจจัยการอวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาวิญญาณมาพิจารณาย้อนเข้ามาหาต้นตอของมันที่พาให้เกิดคืออวิชชาพอพิจารณาตรงนั้นตรงนั้นเข้าไปก็ไปถึงตรงนั้นแล้วถอนพรวดเลยอวิชชาตัวพาให้สัตว์ทั้งหลายเกิดไม่ว่าเขาว่าเราตัวนี้พาให้เกิดนั่นบางที่จิตมันไม่ได้ศูนย์มันพาให้เกิดอยู่ตลอดนั่นฐานเกิดของตายของสัตว์อยู่ตรงนี้ว่างั้นพอพิจารณานี้ทราบชัดแล้วก็ถอนพรวดขึ้นมาอวิชชายกเวว่าเสสวิราคานิโรธาสร้างฆารานิโรโธพออวิชชาดับฉะนั้นสังขารอะไรๆที่เป็นเครื่องหนุนของสมุทัยของกิเลสใหญ่ตัวคืออวิชชาหนุนออกมาที่อวิชชาดับสังขารดับวิญญาณอะไรดับพร้อมกันหมดเลยนิโรโทโหติขึ้นเลยเหล่านี้เป็นนิโรธทั้งนั้นดับนาน ท่านบำเพ็ญ นี่แหละพระพุทธเจ้าทรงพิจารณามาตามเหตุตามผลอย่างนี้ใครจะไปค้านได้ไม่มีใครค้าน ยอมรับสามแดนโลกธาตุหากจะค้านก็ค้านตั้งแต่พวกหัวชนต้นเสาเท่านั้นมันไม่ยอมฟังเสียงผิดเสียงถูกดีชั่วประการใดมันจะฟังตั้งแต่ความรู้ความเห็นความเป็นของตนเชื่อความรู้ความเห็นความเป็นของตนโดยสายเดียวผิดถูกไม่คำนึงแล้วก็วิ่งตามความรู้ความเห็นของตนนี่พวกนี้ไม่ยอมเชื่ออัดเชื่อทำบืนไปอย่างนั้นชนไปอย่างนั้นโดนอย่างนั้นเกิดตายไปตลอดอย่างนั้นผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เชื่อถอยตัวกลับเข้ามาก็มาบรรลุธรรมเรื่อยอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายตั้งแต่เบญจวัคคีย์ทั้งห้ามาพิจารณาตามพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมตรัสรู้ธรรมเรื่อยมานี่ล่ะพอตรัสรู้แล้วก็ตับเชื่อพาให้เกิดให้ตายนี่ดับหมดความไม่เกิดไม่ตายที่อยู่ข้างในนี่ถูกเปิดเจ้าออกมานี่ก็เรียกว่าตรัสรู้ธรรมหรือบรรลุธรรมนะเป็นธรรมธาตุขึ้นภายในจิตใจล้วนๆนั่นไม่ศูนย์แน่เห็นไหมล่ะสรุปลงแล้วถึงขั้นธรรมธาตุแล้วก็เรียกว่าไม่ศูนย์แบบเลิศเลยนั่น

ันพิสูจน์การเกิดตายของตัวเองด้วยธรรมจนกระทั่งตามเข้าไปตามเข้าไปก็แบบเดียวกันถึงปุ๊บหมดเรื่องความเกิดตายหมดอันนี้ย้อนเข้ามาหานักปฏิบัติเอามันเห็นชัดเจนอย่างนี้แหละนี่เราก็พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเอาหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องดีงามของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนโลกนั่นแหละมาปฏิบัติตัวเองเริ่มต้นตั้งแต่ภาวนานั่นแหละขึ้นเพราะภาวนาเป็นทางที่รวมแล้วจะเข้าสู่จุดสุดยอดทานศีลอะไรๆเป็นมหากุศลมากต่อมากเราสร้างมาเท่าไหร่รวมตัวมารอหมดแล้วทีนี้ก็สร้างทิฏฐภาวนานี่สร้างสำนบใหญ่สำหรับรวมน้ำทั้งหลายที่ไหลมาให้มาลงในจุดใหญ่คือทำนบใหญ่เหมือนน้ำไหลรวมลงมหาสมุทรนั่นบารมีของเราที่สร้างมามากน้อยก็เหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆไหลลงมาเข้าสู่มหาสมุทรเป็นอันเดียวกันหมดเลยไม่มีแยกมีแยกว่าน้ำจากสายนั้นสายนี้จากวนฟ้าอากาศที่ไหนจากห้วยน้องคลองบึงลำคลองใดก็ตามเมื่อลงมหาสมุทรแล้วไปน้ำมหาสมุทรอันเดียวกันหมดเลยนี่บารมีของเราที่สร้างมาด้วยการให้ทานรักษาศีลจีประเภทที่เรียกว่าความดีนี่ไหลเข้ามาไหลเข้ามาสร้างธรรมรบใหญ่คือจิตตภาวนาสำหรับรับความดีทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นที่รวมแห่งความดีเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่แล้วยกตนให้พ้นจากทุกข์ไปได้ในวัฏสงสารนี่แหละอันนี้เวลาเรามาประมวลในตัวของเราเองที่บำเพ็ญมันก็หาที่ค้านพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะมันเดินทางสายเดียวกันรู้ตรงไหนรู้ตรงไหนยอมรับยอมรับยอมรับมีแต่อ๋ออ๋อไปเรื่อยเลยนะรู้เจ้าของหายสงสัยนี่เป็นพุทธธรรมพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วยอมอ๋อยอมรับพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วนี่พระพุทธเจ้าเรารู้ตรงนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วอย่างนี้อ๋ออ๋อนั่นเห็นไหมล่ะยอมรับยอมรับตั้งแต่จิตล้มลุกคลุกคลานเอากันไปเอากันมาค่อยตั้งตัวได้เป็นความสงบเย็นรวมตัวเข้ามาได้จากนั้นก็สร้างความแน่นหนามั่นคงขึ้นจนกลายเป็นสมาธิและจากนั้นเป็นปัญญาเป็นแถวทางเดินเข้ามาเรื่อยๆตั้งหนาแน่นหนามั่นคงเฉียบแหลมเข้าไปทุกวันสติปัญญาธรรมชำระซักฟอกสิ่งที่มัวหมองมืดตื้ออยู่ภายในใจออกก็เปิดออกเปิดออกจากใจนี่นี่แหละคืออันนี้กับพระพุทธเจ้าทั้งหลายมันเข้ากันได้หมดเลยพอเข้าไปหาจุดรวมแล้วเข้าอันเดียวกันหมดเวลาพิจารณาลงไปทุกอย่างมีกำลังหนาขึ้นหนาขึ้นพอได้รับการบำรุงรักษาตลอดเช่นสมาธิภาวนาเราภาวนาทุกวันบำรุงทุกวันจิตใจของเรายิ่งสงบเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปจากนั้นก็เปลี่ยนสภาพเข้าสู่ความละเอียดเข้าไปเรื่อยเรื่อยส่วนกิเลสส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดมันค่อยหมดไปหมดไปจากการซักฟอกคือจิตตภาวนาแล้วก็ค่อยสว่างออกสว่างออกจากนั้นขึ้นถึงขั้นปัญญาที่จะผ่านละที่นี่นะถึงขั้นปัญญาสมาศีลสมาธิปัญญาหนักท่านบ้าไปแล้วศีลเป็นภาคพื้นที่เราทั้งหลายจะรักษาเพราะเป็นความดีงามประจำกิริยามารยาทซึ่งออกมาจากจิตใจที่มีศีลที่ทำมันดีงามอยู่แล้วก็กลายเป็นกิริยาวาจากันพูดการประพฤติปฏิบัติตัวเองเป็นของดีไปเรื่อยๆนั่นอันนั้นก็เข้าสู่ใจนี่แหละมีใจรวมเข้ามารวมเข้ามานี่แหละทำนบใหญ่นะไม่ว่าการให้ทานมากน้อยมากี่กับกี่กันไม่สูญไปไหนเพราะใจไม่เคยสูญธรรมชาตินี้ก็ตามส่งกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจิตมีความละเอียดละออมันก็รู้ภายในใจมีแต่อ๋ออ๋อยอมรับพระพุทธเจ้าไม่มีที่ตรงไหนข้านพระพุทธเจ้าเรารู้อย่างนี้เราพิจารณานี้พระพุทธเจ้ารู้อย่างนั้นพระเจ้าผิดเราถูกไม่เคยมีมีแต่พอยอมรับปั๊บแค่นี้ก็พระพุทธเจ้าเหมือนว่าอยู่ในนั้นแล้วอ๋ออ๋อยอมรับพระพุทธเจ้าเอาลงไปจนจิตใจมันสว่างกระจ่างแจ้งดังเคยเล่าให้ฟังตั้งแต่มันมืดดำกำตาจนกระทั่งมันสว่างกระจ่างสว่างขึ้นมาจนกระทั่งอัศจรรย์ตัวเองนี่ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วเวลามันถึงขั้นสว่างจริงมันสว่างจริงนะจิตนี่นะเรื่องเรานี่ก็เราก็ยังไม่ลืม อยู่หลังวัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครนี่เป็นภาคเดือน3นี่มาสวายเพลิง

0: ท่านอาจารย์มั่นเสร็จแล้วเราก็ขึ้นบนเขาเนี่ยจิตมันก็ไปเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ในนั้นทั้งๆที่ยังไม่สิ้นกิเลสนะแต่มันสว่างเอาซะจนกระทั่งถึงร่างกายของเรานี่มันเป็นเหมือนแก้วครอบดวงไฟคือไส้ตะเกียงเจ้าพายุนั่นนะเอาตะเกียงเจ้าพายุหรือหลอดไฟอยู่ข้างในนี่ร่างกายนี่มันเลยกลายเป็นเหมือนแก้วครอบมันใสไปตามกันหมดเพราะอำนาจของจิตสว่างสวยร่างกายนี่ก็เป็นอากาศธาตุไปหมดว่างไปตามๆกันหมดมองดูโลกธาตุที่ไหนว่างไปหมดว่างไปหมดมองดูกายเจ้าของนี่ก็แบบเดียวกันไปเลยเป็นเหมือนแก้วครอบแต่หลอดไฟเอาไว้เช่นหลอดตะเกียงเจ้าพายุหรือหลอดไฟฟ้านั่นแหละดวงไฟดวงความรู้ที่แท้อยู่ตรงนั้นมันส่องแสงกระจ่างออกมาจนกระทั่งหยุดต้องพูดนึกในใจเจ้าของออกมาเราไม่ได้ลืมอันนี้ก็ดีตอนเช้าจวนสว่างเราเดินไปเดินโยกมอยู่นู่นจวนสว่างยืนลำพึงอยู่มองดูที่ไหนมันจ้าไปหมดเลยโธ่ทำไมนั่นเห็นไหมล่ะถึงขั้นมันสว่างแต่สว่างนี้ยังไม่ได้สว่างถึงความสิ้นทุกข์นะสว่างอันนี้กับตามขั้นของจิตของธรรมถึงพอถึงขั้นนี้แล้วเกิดความมหัศจรรย์มองไปที่ไหนดิมันโลกธาตุนี้มันว่างไปหมดเลยร่างกายนี่ก็ว่างไปตามๆกันถ้าว่าเป็นแก้วก็เป็นแก้วครอบตะเกียงมันใสกระจ่างไปตามๆกันหมดเลยถึงได้ลำพึงขึ้นมาโอ้จิตเรานี่ทำไมมันถึงได้อัศจรรย์ถึงขนาดนี้เชียวนาน่ะเห็นไหมล่ะมันทำไมถึงได้อัศจรรย์ถึงขนาดนี้เชียวนามองดูที่ไหนมันจ้าไปหมดเลยธรรมชาตินี่พาให้จ้าหลอดไฟเนี่ยพาให้จ้าหรือไอ้หลอดตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยมันพาให้จ้าจ้านี่พระธรรมท่านกลัวจะติดเห็นไหมล่ะนี่เราก็ไม่ลืมก็เราติดแล้วนั่นเราเพลินตัวจนถึงอัศจรรย์ตัวเองว่าทำไมจิตใจของเราถึงได้สว่างกระจ่างแจ้งออกถึงกระดาษนี่เที่ยวนานั่นสักเดียวพอนี่ระงับลงไปปั๊บธรรมขึ้นแล้วนี่เรียกว่าธรรมเกิดฟังดิพอสงบลงไปก็มีแต่ความสว่างจ้าอยู่งั้นนะแล้วเดี๋ยวก็ผุดขึ้นมาภายในใจนะเป็นคำพูดเป็นคำคำทีเดียวเป็นเหมือนเราเรียกว่าพูดอยู่ในหัวใจพูดออกมาสอนเราเองท่านกลัวเราจะติดความสว่างอันนี้ทำท่านเหนือก็ผุดขึ้นมาเป็นคำเป็นคำเป็นคำว่าถ้ามีจุดหรือมีต่อมต่อมกับจุดเป็นไวยพจน์ใช้แทนกันได้ถ้ามีจุดหรือมีต่อมอยู่ในสถานที่ใดนั่นนั่นแหละคือตัวพกบอกว่าถ้ามีจุดมีต่อมแห่งความรู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพกขึ้นมาเป็นคำแล้วจบปุ๊บหายเงียบไปไอ้เราถ้าธรรมดานี่มันจะจับได้ขนาดนั้นพูดแล้วเสียดายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านล่วงไปก่อนแล้วเราขึ้นไปบนหลังวัดดอยถ้าหากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ระยะนั้นเราเกิดอุบายอย่างนี้ขึ้นมานำอุบายนี้ไปกราบเรียนท่านมันจะบรรลุธรรมปึ๋งในเดี๋ยวนั่นเลยนะมันเป็นจุดที่จะก้าวเข้าแล้วก้าวไม่เข้าก้าวไม่ได้เพราะไม่มีผู้สอนนี่แหละสำคัญมากนะก็เลยแบกปัญหานี้ไปจนกระทั่งถึงที่ไหนตั้งแต่เดือน3ฟาดเดือน6ถึงได้กลับมาบนภูเขาลูกเก่านั่นแหละแบกจุดแบกต่อมแห่งผู้รู้ไปถึงนู่นนะแก้ไม่ตกไม่รู้วิธีแก้เอ๊ะมันจุดต่อมยังไงกันนายังไงกันนาแก้ไม่ตกงงแบกไปอย่างนั้นกลับมาอีกกลับมาบนภูเขาลูกนี้เนี่ยจุดต่อมอันนี้แบกไปแล้วก็แบกกลับมาจึงได้มาปรองกันที่ภูเขาลูกนั่นแต่เวลานั้นผิดกันสถานที่แม้จะเป็นวัดดอยธรรมเจดีย์แต่เป็นสถานที่อยู่ต่างกันเวลานี่เป็นนี่เป็นอยู่ตีนเขาเวลามันเปิดกันเนี่ยมันเปิดที่หลังบนหลังเขามันชัดได้เป็นเวลา5 ทุ่มพอดีนั่นที่มันเป็นความสว่างสวยจนเจ้าของติดใจแล้ว หลงไปเยอะก็ถูกว่างั้นนะจนกระทั่งธรรมะท่านมาเตือนว่าถ้ามีจุดมีต่อแมงคุรูดอยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตะพบนี่ท่านเตือนขึ้นมานี่ก็อยู่ไล่ไล่เขานั่นอันนี้เวลามันมาเปิดมันก็มาเปิดบนหลังเขาอันนั้นจวนสว่างอันนี้ห้าทุ่มนะพูดให้ชัดเจนเวลามาเปิดมาเปิดที่หลังเขาไอ้เรื่องอันนี้ก็สรุปลงมาแล้วก็จุดต่อมนี่แหละนั่นแหละมันเข้าจุดของมันไปทำลายจุดอันเนี้ยแห่งผู้รู้ที่ตัวพบนี่แหละมันก็พิจารณาเข้ามาประมวลเข้ามาถึงจุดนี้แหละพอเข้าถึงจุดนี้ก็สรุปกันลงได้ว่าหาอะไรเราก็หามาพอแล้วว่างั้นนะในจิตนะเราพิจารณาก็พิจารณาอะไรพอแล้วไม่มีอะไรที่จะติดใจข้องใจแม้นิดหนึ่งปรากฏว่ามันโล่งไปหมดเลยเดี๋ยวนี้มันติดอะไรนั่นก็เวลามันจะมาม้วนเสือนะอะไรอะไรมันก็ไม่ติดพิจารณาโลกกระทานี้ปรากฏว่าหมดมันปล่อยมันวางไปหมดแต่โลกกระทาข้างในมันไม่ปล่อยนะที่อะไรอะไรมันก็ปล่อยไปหมดแล้วมันยังติดอะไรถ้าว่าพ้นมันก็ยังไม่พ้นรู้เจ้าของอยู่ยังไม่พ้นแต่ว่ามันการปล่อยมันก็ปล่อยไปหมดแล้วแล้วมันยังไม่พ้นมันติดอะไรนี่ตอนที่มันจะเอากันนะแล้วก็ปล่อยไปหมดว่าโลกธาตุนี้เคยแบกเคยหามด้วยอุปทานมานานเท่าไหร่มันก็ปล่อยไปหมดในหัวใจไม่มีเลยมีแต่ความสว่างสวยมันก็ติดความสว่างสวยเสียไม่รู้แล้วอะไรก็ปล่อยไปหมดแล้วเดี๋ยวเรื่องมันยังติดอะไรอีกก็ว่าปล่อยไปหมดแล้วแล้วมันยังติดอะไรอีกถ้าว่าไม่ติดเจ้าของก็รู้อยู่ว่ายังไม่พ้นนะแล้วมันติดอะไรมันก็ย้อนเข้ามาหาติดต้องติดผู้รู้นั่นเอาแล้วนะที่นี่จะเข้าแล้วนะผู้รู้อันนี้มันร้อยสรรพันขมว่างั้นนะมันกระจายเงาออกไปหลอกตัวเองทั่วแดนโลกธาตุพอทราบเรื่องเงาตัวเองทั่วแดนโลกธาตุแล้วมันไม่ทราบตัวเองนั่นเห็นไหมที่นี่เงาของตัวเองรอบโลกธาตุมันทราบหมดปล่อยวางได้หมดโดยสิ้นเชิงแต่ตัวเองมันไม่ปล่อยคือจิตตัวผู้รู้นี่มันไม่ปล่อยวางมันก็มาติดตัวเองนี่แหละแล้วตัวเองมันมีอะไรมาถึงไม่เสร็จมันร้อยสรรพันขมนั่นเห็นไหมดีก็คือใจตรงนี้ชั่วก็คือใจตรงนี้เป็นผู้เสกสารปั้นยอว่าเศร้าหมองผ่องใสก็คือจิตดวงนี้เป็นผู้เสกสารปั้นยอแล้วความจริงมันลงที่ไหนก็สิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้มีอะไรเป็นอนัตตาทั้งมวลเลยนานเห็นไหมล่ะสิ่งเหล่านั้นเป็นอนัตตาจะยึดอะไรไม่ได้ทั้งหมดเลยเป็นอนัตตาทั้งหมดเพราะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอนัตตาเพราะจิตไปหลอกตัวเองต่างหากนี่นะพอนั้นจิตมันก็ย้อนเข้ามารู้ตัวเองว่าจิตหลอกตัวเองพออันนี้สงบกึกลงไปว่ามันมาติดอยู่ที่ตัวเองว่างั้นเท่านั้นเรานั้นไม่มีที่ติดอะไรปล่อยหมดแล้วแต่ยังไม่ได้ปล่อยตัวเองมันติดที่ซี่ตรงนี้พอว่างั้นปั๊บจิตสงบกึกเงียบนั่นนี่บทเวลามันจะเป็นฟังให้ชัดนะมันจวนจะตายแล้วท่านทั้งหลายฟังให้ดีนะจุดท้ายของมันของการตามพบตามชาติแห่งจิตดวงนี้มาลงที่จุดนี้แหละปล่อยหมดยังไม่ปล่อยตัวเองมันก็ยังไม่หมดนั่นทีว่างหมดว่างหมดยังไม่ว่างในตัวเองมันก็ยังไม่หมดทีนี้เวลามันปล่อยไปหมดมันว่างไปหมดแล้วตัวเองก็มารู้ตัวเองแล้วปล่อยตัวเองว่างตัวเองนี่ว่างภายในพอสงบลงอันนี้ถึงขึ้นมาเท่านั้นน่ะนี่เรียกว่าปล่อยตัวเองพังขึ้นมาเท่านั้นนี่ต้าไปหมดเลยคราวนี้ยึดอันไหนเท่านี้ไม่ต้องบอกไม่ต้องถามชินหรือทั้งไม่ชินประจักษ์ในทันทีทันใดพูดแล้วสาธุไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าทำอันเดียวกันผู้รู้กับธรรมเป็นธรรมที่สมควรแก่กันอยู่แล้วใครรู้เข้าไปเป็นผู้เหมาะสมด้วยกันหมดเสมอกันหมดนัตถิเสโยปาปิโยไม่มีใครยิ่งยอนกว่าใครคือธรรมชาติที่ถึงที่สุดตัวเองแล้วนี่พอมันผางขึ้นนั้นหมดปัญหาไปเลยนี่ที่ยุติของจิตใจที่เที่ยวเกิดตายไม่หยุดไม่ถอยตามรอยมันเข้ามารอยมาตั้งแต่กระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างว่างไปหมดต่อยไปหมดมันยังไม่แล้ว ถ้ายังไม่มาว่างตัวเองไม่ยังมาปล่อยตัวเองยังไม่แล้วพอว่างตัวเองแล้วปล่อยตัวเองผางหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงทำประกาศอันนี้เป็นเวลากลางคืนเนี่ย5 ทุ่มเป็นพอดีเลยวัดดอยธรรมเจดีย์สถานที่เดียวกันแต่ที่ต่างกันนิดหน่อยอันนี้อยู่บนหลังเขาเวลาต่างกันหน่อยจ้าตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้ปล่อยอะไรอีกแล้วก็ต้องถามกันดีกว่าเรายึดอะไรล่ะเนี่ยก็ไม่ยึดอะไรก็จะปล่อยอะไรอยู่เท่านั้นเองนี่ล่ะจิตดวงนี้ฟังท่านให้ท่านทั้งหลายฟังที่มืดบอดกำดำกำขาวอยู่เวลานี้คือจิตดวงนี้หลงตัวเองเอาเชือกพันคอตัวเองอยู่นั่นแหละพอเปิดตัวเองแล้วปล่อยหมดเลยมันติดตัวเองเมื่อติดเราแล้วก็ติดเขาไม่ติดเราแล้วไม่ติดอะไรทั้งโลกติดเราแค่อย่างเดียวติดหมดถ้าไม่ติดเราแค่อย่างเดียวเปิดหมดเข้าใจเหรอเอาละบัดนี้พูดแบบนี้เนี่ยที่สุดของจิตที่ว่าไม่สูญไม่สูญยังไงฟังให้ชัดเจนให้ถึงเหตุถึงผลดีเมื่อถึงนี้แล้วไม่ต้องถามอีกแล้วสูญหรือไม่สูญรู้แล้วนั่นแหละถ้าจะให้ชื่ออีกทีหนึ่งก็บอกว่าธรรมธาตุนี่ที่สุดยุติหมดโดยสิ้นเชิงคือธรรมธาตุเต็มตัวแล้วนั่นเท่านั้นแล้วเอาละพอโอ้3:30แล้ววันนี้ว่าจะไม่เทศอะไรมากแล้วมันไปถึงไหนแล้วล่ะวันนี้นะ
1: ว่าจะ3,000
0: เลยเหรอเออพอใ
2: จนะครับหัวยาหัวยา
0: เนี่ยมาอยู่แล้วนี่
2: สันติมีปัญหาครับ
0: นะ
2: สันติมีปัญหาครับ
0: ใช่สันติครับเนี่ยเห็นไหมตายแล้ว
2: ต้นเลยนะครับ
0: ค่ะ3,000นะ
2: คะ
0: คร
2: ับครับต้นว่ากราบนมัสการหลวงตาที่เขากราบนมัสการหลวงตาที่เคารพอย่างสูงการภาวนาหนูในระยะนี้มีปัญหาขอกราบเรียนหลวงตาดังต่อไปนี้เจ้าค่ะ
0: ฟัง
2: ข้อ1จากการที่หลวงตาสอนให้หนูดูความเกิดดับมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้อะไรดับไปก็รู้ไม่มีอะไรก็รู้การภาวนาของหนูเดี๋ยวนี้ทุกครั้งที่นั่งภาวนากับนอนภาวนาจะเห็นแสงสว่างจ้าเป็นสีน้ำเงินสีขาวสีทองสีแดงสีส้มสีชมพูสีเขียวสลับกันไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วตลอดเวลาที่ภาวนาจนกว่าจะเสร็จ10 วันที่ผ่านมายังเห็นแสงสว่างอยู่แต่ว่ามีพลังหนักๆและแสงหมุนเข้ามาบางครั้งมากจากบางครั้งมากมีพลังหนักๆและแสงหมุนเข้ามาบางครั้งเข้ามามากแล้วก็ไปที่บริเวณใจแล้วก็ไปทางซ้ายไปทางขวาหมุนอยู่ตลอดจนกระทั่งหนูทนไม่ไหวก็จะเปลี่ยนเป็นการนอนภาวนาคราวนี้พลังที่หนักและแรงนั้นจะยิ่งหนุนแรงขึ้นกว่าเดิมและหมุนเข้ามาจากมือและเท้าอีกด้วยจากนั้นใจและหัวจะดูดพลังเหล่านี้จากภายนอกเข้ามาด้วยเหมือนการชาร์จแบตเตอรี่แต่บางครั้งก็เหมือนมีเครื่องดูดอยู่บนหัวดูดพลังจากภายในออกไปภายนอกตลอดเวลาที่เกิดขึ้นนี้หนูก็ทำตามที่หลวงตาสอนคือมีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนสติก็อยู่ที่นั่นเป็นอัตโนมัติสติอันนี้ข้อหนึ่งครับอันนี้ข้อหนึ่งจบข้อหนึ่งแค่นี้หลวงตามีอะไรประเดียงไหมครับ
0: อันนี้มีสีนั่งสีนี่เป็นเงาของจิตทั้งนั้นนะนักรู้ไม่มีเงาง่างชื่อใจเต็มที่แล้วไม่มีสีใจที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่มีสีนั่นสีนิ่งนั่นนวลนี่เข้าใจเหรออันนี้เป็นอาการอยู่ประจำมันออกกับจิตนี่ไปเป็นสีอะไรสีนั่นสีนี่อยู่ที่
2: มีสีหลายสีครับ
0: เออนี่แหละเป็นอาการของจิตออกไปให้อยู่ตามอาการเฉยเมื่อเราไม่หลงมันก็ดับของมันอันนี้มันเปลี่ยนแปลงได้เพราะเป็นอาการผู้รู้นี่ไม่เปลี่ยนถึงจะยังมีที่เห็นอยู่นั้นก็ไม่เปลี่ยนธรรมชาติที่รู้ไม่เปลี่ยนพอรู้เต็มฉับเต็มส่วนแล้วทั้งสีทั้งแสงทั้งอะไรหมดโดยสิ้นเชิงเข้าใจเข้าใจยัง
2: ครับใจยัง
0: หายลงใจยังเอาแค่นี้ก่อนมันมีหนูอาการมีแค่นี้ก็พิจารณาตรงนี้พูดกันตามนี้เท่านั้นเองมันกว้างออกกว้างพูดกว้างมันแคบเข้ามาพูดแคบเข้ามาเข้าไปจนหมดแล้วพูดหาอะไรเอาใจ
2: ก็สองครับ
0: เอาว่ามา
2: ข้อสองการภาวนาช่วงนี้หนูจะรู้กิริยาของจิตว่าเป็นอย่างไรเวลาภาวนาถ้าจิตสงบอยู่เฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะรู้สึกไม่พอใจหนูจะบังคับให้เกิดสัญญาขึ้น
0: ฮะ
2: หนูจะบังคับให้เกิดสัญญาขึ้นแล้วจิตอยู่เฉยๆไม่พอใจครับการภาวนา
0: บังคับให้เกิด
2: สัญญาขึ้นแล้วก็ดูอยู่เฉยๆบางครั้งสัญญาเหล่านั้นก็จะหายไปเองก็ลองดูใหม่บังคับให้เกิดสังขารขึ้นบางครั้งสังขารก็จะหายไปเองเช่นเดียวกันแต่บางครั้งที่สัญญาและสังขารไม่หายไปหนูก็จะมาพิจารณาว่าทำไมหนูแพ
0: ้
2: หนูมาพิจารณาว่าทำไมหนูแพ้ครับแพ้การปรุงแต่งและนำมาทำซ้ำอีกหลายๆครั้งจนมันหายไปเองในที่สุดหนูจึงสรุปว่าสิ่งที่นำมาคิดแล้วไม่หายไปแสดงว่าจิตยังไม่อิ่มยังไม่พอต้องนำมาพิจารณาซ้ำๆทำจุดที่ติดขัดจนจิตเบื่อนะจิตเบื่อเหนื่อยอิ่มพอก็จะหยุดไปเองหนูทำอย่างนี้ถูกหรือเปล่าเจ้าคะ
0: ถูกแต่จะเข้าใจว่าถูกแล้วนั่นถูกเข้าใจไหมที่ทำอย่างนี้ยังถูกอยู่เข้าใจไหมให้ดูอาการมันกว้างก็ดูกว้างมันแคบแคบเข้ามานี่มันแคบเข้ามาแล้วให้ดูตามที่มันเกิดนี่มันจะอาการมันมีถ้ามีแล้วเดี๋ยวเป็นสมมติมันจะมีอาการทั้งหมดเป็นสมมติทั้งมวลเมื่อมันหมดธรรมชาติแล้วอาการอย่างนี้ก็หมดไปตามๆกันปัญหาก็ไม่มีเข้าใจเลยเหรอไม่รู้ยาจานนี้
2: ดวงตาประเดี๋ยวมีข้อ3อีกข
0: ้อปัญหาอะไร
2: ก็เหมือนคนเดียวกันเนี่ยมีข้อ3อีกข้อหนึ่ง
0: ฮะ
2: มีข้อ3อีกข้อหนึ่งครับ
0: เออละมันเราเข้าใจแต่ยังไม่พูดมันจะว่าพูดหรือไม่พูดทางมันก็ใจพอพูดมันเข้าใจไปหมดแล้วเออละไม่ต้องคือมันเป็นอาการด้วยกันเข้าใจไหมที่เจ็บฟังไป
2: ครับ
0: เข้าใจเหร
2: อมีคนถามมาครับ
0: ฮะ
2: มีคนถาม
0: เฮ้ยเอาซะรางวัลถ้าเข้าใจเลยมีมันจะหกเลยเปิดแล้ว
2: ระ
0: ว
2: ัง ครับ
0: เอาข้าม
2: าอันนี้กราบเรียนถามเลยนะครับ
0: ใครถามเขาถามมาอยู่เนี่ย
2: มีลูกศิษย์อีกคนถามมาครับ
0: เอาถามมา
2: ขณะนี้ลูกมีปัญหาเรื่องการเข้าสมาธิได้ยากมาก
0: ไหนว่าไง
2: เข้าสมาธิได้ยากครับ
0: ก็มันไม่เข้ามันก็ยากเลยว่าอะไรเข้ายากมันไม่เข้าเฉยอ๋อว่า
2: แต่ปัจจุบันนี้เข้าสมาธิแทบไม่ได้ราวกับว่ามีกระแสขึ้น อะไรบางอย่างมากีดขวางอยู่ในจิต
0: มันอะไร
2: นอกจากนี้ในจิตยังมีความกลัวและความหวาดระแวงอยู่มาก
0: ที่เกียดฟังไม่อยากฟังอ่ะ
2: ตกลงไม่เอาเลยครับ
0: ไม่อยากฟังที่เกียดฟังมันเกินกว่าจะฟังนับไปถึงร้อยแล้วนั่นอย่างนี้ไม่อยากมานับอีกหนึ่งก็ถึงร้อยแล้วนี่อย่างนี้เขาพูดธรรมะที่นี่ฟังหน้าฟังแล้วเขานี่ขึ้นมาซัดตรงนี้มาขวางกันเลยไม่อยากฟังเอาละพอ
2: ครับครับ
1: หลวงพ่อเจ้าขาเม
0: ื
1: ่อกี้3,000แรกอ่ะหนูฟังเทศตั้งแต่อยู่ในครัวนะคะแล้วอีก2,000นี่จะบูชาประโยคสุดท้ายที่ว่า
0: สิ่งนั้นฮะ
1: ปล่อยเรื่องอื่นๆหมดแล้วแต่ยังไม่ปล่อยตัวเองอีก2,000
0: เน
1: ี่ย
0: นี่มาปล่อยตัวเองแล้วเนี่ยเยอะไปหามาปล่อยอีกบอกว่าจะหามาปล่อยอีกฮะ
3: ทองวันนี้น่าเป็น82 สตางค์
0: 8 บาทนั่นเห็นไหมล่ะประเภทซึมซาบอย่างนี้ล่ะค่อยไหลเข้ามาเรามีหวังที่จะก้าวเช่นตีนเขาภูเขาทองคำเรานี่ตีนมันยังไม่ออกในเวลาที่กำลังตีนกำลังออกจะสวยงามเอาหน้าพี่น้องทั้งหลายนะให้ชาติไทยของเราสวยงามด้วยทองคำ เอานี้ก่อนเป็นหลักของชาติซึ่งเป็นส่วนรวมหลักใหญ่เอาจิตของเราให้มันสง่าคงนี้พอเนี่ยพอถึงนี้เรียกพอเลยเดี๋ยวนี้ยังไม่พอเอามาอีกนะวันนี้เลย8บาท
3: 82สตางค์ครับ
0: ฮะ
3: 82สตางค
0: ์82สตางค์
3: ครับ
0: นั่นวันนี้ได้เท่านี้วันหน้าเอาอีกเนี่ยเอาละพอเข้าใจแล้วเหรออะไรก็เทศหมดแล้วยังไม่เข้าใจอีกจะให้ว่าไงอีกเนี่ยไปหมดแล้ววันนี้หมดเลยวันนี้หมดไส้หมดพุงหมดตับหมดปอดแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะเอานี่ไว้ให้ทั้งหลักนี่เนี่ยยังไม่ได้ให้เนาะเอานี
2: ่
0: ไ
2: ป
0: ให้เราเอาไว้เราจะให้ยังไม่ได้ให้อันนี้ไว้ก่อนเอาละหมดละไปละเนี่ยเอาอันนี้ไปนี่ก่อนโอ้นี่เอานี่ใส่นี่อยู่
2: ครับ
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับ
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1 หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนท่านนาคโรวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ลมพัดทั่วโลกธาตุลมอันเดียวกันจะดินทรายจะดินร่วนจะเป็นดินเหนียวก็ดินอันเดียวกันที่น้ำตรงไหนก็ช่างน้ำตรงไหนก็ช่างน้ำเค็มน้ำกร่อยน้ำจืดน้ำขาวน้ำมีสีเขียวค่ะก็น้ำเหมือนกันธาตุดินในเราจะเป็นธาตุดินส่วนจะเป็นธาตุดินส่วนใดใดอันนั้นก็คือธาตุดินจึงว่าโลกธาตุโลกธาตุโลกก็คือธาตุธาตุก็คือโลกพิจารณาให้เป็นธาตุก็ให้เป็นธาตุไปในเมื่อพิจารณาเป็นธาตุแล้วคำว่าเป็นคนเป็นสัตว์ในธาตุก็ไม่มีต้นหญ้าก็เป็นธาตุต้นไม้ใหญ่ต้นไม้น้อยพืชผักล้วนแล้วแต่เป็นธาตุสรุปลงมาจึงว่ามหาภูตธาตุยิ่งใหญ่ครอบจักรวาลยิ่งใหญ่ครอบโลกทั่วทั้งโลกทั่วทั้งหมดคนแต่ละคนสัตว์แต่ละลายอันนั้นก็ธาตุจึงว่าโลกธาตุโลกคือหมู่สัตว์โลกคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาตายแล้วแต่เป็นธาตุทั้งนั้นโลกลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นธาตุลมก็เป็นสมมุติธาตุก็เป็นสมมุติพูดพี่ไปสมมุติก็เป็นสมมุติคนไปสมมุติก็เป็นสมมุติจิตไปสมมุติก็เป็นสมมุติลมหายใจเข้าหายใจออกอันนั้นก็เป็นสมมุติว่าเป็นลมก็สมมติว่าเป็นธาตุก็สมมติจิตที่ไปสมมติว่าเป็นลมเป็นธาตุจิตที่รู้ว่าสมมติเป็นลมเป็นธาตุจิตนั่นก็สมมติสมมติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของที่มีอยู่ทั้งนั้นลมเป็นสมมติลมก็มีอยู่ธาตุเป็นสมมติธาตุก็มีอยู่เต็มโลกลมก็มีอยู่เต็มโลกไม่ได้บกพร่องตรงไหนไม่มีลมไม่มีโดยธรรมชาติก็ เป็นสมมติแต่ธรรมชาติสมมติที่เรียกว่าจิตนั้นมีเรียนสมมติรู้สมมติก็เรียนธรรมชาติที่มีอยู่ไม่มีธรรมชาติที่ไม่มีใครสมมติบัญญัติธรรมชาตินั้นก็มีเรียกว่าเรียนทั้งที่เรียนให้รู้ทั้งที่สมมติเรียนทั้งให้รู้ทั้งที่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่ด้วยธรรมชาติลมสมมติธาตุสมมติจิตสมมติลมก็มีอยู่ไม่สมมติว่าลมก็มีอยู่ธาตุไม่สมเป็นสมมติธาตุไม่สมมติธาตุก็มีอยู่จิตเป็นสมมติธรรมชาติที่สมมติเรียกว่าจิตก็มีอยู่ยังต้องเรียนถ้าเราไม่เรียนแม้แต่สมมติเราก็หลง รรมชาติที่เอามาสมมติกันเราก็ไม่รู้จึงว่าคำว่าหลงนี่ซับซ้อนหลงหลายซับหลายซ้อนกันมากมายหลงเพราะไม่เรียนหลงเพราะไม่ศึกษาถ้าหากมีการเรียนการศึกษาความหลงก็เริ่มกลายเป็นความรู้ขึ้นมามันก็มีที่ไม่คมมีการเริ่มเอามาถูเอามาเจียเอามาลับมีที่ไม่คมนั้นก็เริ่มคมขึ้นเหล็กที่เป็นสนิมในเมื่อมีการมาขัดมาเคาะมาถูสนิมนั่นก็เริ่มหลุดเริ่มน้อยเริ่มหมดเริ่มสิ้นไปเหล็กก็กลายเป็นเหล็กที่สะอาดขึ้นมาศาสนาของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ไม่ใช่สอนให้เชื่อสอนให้ศึกษาให้รู้ให้เห็นไม่ได้สอนให้เชื่อรู้เห็นแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนั้นเป็นเรื่องของผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นนั้นไม่เชื่อว่าบุคคลนี้เป็นผู้ที่มีความรู้มากรู้กว้างขวางไม่เชื่อว่าบุคคลท่านผู้นั้นเป็นคณาจารย์ใหญ่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ศึกษาเรียกว่าสุสิทธิโตศึกษาให้ดีแล้วจะเชื่อจึงค่อยเชื่อหลังจากการศึกษาแล้วรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารวิญญาณไม่เที่ยงอันนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้แต่ก็ไม่สอนให้เชื่อความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ปัญหาเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดนิโรธความดับทุกข์มรรคข้อปฏิบัติให้ทุกข์หมดไปนี่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้เชื่อใช่ความเกิดชราความแก่มรณะความตายสอนให้พิจารณาสมุทัยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นเหตุให้เป็นทุกข์เป็นเหตุให้เข้าวนกวายร้อนรนอันนี้พระพุทธเจ้าได้สอนให้เชื่อนิโรธปัญญาทุกข์สอนให้รู้สอนให้ศึกษาปฏิปทาเพื่อความดับทุกข์เพื่อความพ้นไปจากทุกข์ก็สอนให้ศึกษาพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บีบบังคับให้เชื่อสอนแต่เพียงแต่ให้ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นและความเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นเองจะเกิดขึ้นทีหลังจากผลของการปฏิบัติได้ผลปรากฏขึ้นและความเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่จะเชื่ออันนี้เป็นความเชื่อที่เรียกว่าไม่เปลี่ยนแปลงไม่กลับกรอก ศรัทธาก็ศรัทธาหัวคนไม่ใช่ศรัทธาหัวเต่าหัวคนมันเข้ามันออกมันเป็นหัวเต่ามันเข้ามันออกเป็นเรียกว่าศรัทธาหัวเต่าศรัทธาเชื่ออย่างนี้ที่ยังไม่ทันในพิจารณายังไม่ได้ลงมือประพฤติปฏิบัติผลของการปฏิบัติยังไม่ปรากฏขึ้นมันหัวเต่าประพฤติปฏิบัติผลของการปฏิบัตินั้นปรากฏขึ้นอันนี้ศรัทธาหัวคนไม่เข้าไม่ออกไม่สั้นไม่ยาวจึงว่าสอนให้พิจารณาสอนให้ศึกษาพิจารณาอยู่เสมอนั่นเป็นเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจะเรียกว่าเป็นผู้บำเพ็ญจิตภาวนาก็ไม่ผิดภาวนาแปลว่าทำให้เกิดสติเกิดขึ้นก็เพราะการภาวนาศีลจะเป็นศีลที่สมบูรณ์ขึ้นก็เพราะการภาวนาสมาธิจะเป็นสมาธิที่นี่สมบูรณ์เป็นสมาธิที่จิตเป็นสมาธิธรรมก็เกิดจากการบำเพ็ญภาวนาปัญญาจะเป็นปัญญาที่แหลมปัญญาที่เฉียบปัญญาที่คมปัญญาที่รู้รอบก็ต้องอาศัยการบำเพ็ญจิตภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้เกิดแปลว่าทำให้เกิดซึ่งสติปัญญาภาวนาแปลว่าทำให้ธรรมที่เป็นเครื่องกำจัดกิเลสเกิดขึ้นสติก็เป็นธรรมศีลสมาธิเป็นธรรมเป็นธรรมเครื่องกำจัดกิเลสทั้งนั้นภาวนาไม่ใช่จะให้ใจสงบอย่างเดียวไม่ใช่จะให้สบายอย่างเดียวคำว่าธาตุเรารู้จักธาตุรู้จักแต่สมมติรู้จักธาตุรู้จักแต่คำพูดว่าธาตุรู้จักธาตุรู้จักแต่ตัวหนังสืออ่านว่าธาตุอันนี้ไม่เป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสรู้ธาตุต้องรู้ธรรมชาติที่เป็นธาตุดินก็เป็นธาตุน้ำก็เป็นธาตุลมก็เป็นธาตุไฟก็เป็นธาตุจึงว่าตรงไหนดินตรงไหนล้นแล้วเป็นธาตุทั้งนั้นน้ำตรงไหนล้นแล้วแต่เป็นธาตุทั้งนั้นลมตรงไหนไฟตรงไหนล้นแล้วแต่เป็นธาตุทั้งนั้นจะอยู่ในสรีระร่างกายของใครล้นแล้วแต่เป็นธาตุในสรีระนั้นจะสมมติกันว่าเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเส้นเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นตับเป็นไตเป็นปอดเป็นม้ามเป็นหัวใจไส้ใหญ่ไส้น้อยล้นแล้วแต่เป็นธาตุทั้งนั้นรูปร่างลักษณะไหนๆก็เป็นธาตุเรียกว่าธาตุดินสีดำก็เป็นธาตุดินสีขาวก็เป็นธาตุดินสีเหลืองก็เป็นธาตุดินสีใดๆก็เป็นธาตุดินแข็งก็เป็นธาตุดินอ่อนก็เป็นธาตุดินเหนียวก็เป็นธาตุดินเปราะก็เป็นธาตุดินจึงรู้จักเรียนทั้งสมมติเรียนทั้งธรรมชาติที่มีอยู่เอามาสมมติด้วยกันตาก็สมมติหูก็สมมติจมูกก็สมมติลิ้นก็สมมติกายก็สมมติใจก็สมมติก็ศึกษาตาศึกษาหูศึกษาจมูกศึกษาลิ้นศึกษากายศึกษาใจตาก็เป็นธาตุหูก็เป็นธาตุจมูกก็เป็นธาตุลิ้นก็เป็นธาตุกายก็เป็นธาตุใจก็เป็นธาตุจักขุธาตุโสตธาตุคานธาตุชิวหาธาตุกายธาตุมโนธาตุแต่ที่เป็นชื่อนั้นไม่เป็นธรรมเครื่องขัดเกลาดินให้มันเห็นชัดลงไปว่าเป็นธาตุในเราในสัตว์ในเราในทั่วโลกธาตุนี้เป็นธาตุลงไป ป็นถ่ายกับเป็นธรรมก็อันเดียวกันคือว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์จะดินเหมือนกันน้ำก็เหมือนกันลมก็เหมือนกันไฟก็เหมือนกันเดินจงกรมก็ศึกษานั่งสมาธิก็ศึกษาอย่าไปมุ่งแต่ให้ใจสงบอย่าไปมุ่งแต่ให้ใจร่วมจึงสุสิกิโตศึกษาด้วยดีสุตตมยปัญญากินตามยปัญญาปะภาวนามยปัญญาท่านว่าอย่างนั้นสุตตะเป็นสมมติสุตตะเป็นสมมติทั้งนั้นผมก็เป็นสุตตะขนก็เป็นสุตตะเล็บก็เป็นสุตตะฟันก็เป็นสุตตะหนังก็เป็นสุตตะรู้ว่าผมรู้ว่าขนรู้ว่าเล็บรู้ว่าฟันรู้ว่าหนังรู้อย่างสมมติรู้ระยุดว่าผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังรู้อย่างได้ศึกษาพิจารณาแล้วด้วยภาวนามยปัญญาด้วยจินตามยปัญญาจินตามยปัญญานั่นน่ะเป็นภาวนามยปัญญาเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ของการคิดเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ของการภาวนาก็เอาคำว่าสุตตะคือสิ่งที่มีอยู่ตาก็มีอยู่หูก็มีอยู่จมูกก็มีอยู่ลิ้นก็มีอยู่กายก็มีอยู่ใจก็มีอยู่ตาเป็นสมมติหูเป็นสมมติจมูกเป็นสมมติลิ้นเป็นสมมติกายเป็นสมมติใจเป็นสมมติตาก็เป็นธาตุหูก็เป็นธาตุจมูกก็เป็นธาตุลิ้นก็เป็นธาตุกายก็เป็นธาตุอันนี้เป็นสมมติเอาสิ่งสมมติอันนี้ล่ะมาเป็นเป้าหมายมาเป็นอารมณ์คิดค้นศึกษาขณะที่คิดค้นศึกษานั่นล่ะเป็นภาวนามยปัญญาตั้งใจศึกษาต้องตั้งใจคิดค้นพิจารณาเอาตามาเป็นอารมณ์เอาหูมาเป็นอารมณ์เอาจมูกมาเป็นอารมณ์เอาลิ้นมาเป็นอารมณ์เอากายมาเป็นอารมณ์ผมขนเล็บฟันหนังสรีระร่างกายทั้งเป็นกายทั้งนั้นเอามาเป็นอารมณ์นั่นล่ะเอาสุตตะอันนี้นะสุตตะก็คือสิ่งที่สมมติบัญญัติเป็นพระสูตรขึ้นมาเป็นสิ่งที่ได้ยินได้สดับกันมาเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้ถ่ายทอดกันมาเรียกว่าบัญญัติพระเจ้าเทศนาล้วนแล้วแต่เป็นบัญญัติเอาบัญญัติเป็นสื่อแล้วก็ทวนกระแสเข้าไปทวนกระแสเข้าไปให้ถึงเจ้าของตัวธรรมะก็เป็นบัญญัติธรรมะก็เป็นบัญญัติแล้วก็ทีนี้ก่อนสิ่งธรรมชาติที่เอามาสมมติกันเป็นอะไรเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นใจอันนี้มีของจริงมีของจริงทั้งนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นสมมติอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นของมีก็มีของจริงกายของเรากายไม่ใช่ของเราอันนี้ก็เป็นสมมติในเมื่อเราศึกษาไปแล้วคำว่ากายตรงไหนเป็นของเราไม่มีจึงว่าอยากให้ศึกษาอยากให้คนคิดกันให้มากๆไม่ใช่อยากไม่ต้องการมีสติไม่ต้องการมีปัญญาต้องการให้รู้จักของจริงต้องการเป็นคนมีสติปัญญาวิชากรรมโลกกว้างๆไม่ต้องไปไม่ไปต้องไปไม่ต้องไปปรารถนาต้องการศึกษาต้องการเรียนรู้ของจริงที่เรามีอยู่เรียนรู้ของจริงที่เรามีอยู่ก็เป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของโลกที่มีอยู่เพราะในเรานี้ก็เป็นธรรมชาติที่มีในโลกนั่นเองเราอันนี้เราก็บอกพูดเอาธรรมชาติที่มีอยู่ในโลกว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วความจริงมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดอย่างที่เราพูดและก็ไม่เป็นอย่างที่โลกเข้าใจกันมิจฉาทิฐิก็คือเข้าใจผิดเห็นผิดแล้วก็พูดตามที่เห็นผิดเข้าใจผิดของเจ้าของนั่นเองแล้วก็รู้ผิดเรียนผิดตามกันมาโลกมันหลงเพราะเรียนผิดเพราะการสมมติบัญญัติต่างๆเป็นของกลางสมมติก็เป็นของกลางโลกก็เป็นของกลาง
2: คนไหนไม่เรียนก็ไม่รู้ไปคนไหนเรียนไม่ตั้งอกตั้งใจคนนั้นก็ไม่รู้ไปจึงว่าธรรมเป็นของกลางสมมติบัญญัติก็เป็นธรรมเป็นธรรมอย่างที่เรียกว่าธรรมสมมติ
1: ให้อยู่กับการศึกษาอยู่กับการค้นคิดพิจารณาไม่ใช่อยู่กับพอใจอยู่กับความสงบพอใจอยู่กับความสงบมันก็พอใจอยู่กับการหลับหลับแล้วมันยังจะตื่นสงบแล้วมาสงบแล้วจิตมันก็ยังจะไม่สงบสงบก็ไม่สงบมันเป็นของคู่กันความรู้สิ่งใดที่รู้แล้วสิ่งใดที่รู้แล้วสิ่งนั้นที่สิ่งนั้นจะมีเข้ามาไม่รู้ไม่มีจึงสนใจในการศึกษาไม่ต้องรู้กว้างรู้ขวางรู้โลกรู้ทันโลกโลกาภิวัตน์เขาก้าวหน้าไปไกลโลกเขาเจริญไปมากไม่ต้องไปสนกลัวจะรู้ไม่ทันยุคนี้สมัยนี้การศึกษาก้าวหน้าไปไกลไม่ต้องไปกลัวที่จะไม่รู้ว่าจะโง่กว่าเขามุ่งมั่นศึกษาของที่เรามีอยู่สิ่งที่เรามีอยู่นี่นะเราไม่หลงสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราก็ไม่หลงเราและเราก็ไม่หลงโลกการศึกษาในยุคไหนสมัยไหนอย่างที่โลกเขาศึกษากันรู้ขนาดไหนเขาก็ติดเขาก็ยึดสิ่งที่เขาเรียนรู้นั้นแต่ความจริงเขาไม่ได้เรียนรู้นะเขาเรียนจำสิ่งที่มีอยู่ตามตำรับตำราไม่ใช่เรียนรู้เขาไม่สามารถที่จะรู้สิ่งที่นอกตำราตำราผิดเหรอตำราไม่ผิดเดี๋ยวไปรู้สมมติปัญญาถ้าหากว่าไม่รู้ธรรมชาติของจริงแล้วจะต้องติดสมมติบัญญัติอยู่อย่างนั้นละมันก็รู้ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์แต่มันไม่เห็นใจมันไม่เห็นมันก็รู้ตามที่ได้ยินได้ฟังเป็นสุตตามยะมัญญาปัญญาถ่ายทอดเป็นภาษาคำพูดไปจึงให้เกิดจากความรู้อันใดพิจารณาได้ศึกษาแจ่มแจ้งแล้วเป็นความรู้ขึ้นหลังจากจิตที่รู้ที่เห็นแล้วนั่นความรู้อันนั้นจึงเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสธรรมเป็นธรรมชาติขัดเกลากิเลสธรรมเป็นผลของการประพฤติปฏิบัติผลของการศึกษาค้นคว้าพิจารณาเห็นชัดตามความเป็นจริงอันนั้นเรียกว่าธรรมะปัญญาธรรมธรรมนั้นจึงเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสจึงให้ใส่ใจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญรับรองว่าเป็นธรรมที่ขัดเกลากิเลสเพราะเราบวชต้องการที่จะขัดเกลากิเลสถ้าหากว่าเราไม่สนใจในการที่จะขัดเกลาไม่สนใจในการที่จะผลิตธรรมมาเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสชีวิตของการบวชของเราจะเป็นหมันวันหนึ่งปีหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งผ่านไปกิเลสมันไม่ร่อยรอไม่สึกไม่รอไม่ลดน้อยชีวิตการบวชได้ประโยชน์อะไรคนตายพอไปมาติกาเขาแต่งเขาจะเอาผัวเอาเมียเขาไปเป็นพิธีเขาจะเปิดอะไรกี่เขาจะเปิดป่ายเข้าไปเป็นพิธีไปเจิมไปแต้มอันนั้นเหรอประโยชน์ของการบวชไปถือยาคาแล้วก็เอาไปจุ่มในน้ำที่เรียกว่าน้ำมนต์นั้นนะเอาไปสลัดใส่อันนั้นเหรออันนั้นเหรือเป็นประโยชน์ของการบวชเรามองดูแล้วกิเลสตัณหามันจะสึกหรอเพราะข้อการกระทำอย่างนั้นไม่มีไปปลุกไปเสกอันนั้นไปปลุกอันเสกอันนี้มันไม่ทำให้กิเลสตัณหามันสึกหรอลดน้อยหรอกหดถึงปลูกเสกมันก็ต้องปลูกเสกเจ้าของนี่ให้ขลังให้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาศักดิ์สิทธิ์คือยังไงขลังคือยังไงสามารถที่จะปราบปรามข้าศึกโทคือโทเกอันนี้คือความขลังความศักดิ์สิทธิ์ทำเท่านั้นเป็นธ
2: ทำให้เราสติได้ทำอันเกิดจากการประพฤติปฏิบัติเป็นความรู้ชัดเห็นชัดขึ้นมาอันนั้นคือความขลังอย่าไปปรารถนาความขลังความศักดิ์สิทธิ์ด้วยพิธีการต่างๆนานาพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่ปรากฏว่าสอนไว้ณสถานที่ใดให้บรรดาผู้บวชใส่ใจกันในลักษณะนั้นเสกให้เสกเจ้าของลดน้ำมนต์ให้ลดใส่เจ้าของอะไรเป็นมนต์มนต์ก็คือศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบนั้นศีลก็เป็นศาสนธรรมสมาธิก็เป็นศาสนธรรมปัญญาก็เป็นศาสนธรรมวิมุตติธรรมพระนิพพานธรรมเป็นศาสนธรรมทั้งนั้นเสกใส่จิตใส่ใจของเจ้าของเขาพอถึงน้ำพุทธมนต์ก็อันนี้แหละเป็นมนต์เป็นของขลังรสใส่จิตใส่ใจของเราเขาให้มันชุ่มชื่นด้วยศีลให้ชุ่มชื่นด้วยสมาธิให้ชุ่มชื่นด้วยปัญญาให้ชุ่มชื่นด้วยวิมุตติธรรมนี่ศาสนาธรรมพระพุทธเจ้ามุ่งเข้าจุดนี้เสกให้เสกจิตเรารสน้ำมนต์ให้รสเข้ามาในจิตของเราเรื่องพิธีการอย่าไปสนอันนั้นเป็นโลกเราไม่ต้องไปส่งเสริมเขาดอกดึงกระแสของโลกก็ดึงเขาไม่ไหวมีแต่เขาจะดึงเราไปไม่ต้องกลัวเขาจะไม่เจริญมีแต่ที่จะดึงเขาไม่ไหวดึงความเจริญของโลกมีแต่ความเจริญของโลกนะที่จะดึงเราไปศาสนาธรรมพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาธรรมแก้ต้านกระแสโลกเพราะว่าอันต่างกระแสโลกต้านในจิตใจของเรานี่สกัดกั้นจิตใจของเรานี่ไม่ให้ไหลไปตามกระแสโลกกระแสกิเลสตัณหากระแสของราคะก็ไม่ให้ไหลไปกระแสของโทสะก็ไม่ให้ไหลไปกระแสของโมหะก็ไม่ให้ไหลไปเป็นศาสนธรรมที่ต้านกระแสโลกกระแสเรื่องของโลกก็คือเรื่องของโลกทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องผัวเรื่องเมียหรือเรื่องกิเลสตัณหาทั้งนั้นดูตรงไหนก็ช่างดูตรงไหนก็ช่างจึงเราไม่ต้องไปสับเพื่อใส่สนับสนุนไม่ต้องไปส่งเสริมเขาหรอกตัดออกไปพระศาสนาเจริญอยู่กับกายจิตใจที่มันตัดกระแสโลกพระศาสนาเสื่อมก็คือจิตใจของผู้บวชนี่ไหลไปตามกระแสโลกตามกระแสโลกนั่นเองเรียกว่าศาสนาเสื่อมพระศาสนาเจริญจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมนี่ตัดกระแสโลกนั่นนี่แหละพระศาสนาเจริญศาสนาเป็นศาสนาที่ประเสริฐจึงให้พากันตัดออกไปตัดออกไปตัดออกไปสมมติบัญญัติทุกสิ่งทุกอย่างคำว่าลาภก็สมมติยศก็สมมติอะไรก็สมมติเข้าของเงินทองสมมติทั้งนั้นลาภก็ผ้าผ่อนทนสบายลาภก็เครื่องยศได้เครื่องใช้ไม้สอยลาภก็คือเข้าของเงินทองลาภก็คือวัตถุทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกที่สัตว์โลกปรารถนากันอันนั้นเรียกว่าวัตถุลาภมันมีอะไรที่จะช่วยให้กิเลสตัณหามันลดน้อยมีไหมอันนั้นจึงไม่เป็นศาสนธรรมพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ปฏิเสธศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้เจริญให้มากเสพให้มากคือการบำเพ็ญจิตภาวนาศีลเกิดจากการบำเพ็ญจิตภาวนาสมบูรณ์เพราะการบำเพ็ญจิตภาวนาสมาธิสมบูรณ์เพราะการบำเพ็ญจิตสมสมสมบูรณ์ในจิตเพราะการบำเพ็ญจิตภาวนาปัญญาความรู้รอบทั้งสมมติทั้งวิมุตติในทั้งสมมติทั้งธรรมชาติที่มีอยู่สมมติวิมุตติก็รู้แจ้งอันนั้นเรียกว่าปัญญากระทำให้ยิ่ง ซึ่งธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้ชอบนี่ให้เกิดให้มีสมบูรณ์ขึ้นในจิตในใจของเราเรียกว่าเป็นผู้ที่ทรงพระศาสนาทรงไว้ทั้งเหตุทรงไว้ทั้งผลอย่าพากันไปสนใจลูกๆคำๆประเพณีอย่าไปสนใจลูกๆคำๆแต่เรื่องของจิตใจที่เป็นโลกเขาเป็นกันจิตใจที่เป็นโลกเขาสมมติบัญญัติกันจิตใจที่เป็นโลกเขาตั้งเป็นประเพณีกันเราบวชอุทิศพระพุทธเจ้าเราบวชอุทิศธรรมวินัยที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ชอบเราบวชอุทิศพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่สมบูรณ์ด้วยสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมเราบวชเพื่ออุทิศอย่างนี้จริงจังมุ่งมั่นมันลงไปพิจารณาอันไหนพิจารณาธาตุพิจารณาอันไหนพิจารณาสิ่งที่เรามีอยู่ธาตุก็เรามีอยู่ความเกิดก็เรามีอยู่ความแก่ก็เรามีอยู่ความตายเราก็มีอยู่สมุทัยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาจะหาที่ไหนถ้าไปหาข้างนอกมันเป็นตัณหาขึ้นมาถ้าไปหาข้างนอกเป็นตัณหาคนเข้ามาในจิตทนกับคนเข้ามาในจิตคนเข้ามาในจิตอันนี้เป็นธรรมเป็นธรรมที่จะตัดกระแสตัณหาเป็นตันธรรมที่จะตัดกระแสโลกถ้าไปหาตัณหากามตัณหาภวตัณหามีประวัติหาไปหาข้างนอกอันนั้นเป็นกิเลสเป็นโลกไปหามีแต่ตัณหาขึ้นมามันหาแล้วมันตันตันจิตตันใจขึ้นมาล่ะสับสนไม่มีทางออกหาเข้ามาภายในนี่ในจิตในใจของเรานี้คำว่ากามตัณหากามตัณหากามปัญตากามตัณหาจิตมันเป็นจริงหรือวิภวไวยภวตัณหาภวตัณหาจิตมันเป็นหรือวิภวตัณหาก็เหมือนกันจิตมันเป็นหรือผมคนได้ฟันหนังดินน้ำลมไฟไม่มีดอกคำว่ากิเลสตัณหา

ตัณหามันไม่เป็นแต่คำพูดทีนี้ถ้ามาตัณหามันก็ไม่เป็นแต่คำพูดมันเป็นขึ้นมาจริงๆของจริงมันเป็นขึ้นมาถ้าศึกษาเข้าไปถึงของจริงแล้วกามตัณหาภวตัณหามันดับเข้าใจไหมจึงว่าศาสนธรรมพุทธเจ้าตัดไม่ชอบตัดชอบลงมาที่กายที่จิตชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายนี่ชอบลงมาที่กายกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่ชอบเข้ามาที่จิตนิโรธะไม่นิโรธะนิโรธะไม่ต้องไปปรารถนาดอกกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันดับไปแล้วจิตที่มันหมดจากเจตัณหาแล้วไม่ต้องไปปรารถนาคำว่ามรรคปฏิบัติขอปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ต้องไปเสพไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปโดนเดาไม่ต้องไปคิดไปเองไปอ่านศาสนาพิธีบวชก็บวชเป็นพิธีบวชแล้วก็มุ่งแต่พิธีสวดมนต์บ้านสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นและยังสวดเพลงสวดสารพัดเกิดก็สวดตายก็สวดเกิดก็สวดป่วยก็สวดตายก็สวดเอาผัวเอาเมียก็สวดลูกเวลาเกิดก็ยังสวดอีกไหมบวชเพื่อหาสวดแต่คนตายแล้วก็ยังสวดคำสวดทุกสิ่งทุกอย่างมันทวนกระแสโลกทั้งนั้นแต่เอาธรรมที่ทวนคนทวนกระแสโลกไปตามกระแสโลกไปเอาธรรมคำสวดเอาธรรมคำสวดที่ทวนกระแสโลกไปตามกระแสโลกระวังไปกลัวแต่ลัทธิอันนั้นทำลายศาสนาลัทธิอันโน้นทำลายศาสนาศาสนานั่นศาสนาโน้นทำลายศาสนาข้อปฏิบัติของเราที่ไม่ถูกต้องตัวนี้ล่ะอันนี้ล่ะคือการทำลายศาสนาเจริญศาสนาปรากฏสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นในจิตในใจทั่วโลกกระทั่งสะเทือนจนกระทั่งเทวดาอินพรหมเกิดขึ้นปรากฏขึ้นเพราะความสัตย์ความจริงพระพุทธเจ้านั่งอยู่ร่มโพลมโพก็ลมไม้ไรโพก็เป็นสมมติเอาไม่ดัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ลุกจากที่กิเลสมันไม่หมดจากจิตจากใจจนแต่มันตายตรงนี้พูดมันชัดนี่พระศาสนาพุทธศาสนาของพุทธเจ้านี่ปรากฏแจ่มแจ้งประจักษ์แก่จิตแก่ใจของพระพุทธเจ้าโดยข้อปฏิบัติการกระทำอย่างนี้พระสาวกพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ก็เหมือนกันศาสนาจะแจ้งประจักษ์ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติธรรมพระนิพพานธรรมจะแจ้งประจักษ์ด้วยข้อปฏิบัติด้วยการเสียสละทุ่มเทเอาชีวิตชีวาเข้าแลกทวนกระแสโลกทั้งนั้นแล้วจะว่ายังไงตัดออกไปไม่มีอะไรนั่งอยู่ก็มีกายและจิตเดินอยู่ก็มีกายและจิตอยู่ตรงไหนก็มีกายและจิตนี่ถ้าไม่เห็นกายเห็นจิตเป็นไปไม่ได้กระแสจิตของเรานี่นะเราไม่พยายามตัดนะแล้วมันจะขาดจากกระแสโลกได้ยังไงพยายามตัดบางทีเหมือนก็ตัดน้ำนี่จมลงไปคมขนาดไหนดึงมีดขึ้นมามันก็เหมือนในเชื่อมกันสนิทเหมือนเดิมนั่นกระแสใจของเรามันขนาดนั้นหนาให้อดให้ทนให้ขยันขันแข็งให้ต่อสู้เสียสละชีวิตชีวาชีวิตชีวาเป็นของแตกของตายเป็นของทิ้งเสียสละของทิ้งเพื่อแลกเปลี่ยนเอาธรรมอันประเสริฐมันคุ้มค่าเดี๋ยวนี้เรายังไม่ตายอย่าว่าชีวิตของเรามันทิ้งไปทุกวันทิ้งหนุนทุกวันหรือหมดไปทุกวันนะหมดไปทุกวันทิ้งไปทุกวันทิ้งไปทุกวันทำที่เป็นธรรมชาติอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าท่านยกย่องบูชาเอาของทิ้งเอาของตายที่เรามีอยู่นี่แลกเปลี่ยนและโอกาสที่จะแลกได้โอกาส

0: ที่จะเปลี่ยนได้มีแก่เราทั้งนั้นทุกรูปทุกนามที่มีความภาคความเพียรที่มีความอดความทนความสัตย์ความจริงความซื่อสัตย์สุจริตในข้อปฏิบัติของศาสนาพุทธเจ้ามีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนได้ทั้งนั้นไม่มีใครเตือนเรานะไม่มีใครเตือนเราไม่มีใครที่จะสอนเราได้มีแต่เราเท่านั้นเตือนเรามีแต่เราเท่านั้นจะสอนเราเอาธรรมวินัยของพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบท่านมาสอนเราเสมอสอนให้ขยันสอนให้หมั่นสอนให้เพียรสอนให้อดทนให้ทนสอนให้ตัดกระแสโลกกระแสใจของเรานี่คือกระแสโลกตัดออกไปอย่าให้มันไหลออกไปตัดให้มันขาดไว้อย่าให้มันไหลออกไปให้มันไหลอยู่เข้ามาไหลเข้ามาอยู่ในกายอยู่ในจิตอยู่ในกายอยู่ในจิตให้ไหลอยู่ก็เสร็จธรรมเท่านี้ละนี่แหละทางของความเจริญของพระศาสนาความเจริญในจิตในใจของเราในด้านศีลในด้านสมาธิในด้านปัญญาและในด้านนิวิมุตติธรรมปล่อยให้ใจกระแสในใจไปไหลปล่อยให้กระแสไปใจไปปล่อยให้กระแสไปใจไปไปใจไปศีลมันจะอยู่กับคนผมสมาธิมันจะอยู่กับคำพูดปัญญาก็เหมือนกันวิมุตติธรรมนี่ไม่ต้องไปพูดถึงศีลมันจะอยู่กับผ้าหนุนผ้าห่มอยู่กับโกนศีรษะโกนคิ้วมันจริงหรือเปล่านะแล้วก็ถามเข้าไปศาสนาพุทธเจ้าเป็นศาสนาของจริงไม่ใช่ศาสนาที่เรียกว่าลูกหน้าปะจมูกแล้วรูปรูปคำคำมันไหลไปอยู่ในกระแสธรรมที่เรามีอยู่ไหลขึ้นไหลบดลงไหลขึ้นไหลลงไหลขึ้นไหลลงไหลขึ้นไหลลงไหลขึ้นไหลลงหยุดไม่ไหลแน่วแน่อยู่กับจิตอันนี้กระแสจิตมันไหลไปยังไงกระแสจิตมันไหลยังไงตัดทันทีตัดทันทีตัดทันทีตัดทันทีพามันไหลไปในสรีระร่างกาย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนท่านนาคาโรวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านฟังครับ
2: ช่วยคน
3: เออ
2: ครับ
3: มันเป็นผู้ช่วย
2: ครับ
3: ย่าเจ้าแม่ครับ
2: ครับจะเป็นผู้ช่วยเพราะว่าพ่อมันดี
3: ว่าว่าไม่คือแม่ขอเรียนให้สร้างภาพทราบโดยทั่วกันว่าในเวลาท่านเทศแล้วกรุณาอย่าได้ถ่ายภาพงดโดยประการทั้งปวงเวลานั้นอย่าให้มีซุ้มมีเสียงซึ่งเป็นการรบกวนต่างๆมีการถ่ายภาพเป็นต้นเป็นสำคัญมากกว่าอย่างอื่นนะการถ่ายภาพนี้จะกระตุกทันทีในการเทศจะล้มเหลวไปทันทีเลยนะเรื่องกรุณาทราบทั่วกันไปที่ไหนได้เคยเตือนเสมอเพราะเวลากำลังเทศถ้าถ่ายภาพเพิ่มขึ้นทันทีเลยเฮ้ล้มเหลวไปหมดนี่แหละเป็นอันตรายอย่าว่าเป็นธรรมดานะเป็นอันตรายต่อการเทศด้วยเป็นอันตรายต่อผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันด้วยอันนี้เป็นเรื่องร้ายแรงมากเกี่ยวกับเรื่องการเทศสิ่งนี้เป็นภัยมากขอให้ทราบโดยทั่วกันตุ้มเสียงต่างๆกรุณาให้งดเวลานี้เพราะเราเคยใช้เสียงมานานแล้วปากเราตั้งแต่วันตื่นนอนพูดแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บวันย่างค่ำคืนย่างรุ่งย่างรุ่งไม่มีเวลางับปากเลยเวลานี้ขอบิณฑบาตจากพี่น้องทั้งหลายให้ระงับปากแล้วเอาแผ่นกระดาษหรือสังกะสีมาปิดปากบัดปีไว้เรียบร้อยเปิดหูฟัง และเปิดใจฟังด้วยดีนะวันนี้หลวงตาอาจจะเปิดทำให้พี่น้องทั้งหลายทราบเท่าที่ควรแก่การฟังของพี่น้องทั้งหลายนี่เป็นการเตือนด้วยเบื้องต้นนะ
4: ต่อไปขอเชิญสมาทานเบญจศีลพร้อมกันครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงลาคนาทายาทิสระเนนสหะปัญจศีลานิยาจามาดุติยัมปิมะยังพันเต

0: การรับศีลนี่อันนี้รู้สึกจะเป็นประเพณีของชาวพวกเราแต่ความหมายลึกซึ้งยาวละเอียดนั้นไม่ค่อยมีกันนะเอออะก็ไม่ยังพันเตมายังพันเตพอรับไปแล้วก็ศูนย์หมดคำว่าศีลไม่มีติดตัวเลยนี่มากต่อมากนะวันนี้เตือนให้ทราบซะบ้างรับศีลก็ต้องไปรักษาตามความที่เราเพียงมีเจตนาศีล5เราจะรักษาแต่ได้เวลาเท่าไหร่ให้กำหนดกฎเกณฑ์บังคับตัวเองไว้ให้ได้ตามเวลาที่เรากำหนดว่าจะรักษาศีลนี้ให้สมบูรณ์แบบถึงวันเวลาเท่าไหร่ให้มีข้อบังคับตัวเองแล้วก็รับศีลจะสมเจตนาที่ท่านทั้งหลายมาพูดขอสมาทานศีลจากพระเอาเป็นพยานแห่งการสมาทานศีลท่านทั้งหลายจะไม่สูญหายไปเปล่าๆนี่พอไอ้อะพอมองเห็นหน้ากันนู้นพอก้าวเข้าวัดนู้นก็มะยังพันเตพระนี่ก็ไม่ทราบว่าจะว่ายังไงใครเห็นหน้ากันมองเห็นก็มะยังพันเตมะยังพันเตเลยไม่รู้เรื่องรู้ราวศาสนาเหลวไหลไปครอบประชาชนชาวพุทธเหล่านี้ทำให้เสียหายมากกว่ามากวันนี้จึงขอเตือนพี่น้องทั้งหลายนี่เริ่มขึ้นพม่าแล้วนะและเริ่มเวทีแล้วมวยป่าไม่ได้ยกครูไหว้ครูนะขึ้นไปต่อยปึ๋งเลยทันทีถ้าศึกอยู่ตรงไหนซักกันเลยไม่ได้ว่ายกครูซะก่อนมียกอีกพักไม่ว่านะนี่ก็เริ่มเตือนแล้วนะการรับศาสนในที่ชุมชนมากๆส่วนมากมันเพียงเป็นประเพณีการรับศีลมี 2-3 ประเภทขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้ในชาวพุทธของเราโดยทั่วกันการสมาทานศีลจากพระนั้นหมายถึงเอาพระเป็นสักขีพยานเราจะรักษาศีลตามข้อที่เรากำหนดไว้เช่นศีล5เรามาขออาราธนาท่านว่ามะยังพันเตนั้นคือเอาท่านเป็นพยานไม่ใช่ท่านให้ศีลเรานะศีลนั้นอยู่กับเจตนาของเราทันทีที่เราเจตนาจะงดเว้นแล้วก็ตั้งคำขอศีลประกาศขอท่านให้เป็นพยานขึ้นมาว่ามะยังพันเตท่านก็นำว่าเป็นผู้นำเช่นปานาติปาตาเวนี่ท่านนำว่าต่างหากนางนี่เป็นประเภทหนึ่งเรียกว่าสมาศีลจากพระโดยถือพระเป็นพยานศีลเป็นสมบัติของเราที่รักษาได้จากเจตนาของเราอันนี้เรียกว่าประเภทที่หนึ่งสมาทานนิรักเราสมาทานเอาพระเป็นพยานในการรับศีลของเรานี่หนึ่งเจตนาวิรัตเรางดเว้นโดยธรรมชาติของเราเองโดยไม่จำเป็นต้องหาผู้หนึ่งผู้ใดเช่นพระเป็นต้นมาเป็นสักขีพยานเรามีเจตนาขึ้นในตัวของเราเองก็เรียกว่าเรารับศีลแล้วในขณะนั้นเป็นศีลขึ้นมาโดยสมบูรณ์แล้วสำหรับเราเป็นผู้รักษาได้ตามศีลข้อนั้นๆอันที่สามสัมปตะวิราชคืองดเว้นเฉพาะหน้าเช่นเราเดินไปมองเห็นสัตว์ควรจะฆ่าเรารู้สึกละอายบาปนี้อดกระบาเกิดขึ้นมาทันทีเราไม่กล้าทำไม่กล้าทำลายสัตว์ตัวใดๆที่เจอกันขึ้นกันเข้าในปัจจุบันนี่ก็เป็นศีลขึ้นมาโดยสมบูรณ์เรียกว่าสัมปตะวิราชงดเว้นให้เป็นศีลขึ้นมาในขณะที่เจอเหตุการณ์ที่ควรจะทำลายศีลของตนแล้วสมุเฉทวิราชเรียกว่างดเว้นตลอดไปสมุเฉทวิราชนี้มีสองประเภทประเภทของคนสามัญธรรมดาที่ตั้งใจงดเว้นเป็นสมุเฉทวิราชคือว่างดเว้นตลอดไปเลยจนกระทั่งวันตายเราก็ไม่ลดศีลของเราก็มีเรียกว่าสมุเฉทวิราชงดเว้นตลอดไปมีประการหนึ่งประการที่สองเป็นศีลของพระอริยะตั้งแต่ท่าน ท่านพระโสดาขึ้นไปแล้วท่านจะมีศีลโดยหลักธรรมชาติของท่านนี้เองเรียกว่าเป็นสมุจเฉทรักโดยหลักธรรมชาติของท่านตลอดจนกระทั่งถึงวันสิ้นชีพวายชนไปท่านมีความพิริโอตปะรักษาศีลข้อนี้โดยสมบูรณ์โดยหลักธรรมชาติในภูมิธรรมของท่านเองที่เรียกว่าสมุจเฉทรักของพระอริยเจ้าคือตั้งแต่พระโสดาสกิทาคามาขึ้นไปเรียกว่าพระอริยจนกระทั่งถึงพระอรหันต์ละหันนั้นถึงอริยองค์สุดท้ายเรื่องศีลนี้เป็นพื้นไปเลยศีลที่ว่านี่นะกรุณาทราบดังนี้นี่แหละการรักษาศีลมีสามสี่ประเภทด้วยกันที่เราท่านทั้งหลายสมาทานแต่ที่นี้ก็ขอให้ภาพเป็นพยานกรุณาทราบเอาไว้นะไม่ใช่ท่านมอบศีลให้คนนั้นมอบศีลให้คนนี้แม่มาก็มอบให้แม่ให้แม่เอาศีลให้แม่และลูกเรามอบให้ลูกอีกและมอบให้หลานอีกคนทั่ววัดป่าสารวันนี้หลวงตาคนเดียวมอบศีลให้ทั้งแม่ทั้งลูกทั้งพ่อทั้งปู่ย่าตายายหลวงตาเลยตายศีลเลยไม่ได้ครบกันถ้าสมาทานแบบเราคิดว่ารับศีลจากพระแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่นี้เอาพระเป็นพยานเพียงเท่านั้นเจตนาของใครมีเป็นสัตว์เป็นส่วนของใครให้รักษาเอาจากพระท่านเป็นพยานซึ่งท่านนำว่าอย่างที่นี้วันนี้ก็จะนำว่าให้เป็นพิธีของพี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันต่อไปอาจจะไม่นำว่าก็ได้เพราะได้ชี้แจงผลได้ทราบแล้วว่าศีลมีสมบูรณ์ขึ้นด้วยสาเจตนด้วยความวิราชโมเป็นของเราสามสี่ประการคือสมาทานวิราชเจตนาวิราชสัมปัตตาวิราชสมุทเฉทวิราชนี้มีเป็นศีลสมบูรณ์ขึ้นด้วยกันทุกประเภทแห่งการวิราชโมเป็นของตนวันนี้จะให้มาเขียนแก่พี่น้องทั้งหลายจึงจะเริ่มต้นบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: ทางสารนังรัตฌามิ
1: ทางสารนังรัตฌามิ
0: ธัมมังสารนังรัตฌามิ
1: สารนังรัตฌามิ
0: สังฆังสารนังรัตฌามิ
1: สังฆังสารนังรัตฌามิ
0: ดุติยัมปิบุตรังสารนังรัตฌามิ
1: ติยัมปิบุตรังสารนังรัตฌามิ
0: ติยัมปิธัมมังสารนังรัตฌามิ
1: ติยัมปิธัมมังสารนังรัตฌามิ
0: ติยัมปิสังฆังสารนังรัตฌามิ
1: ต
0: ติยัมปิมุทังสารนังรัตฌามิ
1: ตติยัมปิมุทังสารนังรัตฌามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสารนังรัตฌามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสารนังรัตฌามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสารนังรัตฌามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสารนังรัตฌามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะฏิสัมภิทาสิกขาปะฏิสั
1: มภิทาสิกขาปะฏิสัมภิทาสิกขาปะฏิสัมภิทาสิกขาปะฏ
0: ิสัมภิทาสิกขาปะฏิสัมภิทาสิกขาปะฏิสัมภิทาสิกขาปะฏิสัมภิทาสิกข
1: าปะฏิสัมภิทาสิกขาปะฏิสัมภิทาสิกขาปะฏิสัมภิทาสิ
0: กขาปะฏิสัมภิทาสิกขาปะฏิสัมภิทาสิกขาปะฏิสัมภิทาข้าปัจจังสมาธิยามิ
1: กาเมสุนิชาจาราเวรมณีสิกขาปัจจังสมาธิยามิ
0: สม โมสาวาดาเวรมณีสุขาปะดังสมาธิยามิ
1: โมสาวาดาเวรมณีสุขาปะดังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัจจปมาณทานาเวรมณีสุขาปะดังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัจจปมาณทานาเวรมณีสุขาปะดังสมาธิยามิ
0: มานิปัญจสิกขาปนานิสีเลนะสุปฏิญญาติสีเลนะโพธสัมปทาสีเลนะนิพพิญญาติตัสมาสีลังมุโสทะเล
1: สัมมาจโรกาธิปติสหัมปติกตัญชลีอันติวลังหยาจทาสันติทาสัตตาปรัชกชาติกาเทเตตุธรรมังอนุกัมปีมังปะชัง
0: นี่อันดับที่สองนี่ก็กรุณาทราบวางหลักดั้งเดิมที่ท่านเคยประพฤติปฏิบัติและดำเนินมาให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าคมมาจรุกานิสาเหตุขึ้นมาอย่างไรคำว่าคมมาจรุกาที่อาราธนาขึ้นสักครู่นี้ท่านถือเท้ามหาพรหมเป็นต้นเองเวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทีแรกทรงท้อพระทัยในการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกถึงกับจะไม่แนะนำสั่งสอนผู้ใดเลยเพราะธรรมที่จักจะรู้นั้นเป็นธรรมที่ประเสริฐเลิศโลกเกินโลกเกินสงสารเกินกำลังความสามารถของสัตว์ทั้งหลายจะยอมรับเชื่อนับถือและดำเนินตามได้พระองค์ทรงท้อพระทัยทรงทำความขนขวายน้อยไม่อยากจะสั่งสอนสัตว์โลกพระมหาพรหมเกิดความร้อนใจตัวพระองค์จะทอดทุรนในการโปรดสัตว์โลกต่อไปจึงได้ลงมาอาราธนาได้กล่าวเป็นภาษาบาลีขึ้นมาว่าพรหมมาจโรกาธิปติสหัมปติขอทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าทรงมีเมตตาสั่งสอนสัตว์โลกเพราะผู้ที่มีมนทินเบาบางก็ยังมีอยู่ไม่ใช่จะมืดมิดติดตาไปหมดเสียทั้งโลกธาตุถ้าเทียบกับแร่ธาตุต่างๆก็ในแผ่นดินนี้เต็มไปด้วยความมืดมนอันตรายต้นไม้ภูเขาหินผาหน้าไม้ต่างๆไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรเลยเป็นธรรมชาติที่มืดหนาไปเสียหมดประการประกะประหนึ่งว่าไร้สาระไปเสียหมดแต่เมื่อทรงพิจารณาเรียนญาณดูสัตวโลกแล้วแม้โลกนี้จะมืดมิดติดตาไปทั้งหมดก็ตามแต่ก็ยังมีแร่ธาตุต่างๆซึ่งจะเป็นสาระประโยชน์นำมาประโยชน์ได้ยังมีอยู่ในโลกที่มืดหนาปะทุกทียังมีแทรกทุกแห่งทุกผลไปมีหมายถึงว่าแม้โลกนี้จะมีความมืดมนอนตรการด้วยอำนาจของเหตุกรรมหาปกคลุมหุ้มห่อไว้อย่างมิดตัวก็ตามแต่ผู้มีอุปนิสัยสามารถตลาดรู้ที่จะปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อความเชื่อถือและดำเนินตามนั้นยังมีอยู่ท่านจึงพิจารณาแยกประเภทแยกออกเป็นสองสัตว์แรกธาตุชนิดต่างๆนั้นเรียกว่าผู้มีอุปนิสัยปัจจัยเยื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันท่านจึงยกประเภทของบุคคลขึ้นสี่ประเภทว่าอุคติตันยูแร่ธาตุประเภทนี้สามารถที่จะบรรลุธรรมคือบุคคลจำพวกนี้สามารถที่จะบรรลุธรรมให้ถึงมรรคนิพพานแดนแห่งความพ้นทุกข์ดังที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุมาแล้วได้อย่างรวดเร็ว ประเภทที่สองรองกันลงมาหนุนกันเข้ามาก็เป็นประเภทที่จะมารู้ธรรมถึงแดงแห่งความพ้นทุกข์ได้เช่นเดียวกันแล้วประเภทที่สามท่านเรียกว่านัยยะเป็นผู้ที่ต้องฝ่าฝืนอบรมตะเกียบตะกายหลายครั้งหลายหนก็ค่อยผ่านพ้นมาเป็นผู้เป็นคนกลายเป็นจิตเทวบุตรเทวดาขึ้นมาทรงธรรมขึ้นมาเดินหนักแล้วสามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้เช่นเดียวกันมีแร่ธาตุทั้งสามประเภทนี้คือบุคคลผู้มีอุปนิสัยสามารถที่จะรับมรดกคือธรรมอันล้นค่าของพระพุทธเจ้าเข้าครองใจอย่างมีอยู่ไม่ใช่จะสิ้นสุดผุดด้วนไปเสียโดยประการทั้งปวงส่วนปัทถะปรมะนั้นหมายถึงเรียกว่าเป็นพื้นไปเลยสัตว์โลกมันเป็นพื้นแห่งความมืดหนาสาหัสไม่มีคำว่าบาปว่าบุญว่านรกสวรรค์นิพพานแทรกในจิตใจพอให้เกิดความเชื่อความนับถือได้เลยประเภทนี้เรียกว่าประเภทที่เทียบอย่างทุกวันนี้ก็เรียกว่าประเภทไข้หนักที่สุดไม่มียาและหมอผู้ใดยาขนาดใดเดียวยารักษาไว้ได้แม้จะก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลก็ก้าวเข้าสู่ห้อง ICU ถ่ายเดียวเท่านั้นรอลมหายใจอยู่ก็ถึงขนาดที่มันจะสิ้นไปเท่านั้นผลประโยชน์อย่างอื่นไม่เกิดแก่ไข้ประเภทนี้เลยมีเทียบกับมนุษย์ที่สักแต่ว่าเป็นมนุษย์เป็นผู้เป็นคนเหมือนเราท่านๆแต่จิตใจนั้นมืดมิดติดตาไม่ยอมรับคำว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์ไม่ผ่านเลยมีแต่ความเชื่อไปทางฝ่ายต่ำโดยฝ่ายเดียวมีเรียกว่าปัทถะปรมะเรียกว่าคนหมดคุณค่าหมดราคาอะไรเป็นเงื่อนต่อที่จะมีคุณค่าต่อไปไม่ได้แล้วประเภทนี้พระพุทธเจ้าก็เรียกว่าชักสะพานสอนไม่ได้เหมือนคนไข้ที่เข้าหาหมอในโรงพยาบาลหมอก็เพียงรักษามารยาทแห่งการรักษาไว้เพียงเท่านั้นแต่จะให้เกิดผลประโยชน์จากการรักษาประเภทใดๆด้วยยาชนิดใดนั้นไม่มีแล้วมีคนประเภทนี้ก็เทียบเขียนนั้นเหมือนกันนี่แหละที่ว่าพรหมาจโรกาที่พระพุทธเจ้าทรงนะที่ท้าวมหาพรหมารัตนาพุทธเจ้าแล้วก็ทรงเรียนญาณดูสัตว์ประกอบกันกับคำที่ว่าท้าวมหาพรหมารัตนาว่าผู้มีมนต์ถิ่นเบาบางสามารถที่จะยึดเอาอัตธรรมผู้ที่เจ้าทรงสั่งสอนนี้เป็นประโยชน์ทรงกระทำถึงขั้นเลอเลอยังมีอยู่แม้ไม่มากบนโลกมนุษย์เราพระองค์จึงทรงเรียนญาณดูสัตว์โลกแล้วก็ได้บุคคลประเภทที่จำพวกนี้ขึ้นมาจึงได้สอนประคนสามประเภทคือประเภททุคติตันอยู่วิปติตันอยู่เนยยะสามประเภทนี้อยู่ในข่ายแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าที่จะลื้อฟื้นหรือที่จะผลสัตว์โลกเหล่านี้ให้พ้นจากทุกข์ได้เป็นลำดับต่างๆส่วนประเภทที่สี่นั้นเรียกว่าปล่อยชักสะพานไปไม่มีความหมายอะไรเลยนี่แหละพวกเราทั้งหลายก็ให้นำธรรมเหล่านี้มาชั่งในน้ำใจของเราว่าเวลานี้เราเป็นคนประเภทไหนเพราะเราเป็นชาวพุทธหรือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระจังที่เปลี่ยนวาจาพร้อมกับการขอศีลเมื่อตะพูดนี้ว่าติทะระเนนะสหะนะมายังพันเตติทะระเนนะสหะข้าพเจ้าทั้งหลายขอมาศีลสมาทานศีลพร้อมกับการถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะของตนมีเราชาวพุทธถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ขอให้นึกน้อมธรรมะนั้นเข้ามาพิสูจน์กับใจของเราว่าเวลานี้ใจของเราเป็นอย่างไร อยู่ในประเภทภูคติกันอยู่พร้อมที่ยอมรับอัตธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าสู่ใจและลองลงมาก่อนจะปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าและพร้อมที่จะปฏิบัติตะเกียกตะกายด้วยการสร้างคุณงามความดีการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการเจริญเมตตาภาวนาอบรมจิตใจของตนให้มีความสงบร่มเย็นก็ดีมีความพร้อมภายในใจเสมอที่จะปฏิบัติดำเนินตามพระพุทธเจ้าด้วยการอบรมตนเองโดยทางที่ทรงสั่งสอนไม่จะร้อยยังมีให้เอามาพิสูจน์ตัวเราเองแล้วในคนเดียวนั้นก็ให้แยกเป็นประเภทบางวันมันมืดตื้อภายในจิตใจไม่อยากฟังอัตธรรมไม่อยากสนใจในอัตในธรรมเลยมีแต่สนใจกับความโลภความโกรธราคะตัณหาซึ่งเป็นกิเลสไปขอไม่เห็นตอนนั้นนี่ก็เรียกว่าขณะนี้จิตของเรามันกำลังเป็นปัฏฐะปรมะจะไม่ยอมรับบุญรับบาปมันจะรับแต่ที่เดือดตัณหาซึ่งเป็นตัวฟืนตัวไฟเผาไหม้ตัวเองเท่านั้นก็ให้รีบสกัดรัดกั้นความคิดอย่างนี้อย่าให้มีในตัวของเราปัดออกแล้วนำธรรมเข้าสู่ใจคือมีความรักอัตรักธรรมประกอบคุณงามความดีมีอิริโอตตัปปะภายในใจของเราเนี่ยถ้ากิเลสประเภทนี้เกิดขึ้นมือมาในขณะนั้นเรียกว่าเราเป็นปัจฉาปรมามันจะทำให้เรามืดเข้าบอดไม่มองเห็นมีแห่งธรรมเราก็รีบเอาธรรมเข้ามาเปิดมันให้มีความวิริโอตัปปะสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมต่อความทุกข์ประเภทนี้ทันทีทันใดแล้วเราก็จะแยกตัวได้นี่เรียกว่าเราอบรมตัวของเราอย่างนี้เป็นประเภทที่หนึ่งที่สองที่สามนี่อยู่กับเราคนเดียวส่วนมากมักจะไปอยู่ประเภทที่สามมากกว่าประเภทที่หนึ่งที่สองสอนก็ไม่ค่อยยากลำบากนักตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติด้วยตั้งหน้าอย่างความเชื่อของมันถ่ายความโอ้พอใจการให้ทานก็พอใจเชื่อบาปเชื่อบุญว่าการให้ทานไปนี้จะเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตนโดยแท้การรักษาศีลก็เป็นสมบัติอันมีคุณค่าอันสูงส่งแก่ตนโดยแท้ตลอดการคิดจักภาวนาการอบรมจิตใจนี้ยิ่งเป็นผลเลิศเลยแก่จิตใจของเราเรามีความรักความเคารพเรื่องใจตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าประเภทที่ควรจะก้าวเดินเพื่อความพ้นทุกข์ได้จะอีกขณะหนึ่งจิตใจของเรามันฉุดมันน่าเราลงทางต่ำการให้ทานกับการเป็นความเจริญขี่เหนียวมาถึงเจ้าอำนาจบาทหลวงครอบกระเป๋าเงินเราไว้เงินมีอยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่มันก็ล็อกกุญแจเอาไว้แล้วไปฝากธนาคารมากน้อยเพียงไรมันก็ตามไปล็อกกุญแจเอาไว้ขึ้นชื่อว่าจะทำบุญให้ทานนี้บาทหนึ่งไม่ยอมให้แต่จะนำไปทะเลถลายด้วยอำนาจของกิเลสนั้นเอาไปเถอะเปิดไว้แล้วทั้งกระเป๋าในตัวของเราทั้งธนาคารมีจำนวนเท่าไหร่แล้วเปิดไปเรียบร้อยแล้วเอาไปเถอะเอาไปเถอะถ้าเอาไปเพื่อความโลภเพื่อราคะตัณหาเพื่อไปสร้างความชั่วช้าหลังตามใจที่ชอบแล้วเอามีเท่าไหร่ถึงไหนถึงกันนี่เรียกว่าประเภทปัจฉาปรมาภิเท่ากันเท่าแย้ประเภทระยะที่จะพยายามที่เราดำเนินด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนามานั้นให้ย่อลงไปแม้ตัดทอนลงไปถึงขนาดที่เจ้าอำนาจใจคือความตั้งจิตแล้วมันไม่ยอมปล่อยวางเลยเงินบาทเดียวกรรมแล้วกรรมเล่าเงินสมัยปัจจุบันนี้ยิ่งเป็นเงินกระดาษกำแล้วกำเล่ากำไปกำมาเลยเงินเลยกลายเป็นน้ำไปหมดเพราะเหนื่อมือพุกเข้ากับเงินกลายเป็นกระดาษเปียกไปหมดเลยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนี่คือตัวหนีทีเดียวตัวปัจฉาปรมา ไม่ยอมรับบุญรับกุศลจะยอมรับตั้งแต่บาปแต่กรรมความมืดหนาสาหัสเป็นอย่างเดียวมีความตนีนี่เป็นสำคัญมากถ้าเป็นอย่างนี้แล้วให้รีบแกะทันทีเอาแกะกันรบกันมีเงิน1บาทวันกิเลสมันจะเอาไปหมดทั้ง1บาท100บาท 1,000 บาทกิเลสมันจะเอาไปถลุงหมดเราแยกแย่งกันเอา1บาทเราจะต้องให้ได้50บาท100บาทเราจะให้ได้50บาทหรือไม่ได้มากกว่านั้นจะได้4บาทก็ตามขอให้เป็นส่วนได้ของเราเพื่อทางขานทางกุศลนี่เรียกว่าแย่งกันกับความตนีทีเดียวแย่งไปแย่งมากำลังวังชาแห่งความเสียสละของเราที่ไปแย่งกิเลสตัวตนีนี้ก็มีหนาแน่นขึ้นมาขึ้นมาการให้ทานก็ค่อยง่ายขึ้นง่ายขึ้นกิเลสอ่อนมือลงไปแล้วแกะเงินออกจากมือกิเลสสุดท้ายก็เป็นมือแบไปเลยมีเท่าไหร่อยากทำบุญให้ทานมีน้อยจนไปที่มีอยู่เวลานี้ไม่สนใจที่เราอยากให้ทานนี่เรียกว่าทำเปิดทางให้เราเพื่อเป็นในญาติที่จะหลุดพ้นไปโดยลำดับตามพระพุทธเจ้าได้แล้วก็ยิ่งเปิดทางให้ทานหนาแน่นขึ้นมาการรักษาศีลก็เหมือนกันเช่นที่แรกมันขัดมันขวางเหมือนกรงหมาใส่ขนมันร้องหนักหนักหนักกรงหมาใส่ขนเพราะหมาไม่ชอบขนเหมือนคนไม่ชอบศีลนั่นเองดูงใส่ศีลใส่ธรรมนี่ร้องหนักหนักหนักหนักหาเรื่องอย่างนั้นหาเรื่องอย่างนี้จนได้หนีฝนไปจนได้ไม่ยอมกลับฝนฝนนั่นเป็นน้ำที่สะอาดถ้าล้างบ่ว่าแต่ฝนถ้าล้างหมาก็สะอาดได้แต่หมามันไม่ยอมอาบน้ำคนก็ไม่ยอมทำความสะอาดแก่ตนด้วยการอาบน้ำต้องมอมแมมด้วยความตนีเหนียวแล้วไปที่ไหนดำปื้อดำปิดไปหมดมีแต่ความตนีเหนียวบีบบังคับหัวใจการให้ทานมันก็ไม่อยากทำการรักษาศีลมันก็ไม่อยากทำยิ่งให้การภาวนาด้วยแล้วนะเหมือนจูงคนเข้าไปสู่ตะแลงแกงที่ฆ่าอิสระอาหารชีวิตนั่นแหละเป็นยังไงเราวาดภาพกดขึ้นมาคนที่ถูกจะถูกประหารชีวิตนั้นถูกเขาจูงไปเป็นยังไงมีลักษณะท่าทางใหม่ที่ยาท่าทางเหมือนหนึ่งว่ายังเหลือแต่ลมหายใจร่างกายทุกส่วนนี้ท้อโหลเปื่อยแห้งเป็นคนตายทั้งเป็นไปแล้วข้อความเสียใจสุดความไม่พอใจนี่เวลากิเลสมันถึงบังคับไล่เข้าห้องพระให้ไหว้พระสวดมนต์มันก็เหมือนกับโยงคนเข้าไปสู่ที่ฆ่าดีไม่ดีคนที่เข้าไปสู่ที่ฆ่านั้นเขาไม่ร้องนะแต่เรานี่จะร้องขึ้นมาแหมเหนื่อยมากนะวันนี้นะไปงานมาทั้งวันยังจะต้องไหว้พระสวดมนต์แหมเหนื่อยมากเลยนะปนเนี่ยจะเข้าไปสู่ห้องพระเหมือนจะเข้าไปสู่ที่ข้าที่จะแหลงร้องแง่แง่ด้วยความยุ่งยากฝังมองด้วยความวุ่นวายหน้าที่การงานการงานทั่วโลกธาตุนี้ประมวลมาเข้าสู่ความเป็นอุปสรรคในการไหว้พระอย่างเดียวกันหมดนี่เรียกว่ามันผิดมันกันมันไม่ให้เราไหว้พระเพราะเรามันต้องถูกเปิดไปความขี้เกียจขี้ค้านความที่เอาการงานทั้งหลายมาอวดมาอ้างนั้นสิ่งนี้มีความวิสุทธิพิเศษวิโสอะไรเพราะเราไปบำเพ็ญคุณงามความดีไปว่าพระไหว้พระสวดมนต์พวกความสงบร่มเย็นแก่ใจคำจะได้มีในใจจะเป็นความก็เกิดเลื่อนเลือดสติจารีทำไมไม่มีคุณค่าจะมีคุณค่าตั้งแต่การวุ่นวายกับหน้าที่การงานตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายไม่มีสิ้นสุดนั่นเหรอให้ตั้งปัญหาถามผู้ของอย่างนี้ทันทีแล้วทางเข้ากราบไหว้พระก็จะโล่งขึ้นมาการสวดมนต์สวดพรก็จะเต็มบทเต็มบาทไม่ขาดวักขาดตอนหลงหน้าหลงไหลเพราะที่เด็กมันลากหูไปถึงแนวทางของมันการภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆของเราก็จะได้สะดวกจิตใจก็สงบร่มเย็นคือการภาวนานี้เป็นการอบรมจิตประมวลเหตุการณ์ที่จิตสร้างขึ้นตั้งแต่ขณะตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งวันเวลาเข้าห้องพระ มีแต่เรื่องความยุ่งเหยิงวุ่นวายมันสร้างอยู่ที่หัวใจเราทุกคนทุกคนนั่นแหละเวลาเราเข้าห้องพระเราก็เพื่อจะสงบอารมณ์วุ่นวายเหล่านี้เอาอารมณ์แห่งธรรมเป็นสารส้มแปลงลงไปที่น้ำขุ่นหัวด้วยความคิดความคิดต่างๆนั่นให้มันไปใสสะอาดตะกอนก็ค่อยนอนก้นลงไปนอนก้นลงไปพุทโธเด่นขึ้นเด่นขึ้นภายในใจด้วยความมีสติใจของเราจะค่อยสงบเย็นลงไปเย็นลงไปความสง่างามความแปลกประหลาดภาพประทับจันทร์ก็เริ่มปรากฏขึ้นที่ใจของเราใจของเราทีนี้เป็นหลักฐานนั้นสำคัญความเชื่อมั่นในการภาวนาฟังลึกเป็นลำดับเพราะผลแห่งการภาวนาเป็นความเลิศเลอฝังใจมากทีเดียวต่อจากนั้นไปผู้นั้นจะมีความขยันหมั่นเพียรในการเจริญเมตตาภาวนานี่เป็นผลให้เกิดแก่เราพี่น้องเราทุกท่านเป็นอย่างมากขอให้พากันที่เจริญมากมีหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคนสี่จำพวกประเภทสุขติตันยูเนยวิปจิตันเนยเนยยะปะทะปรมะสี่ประเภทเราอยู่ในจำพวกสามจำพวกแต่จำพวกเนยยะกับปะทะปรมะนี่มันมักขัดมักแย้งมักต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาเวลาเราจะสร้างคุณงามความดีนี่ปะทะปรมะคือกองทัพเองมันเข้าผิดเข้าขวาไม่สร้างความประเภทใดๆก็ตามทานมันก็ไม่อยากให้ทานรักษาศีลไม่อยากให้ศีลปัดออกปากออกไล่เข้าวัดมันวิ่งเข้าป่าหาลงผ้าลงบาไปทุกอย่างทุกคนอยู่กลางขนาดขันต่อสุรายาเมามันไล่เข้าไปหมดมันไม่ไล่เข้าไปวัดไปวานะประเภทปัฏฐะปรมะมันจะไล่เข้าไปแบบนั้นจากนั้นจะไล่กับหาหญิงสาวไล่กับหาชายอะไรสิราคาตัณหามันไล่เขาปอกเขาสอยให้คนเป็นบ้าดูนักดูหมาเดือนเก้าเดือนสองขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวมีประเภทปะทะปรมะราคาตัณหาก็แก่กล้ามีเมียคนแล้วมันพอใจถ้าได้สองเมียจะดีหนักฟังเนี่ยกิเลสมันก็ได้สองเมียจะดีสามเมียจะดีที่นี่ก็ว่าคาบเมียเต็มโลกแล้วเอามาดูที่หน้ามันจะเป็นดังที่เราวาดภาพได้ไหมมันจะดีจริงๆหรือเอามาเพียงคนเดียวมาทดลองดูก่อนเป็นยังไงเนี่ยแม่อีหนูนั่งอยู่ข้างหลังนี่นะแม่บ้านนั่งอยู่ข้างหลังแล้วให้ไปจูงมืออีหนูเข้ามาผ่านมาหาแม่นี่ถามเมียข้างหลังนี้แล้วจะเป็นยังไงเหตุจะเกิดขึ้นยังไงบ้างหญิงคนนั้นก็จะหน้าผากแตกหัวของตนก็จะหน้าผากแหลกไปเลยนี่ผลของมันเป็นยังไงเนี่ยที่เหลือตัณหามันหลอกมาว่าดีนะดีนะพอได้เข้ามาเพียงคนเดียวเท่านั้นมาทดลองกันดูก็ได้เรื่องหน้าแตกทั้งสองคนหญิงที่เข้ามาก็หน้าแตกหัวของตนเองก็หน้าแตกเพราะว่าข้ามเอาที่นี่ผู้หญิงก็ไปหาผู้ชายมาอีกได้ผัวคนหนึ่งยังไม่ดีได้สองคนน่าจะดีเอามาอีกก็มาอีกยิ่งนี่ยิ่งผัวนี่ยิ่งเป็นผู้ชายด้วยถ้าเป็นหลวงหลวงตาบัวนี่พอก้าวเข้ามาบริเวณบ้านเท่านั้นล่ะไม่ทราบว่าค้อนหรือไม้หลวงตาบัวจะหลุดเบื่อทีหน้าผากผู้ชายคนนั้นจะแตกทันทีแล้วก็มาไปหน้าผากเมียตัวเองเผาศพมันทั้งสองคนเลยแต่นี่นับว่าดีหลวงตาบัวไม่ได้บวชไม่ได้มีลูกมีเมียเหมือนโลกทั้งสารเรื่องไม่ได้ฆ่าคนให้เห็นประจักษ์อย่างนี้เป็นยังไงความหวงกันอะไรจะรักอะไรจะถึงจะหวงมากยิ่งกิเลสยิ่งกว่ากิเลสหัวหวงเมียเมียหวงหัวใครมายุ่งไม่ได้อะไรไปเถอะมีไปเถอะไม่สนใจไม่สำคัญแต่เรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องเมียนี่เป็นหัวใจที่รักสมหวังมากที่สุดไม่ว่าฝ่ายผู้หญิงไม่ว่าฝ่ายผู้ชายเงินทองของทองเข้าภูเขาเอาจบไปจ่ายไปมาได้เสียไปไม่เป็นไรแต่ผัวของเรานี่ทองเท่าภูเขาเอาทองมาแลกไม่เอาเนี่ยเมียของเราคนนี้ก็เหมือนกันอีกนี่คือความรักความสมหวังของเรา
2: เมื่อต่างคนต่างรู้จักใดกันอย่างนี้ตามธรรมของพระพุทธเจ้าท่านให้ลงในความพอเหมาะพอดีว่าให้มีผัวเดียวเมียเดียวเพราะเธอทั้งหลายนั่นน่ะกำลังเป็นบ้าอยู่ในกามกิเลสจะให้รักตัดขาดสะบั้นไปเหมือนผู้สิ้นกิเลสแล้วมันเป็นไปไม่ได้จึงต้องวางธรรมะลงให้เป็นขอบเขตพออยู่กันเป็นสุขสงบตายใจอบอุ่นต่อกันได้ผัวกับเมียอยู่ด้วยกันเป็นผาสุขร่มเย็นเพราะความซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน มีความฝากเป็นฝากตายได้มากได้น้อยเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันพึ่งเป็นพึ่งตายกันตลอดไปด้วยความผาสุขร่มเย็นเพราะศีลธรรมได้แก่ผัวเดียวเมียเดียวไม่มีใครเข้ามาแทรกซึ่งเป็นตัวภัยทั้งนั้นไม่เข้ามาแทรกทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายฝ่ายผัวฝ่ายเมียต่างคนต่างรักต่างคนต่างสงวนกันตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี้นามที่ท่านแสดงออกมาก็เรียกว่ากามมาขุนคือกามเป็นขุนต่อครอบครัวเย่าเดือนผัวเมียอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกลูกเต้าล้านเหลนมีความผาสุกเย็นใจทั่วหน้ากันนี่คือศีลธรรมเข้าครอบเข้าเป็นเขตเป็นฝั่งเป็นฝาให้ปฏิบัติตัวเองอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราชาวพุทธจึงต้องการเราต้องการความสงบร่มเย็นในตัวของเราไม่ได้มากก็ขอให้ได้ทำข้อนี้ไว้เป็นหลักความประพฤติของเราระหว่างสามีภรรยาอย่าให้แค่ว่าคลาดไปได้อย่าให้ผิดเพี้ยนไปได้จะเป็นเฟืองไฟเผาไหม้ตัวเองนี่เราพูดถึงเรื่องกิเลสตัณหาเราละมันไม่ได้ก็ขอให้เอาธรรมพระพุทธเจ้ามาช่วยกำกับรักษาเพราะธรรมดาของกิเลสตัวนี้ลุกลามมากหน้าด้านที่สุดคือกามกิเลส ไม่มีตัวใดที่จะมืดหนาสาหดไม่รู้จักสูงจักต่ำไม่รู้จักดีจักชั่วไม่รู้จักบุญจักบาปยิ่งกว่ากิเลสคือกามตัณหานี่มันครอบในหัวใจใครแล้วหมดคำว่าบุญว่าบาปคำว่าสูงว่าต่ำว่าพ่อว่าแม่ว่าพี่ว่าน้องว่าเพื่อนมิตรสหายไม่มีมันเป็นไปได้หมดเหมือนไฟได้เชื้อเชื้อนั้นขอไฟนั้นขอให้มีเชื้อใสเข้ามาเถอะเป็นลุกลามทันทีทันทีกามกิเลสนี่คือตัวไฟที่สอดแสวงหาเชื้ออยู่ตลอดเวลาจึงต้องปัดป้องมันออกอย่าให้มันเข้ามายุ่งเชื้อเหล่านั้นเชื้อเผาผลาญครอบครัวเย่าเรือนผัวเมียให้แตกกระจัดกระจายแล้วสำลักสายไปจึงต้องตัดออกให้มีเพียงอันเดียวผัวเดียวเมียเดียวให้อยู่ด้วยกันเป็นผาสุกพึ่งเป็นพึ่งตายตลอดถึงการสร้างคุณงามความดีก็ไม่ขัดไม่แย่งกัน ให้ต่างคนต่างปฏิบัติอย่างนี้เป็นเรียกว่าสร้างบารมีเรียกว่าคู่บารมีกันแล้วก็ต่างคนต่างสร้างคุณงามความดีวิถีทางเดินของคนผู้มีคุณงามความดีด้วยกันเคยเป็นผัวเป็นเมียมาอย่างใดด้วยอำนาจแห่งการสร้างคุณงามความดีย่อมเป็นบุพเพนิวาสชาติต่อไปที่จะสัมผัสสัมพันธ์เป็นผัวเป็นเมียเป็นคู่สร้างบารมีกันต่อไปไม่มีสิ้นสุดจนถึงวิมุตติพระนิพพานด้วยกันเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ากับพระนางมัตสีกับพระนางผิดพาท่านทรงปรารถนาด้วยกันว่าขอเป็นพระพุทธเจ้าพระนางผิดพาก็ขอตามรองฝ่าบาทฝ่าพระบาทไปโดยลำดับขอเป็นผู้คู่บารมีพึ่งเป็นพึ่งตายจนถึงจุดสุดท้ายขั้นผลตกทอดมาเป็นเวลาสุดท้ายพระนางผิดพาก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาโดยสมบูรณ์นี่คือต่างคนต่างไม่ขัดแย้งซึ่งกันในการสร้างคุณงามความดีอย่าขัดอย่าแย้งกันผัวยินดีให้ทานเมียอย่าขัดอย่าแย้งเพราะเป็นทางที่ถูกที่ดีเมียจะทำบุญให้ทานผัวอย่าขัดอย่าแย้งเพราะเป็นทางที่ถูกที่ดีให้ต่างคนต่างทนุถนอมน้ำใจกันเข้าสู่ธรรมด้วยกัน แล้วคุณงามความดีก็จะสืบเนื่องให้เป็นบุพเพนิวาสต่างคนต่างสร้างบารมีร่วมกันไปร่วมไปเมื่อวาสนาบารมีแก่กล้าแล้วสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ด้วยกันเพราะความดีนี้จากความรู้ความเห็นอันเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันทำอย่างเดียวกันย่อมไปได้ด้วยกันนี่หลักแห่งธรรมที่เข้ามาประกอบกับกิเลสตัณหานี่บังคับบัญชามันไว้อย่างนี้เราก็จะมีเป็นความสง่าราศีแก่ตัวของเราวันนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรพอขึ้นมาก็เริ่มศีล5กันเลย แล้ววันนี้เป็นวันมหามงคลของพี่น้องทั้งหลายชาวนครราชสีมาเราพร้อมกับต่างจังหวัดคือจังหวัดที่ใกล้เคียงที่ก็ต่างท่านต่างมาสร้างบารมีมหากุศลเพื่อองค์ชาติไทยของเราพร้อมหน้ากันโดยถือเจ้าคุณพุทธเป็นองค์ประธานในการสร้างกุศลครั้งนี้คือเป็นวันครบรอบ100วันของท่านท่านเป็นผู้สร้างคุณงามความดีมาจนเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดจิตใจประชาชนทั้งหลายให้รับความร่มเย็นจากบารมีของท่านเมื่อท่านสิ้นลงไปแล้วเราทั้งหลายก็สืบต่อขั้นแหลงด้วยการสร้างคุณงามความดีอุทิศถวายท่านท่านจะรับหรือไม่รับเป็นเรื่องของท่านแต่คุณงามความดีที่เราสร้างลงไปนั้นเป็นของเราโดยตรงโดยตรงและพร้อมกับวันนี้ก็ได้สมทบการช่วยชาติบ้านเมืองขึ้นมาบวกกันเข้านับว่าเราได้สร้างมหากุศลทั้งสองทางคืออุทิศส่วนกุศลที่บำเพ็ญมาแก่ท่านเจ้าคุณพูดด้วยแล้วสร้างมหากุศลเพื่ออุ้มชาติไทยของเราขึ้นมาด้วยนับว่าเป็นมหากุศลอย่างล้นพ้นในวันนี้หลวงตาเองจึงขอบคุณกับพี่น้องทั้งหลายสมเจตนาที่หลวงตาได้พยายามนำตนออกมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายตั้งแต่เริ่มแรกมาจนกระทั่งบัดนี้ก็นับว่าร่วม2ปีเข้ามาแล้ว นี่พยายามตะเกียกตะกายที่สุดแล้วสำหรับชาติไทยของเราด้วยความพยายามของหลวงตาสำหรับหลวงตาเองแล้วไม่มีอะไรก็เคยได้เรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบแล้วในคราวที่มาเทศงานคราวที่แล้วนั้นก็ได้ประกาศภูมิหลังให้พี่น้องทั้งหลายทราบตัวกันแล้ววันนี้ก็อาจจะเพิ่มเติมบ้างเล็กน้อยที่คิดว่าบรรดาท่านผู้ไม่เคยได้ยินได้ฟังคำของหลวงตาที่ประกาศภูมิหลังนี้ก็อาจจะได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นการเสริมต่อบารมีเป็นคติเครื่องเตือนใจตนเองให้ได้กระเตื้องตัวขึ้นมาเพื่อสร้างคุณงามความดีและเป็นประโยชน์แก่ตนทั้งชาตินี้และชาติหน้าต่อไปหลวงตาจึงอาจจะได้เปิดภูมิหลังให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าความเป็นมาเป็นอย่างไร เริ่มต้นตั้งแต่หลวงตาออกมาอุปสมบทนี้ก็สร้างตนมาเป็นลำดับลำดาไม่มีอะไรต้องติเรื่องศีลเป็นความครบบริสุทธิ์บริบูรณ์อบอุ่นภายในตัวเองแม้จะเรียนหนังสืออยู่ก็ไม่เคยมีเจตนาล่วงเกินศีลข้อใดด้วยเจตนาอันลามกมีความอบอุ่นในศีลตลอดมาพอก้าวออกทางด้านปฏิบัติแล้วก็พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกรุณาอย่าพูดอย่าว่าพูดหนักพูดเบาพูดอย่าพูดโลนอะไรเราจะพูดตามหลักความจริงให้พี่น้องทั้งหลายฟังว่าตั้งแต่ออกทางภาคปฏิบัติเรียกว่าฟัดกับกิเลสนี่ให้ถึงใจกับกิเลสมันเป็นตัวหยาบโลนจึงต้องบอกฟัดกันนี่ละธรรมกับกิเลสต่อสู้กันจึงเรียกว่าฟัดกันไม่ใช่หยาบใช่โลนเพราะกิเลสมันหยาบโลนอยู่แล้วธรรมต้องใช้หมัดหนักๆเรียกว่าฟัดกันกับกิเลสตลอดเวลา หาความสบายไม่ได้เลยเรื่องธาตุขันธ์ร่างกายนี้เรียกว่าถูกทรมานที่สุดถึงขนาดที่ว่าท้องเสียพรรษาได้เพียง10เท่านั้นเนี่ยเราก้าวขึ้นเวทีหลังจากการเล่าเรียนจบตามความมุ่งหมายแล้ว 7,000 ษาพรรษาที่8นั้นเป็นพรรษาที่ก้าวขึ้นสู่เวทีแล้วก็มาพักที่อำเภอจักรลาดกับพี่น้องชาวโคราชของเหล่านี้ซึ่งเคยพักมารวมแล้วเป็นเวลา5ปี เนี่ยพี่น้องทั้งหลายได้เลี้ยงดูหลวงตามาตั้งแต่เป็นพระหนุ่มกำลังศึกษาเรียนตลอดถึงการออกบำเพ็ญพี่น้องทั้งหลายก็ได้เลี้ยงดูมาตลอดเป็นเวลา5ปีนี่หลวงตานี่เป็นหลวงตาโคราชจะผิดไปไหนหลวงตาได้รับการเลี้ยงดูจากพี่น้องทั้งหลายมาเป็นเวลาตั้ง5ปีคนมาได้กินข้าวอยู่ได้หรือ5ปีแม้กระดูกก็ย่อยมีเหลืออะไรติดแผ่นดินให้เห็นเลยลงไม่ได้กินข้าวสักอย่างเดียวนี่จนมากลายเป็นหลวงตาขึ้นธรรมาเทศที่พี่น้องทั้งหลายได้ฟังอยู่เวลานี้ก็เพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่พี่น้องทั้งหลายชุบเลี้ยงชีวิตของหลวงตามานั่นเองจึงได้บำเพ็ญตลอดมาจากนั้นก็ออกจากนี้แล้วก็ก้าวเข้าสู่ป่าสู่เขาเลื่อยไปปีนั้นขึ้นมาจำพรรษาจักรลาโคราชฟัดกับกิเลสอย่างเต็มเหนี่ยวจากนั้นก็ไปหาหลวงปู่มั่น พอถึงหลวงปู่มั่นแล้วก็ไปปรงตกกันที่ตรงนั้นเรื่องความสงสัยในมรรคผลนิพพานมีมากมีน้อยเพียงไรท่านได้ประกาศขึ้นมาอย่างโจ่งแจ้งทอดออกจากหัวใจขึ้นมาสอนเราสมกับเจตนาของเราที่มีอย่างแรงกล้ามุ่งหน้าต่อความเป็นพระอรหันต์เท่านั้นอย่างอื่นแล้วไม่เอาแต่เวลานี้มรรคผลนิพพานยังมีอยู่หรือไม่เรามีความสงสัยในแง่นี้ความเพียรของเราแม้จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยทางด้านจิตใจยังรู้สึกว่าแป้วๆอยู่ไม่เต็มใจเพราะความสงสัยนี้เข้าทำลายเมื่อได้ก้าวเข้าไปสู่หลวงปู่มั่นแล้วท่านเปิดโล่งออกเลยทันที เฮ้อท่านมหามรรคผลนิพพานเหลือขึ้นทันทีนะเหมือนหนึ่งว่าท่านอริยได้จับไว้เรียบร้อยแล้วท่านมหามรรคผลนิพพานเหลือมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนนั่นท่านไล่เข้าไปเลยดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมไม่ใช่มรรคผลนิพพานไม่ใช่กิเลสมรรคผลนิพพานจริงๆกิเลสจริงๆอยู่ที่หัวใจขอให้ท่านฝึกอบรมดัดแปลงแก้ไขเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่หัวใจของท่านซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสและอธรรมอยู่ในคุกเข้าอยู่ด้วยกันนี้ให้กระจ่างแจ้งขึ้นมาทั้งสองทางด้วยความภาคเพียรจิตตภาวนาท่านชี้แจงอย่างเน้นอย่างหนักจนเป็นที่ลงใจว่าเอาละทีนี้ความสงสัยนะมรรคผลนิพพานเราหมดสิ้นไปเรียบร้อยแล้วยังเหลือแต่ว่าเราจะจริงจังตามที่ท่านสอนนี่ไหมทางนี้ก็ตอบกันขึ้นทันทีต้องจริงไม่จริงต้องตายเท่านั้นตั้งแต่บัดนั้นมาหาความสะดวกสบายในความเป็นอยู่ไม่ได้เลยการเป็นอยู่หลับนอนอยู่ด้วยความทนทุกข์ทรมานเหมือนตกนรกทั้งเป็นแต่จิตใจมีความมุ่งมั่นขันต่อมรรคผลนิพพานโดยแต่เดียวความทุกข์ความลำบากมากน้อยเพียงไรจึงไม่ถือเป็นอุปสรรคยิ่งกว่าความมุ่งมั่นของตนให้ได้สมหวังนี่แหละความภาคเพียรฟาดกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่หยุดไม่ยั้งถือท่านหลวงปู่มั่นเป็นร่มโพล่มใสเวลาเกิดข้อข้องใจในอานธรรมสู้กิเลสไม่ได้มาฟิตซ้อมกับครูบาอาจารย์คือหลวงปู่มั่นพอได้กำลังแล้วออกไปฟัดกันได้กำลังแล้วออกไปฟัดกันที่แรกออกไปฟัดกันกิเลสฟัดเราหงายสู้มันไม่ได้เราไม่ลืมจึงมาได้เรียนพี่น้องทั้งหลายทราบตามโอกาสที่ควรจะเล่าให้ฟังนี้ เอาสู้กับกิเลสเอาจนกระทั่งถึงน้ำตาล่วงบนภูเขาตั้งหน้าตั้งตาฟัดกับมันมันฟัดเราซะจนน้ำตาล่วงน้ำตาล่วงคือสู้มันไม่ได้เท่ากับสู้เสือด้วยกำปั้นเสือมันมีอาวุธแพรวๆทั้งเล็บทั้งเขี้ยวทั้งลวดลายของมันครบหมดไอ้เราเท่ากับหนูตัวหนึ่งจะไปสู้กับเสือสู้มันได้ยังไงนี่แหละกิเลสมันฟัดเอาฟัดเอานั่งน้ำตาล่วงอยู่ในภูเขาเครียดแค้นเต็มหัวใจอ้าวกลับมาอบรมจากครูบาอาจารย์ฟิตวิชาใหม่ขึ้นมาแล้วกลับเข้าไปอีกในป่าเนี่ยเขาฟาดกันอีกเอาแพ้กลับมาเอาอีกไม่มีถอยสุดท้ายก็มีแพ้มีชนะกันเพราะการฝึกซ้อมจิตใจเรานี้ไม่มีวันหยุดวันถอยตลอดเวลาโดยถือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเหล่านี้เป็นแม่เหล็กกันสำคัญให้พลังใจอย่างสุดยอดทีเดียวนั่นแหละกำลังใจเข้าต่อสู้กันอยู่ในป่าในเขาความทุกข์ความจนทุกอย่างในการอยู่การกินการหลับการนอนลำบากแสนสาหัสนักโทษในเรือนจำสู้ไม่ได้นะเราทุกข์ยิ่งกว่า

ไม่เคยมีก็ปรากฏขึ้นมาจากจิตตภาวนานั่นเองไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากอะไรสมาธิเป็นที่อุ่นเต็มหัวใจพูดให้เต็มปากว่าใครจะมาโกหกไม่ได้ง่ายๆนะเรื่องภูมิสมาธินี่ว่างั้นเพราะมันเต็มหัวใจอยู่แล้วได้เห็นประจักษ์ในหัวใจนี่เรียกว่าสันทิฏฐิโกรู้ด้วยตัวเองรู้ความจริงแห่งสมาธิประจักษ์กับใจของตัวเองแล้วไม่สงสัยจากนั้นก้าวขึ้นสู่ปัญญาปัญญาฆ่ากิเลสนี้เป็นปัญญาประเภทที่พิสดารมากเกินกว่าที่จะนำมาอธิบายพี่น้องทั้งหลายทราบเราจึงเพียงสรุปเอาเลยว่าเมื่อปัญญาได้มีความสามารถแก่กล้าแล้วกิเลสค่อยถอยทับลงไปถอยทับลงไปความโลภอ่อนลงความโกรธอ่อนลงราคะตัณหาโอนลงเป็นน้ำไปพร้อมๆกันพร้อมกันนี่เรียกว่ากองทัพของกิเลสด้วยอำนาจแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนติ้วไปหมุนติ้วไปสิ่งนั้นนอกจากอ่อนลงแล้วค่อยขาดค่อยหลุดลอยไปหลุดลอยไปสติปัญญาขั้นนี้ก็หมุนตัวเป็นเกลียวเป็นอัตโนมัติคือสติอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติเรียกว่าภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆจะได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ก็ตามไม่มาสัมผัสสัมพันธ์ก็ตามแต่สติปัญญาที่เกิดขึ้นภายในใจนี้จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อฆ่ากิเลสเป็นลำดับลำดาไปจากนั้นก็เชื่อมโยงไปถึงมหาสติมหาปัญญามีความแก้วกล้าสามารถทุกด้านทุกทางศาสตร์กิเลสตัณหาซึ่งมีความรุนแรงเอาเราจนน้ำตาไหลนั้นพังลงไปพังลงไปจนได้คุ้ยเขี่ยขุดค้นหากันด้วยอำนาจของสติปัญญาประเภทหนึ่งมันกันในการคุ้ยเขี่ยขุดค้นนี้แล้วเจอตรงไหนขาดสะบั้นขาดสะบั้นไม่มีสิ่งใดสุดท้ายก็ขาดสะบั้นลงไปจากใจโดยประการทั้งปวงทางสันทิฏฐิโกในธรรมอันสุดยอดแปลว่ารู้เองเห็นเองเนี่ยคำว่าสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองมาตั้งแต่ภาคศีลเจ้าของก็รู้เจ้าของว่าศีลเราบริสุทธิ์สมาธิเรามีมากน้อยเพียงไรก็รู้เป็นลำดับจนสมาธิเต็มขั้นก็เป็นสันทิฏฐิโกรู้ตัวเองเป็นลำดับปัญญาเริ่มไหวตัวฆ่ากิเลสประเภทใดลงได้บ้างก็เป็นสติโกรู้ตัวเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงสติปัญญาขั้นแก่กล้าสามารถสังหารกิเลสให้ขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่เลยเรียกว่าเผาศพกิเลสขาดสะบั้นลงไปในวันนั้นความสว่างกระจ่างแจ้งพร้อมกับคำว่าสันทิฏฐิโกความรู้เองในธรรมชั้นเอกชั้นยอดเยี่ยมชั้นเลิศเลอได้ปรากฏขึ้นพร้อมแล้วกับกิเลสพังลงไปเท่านั้นจากนั้นมาก็ได้ครองธรรมในขณะที่กิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจนั้นเปรื่องว่าฟ้าดินถล่ม เราไม่สงสัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในธรรมจักรกับพระวัตรสูตรเพราะมันเป็นอันเดียวกันแม้เราตัวเท่าหนูมันก็เป็นพยานกันได้ด้วยความจริงเหมือนกันท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับพระวัตรสูตรแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5ว่านาสาสาสีโลกธาตุหมื่นโลกธาตุแปลว่างั้นนะในหมื่นโลกธาตุสร้างกรรมปีสัมปกรรมปีสัมปเวทีมีความสะเทือนสะท้านทั่วถึงกันหมดเลยในหมื่นโลกธาตุนี้อำนาจอนุภาพความสว่างไสวของเทวดาทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอนุภาพของเทวดาใดจะเสมอเหมือนอนุภาพแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วกระจ่างขึ้นมาในเวลานั้นนั่นแปลออกเป็นอย่างนั้น เมื่อมันกระจ่างขึ้นมาภายในใจของตัวเองซึ่งเป็นธรรมประเภทเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันแล้วจะไปทูลถามผู้ใดแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้านี้พูดแล้วก็สาธุไม่กราบทูลหรือไม่ทูลถามท่านให้เสียเวลาเพราะคำว่าสันทิฏฐิโกต้องรู้เองเห็นเองนั้นเป็นธรรมที่ประกาศลงด้วยความเลิศเลอสุดยอดแล้วหากยังไปทูลถามพระพุทธเจ้าอยู่ว่าคำว่าสันทิฏฐิโกให้รู้เองเห็นเองก็ไม่มีความหมายใดเลย

0: ่ก็ไปเจอแล้วประจักษ์ใจเมื่อประหนึ่งว่าแดนโลกธาตุนี่ไหวไปหมดในขณะที่กิเลสตัวกดถ่วงจิตใจมาตั้งกับตั้งกันพาให้เกิดให้ตายเพียงเราคนเดียวนี่การเกิดตายของเราหากว่าเอาประเทศไทยเป็นป่าช้าแล้วนะร่างกายของหลวงตาบัวเพียงคนเดียวนี้ไม่มีที่ใดที่จะเก็บจะวางศพของตัวเองมากไหมพิจารณาสิเพราะมันเกิดมันตายมันเกิดมันตายมาไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายจนกระทั่งปัจจุบันในคืนวันนั้นเป็นวันตัดสินขาดสะบั้นลงไปในระหว่างป่าช้าคือความเกิดตายกับใจของเราที่บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วจากความเกิดตายนี้ประจักษ์กันในวันนั้นนั่นมันก็จางแก้มขึ้นขนาดนั้นแล้วโลกธาตุจะไม่หวั่นไหวยังไงกิเลสมันหนักขนาดไหนฟังสิพอมันขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วโลกธาตุนี่ประหนึ่งว่าไหวหวั่นไหวไปหมดเลยกระเทือนไปหมดนี่หลังจากนั้นแล้วก็ความสว่างจ้าครอบโลกธาตุก็ปรากฏขึ้นในใจดวงเดียวที่เคยมืดบอดมากี่กับกี่กันนี่แหละก็จางแจ้งขึ้นมาโดยไม่ไปทงถามพระพุทธเจ้าเลยเพราะหายสงสัยทุกอย่างนี่เรียกว่าจิตมีความสว่างกระจ่างแจ้งและบริสุทธิ์ครอบโลกธาตุแล้วเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกในเบื้องต้นเกิดความท้อใจนี่ก็เป็นสักขีพยานกับพระพุทธเจ้าได้แม้ตัวเท่าหนูก็ไม่สงสัยตัวเองเวลาทำนี้ได้ปรากฏขึ้นทีแรกจนเจ้าของสะเทือนสะท้านไปหมดเจ้าของเองก็อัศจรรย์ตัวเองว่าเป็นมาได้อย่างไรอัศจรรย์ตัวเองแล้วยังไม่แล้วยังอัศจรรย์พระพุทธเจ้าว่าอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรธรรมนี้เลิศเลอขนาดไหนเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจะไปสอนใครพูดกับใครให้เขาเชื่อให้เขานับถือให้เขายอมรับปฏิบัติตามเป็นไปไม่ได้แล้วนู่นทีแรกมันคิดลงถึงขนาดว่าเป็นไปได้แล้วท้อใจสอนใครพูดให้ใครฟังเขาก็จะหาว่าบ้าไปหมดทั้งโลกทั้งสงสารพอทำประเภทนี้ประพังที่เลยโลกเลยสงสารเลยเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่สัตว์โลกนอนจมกันอยู่นั้นเป็นโลกสมมุติเป็นโลกถังขยะโลกธรรมชาติอันนี้ไม่ใช่ถังขยะเลิศเลอต่างกันอย่างไรเกินกว่าที่จะนำมาสั่งสอนสัตว์โลกให้เขาตำหนิติเตียงโจมตีกันว่าพระองค์นี้เป็นบ้าแล้วถึงต้องมาพูดอย่างนี้ให้ฟังเนี่ยนี่ละความท้อใจ มันเกิดขึ้นในขณะนั้นเกิดความท้อใจสอนใครเขาจะหาว่าบ้าทั้งหมดแล้วก็มาคิดทบทวนไปมาเรื่องความเป็นอัศจรรย์ของตัวเองที่ปรากฏขึ้นอย่างไม่คาดไม่ฝันในขณะนั้นว่าลงถึงขนาดนี้แล้วใครจะรู้ได้เห็นได้แล้วก็ย้อนหน้าย้อนหลังพินิจพิจารณาก็ย้อนกลับมากระทบตัวเองก็เมื่อเห็นว่าธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่เลยโลกเลยสงสารเกินกว่ามนุษย์มนาทั้งหลายจะรู้ได้เห็นได้แล้วเราเป็นเทวดามาจากไหนทำไมเราลึงรู้ได้เห็นได้รู้ได้เพราะเหตุใดมันก็ย้อนถึงปฏิปทาคือสวากขธรรมที่ตรัสไว้เป็นแนวทางมาโดยลำดับจนกระทั่งมาถึงธรรมชาตินี้มีแนวทางต่อเนื่องกันมาเป็นลำดับเนี่ยพออย่างนั้นแล้วก็ทำให้ระลึกรู้อ๋อรู้ได้เรารู้ได้เพราะเหตุใดเราก็เรียนเห็นปฏิปทาของเราที่ดำเนินมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็เมื่อมีปฏิปทามีทางเดินเข้ามามีอยู่แล้วทำไมจะรู้ไม่ได้ทำไมจะเห็นไม่ได้เรายังรู้ได้เห็นได้เขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเขาต้องรู้ได้เห็นได้ไม่มากก็น้อยนี่ก็ลงใจอ๋อเป็นไปได้แม้ไม่มากก็เป็นไปได้นี่แล้วคลี่คลายออกในการที่จะพูดจัดจาแนะนำสั่งสอนใครต่อใครจากนั้นก็แนะนำสั่งสอนโลกด้วยมาดังที่กล่าวมานี้นี่เป็นภูมิหลังของหลวงตาที่ดำเนินตะเกียบตะกายมาเอาชีวิตเขาแลกในการดำเนินแล้วจากนั้นมาก็ประชาชนพระเนนก็เข้าหลุมทำประโยชน์เรื่อยมาตั้งแต่เรื่องสร้างวัดป่าบ้านตาดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้สมบัติเงินทองเข้าของมีมากมีน้อยไม่มีติดเนื้อติดตัวเพราะอำนาจแห่งความเมตตากวาดออกหมดมีเท่าไรกวาดออกเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกแก่สงสาร แก่คนทุกคนจนประเภทต่างๆที่เราจะช่วยเหลือได้เราก็ช่วยเหลือเรื่อยมาเพราะฉะนั้นการสงเคราะห์โลกไม่ว่าคนทุกคนจนทั่วประเทศไทยคือทุกภาคเราได้ทำประโยชน์ทั่วถึงกันหมดมากน้อยต่างกันเท่านั้นตั้งแต่เริ่มสงเคราะห์คนทุกคนจนลงล่ำโรงเรียนสถานสงเคราะห์ที่ราชการต่างๆตลอดถึงก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลมีเท่าไหร่หมดตลอดมานี่แหละจนกระทั่งก้าวเข้ามาสู่ความอัตคัดกสนแห่งชาติไทยของเราซึ่งเราก็มีเมตตาสงเคราะห์อยู่เต็มที่แล้วเราจะนอนใจได้อย่างไรจึงต้องได้ออกมาช่วยพี่น้องทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้วนี่แหละ นี่การเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนั้น เราได้พิจารณาเต็มเนื้อเต็มตัวเราแล้วก่อนที่จะมาเป็นผู้นำจึงได้ออกมาเมื่อออกมาแล้วเป็นยังไงจำเป็นต้องได้อ่านปุ่มหลังเปิดปุ่มหลังให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าการออกมานี้ออกมาด้วยเหตุผลกลไกอะไรเช่นอย่างพระเป็นพระประเภทใดเป็นพระประเภทที่เดินตายมาแล้วสละตายมาแล้วเพื่อทำประโยชน์แก่ตนแล้วก็มาทำประโยชน์แก่โลกนี่แล้วพี่น้องทั้งหลายได้มาบริจาคทำบุญให้ทานเพื่อมหากุศลแก่ชาติไทยของเรานี้จึงสมเจตนากับหลวงตาที่พรีชาพรีชีวิตเพื่อชาติอยู่แล้วเวลานี้เพราะพรีชีวิตครั้งแรกพรีเพื่อฆ่ากิเลสโดยท่าเดียวให้สมมรรคสมหมายถึงจุดที่หมายแล้วก็พรีชีพเพื่อโลกทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งเพื่ออุ้มชาติไทยของเรานี้เป็นการประกาศออกมาอย่างโจ่งแจ้งให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่านี้เราพรีชีพเพื่อประเทศชาติของเราเป็นครั้งที่สองครั้งแรกเราพรีชีพเพื่อฆ่ากิเลสในหัวใจเราเมื่อกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแน่ใจเราหายสงสัยตั้งแต่ขณะนั้นแล้วเรียกว่าเป็นชาติสุดท้ายของเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกดังที่เคยเกิดตายเป็นป่าช้างตัวเองทั่วประเทศไทยนี่หาที่เก็บศพไม่ได้แล้วเราเป็นอันว่ายุติขาดสะบั้นไปเลยยุติขาดสะบั้นไปเลยจะไม่กลับมาเกิดตายอีกต่อไปแล้วประจักษ์ในหัวใจแล้วจึงได้ทำประโยชน์ต่อไปจนกระทั่งถึงได้มาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายเวลานี้เรานำด้วยความเมตตาจริงๆไม่มีการแบ่งสรรปันส่วนจากสมบัติเงินทองเข้าของที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมามากน้อยแม้เม็ดหินเม็ดสายเราไม่เคยมีในหัวใจเราเลยมีเท่าไรเราพยายามเก็บกวาดเข้ามาเพื่อความปลอดภัยโดยเราเป็นผู้ถือบัญชีเองฟังสินะหลวงตาบัวนี่มาถือบัญชีเงินทองมันมีอย่างที่ไหนถ้าเทียบธรรมดาแล้วเป็นไปไม่ได้นะ เพราะเราเองก็ไม่เคยเกี่ยวข้องกับเงินกับทองได้มากน้อยเพียงไรก็สั่งให้ช่วยเหลือโลกเรื่อยๆไปเราไม่เคยกำชับกำชาเข้มงวดกวดขันแต่มาถึงวาระที่เราช่วยชาติไทยนี้เราต้องมาถือบัญชีเงินทองเสียเองเพราะอะไรก็เพราะเพื่อรักษาความปลอดภัยแห่งสมบัติของพี่น้องทั้งหลายไม่ให้รั่วไหลแตกซึมไปไหนเราพยายามรักษาเต็มความสามารถจึงต้องมาถือบัญชีเป็นเจ้าอำนาจเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวเงินทองที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมาในที่ต่างๆนั้นจะมีคณะกรรมการเป็นผู้นับเป็นผู้เก็บเรียบร้อยแล้วมาบอกเราว่าเงินได้จำนวนเท่านั้นเท่านั้นแล้วก็เข้าสั่งให้เก็บทีนี้เราก็เป็นผู้สั่งเนี่ยเพราะเงินเหล่านี้เราเป็นผู้รับผิดชอบบอกเราทุกบาททุกตังค์แล้วว่าจำนวนเท่านั้นเท่านั้นแล้วเราก็เป็นผู้สั่งเอาเงินจำนวนนี้เข้าธนาคารนั้นเท่านั้นเข้าธนาคารนั้นเท่านั้นเท่านั้นตามแต่ที่เราเห็นสมควรที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นบรรดาทองคำก็ดีเงินสดก็ดีดอลลาร์ก็ดีที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมานี้จึงไม่มีอะไรสงสัยว่าจะรั่วไหลแตกซึมไปไหนเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวจึงขอความกรุณาจากพี่น้องทั้งหลายให้ทราบทั่วกันว่าเราดำเนินเพื่อความปลอดภัยแต่ชาติของเราเต็มจัดเต็มส่วนแห่งชีวิตจิตใจและความเมตตาของเรานี่วันนี้พี่น้องทั้งหลายก็มาจากที่ต่างๆได้มาบริจาคเพื่อช่วยชาติของเราหลวงตาจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันอย่างถึงใจอีกด้วยนะ พี่น้องชาวโคราชนี้หลวงตาไม่ลืมนะไม่ลืมจริงๆหลวงตานี่ไม่เหมือนใครนะพี่น้องชาวโคราชชาวนครราชสีมาเหล่านี้เป็นผู้ชุบเลี้ยงชีวิตหลวงตามาตั้งแต่เป็นพระหนุ่มน้อยมาเรียนหนังสืออยู่ที่วัดสุทธาจินดาก็มาเนี่ยเรียนหนังสืออยู่นี่หลายปีมาอยู่วัดสุทธาจินดาพอจากนั้นก็ไปปฏิบัติบำเพ็ญอยู่ที่อำเภอท่าช้างอำเภอจักรานี่ล้วนแล้วตั้งแต่อาหารเครื่องชุบเลี้ยงชีวิตของพี่น้องชาวนครราชสีมาเราทั้งนั้นเลี้ยงหลวงตามาตั้งแต่วันก้าวเข้ามาสู่เขตโคราชของเราจนกระทั่งมาบัดนี้หากอาหารการกินเหล่านี้เราไม่ได้รับจากพี่น้องอะไรอย่าถามถึงเลยว่าหลวงตาบัวตายไปที่ไหนนะไม่เห็นจนกระทั่งกระดูกแต่นี่ทำไมจึงได้มาสนองคุณของพี่น้องทั้งหลายก็เพราะอำนาจแห่งทานที่ท่านทั้งหลายชุบชีวิตของหลวงตาไว้นั่นเองจึงได้มาประกาศธรรมทั้งหลายเป็นการสมณคุณหรือตอบแทนคุณพี่น้องทั้งหลายในวันนี้กรุณาทราบทั่วถึงกันว่าหลวงตาไม่เคยลืมคุณผู้ใดเลยพี่น้องชาวโคราชของเราก็หนึ่งว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของหลวงตาบัวตลอดมาอย่างฝังลึกด้วยนะวัดสารวันก็ดีวัดป่าสัทรวมก็ดีวัดอะไรดอนขวางก็ดีแถวนี้หลวงตาไปเที่ยวอยู่หมดวัดสารทองวัดสุทธาจินดาแล้วเข้าป่าเข้าเขาปากช่องปากแข้งอยู่ในเขตนครราชสีมาเราทั้งนั้นไปที่ไหนพี่น้องก็ได้เลี้ยงดูเลี้ยงดูตลอดมาทำไมเห็นบุญเห็นคุณกันยังไงต้องเห็นอย่างถึงใจนี่แหละจึงขอขอบคุณกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่ชุบเลี้ยงชีวิตจิตใจของหลานอาบัวให้ทำประโยชน์แก่โลกอยู่เวลานี้อย่างถึงใจทั่วหน้ากันนี่เป็นวาระอันหนึ่งที่การแสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบ สำหรับพระเณรของเราก็กรุณาได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ อย่าได้ปล่อยได้ละมรรคผลนิพพานนั้น คงเส้นคงวาหนาแน่นตลอดเวลาเราอย่าไปเชื่อกิเลสที่มันเป็นข้าศึกกับธรรมตลอดมาฟังว่าโลกว่าธรรมมีเป็นคู่เคียงกันมากี่กับกี่กันแล้วคำว่าโลกก็คือโลกของกิเลสนั่นเองธรรมก็คือธรรมระงับดับชะล้างกิเลสนั่นเองจะเป็นอะไรไปมีเป็นคู่เคียงกันมาอย่างนี้ตลอดในที่นี้กิเลสมันจะคอยลบล้างตลอดเวลาเผลอไม่ได้นะกิเลสแล้วบำเพ็ญหยกนี่เพื่อมรรคผลนิพพานมันยังมาลบล้างได้ว่ามรรคผลนิพพานที่ไหนมีไปนอนซะดีกว่านั่นเห็นมันนอนดีกว่าคือการนอนเป็นหมอนเป็นมุ้งนั่นดีกว่ามรรคผลนิพพานไปแล้วเห็นไหมกิเลสมันลบล้างก็เชื่อมันอ๋อถ้างั้นก็พักสักหน่อยพอพักลงไปแล้วหลับครอกตะวันแย่ก้นมันก็ไม่ตื่นเห็นไหมกิเลสหลอกคนเพราะงั้นขอให้พาลูกพาหลานทั้งหลายตั้งอกตั้งใจปฏิบัติศีลเป็นของเราเป็นสมบัติของเราให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรักษาสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นเป็นสมบัติของเราที่เป็นพระซึ่งมีหน้าที่อันเดียวเท่านี้ได้แก่การชำระจิตใจให้หาความดีในตัวของเราเองอย่าไปหาความดีจากนอกๆนานาตับถือตามเสียงอะไรต่างๆนั้นมันใช่ไม่ได้นั่นคือกิเลสหลอกคนกิเลสหลอกคนมันหลอกยังไงวะบวชเข้ามาแล้วก็เบื้องต้นก็เป็นพระแล้วนะนี่นะฮั่นมันดีใจแล้วนะดีใจกิเลสหลอกให้ดีใจจากนั้นเขาก็มาตั้งสมุบใบดีกาให้แล้วสิอาตมาเป็นสมุแล้วนะโยมเนี่ยชื่อความดีไปอยู่กับสมุแล้วไม่ได้อยู่กับตัวเองนะความดีไปอยู่กับใบดีกาแล้วกับกระดาษดินสอใบตราตั้งตราตั้งเขาตั้งให้เป็นสมุใบดีกาพระครูประคันเจ้าฟ้าเจ้าคุณที่นี่ความดีเลยไปอยู่กับนู่นกับตราตั้งนั่นแหละชั้นนั้นชั้นนี้ไอ้ส่วนความดีอยู่กับตัวหรือมีหรือไม่มีนั้นไม่สนใจเลยเอากิเลสมันหลอกไปให้ความดีไปอยู่นู่นอยู่นี่ไปเสียหมดความดีในจิตอย่างแท้จริงไม่มีในหัวใจมีแต่กิเลสสร้างส้วมสร้างฐานสร้างฟืนสร้างไฟเผาไหม้ตัวเองเป็นพระก็เป็นพระนรกเวจีที่ความโลภความโกรธราคะตัณหาเผาไหม้ตลอดเวลาอย่างนี้หาความดีไม่ได้มันไปดีอยู่กับภายนอกที่กิเลสหลอกเสียหมดความดีที่จะสนใจชำระความชั่วที่อยู่ในใจนี้ออกให้กลายเป็นความดีขึ้นมามันกลับไม่สนใจปฏิบัติเลยถืออีกภายนอก เป็นจริงเป็นจังเป็นมากเป็นผลเป็นนิพพานเป็นของเลิศไปยิ่งกว่าความดีภายในที่พระเจ้าทรงสั่งสอนอันนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งขอให้พระลูกพระหลานย้อนเข้ามาสนใจตัวเองดีอะไรก็ตามเถอะเขาตั้งอะไรก็ตามเขาตั้งไปฟากจรวดดาวเทียมมันก็คือลมปากนั่นแหละสมุบัญชีใบดีกาพระครูประคันจงกระทั่งอย่างบ้าหลวงตาบัวเป็นพระราชญาณวิธิโสพลเอาไปไปหลวงตาบัวก็เป็นหลวงตาบัวอยู่อย่างนี้แหละอย่าให้ลืมตัวก็แล้วกันอันนั้นเป็นดีนอกดีในคือดีกับตัวเองอันนี้จะพาไปนรกได้นะถ้าความดีนี่ไม่มีมีแต่ความชั่วสร้างทุกวันทุกวันตัวนี้จะพาลงนรกได้ความดีอันนี้เราเมื่อเราสร้างชำระจิตใจของเราให้ดีแล้วนี่จะพาไปสวรรค์นิพพานพ้นทุกข์ไปได้เพราะความดีภายในไม่ใช่ความดีภายนอกดังที่กิเลสมันหลอกเสกสรรตั้นยออยู่ทุกวันนี้ดีไปหมดอะไรดีไปหมดแต่เจ้าของดีหรือชั่วไม่สนใจดูเจ้าของเลยนี่สิกิเลสหลอกคนโง่ไหมพวกเราโง่หรือไม่โง่ถ้าก็โง่แบบพระโยมก็โยมโง่แบบโยมตั้งชื่อตั้งนามให้ยศธรรมศักดิ์ท่านไหนเป็นบ้าไปกับยศกำนันเจ้าของเป็นบ้าดีไม่ดีได้ยศมาแล้วยังไม่แล้วนะมันทำให้เห่อไม่เยอะให้เยอะหยิ่งจองหองพองตัวแล้วไปหาควงอิสาวด้วยนะมียศถาบรรดาสูงสูงเป็นนายพันนายพลไปแล้วยิ่งมีเมียมากเป็นบ้ามากมากไปท่านกลับมาหาเมียเมียอกจะแตกมันไม่ดูเนี่ยยศนี่คือยศของกิเลสหลอกคนให้จำมาละใครดีแล้วไม่ว่านะนี่เราพูดตามหลักความจริงทำต้องเป็นกลางๆเมื่อดีอยู่แล้วใครจะว่าอะไรก็ว่าไม่ถูกเราดีอยู่แล้วถ้าว่าไม่ดีให้รีบแก้ไขชำระดัดแปลงตนเองว่าดีนอกกับดีในมันต่างกันดีนอกคือดีด้วยชื่อด้วยเสียงด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ด้วยทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของต่างๆนั่นมันคือดีนอกนั่นอาศัยชั่วคราวชั่วคราวถึงเวลาตายแล้วก็หมดค่าไม่มีราคาขาดสะบั้นต่างๆหมดนับแต่ชีวิตลมหายใจขาดดิ้นลงไปสมบัติเงินทองเข้าของชื่อเสียงเกียรติศักดิ์กิตติคุณที่เขายกยอปอปั้นให้โดยลมปากนั้นก็ขาดสะบั้นไปตามๆกันลงนรกเจ้าเป็นเจ้าของเองเพราะเจ้าของไม่สนใจสร้างตัวให้เป็นคนดีให้เป็นคนมีคนดีมาด้วยคุณธรรมของเรานรกง่ายไม่ว่าพระไม่ว่าฆราวาสไม่ว่าชาติชั้นวรรณะยศถาบรรดาศักดิ์ใดก็ตามคนมั่งคนมีคนจนลงนรกได้เช่นเดียวกันถ้าไม่สนใจสร้างความดีสตัวเองนะถ้าสร้างความดีด้วยตัวเองแล้วจะดีอยู่ภายในดีไปไปสวรรค์ได้เลยสมบัติเงินทองก็ขอไม่มีสักตางก็ไปได้เย็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านหาบสมบัติเงินทองก็ของที่ไหนไปสวรรค์ไปนิพพานท่านเป็นบรมสุขพระพุทธเจ้าของเราทุกวันนี้เลิศเลยท่านเลิศเลยด้วยอะไรท่านไม่เลิศด้วยสิ่งที่ลมปากเสพสรรปัญญาว่าดีเหล่านี้ท่านเลิศเลยธรรมที่ท่านพันบรรจุไว้ภายในใจแล้วเต็มหัวใจท่านไม่สงสัยอยู่ไหนดีหมดนี่แหละดีในเป็นอย่างนี้นะให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าอย่าสนใจตั้งแต่ดีนอกจนเป็นบ้าในเวลานี้เมืองไทยเราก็เป็นเมืองกำลังเป็นเมืองเห่อนะเห่อวัตถุนั่นแหละสำคัญมากอะไรก็ดีอะไรก็ดีส่วนภายในเลวขนาดไหนไม่สนใจไม่ใจแล้วผลสุดท้ายจะเป็นดีขนาดไหนตามความเลิศเลอที่เขาเสกสรรปั้นจ่อให้มาดูหัวใจนี่เป็นไฟมันดีที่ไหนหัวใจเป็นไฟทั้งความโลภเผาเข้าไปความโกรธเผาเข้าไปราคะตัณหาเผาเข้าไปที่หัวใจหัวใจมันไม่ได้ไปสนใจกับความเลิศเลอของภายนอกนะมันสนใจกับหัวใจของคนลืมตัวเนี่ยเผาที่ตรงนี้แล้วให้เดือดร้อนต่างๆไปให้แก้ไขตรงนี้เรียกว่าดีในเกิดขึ้นแทนกันเราจะเป็นผู้มีความสุขความเจริญทั่วหน้ากันวันนี้อยากขอขอบคุณกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายมีท่านข้าราชการทั้งฝ่ายทหารตำรวจข้าราชการหน่วยต่างๆซึ่งเป็นลูกของชาติไทยและเป็นลูกชาวพุทธได้ต่างท่านต่างอุตส่าห์พยายามมาช่วยเหลือกันเป็นกำลังวังชาที่จะกู้หนุนชาติไทยของเราให้ขึ้นจังลมเดือดอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าสิ่งใดการช่วยตัวเองแห่งชาติไทยของเราเราอย่าถือว่าใครเป็นเจ้าของใครเป็นกำลังของชาติให้ถือว่าเราคือคนไทยทั้งคนทุกคนความรับผิดชอบเต็มตัวด้วยกันจึงต้องต่างคนต่างช่วยสนับสนุนกันเต็มพลังความสามารถฝ่ายไหนที่มีกำลังวังชามากขนาดไหนให้หนุนกันกำลังวังชาความสามารถของเราเวลานี้ก็มีศาสนาเป็นผู้นำโดยที่หลวงตามหาบัวทุกวันนี้แหละได้นำพี่น้องทั้งหลายคือถ้ามีตั้งแต่ฝ่ายบ้านเมืองอย่างเดียวก็กับคนมีมือเดียวแขนเดียวกำลังวังชาไม่พอต ต้องเอากำลังทางศาสนาซึ่งเท่ากับเพิ่มอีกแขนหนึ่งเข้ามาช่วยกันบ้านเมืองของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปลำดับเพราะทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งชาติทั้งศาสนามีกำลังมังชาช่วยกู้ช่วยหนุนกันเพราะตลอดชาติศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้าที่ไหนก็เหมือนกันต่างคนต่างมีแก่จิตใจช่วยชาติของตนเพราะพระสงฆ์แต่งละองค์ละองค์ที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยนี้เป็นลูกชาวบ้านทั้งนั้นพ่อแม่อยู่ทุกแห่งทุกคนอยู่ในป่าในเขานับตามไร่ตามนาบ้านใหญ่เมืองน้อยมีเป็นแม่ของพระเจ้าพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระไทยเป็นพระสงฆ์ไทยนี้ทั้งนั้นเมื่อพ่อแม่ของเรามีความเดือดร้อนพระสงฆ์ไทยก็ต้องมีความเดือดร้อนตามๆกันเพราะพ่อแม่เดือดร้อนเราจะมาตีหน้าสบายๆได้ยังไงจำเป็นไม่ว่าลูกของผู้ใดพระสงฆ์องค์ใดจะต้องคิดถึงพ่อถึงแม่ถึงบ้านเมืองของตนแล้วต่างคนต่างมาช่วยกันเสียสละเพื่อชาติไทยของเราพ่อแม่ของเราก็จะมีความอบอุ่นพูนผลขึ้นไปเป็นลำดับทั้งเราทั้งชาติไทยของเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะทางบ้านเมืองและทางศาสนามีพระมีเณรเป็นผู้นำนี่แหละเป็นการช่วยกันทั้งสองแขนแล้วจะอุ้มชาติไทยของเราให้ขึ้นอย่างโดยไม่ต้องสงสัยการแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรที่เวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญท
1: ่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาระหว่างป่าช่วยชาติในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับ

ทำเป็นไม่ถอยนั่งจนหัวเข่าโนหัวเข่าโนหลวงปู่สุวัตสุวโจท่านก็ขึ้นเข่าหนึ่งขึ้นเข่าหน้านะวัดเข่าโน

งปู่สุวัฒน์ท่านละสังขารเข้าสู่นิพพาน5เมษายน2445อายุ82ปี61พรรษาที่วัดป่าเขา

ท่านกำลังรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมครับ
1: นั่งตื่นขึ้นมาแล้วอยู่หูดับปิ้งเลยครับข้างๆที่หูเนี่ยก็ดับปิ้งเลยก็นั่งมาเลื่อนลงมาบ้างก็เลยกลายเป็นหูหนวกบ้างไม่หนวกบ้างอะไรพอลำบากลำพังเขาพูดเรื่องหูดีก็ทำให้รู้สึกท่านอาจารย์คำดีนะ
2: ครับ
1: นี่ก็พูดให้ฟังนิดหน่อยนะท่านอาจารย์คำดีว่าท่านพระบูท่านสนองกันมาตั้งแต่สมัยเราเรียนหนังสืออยู่เรียนก็กล่าวเรียนท่านโดยตรงว่ามาเรียนนี้มาเรียนเพื่อจะความรู้วิชาแล้วจะออกปฏิบัติโดยใช่เดียวท่านฟังชัดเจนมากนะนี่เราก็ปฏิบัติอย่างนั้นจริงพอเรียนจบการทำอายุสาแล้วออกเลยนี่เรามาพบท่านมาพบท่านนะสมหามาแล้วว่างั้นนะโอ้ยทำไมต้องพูดมีคำศัพท์คำเกี่ยวหนาผมไม่ลืมนะว่างั้นที่สมหากำลังเรียนหนังสืออยู่แล้วไปฟังเทศน์กรรมฐานที่วัดป่าสารวันนะว่าเรียนได้ตามคำอายุสาแล้วก็จะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียวคณะว่างั้นท่านมหาพูดเวลาเรียนหนังสืออยู่นี่กลับมาแล้วเป็นว่างั้นนะเรียนก็จะเป็นมหาแล้วเข้าปฏิบัตินี่มาพบกันผมไม่ได้ยินเรื่องราวของท่านมหาตลอดเวลาอยู่กับหลวงปู่มั่นว่างั้นนะนั่นจากนั้นมาต่อมาละท่านเป็นความนับถือเมตตาเราจริงๆนะหลวงปู่ความดีทีนี้เราไปขอนแก่นคือขโมยนี้จากหมู่เพื่อนหาอุบายออกมาจากห้วยทรายพระเนินมากเราจะหาอุบายปีกตัวเราเลยต้องบอกว่าจะไปเยี่ยมโยมแม่แล้วว่างั้นนะพระจะมาด้วยกับมาแล้วก็ไปเยี่ยมโยมแม่ไปหาความสงบที่ไหนเนี่ยแก้วงั้นนะตกลงก็มาแล้วเราก็ปั๊บมาหาโยมแม่มาข้างที่โยมแม่นี่สองคืนอังตีหัวตีหัวให้น้องชายไปตีไม่ให้ใครทราบนะไม่ให้ใครทราบเลยสมว่าขโมยนั่นแหละแกก็ยังว่าล่ะน้องยังมึงจนได้อยู่บนรถไฟนี่นะนี่พอไปก็โรงพยาบาลนี่รถไฟขอนแก่นแล้วเข้าไปหาท่านอาจารย์คำดีคือว่าถือฐานคือว่าสามเหลี่ยมนั่นน่ะแต่ก่อนเป็นตรงทั้งหมดนั่นน่ะไม่มีตึกรามบ้านซ่อมอะไรเป็นตรงทั้งนั้นวัดท่านอยู่ข้างในนั้นเราก็ไปหาท่านมีเราย่อๆเลยที่นี่นะเวลาไปพบท่านโอ้ยท่านดีใจมีที่ตอนเช้านะพระทั้งหลายไม่รู้เรามีท่านองค์เดียวรู้ที่มันตอนมันขบขันที่ว่าเราหูดีว่างั้นตัวนี้ท่านก็นั่งเรานั่งอย่างนี้เมื่อพานเรียนแจกอาหารเส้นผ่านเป็นธรรมดาเพราะท่านไม่ดุท่านเรียนก็ต้องมีร่องเป็นธรรมดาท่านเคยยกเรื่องเราขึ้นอยู่เสมอท่านจะอยู่กับท่านมหาบัวนี่ถูกไล่หนีจากวัดหมดเหล่านี้มันไม่อยู่ว่างั้นท่านพูดเรื่อยอยู่ทีนี้เวลามหาบัวไปสักไม่รู้ที่พวกนั้นไม่รู้แล้วก็นั่งท่านนั่งเวลาจัดอาหารอยู่ใจเขาก็ว่าอะไรพอเขาพาท่านจัดอาหารเขาไปหาท่านครับท่านกระซิบรู้เหมือนเสือว่าเงี้ยท่านกระซิบบอกพระจะเล่าหูดีมันได้ยินเนี่ยรู้เหมือนเสือนั่นนั่งนั่นก็ว่าเงี้ยพูดกระซิบนะกระซิบบอกพระพอก้มไปจัดอาหารท่านองค์ไหนเข้าไปท่านจะเป็นผู้องค์ผู้องค์มันรู้ไหมเสือนั่นบ้างนะบอกว่ารู้ไหมเสือว่าวางดีนะว่างั้นนะท่านก็ซื้อบอกเบาๆแต่เราไม่ได้ยินที่เราหูดีเนี่ยท่านก็ซื้อบอกทุกองค์องค์ไหนเข้าไปหาท่านบอกว่านั่นรู้ไหมเสือนั่งอยู่ข้างๆว่าเราก็ฟังใจอยู่ว่าที่พระองค์ไหนออกไปเปลี่ยนมารยาทหมดเลยนะออกไปก็เปลี่ยนมารยาทเพราะท่านบอกว่าเสือรู้ไหมเสือนี่ว่ามีตั้งแต่นั้นมาวันหลังนี่เรียบเลยวันนั้นเรียบไปหมดเลยนะแปลกมากเ คือเขาเรียนรู้กันทั้งวัดเลยที่ท่านพูดถึงเสมอทั้งเมื่อคราวที่มาพบตัวแล้วท่านเรียกไปทั้งวัดวันหลังมาเรียกท่านเปลี่ยนใหม่หมดเลยแปลกเหมือนกันนะท่านกระซิบอย่างนั้นเทศได้ผลดีกระซิบเอาไอ้เราเทศป้ามป้ามไม่เห็นจะเรื่องอะไรไม่รู้หรือว่าเนี่ยท่านกระซิบนะท่านบอกว่ารู้ไม่เสือยังไม่รู้เสืออยู่หรือเนี่ยเนี่ยจบแล้วล่ะเรื่องหูดีท่านแม่ตามากจริงกับเราท่านแม่ตามากจริงๆเนี่ยเราพูดจริงๆเนี่ยแม่ตามากทีเดียวเรายังไม่ลืมที่ท่านไม่ถือองค์ท่านไม่ถือนะท่านถือธรรมเลื่อนเราชมตรงนี้นะท่านถือธรรมเลื่อนนี่ก็มีหมายว่าผู้ใหญ่มาตามส่งท่านไปผ่าตัดที่มาอุดรมาฝากคำพูดมานี่จะออกจากนี้แล้วจะไปกราบท่านอาจารย์มหาบัวเออดีแล้วขนาดดีแล้วให้ฝากคำนะฝากความคิดถึงบุญถึงคุณไปหาท่านมหาบัวด้วยนะท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมาว่านี่นะท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมาว่าท่านนั้นก็รับคำมาก็มาเล่าตามเรื่องโอ้ยทำไมพูดอย่างนี้ล่ะวะเราเคารพท่านสุดหัวใจมันกันดีนะทำไมพูดก็ท่านสั่งมาอย่างนั้นผมก็ต้องพูดตามคำสั่งเนี่ยรัดมาเสือคือท่านไม่ดุใครท่านไม่เคยดุเพราะฉะนั้นพระเนรจึงเป็นธรรมดาในครูบาอาจารย์ไม่ดุก็ไม่ระเวียงระวังบ้างมารยาทตามนิสัยอะไรเหลืองั้นเหรอถ้าอาจารย์ดุก็อย่างว่านะพอไปนั่งอยู่ท่านนั้นเนี่ยเสือรู้ไหมท่านก็สงบหมดวัดเลยเราไปองเดียวเรานี่นะเราไปหาเที่ยวเข้าป่าเข้าไปนู่นไปอยู่อำเภอผู้ทำอำเภอผู้เวียงนี่ไปคนเดียวคนเดียวเราเพราะอยู่กับหมู่กับเพื่อนมันไม่สะดวกสบายมีหาอยู่คนเดียวตลอดมานะเราหมู่เพื่อนลุมเข้าลุมเข้าลำบากลำบนมากสุดท้ายก็เลยหมดทั่วประเทศเขตแดนเลยไม่มีคำพูดนี้แล้วที่ว่าชอบจังหวัดจังหวัดไปอยู่สะดวกสบายนี่ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีไปที่ไหนลุ่มเลยลุ่มเลยเป็นอย่างนั้นแล้วนี่ที่พูดมานี่อ่ะเพื่อท่านหลานได้ยินได้ฟังทำกระจายไปตรงไหนสงบเงียบตรงนั้นดังที่พูดว่าเสือนั่นท่านหมายถึงคำว่าเสือนี่ไม่ได้หมายถึงเสือแบบโลกแบบสารนี่ครูบาอาจารย์องค์อะไรทักก็แล้วแต่เพราะว่าเสือนั่นมีรู้ไหมเสือนั่นระวังนะบอกระวังนะระวังเพียงเท่านั้นเรียบหมดเสืออันนี้หมายถึงเรื่องเสืออัดเสือทำเสือการประพฤติปฏิบัติเพื่อความถูกต้องดีงามนะเพราะว่าไปอย่างนั้นแหละอันถึงจะมาชมพูดอย่างนั้นให้ฟังนี่เสือทำกับเสือโลกมันต่างกันไปอย่างนั้นมาพูดเรื่องหูดีแล้วก็เข้าไปอยู่ในป่านั้นภูเขาอำเภอภูเวียงท่านเจ้าคุณนี่ตามสืบทราบจนได้นะกลัวเราจะหนีจากอุดรว่าเราไปองเดียวโอ้แล้วเราที่นี่ไปแล้วล่ะที่นี่ว่าตามไปให้คนไปตามเรากลับมานั่นฟังที่ไหนท่านเจ้าคุณเนี่ยให้คนไปตามเราเลยมาบอกว่าท่านเจ้าคุณจะพาไปกรุงเทพมันเรื่องอะไรนะไปหาเรื่องเฉยสุดท้ายไปตรวจโรคอย่างนั้นอย่างนี้กลัวเราจะหนีไปจากแถวนี่แหละเรื่องราวไปอย่างนั้นขอให้นำธรรมไปปฏิบัติต่อตัวเองทุกคนนะจะเรียบตัวเองก็จะชุ่มเย็นภายในจิตใจเกี่ยวข้องกับเพื่อนกับฝูงครอบครัวญาติเรือนต่างคนก็จะต่างชุ่มเย็นไว้ใจกันได้ทุกอย่างทำไปที่ไหนกายใจได้เลยทำไม่เหมือนโรคโรคไปที่ไหนเหมือนหอกเหมือนเหลาเหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีไว้ใจกันไม่ได้มีจำนวนมากน้อยเพียงไรล้วนแล้วตั้งแต่ลวงลังของกิเลสเต็มหัวใจแสดงออกมาไว้ใจกันไม่ได้ทั้งต้มทั้งตุ้มทั้งหลอกทั้งลวงทุกแบบทุกฉบับเรื่องกิเลสเป็นอย่างนั้นเรื่องของธรรมนี้ไปที่ไหนตายใจกันเลยไม่ต้องถามเรื่องชาติชั้นวรรณะอยู่ฐานะสูงต่ำไม่ต้องถามเข้าหากันนี่ทำเข้าไปตรงไหนนี่จะลดลงมาเลยทิฏฐิมานะอะไรมีต่อกันลดทันทีเลยมีแต่ความดีซึมซาบเข้าไปเรียบไปหมดเรียบไปหมดอย่างนั้นก็คิดดูที่อย่างวันนี้เป็นวันที่รับพระมากที่สุดหลายชาติละวันนี้เต็มประเทศไหนบ้างเต็มอย่างนี้มี9 องค์หรือเท่าไหร่เวลานี้
2: เก้าองค์ครับ
1: นู่นแหละก็จะเห็นว่าเราก็ไม่รับมากซะก่อนก็เห็นใจแล้วกันพอรับคือชาติมันก็มากอย่างนี้มีชาติชั้นมาหน้าใดมาอยู่ร่วมกันเป็นผ้าพับไว้เหมือนกันหมดเพราะหลักธรรมหลักวินัยตีไว้ให้เสมอกันหมดทุกอย่างไม่ว่าการอยู่การกินการโผล่การฉันการประพฤติปฏิบัติตัวเองมีหลักธรรมหลักวินัยตีแนบไว้เหมือนหนึ่งว่าศาสดาติดตัวไปทุกคนธรรมก็ดีวินัยก็ดีนั่นแหละคือศาสดาของพวกเราทั้งหลายของพระทั้งหลายแทนพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตายไปแล้วธรรมและวินัยนี่แหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราจะถาคตเมื่อเราตายไปแล้วทีนี้เมื่อเรามีธรรมมีวินัยติดเนื้อติดตัวไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะจะสวยงามไปหมดเพราะศาสดาติดไปด้วยติดตัวไปมีนายคือศาสดาธรรมคือศาสดาติดแนบกับตัวไว้กิริยามารยาททุกสิ่งทุกอย่างจะสวยงามไปตามกันหมด ผู้มีศาสดาติดตัวไปพระก็ตามโยมก็ตามโยมก็มีศาสดาตามภูมิของตนเพศของตนก็สวยงามไปตามเพศของคารวะ เพศของพระมียิ่งมีธรรมมีวินัยติดแนบอย่างสนิทด้วยแล้วสวยงามไปหมดไปที่ไหนเข้ากันได้ทั้งนั้นนี่แหละศาสดามีติดแนบอยู่กับกายวาจาใจของพระของคารวะสวยงามไปหมด ถ้าไม่มีธรรมคือศาสดาไม่มีกฎข้อบังคับคือวินัยแล้วเหลวแหลกแหลกแนวแม้แต่พระบวชมาในวัดในวาไปมาอยู่ไม่มีศาสดามีแต่เทวทัตมาแทนก่อความเดือดร้อนให้โลกได้วุ่นวายมากที่สุดไม่มีอะไรเกินศาสนาเพราะศาสนาพระไม่ปฏิบัติตามเหยียบหัวพระพุทธเจ้าแหลกหมดเหยียบทั้งธรรมทั้งวินัยเหยียบไปแหลกไปหมดหาความสงบร่มเย็นไม่ได้นี่คือพระไม่มีธรรมนี้ในเรียกว่าพระไม่มีศาสดาแล้วขนาดเดียวกันมีเทวทัตแทนเข้าไปที่ไหนจึงเดือดร้อนวุ่นวายสมัยปัจจุบันนี้พระก่อความเดือดร้อนวุ่นวายมากที่สุดไม่มีอะไรเกินสมัยปัจจุบันล่าฉานไปหมดทั่วประเทศไทยเรานี่พระที่ก่อความสงบร่มเย็นให้แก่โลกด้วยมาและเวลานี้กลายเป็นเทวทัตแทนที่ของศาสดาแล้วจึงกลายเป็นฟืนเป็นไฟไปที่ไหนก่อเรื่องก่อราวยุ่งเหยิงไปหมดเลยนี่แหละไม่มีศาสดาพระไม่มีศาสดาไม่มีธรรมไม่มีวินัยมีแต่เรื่องเทวทัตคือฟืนคือไฟได้แก่กิเลสทั้งหลายเผาไหม้ไปหมดเลยและเดือดร้อนมากเวลานี้ท่านทั้งหลายทราบไม่ได้หรือดูเอา เราไม่ได้หาเรื่องเราพูดตามเรื่องราวตามหลักความจริงความจริงมียังไงพูดไปตามนั้นพอพูดหนีหลักความจริงไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยพูดต้องพูดตามแบบธรรมหลักธรรมหลักวินัย ให้พากันไปประพฤติปฏิบัติตัวให้มีการฝึกฝนอบรมตนบ้างละดีอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเลอะเทอะเทอะการอยู่การกินไม่มีขอบเขตไม่มีหลักธรรมบังคับตนเองได้เลยการใช้สอยทุกอย่างฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมนี่พวกไม่มีศาสดาไม่มีศาสนาติดตัว กินกับแบบเอาจะตายเขาว่าเลยไม่ว่ากินนอนก็เหมือนกันยิ่งกว่าหมูมันเขี่ยลงในเฉียงเขาหั่นหอมมาเตรียมมาแล้วยังไม่ยอมลงหมูขึ้นเฉียงเขาหั่นหอมกระเทียมมาแล้วเขี่ยลงไปผสมกันไม่ยอมลงยังหลับข้ออยู่บนเฉียงเฉียงคืออะไรหมอนนั่น อย่างนี้ไม่มีแบบไม่มีฉบับไม่มีการฝึกฝนอารมณ์ตนเองการอยู่การกินการใช้สอยให้รู้จักประมาณอย่าฟุ้งเฟ้อเวลานี้เมืองไทยเราเลอะเทอะที่สุดแล้วยิ่งมีโรงงานมาตั้งในเมืองไทยเรามากๆนี่ไปที่ไหนเห็นแต่เครื่องของโรงงานทั้งนั้นเต็มเนื้อเต็มตัวเราของที่เป็นฝีมือของเราไม่มีของที่เป็นเครื่องประหยัดมัธยัสถ์ใช้พอดีพองามไม่มีมีแต่เลอะเลอะเทอะเทอะฟุ้งเฟ้อทั้งนั้นนี่คือคนไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่มีธรรมไม่มีวินัยติดตัวอะไรก็เลอะเทอะไปหมดให้พากันจำเอานะนี่แหละคนเราอย่างดีดีที่ความประพฤตินะไม่ได้ดีที่เงินทองเข้าของกองเท่าภูเขานี่ตึกรามบ้านช่องเท่าภูเขาไม่ได้ดีเพราะสิ่งนี้อันนี้พวกอิฐพวกปูนพวกหินพวกทรายพวกเหล็กพวกหลาต่างหากมันดีเพราะคนถ้าคนชั่วแล้วเอาเข้าไปไว้ในเรือนจำเอาจริงนะเขาเรียกนักโทษด้วยกันหมด ในเรือนจำแล้วถ้าจิตใจก็เป็นทุกข์ก็เหมือนกันเอาเขาลงโรงพยาบาลขึ้นไปห้องไหนชั้นใดสูงขนาดไหนก็ไปควนคางอื้อๆอยู่นั่นเพราะความทุกข์มันอยู่กับตัวไม่อยู่กับตึก อันนี้ถ้าหากว่าหายจากเจ็บจากไข้อยู่ที่ไหนสบายหมดอันนี้เราจะทำตัวของเราให้ดีอยู่ที่ไหนก็สบายสบายพากันจำมันนะ
2: มีปัญหาอินเทอร์เน็ตครับ
1: ปัญหาอินเทอร์เน็ตบ้างไ
2: งปัญหาธรรมจากเว็บไซต์ของหลวงตาวันที่26มิถุนายน2547คนที่1ลูกติดตามอ่านธรรมะของหลวงตาผ่านเว็บไซต์มาเกือบ2ปีแล้วเจ้าค่ะแล้วลูกก็ปฏิบัติจิตภาวนาบ้างโดยนั่งสมาธิเดินจงกรมข้อ1ส่วนใหญ่จะเป็นการนั่งสมาธิภาวนาโดยจะฟังเทศของหลวงตาผ่านทางวิทยุลูกจะภาวนาพุทโธและฟังเทศหลวงตาไปด้วยไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ
1: ถูกต้องแล้วไอ้ทําเล่นน้อยมากนะว่าไป
2: ข้อ2ลูกพิจารณาผมขนเล็บและหนังสลับไปกับพุทโธบางครั้งมีอาการปวดที่คอลูกก็เอาจิตไปจ่อที่ปวดพออาการปวดหายลูกก็มาพุทโธพิจารณาผมขนฟันเล็บหนังบ้างลูกปฏิบัติถูกไหมเจ้าคะ
1: ถูกต้องแล้วไอ้พิจารณาอย่างนั้นซ้ำซากๆเหมือนเขาคลาดไปคลาดมาคลาดไปคลาดมามานับเที่ยวมูลคลาดมูลถ่ายแหลกละเอียดควรจากการปักดำแล้วถึงจะหยุดการคลาดไปคลาดมานะอันนี้ก็เหมือนกันซ้ำซากอยู่นี่แหละไม่ใช่เป็นงานเก่างานใหม่งานปัจจุบันพิจารณาอยู่นี่จะรู้จะเห็นขึ้นที่ตรงพิจารณาโลกไม่พิจารณาเลยมันถึงเป็นบ้ากันทุกอย่างไม่มีความพอดีก็คือมีผมคนเรียกวันหลังนี่แหละมันปิดหูปิดตาไม่เหมือนถ้าเห็นนี่ปั๊บทั่วโลกเห็นเหมือนกันหมดไม่ตื่นคนเราไม่ตื่นเอาว่าไปยิ่ง
2: ครับข้อ3ครับลูกจะพิจารณาความตายของตัวเองว่าชีวิตของตนเองไม่แน่วินาทีต่อไปเราอาจต้องตายเวลาลูกรู้สึกไม่ดีกับใครลูกก็จะคิดไปว่าอีกหน่อยเราก็ตายเราจะคิดอย่างนั้นไปทำไมลูกปฏิบัติถูกหรือไม่จะแพ
1: ้ถูกต้องยิ่งคิดเรื่อยๆเรื่องความตายมันเป็นการเหยียบเบรกห้ามล้อการความนั้นเรื่องบันเทิงความผู้เพ้อเหิมป่าช้าก็มีในตัวคนนั้น คนไหนไม่ได้คิดถึงความตายมีแต่ความเพลิดเพลินป่าช้าไม่มีในตัวแล้วเหมือนจะอยู่ตั้งกับตั้งกันนี่เราคิดอย่างนี้ถูกต้องแล้วเอาว่าไป
2: ครับข้อ 4มีบางครั้งลูกคิดฟุ้งซ่านลูกก็สติกลับมาว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่และพิจารณาความตายของเขาและของเราเพื่อระงับความฟุ้งซ่านนั้นเจ้าค่ะก็ระงับได้แต่ก็มาคิดว่าเรามาคิดอย่างนี้ทำไมแต่ลูกพยายามระงับความฟุ้งซ่านนั้นสุดความสามารถเจ้าค่ะ
1: มาคิดอันนี้ทำไมคิดเรื่องอะไรล่ะ
2: จิตมันฟุ้งซ่านครับ
1: มาคิดนี่อะไรตำหนิความฟุ้งซ่านเหรอ
2: ครับ
1: ถูกตำหนิความฟุ้งซ่านเพราะความฟุ้งซ่านเป็นฟืนไฟเผาไหม้ตัวเองถ้าปล่อยมันคิดมากเป็นไฟทั้งตัวเลยละระงับมันลงคนไม่โกรธคนไม่เครียดไม่แค้นกับคนโกรธคนเครียดคนแค้นต่างกันคนไม่โกรธสบายตลอดคนเครียดคนแค้นเอาไฟเผาตัวอย่าโกรธเท่านั้นละเอาว่าไป
2: ข้อ5ครั้งหนึ่งเคยพิจารณาอสุภะโดยการส่องกระจกว่าร่างกายไม่สวยไม่งามจ้องกระจกแล้วรูปในกระจกก็กลับมาเป็นรูปของรูปที่ไม่สวยไม่งามแบบแตกๆไม่ทราบวิธีนี้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะ
1: ถูกต้องแล้วนั่นแหละธรรมดานให้แสดงแปลกๆขึ้นมาในตัวของเราเองพระธรรมท่านสอนเราให้พิจารณามากๆหรือจะไปดูเรื่อยๆก็ได้ถ้ามันจางๆใจลงไปแล้วให้ไปดูกระจกวันนั้นเห็นเป็นอย่างนั้นวันนี้เป็นยังไงดูปัจจุบันเอาถูกต้องแล้ว
2: ครับคนที่สองครับข้อ1คืนนี้หลานได้พักนอนหลังจากเดินจงกรมและนั่งสมาธิโดยในระหว่างที่นอนนั้นหลานก็ดูลมหายใจต่อไปสักพักใหญ่มีอาการเหมือนมีลมกระจายไปทั่วร่างขึ้นลงเหมือนลมขึ้นจากปลายเท้าและลมลงจากศีรษะลงมากระทบ กันตรงกลางอกหลานทนดูอาการแบบนั้นได้พักใหญ่ๆแล้วก็เกิดอาการกลัวอยู่ลึกๆ
1: เกิดอาการอะไร
2: กลัวครับ
1: กลัวลึก
2: ๆครับ
1: ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกลัวหาอะไรกลัวมันเขย่าให้เกิดความเดือดร้อนไม่ต้องกลัวให้พิจารณาอย่างนั้นแหละเอา

0: แล้วพอกลัวก
1: ็กลัวไม่ต้องกลัว
0: ครับ
1: เราอยู่กับลมหายใจมาตั้งแต่วันเกิดกลัวกันหาอะไรใครก็อยู่กับลมหายใจด้วยกันไม่เห็นกลัวกันแต่เวลาจะมาภาวนามันกลัวมันกลัวบ้าอะไรนี่เข้าใจเหรอ
0: ครับ
1: ไม่ต้องกลัวเอาลมจะดับให้มันเห็นในองค์ภาวนาที่ลมดับไปในหายใจของเราตั้งแต่วันเกิดมาลมหายใจไม่เคยขาดแต่เวลาภาวนาลมหายใจแผ่วเบาแผ่วเบาลงไปเลยหายเงียบนั่นให้เห็นตะดินนะส่วนมากพอลมหายใจดับนี่มันจะกระตุกเจ้าของนะไอ้นี่ลมหายใจดับไปแล้วนี่มันจะไม่ตายหรือกลัวกระดุ้งแล้วก็ถอยจิตมาเสียวันหลังไปก็เลยแค่นั้นล่ะแค่นั้นก็ไปแค่ที่ลมหายใจดับกระตุกตัวเองถอยมาที่นี่เพื่อมมากระตุกแล้วมันจะดับเอาแล้วลมหายใจดับดับไปความรู้อยู่ภายในร่างกายนี่ยังไม่ดับไม่ตายเท่านั้นแหละพุ่งเลยที่นี่หมดถ้าลมหายใจได้ดับเราละเอียดสุดยอดในองค์การภาวนานะแล้วไม่ธรรมะลมหายใจนี่เป็นขั้นๆนะเราจะพูดให้ฟังเพียงขั้นนี้ก่อนตอนนั้นก่อนแล้วบอกว่าไม่ต้องกลัวลมหายใจเอาดับดับไปให้เห็นฐานของลมหายใจดับอะไรมันจะตายให้รู้จิตผู้รู้อยู่นั่นไม่เคยตายไม่ต้องกลัวเอาว่าไป
0: ครับข้อ2ครับหลานเพิ่งหัดภาวนาได้แค่ปีเศษหลานจึงขอความเมตตาจากหลวงตาสอนเรื่องการสร้างกำลังใจด้วยตนเองเจ้าค่ะณเวลานั้นผู้ที่พึ่งสุดท้ายก็คือตนเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนต่อไปนี้เป็นต้นไปหลานขอปฏิบัติบูชาพระพุทธธรรมประสงค์และพระอาจารย์หลวงตามหาบัวตราบจนสิ้นลมหายใจเฮือกสุดท้ายกราบหลวงตา
1: ถูกต้องแล
2: ้
1: ว
2: ไม่สิ้นตลอดการจากหลานขี้แง
1: เหรอ
2: จากหลานขี้แงชื่อสมมติ
1: ต่อไปอย่าขี้แงเข้าใจไหมมันเกิดประโยชน์อะไรขี้แงเอาเร่งลงไปไม่ต้องกลัวขี้แงมันหายเองมีเท่านั้นเหรอ
0: คนที่สามครับคนที่สามเมื่อภาวนาโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมด้วยพุทโธจิตจะดำเนินไปสู่ความสงบสว่างโพงอยู่นานแล้วหลานก็กำหนดรู้อยู่กับความสว่างนั้นๆสักพักความสว่างก็เปลี่ยนไปสว่างโล่งละเอียดกว่าเดิมแล้วหลานก็กำหนดรู้อยู่อย่างนั้นอีกแต่ก็ไม่เห็นว่าจะไปไหนมาไหนเลยครับ
1: อยู่กับนั้นแหละอยู่กับผู้รู้นะอาการอะไรออกมาเป็นอาการของผู้รู้มันเกิดมันก็ดับเกิดมันก็ดับดับเป็นลำดับลำดาของขั้นแห่งธรรมถ้าทำมีละเอียดเท่าไรเรื่องเหล่านี้ก็จะละเอียดไปตามให้พิจารณาปัจจุบันอยู่นั่นแหละไม่ต้องไปคาดไปหมายนะ
0: ครับ
1: มันเป็นอะไรจะเป็นขึ้นมาจากจิตซึ่งเป็นนักรู้มหาเหตุอยู่นั่นกิเลสอยู่ที่นั่นธรรมอยู่ที่นั่นแก้กันที่ที่นั่นละเอาป่าไป
0: หลานก็กำหนดรู้อยู่อย่างนั้นอีกแต่ก็ไม่เห็นว่าจะไปไหนมาไหนเลยครับ
1: ไม่ต้องไปหาอะไรเคยไปมารอบโลกมาแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรทีนี้จะหยุดไม่ต้องไป
0: ครับเขาบอกที่หลานกำหนดรู้เฉยอยู่นี้ถูกต้องหรือเปล่าครับ
1: ถูกต้องเวลามันเฉยก็ให้มันเฉยไม่ใช่มันจะเฉยอยู่เรื่อยถึงเวลามันเคลื่อนตัวมันเองเอา
0: หรือว่าหลานจะกำหนดรู้ลมหายใจแทนแต่มันไม่ชัด
1: ที่เขาภาวนายังไงเขากำหนดลมหายใจหรือกำหนดอะไร
0: ก็เขาภาวนาโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมกับพุทโธครับ
1: เอาถูกต้องแล้วนะแล้วจะถนัดถูกต้องหรือจะเอาแต่ลมหายใจโดยเฉพาะก็ได้พุทโธติดตามลมหายใจก็ถูกไม่ผิด
0: ครับ
1: เป็นความถนัดใจเองเอาว่าไป
0: เขาบอกว่าเพราะเกือบไม่รู้สึกว่ามีลมอยู่มันละเอียดมาก
1: เ
2: พราะหลวงตาโปรดชี้แนะด้วยครับ
1: มันละเอียดมากครับพิจารณามันละเอียดถึงไหนอ๋อพิจารณาความละเอียดของลมมันละเอียดถึงไหนตามมันไปให้รู้อยู่ในใจนะอย่าตาบอกข้างนอกตามอยู่ภายในลมนี่อะไรอีกล่ะ
0: นี่คนที่4ครับข้อ1เมื่อเราภาวนามาจนถึงจุดที่เป็นสมาธิแล้ววันหลังเราก็ทำตามวิธีเดิมทำไมสมาธิไม่เกิด
1: ขึ้นเพราะเราไปหมายไม่เกิดนะเราไม่ตั้งปัจจุบันสมาธิเกิดนั้นเกิดในปัจจุบันนะเวลาเกิดแล้ววันนี้วันหลังไปเอานั่นเข้ามาอยู่ผิดต้องหาใหม่เรื่อยๆไม่ต้องไปเอาของเก่าที่ผ่านมาแล้วรู้แล้วผ่านไปแล้วปัดออกให้เกิดในปัจจุบันธรรมะทั้งหมดเกิดในปัจจุบันไม่ได้เกิดอดีตอนาคตข้ามโน้นข้ามนี้นั่นเป็นสัญญาอารมณ์ให้รู้ในปัจจุบันมันจะเกิดเองเข้าใจเหรือ
0: ครับ
1: เรื่องแปลกๆต่างๆไม่คิดไม่คาดก็เกิดขอให้จิตตั้งลงในปัจจุบันจะรู้ที่นั่นละเอาละเอาว่าอะไร
0: บอกทำไมสมาธิไม่เกิดขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอะไรครับ

0: ทำให้สมาธิเกิดได้ทุกครั้งที่ต้องการ
1: อย่าออกไปอดีตอนาคตสัญญาลงของเก่าที่เคยรู้ก็เห็นมาแล้วให้อยู่ในปัจจุบันระลึกธรรมบทใดให้สติจ่ออยู่กับธรรมบทนั้นเป็นปัจจุบันแล้วเรื่องจะเกิดขึ้นแต่แกต่างๆกันไปละแล้วมีอะไรอีกล่ะ
0: ครับข้อ2ครับเราจะกำหนดอารมณ์ที่เกิดจากสมาธิที่เราเคยได้เป็นมาใช้แทนการภาวนาพุทโธจะทำให้จิตสงบลงได้หรือเปล่าครับ
1: ไม่เอาไม่ไปต้องมันเป็นอารมณ์ไปแล้วให้อยู่กับพุทโธกำหนดพุทโธปัจจุบันมันจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอยู่ที่จุดปัจจุบันเข้าใจเหรอ
0: ครับ
1: สัญญาอารมณ์เป็นเรื่องข่อยคว้าผิดไม่เอา
0: ครับข้อ3ครับการกำหนดลมหายใจเข้าออกควรจะตามลมหรือว่าทำตามความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกดีครับเพราะจิตคอยจะตามลมไปจนสุดตลอดเวลา
1: เอาจะตามก็ได้ไม่เป็นไรไม่ผิดนะ
0: จ
1: ะอยู่ประตูก็ได้คนเข้าก็รู้คนออกก็รู้แต่ไม่ตามเขาเข้าไปไม่ตามเขาออกมาดูอยู่ที่ประตูลมเข้าคือคนลมคนเข้าคนออกประตูเรายืนเฝ้าอยู่นั้นคนเข้าก็รู้คนออกก็รู้อยู่แค่นี้ไม่ต้องตามเขาเข้าไปตามเขาออกไปงั้นอยู่ที่นี่ก็ถูกหรือจะตามไปก็ได้ถ้าเป็นความถนัดตามลมนะ
0: ครับ
1: เอาเท่านั้นเอาความถนัดเป็นเกณ
0: ฑ์ข้อ4ครับเมื่อสมาธิเกิดขึ้นทำอย่างไรจะให้ตั้งอยู่นานๆครับ
1: ไม่ต้องทำอย่างไรแหละมันเกิดขึ้นก็ให้รู้มันตั้งอยู่ก็ให้รู้มันดับไปก็ให้รู้เข้าใจเหรอ
0: ครับ
1: แต่อย่าวางกำหนดลมหายใจเหรอ
0: ครับเขา
1: อย่าวางลมหายใจอย่าวางอันนั้นมันเกิดมันดับมันเกิดเอาลมหายใจเกิดดับอยู่ที่ใจของเราให้รู้อยู่ตรงนี้นะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องไปหมายโน่นหมายนี่แหละปัจจุบันเรื่องภาวนาต้องเอาปัจจุบัน ใครจะเคยรู้ก็เห็นเป็นอะไรมาก็ตามนะเราจะไปเอานั่นมาหมายนี่มันเป็นปริยัติหรือมันเป็นเรื่องราวนิทานสัญญาลงไปแล้วเอาปัจจุบันเกิดขึ้นปัจจุบันนี่ผลเกิดขึ้นปัจจุบันทั้งนั้นไม่ต้องไปหมายเข้าใจ
0: ครับ
1: เอาปัจจุบันเลยมีอะไรมีอะไรอยู่นะ
0: จบแล้วครับ
1: หมดแล้วเนี่ยเกือบ3โมงแล้ว
2: คำถามหมดนะถ้าภาวนาจนจิตนิ่งแล้วเนี่ยต้องทำยังไงจิตนิ่งสบายสมาธ
1: ินิ่งก็มันนิ่งนั่นแล้วจะเป็นอะไรจะทำอะไรไปอีกหรือนิ่งแล้วจะเป็นบ้าวิ่งเหรอฮะมันนิ่งอะสิจิตเราไม่เคยนิ่งฮะ
2: ก็ให้มันนิ่งต่อ
1: มันนิ่งถึงเวลาของมันแล้วมันจะขยับของตัวของมันออกมาเองเหมือนเด็กตื่นนอนเวลาหลับเด็กก็หลับเวลาตื่นนอนก็เด็กเขาอยู่ขยับตัวเองนี่จิตของเราเวลาจะเคลื่อนที่จากความสงบมันก็เคลื่อนแบบเด็กตื่นนอนไม่ต้องไปกังวลมันสงบอยู่ไหนให้อยู่ตรงนั้นเข้าใจเหรอฮะเอาละพอ
3: มันก่อนกับฟังเทศก็ไม่เก่าๆแต่วิทยุที่ที่ไม่ใช่การพูดถึงพระโลกกนาถที่ว่าเป็นพระอรหันต์มาจากนอกกับนอกอะไร
1: โลกกนาถ
3: พระโลกกนาถที่มีพระที่ว่า
1: ฉัน
3: ม
1: ัง สา
3: ว
1: ิ
3: ร
1: ั
3: ติ อะไร
1: อ๋ออันนั้นมันเสกตัวขึ้นเฉยๆแหละ
3: น
1: ั่
3: นนะคะคือคนที่คือพระที่ท่านอาจารย์มั่นแก้ให้
1: นี่เป็นท่านอาจารย์อุ่นต่างหากไม่ใช่โลกนาถนั้นไปแล้วสึกไปแล้วนะท่านอาจารย์อุ่นนี่เป็นเอาโลกตัวอย่างโลกนาถนั้นมาปฏิบัติมังสาวิรัติจนกระทบกระเทือนกฎในวงพระสงฆ์กรรมฐานไปที่ไหนเห็นพระชั้นเนื้อชั้นเปล่าเลยกลายเป็นว่าพระยักษ์พระผีไปหมดแล้วพอดีเผอิญเข้าไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่หนองผือท่านใส่เอาอย่างหนักไปทีเดียวอ้าวท่านอุ่นมาสอนผมหน่อยผมเป็นพระยักษ์พระผีใครมีอะไรมาก็ฉันตามเรื่องตำราของศาสดาที่สอนไว้อย่างนี้ท่านในเรื่องพิจารณามาจากที่ไหนเอาพิจารณามาสอนผมนี่หน่อยนะผมฉันเนื้อชั้นเปล่าอยู่นั่นทุกวันที่ฉันตามศรัทธาที่เขาให้มาไม่ขัดต่อพระวินัยผมก็ฉันตามเรื่องของพระวินัยเพราะว่าพระวินัยคือไม่เห็นเขาฆ่าสัตว์เพื่อตัวเองไม่ได้ยินว่าเขาไปฆ่าสัตว์เพื่อตัวเองและไม่เห็นเครื่องอาวุธที่เขาจะไปเช่นเขาไปตกปลาเขาเอาแหไปผ่านไปเขาจะไปตกปลามาถวายพระสามอย่างนี้เป็นอุทิศสามังสะเนื้อเจาะจงห้ามไม่ฉันนอกจากนั้นทอมหามาเป็นธรรมดาแล้วฉันได้ตามทางของศาสดาท่านได้วิเศษที่สุดมาอย่างไรเอามาสอนผมหน่อยเราท่านก็สอนอาจารย์อุ่นอยู่ในตัวนั่นแหละแต่ท่านบอกว่าสอนผมหน่อยสอนผมหน่อยที่ท่านก็ซัดลงสอนผมหน่อยท่านก็ซัดลงตาลง ไม่ได้ออกร้อนทิ้งหมดเลยทิ้งหมดโดยเชิงเชิงท่านจะเสร็จเหมือนกันเพราะท่านก็ไปดูสีจงภูมั่นมาตั้งแต่ก่อนนะแล้วไปหลงทิศหลงแดนไปจากพระโลกนาถนั่นแหละไปที่ไหนก็เอาผ้าขาวปูเดินอุ้ยผึ่งผายบ้าตัวนั้นมาโลกนาถหรือทางนี้ก็หลงประจามเขาเลยเอานั่นมาเป็นตัวอย่างกระทบกระเทือนในวงพระสงฆ์กรรมฐานมากมายแต่ก็แล้วพระตัวตัวไปก็เหมือนกันเนี่ยพอดีเพลินก็ไปหาหลวงปู่มั่นที่น้องขือเนี่ยท่านก็ใส่ไว้จนเต็มเหนียวนะมีแต่ว่าอ๋อสอนผมหน่อยสอนผมใหม่สอนลงๆหน่อยจนสั้นสั้นลงไปเรื่อยอ๋อสอนผมใหม่สั้นไปเลยพออย่างนั้นหมอบเลยหยุดใจเลิกเลยนี่แหละก็มีเท่านั้นนะท่านจะรู้ท่านเสียแล้วอย่างนี้เป็นลูกศิษย์ของพระรัตนนาถเดี๋ยวกลับมาอาจารย์เก่าหลวงปู่มั่นเป็นอาจารย์เก่าหลวงปู่มั่นเลยให้ท่านอาจารย์อุ่นนี่สอนทำใส่จะเบี้ยงว่าเอาสอนผมหน่อยจะเลยยิ่งตีลงไปตีลงไปเอาสอนผมหน่อยตีเรื่อยสอนผมหน่อยตีเรื่อยหมอบเลยเอาละท่านนี่ว่านั่นยอมรับ 100% เลยเท่านั้นแหละท่านตั้งใจปฏิบัติดีท่านเป็นคนท่าอุ่นเองเคยจำท่านอยู่ที่หนูกับผมกับเรานะอาจารย์อุ่นท่านเมตตาเรามากอยู่นะเพราะท่านทราบว่าเราอยู่กับหลวงปู่มั่นอยู่แล้วก็มีเท่านั้นละเขาจะเลยหรือเปล่าเกี่ยวกับนาดนั่นกับมาสร้างจันอุ่นมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้เนี่ยเข้ามากรุงเทพเนี่ยมานี่โหยเขาปูผ้าเดินสบายป่าเผยโออาหยิ่งไปในตัวด้วยไปใจเนี่ยไปก็รู้ว่าไปสุดแล้วอย่างนั้นแหละคำว่ามาฉันเนื้อฉันป่านี่ก็มีในพุทธบัญญัติแล้วพระเทวทัตมาขอพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้ามาทำตามจึงได้แยกจากพระพุทธเจ้าหนึ่งให้ผ้าอยู่ในป่าเป็นแมสเป็นประจำชีวิตตั้งแต่วันบวชมาเข้าบ้านเป็นผีพระองค์ก็อนุญาตมาได้ผ้าก็เกิดมากับญาติกับโยมผ้ามีความเคลื่อนไหวไปมาได้ตั้งแต่ตถาคตเองก็อยู่ได้ทั้งป่าทั้งบ้านเกี่ยวกับโลกสงสารเนี่ยแล้วอนุญาตมาได้แล้วไม่ฉันเนื้อฉันป่าถ้าฉันเป็นผีอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่เกิดมาดังที่อธิบายเพราะนี่พระองค์ยังแรงดูญาติอีกนะอันนี้มาย่อๆนักปฏิบัติภาวนาจะรู้เรื่องของพระพุทธเจ้าเหล่านี้ได้เต็มกำลังของตัวเองที่ไม่ฉันไม่ฉันเนื้อฉันปลาคือเนื้อปลาเหล่านี้น่ะสัตว์บางประเภทนี้คือองค์ไหนก็ลายไหนตายไปไอ้เนื้อหนังของเขาเขาหวังประโยชน์จากเนื้อหนังเขาตลอดเวลาได้นี่ไปไปทำบุญให้ทานเขามีหวังได้ร่ำรวยถ้าปิดเสียไม่ให้ทางเดินของเขาที่จะได้บุญได้กุศลไม่มียกตัวอย่างเช่นเอานี่ไม่ต้องพูดไกลละผู้ชอบแม่แก้วกับลูกขีดหลวงตาบัวลูกขีดหลวงปู่มั่นนั่นแหละนั่งภาวนาอยู่พอนั่งภาวนาตอนเช้าก็มีบุรุษคนหนึ่งเข้ามาขอคุณแม่ว่างั้นนี่ผมเป็นหมูถูกนายบินนั่นแหละบอกชื่อนะยิงอยู่ที่ภูเขาลูกนั่นนั่นที่ห้วยทรายนะบ้านบากยิงภูเขาไปเผอตัวไปถูกเขายิงตายแล้วนี่เวลาเขาตายแล้วนั่นเวลาผมตายแล้วนี่เขาเอาเนื้อหนังมาแล้วขอให้ฉลองเมตตาให้ผมด้วยนี่เห็นไหมล่ะผมตายด้วยความพลั้งเผลอด้วยความหิวคือหิวน้ำนั่นแหละมันกินน้ำเขาฆ่าตายเขายิงแล้วก็พอดีตื่นเช้ามาก็เรียกหมู่เพื่อนมาทำไมเป็นแปลกๆอย่างนี้นะว่าคอยดูนะมันจะจริงไหมเอาให้ฟังหนีมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันกับเขาก็แล้วแกก็เล่าให้เขาฟังไม่นานไอ้พวกลูกเมียของนายบินนั่นแหละที่ฆ่าหมูตายแล้วเอาเนื้อมาถวายในสำนักแม่ชีมานี่เป็นอะไรโอ้ยเนื้อหมูนี่ไอ้บินมันไปฆ่ามันได้หมูมาจากภูเขานั่นๆว่างั้นนะแล้วก็เลยเอามาขบุญให้ทานมันเป็นอะไรเท่ากันได้ไหมล่ะโกงไปนี่แหละชื่อไอ้ดิ้นจริงๆยิงหมูตายแล้วนี่ครั้งนี้มาบอกไว้ก่อนเนี่ยเวลาเขาเอาเนื้อมาทานนี่ให้ฉลองศรัทธาให้ผมหน่อยผมจะได้มีส่วนบุญส่วนกุศลจากเนื้อนี้ผมสุดวิสัยตายไปแล้วบุญกุศลจะเป็นเครื่องหนุนผมเวลาเขามาถวายขอให้คุณแม่จะฉลองให้หน่อยนะพอประมาณบิณฑบาตพับออกบิณฑบาตกลับมานี่เขาก็เอาเนื้อหมูมาแล้วซักใหญ่เลยที่นี่นะเพราะเรื่องมันเกิดสักพูดกันยังไม่จบ แล้วมากับเรื่องเข้ากัน 100% เลยนี่อย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมมันอยู่ลึกลับสัตว์ทั้งหลายที่ตายไปนั้นจะห้ามก็ได้ยังไงเมื่อห้ามมันนี่ความมุ่งหมายของสัตว์ที่ตายไปแล้วจะไม่มีทางก้าวเดินไม่มีทางออกเข้าใจไหมต้องอาศัยบุญกุศลจากเนื้อหนังเขาที่ตายไปแล้วนั้นมาหนุนตัวเองไปอีกเข้าใจหรือเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงห้ามเรื่องการไม่ฉันเนื้อฉันปลานี่คือพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงอนุญาตเข้าใจหรืออันนี้เอาทั้งสดๆร้อนๆนี่มาพูดนี่พระพุทธเจ้าทราบด้วยญาณเข้าใจหรืออันนี้เรายกมาเพียงตัวอย่างเดียวยอดเดียวกันนี่นี่แหละที่เห็นพระพุทธเจ้าไม่ทรงรับแล้วมี5ข้อเลยหรือเดี๋ยวเขาอยู่ในป่าเป็นวัดแล้วอะไรบ้างนานมันนานเหรอมันลืมเลยอ่ะคือมันนานมาหลายปีมันจำไม่ได้คือให้อยู่ในป่าให้บิณฑบาตประจำเลยขาดไม่ได้เลยนี่อันหนึ่งปรับโทษตลอดนะบิณฑบาตแล้วก็ฉันมือเดียวนี่เรื่อยไปอย่างนี้เลยละแล้วก็ให้อยู่ในป่าเข้าไปในหมู่บ้านมาได้เนี่ยอย่างนี้ห้ามไม่ฉันเนื้อฉันตาฉันไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตจึงแบกแนวนี้จากพระพุทธเจ้าไปถ้าสมควรแล้วพระพุทธเจ้าก็จะทรงบัญญัติไว้แล้วตั้งแต่ต้นจะไม่ให้ฉันเนื้อฉันตาพระพุทธเจ้าจะเป็นพระองค์เอกเข้าใจอย่างนี้ทรงห้ามก่อนใครแล้วพระองค์ไม่เห็นห้ามนี่แหละเรื่องราวมันก็มีอย่างนี้พวกสัตว์ทั่วโลกดินแดนที่เขาตายแล้วเนื้อหนังของเขายังเป็นประโยชน์แก่เขาเองเวลาเอาไปทำบุญให้ทานนั่นพระองค์จึงพูดอันนี้พูดไม่ออกนั่นนี่นะพูดนอกๆอย่างนี้ไม่ได้แต่เรื่องพระญาณพระเจ้าเป็นอย่างนั้นแล้วสาวกองค์ที่มีความเชี่ยวชาญก็รู้อย่างนั้นเป็นพยานกันอย่างนั้นข้างอะไรยังไงก็ใจเหลือนี่แหละเหตุที่บรรดาพระสงฆ์ท่านโอภาษท่านได้ฉันเนื้อฉันปลานอกจากอุทิศสามังสาที่เนื้อจะเจาะจง3อย่างห้ามนั่นท่านก็บอกแล้วห้ามเขาถวายเพื่อท่านไม่ได้ห้ามเลยนี่ก็มีอุทิศสามังสาเป็นเนื้อเจาะจงนั้นฆ่ามาเพื่อนี้พอทราบแล้วอย่าฉันนั่นท่านยังมีแยกอีกว่าถ้าองค์ไหนไม่ทราบก็ฉันได้อยู่แต่องค์ทราบแล้วห้ามฉันปรับประวัติในท่านมีขั้นไปอย่างนี้เอาละนะสินะพอหมดแล้วมีอะไรบ้างจำไม่ได
4: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นในการถามตอบปัญหาธรรมครับคืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านฟังครับ
5: ครับยาตะพ่อเฮ็ดนี่เราต้องกินก่อนไปล่ะเพราะเราอยู่ในเขาในป่าเป็นสถานที่เห็ดมันออกเช่นเฮ็ดเพาะเฮ็ดปลาอะไรนี่มันออกมันก่อนเฮ็ดอะไรก็ตามมันจะออกในป่าในเขาก่อนกินก่อนพักหวานก็กินก่อนเขาล่ะ
6: ล้มหนาว
5: เนาะข้าวอะไร
6: ข้าว
5: สารอ๋อข้าวกับบิณฑบาตมาพอเป็นไปก็เราไม่ได้ไปหาที่ดูหลานเนี่ยเราไปหาเองหาที่มันขาดเขินๆให้เขาทรมานช่วยด้วยเราทรมานเราเองไม่ไหวมีมากมากินมากลิ้นมันยาวนะมันจะเล่นนะคล้องมันอกมีมากกินมากนั่นจึงต้องไปหาดักกันดานให้เขาดักช่วยดักช่วยยังไงเขาไม่มีเจตนาแล้วก็เมื่อมันมีอะไรก็ให้ตามมีใช่ไหมล่ะประมาณฉันนิดพอยังคีให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพราะนั้นอันนี้ก็ไล่กับอังกฤษที่ทำงานตัวปิ้วไปเลยมันไม่ง่วงมันนั่งสมาธิมันนั่งได้ทุกเวลาถ้าฉันมากๆอาหารมากๆยิ่งผัดมันๆไปแล้วลองไปนั่งสมาธิที่กล่อมเลยที่หลับล้มตุ้มได้สบายเลยมันเคยเรื่องนี้มันรู้หมดอาหารเขาเป็นอาหารป่า พวกหน่อไม้พวกเห็ดพวกอะไรน้ำพริกฉันไปมันไม่ง่วงนะแล้วก็ไม่ฉันมากด้วยฉันถ้าฉันก็ไม่มากส่วนมากไม่ฉันถ้าอยู่ในป่าดื่มกินแล้วไม่เอาเราไม่ฉันกี่วันก็ตามเอาจนกระทั่งจะเดินไปหมู่บ้านจะไม่ถึงเนี่ยมันเมื่อยมันเพลียมากเอาขนาดนั้นนะเดินเข้าไปหมู่บ้านจนจะไม่ถึงหมู่บ้านมันจะล้มก้มกราบไปเพราะกำลังมันอ่อนเต็มที่นี่เราหมายถึงกำลังร่างกายนะแต่กำลังใจมันไม่เป็นอย่างนั้นที่นี่ร่างกายมันอ่อนลงเท่าไหร่นี่ใจมันยิ่งมีกำลังยิ่งดีมันขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเหมือนจะหอเดินฟ้านมันไม่เข้ากันได้เลยนะเพราะฉะนั้นมันถึงเหนื่อยทะเลาะกันระหว่างขันกับจิตขันก็คือธาตุขันจิตคือจิตภาวนาของเราคืออดมากนี่หมายถึงว่ามันถูกส่วนมากการอดอาหารนี่มักจะถูกจริตนิสัยของผู้ปฏิบัติทั้งหลายเว้นแต่ผู้แก่นี่ไม่เหมาะอายุตั้งแต่4 50ขึ้นไปแล้วไม่เหมาะในการอดอาหารเราเราอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยมันเหมาะเวลาอดนั่นมันช่วยหลายอย่างความง่วงเหงาเข้านอนนี่ก็มันจะมีบ้างในวันแรกกดวันแรกมันมีนิดหน่อยพอวันสองวันสามไปแล้วไม่มีเลยความง่วงไม่มีอะไรแล้วก็ยิ่งอดไปหลายวันเท่าไหร่ก็ยิ่งความง่วงไม่มีแล้วก็ทราบไปท่านนี้จนเพราะอาหารนี่มันช่วยได้นี่อันหนึ่งแล้วก็เบากายนี่อันความขี้เกียจก็แล้วก็แต่ส่วนมากว่าอยู่ในป่าในเขาถ้าความขี้เกียจมันหายหน้าไปเองแหละอย่างเมื่อคืนนี้ก็เทศถึงเรื่องนี้ให้หมู่เพื่อนได้ฟังผู้ไม่เคยดักเจ้าของในป่าในเขาที่พุทธเจ้าทรงสอนให้อยู่ในป่าในเขาเรามีคุณค่าไงบ้างพระองค์ทรงทำมาแล้วถึงได้มาสอนนี่พวกเราไม่ทำบางรายไม่ทำเหมือนกับคนไม่เรียนหนังสือแต่จะให้คะแนนเขาไปเป็นกรรมการสอบเขาไม่ได้ใช่หนังสือตัวเดียวก็ไก่โอกาสก็ไม่ได้จะไปเป็นกรรมการสอบตัดคะแนนเขาให้คะแนนเขาเป็นไงฟังได้ฟังได้ฟังขึ้นไหมนี่แหละผู้ไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานแต่จะมาให้คะแนนกรรมฐานมาตัดคะแนนกรรมฐานมันเทียบกันกับคนไม่เคยเรียนหนังสือแล้วไปให้คะแนนพวกปริญญาเอกเขาใช่ไหมล่ะนั่นมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนทุกอย่างนั่นคือท่านทรงทำมาแล้วทั้งหมดท่านมาสอนจึงไม่ผิดเรียกว่าสวดคาถาธรรมจัดไว้ชอบเพราะได้ทำมาแล้วทุกอย่างทดสอบทดลองมาอะไรผิดอะไรถูกบอกไว้หมดเลยพวกเราไม่ได้รู้ในเรื่องราวอะไรชอบอะไรก็ตำหนิไปตามความชอบอยากชมก็ชมไปตามความอยากชมหาเหตุผลไม่ได้เช่นอย่างเขาว่าพระกรรมฐานในเรื่องอะไรนั่งหลับตาอยู่วะฟังมันหลับตาพูดคนพูดนะกรรมฐานไปนั่งหลับตาในเรื่องอะไรมาช่วยการงานการทำนั่นทำนี่วะฟังงานอะไรมันงานผีบ้านวะเออเก่านู่นเก่านี่งานหมาขี้เลื่อนนะเก่าตัวนี้ที่ตัวมันดิ้นอยู่นี่ใจมันดิ้นความโลภมันก็ดิ้นขึ้นนี่ความโกรธมันจะดิ้นขึ้นที่นี่ไม่ขึ้นที่ไหนความหลงก็ดิ้นขึ้นที่นี่ราคะตัณหาดิ้นขึ้นที่นี่นะสติมีปัญญามีจ่อลงไปที่นี่ฟาดกันลงที่นี่นั่นมันก็ถูกที่คันเข้าใจมั้ยล่ะนี่เราว่าเก่าให้ถูกที่คันเก่าอย่างนั้นสิอันนี้ไม่เคยเก่าเพราะฉะนั้นเวลาเกาถึงเกาไม่ถูกที่คันเกาถลอกปอกเปิดยิ่งกว่าหมาขี้เรื่อนแล้วมาหายาใส่ด้วยไปหาตำหนิเขาอย่างนั้นตำหนิอันนี้ทั้งที่ตัวไม่เคยทำเลยจะให้คะแนนเขาตัดคะแนนเขามันน่าอายอยากจะมุดลงพื้นถ้าเป็นเรานะเจ้าของไม่เคยทำแต่ไปกล้าให้คะแนนเขาตัดคะแนนเขาไปกล้านินทาเขาตำหนิติเตียนเขาหรือไปชมเชยเขาด้วยหาเหตุผลไม่ได้การชมเชยก็ตามการตำหนิก็ตามของผู้มีธรรมะในใจต้องเป็นไปด้วยเหตุผลเท่านั้น
7: ตำหนิภาพผมไปแล้วนี่เพราะอะไรเพราะนั่นนั่นนั่นนะชมภาพผมไปนี่เพราะอะไรถึงชมชมเพราะเห็นนั่นนั่นนั่นนั่นไม่ใช่มาชมเฉยเรายังพูดโกงหลวงตาบัวมันกิเลสหนาใครจะมาชมปะปอเฉยอย่ามาชมเราบอกนี่เลยเดี๋ยวถูกไล่เบี้ยนะว่างั้นใครมาตำหนิเหมือนกันมาตำหนิเพราะอะไรว่ามาสินั่นไล่เบี้ยเอาไปถ้าเหตุผลก็พร้อมแล้วเขาตำหนิถูกต้องเออยอมรับนั่นทั้งคำตำหนิทั้งคำชมถ้าตำหนิถูกต้องด้วยเหตุผลเออยอมรับทันทีน้ำหนักเท่ากันเขาชมชมด้วยเหตุผลถูกต้องยอมรับทันทีนะเนี่ยคำชมและคำสรรเสริญเนี่ยมีน้ำหนักเท่ากันสำหรับผู้ที่จะเอาเหตุผลจากนั้นรับประโยชน์จากนั้นได้ประโยชน์เท่ากันเพียงแค่ว่าจะคิดเจ้าของชอบใจอะไรแล้วจะได้ประโยชน์เช่นเขาชมเชยเนี่ยเพราะว่าได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์อะไรมันหลงบ้าไปแล้วมันหาเหตุผลไม่ได้เพราะเขาชมถ้าเขาตีแล้วโอ้ยหน้างอไปหาเหตุผลไม่ได้อีกไม่เป็นท่านะพระพุทธเจ้าทำไมทรงเป็นอย่างนั้นให้มีเหตุผลทุกอย่างตำหนิก็ตามชมก็ตามตำหนินี้เพราะอะไรว่าไม่ดีอย่างนั้นงั้นเพราะอะไรว่าสิว่าไม่ดีเฉยหาเหตุผลไม่ได้เพราะเห็นนั่นนั่นว่าออกมาไม่ดีเพราะเห็นนั่นนั่นนะและดีเพราะเห็นนั่นเห็นนั้นน่าชมเชยเพราะเห็นนั่นเห็นนั้นนะทีนี้คนคนนั้นน่ะคนที่มีเหตุผลนั่นน่ะติเจ้าของก็ดีชมเจ้าของก็ดีหน้าที่การงานเจ้าของก็ดีจะมีเหตุผลติดตามมันไปแล้วไม่ค่อยเสียง่ายๆนะไอ้เพียงปะแปะก็ออกปะแปะก็ออกแบบปากรั่วใช่ไหมล่ะปากรั่วเขาจะไม่ปากรั่วปากไม่มีสติไม่มีรั้วกั้นคือสติคือปัญญาไก่กองก่อนแล้วค่อยพูดมาทั้งการชมการติให้มีสติรู้เรื่องซะก่อนปัญญาให้ควรดูเหตุดูผลความผิดถูกชั่วดีซะก่อนแล้วค่อยชมออกมาแล้วค่อยติออกมานั่นถูกต้องเจ้าของก็เหมือนกันเจ้าของจะทำงานการอะไรก็ตามไม่ดีหรือดียังไงเจ้าของต้องดูเจ้าของก่อนควรหรือไม่ควรถ้าไม่ดีแล้วห้ามทันทีความอยากไม่มีอำนาจเหตุผลเหนือกว่าแล้วหยุดนะถ้าดีเป็นผลประโยชน์เนี่ยความขี้เกียจขี้ค้านความไม่อยากทำก็มีกำลังเหมือนกันสู้เหตุผลไม่ได้ลำบากก็เอานะนั่นถึงว่าเป็นผู้มีผลและรักษาตัวได้อย่างพระพุทธเจ้าของเราทรงบัญญัติอะไรไว้นี่ลองตรองดูสิท่านแสดงด้วยปัญญานี่ท่านสั่งสอนโลกด้วยปัญญานี่เราผู้ฟังไม่ได้ใช้ปัญญามันก็เข้ากันไม่ได้สิถ้าใช้ปัญญาเหมือนกันกับท่านสอนเราด้วยปัญญาด้วยความฉลาดแหลมคมแล้วทำไมจะได้ไม่ได้ประโยชน์ล่ะธรรมะเป็นประโยชน์ทั้งนั้นอันนี้มันไม่สนใจเลยต้องได้บ่นทุกข์ก็ทุกข์เจ้าของแหละไม่ทุกข์ใครแหละพระพุทธเจ้าท่านมาทุกข์ด้วยนี่เพราะท่านสอนด้วยความเมตตาท่านมาแบ่งสรรท่านไม่มาแบ่งสรรมาส่วนให้กับเราจะดีหรือชั่วก็เป็นเราก็สุดวิสัยแล้วท่านสอนเต็มภูมิมันนะหากจะเอาก็เอาไม่เอาก็สุดแล้วแต่ที่ว่าไงนี่พูดถึงเรื่องหลักธรรมหลักการตำหนิหลักการชมให้มีเหตุผลอย่างนั้นมันถึงเย็นใจทั้งผู้ฟังทั้งผู้พูดก็เขาพูดด้วยเหตุผลผู้ฟังก็เมื่อต้องการเหตุผลหรือฟังด้วยเหตุผลแล้วมันรับกันได้ทั้งนั้นอย่างท่านสอนให้อยู่ในป่านี่ใครอยู่ในป่าเป็นพระองค์แรกล่ะพระพุทธเจ้านั่งเห็นไหมสอนให้อยู่ในป่าในเขาสอนไม่ว่าสอนพระองค์สอนสาวกทั้งหลายสอนในป่าในเขาให้อยู่ในป่าในเขาคือดูอันเนี้ยอยู่เพื่อจะทำงานอันนี้นั้นต้องหาทำเลที่เหมาะทำเลสนามรบพุ่นง่ายเวทีรบสนามรบต้องให้เหมาะแล้วมันก็รบง่ายได้ชัยชนะง่ายถ้าทำเลดีสถานที่เหมาะมันอย่างไปอยู่ในป่าเนี่ยทั้งที่เราอยู่ตามปกติธรรมดาเนี่ยความขี้เกียจที่ข้านมันขี้เกียจที่ข้านนะกินก็มากนอนก็มากความขี้เกียจก็มากสิ่งเหล่านี้ไม่มีจืดจางเลยแล้วไม่อิ่มพอด้วยวันหลังขี้เกียจได้อีกนอนก็โอ้โหจนหมอนแตกมันก็ไม่เบื่อเนี่ยพวกตัวเนี่ยตัวให้คนได้อืดอาดง่ายๆได้ล่าช้าเหตุผลไม่ดี ไม่มีผลบังคับมันได้มันก็เหยียบย่ำทำลายเราถ้าทำการทำมาหาเลี้ยงชีพมันก็ไม่พออยู่พอกินเนี่ยถ้าแสวงหาธรรมมันก็ไม่ได้เรื่องเนี่ยถ้าลงจริงเดี๋ยวนี้เข้าไปกล่อมแล้วมันไม่ได้เรื่องนั่นนะต้องเอาเหตุผลเอาธรรมเข้าไปกล่อมขับสิ่งนี้ออกนี่ที่หนึ่งเราอยู่ธรรมดาเนี่ยที่พระท่านดักท่านรู้นี่เวลาอยู่ธรรมดาเป็นยังไงที่ธรรมดาการขบการฉันก็เหลือเฟืออย่างวัดป่าบ้านตามันจะตายแล้วพระเนี่ยบอกให้เขาไปเอาไม้มาคัดคืนนี้จนไม่ทราบกี่ปีสิบกว่าปีแล้วหายเงียบเป็นป่านนี้เขามาภาวนาเราภาวนาถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านต้องการอะไรขัดเขินอะไรให้บอกไม่ต้องเกรงใจว่าเอองั้นไปอาหารไม้นายสักสามรถนะท่านจะมาทำอะไรมาคาดบนขื่อนี่ระหว่างนั้นแล้วจะคาดทำไมบนขื่ออ๋อน้ำท่วมสิว่าขึ้นบนหลีกภัยน้ำท่วมระหว่างนั้นน้ำอะไรท่วมโอ้ก็น้ำอ้อยน้ำตาลน้ำโกโก้กาแฟน้ำพริกน้ำแกงนั่นแหละมันท่วมพักมันจะตายเดี๋ยวนี้วะจากนั้นมาเลยไม่เงียบจนป่านนี้ไม่เห็นมาเลยมั้ยเนี่ยมันท่วมขึ้นมานะมันได้เรื่องอะไรตั้งแต่ต้นไม้ใบหญ้าที่เราปลูกไว้ตามได้ตามนานั่นน่ะมันท่วมมันตายเงี้ยหรือน้ำท่วมน้ำท่วมมันก็ตายอันนี้ก็เหมือนกันทำตั้งงอกบ้างก็ไม่เจริญคอยที่จะเปื่อยไปเลยล่ะเพราะน้ำท่วมนี่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็รู้อยู่ของสิเป็นยังไงมาอยู่ในที่ชนี้การขบการฉันการอยู่การหลับการนอนเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วผลทางด้านภาวนาเป็นยังไงดูอยู่ของมันก็รู้ที่ของดูอยู่ของทุกวันนี่ผลได้ผลเสียผลลบผลบวกมันบอกอยู่ในหัวใจนี่มันเป็นอย่างนั้นทำยังไงล่ะนี่มันขาดทุนนี่มันไม่ก้าวหน้ามันก็ก้าวถอยหลังนี่มันไม่อยู่เฉยนะเมื่อไม่ก้าวหน้ามันก็ก้าวถอยหลังเมื่อมันไม่เจริญมันก็เสื่อมมันลงหาวิธีดัดสิปลูกเป่าข้าวป่าข้าวป่าอยู่ที่นี่มันเป็นยังไงจิตมันยังไม่ถึงใจมันยังไม่ถึงพอกับกิเลสชนิดนี้อ่ะกิเลสชนิดขี้เกียจชนิดไม่เอาไหนเนี่ยเอาอีกขยับเข้าไปอีกเข้าไปจนกระทั่งถึงไม่ว่ากลางวันกลางคืนตั้งตัวเจาะตลอดเวลาไม่งั้นตายเสือไปกินว่าไงในป่าเสือแต่ก่อนมันมีจริงๆเสือนี่มากจริงๆนี่นะไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้แม้แต่ตัวเสือกระดาษก็ไม่ค่อยมีอ่ะไม่ทราบจะเอาอะไรมาวาดภาพเสือหรอกเพราะเสือมันตายหมดแล้วนี่ใช่มั้ยเสือกระดาษก็เลยไม่มีให้กลัวแล้วประกอบมันจริงๆนี่เสือไปที่ไหนกลางวันมันก็ยังกระหึ่มกระหึ่มอยู่ข้างอย่าว่าแต่กลางคืนว่านั่นแล้วมันก็ตั้งตัวที่คนเรากลัวตายตั้งตัวก็มีสติก็เป็นความเพียรจ่ออยู่นี่มันจะไปกลัวอะไรเสือก็เป็นสัตว์เราก็เป็นคนนั่นแก้กันนะเสือมันมีเขี้ยวเราก็มีเขี้ยวนี่วะนั่นเราจะรู้ไหมล่ะนี่อุบายแก้กันเสือมันมีอะไรเกินมากกว่าเราล่ะพอเราจะกลัวมันล่ะเอามาสิถกกันใช่ไหมล่ะนี่อุบายของกรรมฐานท่านสอนท่านเอาอะไรเสือมีพิเศษอะไรถึงได้กลัวมันมีอำนาจลักษณะมาจากไหนถึงได้กลัวมันมันก็กระหึ่มหึ่มอยู่ตามภาษามันไม่ป่ามันก็ปากก็ร้องเป็นธรรมดาก็พูดเป็นธรรมดานั่นภาษาพูดของสัตว์เรามีปากเรายังพูดจะแบบพูดปากมนุษย์พูดเป็นพิษเป็นภัยด้วยนะพูดทะเลาะด้วยอันนั้นมันพูดเฉยๆเสือพูดได้ไหมมันอ้าวไปบางทีมันก็อ้าวเหมือนกับแมวบางทีมันก็ขึ้นเต็มจนยศมันนั่นมันร้องด้วยความคึกความขนองตามภาษามันไปมันไม่ไปหาทะเลาะกับใครไอ้ปากเรานี่มันทะเลาะเก่งนี่นะไม่ได้ทะเลาะกับใครมันทะเลาะกับแฟนมันแหละเข้าใจไหมล่ะใครมีแฟนมันหาที่ทะเลาะไม่ได้มันไม่มีที่โปร่งที่วางมันมาฟาดเอาลงวางลงที่แฟนมันแฟนมันจะเลยจะตายคอยรับขยะจากแฟนหนึ่งอ่ะแฟนปากเปาะนั่นน่ะมีเหลือหนึ่งถึงได้มาหัวเราะนี่วะนี่เราพูดถึงหนึ่งเสือหนึ่งซากเจ้าของเลยซากจนมันอยู่ถ้าอุบายไม่ทันมันก็เหยียบเราได้อุบายให้เกิดความกลัวความอะไรอะไรเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเลยอุบายเรื่องธรรมที่จะแก้เหมือนกับว่ายาแก้โรคนั่นเองให้มันทันกันอย่างที่พูดนี่ แล้วมันกลัวเสือเสือมันเป็นอะไรถึงได้กลัวมันนะซักกันก่อนสิเสือมันเป็นสัตว์นี่นะเราเป็นคนเราเป็นคนยังไงแล้วยังเป็นพระแล้วพระยังพระกรรมฐานอีกไปกลัวเสืออุ้ยเสียท่านักศาสนาอยู่ไปทำไมถ้าอยู่แบบนี้นะนะแล้วเราจะทำไงจะไม่หนักศาสนาจะอยู่อย่างมีเกียรติล่ะต้องไม่กลัวเสือใช่ไหมถึงไหนถึงกันจึงเรียกว่านักรบแล้วเข้ามาทำไมเข้ามาในป่านี่เราก็รู้แล้วว่าป่านี้เป็นป่าเสือแล้วเข้ามาทำไมถ้าไม่เข้ามาตั้งใจรบความขี้ขาดหวาดกลัวนี่มันเป็นเรื่องรบเหรอมันเป็นเรื่องขี้ลาดเข้าใจไหมคือกลัววิ่งไปจนขี้ลาดมันไม่ใช่ทางนั่นแก้เจ้าของมันมีพิเศษอะไรกว่าเราล่ะเสือถ้ามากลัวอะไรมันกลัวเขี้ยวไม่เขี้ยวไม่เขี้ยวเราก็มีนี่ว่านะเอากลัวตามันตาเราก็มีฮะกลัวขนมันขนเราก็มีฮะเอาสิไล่กันไปจนสุดขีดจนกระทั่งจะไปไม่ได้นะชุดท้ายก็กลัวอะไรมันสุดท้ายกลัวหางมันเลยอ่ะที่เราไม่มีหางไงจะเอาอะไรสู้นี่ระวังให้ดีตรงนี้นะกลัวหางมันเลยแต่ก่อนเพราะว่ากลัวนั้นมันเหลือเราก็มีเราก็ไม่กลัวใช่ไหมพอไปถึงหางกลัวหางมันเหลือหางเราไม่มีตั้งแต่มันเองยังไม่เห็นกลัวเราไปกลัวมันสมัยนานยังไม่แก้กันตั้งแต่ตัวมันเองหางติดก้นมันอยู่นั่นมันยังไม่เห็นกลัวเราอยู่ห่างๆไกลเราไปกลัวมันทำไมน่ะนั่นมันก็ไปได้ใช่ไหมล่ะแก้กันสบายนี่วิธีท่านแก้หมุนกันไปหมุนมาสุดท้ายก็เกิดความกล้าหาญชาญชัยเอาที่นี่ไม่ว่าอะไรเดินก็ไปหาได้เลยลงจิตไม่กลัวสักอย่างเดียวถ้าจิตกลัวสักอย่างเดียวป่าราบนะถ้าลงเกียรติถ้าจิตกล้าหาญแต่อย่างเดียวอย่างว่านี่นะเดินเข้าไปหามันได้อย่างสบายสบายเหมือนไม่ใช่ศัตรูอะไรโดยนี่นั่นมันอยู่กับจิตเมื่อจิตฝึกได้แล้วอำนาจของธรรมก็มีอยู่ในจิตพลังของธรรมทุกอย่างอะไรจะเป็นเหนือจิตนี้ได้ล่ะเดินเข้าไปหาได้อย่างสบายสบายแต่มันก็ไม่เห็นมีเสือพอให้เดินไปหามันว่ะเนี่ยนักปฏิบัติท่านทำอย่างนั้นท่านแก้ท่านทีนี้เมื่ออยู่ในสถานที่นั้นมันก็นอนใจไม่ได้สิเดินอยู่กรมก็ท่ามรบถือสติจ่ออยู่นี่มันจะคิดไปแบบไหนแบบไหนจะเป็นฆ่าศึกตัวเองความกลัวก็เป็นฆ่าศึกตัวเองเนี่ยว่าอะไรๆท่านที่มันเป็นภัยต่อจิตต่อธรรมต่อจิตเราต้องไหนระงับดับมันลงไปทีนี้ก็ความขี้เกียจขี้ค้านไปอยู่ในที่ฉะนั้นไม่มีนะมันหายหน้าไปเองมีได้ไงเสือจะกินหัวมันมีได้ไงไปอยู่ในที่มันมีมันน่ากลัวมันน่ากลัวอย่างนั้นจริงกลางวันกลางคืนมีแต่เสืออยู่ในป่าเขาคนก็นู่นบ้านอยู่นู่นนี่เราอยู่ในป่าลึกๆที่นี่เสือเมื่อไม่มีคนมันก็อยู่ตามภาษามันเราก็ไปอยู่กับป่ามันมันก็ร้องกับครางเป็นธรรมดาวะแต่เราเป็นบ้ากลัวมันเฉยถ้าเวลาเอาทรมานตัวให้มันทันกันแล้วเสือกับเราก็อยู่ด้วยกันได้สบายมันก็หึงๆเราก็เดินอยู่คมสบายไม่เห็นมีอะไรกันนั่นมันเป็นไปจากเราต่างหากไปเป็นบ้ากลัวเขาไม่ทราบว่าเราอยู่นี่หรือไม่อยู่ก็ไม่รู้เลยเขาก็ร้องครางไปตามเรื่องของเขาเห็นเราก็อยู่นี่เราก็กลัวตัวสั่นเป็นบ้าของเราไปทีนี้พอพิจารณามันทันกันแล้วต่างอันต่างกินต่างอันต่างไม่เห็นมีอะไรกันนั่นทีนี้ความเพียรก็ก้าวไปไม่กลัวอยากเดินยังกรมนี่ลงเมื่อไรลงไปเลยไม่มีละคำว่ากลัวกลัวตรงไหนเข้าตรงนั้นนั่นฟังดิดับเจ้าของเพราะทั้งที่ขณะนี้มันกล้าแล้วนะพอต่อไปมันจะเกิดความกลัวขึ้นมาอีกเพราะกิเลสมันออกช่องนี้ไม่ได้มันจะออกช่องนี้มันออกช่องนี้ไม่ได้มันจะออกช่องนั้นธรรมะต้องไปตามช่องมันออกนะพอมันรู้สึกว่ามันกลัวนั่นละความกลัวนั่นละมันเป็นธรรมเทศนาเป็นการเตือนเรามันกลัวที่ไหนมันก็ลงปุ๊บเข้าไปหาที่นั่นเลยที่มันกลัวไปนั้นเห็นมีอะไรมันหลอกเราน่ะมันก็รู้กลมายาของสังขารสัญญามันหลอกเรามันเป็นหมายว่าเสือตรงนั้นตรงนี้แล้วเวลาไปจริงมันไม่มีนั่นมันโกหกต่อหน้าต่อตายังจะเชื่อมันอยู่หรือนั่นแก้กันอยู่อย่างนี้พระกรรมฐานท่านผู้หาฐานธรรมจริงโอ้ยท่านเดินตายมาแล้วพูดจริงๆเนี่ยแม้แต่สมัยปัจจุบันนี้องค์ไหนก็ลองดูสิถามดูสิเรานี่เป็นพระขี้ดื้อนะถึงทุกองค์สำคัญต้องให้ถึงมันซะก่อนนะอย่างหลวงปู่ขาวนี่โอ้โหฟัดกันซะหลวงปู่ขาวขาหลวงปู่คำดีหลวงปู่แหวนหลวงปู่ฟั่นไม่ค่อยได้ทลายนักไปที่ใดมีแต่แขกคนลุงท่านเราจะพูดธรรมะอะไรก็ไม่ค่อยถนัดใจแต่ก็ที่ว่าหลวงปู่อาจารย์ทั้งหลายนี่มันเป็นโอกาสดีอันดีเฉพาะคุยกันเอาเต็มเหนี่ยว แล้วองค์ไหนเล่าให้ฟังโอ้โหแล้วก็ทำให้คิดกันนะพอท่านเล่าเรื่องอุบายท่านให้ฟังนะบอกโอ้ท่านมีอุบายท่านไปอย่างนั้นบางทีอุบายมันไปโกงกันโอ้เนี่ยท่านทำไมท่านคิดแบบสุดทรมานโกงกันนะโกงกันจนได้อย่างนี้ก็มียกตัวอย่างเช่นหลวงปู่คำดีท่านไปอยู่ทั้งอะไรเขาสแกลากทั้งอำเภอปากทงชัยน่ะนั่นน่ะป่าเสือนั่นน่ะท่านเดินยังโกงเลยและเสือมันก็มาหน้าทำไม่สูงเดินยังโกงอยู่พอเสือมานั่นมันก็คำรามเดี๋ยวท่านทีคำรามเดี๋ยวท่านท่านบอกว่าพอมันคำรามได้ยินเสียงเสือก็หึ่มขึ้นใกล้ๆนี่ก็เลยกลัวท่านหน่อยยืนตัวแข็งอยู่กลัวเสืออ้าวเราก็มาหาพระนามไม่กลัวเถอะท่านก็สอนท่านน่ะจริงๆนะเรากินสัตว์กินอะไรๆต่ออะไรในท้องเรานี่มีแต่ประชาสัตว์นี่เวลาเสือจะกินเราเพียงตัวเดียวมันจะขอกินเราตอนนี้เราทำไมกลัวล่ะนั่นท่านแก้ถึงไหมล่ะอุบายท่านงั้นเรากินสัตว์ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้กินไม่อิ่มไม่พอท้องเรามีแต่ประชาสัตว์เราต้องไม่เห็นกลัวเนี่ยประชาสัตว์อยู่นี่ไม่เห็นกลัวเวลาเสือกระหึ่มท่านทำไมกลัวแล้วล่ะเรานี่เอาละเอาเปรียบสัตว์ทั้งหลายเกินไปถึงเวลาของเราที่จะให้เขากินก็กินบ้างที่ถ้าเป็นนักธรรมะนั่นต้องนี่ท่านพูดท่านเสือนี่เมื่อเห็นคนยืนตัวแข็งอยู่มันเรียกว่ามันได้ทีแล้วเข้าใจไหมล่ะมันได้ทีแล้วนี่มันก็กระหึ่มใหญ่แล้วท่านนี่ก็สอนตัวใหญ่เลยทีนี้สุดท้ายก็ตัดสินกันอ้าววันนี้จะให้เสือกินได้ยังไงถ้าจะให้อยู่อย่างนี้ด้วยความกลัวเสือนี้อยู่ไม่ได้หนักศาสนาท่านว่า1ต้องลงไปให้เสือกิน2ถ้าเสือไม่กินเราเสือก็เพ่นกันว่างั้นนะมีเท่านั้นเองพอว่างก็เอาตัดสินใจได้นี่ตัดสินใจปุ๊บก็ลงเลยเสือก็หึ่งก็หึ่งนะท่านลงหาเสือเลยนะนั่นฟังสิพอลงไปก็เงียบเสือมันก็กลัวคนเหมือนกันเพราะคนจะเอากินของฉันมันก็เพ่นเสือแล้วก็ตามหาอะไรดีนะตามหาในเขานั่นนั่นเป็นหินด่านหินอะไรๆตามไปหาที่ไหนมันก็ไม่เจอไหนก็ไม่เจอเดี๋ยวทำพระแสดงขึ้นมาอีกนี่เมื่อไม่เจอแล้วจะตามหามันทำไมเวลากลัวก็เป็นบ้าแบบหนึ่งกันว่างนี่นะผุดขึ้นมาเนี่ยนี่เวลาก้าก็จะเป็นบ้าแบบหนึ่งอีกหรือถ้านี่อย่างนี้ไม่พอดีนะพอว่างก็หยุดชะงักเลยไม่ตามหามันกลับมาเดินโยมสบายเลยนั่นนี่อุบายนี่มันโกงกันจนได้นะคือไม่มีใครสอนใครล่ะเวลาท่านเล่าฟังเราก็กระยิ่มโอ้อุบายตรงนี้ทำไมมันได้โกงกันเอาลักหนาเนี่ยคือท่านจะทำก่อนเราหรือเราจะทำก่อนท่านนั่นแหละเราไม่ทราบได้แต่ว่าอุบายนี้มันโกงกันวันนั้นเราพูดเราก็แน่ใจว่าท่านทำก่อนเราอุบายนี้ท่านนำมาใช้สำหรับท่านก่อนเราเพราะเรายังเรียนหนังสืออยู่นี่นะเราออกทีหลังท่านนี่เรามันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับเสือมาควรมาครางอะไรใส่เรานะไม่มาคำรามมันน่ากลัวกลัวเสือน่ะกลัวลมแรงๆไปนั่นพอไปอยู่ในป่าเสือเห็นมันน่ะเลยทางโยกมีเลยมีตั้งแต่เสือนี่หมอบอยู่สองฝากทางนี่เป็นตับๆเลยไอ้สัญญามันหลอกเราว่าเสือมันหมอบอยู่นั่นมันไม่มีตัวเดียวก็ไม่มีแหละมันหลอกเราทีนี้สัญญาหลอกเจ้าของก็ตัวสั่นเลยพี่เจ้าของเองล่ะมันคือเหมือนกับฉายหนังอะไรนะเขาฉายหนังไอ้ฟิล์มมันอยู่นี่นะใช่ไหมมันฉายไปติดจอมันเป็นบ้าอยู่จอมความจริงมันออกจากฟิล์มนี่ใช่ไหมล่ะนี่เหมือนกันมันออกจากนี่ไปเป็นภาพเสือนี่อยู่นี่ก็สอนเจ้าของเหมือนกันสุดท้ายก็บึ่งออกเลยใช่ไหมเอาตัวไหนมันใหญ่ที่สุดให้มันตัวนั้นกินก่อนนั่นถ้าประเภทนี้ไม่ควรจะอยู่ให้หนักศาสนาของพระพุทธเจ้านี่มาเข้าป่าหน้าเขาเพื่อจะชำระศาสนาเพื่อจะเข้าสู่แนวลบจริงๆแล้วทำไมจึงมากลัวอย่างนี้ไม่สมควรที่จะให้อยู่ในศาสนาให้หนักศาสนาพระพุทธเจ้าคนประเภทแบบเรานี่ให้ตายซะดีกว่าถ้าสู้ความกลัวเท่านี้มาได้แล้วอย่าอยู่เลยนะเห็นไหมล่ะมันเด็ดเข้าไปเลยไปนี่ก็กำหนดตัวไหนมันใหญ่ที่สุดคือมันไอ้ภาพมันหมอบรอบไปหมดนะไอ้ภาพเสือภาพลมภาพแรงนั่นน่ะมันมีตัวกินอะไรแหละตัวไหนมันใหญ่ที่สุดให้กระปังไปหาตัวนั่นมันก็บอกว่าตัวนั่นใหญ่สุดก็บุ่นออกเลยออกไปไม่มีอะไรนั่นหนึ่งแล้วนะนะเอาแล้วนะแล้วตัดสินใจวันนี้เอากันให้เต็มที่ถ้ามันยังไม่กลัวถ้ายังไม่กล้าแล้วมันจะไปถึงไหนก็ไปแต่เขาจะว่าบ้าก็ตามเราไม่ใช่บ้าแต่เราเป็นเราแก้กิเลสต่างหากนี่แล้วบุกเลย ตาก็ฟาดกันไปฟาดกันไปกำหนดมันว่าเสืออยู่ตรงนั้นมันว่าเสืออยู่ตรงนี้ตามมันไปเรื่อยหลอกเรื่อยหนึ่งแล้วนะสองแล้วนะสามแล้วสุดท้ายไม่มีอะไรมันโกหกหลอกจับได้แน่จากนั้นก็พลิกเป็นความกล้าหาญขึ้นมาทีนี้เวลามันกล้าหาญแล้วในแดนโลกธาตุไม่มีอะไรที่มันจะกลัวเลยนั่นฟังสิทั้งที่ขนาดก่อนมันกลัวจนตัวสั่นก้าวขาไม่ออกแล้วขนาดหลังนี้มันไม่มีอะไรเลยในโลกนี้ที่จะทำให้จิตกลัวได้นอกจากกล้าหาญทางใจเต็มหัวใจเท่านั้นเพราะมันเป็นฉะนั้นแล้วไปหาอะไรเดินกลับมากลับมาแล้วเดินมีความอย่างสบายในวันต่อไปก็เหมือนกันถ้ามันกลัวหรือเอาอีกหรือวันนี้เอาอยู่กันเอาอยู่หรือหมอบเลยท่านฝึกครูบาอาจารย์ทั้งหลายฝึกนั่นมันต้องเป็นอุบายของแต่ละคนนะเราจะไปคอยให้ครูบาอาจารย์มาคอยแนะอุบายอย่างนั้นนั่นวิธีการดำเนินวิธีแก้ไขตัวเองอย่างนี้ไม่ทันต้องเป็นอุบายของแต่ละคนอย่างหลวงปู่คำดีนั่นท่านหาอุบายเกี่ยวกับเรื่องเสือน่ะแล้วท่านก็บึ่มลงไปหาเสือจริงเล่ากับคนแบบเดียวกันนี่ทำไมมันช่างโกงกันนานวะเราที่เวลาท่านพูดขึ้นมาเรานะไม่พูดแหละนี่แต่ท่านเล่าให้ฟังท่านเองท่านก็คงไม่ทราบแล้วว่าอุบายของเราก็เป็นอย่างนั้นได้เคยฝึกมาแล้วอย่างนั้นท่านคงไม่ทราบท่านก็เล่าท่านไปเรื่อยแต่เราฟังมันเข้ากันได้ปั๊บทันทีคือโอ้โหอุบายทำไมช่างโกงกันนานเลยก็แบบพิมพ์เดียวกันเลยเวลาโดดลงไปหาเสือก็แบบเดียวกันมีตัวใดใหญ่จะให้ตัวนั้นกินก่อนแล้วโดดลงไปมันมีอะไรเส้นมันเป็นอย่างนั้นบายวิธีการฝึกมันต้องแล้วแต่สติปัญญาของผู้ใดที่จะนำมาใช้ตัวเองเพราะธรรมะมีอยู่ทั่วไปธรรมะมีอยู่ตลอดกาลเช่นเดียวกับกิเลสมีตลอดเวลาแสดงฤทธิ์ได้ตลอดเวลาไม่ว่าอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนใดทั้งนั้นเมื่อมันมีช่องโอกาสที่มันจะแสดงลวดลางมันได้มันแสดงเท่านั้นเองทีนี้ธรรมะเมื่อมีโอกาสที่จะแสดงลวดลางตัวเองได้เพื่อปราบกิเลสแล้วทำไมจะไม่แสดงเมื่อหาธรรมทำไมจะไม่เจอธรรมธรรมมีอยู่ทั่วไปนี่ทุกการสถานที่เวลาไม่ได้เลือกการนะมันก็ได้สิองหนึ่งท่านได้แบบองหนึ่งได้แบบหลวงปู่ฟันนี่ก็เดินก็ไปหาเสือนั่นนี่หลวงปู่ฟันท่านเล่าให้ฟังเสือมาโดดไปหามันก็โดดหนีเลยท่านอันหนึ่งอันที่สองก็ท่านก็ไปอยู่นู่นล่ะเขาใหญ่ทั้งเขาใหญ่นี่หากแม่นายเขาใหญ่นะไปอยู่มันมีบ้านคนเล็กน้อยทางนู้นน่ะทางปากช่องไปตอนไปไม่มีเสือออกก็บินตะบะตามบ้านเขาบ้านก็ไม่กี่หลังคาเรือนแหละดังนั้นกรรมฐานท่านไปดัดสันดานเจ้าของท่านเป็นอย่างนั้นแหละบ้านไหนใหญ่ๆดูเวลาอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างเหลือเฟือท่านไม่ไปหรอกท่านจะไปแอบไปหาบ้านเล็กๆน้อยๆพอยังชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งเท่านั้นน่ะถ้าไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้นพอได้มีลมหายใจประกอบความภาคเพียรความภาคเพียรนั่นถือเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆนี่เอาวินาศบาตรท่านว่าพอกลับเข้ามามันเป็นหินดานหินพลานรู้ไม่ใช่เหรอเป็นหินดานกลางแจ้งกว้างขวางนี่พอท่านโผล่มานั่นตอนไปท่านก็ไปตรงนั้นแหละแต่เสือมันยังไม่มาท่านไปแต่เช้านี่ตอนท่านสายขากลับมาเนี่ยเสือมันนอนโอ้ยเสือนอนไม่เป็นท่าสำหรับท่านมันแผ่สองหลุมเนี่ยเหมือนคนเนี่ยท่านว่างั้นนะเสือนอนเนี่ยนอนแผ่สองหลุมเลยมันนอนแบบไม่มีสติสตังค์นะฮะคือมันนอนผิงแดดหน้านั้นมันกำลังเป็นหน้าหนาวมันออกมามานอนแผ่ต้องหลืองอย่างเงี้ยเอ๊ะมันอะไรกับผาบอยู่นั่นนะท่านดูมันกับผาบอยู่ถ้าว่านอนขวางก็ไม่ใช่ถ้าว่าหงายก็จะได้มันโมแน่ถ้าก็เดินไปที่ไหนเราไม่ได้อีกเสือนอนกับผาบเนี่ยหงายต้องมันฟาดพอไปว่าเสือด้วยเนี่ยท่านเนี่ยภาพไปแล้วเดินก็ไปแล้วพอเดินก็ไปจนใกล้มันแล้วท่านก็ทำท่าวิ่งใส่มันแล้วมึงมานอนอะไรในเวลาเมลาเขาบินกระบาดมาจนเจ็บใจมึงมานอนอะไรพอว่าแล้วปุ๊บทีเดียวเปิดเด็ดเป็นเข้าป่าเงียบเลยท่านทำท่าขู่มันมันนอนอะไรเจ็บใจท่านมาจนมาตื่นเขาบินกระบาดจนกลับมาพอว่างั้นก็ปุ๊บทีเดียวท่านนี่ก็โดดเข้าป่าถึงเลยนั่นนี่ท่านจันฟันท่านจันฟันนี่จะเจออะไรผมเสือแล้วสำหรับหลวงปู่มั่นนี่โอ้ยนับไม่ถ้วนนะแต่ท่านไม่ค่อยพูดหรอกนอกจากมันไปสัมผัสตอนจะพูดเล็กๆน้อยๆเรื่องความทุกข์นี่ยกให้หลวงปู่ฟันหรือหลวงปู่มั่นนะเพราะเป็นท่านเป็นแนวหน้านะหลวงปู่ฟันหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาเนี่ย องไหนองไหนก็มีแต่อย่างนั้นฟังนี่ทำยังอยู่ภาคตายนะต้องเป็นผู้ใจเด็ดเมื่อเด็ดอย่างนั้นแล้วก็เด็ดฆ่ากิเลสนั่นเองพูดง่ายๆใจก็เด็ดได้กิเลสก็ขาดได้ถ้าไม่เด็ดไม่ขาดทำเยอะๆเยอะๆโอ้ยไม่ได้หรอกพูดถึงเรื่องว่าการอยู่ในป่าท่านทรมานท่านไปอย่างนั้นเนี่ยท่านไปอยู่ท่านไม่อยู่ในที่รู้ๆล้านหลาความเพียรไม่ก้าวจิตใจไม่สว่างสวัยเดี๋ยวเวลาไปอยู่ในที่โอ้อยากขัดแคลนนั้นร่างกายมันอ่อนตัวลงไม่ได้บีบบังคับกันยากเลยมันก็อ่อนตัวลงจิตมันก็มีช่องทางที่จะขึ้นท่อนหนุนตลอดเวลาด้วยความเพียรแล้วมันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพอจุดท้ายถึงวันที่จะฉันคือถ้าไม่ฉันก็ไม่ได้มันจะตายจริงนี่ที่ดูที่เดินไปบิณฑบาตในหมู่บ้านจะไม่ถึงหมู่บ้านมันเมื่อยขนาดนั้นก้าวขาจะไม่ออกอ่อนแทะแทะจากถ้ำไปหาหมู่บ้านเขาก็คือว่ามันถึงขนาดนั้นถึงไปถ้ามันพออยู่ได้ไม่อยู่ไม่ไปมันเร่งความเพียรเมื่อมันจำเป็นจริงถ้าฉันนี่ก็อาศัยเขาเมื่อไม่กินไม่ได้ก็ต้องไปนี่แหละไปยังไม่ถึงหมู่บ้านนี่มันอ่อนไปหมดแล้วขาแต่พยายามไปพอไปบินสบายเก่ามากพ้นจากหมู่บ้านไม่ได้ก็ฉันที่ไหนก็ฉันเยอะฉันนั่นก็ล่างบาดเพราะในปุ๊บในป่าในเขาน้ำมันมีอยู่ทั่วไปนี่อดอยากอะไรน้ำถ้าฉันเสร็จแล้วเราก็ล่างบาดล่างอะไรถึงแล้วทีนี้ก้าวเดินทางนี้ไม่เหมือนคนเก่านะคือแต่ก่อนมันมาเป็นอย่างอ่อนเปียกมาใช่ไหมล่ะคราวนี้ไปมันก็ขึงขังขึ้นบ้างแล้วกินข้าวไม่แล้วไม่ขึงขังก็ไปฆ่าทิ้งสิทำมันหนักกันดินทำไมหิวก็จะไปไม่ได้อิ่มก็จะไปไม่ได้มันหมดท่าคนเราใช่ไหมคนหมดท่านี่พอกินอิ่มแล้วมันก็พอไปได้ขึ้นเขาอยู่แล้วที่นี่ไม่ลงมาอีกวันหลังไม่ลงมาทำไมกินทุกวันกังวลมีแต่เรื่องหากินตื่นแต่เช้าไปจนกลับมาจนตอนเที่ยงใครจะไปหากังวลกับกินข้าวแม้จะเดินไปหมู่บ้านเป็นการเดินโยกมไปก็ตามมันก็มีกังวลอยู่นั่นแต่ดีอย่างนั้นไม่ไปแล้วมีแต่ความเพียรอย่างเดียวสนุกสิกี่วันก่อนแล้วแต่เธอตื่นนะจนมันเป็นแบบนั้นแหละถึงจะไปแบบจะก้าวขาไม่ออกมันจะตายจริงเหรอนี่เอาไปได้ครับที่ว่ามันทะเลาะกันคือไงนี่กิเลสมันแทรกขึ้นมาฟังสินี่เจ้าของนั้นว่าเจ้าของทรมานอดข้าวเพื่อจะฆ่ากิเลสใช่ไหมแต่เวลานี้กิเลสยังไม่ตายเจ้าของกำลังจะตายรู้ยังนะเห็นไหมกิเลสมันดัดอ่ะมันแทรกขึ้นมา นี่อดข้าวเพื่อจะฆ่ากิเลสให้กิเลสตายใช่ไหมมันขึ้นในจิตแต่เวลานี้กิเลสมันยังไม่ตายนะเจ้าของจะตายก่อนนะรู้ไหมนะเห็นไหมมันขึ้นแทรกปั๊บขึ้นมาถ้าอุบายของเราไม่ดีก็แก้กันไม่ตกก็มันก็แพ้มันเลยแก้ปั๊บก็กินก็เคยกินมาแล้วตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นมีเสียวิโสอะไรอดเพียงเท่านี้ก็พอจะตายก็ตายก็ตายสินั่นเห็นไหมใส่กันนั่นแก้กันมันทั้งแก้นั่นก็กินมาตั้งแต่วันเกิดเห็นได้ความพิเศษวิโสอะไรนี่เพียงอดบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่ออาจเพื่อทำเท่านั้นก็จะตายก็ตายก็ตายสิว่าไงคนแบบนี้อยู่ให้มันหนักโลกว่ะนี่มันก็ขึงขังกันอยู่ใช่ไหมล่ะนั่นแหละอุบายพิษมันแก้กันอยู่ในตัวจิตของเราเนี่ยมันเหมือนกับเก้าอี้ระหว่างที่กับธรรมเหมือนคนสองคนจะแย่งกันขึ้นนั่งเก้าอี้ใครมีกำลังมากคนนั้นก็เดี๋ยวขึ้นคนนึงตกลงไปเดี๋ยวคนนั้นขึ้นได้คนนี้ตกไปอย่างนั้นน่ะมันปัดกันระหว่างที่เดียวกับธรรมนี่เช่นอุบายที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นอุบายของที่เดียวที่เกิดขึ้นมาจะพังลงเราลงจากเก้าอี้ใช่ไหมล่ะเวลาก็ปีนปุ๊บขึ้นมาแล้วมึงนั่งหาทำไมก็คุณว่าคุณไล่ไปตกเก้าอี้ลงไปคิดว่าก็กินก็กินมาตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นที่เสียสัวอะไรนั่นคือว่าไล่ที่เดียวลงจากเก้าอี้นั่นโอดแก้งครั้งนี้มันจะตายก็ตายที่มันหนักจะหนาอย่าอยู่ไปเลยนะแก้กันปุ๊บมันก็ไปได้สบายโอดได้สบายนั่นกรรมฐานท่านทำท่านแต่ท่านไม่เล่าของน้ำนอกจากในวงของท่านเองวงพระกรรมฐานด้วยกันท่านเล่าท่านบูนน่าฟังมากมันเพลินมันเป็นเครื่องดูดดื่มจิตใจเป็นกำลังใจให้เป็นคติเราให้มีแก่ใจการในการประกอบความภาคเพียรองค์ไหนองค์ไหนมักจะเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นบรรดาครูบาอาจารย์ที่เริ่มมาให้พวกเราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาทุกวันอย่างสมัยปัจจุบันครูอาจารย์ทั้งหลายที่กล่าวมาล้วนแน่ตั้งแต่ประเภทนี้ประเภทที่เดินตายมา เวลาท่านจะตายอยู่ในป่าในเขาไม่มีใครทราบเลยเห็นไหมเขาบอกเวลาท่านเดินตายมาแล้วอาจารย์นั่นดีนั่นอาจารย์นั่นดีดียุ่งท่านจะตายไปบางทีจะนอนก็ไม่ได้นอนมันยุ่งพวกนี้นะเอาละพอเดินจะไม่ดุคนก่อนมันไม่ดุแล้วมันปวดหัวพอลงสุดใต้แล้วดุคนจะแล้วมันก็สบายไม่ต้องกินยาเอพีซีแล้วนะนี่ให้พรก่อนยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังสุขังคิตโตเมวะสมิจจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังลานลานกลับไปเด้อเมื่อไรที่ไปเด้อเนี่ยมือเอาเขียนอะไรอีกเนี่ยเอาเขียนอาจารย์ถ้ามันอากาศมันเปิดเผยมากเวลามองไปนี่มันจะเสียวๆตาต้องใส่แว่นคือเราผ่าตัดผ่าตาใหม่นะเวลาแดดกล้าๆนี่แหละมองไปนี่มันจะเสียวๆพอใส่แว่นไปจะปกติแต่ถ้ามันอากาศมืดครึ้มมันก็ไม่เป็นไรไม่ใส่ก็ได้มองธรรมดาไม่เสียวดังนั้นเราก็ไปได้เลยถ้าเสียวต้องใส่กันอ้าวกลับได้นะไปละอันไปละคุณนึงนอนอย่างไรตินั่นนะโว้คุณนึงนอนอยู่เลยฮ่าฮ่าฮ่าเอากลับละกลับละจิลุกกลับซะถามยังจะไปเรื่องเนี่ยห้อยไม่จะให้ไม่เรื่องไม่ต้องแก่แต่คอยจะตายที่เด่นยังละบ้าก็คอยก็บ้าเลยเนี่ยฟังเลยก็ฟังเลย
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปเป็นเวลาประมาณ28นาทีก็เชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่บุฎาถาวโรวัดกลางชูศรีเจริญสุขอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีมีชื่อกันเทศว่าโลกุตระธรรมก็เชิญรับฟังครับ
1: คราวนี้ได้ฟังกันในวัง 5,000 ปีเนี่ยมันจะจบอยู่แล้ว 2,000 ปีมาแล้วมันจะเข้า 3,000 ปีเข้า 5,000 ปีเดี๋ยวก็องค์อนาคตจะมาเทศอีก 8,000 ปีน่าจะว่าศาสนาของพระพุทธเจ้ามีอยู่ทุกวันแต่ว่าสังคมทั่วไปในมนุษย์โลกสวรรค์ไทยโลกพรหมโลกนี่มันมีชะตาเนื้อมันมีตายานมันเหมือนงานของพระโสดาสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์

ั้งแต่ปฐมกัญญานามาถึงทุกวันนี้ยังมีอยู่ปริยัติยังมีปฏิบัติยังมีปฏิเวทยังมีธรรมะยังมีเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายให้มาเจริญมนุษยธรรมสมาธิฐิเทวธรรมสมาธิภพธรรมสมาธิโลกุตตรธรรมสมาธิมีสมาธิวะเหมือนพระโสดาสกิทาคาพระอนาคาถึงพระอนุสียผลทีมีสมาธิสมาธิวะตลอดไปจะได้บรรลุถึงความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่ศาสนาเนี่ยพ้นเกิดแก่เจ็บตายจึงเรียกว่าพุทธศาสนาธรรมศาสนาสังฆศาสนามีอยู่ในนามธรรมภายในมีภายนอกก็มีอยู่กับพุทธเจ้ามีกับพุทธเจ้ามีอยู่กับสาวกของสาวกพุทธเจ้าภายนอกมีสัพพัญญูพุทธะปัจเจกพุทธะสาวกพุทธะภายในมีอยู่กับนามธรรมมีอยู่กับอริยมรรคสี่อริยผลสี่มีอยู่กับนิโรธธรรมนิพพานธรรมนี่แหละมรรคผลมันอยู่ที่นี่มีสองชั้นภายนอกเป็นของพระพุทธเจ้าของพระปัจเจกพุทธเจ้าของพระอรหันต์เจ้าของบาสุบาติกาน่ะกับอริยมรรคสี่อริยผลสี่แล้วก็พ้นเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันมีเทคที่ว่า75เหมือนกันภิกษุธรรมเดนไม่ศาสนาเมื่อจะไปเรียนอื่นนอกเรียนอยู่นี่แหละเรียนอยู่ในกายในวาจาในจิตนี่แหละกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3นี่แหละนามรูปนี่แหละตาหูจมูกในกายใจแล้วเรียนอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่แหละรูปก็เกิดดับนามก็เกิดดับไม่เกิดไม่ดับมีนิโรธธรรมนิพพานธรรมนั่นแหละไม่เกิดไม่ดับมีอยู่แต่ไม่ออกมาใช้กันถ้าออกมาใช้กันมันก็หมดเรื่องเกิดเรื่องตายหมดเรื่องยุ่งนั่งอยู่ปัจจุบันนี่มันไม่มีสัตว์มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายลมหายใจมันก็ไม่เกิดไม่ตายมันเพียงเกิดดับชีวิตมันก็เป็นอยู่วิตกวิจารมันก็มีอยู่เพียงแต่เกิดดับจิตทั้งขายทั้งยาเวทนายังอยู่ก็เพียงแต่เกิดดับไม่ใช่เกิดตายสัตว์ว่าแล้วนี่ศีล5ก็ไม่เกิดไม่ตายศีล8ก็ไม่เกิดไม่ตายศีล10ก็ไม่เกิดไม่ตายแต่ถึงยังไม่เกิดไม่ตายแล้วสมาธิจะเกิดตายทำไมปัญญากับทุกข์จะเกิดตายทำไมอ่ะเกิดตายเป็นเรื่องของสัตวะก็หากแล้วเกิดแก่เจ็บตายสัตว์ทั่วไปในโลกเกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นส่วนพระโสดาสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ท่านไม่เกิดไม่ตายจึงจะเกิดดับเกิดเป็นธรรมดับเป็นธรรมไม่เกิดไม่ดับก็เป็นธรรมเวลากระทำโลกธรรมทั้งสองนี่เอาเทปอย่างนี้ไปใช้กันง่ายกว่าจะเรียนอยู่3ปีจบนักธรรมเอกเรียนเป็นบาลีเรียนบาลีก็7ปีจึงจบสอบเมืองไทย9แล้วไปสอบอินเดียอีก9ก็ยังไม่วายหลงเรียนไม่หายหลงจะเรียนทำไมเรียนวันไหนหายหลงวันนั้นสิเรียนปริยัติไกลไม่หลงปริยัติฮะเรียนปฏิบัติไม่หลงปฏิบัติฮะพอถึงปฏิเวทแล้วมันมีอาสวะที่ไหนมีสัตว์เกิดสตาที่ไหนเท่านั้นแหละปริยัติเป็นธรรมะปฏิบัติก็เป็นธรรมะปฏิเวทธรรมก็ธรรมะนี่กุศลธรรมะเป็นธรรมอกุศลธรรมะเป็นอกุศลก็เป็นธรรมอภยากตาธรรมะก็เป็นธรรมปุญญาเป็นสังขารสังขารปรุงเป็นบุญมันก็อยู่ในตัวตนเองอยู่ในกายวาจาจิตเองปุญญาเป็นสังขารสังขารปรุงเป็นบาปอันเดชาไม่บุญไม่บาปนี่มันอยู่ที่ตัวนี่เองอยู่ที่นามรูปนี่เองกุศลอกุศลอภยากิจอยู่ที่ในนามรูปนี่เองปุญญาสังขารอปุญญาสังขารอนิจจสังขารอย่างนารูปนี่เองอย่างอื่นนั่นมันเป็นบทเรียนกันทั้งนั้นพระวินัยก็เรียนไปซะตั้งปิฎกหนึ่งชวนพระสุตตปิฎกก็เป็นปิฎกหนึ่งอภิธรรมปิฎกก็เป็นปิฎกหนึ่งยกตัวอย่างว่าปฐมสังคายนาน่ะอุบาลีสังเทศพระวินัยปิฎกอัตถมิบาลนัสสาวินัยโยเอตังเวังสุขังจบพระกายปิฎกกำหนดอาสวะอัตถมิมาสวะพระวินัยนำออกเสียพระสูตรก็นำอกุศลออกเสียพระอภิธรรมก็นำจิตเจจิตลูกถึงนิพพานนี่จิตเจรู้เนี่ยเพราะนั่นเองพระกายปิฎกก็สอนให้พ้นจากกิเลสทั้งนั้นพ้นจากอวิชชาตัณหาอุปทานกิเลสกรรมวิบากกันแล้วกิเลสกรรมวิบากหมดแล้วไม่มีขันธ์5มันจะไปทำกิเลสกรรมวิบากเป็นได้หรืออะไรล่ะอายตนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยมันก็เป็นตุ๊กตาอยู่เองธรรมขันธ์นั่นเองปกครองหมู่คณะศีลขันธ์ก็ปกครองได้สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์นิมุตติขันธ์นิมุตติญาณ

0: ทัตตขันธ์ปกครองกันตลอดถึงโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ปกครองกันเป็นพุทธะอนานี่ปกครองเป็นกิริยากิจวัตรไว้เสียกิจวัตร75ปกครองคณะสงฆ์คณะบ้านเมืองน่ะกฎหมายอาญาเขาไม่ให้ทำร้ายร่างกายส่วนพุทธะศาสนาปานาธิบาตเป็นของลามกไม่ทำไม่ฆ่าสัตว์ทั่วไปสัตว์ภายนอกไม่ฆ่าสัตว์ภายในไม่ฆ่ากินคนกว้างหมดนี่พระวินัยเหมือนกันกับอนาพวกที่เรียนกฎหมายทางโลกแล้วไปเรียนพระวินัยทางพุทธศาสนาพอยกตัวอย่างว่าไม่ทำร้ายร่างกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนผิดกฎหมายทำร้ายร่างกายกันก็ลงกันได้นะไปจากปานาธิบาตอัญชนากาเมมุสาสุรามีวินัยของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ชิ้น5นี่ไปชิ้น8ก็เป็นวินัยชิ้น10ก็เป็นวินัยหมดอาสวะได้พระเจ้าแม่นางยังธรรมทานเอา311นั่นแหละปกครองหมู่คณะสงฆ์ภิกขุณีสงฆ์น่ะปกครองมากๆทำรั้วทำกำแพงมากมาก311ป้องกันไว้ไม่เสียหายนี่พุทธศาสนาน่ะมีชิ้น5กัดทะลุได้มีชิ้น8กัดทะลุได้มีชิ้น10กัดทะลุได้ฮะนะชิ้นโลกุตระมี3ชั้นนะชิ้น5พระโสดาชิ้น8พระอนาคาชิ้น10พระอรหันต์ในราหุลองค์แรกถ้าไปเรียนอ้อมก็อ้อมไปถ้าเรียนเข้ามาหากายกับจิตนี่มหาตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ปัจจุบันนี่มันหมดได้ของเกิดก็หมดของแก่ของเจ็บของตายก็หมดหมดได้หมดทั้งปัจจุบันและหมดทั้งอดีตด้วยหมดทั้งอนาคตด้วยไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพุทธะธรรมะสังฆะพ้นเกิดแก่เจ็บตายหมดหน้าที่อุบาสกอุบาสิกามาถึงบริบูรณ์ถึงอริยมรรคแล้วพ้นสีพ้นเกิดแก่เจ็บตายภิกษุท่องเดินสมบูรณ์ด้วยอริยมรรคจะพ้นสีพ้นเกิดแก่เจ็บตายพ้นที่นี่แล้วพ้นทุกลมหายใจเขาออกไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใช่ได้เรียกว่าถึงพุทธศาสนาธรรมศาสนาสังฆศาสนาที่แท้จิตใจมันถึงแต่ร่างกายมันก็เป็นอยู่อย่างเดิมนะเนื้อหนังนี่ก็เป็นขี้แห้งขี้คายอย่างเดิมบ้านมันก็เดินอยู่ตามเดิมยืนตามเดิมนั่งนอนอาบน้ำผมผ้าดื่มอาหารถ่ายมือถ่ายขุดมันเคลื่อนไหวอยู่9อย่างอิริยาบถกายนี่อาการของกายมันมี9อาการถ้าอาการเขาทวารมี9เหมือนกันนะว่าทวารังทวารทางตาก็2ของหูก็2จมูก2ปาก1แต่ทวารเบา9ทวารหนักนี่อิริยาบถก็9ทวารก็9 9 9 18ละอัตถาทัสสารทาตุโยถ้า18ดับเป็นอยู่มันก็มีถึงว่าชีวิตไม่มีแล้วธาตุที่8ของพระพุทธเจ้ายังมีของพระอรหันต์ยังมีนี่ธาตุที่8ที่เป็นอยู่พระพุทธเจ้ายังเป็นอยู่ก็มีพระเจ้าหมดอายุไปแล้ว 80,000 ปีแล้วก็มี80ปีหมดไปแล้วก็มียังจะมีมาอีกมาเทศอยู่อีก 80,000 ปีก็มีอยู่ไม่รู้จักหมดจากที่น่ะธาตุที่8ภิกษุสามเณรก็มีธาตุที่8เหมือนกันอุบาสกบาจิกาเพราะมันมีธาตุ18เลยมันจะเข้าอริยมรรคไม่ได้อริยผล4ไม่ได้มีธาตุ18จึงเข้าไปอริยมรรคอริยผล4เข้านิโรธธรรมนิพพานธรรมได้นี่ธาตุไม่เกิดธาตุไม่ตายสังคตะเป็นธรรมอสังคตะก็เป็นธรรมแต่วิราคธรรมเลิกธรรมทั้ง2นี่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเรียนกันอยู่ทุกปีแล้วมันหลงกันทุกวันเรียนทุกวันหลงทุกวันสอบทุกปีได้ทุกปีตกทุกปีมันตกแต่ตัวคะแนนกันยังกันชั่วหน่อยมันตกไปหากิเลสน่ะตกไปหากิเลสกรรมวิบากน่ะมันโง่จะตายเลยโลภะมูลลองไปเกิดที่เป็นเปรตอดอาหารต้องพุทธันดรหนึ่งตั้ง500ชาติอดอาหารเกิดเป็นอสุรกายก็เข้าพวกเขาไม่ได้เขาพวกหมู่มนุษย์ธรรมไม่ได้เขาถูกเทวธรรมไม่ได้เขาถูกพรหมธรรมไม่ได้พวกเปรตพวกอสุรกายพวกเดรัจฉานนี่พวกอมนุษย์เนี่ยมันเป็นมนุษย์ไม่เต็มตัวนี่ มันไม่มีสมาธิมันเป็นมิจฉาทิฏฐิญาติก็มีสมาธิมิจฉาทิฏฐิโลกมนุษย์ก็มีสมาธิมิจฉาทิฏฐิมนุษย์ก็มีสมาธิมิจฉาทิฏฐิเทวธรรมก็มีสมาธิมิจฉาทิฏฐิพรหมธรรมมีสมาธิสมาธิเป็นคู่ๆกันหมดมิจฉาทิฏฐิก็มีพระโสดาสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์มีแต่สมาธิบนล้วนจึงเลยมีใจในมรรคสี่เรียกผลสี่มีแต่นิโรธกับนิพพานไม่เกิดไม่ตายนั่นเองขอให้สาวพุทธทั้งหลายศึกษาธรรมะกายกับจิตเนี่ยมันพ้นได้พ้นจากอะไรพ้นจากแก่เจ็บตายพ้นจากกิเลสทั้งปวงพ้นจากอวิชชาทั้งปวงพ้นจากมิจฉาทิฏฐิทั้งปวงมีแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาชีวะเป็นผักทหารเป็นธรรมะผักทหารเลี้ยงตาหูจมูกเลี้ยงกายใจให้เป็นอยู่ในศาสนาของตนเองเพราะฉะนั้นจะไปเรียนอื่นเรียนชิ้น5นี่แหละเรียนชิ้น8ได้เรียนชิ้น10เดี๋ยวหมดอาสวะได้ศีลสมาธิปัญญานี่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายศีลโลกุตระก็หมดเกิดแก่เจ็บตายสมาธิโลกุตระหมดแก่แก่เจ็บตายปัญญาโลกุตระกับสุระหมดแก่แก่เจ็บตายไม่เหมือนโลกีไม่กลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นให้ชาวพุทธทั้งหลายทุกๆประเทศทุกๆศาสนาจะไปมัวเถียงกันอยู่ในอักขระพยัญชนะมากเกินไปเอารูปธรรมนามธรรมเข้าไปเทียบบ้างเทียบในปริยัติเทียบในปฏิบัติบ้างเทียบอดีตอนาคตปัจจุบันนี้บ้างปัจจุบันนี้แหละมันกันอวิชชา3อวิชชา8ได้มีวิชชา3มีวิชชา8น่ะวิชชาจรสัมปันโนนี่แหละมันเป็นสู่วิชาเป็นฝ่ายเจริญมรรคผลนิพพานได้ทุกวิชามันพาให้เสื่อมไปเป็นอบายมุขสี่อบายภูมิสี่นี่เรียนก็เรียนวิชาทางฝ่ายไม่เกิดไม่ตายนี่เรียนทุกวิชามันเกิดตายมีความประมาทสู่วิชาไม่ประมาทไม่ประมาทในเบื้องต้นก็คือพระโสดาไม่ประมาทในเบื้องปลายก็คือปฐมสาวกนี่ปฐมสาวกก็ไม่ประมาทนั่นเองจึงได้กล่าวทะลุธรรมพระพุทธเจ้าวันจะเสด็จเข้าสู่นิพพานกุศลและอกุศลนราน่ะนี่ไปฟังธรรมได้บรรลุพระโสดาแล้วลูกเป็นอุปชาไม่ได้ลองเรียกพระอนุญาตอนุญาตแต่พระอนุญาตเป็นพระโสดาปฏิมาสาวกถ้าได้พระโสดาแล้วยังไม่มีอุปชาจะบวชให้เอาพระโสดาพระอนุญาตเองไปบวชให้เช้าพอเช้ามืดมากัดทะลุแล้วมาเฝ้าพุทธเจ้าได้นี่เรียกว่าปฏิบัติบูชาให้สิ้นอาสวะทั้งโยชน์7ได้จึงเข้ามาเฝ้าได้ยังมีกิจอยู่จะต้องทำสังโยชน์7ให้หมดไปนะต้องรีบไปทำถ้าจังให้ท่านเห็นอัศสาปัสสะพระพุทธเจ้ายังชมรูปฌานและรูปฌานชมรูปฌาน4รูปฌาน4พอละจากรูปฌานรูปฌานระวังว่างๆมัชฌิมาปฏิปทาคือไม่เกิดไม่ตายนั่นเองนี่รูปฌานก็เกิดดับอรูปฌานก็เกิดดับไปชมทางด้านน่ะพวกนักเรียนนักธรรมก็ดีให้สงวนดูว่าอริยมรรคสี่มีอยู่ทุกชั้นอริยผลสี่มีอยู่ทุกชั้นเลยปริยัติมีทุกชั้นปฏิบัติมีทุกชั้นปฏิเวทมีทุกชั้นเลยนี่อริยสัจตั้งแต่นักธรรมปีนักธรรมโทนักธรรมเอกปริญญาสามปริญญาสี่ปริญญาห้าปริญญาหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสองเก้าก็มีอริยสัจผสมไปเลยนี่มีโลกีธรรมมีโลกุตตรธรรมปนกันไปเลยพอไปถึงอริยมรรคสี่เราจะพ้นสีเข้าโลกีปนมาได้แล้วสัตวะปนมาได้แล้วถึงอริยสัจสี่ถึงปรมัตถธรรมมีแต่สังคตธรรมอสังคตธรรมวิราคธรรมไม่มีราคะราคะไม่มีนี่สังคตาวาก็เป็นธรรมอสังคตาวาก็เป็นธรรมวิราคธรรมเป็นธรรมนี่เวลากระทำเลิกกระทำทั้งสองนี่นักภาวนาไปภาวนากรรมฐานสี่ทิศถ้าไม่ชินอาสวะมันก็ยังผิดอยู่พวกเจริญวิปัสสนาญาณเก้ายังไม่ชินอาสวะมันก็ยังผิดอยู่นี่ผู้ไปเรียนก็ไม่ผิด ผู้สอนก็ไม่ผิดมันผิดที่ผู้ไม่รู้อวิชชาไม่รู้อริยสัจทุกข์อยู่ที่ไหนสมุทัยอยู่ไหนมรรคสัจไหนอยู่ในโลกอยู่ที่ไหนมันไม่รู้นั่นก็เป็นอวิชชาวิชานะรู้มีทุกขเหยานังมีญาณเห็นทุกข์มีญาณเห็นสมุทัยมีญาณเห็นนิโรธนี่มีญาณเห็นมรรคสัจนี่ทำรู้และแจ้งแล้วไม่เกิดไม่ดับนี่โลกียธรรมก็รู้วิชาโลกุตตรธรรมก็รู้อริยมรรคก็รู้รู้ไว้เห็นไว้ไม่ใช่บาปแบกหามอะไรนี่ให้รู้ว่าเรียนปริยัตินั้นเป็นธรรมอย่าเรียนเป็นสัตว์เป็นคนปฏิบัติแล้วก็จะให้เป็นสัตว์เป็นคนปฏิบัติให้เป็นธรรมมันไปทิ้งพิเวสธรรมแล้วไม่มีอะไรหรอกมันจะทำล้วนๆนี่กิเลสตัณหามันก็อยู่แต่แค่มนุษย์ชาวโลกสวรรค์เทวโลกพรหมโลกนี่เองแค่เกิดแก่เจ็บตายนี่เองอาตมาเมื่อไปถึงนิโรธธรรมนิพพานธรรมแล้วดีแจ้งเดือดโลกแล้วไม่มีสัตว์เกิดสัตว์ตายไม่มีสัตว์ละคนไม่มีมีแต่เอโกธรรมโบธรรมมีอันเดียวทำให้เกิดทำให้ตายทำให้มีทุกข์นี่เนี่ยเทศอย่างเนี้ยเอาไปใช้กันเถอะเทศที่เทศกันไว้นั่นก็ถูกเหมือนกันมันถูกแนวปริยัติบ้างแถกปฏิบัติบ้างปฏิเวทบ้างสับปนกันไปโลกียธรรมเขาก็แสดงได้โลกุตตรธรรมแสดงได้แต่ว่าผู้แสดงอาสวะโบราณยังผู้ฟังก็ฟังได้ฟังแล้วชินอาสวะหรือยังถ้าไม่ชินอาสวะก็ผิดเท่านั้นแหละผู้แสดงก็ผิดผู้ฟังก็ผิดถ้าผู้ถูกผู้แสดงก็มันมีอาสวะผู้ฟังมันมีอาสวะถูกด้วยกันนั่นแหละแต่เรียนก็เรียนไปเถอะเรียนปริยัติก็เรียนให้เป็นธรรมปฏิบัติกับปฏิบัติให้เป็นธรรมปฏิเวทก็เป็นธรรมอยู่แล้วเป็นหลักอยู่แล้วนี่สัมมาทิฏฐิมีจริงมิจฉาทิฏฐิมีจริงนี่โลกีย์ก็มีจริงโลกุตตรก็มีจริงเกิดแก่เจ็บตายมีจริงไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีจริงจริงทั้งนั้นน่ะนี่ให้เรียนไปของจริงรู้ไว้เห็นไว้ไม่สบายแบกหามอะไรระวังขอร้องเอาทับทุกขานิสานานิพานานะจะทับทุกข์แจ้งจะไปนิพานบทไปแล้วมันหาไปไหมวิ่งกลับมาหาพ่อแม่มันอีกมาเปลี่ยนเข้าพ่อแม่อีกเปลี่ยนเข้าวัดแล้วไม่แล้วมาเปลี่ยนเข้าพ่อแม่อีกสิกละไม่พระเรียนสิกละไม่สิกไปช่วยพ่อแม่ไปซ้ำมาสิหาเมียให้ด้วยแม่หาเมียด้วยพ่อเออโทไม่ว่าจะไปช่วยทำงานไปช่วยให้สายเสียเงินอีกเสียเงินบวชแล้วยังไม่แล้วเสียเงินแต่งงานให้อีกพวกนี้มันโกหกตัวเองโกหกพ่อแม่ด้วยโกหกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยเพราะฉะนั้นอย่าหาโกหกเลยยังเกิดก็ว่าเกิดนะไม่ได้เกิดก็ว่าไม่ได้เกิดนะไม่เกิดทางอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยามากไปวิชาจารสัมปันโนไม่เคยเกิดนี่สมาธิไม่เคยเกิดนี่ไม่เกิดวิชาที่สี่เป็นอวิชชาเป็นปัจจัยปัจจัยยี่สิบสี่ปัจจัยทั้งดีก็มีปัจจัยทั้งชั่วก็มีปัจจัยอวิชชาปัจจัยแล้วให้เป็นรอดสามในการ12สัมภวันติกิเลสกรรมวิบากหมุนไปหมุนมาถ้าอวิชชาปัจจัยแล้วสมาธิเดินหน้าสมาธิวะเดินหน้าแล้วมีแต่ว่าให้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติโลกุตตรสมบัตินิพพานสมบัตินี่มีแต่สมบัติไม่มีวิบัติเลยเพราะฉะนั้นน่ะพ้นเกิดแก่เจ็บตายมีศรัทธามีสติมีปัญญามีญาณมีวิชามีสมาธิสมาธิมุตติพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายยังจะเป็นศาสนาได้ไม่หลุดพ้นเกิดแก่เจ็บตายเป็นศาสนาไม่ได้เป็นได้แต่ปริยัติกับปฏิบัติเท่านั้นเองปฏิเวทไปถึงมันเป็นเองมันหมดกิเลสหมดอาสวะเองเศรษฐีองค์นึงน่ะเป็นสกุลตุลาการมาเจ็ดชั่วคนแล้วมันไม่แล้วงานองค์เศรษฐีนี่ลาบวชสักทีเถอะมันงานไม่แล้วเก็บหอมรอมริบมาแล้วก็จ่ายแล้วก็จ่ายเก็บมาไว้อีกจ่ายอีกไม่ได้หยุดมาเจ็ดชั่วคนแปดชั่วคนน่ะเวลาบวชพักผ่อนตุลาการก็ตัดถึงเข้ามาตั้งแต่เจ็ดชั่วคนแล้วมาแปดทุกคนนี่ก็เมื่อไรมันจะหมดอ่ะตัดวันนี้แล้ววันหลังไม่มีแล้วงานไปแล้วลาออกบวชไปเจอกันในป่าพระผู้เป็นเจ้านี่ ยังหนุ่มยังน้อยอีกที่ผ่องใสนี่บวชทำใบกันเนี่ยบวชพักการเป็นตระกูลตุลาการตัดทิ้นว่าตัดทิ้นอยู่ไม่ได้สักทีเจ็ดชั่วคนแปดชั่วคนนั่นไม่แล้วเลยลาบวชพักการตั้งหน่อยหนึ่งพระพุทธเจ้าก็สบายออกบวชได้ยังหนุ่มยังน้อยอ่ะตระกูลเศรษฐีเก็บหอมรอมริบวัตถุไว้แล้วเอาจ่ายแล้วก็เก็บหอมรอมริบมาเจ็ดชั่วคนแล้วแปดชั่วคนแล้วก็ไม่แล้วพักการสักทีค่ายคืนกันไปอยู่ด้วยกันเถอะไปพักอยู่วิหารในป่าบินบาตรมาฉันวันละครั้งละครั้งวันหนึ่งไอ้เศรษฐีน่ะบินบาตรฉันข้าวหมดแล้วยังเกลือเม็ดเดียวนะจะเอาทิ้งก็เสียดายเอาห่อไว้แล้วเป็นเด็กฝาไว้ฝาวิหารน่ะเอาไว้ทำยาว่างั้นพอถึงวันพามาวันนี้คันธุกะจะมาทำรอบวิหารซะหน่อยเถอะองค์ตุลาการไปกวาดมาไปเห็นหออะไรใครเก็บอามิสเนี่ยมูลบัญญัติทำไมเก็บอามิสเก็บไว้ทำไมกันเนี่ยผมว่าเก็บไว้ให้เขาทำยาไม่ได้เก็บไว้เป็นค่าอาหารนอกเกลือเม็ดเดียวเก็บไว้ทำไมอ่ะเก็บไว้ทำยาพระท่านว่าจะไปเก็บของใครท่านจึงหนีมาบวชอ่ะสาธุผมผิดแล้วผมเก็บไว้ผมว่าผิดแต่พระพุทธเจ้าว่าจะไม่ตัดสินใครมาวันนี้มาตัดสินผมทำไมล่ะโอ้ผมก็ผิดต่างคนต่างผิดนั่นแหละเลยไปปฏิบัติใหม่เจริญไปนอนจมอยู่นั่นน่ะอะไรไม่รู้ไม่จิตว่าไปจิตเกลือเม็ดเดียวอันนี้มาตัดถิ่นใครเราตัดถิ่นวันนี้มาตัดถิ่นเก็บเกลือไว้บิดผิดบุญบัญญัตินั่นถูกแล้วมันผิดกิเลสยังมีมันก็ออกมาโต้กันยังไงแหละมาเถียงกันเกลือเด็กน้อยท่านแหละมันโกสัมพีเหมือนกันทั้งโลกก็500นี่ก็500นั่งก็บอกเดียวละกลางวันแท้ๆอ่ะเป็นอาบัติอ่ะอาบัติแล้วน้ำมันมีตัวสัตว์อ่ะยกพวกกันคนละ500เถียงกันไปเถียงกันมาผู้เจ้ามาห้าม3ครั้งไม่ฟังผู้เจ้าหนีไปก็อยู่ป่าเดรัยนะสั่งให้พระอานนท์ใครตามไม่ได้นะพญาช้างไปต้มน้ำให้อาบต้มน้ำให้ฉันพญาวานรก็หนีจากพวกมาหาน้ำผึ้งถวายพระพุทธเจ้าไอ้คนกิเลสด่านี่มันเป็นยังไงนะบวชแล้วไปเถียงกันทะเลาะกันกับพระพุทธต่อหน้าพระพุทธเจ้าฝ่ายละ500ห้ามไม่ฟังพอเขาสืบรู้ได้ชาวเมืองเขามากระจายเขาจะทำมือกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหนีไปไหนหนีพระพวกพระพันนี้เองทะเลาะกันมังโกสัมพีเขามาใส่บาตรให้พ่อข้างละ500เนี่ยทะเลาะกันเนี่ยอดอาหารอยู่พรรษาหนึ่งไปขอข้าวบาตรพระโดนกินพระโดนพระโสดาแล้วก็แบ่งกันดิท่านไม่อดนี่พระทะเลาะกันได้อดไปอาหารเขาไม่ใส่บาตรได้กินข้าวชาวบ้านไปทะเลาะกันนี่เขาลงโทษนะไม่ใส่บาตรนะจ๊ะโทษทะเลาะกันเป็นอย่างนั้นโทษไปตัดสินเขาว่าเก็บเกลือไปทำงานมีมูลบัญญัติถูกแล้วก็มันผิดไอ้องค์ก็แต่ไม่ตัดทิ้งใครทำไมวันนี้มาตัดทิ้งเขาทำไมอ่ะนี่มันผิดตรงนั้นแหละผิดที่ผู้ไม่รู้กันเองเก็บไว้ก็เป็นกิเลสไม่เก็บก็เป็นกิเลสนั่นแหละมันผิดผู้ตัดทิ้งก็ผิดผู้เก็บไว้ก็ผิดเป็นเล็กน้อยอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยนิดเดียวแหละหลงตัวเดียวนะพาให้เพื่อนบุญวายหมดถ้าเข้าหาศีล5จะได้ตาก็ปกติเป็นศีลตาก็ปกติเป็นสมาธิตาก็ปกติเป็นปัญญาปกติตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นศีลความมั่นใจในเรือนกายในหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสมาธิความรอบรู้ในตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นปัญญาก็อยู่ที่เดียวกันนี่เองไปแยกกันไม่ได้หรอกคนปริยัติเขาแยกได้ที่แยกไปสอบกัน นักธรรมตรีบ้างนักธรรมโทบ้างนักธรรมเอกบ้างแยกได้ตัวหนังสือแยกได้แต่นามธรรมแยกกันไม่ได้เนี่ยการกระหลงท่านเองอ่ะศีลก็อยู่ที่จิตสมาธิก็อยู่ที่จิตปัญญาก็อยู่ที่จิตกัจจุรุที่จิตจิตเดียวกายเดียวนะดับกิเลสได้กายกับจิตไม่ดับแต่กิเลสดับได้ญาณวิชาไม่ดับแต่อวิชากับอาญาเนี่ยดับได้มิจฉาทิฏฐิดับได้มิจฉาชีวะดับได้สมาธิสมาชีวะไม่ดับให้เจริญทางไม่ดับนี่เจริญตามธรรมะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถูกแต่เจริญทางอวิชชาล่ะเกิดแก่เจ็บตายผิดนี่จะเห็นว่าผิดและถูกเป็นยังไงเรียนอะไรก็เรียนได้เทศก็เทศได้สวดก็สวดได้เขียนได้อ่านได้แต่ทำไมนึกว่าไม่รู้แจ้งอริยสัจเนี่ยนั่นแหละมันผิดอยู่แล้วที่ยังมีความมัวหมองอยู่ยังมีความมืดมัวอยู่ก็เป็นอวิชชาเองอวิชชาดับแล้วมันมีแต่วิชามีสัญญาณวิชาแจ้งสว่างเต็มตาหูจมูกเลี้ยงกายใจไปไหนก็ไม่หลงไม่ลืมไม่เกิดไม่ตายได้แล้วตัวศาสนา
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่บูดาทาวโรวัดกลางชูศรีเจริญสุขอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีมีชื่อกันเทศว่าโลกุตระธรรมในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครก็เชิญรับฟังครับ
2: มีน้ำอะไรมาดูตอนนี้เอาไปนะตั้งที่ไหนก็ได้ตั้งสองตั้งสามตั้งนี่โอ้พุ่มเฟื่อยเหลือประมาณทำดูไม่ได้นะพอเหมาะพอดีพอเหมาะพอดีของทำอันนี้เอานั่นมาซ้อนอันนี้ซ้อนกันแล้วเป็นชั้นๆไงอันนี้ยังไม่ดีอีกเอามาซ้อนอีกพวกบ้าซ้อนหรือว่างั้นอ้าวจริงๆเลยอ่ะทำดูโลกมันดูได้ง่ายนิดเดียวนะแต่โลกดูทำดูไม่ออกดูไม่เห็นนะมันตาบอดกิเลสปิดตามันทำกิเลสเปิดหมดแล้วกล้าเลยนะมองดูขวางหูของตาว่าบ้างนี่มันจวนจะตายแล้วเราตายเราก็ไม่ได้ว่าพวกนี้ก็ไม่ได้ฟังกันขาดทุนทั้งสองเลยเข้าใจไหมล่ะเวลานี้พอจะได้กำไรเอาซะบ้างเขาขาดทุนเราได้กำไรก็เอาคือได้ดุก็เอาเข้าใจไหมล่ะโลกนี้โลกฟุ่มเฟือยเมื่อคืนนี้ก็ได้เทศเหมือนกันเห็นเรื่องโลกฟุ่มเฟือยเหลือเฟือฟุ่มเฟือเพราะฉะนั้นมันยังเป็นกองทุกมันดิ่งมันดิ่งตลอดไม่พอพอไม่พร้อมก็ดิ่งสิเป็นอย่างนั้นนะมีเป็นน้ำอะไรเนี่ยเหงื่อน้ำอะไรเนี่ยนะ
3: ลิ้นจี
2: ่ครับขี้ขาวๆมีลองดูพอแล้วไม่ไหวแล้วบดมันก็หิวเหมือนกันกับเราเนี่ยเราไปยึดอำนาจป่าปลาเถื่อนเขามากินแตะกับเขาเราก็ไม่ได้มาบอกยกให้เขาเลยมาเราหากินใหม่นี่ก็เหมือนกันเหรอเอาไปคนกำลังหลั่งไหลมาเนี่ยวันกันไอ้วันที่สิบหรือวันฮะวันที่สิบแปดมาก้าวเมื่อวานสืบมันนะลืมความจำอยู่นี่ไม่เป็นค่าความจำพูดแล้วหายเงียบหายเงียบหายเงียบความจำไม่เป็นค่าเรื่องความจำรู้สึกเปลี่ยนแปลงมากนะความจำเปลี่ยนแปลงมากเลยไม่ค่อยจำอะไร ความจุงคือสังขารมันปรุงได้ธรรมดาความจำที่จับไว้จับไว้หรืออะไรอ่ะตัวนั้นคือไปอยู่ในป่าในเขาตะก่อนนั่นพวกป่าเนื้อป่าเสือเต็มไปหมดมีที่ไหน เนื้อพวกเต้นพวกหมูพวกไก่ป่าไก่ฟ้าพวกเม่นพวกอีเห็นเต็มไปหมดคือไปอยู่กับป่าเขาจริงๆแต่ก่อนก็ยังดีนะเรายังขันคือป่าไม้กลางๆพวกสัตว์พวกนี้มีอยู่สมบูรณ์กับก่อนนะมันจะเราเชื่อกรรมฐานเออสมัยพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านอยู่นั้นยิ่งคนพวกสัตว์ป่าเต็มไปหมดกลางว่างนะไม่ค่อยกลัวคนสัตว์ป่าทั้งว่าเขาไม่ค่อยกลัวเราพอหลบอยู่ไปเท่านั้นเองไม่กลัวจริงๆกลัวเป็นกลัวตายเขาไม่กลัวทั้งว่างั้นนะคือจะก่อนคนมีน้อยมากสัตว์จึงมีมากไปที่ไหนคนไม่ค่อยมีเดินไปนี่จนแทบทั้งวันไปในป่าเขาไม่เจอหมู่บ้านนะทุกวันไปที่ไหนมีแต่บ้านคนฟังถนนหนทางเดินไปไหนมีแต่บ้านคนคือคนมากขึ้นแต่ยังจำได้ปีเราได้พรรษา6เขาประกาศออกเป็นทางการว่าเมืองไทยเรานี้มีพลเมือง18ล้านว่างั้นนะเพราะงั้นเราได้6พรรษาก็เป็นพ.ศ.เท่าไหร่นะจะเป็นพ.ศ. 81หรือ80นี่แหละระยะนั้นเนี่ยเขาประกาศออกเป็นทางการว่าเวลานี้พลเมืองไอ้เมืองไทยเรามี18ล้านแล้วทุกวันมีเท่าไหร่62ล้านหรือ63แล้วนะมากขนาดนั้นนะนั่นแหละที่ว่า18ล้านแต่ก่อนคนไม่มากไปที่ไหนไม่ค่อยมีบ้านผู้บ้านคนพวกสัตว์นี่แล้วเดินไปตามป่านี้มันไม่อยู่ทั่วไปนะนั่นแหละมากขนาดนั้นนะแล้วก็เรียกว่าไม่คาดไม่ฝันว่าจะหมดไปอย่างนี้เช่นป่าเหมือนกันแล้วเดินไปมันเรียกว่าทั้งวันก็ได้นะไม่ได้เจอหมู่บ้านนะเป็นอย่างนั้นแหละไม่มีคนมีแต่ดงแต่ป่าแต่สัตว์แต่เนื้อเต็มไปหมดนี่ที่ว่าเดินไกลแสนไกลอยู่ในกลางดงคือดงเขาเรียกดงสีชมพูเขตหนองคายสกลนครอุดรต่อกันอุดรก็ไปทางอำเภอบ้านดงเขาเรียกดงหม้อทองต่อไปหาดงใหญ่ทางหนองคายมาตรงนู้นก็เรียกว่าดงสีชมพูที่วัดท่านทุยอยู่นั่นแหละต่อเข้าไปหาดงแล้วนะแล้วก็มาทางไปทางสกลนครก็ลงอะไรทางอำเภอวานอนเนี่ยชนกันเข้าไปนี่แหละแถวนี้ไม่มีหมู่บ้านนะมีแต่ดงแต่ป่าล้วนๆเลยอันนี้พวกช้างนี่แหมโขงหนึ่งโขงหนึ่ง40 50ตัวช้างหลวงปู่ขาวท่านไปเที่ยวอยู่เขาเรียกอะไรภูเขาแสดงเสนินอะไรละอันนี้คนอยู่สูงสูงเลยนะ มองลงไปข้างล่างมันเป็นพวกหินลาดหินดานเป็นทำเลช้างเขาเที่ยวเขาเล่นตอนเย็นที่เขาจะออกหากินออกมามองลงไปนี่เต็มหมดเลยช้างทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กเต็มไปหมดมองไปไกลเขาไม่ได้สนใจกับเราเราก็อยู่ข้างบนเขาไม่รู้ว่าเราอยู่ข้างบนนะมองลงไปนี่เต็มไปหมดพวกโขงช้างนี่ท่านเล่าให้ฟังที่ท่านไปเที่ยวที่ว่าท่านสนแนนเสนินเนี่ยอยู่ที่ดงสีชมพูเนี่ยช้างมากขนาดนั้นล่ะพวกกระทิงวัวแดงพวกกวาง พวกเนื้อพวกหมูหมูกว่าเป็นฝูงฝูงเต็มไปหมดคือคนไม่มีทางไม่มีการซื้อขายไม่มีนี่แหละการซื้อขายที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายชิบหายไปหมดการค้าการขายไม่มีถนนหนทางที่ผ่านไปผ่านมาไม่มีและสัตว์ทั้งหลายเขาก็อยู่ตามสภาพของเขาเราเดินไปนี้เดินไปตามเป็นตามทางเป็นด่านเท่านั้นนะพอหลวมตัวไปได้เท่านั้นเราก็เที่ยวแล้วเที่ยวแถวนี้ตอนนั้นคนไม่มีเที่ยวดงสีชมพูดงมอดทองดงภูลังกาภูสิงห์ภูวัวนี่แหละเป็นดงใหญ่สัตว์เต็มเรียกว่าสัตว์ป่านี่มากที่สุดทางภาคอีสานอยู่ดงนี่แหละที่ดงที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าทางดงแถวบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีที่เขาตั้งเป็นอำเภอหนองแสงนี่ก็เป็นดงใหญ่แต่สู้ดงนั้นไม่ได้อันนี้ก็เต็มไปด้วยสัตว์ด้วยเนื้อเวลาเจอผู้เจอคนเนี่ยเขาไม่ค่อยกลัวนะเขาวิ่งปุ๊บปั๊บไปเท่านั้นเองเนี่ยที่ที่ว่าพวกเนื้อพวกสัตว์สมบูรณ์ป่าสมบูรณ์ไม่มีใครไปแตะป่าในตอนนั้นก็โรคอะไรเขาเรียกพวกมาลาเรียใครจึงไม่กล้าเข้าไปอยู่เข้าไปเป็นไข้แล้วตายก็มีไม่ตายก็หนีตายออกมากลับไปบ้านไปเรือนก็มีเยอะนะอันต่อมานี้ยาก็ทันกันแล้วความจำเป็นของมนุษย์ที่จะขยับขยายหาที่อยู่ที่กินก็จำเป็นมากขึ้นค่อยขยับเข้าไปนะอันนี้พอเริ่มมีถนนหนทางล่ะการซื้อการขายก็เริ่มมีการไปมาสะดวกมีสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยกลายเป็นสินค้าไปตามๆกันนี่เริ่มหมดแล้วนะการกินธรรมดาไม่สิ้นไม่เปลืองแต่การนำไปขายมันมากกว่าการกินขายที่ต้นไม้ป่าอะไรนี่ถากถางปลูกเปลือกปลูกมันปลูกอ้อยปลูกอะไรเต็มไปหมดเลยเป็นทำเลค้าซะทั้งหมดนี่ค่อยหมดไป ดงเหล่านี้ก็หมดดงใหญ่ๆนี่หมดเลยที่เราไปทุกวันไปตามทางรถเห็นมันโล่งไปหมดนี้เราย่อมไม่คิดว่าแต่ก่อนเป็นดงทั้งนั้นเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นไร่เป็นสวนไปหมดดงป่าดงหมดพวกสัตว์พวกเนื้อมากๆหมดไม่ทราบว่ามันหมดไปยังไงหมดเลยไม่มีท่านเที่ยวหาวิเวกสงัดท่านไปอยู่ตามที่เช่นนั้นล่ะห่างๆบ้านคนอยู่ห่างๆไปอาศัยเขาบ้างที่เขามีเพียงเล็กน้อยไปอยู่สะดวกสบายการภาวนาเราต้องไปถึงจุดสำคัญที่หัวเลี้ยวหัวต่อหรือสถานที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอย่างนั้นแหละเราจะได้เห็นอำนาจแห่งจิตตภาวนาของเราพออยู่ธรรมดาเนี่ยมันบังพึ่งนั่นพึ่งนี้จิตใจอ่อนแอพอเข้าไปสู่สถานที่น่ากลัวแล้วจิตมันพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองก็หมายถึงธรรมเป็นที่พึ่งสติไม่ปราศจากตนเลยสติติดกับใจเช่นผู้ภาวนาจะเป็นคำบริกรรมก็ดีคือมันมีหลายขั้นของการภาวนาผู้ที่ยังตั้งหลักตั้งฐานไม่ได้ก็ต้องเอาคำบริกรรมมาเป็นหลักยึดของใจแล้วเอาสติติดแนบกับนั้นนี่ก็เรียกว่าภาวนาในขั้นเริ่มแรกตั้งรากตั้งฐานเพื่อความสงบเย็นใจพอใจมีความสงบแล้วจิตก็รวมเป็นจุดแห่งความรู้ที่เด่นอยู่ในจิตนั่นแหละเรียกว่าจิตนั่นเด่นอยู่ตรงนั้นที่นี้คำบริกรรมนี่ก็ค่อยจางไปจิตก็เกาะกับความเด่นของจิตความสงบความเย็นใจความสว่างสวัยจิตสติจับอยู่นั่นอีกเป็นขั้นการภาวนานี่เวลาไปอยู่ในสถานที่จะนั่นจิตจะไม่พลาดจากการภาวนาเลยแยกออกไปตรงนู้นมันก่อเรื่องแล้วเกิดความกลัวเกิดความทุกข์ โกนก็ว่ายภายในใจหดหักจิตเข้ามาสู่ใจหักถักจิตเข้ามาสู่คำบริกรรมมีสติครอบอยู่นั้นเป็นตายอะไรเรื่องสัตว์เรื่องเสือเรื่องอันตรายอะไรไม่ต้องคิดความคิดเหล่านี้เป็นอันตรายต่อการภาวนาคิดแต่ทำเท่านั้นนี่เป็นคุณต่อการภาวนาต่อใจของเราเวลามีความจำเป็นไปอยู่ในฐานที่น่ากลัวมันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่ธรรมดาเสือมีจริงๆพวกช้างพวกหมีพวกสัตว์ป่าเต็มไปหมดเลยเพราะมันมีอยู่แล้วทั่วๆไปแล้วไปอยู่สถานที่ใดอย่างนี้มันมีอยู่ทั่วไปเวลาเราดัดเราเข้าไปสู่สถานที่สำคัญที่น่ากลัวนั่นละที่น่ากลัวมันดัดจนดาจิตได้ดีนะมันไม่กลัวพระพุทธเจ้ามันกลัวเสือก็เอาเสือเป็นครูโดยยึดพระพุทธเจ้าอยู่ในใจนะเป็นหลักเช่นเราบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธให้จิตยึดอยู่นี้มันกลัวเสือไม่คิดออกไปความคิดนี่ก่อเรื่องพอคิดเรื่องเสือมันจะกลัวทันทีคิดเรื่องอะไรที่เป็นอันตรายมันจะเป็นภัยต่อจิตใจให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทันทีคิดอยู่กับคำบริกรรมไม่เป็นภัยเป็นคุณคิดหนักเข้าสลายจิตใจยิ่งสงบยิ่งสงบแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปคือไม่ยอมไม่เผลอจิตเมื่อมีสติรักษาแล้วย่อมปลอดภัยทรงแสดงความสงบเย็นใจขึ้นมาเย็นใจขึ้นมาจนจิตมีความแน่นปึ๋งด้วยความแน่นหนามันคงของใจนั่นแหละที่นี่ความกลัวไม่มีเลยนะไม่มีถึงจะคิดออกไปข้างนอกก็ไม่มีแต่ก่อนคิดไม่ได้พอคิดปรุงเรื่องเสือเป็นไฟขึ้นมาเลยเผาเจ้าของอันตรายใดก็ตามเมื่อคิดถึงสิ่งเหล่านั้นเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาคิดถึงธรรมอบอุ่นรักษาได้ดีนะเพราะงั้นจึงต้องให้จิตติดอยู่กับธรรมเป็นก็มอบกับธรรมตายก็มอบกับธรรมฝังจิตสติติดแนบอยู่นั่นแล้วจิตเมื่อได้รับการบำรุงรักษาก็มีความสงบเย็นความคิดข้างนอกเอาความคิดเป็นธรรมนี่แทนมันจะคิดข้างนอกไม่ให้คิดให้คิดแต่ความเป็นธรรมเช่นคิดพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆคำบริกรรมกับสติติดอยู่นี่นี่เป็นเครื่องรักษาใจจิตนานเข้านานเข้าหนักเข้าหนักเข้าจิตสงบเย็นเย็นแน่นแน่นหนามั่นคงขึ้นมาขึ้นมาเกิดความกล้าหาญชาญใจขณะก่อนกลัวจนจะเป็นจะตายพอขณะต่อมานี่ในเวลาที่เราทำความเพียรเช่นเดินจงกรมเป็นต้นนะขณะแรกกลัวแต่อาศัยธรรมนี้เป็นเครื่องรักษาเสมอไม่ให้เผลอแล้วจิตใจเมื่อได้รับอารักขาแล้วก็สงบเย็นลงไปลงไปแล้วสร้างฐานแห่งความมั่นคงขึ้นมาแน่นหนามั่นคงกล้าหาญชาญชัยขึ้นมาทีนี้ที่เรากลัวแต่ก่อนนั้นเพราะจิตมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นนะแล้วความกลัวจะไม่มีเลยจะคิดถึงเสือก็แล้วคิดถึงช้างคิดถึงอันตรายก็แล้วคิดไปหมดทั้งแดนโลกธาตุมันจิตมันกลัวอะไรไม่มีนั่นนี่แหละอำนาจแห่งธรรมกับจิตจะเข้าสู่กันแล้วจะเกิดความกล้าหาญชาญชัยอยู่ที่ไหนอยู่ได้หมดเมื่อเห็นเหตุเห็นผลอย่างนั้นแล้วคนเราอยากได้ของดีของดีจะไปปล่อยตัวไงต้องหาที่ดัดจันดานอย่างนั้นนักภาวนาท่านชอบดัดจันดานเจ้าของอย่างนั้นนะถ้าอยู่ธรรมดาภาวนาจิตมันเผลอเผลอไผ่ไผ่ไปแล้วพอไปถูกที่สำคัญจิตไม่เผลอสติจับติดจับติดนี่จิตได้รับอารักขาแล้วความคิดตัวเองไม่เป็นภัยต่อตัวเองมันไม่คิดออกนอกให้คิดอยู่ภายในคือทำอย่างเดียวสงบเย็นเกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นมานักภาวนาท่านทำกันอย่างนั้นให้พากันคิดเอามีไม้จึงประสถานที่น่ากลัวมันน่ากลัวจริงๆว่าเสือมีจริงๆว่าอะไรมีอยู่หมดแถวนั้นทีนี้ความสิ่งที่เป็นอันตรายทั้งหลายที่จิตเคยคิดว่าเขาเป็นอันตรายนั้นไม่ไปคิดให้คิดอยู่กับธรรมนี้เมื่อธรรมเข้าสู่ใจ รักษาใจแล้วคิดไปถึงสิ่งเหล่านั้นก็ไม่กลัวนะไม่กลัวนั่นอ่ะเมื่อมีธรรมรักษาใจแล้วไม่กลัวแต่ก่อนคิดไม่ได้คิดอะไรกลัวคิดมากคิดน้อยกลัวมากกลัวน้อยสร้างความทุกข์ขึ้นมาให้คิดอยู่กับคำบริกรรมนี้ไม่สร้างกองทุกข์เป็นความสงบเย็นขึ้นมาอย่างวิธีการภาวนาของท่านส่วนมากครูบาอาจารย์ที่เราได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจทุกวันนี้แล้วแต่ท่านที่ไปผ่านอันตรายหรืออุปสรรคทั้งหลายเหล่านี้มามากต่อมากแล้วไม่ใช่อยู่ๆภาวนาจิตก็สบายไปสงบเย็นไปผ่านไปได้พ้นทุกข์ไปได้นี้แทบไม่มีในสมัยปัจจุบันนี้นะต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้ตั้งสติปัญญาอยู่กับตัวกับตัวเพราะสิ่งเหล่านั้นคิดออกไปมันเป็นภัยไม่คิดอันนี้นี่มันก็แก้กันยิ่งไปสถานที่น่ากลัวจริงๆแล้วกลางวันก็กลัวไม่กลัวได้ยังไงไปอยู่กับป่าเสือมันมาเมื่อไหร่ก็ได้ไปอยู่กับป่าเขากับบ้านเขานี่เราก็ต้องระวังตัวตลอดนั่นหลักการระวังตัวตลอดเป็นความเพียรตลอดเลยจิตตั้งรากฐานได้อยู่กับอันตรายด้วยความไม่เป็นภัยด้วยความผาสุกร่มเย็นนั่นจิตก็มีหลายขั้นการพิจารณาคือเวลายังไม่สงบเราคำบริกรรมติดแนบกับใจสร้างฐานแห่งความมั่นคงความสงบเย็นใจขึ้นมาที่คำบริกรรมด้วยสติติดแนบนั่นแหละอันจากนั้นจิตมีความแน่นหนามั่นคงจิตเป็นสมาธิสมาธินี่แน่นปึงนะในใจไม่ค่อยกลัวอะไรล่ะจิตแน่นปึงสติจับอยู่กับจิตที่แน่นปึงกับสมาธินั้นเสียมันก็ยิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนั้นที่เวลาออกทางด้านปัญญาก็ถือเอาสิ่งเหล่านั้นน่ะที่เป็นภัยนั้นมาเป็นหินรับปัญญานะพอจิตออกทางด้านปัญญาคือจิตเวลายังไม่สงบพยายามทำความสงบด้วยคำบริกรรมจากความสงบมันแล้วก็เข้าสู่สมาธิแน่นไปนี่อันนี้ไม่คิดเรื่องอะไรล่ะมีแต่ความสงบเย็นอยู่ภายในนี่เราต้องการ ที่จะแก้ถอดถอนกิเลสความสงบร่มเย็นเหล่านี้ตะล่ำกิเลสเข้ามาสู่ส่วนรวมเฉยปัญญาออกแก้กิเลสนั่นแหละออกทางด้านปัญญาที่แรกไม่คิดถึงสัตว์ถึงเสือพอจิตมีความแน่นหนามั่นคงออกทางด้านปัญญาแล้วเอาละที่เอาเสือมาเป็นหินลับเอาอันตรายทั้งหลายมาเป็นหินลับคิดถึงเสือแยกธาตุเสือละสิคือแยกธาตุเขาธาตุเราธาตุสีดินน้ำลมไฟแยกเป็นชิ้นเป็นอันหาสัตว์หาบุคคลไม่ได้จากนี้แล้วก็อยู่ในป่าป่าสัตว์ป่าเสือเอาเสือมาแยกธาตุแยกตั้งแต่ผมขนคือผมอยู่ขนอยู่บนหัวเสือนั่นแหละผมเราก็มีเราไม่เห็นกลัวนั่นน่ะแยกกันขนและฟันของเสือกับของเรามันมีเหมือนกันไม่เห็นกลัวกันนั่นแหละเรียกว่าแยกธาตุเพื่อให้มันเสมอกันแล้วไม่กลัวกันแยกไปแยกไปแยกไปจนกระทั่งถึงหางนะกลัวอะไรกลัวอะไรเราก็มีพยานสู้กันได้สู้กันได้ถ้าว่ากลัวตาตาเราก็มีเราไม่เห็นกลัวตาเราไปกลัวตาเสือทำไมถ้ากลัวกลัวเที่ยวเสือเที่ยวเราก็มีไม่เห็นกลัวกลัวเสือไล่ไปจนกระทั่งถึงหางเอาถึงหางมันจะออกได้ไหมพอไล่ไปแล้วไปนี่แล้วกลัวหางมันหรือเห็นไหมล่ะที่นี่เราไม่มีหางไม่มีอะไรสู้ที่มันพลิกของมันนะปัญญาเป็นอย่างนั้นล่ะพอไปถึงเสือกลัวหางมันหรือมันตัวมันแดงไม่เห็นกลัวเรากลัวมันทำไมเรายืนอยู่ห่างไกลกว่ามันหางกับตัวมันติดกันอยู่ตัวมันไม่เห็นกลัวเราไปกลัวหาอะไรเนี่ยมันแก้ไปอย่างนั้นสินะเรานี่พิจารณาหมดแล้วนะที่มาเล่าพี่น้องหลายฟังถึงขั้นปัญญามันไล่ออกหมดพวกธาตุพวกขันเสืออยู่ตรงไหนหาเสือหาสิ่งที่กลัวกลัวอะไรมันนี่แหละที่ว่านี่นะกลัวขนกลัวเล็บกลัวฟันกลัวอะไรมันเราของเราก็มีไม่เห็นกลัว ไล่ก็ไปถึงหางถึงหางนึกว่าจะเราไม่มีที่สู้แล้วเราไม่มีหางน่าจะกลัวตอนที่เราสู้มันไม่ได้เพราะเรามีหางเอาตั้งแต่หางตั้งแต่มันยังไม่เห็นกลัวเราไปกลัวอะไรเนี่ยมันแก้ของมันไปได้นะพลิกไปเพียงมาทีนี้พวกเรานั่นกลายเป็นหินรับปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ไปหมดอยู่ที่ไหนไม่กลัวมีละปัญญาแยกไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างจิตก็ย่อมมีความคล่องแคล่วว่องไวด้วยสติปัญญาจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่สติปัญญาอัตโนมัตินะอันนี้ชำนาญแล้วชำนาญแล้วมันได้เหตุได้ผลได้หลักได้เกณฑ์เป็นทุนเป็นรอนแล้วที่นี่มันก็ก้าวออกสู่กำไรนะเป็นการภาวนาอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัติที่นี่หมุนตัวเป็นเกี่ยวไปเลยนี่แหละการภาวนาของท่านสนามรบพิเรศอยู่ที่ใจใจขึ้นเวทีเวทีอยู่ที่ใจพิเรศกับธรรมอยู่ที่ใจพิจารณาที่นั่นเวลาพิจารณาดีแล้วมันกระจายออกไปที่ไหนมันก็รู้ไปหมดไปหมดมันจนกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติขึ้นถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วไม่มีกลัวอะไรนะไม่กลัวมันเป็นธาตุเป็นขันธ์ไปตามๆกันหมดเลยจะกลัวอะไรธาตุเขาธาตุเราเนี่ยว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เอาธาตุเองมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเขาก็เป็นสัตว์เป็นเสือเขาก็เอาธาตุไปเป็นสัตว์เป็นเสือได้มันก็พอๆกันเลยมันเทียบกันได้ทุกสัตว์ทุกตัวไม่กลัวกันแยกออกไปแยกไปจนสติปัญญาอัตโนมัติทีนี้เวลาถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วเรียกว่าความเพียรนี้ติดแนบตลอดตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับคำว่าเผลอไม่มีนั่นเห็นไหมล่ะการอบรมจิตใจใจนี่ตัวเผลอละตัวเผลอตัวเซ่อไม่มีอะไรเกินใจเพราะกิเลสตัวพาให้เผลอให้เซ่ออยู่กับใจเต็มใจพอชำระอันนี้ออกไปอันนี้ไปความเผลอเรานี่เบาไปเบาไปสุดท้ายไม่เผลอถึงกิเลสมีอยู่ในนี้ก็ไม่เผลอเพราะทำสติธรรมปัญญาธรรมเหนือกิเลสเข้าไปโดยลำดับลำดาเนี่ยมันก็ไม่เผลอแล้วสิทีนี้แล้วทำงานอัตโนมัติดังที่เคยเล่าพี่น้องหลายฝั่งเหล่านี้ไม่มีในตำราต้องมีบนเวทีของนักปฏิบัติธรรมฟาดกับกิเลสรู้กันตรงนั้นแหละนะท่านไม่ได้จดจารึกไว้ทุกแง่ทุกมุมแล้วนะในคำพีของท่านท่านเอามาแต่ที่จำเป็นแต่ผู้ที่ปฏิบัติมันแตกแขนงออกไปนี่โถมันน้อยเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นความรู้ภายในจิตใจจึงกว้างขวางมากยิ่งกว่าที่เราเรียนมาจากคัมภีร์ไบรานการพูดทั้งนี้เราไม่ได้ประมาทคัมภีร์ไบรานคัมภีร์ไบรานจดจารึกออกมาจดจารึกมาตามกำลังของผู้ประจดจารึกแล้วผู้จดจารึกเป็นคนมีกิเลสหรือเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วก็รู้ในตัวในพระไตรปิฎกรู้ทันทีว่าใครเป็นคนจดจารึกมาเป็นคนมีกิเลสหรือเป็นคนสิ้นกิเลสแล้วจดจารึกออกมารู้ทันทีนั่นจากภาคปฏิบัตินั่นที่มันกว้างของออกไปแล้วพอทางภาคปฏิบัติเป็นขึ้นรู้ขึ้นมาขึ้นมาไม่มีคัมภีร์อันนี้เป็นคัมภีร์ใหญ่เลยสภาวะธรรมทั้งหลายที่จะให้ด้วยเห็นมันก็มีอยู่ทั่วไปจิตที่จะตามรู้ตามเห็นจริงตามมันก็กระจายครอบโลกธาตุจะว่ามันไม่อาจไม่อั้นนี้มันก็รู้ขึ้นมาภายในจิตใจรู้ขึ้นลงสติปัญญาอัตโนมัติแล้วที่ตอนนี้แก้กิเลสก่อนฆ่ากิเลสแก้กิเลสมีแต่ฟัดกับกิเลสโดยใจเดียวยังไม่ไปมองไปอะไรไกลกว้างขวางอะไรนะฆ่ากิเลสลงไปสติปัญญาอัตโนมัติฆ่ากิเลสโดยลำพังไม่ต้องบังคับให้ฆ่าไม่ต้องบังคับให้มีความพยายามเพียรไม่มีแต่หมุนติ่วได้รั้งเอาไว้นี่แหละนักภาวนาเวลาทำมีกำลังเราอยากเข้าใจว่าธรรมจะอ่อนแอตลอดกิเลสจะเหยียบหัวธรรมไปตลอดไม่เหยียบเวลาเราฟิตตัวเราขึ้นทำมีกำลังแล้วเหยียบหัวกิเลสแล้วที่นี่กิเลสมีอยู่ที่ไหนหมุนติ้วเลยมีเรียกว่าอัตโนมัติคุ้ยเขียเป็นเองนะเพราะเห็นโทษของกิเลสเต็มหัวใจแล้วในขั้นนี้ขั้นเห็นโทษกิเลสเต็มหัวใจ ท่านเห็นคุณของธรรมก็เต็มหัวใจต่างอันต่างเต็มหัวใจแล้วฟาดกันยังไม่รอกันเลยไม่มีรอกันเอากันไปเชื่อมเข้าไปถึงมหาสติมหาปัญญามหาสติมหาปัญญาอันนี้ละเอียดมากสุดเลยท่านให้นามว่ามหาสติมหาปัญญาคือสติปัญญาอันยิ่งใหญ่ความหมายว่างั้นทีนี้กิเลสตั้งแต่เริ่มสติปัญญาอัตโนมัติเกิดแล้วเท่านั้นกิเลสเกิดไม่ได้นะกิเลสจะเกิดไม่ได้เลยโผล่ขึ้นมาขาดสะบั้นขาดสะบั้นมีแต่ยุบย่อลงยุบย่อลงสิ้นไปหมดไปหมดไปทางนี้ตีเข้าไปไฟคือจับประธรรมสติปัญญาเผาเข้าไปเผาเข้าไปมีมากมีน้อยหยาบละเอียดไฟจะเผาได้ทั้งนั้นเหมือนเชื้อไฟจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไฟเผาได้ทั้งนั้นกิเลสประเภทไหนไฟคืออัตคือธรรมคือสติปัญญาเผาได้ทั้งนั้นแหละเผาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยตอนนี้เรียกว่ากิเลสเกิดไม่ได้ละตั้งแต่ขั้นสติปัญญาจนวันแล้วกิเลสจะไม่เกิดมีแต่คอยยุบย่อคอยสิ้นคอยหมดไปหมดไปหมดไปที่จะเกิดใหม่เกิดไม่ได้ละอำนาจของสติปัญญาเรียกว่าธรรมธรรมแก่กล้าแล้วเผาแหลกเผาแหลกขาดจะบ้านไปเลยไปเลยนี่คำว่าการบำเพ็ญธรรมไม่ใช่ธรรมจะหมอบต่อกิเลสอยู่ตลอดเวลานะไม่ได้หมอบขั้นที่กิเลสเหยียบธรรมมีอย่างพวกเราท่านที่ยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ส่วนมากมีแต่กิเลสเหยียบธรรมจะประกอบความภาคความเพียรสติสตังตั้งไม่อยู่ตั้งไม่อยู่นี่กิเลสเหยียบธรรมสติธรรมตั้งไม่อยู่ปัญญาธรรมตั้งไม่อยู่ความหลงลืมความเฉลยถลายเป็นเรื่องของกิเลสมันลากไปเสียลากไปเสียทีนี้พอทำได้หลักได้เกณฑ์แล้วจับติดจับติดจับติดเป็นกำลังที่ย้อนฆ่ากิเลสกิเลสที่เกิดไม่ได้ละตั้งแต่สติปัญญาจนวันนี่แหละความเพียรเป็นไปทั้งกลางวันกลางคืนเป็นเองต้องได้ล้างคือต้องพาหลับพานอนพาเข้าพักจิตคือเข้าสู่สมาธิให้เป็นความสงบเย็นใจแล้วแน่วเรียกว่าพักงานงานฆ่ากิเลสด้วยสติปัญญากิริยาอย่างนั้นไม่ใช่มีตั้งแต่ความสงบแน่วลงไปเรียกว่าสมาธิมีเอกกิจเอกธรรมเรียกว่าเอกกตารมมีความรู้อันเดียวแน่วอยู่นั้นเรียกว่าพักจิตพักงานสติปัญญาไม่ใช้เวลานั้นพักพอพักแล้วก็ได้กำลังกระปี้กระเป๋าขึ้นดึงบันเทิงในจิตจากการพักสมาธิพอได้กำลังแล้วออกนี่ออกเหมือนมีดนี่รับหินเรียบร้อยแล้วเจ้าของก็ได้รับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับมีกำลังทั้งเจ้าของมีดก็รับหินเรียบร้อยแล้วฟันขาดสะบั้นไปเลยกิเลสไม่เหลือละนั่นเรื่อยเรื่อยเรื่อยถึงขั้นเพลินเพลินเพลินฆ่ากิเลสเพลินจนลืมหลับลืมนอนต้องล้างเอาไว้เพราะเห็นโทษของกิเลสเต็มหัวใจแล้วจะรอกันได้ยังไงเห็นคุณของธรรมเครื่องสังหารกิเลสก็เต็มหัวใจด้วยกันมันก็ฟาดกันอย่างสะบั้นหันแหลกนั่นนี่ละออกมาจากเวทีคือการจิตตภาวนาออกจากเวทีแห่งการภาวนาเป็นอย่างนี้นักปฏิบัติเราเรียนตามคัมภีร์อย่างนี้ไม่มีแล้วก็อ่านไปท่านว่าไงก็ว่าไปว่าไปจิตมันก็ลอยไปตามคัมภีร์ไปเสียมันไม่ได้เข้ามาข้างในพอเอาคัมภีร์นั้นเข้ามาเทียบเสียงกับหัวใจพิจารณาที่ช่องบอกทางในการประกอบความภาคเพียรแล้วที่จิตก็หมุนเข้ามาปฏิบัติตัวเองจนเป็นอย่างนี้ขึ้นมามันหมุนของมันละถึงขั้นนี้แล้วกิเลสนี่มีจะขาดลงขาดลงขาดลงเอาสรุปเลยว่าฟาดจนกิเลสขาดสะบั้นไม่มีอะไรเหลือเลยทำความรู้อันนี้ที่กิเลสหมดโดยสิ้นเชิงแล้วนี่จ้าครอบโลกธาตุฟังที่น่ะที่มันปิดบังคือกิเลสเท่านั้นไม่มีอะไรปิดบังจิตใจได้ยิ่งกว่ากิเลสเพราะกิเลสขาดสะบั้นลงไปจิตตรงนี้จ้าขึ้นมาเลยอยู่อย่างนั้นไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนเจ้าของหลับข้ออยู่ตามเรื่องธาตุขันธ์พักตัวก็ตามแต่ธรรมชาตินั้นจ้าอยู่ตลอดยืนก็จ้าเดินก็จ้านั่งก็จ้านอนก็จ้าสว่างนั้นตลอดเวลา ไม่มีอิริยาบถไม่มีการสถานที่เวลาอะไรที่จะทำจิตใจที่สว่างจ้านี้ให้อับเฉาลงไปไม่มีก็มีแต่สมมุติเท่านั้นให้เปลี่ยนแปลงได้เมื่อสมมุติคือกิเลสเป็นสมมุติอันสุดยอดขาดจะว่างไปแล้วไม่มีสมมุติใดเข้าไปเกี่ยวข้องเลย

ตามพระพุทธเจ้าผ่านไปได้ผ่านผู้ใดฝืนพระพุทธเจ้าก็จมลงจมลงเพราะคำว่าบาปว่าบุญว่านรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตผีเพศต่างๆนี้มีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ตั้งแต่การไหนการอะไรมาพระพุทธเจ้าองค์ใดตรัสรู้ขึ้นมาก็มาเห็นสิ่งเหล่านี้แหละเห็นพวกบาปพวกบุญนรกสวรรค์บุญนี่ซึมอยู่ในหัวใจรู้ในหัวใจหัวใจของท่านผู้บริสุทธิ์นี้เห็นชัดเจนบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงรู้หมดนี่แหละรู้อยู่ที่ตรงนี้ที่นี่เวลาอันนี้ขาดจากบ้านออกไปแล้วจิตใจเย็นอโลโกุตปาดิสว่างโล่งอยู่ตลอดเวลาเลยอันที่นี่หมดแล้วสมมติกิเลสเป็นยอดสมมติกิเลสสิ้นไปจากใจแล้วก็หมดนั่นแหละสวรรค์นิพพานเที่ยงเป็นจิตนั้นเป็นกายเป็นธรรมธาตุแล้วไม่มีคำว่าศูนย์จิตดวงนี้ไม่เคยศูนย์เกิดพบนั่นพบนี้มีแต่จิตตรงนี้ไปเข้าร่างนั่นร่างนี้ตามบุญตามกรรมของตนที่จะให้จิตตรงนี้ศูนย์ไม่มีตามกันในด้วยจิตตภาวนาจึงเห็นได้ชัดที่นี่อะไรมันปล่อยหมดปล่อยหมดตามนี่วิธีของจิตจิตเป็นยังไงนี่มันรู้กันตลอดจิตตรงนี้นะมันศูนย์ยังไงศูนย์แล้วจะรู้ได้ยังไงตั้งแต่มันหยาบมันเกี่ยวข้องกับอะไรก็รู้โดยตามสภาพเวลากินมีความละเอียดรอเข้าไปละเอียดระบอไปปล่อยว่างอะไรเข้าไปทั้งหมดเมื่อปล่อยแล้วสิ่งนั้นก็ไม่มีในจิตสิ่งที่มีในจิตคือยังสิ่งที่ยังปล่อยวางไม่ได้มันก็ตามต้อนกันอยู่ในนั้นตามต้อนกันอยู่นั้นเรียกว่ากิเลสส่วนละเอียดมาเกี่ยวข้องอยู่กับใจโดยท่าเดียววัตถุทั้งหลายนี่มันปล่อยวางได้แล้วมันไม่สนใจละนามธรรมพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันเกี่ยวข้องกับจิตตามเข้าไปอันนี้ตามเข้าไปจนกระทั่งอันนี้ถึงตัวจริงแล้วเหล่านี้มาจากอะไรขึ้นมาจากอวิชชาปัจจยาสร้างขาระอวิชชาครอบจิตฟาดเข้าไปถึงอวิชชาจะพังจิตเหล่านี้พังไปหมดสังขารที่เป็นกิเลสก็พังสัญญาความจำเพื่อกิเลสก็พังสังขารคิดด้วยอำนาจของกิเลสก็พังยังแต่ขันธ์ล้วนๆคือสังขารขันธ์คิดก็คิดธรรมดาไม่เป็นบุญเป็นบาปจำก็จำได้ธรรมดาไม่เป็นบุญเป็นบาปไม่ว่าจะสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็ตามตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆก็สัมผัสสัมพันธ์ธรรมดาไม่มีกิเลสไม่เกิดกิเลสนั่นเมื่อกิเลสสิ้นไปจากใจแล้วอะไรก็ไม่เกิดกิเลสท่านจึงเรียกว่าขันธ์ล้วนๆไม่มีกิเลสเจือปนในขันธ์นั่นเลยนั่นท่านแบบพระอรหันต์ท่านมีใช้ขันธ์ล้วนๆท่านขันธ์ของท่านไม่มีกิเลสความคิดก็ไม่มีกิเลสความจำไม่มีกิเลสรูปเวทนาก็เป็นแต่เกิดอยู่ภายในร่างกายเท่านั้นมีสุขมีทุกข์เฉยๆธรรมดาในร่างกายจิตหมดไปแล้วนั่นความจำก็ไม่เป็นกิเลสวิญญาณความรับทราบต่างๆท่านก็ไม่เป็นกิเลสอย่างท่านจึงเรียกว่าขันธ์ล้วนๆขันธ์ไม่เป็นภัยต่อจิตใจเหมือนแต่ก่อนที่กิเลสเป็นเจ้าอำนาจครองขันธ์อยู่นั่นแต่ก่อนเป็นภัยหมดพอสิ้นกิเลสสิ้นไปแล้วขันธ์จะเป็นขันธ์ล้วนเป็นเครื่องมือธรรมดาเอามาใช้อะไรก็ได้ที่นี่ขันธ์อันนี้เป็นขันธ์ล้วนนี่ท่านนำไปใช้เพื่อประโยชน์แก่โลกนะการเทศนาว่าการก็ใช้ขันธ์การไปมาหาสู่ที่ไหนก็ใช้ขันธ์ทุกสิ่งอย่างตอบรับกันระหว่างสมมุตินี่ก็ใช้ขันธ์ใช้ขันธ์ทั้งนั้นแต่ไม่เป็นกิเลสเพราะจิตบริสุทธิ์แล้วท่านแน่ลงขนาดไหนจิตจะลงได้ถึงขนาดนั้นแล้วถามพระพุทธเจ้าหาอะไรว่าข้าพระองค์สำเร็จเป็นอรหันต์แล้วยังถามหาอะไรสันทิฏฐิโกทรงประกาศไว้เรียบร้อยแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เห็นเองจากผลงานของตนเป็นชั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งชั้นสุดยอดนั่นวิมุตติหลุดพ้นแล้วก็รู้ประจักษ์นี่หลุดพ้นแล้วแล้วจะทูลถามพระเจ้าหาอะไรนี่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนบ้างถามท่านหาอะไรธรรมชาตินี้ขึ้นแล้วเป็นอันเดียวกันหมดเหมือนน้ำในมหาสมุทรกว้างแคบขนาดไหนเอามือเจาะลงในเป็นมหาสมุทรด้วยกันจิตถึงท่านที่บริสุทธิ์เป็นธรรมธาตุแล้วเป็นเหมือนกันหมดจึงถามหาพระพุทธเจ้าหาอะไร

0: ไม่ควรถามว่างั้นเถอะนั่นน่ะถึงที่แล้วรู้ประจักษ์ใจพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ดูน้ำมหาสมุทรเทียบกันได้อย่างนั้นมีมากมีน้อยอะไรดูน้ำมหาสมุทรพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เป็นธรรมธาตุขึ้นมาแล้วกว้างแคบขนาดในครอบโลกธาตุนั่นยังกว้างกว่าน้ำมหาสมุทรทะเลอีกแล้วท่านก็ไม่ถามกันเพราะมันเป็นอันเดียวกันแล้วรู้กันหมดการปฏิบัติธรรมของท่านทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นนะธรรมะพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกขอให้นำมาปฏิบัติเถิดอย่าอ่านแต่คัมภีร์นอนแท้กระดาษไม่สนใจการปฏิบัติไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาความจำเข้ามาเป็นสมบัติของตนเป็นไปไม่ได้นะต้องเอาความจริงความจำจำได้เท่าไรก็สักแต่ว่าจำได้ยังไม่เป็นมรรคเป็นผลความจริงที่นำเอาความจำนั้นมาปฏิบัติปรากฏเป็นผลของเป็นความสงบร่มเย็นขึ้นมานี่เป็นผลของเราแล้วอันนี้เป็นสมบัติของเราด้วยสมบัติของเราด้วยจนกระทั่งจิตกระจ่างแจ้งขึ้นมาหลุดพ้นจากถูกเป็นสมบัติของตนล้วนๆนั่นภาคปฏิบัติทีนี้เวลาได้รู้มันรู้จริงๆนะในคำพีเวลาท่านแสดงไว้ไม่ได้กว้างขวางอะไรนะถึงอย่างนั้นก็บอกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ว่ากว้างขวางนะแต่จิตนี่ยังกว้างกว่านั้นอีกละเอียดละออไม่มีในคำพีก็ตามแต่มีในความจริงที่จิตตรงที่จิตรู้จิตเห็นกระจ่างแจ้งไปหมดนั่นมันต่างกันเพราะงั้นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีท่านเทศจะเทศให้แดนใดฝั่งแดนทิวทวดาอินพรหมเทศได้ทั้งนั้นเปรตผีประเภทต่างๆมนุษย์มนาเทศได้หมดเพราะธรรมกระจ่างแจ้งหมดแล้วเต็มหัวใจไม่มีอัดมีอั้นในการเทศนาว่าการต่อบรรดาสัตว์โลกที่ควรจะรับประโยชน์จากการฟังของท่านท่านจะสอนได้หมดนั่น นั่นแหละจิตจึงว่ากว้างขวางมากนะถึงเวลากว้างไม่มีอะไรกว้างเกินจิตเลยสมมุติไปแล้วด้วยจิตตอนนี้เป็นจิตตวิมุตติเลยสมมุติแล้วนำมาสอนสมมุติต่างหากนี่ละเรื่องมรรคผลนิพพานท่านทั้งหลายอย่าหลงอย่างงมงายกับกิเลสนะเวลานี้กิเลสมันกล่อมเรียนมากเรียนน้อยให้กิเลสมากล่อมมาหมดเลี้ยงก็เรียนไปงั้นนะมรรคผลนิพพานไม่มีบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีใครจะไปเชื่อบาปบุญนรกสวรรค์ง่ายๆมันไม่ได้เชื่อนะกิเลสไม่ยอมให้เชื่อง่ายๆนะแต่พอมันกระจ่างขึ้นภายในจิตนี่ไม่ได้บอกใครมาหลอกอะไรมาหลอกกิเลสยกโคตรมาหลอกก็ไม่มีความหมายจมไปหมดกิเลสยกโคตรมาหลอกท่านผู้รู้จริงเห็นจริงบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนี่ใครจะไปหลอกท่านได้ท่านผู้สิ้นกิเลสเช่นพระอรหันต์ไปหลอกท่านที่น่ะบาปมีหรือไม่มีอย่ามาหลอกตีหน้าผากทันทีถ้าเป็นหลวงตาบัวเนี่ยฟาดหน้าผากโคตรพ่อโคตรแม่มึงเคยเห็นบาปเห็นบุญหรือมึงจะมาอวดกูว่าบาปบุญไม่มีมึงตาบอดต่างหากมึงไม่เห็นกูตาดีให้กูฟาดหน้าผากมึงจะหน่อยเปี้ยแล้วค่อยบอกมันเข้าใจไหมพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านท้าทายกับสิ่งความจริงทั้งหลายเหล่านี้มาตลอดอนันตกาลแล้วนะเราทำไมจึงมาหน้าด้านมารบว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานไม่มีมันด้านเกินไปมะอย่างที่เหตุพาให้หน้าด้านมันถูอยู่ถูกลางมันไม่ยอมเชื่อธรรมถ้าเชื่อตามพระเจ้าแล้วตัวเองที่เคยหน้าด้านแต่ก่อนมันจะรู้จะเห็นยอมรับทันทีสิ่งเหล่านี้มีมาดั้งเดิมมันไม่เห็นก็ว่าไม่มีเฉยไม่เห็นเอาความไม่เห็นมาเป็นความว่าไม่มีนี่เป็นสมบัติของตัวก็ความมืดนั่นแหละสมบัติของตัวความปฏิเสธความดีทั้งหลายมันดีแล้วเหรออย่างนั้นพิจารณาทุกคนนะนี่มาสอนศาสนานี่คือจอมปราบศาสดาองค์เอกมาสอนไม่มีผิดเพี้ยนแม่นิดทรงแสดงว่าอย่างไรแม่นยำแม่นยำมีแต่เรากลัวมันดื้อด้านฉลาบออกนอกฝั่งนอกฝาไปตกเหวตกบ่อตกนรกอวิชชีทั้งเป็นทั้งตายนรกอวิชชีคือทำแต่บาปแต่กรรมยังไม่ตายไฟนรกอวิชชีเผาอยู่ในหัวอกตายแล้วไฟนรกอวิชชีเผาในเมืองผีใครจะไปแน่นอนยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ตรงไหนผิดที่ไหนให้ระวังตัวฝืนพระเจ้าตรงไหนนั่นผิดแล้วนะเราเป็นคนตาบอดให้เชื่อคนตาดีจูงไปนะให้ไปอย่าไปเชื่อคนตาบอดจูงกันลงเหวลงบ่อจมไปด้วยกันทั้งนั้นนะเอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้แหละเหนื่อยพูดไปพูดมาสนุกมันจะมาพูดอะไรมันจะไปของมันอย่างนี้ก็อย่าท้าซะก่อนโทษ นี่ว่าไงไว้วันนี้อยู่คนไม่ค่อยแน่นก็เลยนักหรือยังไงหรืออยู่ข้างนอกมากกว่าข้างในนู่นตรงนั้นวันนี้ก็ไปแจกอาหารพวกด่านต่อไปวันพอว่างนี่แล้วเราอาจจะไปทางปากช่องทางนี้ก็มีด่านขึ้นเขาใหญ่รักษาด่านทางนู้นก็รักษาด่านทางปลาจีนขึ้นเขาใหญ่วันนี้เราไปด่านเขาใหญ่ปลาจีนวันนั้นมีโอกาสจะไปด่านนี้ด่านปากช่องอันนี้ดู15ครอบครัวอันโน้นมี14ครอบครัวรวมแล้วไป29ครอบครัวด้วยกันอะไรมาเอามาเอามาเขาท่านไปเทศที่ไหนก็ยังมีการเทศกล้วยหอมกล้วยไข่ไอ้เราไม่มีการเทศมันได้หรือนี่นะอย่างน้อยก็ขอให้นี่ให้มีนี่ยังดีนี่นี่การเทศของเราเข้าใจเอาแค่นี้ก็เอาละไม่เอามากการเทศเรานี่เทศเวลาเทศเท่าไรเวลา
1: 43นาทีคร
0: ับ ก็วันนี้ก็ถึง43แล้ว
1: คร
0: ับ โหถ้าถึง40น่าบ้าเลยมากเรียกว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ในขั้นวัยนี้นะแต่เรามันก็อาจจะเป็นไปตามนิสัยเทศเพียงชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าแต่ก่อนที่มีกำลังอยู่ยังชั่วโมงกว่าเทศสอนท่านี่เหมือนกันหมุนติ้วอยู่นี่เรื่องชั่วโมงกว่าไม่เคย2ชั่วโมง3ชั่วโมงไม่เคยแล้วยิ่งแก่มาด้วยแล้วนี่โอ๊ยได้40นาทีนับว่าได้มากนะได้สมบูรณ์แบบเลย40นาทีวันนี้ของแจกเราก็ได้พอสมควรนะเพราะมีทุเรียนผลไม้มีมากคราวนี้ได้ผลไม้ไปมากมันเป็นระยะผลไม้สุกทุเรียนวันนี้ไปลูกใหญ่ๆเดี๋ยวไปเที่ยวเดินดูที่เขาวางไว้เป็นกอง14กองนะนั่นแหละเป็นกองเราไปเที่ยวดูหมดเลยทุเรียนลูกใหญ่เดียวมันเห็นตั้งแต่นี้แหละพอรถผ่านไปตลาดอะไรเขาเรียกหนองชะอมที่เคยซื้อผลไม้นะพอไปถึงนั่นมองไปทู่นู่นน่ะทุเรียนว่าเอาแล้วตาดีนะทู่นั่นทุเรียนแต่เมื่อน่ะวันนี้เอาทุเรียนให้มากนะขึ้นแล้วสั่งแล้วอยู่ในรถนะไม่หลงมีแต่ปากมันสั่งออกไปนงกระดุมได้ทุเรียนครอบครัวละ5ลูกมีแต่ลูกใหญ่ๆนะเออสมใจนี่เราไปเที่ยวดูหมดกองทุกอันนั้นแต่ละกองละกอง14กองไปดูหมดดูสม่ำเสมอกันถ้าทุเรียนไม่เสมอก็ไม่ได้นั่นน่ะจะเอานั่นน่ะไปดูนั่นดูตรวจตราภาคีที่เสมอหรือไม่เสมอนั่นน่ะดูอะไรดูอะไรเสมอกันหมดแล้วก็ผ่านนั่นให้เสมอมีมากมีน้อยเสมอเป็นธรรมที่มากมีแต่มากที่น้อยมีน้อยที่ไม่มีไม่มีทั้งที่อยู่ร่วมกันโอ้ยไม่ได้นะสำหรับวัดป่าบรรดานี้ไม่ได้เด็ดขาดเราเอาจริงจังมากนะความสม่ำเสมอมีมากมีน้อยให้เสมอกันนี่มันฟังอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้นเวลาเช้านั้นธรรมดาเราจะไปยุ่งอะไรกับอาหารนะตอนเช้าจัดอาหารนั้นไอเราเลยเป็นแม่ครัวใหญ่คนหนึ่งนะจัดนั้นจัดนี่ที่นั่นที่นี่คือเพื่อความสม่ำเสมอด้วยความรอบคอบนั่นไอผู้อื่นใครทำก็ได้แต่นั้นไม่สนิทใจถ้าเจ้าของได้ทำได้ดูตลอดถ้วยที่ตักเนี่ยตักอย่างนี้นี่ถ้วยนี่กับถ้วยนั่นสมมติเราเป็นสองถ้วยเป็นคู่กันเนี่ยเสมอกันหรือไม่นู่นเอาขนาดนั้นนะถ้าตักทำไมตักกับถ้วยนี้เป็นอย่างนี้ถ้วยนั้นเป็นอย่างนั้นทั้งที่ของมีอยู่นั่นไล่เบี้ยกันนะทีนี้พระก็ระวังอะไรที่นี่นั่นจะได้คิดแหละพระอ๋อท่านไม่ใช่ดูธรรมดาแม้แต่ในถ้วยนี้ความเต็มของมันไม่เสมอกันมากกว่าน้อยกันนี้ถูกที่แล้วนั่นทำไมตักนี่เป็นยังไงถ้วยนี่เป็นยังไงถ้วยนี่ของเหมือนกันนั่นพระต้องรีบปุ๊บปั๊บจัดให้เรียบตั้งแต่นั้นมาดูถ้วยไหนก็ดูหน้าดูนะอย่างนั้นน่ะมันจังในวุ่นอยู่ตอนอาหารแต่ธรรมดาเรานั่งเฉยๆเป็นไรไปนี่มันเฉยไม่ได้นะก็เราครอบอยู่หมดในวัดนั้นทั้งฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ดูเป็นความรับผิดชอบของเราเรียกว่าเราเป็นพ่อวัดนั่นแม่วัดต้องให้เสมอหมดนะ นี่ประเทศนี้มันก็ออกวิทยุแล้วนะแต่เดี๋ยวนี้ออกวิทยุแล้วใช่ไหมนั่นออกก็รู้ทั่วประเทศไทยแล้วมาทั่วนะนี่อย่างนี้นะเทศนี้ก็ออกทั่วประเทศไทยคนที่ดูคนมาใหม่ก็มีดูมาใหม่ก็มีมาเก่าก็มีแปลกๆหน้าก็มีเยอะนะหน้าเก่าแต่เราใครมาก็มาดูหน้าเก่านี่มาเต็มบ้านเต็มเมืองมาก็มาดูหน้าเก่านี่เราเห็นหน้าใหม่เรื่อยหน้าเราตาก็มีเหมือนกันแต่เราเห็นหน้าใหม่เรื่อยตาทั้งหลายเรานี่เห็นแต่หน้าเก่าเห็นดวงตาองค์เดียวเราคิดถึงหลวงพ่อช่องวานนะนี่เรามานี่โอกาสบ้างวันไหนเราจะไปเยี่ยมศพท่านอยู่ท่านมีบุญมีคุณต่อชาติบ้านเมืองมากทีเดียวท่านเป็นพระมีนิสัยวาสนากว้างขวางมากน่าเคารพนับถือนะหลวงพ่อช่องวานพองานกับเราจึงติดกันเลยทันทีท่านว่าไงยอมรับกันทันทีเลยไม่มีขัดกันมันจะเป็นในใจแต่ละดวงที่ประสานกันนะระหว่างเรากับท่านลงกันท่านทีท่านทีเลยเหลือว่างวันไหนเราก็จะไปอยู่เอาโอกาสซะก่อนวันนี้ไปที่นั่นวันนั้นไปที่นั่นเอาเอาเข้ามาพูดจะเข้ามาเข้ามาคนมาหูแค่คนมันนี่ก็ออกอันนี้ก็ฟังทางนู้นก็ถ่ายด้วยนี่ไงงั้นออกทางนี้ก็ใหญ่เยอะ
1: ครับ
0: เนาะออกนี่ใหญ่เยอะนะ
1: ทางล่างก็ได้ยินชัดเจนครับ
0: เออนั่นตั้ง
1: น
0: ั่น
1: เ
0: นี่
1: ยเน็ตด้วยครับ
0: ยังใหญ่เยอะ
1: ครับ
0: เออเอาดีข้างโอ้มีเครื่องถ่ายไว้หมดเลยนะมีเครื่องถ่ายไว้หมดเลยแล้วสิ่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะให้พรประวัติหรือ
2: ประวัติ
0: ประวัติเนี่ยเราพอใจเพราะประวัติหลวงปู่มั่นนี้เราเขียนด้วยความเทิดทูนถึงขนาดที่ว่าไม่กวดปูให้ส่งเขาแท่นพิมพ์เลยบอกเพราะเรากวดทุกทีด้วยความเทิดทูนท่านสุดหัวใจที่เราได้กราบเรียนท่านตอนที่นั่นเราไม่ลืมนี่นะท่านก็รู้สึกว่าเริ่มป่วยแล้วตอนนั้นท่านป่วยธาตุขันเราป่วยใจมันเป็นอยู่เวลาพระมาสงบเรียบร้อยแล้วจะมารอฟังเทศท่านนะท่านว่าว่างั้นนะไอ้เรานี่เทศนาวาการในบรรดาพระเจ้าประสงค์มาลูกศิษย์ลูกหามามากมายนานแสนนานแล้วมีใครคิดอะไรบ้างไหมท่านว่าอย่างนี้นะแล้วก็ตอบมาทันทีเราบอกว่าคิดเต็มหัวใจแต่เวลานี้งานกำลังเต็มหัวอกเราบอกงั้นเลยนี่ก็คือว่าใครจดจารึกเรื่องราวของท่านอะไรๆบ้างหมายความหมายก็ว่างั้นแต่เราก็บอกว่าเราคิดเต็มหัวใจมานานแล้วแต่มันคิดอยู่ในใจเรียกว่าเก็บความรู้สึกเอาไว้แล้วยังไงจะออกในวันหนึ่งแน่นอนแต่เรายังไม่พูดเวลาท่านพูดอย่างนั้นเราก็เลยตอบออกมาเลยนั่นแหละฝังใจลึกเข้าไปอีกนั่นเพราะว่างั้นท่านแทนที่ท่านจะมาเป็นกังวลกับเรื่องท่านนะใครคิดอะไรบ้างไหมนี่นะเราบอกว่าเราคิดเต็มหัวใจเราบอกแต่เวลานี้งานกำลังเต็มหัวอกท่านปัดของท่านออกเลยนะเอางานเต็มหัวอกให้ได้นะขึ้นเลยใส่เปี้ยงเอางานนี้ให้ได้นะงานนี้แตกกระจายไปหมดเลยถ้าได้อันนี้แล้วท่านว่าท่านเลยยกอันนี้ขึ้นเป็นใหญ่เลยแต่ถึงยังไงเราก็ไม่มีถอนละไอ้เรื่องความมุ่งที่จะเขียนประวัติท่านนะเพราะงั้นเราจึงได้เขียนด้วยความเทิดทูนเพราะงั้นเรื่องประวัตินี้เอาไปเถอะว่างั้นเราเป็นคนเขียนเองตรวจเองเต็มเหนี่ยวเต็มกำลังความสามารถเพิ่มก็ไม่ได้ตัดไม่ให้ตัดเราเป็นคนทำเองเต็มเม็ดเต็มหน่อยแล้วประวัตินะเอาละทิ้งให้พ่อ
2: ค่ะ
0: เ
2: จ้าค่ะสัตยาใหญ่ถวาย10,000 บาท
0: เ
2: จ้าค่ะ
0: เออมาพอใจหมื่นสองหมื่นก็มามันก็เป็นแสนแหละเราจะทำประโยชน์แก่โลกเต็มกำลังความสามารถของเราในชาตินี้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่มีอะไรติดตัวเราทุ่มใส่ชาติทั้งนั้นแหละศาสนาพระมหากษัตริย์เราทุ่มจริงๆเรียกว่าเราช่วยโลกเราช่วยจริงๆนะ ไม่มีอะไรติดไม้ติดมือเลยได้มาเท่าไหร่นี้ปาดออกปาดออกช่วยหมดเลยเราเองไม่มีคำว่าต่ำไม่มีบริสุทธิ์ตั้งแต่ทองคำมาดอนล่าเงินสดเพราะทำด้วยความเมตตาล้วนๆจากหัวใจที่พอแล้วทุกอย่างไม่ต้องการอะไรต้องการแต่จะให้โลกได้รับความร่มเย็นทั้งด้านวัตถุและนามธรรมและจะทำภายในใจเท่านั้นเราต้องการเพราะงั้นเวลาเราออกช่วยชาติเราจึงเน้นหนักลงในนี้เลยหัวใจจะคราวนี้ล่ะคราวธรรมะจะได้ออกกระจายทั่วดินแดนแห่งประเทศไทยเราอะวัตถุนี่โลกทั้งหลายรู้กันทันทีเลยว่าช่วยทางด้านวัตถุเงินทองเข้าของวัตถุต่างๆเพียงช่วยแต่เราไม่ได้ไปนั่นนะอันนี้เพียงวัตถุอันหนึ่งเล็กน้อยเท่านั้นส่วนใหญ่คือทำคราวนี้ทำได้ออกสู่โลกมันก็เป็นจริงๆใช่ไหมล่ะแล้วเทศหยุดแล้วเดี๋ยวนี้วิทยุอะไรต่ออะไรออกทั่วประเทศไทยออกทั่วโลกแล้วนี่ก็สมเจตนาที่เรามุ่งเอาไว้นะนี่แหละเราทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยของเราพูดให้มันชัดเจนธรรมะพุทธเจ้าเปิดเผยได้กิเลสมีเปิดเผยทั่วโลกดินแดนเป็นฟืนไฟเปิดเผยเขาหัวอกหัวใจกันทั่วโลกดินแดนไม่มีใครจะรู้กระทันตื่นเนื้อตื่นตัวจะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองจากฟืนจากไฟเหล่านี้บ้างเลยนี่นะธรรมมีมาเพื่อดับไฟทำไมจะพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงพูดว่าคราวนี้เป็นชาติสุดท้ายของเราระบองกงตายแล้วจะไม่กลับมาเกิดสามทิฏฐิโกประกาศป้างขึ้นวาระสุดท้ายแล้วตั้งแต่วัดหลังวัดดอยธรรมเจดีย์ทางนั้นมาไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจุบันตลอดเวลานี่เวลานี้เป็นเวลาที่เราจะได้ช่วยโลกสงสารมีอะไรๆมีแต่ช่วยทั้งนั้นด้วยความเมตตาคำว่าเอาไม่มีออกหมดได้มามากน้อยเท่าไหร่นี่วาระสุดท้ายนี่ต่อจากนี้ไปเราก็จะได้ช่วยเป็นกิริยาอย่างนี้อีกเท่านั้นเองกรุณาพี่น้องหลายทราบของที่ท่านทั้งหลายบริจาคมาไม่มีไปไหนบริสุทธิ์จุดส่วนทุกด้านทุกทางเราเป็นผู้ควบคุมการเงินการทองใช้สอยมากน้อยเราพิจารณาทุกอย่างแล้วเอาจ่ายไปจ่ายไปจ่ายไปมากน้อยแล้วไม่ทำสุ่ม 4.5 แต่ไหนแต่ไรมามีหลักมีเกณฑ์คือเหตุผลจับตลอดการจ่ายทุกอย่างเราทำอย่างนั้นนี่เราก็ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยตายแล้วจะไม่ได้ทำใช่ไหมล่ะทำเพื่อเวลามีชีวิตอยู่นี่เอาท่านพี่น้องทั้งหลายใครสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อชาติบ้านเมืองของเราเพื่อบุญกุศลหนุนจิตใจของเราให้ไปเกิดในฐานที่ดีคติที่สมหวังจากบุญกุศลที่สร้างนี้เป็นมิตรเป็นสหายพึ่งเป็นดึงใจได้เอาสร้างอย่ามีแต่ความหึงหวงกลัวได้กลัวเสียกลัวนั่นกลัวนี่เจ้าของจะจมไม่ได้กลัวไม่ได้นะในชาตินี้สมบูรณ์แต่สมบูรณ์ตั้งแต่วัตถุภายนอกไม่สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยทานตายแล้วจมได้นะจำนะทางศีลทางทานที่เพื่อบุญกุศลต่อจิตใจของเราก็ให้มีทางวัตถุก็อาศัยมันไปทางด้านธรรมะนี้ที่จะพึ่งเป็นพึ่งใจกับใจนี้เอาให้ได้นะสร้างบุญสร้างกุศลทานศีลภาวนาอย่าปล่อยอย่าวางนะเอาละพอให้พอเสร็จแล้ววันนี้เทศก็หมดแล้วเทศหมดตับหมดปอดหมดไส้หมดพุงแล้ววันนี้
3: เองอ่ะท่านภาวนาท่านพอใจอยู่ไหมอ่ะท่านนั่งจิตใจชุ่มเย็นพอใจอยู่ไม่ใช่เหรออยู่อย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นถึงถูกอยู่ในถ้ำนะถ้ำจะถ้ำอัดถ้ำทำอยู่ในป่าเขาในถ้ำถ้ำอัดถ้ำทำถ้ำแห่งความร่มเย็นอย่างพันธุ์จะพูดถ้าจะพูดท่านอยู่ในถ้ำมาก็ต้อง60 ปีเลยนะพวกเทวดารักท่านมากไม่ยอมไปไหนเลยนะพวกเทวดารักมากท่านอย่างนั้นใครนิมนต์ไปไหนท่านเราไม่ไปท่านอยู่องค์เดียวอย่างนั้นแหละพระราชามานิมนต์มารู้กี่ข้างกี่หนท่านไม่เคยไปจนกระทั่งถึงพระสุดท้ายพระราชาก็ใช้เร่คนใหม่ต้องขออภัยเอาผ้ามารัดฉันแม่ลูกอ่อนไม่ให้ลูกถึงยมพระราชารับสั่งเลยเอาผ้ามารัดฉันแล้วก็ตีกายเลยแล้วให้ปณิมนต์พระกิจพุทธมาพระราชวังครั้งนี้ข้าว่าพระกิจพุทธมาจะไม่เปิดผ้านี่โอ้ยร้อนเป็นไฟกายเยอะใจเอาว่าโดดลงมาเลยหันไปงั้นอ่ะพระกิจพุทธอยู่ในถ้ำทั้งว่าข้างชั้นรวมมากนะมือดอกพิกุลมันเกิด จาะเกิดอยู่หน้าค่ำมันร่วงหล่นลงมาเต็มหน้าค่ำตั้งว่าท่านไม่เคยเหนื่อยอยู่กระทั่งเพยานค่ำตั้งว่าเมื่อท่านลงไปอย่าฟื้นคุณลูกช่างนั่งเนี่ยท่านไม่อยู่เพยานค่ำที่ทราบไปชัดก็คือพระลูกวัดลูกศิษย์ลูกหาท่านไปเยี่ยมท่านไปเห็นเขาวาดภาพทำภาพเอาไว้ตามพระกัคคุชังโทโกนาคมตัทโพโคตโมอายะเมจายโยอย่างนั้นโอ้องค์นี้เรื่องนั้นองค์นั้นวางนั้นทำไงตอบจะเป็นปัญหาหรือไม่เป็นก็ไม่ทราบละท่านทั้งหลายใจดีวะหนึ่งวางนั้นนะผมอยู่ช่ำได้60 ปียังไม่เคยเห็นภาพนี้เลยที่ฉันไม่เห็นอยู่ช่ำว่าจะเป็นปัญหาก็ไม่ทราบท่านใส่ปัญหาพวกท่านทั้งหลายนี่ตาดีใช่ไหมถ้าเป็นอย่างหลวงตาบัวนี่บอกท่านทั้งหลายนี่ตาหินจะว่ามันเข้าใจไหมเราอยู่นี่เราไม่เห็นเลยไม่อยู่หินมานี่เห็นหมดทุกตัววางแล้วเนี่ยจนนี่ก็ได้เขาลูกศิษย์ช่างนั่นแหละลูกศิษย์ช่างเป็นพระอรหันต์ไปบำเพ็ญพระอรหันต์มาเขาร่ำลือว่าช่างเป็นพระอรหันต์กันทั้งบ้านทั้งเมืองมีลูกที่ยืนยิงแล้วก็มีจ้างงามาตอนนั้นท่านกำลังป่วยท่านป่วยมาเยี่ยมอาการของท่านเสร็จแล้วแล้วเนี่ยแล้วท่านจางเวลานี้เขาร่ำลือกันทั่วประเทศเจ็ดยานเนี่ยว่าท่านอาจารย์นี้เป็นพระอรหันต์นะแล้วเวลานี้ท่านยานเป็นยังไงจิตของท่านจางเป็นยังไงคือผู้มาถามเป็นพระอรหันต์นะเขาบอกยังนะว่ามันจิตที่ตรงไหนวางนั่นนะพิจารณาอะไรอยู่ว่าพิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่ท่านส่วนเลยแต่มันมีผู้แม่นี่แหละสำคัญนะการแม่นะลูกศิษย์ของท่านจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยว่าไงแล้วใครทั้งทั่วประเทศเขตแดนเขาว่าท่านอาจารย์เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นนะแต่เวลานี้เป็นยังไงจิตท่านอาจารย์เลยเป็นสำเร็จแล้วยังวะห่วงยังนะเป็นว่ามันติดที่ตรงไหนว่าท่านก็เลยพระลูกศิษย์ถามให้ท่านเล่าว่าติดจึงไหนลองเอาว่าขึ้นมาเลยพอว่าขึ้นมาตรงนั้นนะพระลูกศิษย์จะตอบปั๊บเลยเสริมให้ทันทีจึงให้พิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นเห็นไหมล่ะเพราะว่าท่านก็ร้องโก้เลยเอาละจึงเข้าใจเปิดทางแล้วจะเข้าแล้วจึงท่านว่างั้นนะเปิดทางแล้วจึงจะเข้าแล้วท่านว่านั่นเห็นไหมล่ะมีความรู้ที่เหนือกว่าเปิดปั๊บถูกต้องเลยเอาละที่เข้าใจเปิดทางแล้วเปิดประตูแล้วจะเข้าแล้วที่ไหนพอว่างั้นไปได้ท่านก็ลากลับพอท่านออกจากนี้ไปเดินไปยังไม่ถึงออกเขตนั่นเลยนะรู้แล้วที่นี่ที่คืนมาแล้วคืนมารู้แล้วนั่นเห็นไหมล่ะเพราะยังนิดเดียวพอท่านเปิดปั๊บให้ก็เปิดประตูแล้วที่จะเข้าแล้วท่านพิจารณาเดี๋ยวนั้นก็รู้ผึ่งเดี๋ยวนั่นเลยนั่นเป็นยังไงท่านจะพูดท่านในสมเด็จอรหันต์พ่อลูกศิษย์ท่านนั่นเป็นยังไงเดี๋ยวนะทีนี
4: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
3: นี่เราก็ไม่ได้ไปมาแห่งนี้โอ้ไม่ทราบกี่ปีถ้าว่าไปหนหนึ่งก็พอดีแต่ว่าไม่ได้ไปนานมันนานอะไรไม่ได้นานแห่งถึงนานแห่งแล้วยังไม่แล้วนะอำเภอนานแห่งไปอยู่ลึกนะเข้าไปเยอะลึกพวกนายทหารเขาอยู่แถวนั้นเขาอยากได้พระไปเป็นที่อบอุ่นนะมาติดต่อเรา
5: ราจึงได้ไปดูพร้อมกับนายทหารเขาไปพร้อมเลยไปดูจนไปถึงจุดนี้ไปดูทำเลก็ดีทุกอย่างดีดังนั้นว่าหรือไม่มีพระเลยเขาอยากได้พระไปดีแถวนั้นจะเป็นที่โอ้อุ่นทหารนายทหารเดินมาติดต่อเราขอให้เราไปดูเขาไปด้วยเลยนายทหารไปดูก็เห็นสถานที่เหมาะสมอยู่ท่านเราการบำเพ็ญธรรมเหมาะเพื่อให้กับหมูไปอยู่ให้อยู่ที่นั่นเขาจะวายที่ร้ายแห่งจะรับไม่ได้รู้ให้ทำวัดข้ามพระปู่ไปอยู่ให้ท่านพิชนนะไปอยู่หนึ่งเรามอบให้ท่านพิชนอยู่แถวนั้นแหละใกล้ไม่ห่างกันนักให้ท่านพิชนเป็นคนดูแลแถวนั้นทั้งนี้ให้เจ้าหมูอยู่แล้วเขาว่างั้นเลยอยู่มาเรื่อยจนกระทั่งทุกวันมันจะแถวนั้นเป็นที่อุ่นดีมีวงมีพระกรรมฐานดูหลายแห่งอยู่ที่เรามอบให้ท่านพิชนนั่นกันกันหนึ่งที่ตรงนี้เราอยู่ด้วยแห่งแล้วมีที่ไหนอีกนะจากนั้นแห่ไปมันโอ้มันจะถึง40กิโลกว่าแล้วมันมีอำเภอหน้าแห่ผ่านไปลึกๆน้องออกจากนั้นเรายังขึ้นเขาอีกเลยเห็นว่าเหมาะสมเป็นที่ภาวนาก็ดีด้วยและเป็นที่อบอุ่นของประชาชนแถวนั้นพวกทหารด้วยแล้วก็เลยอยู่ให้จมูกอยู่ตลอดมาพอดีนี่คนได้ไปหนหนึ่งหรือสองคนกันตั้งแต่เอาจมูกไปมัดไว้นั่นแหละไม่ได้ไปอีกจมูกอดทนดีนะทนดีตั้งแต่รุ่นมาจนป่านนี้หลายปีเราได้ไปหนหรือสองคนนี่แหละก็ว่าถ้าไปแต่ละครั้งก็ได้เอาของไปเป็นไอ้นี่ไอ้รถทองปั้นเราอยากให้เอารถตู้เราไปเลยอ้าวจริงแล้วถ้าจะกลับมาตรงนี้เราอยากให้รถตู้เราไปสักคันใส่ของเต็มเอียดเลยนะนะนั่นแหละขับรถเป็นด้วยโอ้ยกยอกันดีแล้วเขาขับรถเป็นด้วยแล้วความพอใจของเราเราอยากเป็นอย่างนี้ตั้งนานเราไม่ได้ไปที่ควรจะได้รถตู้นี่ของเต็มเลยเป็นรถตู้เพราะรถเรามันกำลังดีด้วยน้ำพาของบรรทุกของเลยมากด้วยเราพิจารณาเขาตรวจลงเจ้ารถตู้ไปเราให้รถตู้ทั้งพันแล้วเอาของในโกดังไปเลยจ้ะอย่าเอาอันไหนขับอันไหนมันสะดวกสบายไอ้เรื่องสบายก็ไอ้รถเอาไทยเอากำปั้นนั่นแหละมันสะดวกเข้าใจไหมจะได้ของไปแข่งเราไปสบายสบายละเอารถของเราไปสบายเอารถตู้ไปมันหนักมันกดมันถ่วงตลอดเวลาจนกระทั่งถึงนาแห้ว4ชั่วโมงจากนี้ถึงนาแห้วนะไม่ใช่เล่นนะไปขึ้นทางของจังหวัดเลยนี่ตั้ง4ชั่วโมงถังไปตามสบายด้วยเราไม่ไปกลัวเพราะว่าหลวงตามาหัวอะไรด้วย
6: น่าคิดฮะ
7: ทองคำหนึ่งบาทครับที่ชื่อน้อยอยู่อำเภอศรีเชียงใหม่นะฮะ
5: เออศรีเชียงใหม
7: ่เนี่ยฮะเขาถวายทองคำหนึ่งบาท
5: เ
7: ขาขอเมตตาให้หายป่วยด้วยนะครับ
5: ที่เขามาวันนั้นมานั่งอยู่เก้าอี้
7: ครับครับ
5: นี่เราที่ที่ของเขาคนนี้แหละอยู่ก็ในตลาดที่แล้วก็ว่าเขามีสี่ไร่พี่เขาเราจะซื้อให้โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ไปพอดีติดต่อเขายังไม่ทราบว่าคนนี้คือใครคือเจ้าของที่คือใคร
3: มีเวลาติดต่อให้เจ้าของมาเป็นคนคนมันจะไม่เอาเงินอะไรเลยโหไม่ได้นะวะขู่เงินให้ไล่ละ1ล้านล้าน4ล้านนี่แหละเด็กคนนี้แหละไปบ้านเขาป่วยดูจะมีเป็นมะเร็งเนี่ยที่เสียงใหม่ได้ที่ขึ้นมาที่ของเขาพอไปเห็นมาเป็นที่ของเขาเลยเรากุมอำนาจเลยเอามาทั้งสี่ไร่เอาหมดนะนะก็จะว่าก็เขาเป็นลูกศิษย์เนี่ยเห็นไหมโรงพยาบาลแค่พระกำปั้นนี่นะระวังนะก็จะขยายให้พอได้โรงพยาบาลนี้ได้หายใจเป็นมากเราสื่อแรกๆทราบตำนานว่าเขาขายกันไร่ละ1 ล้าน 1 ล้านเราก็เลยไม่ถามมันเราให้ละ1 ล้าน 1 ล้านมีเราสื่อถามแถวนั้นราคามันอยู่แค่นั้นแหละว่าเอาให้เลย4 ล้านให้เลยแล้วทำกำแพงให้พร้อมถมดินให้พร้อมโอ้หมดไปหลายล้านนะเดี๋ยวนี้กำลังสร้างอะไรเขาจะเปิดให้ต้องหน้าที่พักที่นั่นเปิดให้เหนือไปไหนไปยังไงเราไปไหนทำอย่างนั้นทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าที่ก็ซื้อให้ยังผู้เลี้ยงยังแคบอยู่ก็ขยายไม่ได้เพราะที่เขาไม่ขายที่มันติดกันถ้าขายเราจะซื้อให้ก็ติดต่อกันแล้วว่าเขาไม่ขายก็หมดสัญญาปูยองตรงนี้ไม่กว้างนะ
6: ภูเก็ตครับภูเก็ตถวาย 1,000 บาทครับ
3: ใช
6: ่ชื่อคุณกิติบุญอุดมกาศมาจากจังหวัดภูเก็ต1,000 บาทครับ1,000 บาทครับ
8: นี่ก็ถวายประจำเดือน700บาท7,000 บาท
3: ใครถวาย
8: นี่เหร
3: อก็หลวงโชคชัย477ทางราชพร้าวกรุงเทพเอาความหมายฉบับนี้ร้านและครอบครัวขอถวายจากใจประจำเดือนกันยายนทั้งปี2548กันยานะมีนาก็มีนา49ยายลงตาเป็นจำนวนเงิน7,000บาทคนจะนั่งเอาราคาแล้วเข้ามาเหร
9: อฝากมาครับผมฝากมาครับผม
3: ไหนไหนว่าไ
10: งฝากมาใช่ไหม
3: ฝากมา

ั่วโมงครึ่งก็อยู่เนี่ยไปมาทำยามเมื่อวานเขาว่าบ่ายสองโมงเท่าแล้วก็ว่าออกเที่ยงครึ่งพอดีอะไรวะไปเลยพอดีจริงชั่วโมงครึ่งถึงวัดพอดีเลยเป็นเวลาสองบ่ายสองโมงเขาไปเป็นชั่วโมงครึ่ง

0: คนก็มากอยู่คนวานี่ก็อยู่ก็ถือ15นาทีพออยู่ดูวานนับว่านับว่านานที่สุดแล้วได้45นาทีในปัจจุบันนี้สำหรับท่าขันมันธรรมดาจะชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าที่เทศในที่ทั่วไปในการช่วยชาติยังจำได้ที่ว่าเทศสนามหลวงชั่วโมง23นาทีดูว่างั้นนะ
1: ครับ
0: ชั่วโมงสนามหลวง
1: 23ครับ
0: เออเทศ23นาที
1: สูงเนิน29ครับ
0: ฮะ
1: สูงเนิน29ครับ
0: สูงเนินชั่วโมง29นาทีมากกว่าเพื่อนเพื่อนเคยช่วยชาติเขามีอำเภอสูงเนินชั่วโมง29นาทีนอกนั้นจะชั่วโมง23ทั้งนั้นจะลดลง20 14 15นาทีทุกวันนี้เทศเต็มเหนี่ยวเมื่อวานได้45นาทีโอ้กูเชื่อเกือบตายคุณเรียกว่าได้3ชั่วโมงมันนั่นได้45นาทีนั่นเห็นไหมชาติไทยมันเหนื่อยเพียง45นาทีทำงานเราอยากให้พี่น้องชาวไทยเราพวกชาวฝนนี่สนใจหันหน้าเข้าสู่ธรรมก็มีความสงบร่มเย็นทำเป็นฐานที่ตั้งแห่งความสุขไม่ใช่สมบัติเงินทองจะเป็นฐานที่ตั้งแห่งความสุขนะทำต่างหากเป็นฐานที่ตั้งแห่งความสงบสุขเย็นใจตั้งแต่วงแคบถึงวงกว้างครอบโลกธาตุทำเท่านั้นที่จะทำโลกให้เย็นสิ่งภายนอกไม่ได้ทำให้เย็นถ้าไม่มีทำสิ่งภายนอกกลายเป็นไฟมาเผาตัวเองแล้วเผาโลกได้ใครจะดื้ออยากดื้อจนเกินเหตุเกินผล เรื่องวัตถุนี่ส่วนมากเป็นเรื่องของเกี่ยวโยงกับกิเลสกิเลสมักเป็นหัวหน้าและเป็นหัวหน้าเสมอโลกถึงจะอะไรสมบูรณ์ฝูนฝนมากน้อยอย่างไรก็ตามเพิ่งหาความสุขไม่ได้หาความสุขไม่ค่อยได้ไม่อยากพูดว่าหาความสุขไม่ได้มีเหมาะไปถามสิไปถามปากไหนปากไหนตอบมามีแต่เรื่องความทุกข์ความลำบากลำบนไปถามเศรษฐีก็ลุงดูที่หน้าเอาทำจับมันเห็นหมดให้ว่าไงทำกับโลกเพราะงั้นทำจะสอนโลกได้ยังไงเมื่อมองโลกรู้ไม่รู้ไม่เห็นโลกสอนโลกได้ยังไงแต่โลกไม่มองทำมันคือมันหลับตาชนดับไปเลยมันจึงมีแต่คนจะไฟเผากันตลอดเวลาส่วนทำนี่มันมีเหตุมีผลทุกอย่างดูจริงๆเรียกประมวลความสุขแล้วทำเท่านั้นเป็นฐานที่ตั้งแห่งความสงบสุขของโลกให้พออยู่พอเป็นพอไปและเป็นความสุขสุดยอดนอกนั้นไม่มีเรื่องที่เป็นสิ่งที่จะก่อกวนทำลายตลอดเวลามีเหยื่อล่อไปข้างหน้าเหยื่อล่อให้สร้างความหวังขึ้นในใจหวังอย่างนั้นหวังว่านี้เออมันสร้างขึ้นในใจเจ้าของก็ดิ้นไปตามความหวังไม่มีความสมหวังมันเลยมีมันมักจะมีน้อยนะไอ้ความผิดหวังนี่มีมากสิอยู่ไอ้ที่ติดนี่ติดสินเขาพลุงพลังไม่ใช่อะไรออกมาจากความหยิบความยิ่งอยากมั่งอยากมีอยากดีอยากเด่นนั่นอันนี้แหละตัวหลอกนี่ก็คืบคลานไปพอเวลานี้สมัยก็เออดอกว่ามีเราไม่มีเงินไปยืมเงินกู้เงินเข้ามาก่อนเอาเงินนี่เป็นพื้นฐานเพื่อจะสร้างกำไรมหาศาลว่างั้นเถอะมีเป็นวาดภาพในใจนะแล้วก็ไปกู้เงินเข้ามาเขาไปกู้เงินเข้ามาแล้วมาทำมันไม่ได้อย่างใจที่มันคาดมันซื่อๆมันแทนที่จะได้กำไรมหาศาลมันกลับเป็นความทุกข์ติดหนี้เขามหาศาลทุกวันทุกวัน นี่โลกนี่มองไปสินะมันหลงตาบัวอุจจริตหรือไม่วะโลกอันนี้เป็นตาข่ายแห่งความติดหนี้ติดสินพลุงพลังเต็มไปด้วยความทุกข์สับกันอยู่ในตาข่ายนี่แห่งสินแห่งความหยิบยื่นของโลกนั่นแหละหมู่โลกจึงหาเท่าไรก็หาเจอถ้าไม่มีธรรมแล้วหาจนวันตายก็ไม่เจอความสุขถ้ามีธรรมเจอ นี่เดี๋ยวนี้กำลังโลกเหยียบธรรมตลอดนะดีดิ้นกันเดี๋ยวนี้ไม่จะนั่งกิเลสออกสนามทางนั้นแล้วออกสนามก็คือเอาฟืนเอาไฟออกไปพร้อมๆกันเลยจะหาความสงบร่มเย็นจากกิเลสนี่ไม่มีบอกโกงๆเลยบอกไม่มีต้องหาจากธรรมธรรมต้องได้ฟัดกับกิเลสกันอย่างหนักเพราะกิเลสมันหนานี่มันดิบมันดิ้นโถเราลืมเมื่อไหร่ที่ไปนั่งน้ำตาร่วงอยู่บนภูเขาไม่ลืมนะอะไรถ้าเราลงได้ถึงใจแล้วเป็นไม่ถอนนะทุกข์ที่สุดตั้งใจจะไปสู้กับกิเลสขึ้นไปยังไม่ได้ยกขู่แล้วมันแตะทีเดียวตกฟากนู่นมันเลยเวทีไปแล้วเห็นไหมกระแสหรืออำนาจของกิเลสมันตีสติตั้งปั๊บล้มพร้อมเลยล้มต่อหน้าต่อตาให้เห็นชัดๆตั้งไม่อยู่เลยถึงขนาดนั้นนะถึงเล่นน้ำตาร่วงโถเวลามันรุนแรงจริงนะกิเลสพุ่งทีเดียวสติตั้งพับล้มทันทีมาประกอบความเพียรยังไงจึงเป็นอย่างนี้แล้วอะไรเป็นความเพียรก็คือสติตั้งมาอยู่เอาความเพียรมาจากไหนก็มีแต่เรื่องกิเลสเหยียบหัวใจตลอดเวลาน้ำตาร่วงเดี๋ยวไม่ลืมนะออกอุทานในใจโถมึงเอากูขนาดนี้เถอะเหรอนี่นะออกในใจนะนี่ถึงใจแล้วนั่นเทียบแค่ให้กิเลสเป็นธรรมนะเราได้เทียบแค่แล้วที่น้ำตาร่วงเราเทียบแค่สุดหัวใจเราเลยโถมึงเอากูขนาดนี้เฉลยเป็นในใจนะเอาละว่างั้นหน่อยนะยังไงมึงต้องพังวันหนึ่งนะนี่เรียกว่าผูกโกรธผูกแค้นกันกับกิเลสเป็นธรรมถ้าผูกโกรธผูกแค้นเป็นแบบโลกๆนั้นเป็นภัยต่อตัวเองและเป็นกรรมเป็นเวรต่อกันเรื่อยไปแต่ผูกโกรธผูกแค้นกับกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อตัวเองที่จะฟาดมันให้แหลกลงไปเพื่อครองความสุขนี้เป็นธรรมนี่แหละเราได้เอามาเป็นคติเพราะเราเองเป็นผู้เป็นน้ำตาร่วงบนภูเขาไม่ได้ลืมเลยนะตั้งมาอยู่ขนาดนั้นนะฟังดูตั้งพับล้มทันทีเลยตั้งเฉยล้มต่อหน้าต่อตานี่แหละกระแสของกิเลสเวลามันรุนแรงถึงสุดท้ายก็เลยน้ำตาร่วงแล้วก็ออกอุทานขึ้นมาว่าโถมึงเอากูขนาดนี้เท่าเหลือมาเอาละยังไงมึงต้องพังวันหนึ่งให้กูถอยกูไม่ถอยละว่างั้นนี่ถึงใจแล้วนั่นยังไงจะเอาให้มันพังจริงถึงจะล้มก็ล้มเถอะนะหัวใจไม่ได้ล้มนี่นะความมุ่งมั่นความมุ่งมานะที่จะฟัดกับกิเลสเต็มหัวใจโรงงานใหญ่ก็คือพ่อแม่กูอาจารย์มั่นเรามันไปไม่รอดกลับมาหาท่านรับการอบรมเต็มเหนียวอบรมฟังมันฟังจริงๆนะฟังอุบายวิธีการต่างๆที่จะไปฟัดกับกิเลสที่มันเอาเราหงายหงายนั่นกลับไปสู้มันไม่ได้อีกขับมาอีกไปอีกสู้ไม่ถอยต่อไปก็เอาได้แล้วทีนี้พอได้คือขยับใหญ่เลยเนี่ยตั้งตัวได้ตั้งแต่นั้นมานั่นน้ำตาร่วงตั้งตัวได้นี่เรียกว่าความโกรธความแค้นให้กิเลสซึ่งเป็นภัยต่อหัวใจนี้เป็นธรรมความโกรธความแค้นอันนี้ให้สร้างความมุมานะขึ้นทุกอย่างไม่จืดไม่จางหมุนติ้วติ้วพอได้กำลังเท่านั้นที่นี้เอากันใหญ่เลยนะให้สมความแค้นที่น้ำตาร่วงเพราะมันซัดกันเลยทีเดียวเอากันจนเหนียวจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าไปถึงขั้นนี่นี่ขั้นมันว่างแล้วนะนี่มันผ่านไปหมดแล้วกองทุกมหันตทุกมันผ่านไปถึงขั้นจิตว่างเลยที่นี่เราสรุปความเอาเลยนะผ่านอุปสรรคทั้งหลายก็ไปจนถึงขั้นว่างถึงไม่ถึงขั้นว่างว่างจนอัศจรรย์เจ้าของจากนั้นแล้วก็ที่นาหาที่ตัวไหนไม่ปรากฏหมด เออไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาเนี่ยนี่มันก็เป็นในใจเองถึงเอามาพูดให้เต็มปากนี่มันไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาหรือเนี่ยกิเลสมันไปไหนหมดแต่ก่อนมันเก่งนักหนาเนี่ยนะทีนี้มันไปไหนหมดตอนนั้นกิเลสมันหมอบคุยเสียไปเดี๋ยวเจอก็ซัดกันเลยตอนนั้นกิเลสไม่มีแล้วคำว่าชนะไม่มีมีแต่ขาดสะบั้นถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติเป็นสติปัญญาเรียกว่านิวเคลียร์นิวตรอนเนี่ยเอาละกับกิเลสล้อมกิเลสขาดไปหมดเลยถึงขั้นนั้นแล้ว ถ้าจากนั้นแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงมหาสี่มหาปัญญากิเลสโผล่ไม่ได้เลยตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติขึ้นไปกิเลสเกิดไม่ได้แต่มันชัดอย่างนี้ที่หัวใจจนกระทั่งถึงบางตอนนะเฮ้มันไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยขึ้นมาแล้วเหรอมันกิเลสมันไปไหนหมดแต่ก่อนมันเก่งๆนะกำหนดที่ไหนหาที่ไหนก็ไม่มีเงียบเลยนี่อย่างที่ว่าเป็นพระอรหันต์น้อยขึ้นมาเลยคือไม่ใช่สำคัญตนว่าเป็นอรหันต์นะมันยังมีอยู่แล้วแต่มันค้นหาไม่เห็นก็ว่าตอนนั้นเฉยๆความสำคัญไม่มีสำคัญว่าสำเร็จเป็นอรหันต์นะรู้อยู่ว่ากิเลสมีอยู่แต่มันหมอบทำเยี่ยมหน้าเพราะโผล่ขึ้นมาก็ขาดสะบั้นนี่สติปัญญาอัตโนมัติถ้าหลงได้เริ่มขึ้นแล้วกิเลสเกิดไม่ได้ละที่เกิดมีมากมีน้อยมีแต่คอยจะระงับดับสูญไปเรื่อยละจะให้เกิดใหม่ไม่มีตรงนั้นขึ้นไปหามาขั้นมหาทิฏฐิละเอียดสุดแล้วนั่นละเอียดสุดเป็นน้ำไหลซึมเลยสติปัญญาซึมกิเลสมันละเอียดมันก็แบบซึมเหมือนกันครั้งนี้ก็ซึมต่อซึมจากการขาดสะบั้นเหมือนกันหมดนะนั่นนี่ตั้งแต่ล้มทั้งหายน้ำตาร่วงจนถึงขั้นที่ว่ามันเป็นพระอรหันต์ได้รอดขึ้นมาเลยไม่ล่ะนี่คนเก่าเนี่ยใจดวงเก่าเนี่ยเพราะอาศัยการฝึกการทรมานไม่หยุดไม่ถอยมุมานะสุดขีดที่น้ำตาร่วงผูกโกรธผูกแค้นกับกิเลสเรียกว่าไม่จืดไม่จางจนกระทั่งทุกวันนี้ยังไม่ลืมนะมันฝังกันลึกเหมือนกันนี่แหละมันถึงแก้กันตกความเครียดแช่งเป็นธรรมจะแช่งแบบนี้เป็นธรรมมันกระทั่งถึงขั้นที่ว่ากิเลสมันหมอบค้นที่ไหนก็ไม่มีที่ไหนก็ไม่มีเงียบหมดเลยในหัวใจประหนึ่งว่าสิ้นไปสุดแล้วแต่จิตไม่เคยสำคัญว่าสิ้นนะเป็นแต่เพียงว่าพูดขู่เฉยๆแล้วฮะไม่ใช่เป็นปัญหาในน้อยขึ้นมาหรือกิเลสมันไปในหมดนะว่าสักเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาภาพขาดสะบั้นขาดบ้างเรื่อยเชื่อมโยงกับมหาปีมหาปัญญาน้ำไหลสูงสุดท้ายก็พังเลยขาดสะบั้นเป็นฟ้าดินถล่มนะคือฟ้าดินเขาก็อยู่ของเขาระหว่างกายกับจิตที่มันกระเทือนกันมากเหมือนฟ้าดินถล่มพังขึ้นมาแล้วนี่กายไหวเลยทีเดียวนะกายนี่ไหวทีเดียวไหวอย่างแรงซะด้วยนะกระดุ่งปึ๋งเลยจ้ะนั่นแหละระหว่างกิเลสกับธรรมกับใจนี่ขาดสะบั้นจากกันรุนแรงขนาดนั้นนะผึ๋งเลยร่างกายไหวไปเหมือนว่าฟ้าดินถล่มเราเรียกว่าฟ้าดินถล่มหมายถึงกายกับจิตที่กิเลสขาดสะบั้นลงไปมันดีดอย่างรุนแรงนั่นแหละดินฟ้าอากาศเขาก็อยู่ธรรมดาของเขาเนี่ยเขาไม่มีอะไรแต่มันเป็นอย่างรุนแรงในกายกับจิตเราเรียกที่ว่าฟ้าดินถล่มให้หมายเอาตรงนี้นะแล้วไม่ได้หมายถึงฟ้าดินข้างนอกถล่มหมายถึงกายกับจิตที่มันขาดจากกันมันรุนแรงมากถึงร่างกายนี้เหมือนประหนึ่งว่ากระเด็นเลยเจ้ามันกระเทือนมากทีเดียวนี่จะตั้งแต่น้ำตาล่วงน้ำตาล่วงที่จะโกรธผู้โกรธผู้แค้นกับกิเลสนี่ถึงใจจนไม่ลืมทุกวันนี้ไม่ลืมเลยเพราะนี่ถึงกันอย่างหนักน้ำตาล่วงถึงขนาดอุทานนะเหรอมึงเอากูขนาดนี้เท่าเหรอวะจากนั้นมาก็ท้าทายกันอยู่นะทั้งที่เรานอนหงายให้กิเลสเหยียบคออยู่นะดังนั้นยังออกท้าทายกันอยู่เออมึงเอากูขนาดนี้เฉลยกิเลสเหยียบคออยู่นั่นน่ะเออมึงเอากูขนาดนี้เฉลยเอาละนั่นเห็นไหมยังไงมึงต้องพังมาหนึ่งคือที่ตอนนั้นกิเลสเหยียบคอมึงต้องพังมาหนึ่งให้กูถอยกูไม่ถอย นั่นแหละที่จากนั้นก็ฟาดกันเลยนี่ก็เหยียบคอกิเลสพูดมันชัดเจนเลยมันมีข้อสรุปขบขันอยู่ในตัวเวลาเหยียบคอกิเลสนี่ฟ้าดินถล่มนั่นเห็นไหมล่ะมึงเอากูไปเห็นในฟ้าดินถล่มว่ากูเอามึงฟ้าดินถล่มแล้วเอากันนะแก้กันนะมึงเห็นไหมล่ะตั้งแต่ฟ้าดินถล่มแล้วเงียบเลยหายเงียบแล้วทันทีที่โกขั้นสุดท้ายก็ประกาศป้างขึ้นมาเลยที่ว่าญาณจักรปรเมรัสสังคุตปาดีญาณความรู้ความเห็นอะไรเลยได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราสาโคนั่นฉันใดอันนี้ก็ฉันนั่นเป็นธรรมอันเดียวกันเข้าในหัวใจเดียวกันมันก็เป็นแบบเดียวกันได้ยังไงอกุปาเมวิมุติความหยุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงไม่มีการกำเริบแล้วนั่นชัดอายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราประกาศขึ้นพร้อมกันเลยนะนัตถิดานิพุนัพโพตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วมันขึ้นพร้อมกันเลยนี่แหละที่พระเจ้าประทานพระโอวาทเป็นการท้าทายให้เป็นสักขีพยานอันใหญ่หลวงแก่เป็นจักรพรรดิทั้งห้านนี่แหละจากนั้นมาก็อายุโตคนนัญญาสาวิรตังวิจามลังธรรมจะคุ้งอุดปาดีพระญาโกรยะได้ดวงตาเห็นธรรมเปล่งอุทานขึ้นมาว่า ในปริยัติท่านว่ายังกิจสมุไรธรรมังสัมบันตังนิโรธธรรมังนี่เป็นธรรมดาที่เขียนไว้ผู้อ่านก็อ่านธรรมดา สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาแต่ธรรมที่เกิดขึ้นจากใจไม่เป็นอย่างนั้นนะสิ่งใดก็ตามนั่นเห็นไหมมันกระเทือนแรงไหมล่ะจริงใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนั่นคืออันนี้ไม่ดับนั่นมันเป็นเครื่องพยานกันนะคือธรรมชาติที่รู้อยู่ปัจจุบันนี้ไม่ดับสิ่งนั้นดับหมดความหมายว่างั้นที่ว่ายังยิ่งกี่สมุทัยธรรมะท่านพูดตามปริยัติก็เป็นความสวยงามธรรมดาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาท่านว่าอย่างนี้แต่เวลามันเป็นขึ้นในใจมันไม่เป็นงั้นมันหลุนแรงนะมันประจักษ์ใจและเป็นสมบัติของตัวเองท้าทายได้ด้วยนะสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นแล้วดับทั้งนั้นอะไรไม่ดับล่ะนั่นอันนี้แหละอันรู้จ้าอยู่นี่ไม่ดับนี่มันเป็นขยานกันจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแปลงอุทานรับพระอัญญาโกณยะอัญญาสีวัตโภคนัญโยอัญญาสีวัตโภคนัญโยพระอัญญาโกณยะได้รู้แล้วหนอได้รู้แล้วหนอนั่นรับกันมันจึงเข้ากันได้กับว่าสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นมันรับกันได้ผลเลยมันรุนแรงความรู้ความเห็นที่เป็นขึ้นประจักษ์ใจนี้รุนแรงมากนะไม่ได้เหมือนเราอ่านตามปริยัติอ่านปริยัติเป็นธรรมดาไม่มีอะไรรุนแรงแต่ที่มันเป็นขึ้นจากจิตนี้รุนแรงถึงใจนะที่เราทำพอลงได้ถึงใจแล้วรุนแรงมากนะหายสงสัยสันทิฏฐิโกขั้นสุดท้ายก็ป้างขึ้นมาพร้อมกันเลยขั้นสุดท้ายก็รู้ผลงานของตัวเองขั้นสุดท้ายกับขั้นสุดยอดก็รู้ประจักษ์สุดยอดรวมมาหมดเลยญาณาจะปัญญาสร้างตัวอกุปาเมวิมุติแล้วนี่อายมันติมาชาตินัตถิดานิพุทธะโรขึ้นพร้อมกันเลยเถอะนะท่านแยกออกไป4 บท 4 บทต่างหากมันขึ้นพร้อมกันหมดเลยล่ะนี่ฉันทิฏฐิโกประกาศป้างขึ้นมาภายในใจแล้วจะไปถามใครล่ะที่นี่ก็ทำเป็นอันเดียวกันความรู้ที่รับธรรมก็เป็นความรู้ประเภทเดียวกันพระเจ้าก็อย่างเดียวกันเป็นปัจจุบันรสนร้อนเหมือนกันหมดแล้วใครจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าล่ะสันติโกประทานให้แล้วนั่นไปถามมาพุทธเจ้าหาอะไรนั่นแหละทำแท้เป็นอย่างไรมันอดชิมแล้วจวนจะตายเท่าไหร่แทนที่จะมาห่วงใยเจ้าของไม่ห่วงนะห่วงโลกที่ถูกกิเลสย่ำยีตีแหลกอะไรออกมาสนามไหนมีแต่เรื่องกิเลสเหยียบหัวสัตว์โลกทั้งนั้นนะใครก็เก่งใครก็กล้าสามารถมีแต่พวกม้ากัดกันนะมันน่าทุเรศนะใครนั้นก็เก่งอันนี้ก็เก่งออกมาท้าทายกันมีแต่เรื่องของกิเลสตัณหาซึ่งเป็นมือไฟจะมาเผาไหม้กันทั้งนั้นนะไม่ได้มีน้ำดับไฟเข้ามาเจือปนเลยถ้ามันมีธรรมแทรกเข้ามานี่มันจะเรื่องใหญ่ขนาดไหนก็ตามเถอะไม่เหนือธรรมถ้านำธรรมมาปฏิบัติเรื่องจะสงบเรียบร้อยไปยิ่งคนไทยทั้งประเทศเป็นชาวพุทธมากต่อมาเหตุใดจะตกลงกันไม่ได้ถึงเรื่องราวต่างๆที่ขัดที่แย่งกันเพราะความจกกระปุกนรกจกเปรตเรื่องกินเรื่องกืนเรื่องลื่นเรื่องไถมันเป็นมาจังไงยังไง เป็นผู้ใครเป็นผู้ทำก็ผู้นั้นรู้ตัวเองแล้วปิดหรือเปิดโล่งออกไปไม่ทำฉะนั้นก็พอแล้วนะแล้วยอมรับฮะจะว่าไงผิดถูกประการใดก็ยอมรับมันก็อยู่กันได้คนเราถ้าไม่ยอมรับนี่มีแต่ไฟแต่เผากันหาความสงบไม่มีเพราะไม่ใช่ธรรมถ้ายอมรับแล้วเป็นธรรมอยู่กันได้ทั้งนั้นแหละมีเรื่องธรรมเป็นอย่างนั้นนะนี่มันไม่มีนะเดี๋ยวนี้มีแต่อวดเก่งอวดดีด้วยความเลวทรามของตัวเองทั้งนั้นน่ะต่างใครก็ว่าต่างคนต่างว่าดีว่าดีต่างคนต่างเลวทรามนั่นแหละมันจึงเอาไฟเผากัน

0: ยังจะขออะไรอีกมันจะตายเลยนะผู้เทศน์นะแล้วเท่านี้พอจำได้หรือยังล่ะ
1: จิตตละพรหนึ่งบาทครับ
0: ฮะ
1: ทองคำหนึ่งบาทครับจิตตละพร
0: พอใจ
1: วันเกิดครับ
0: เออวันเกิด
1: ครับ
0: นั่นวันเกิดได้ทองคำมาหนึ่งบาทเราผู้ที่รับนี่มันยังไม่พอใจนั่นนี่บอกให้ไปเกิดอีกเอามาอีกเข้าใจไหมให้ไปเกิดอีกเอาท้องกำมาอีกเราจะรับบัญญัติคำจากความเกิดของลูกสิทธิ์ดูขายแหละ
2: ยังครับ
0: ฮะ
2: มีผู้ลืมแว่นครับ
0: ใครไปลืมแว่นตามันเป็นบ้ามาจากไหนนี่มาลืมแว่นตาเนี่ยเขาทั้งโลกเขาไม่ลืมแว่นตาอันนี้ใครมาลืมแว่นตาไว้นี่นะให้นี่มาเอานะมันยังไงคิดดอกสูงขึ้นเลยนะเนี่ยใครมาลืมแม่นตาดีล่ะไปเอาไปจะไปนานไม่ได้เดี๋ยวคิดดอกสูงลิบเลย
3: อันนี้แก้วกระแทมครับผม
0: เนี่ยมันเอามาเลยเด็กสองตัวนี่นะ
3: อ
0: ัน
3: นี้ของคุณบุตรบาครับ
0: เนี่ยบุตรบามันมาจากไหนเมื่อตัวมันไม่อยู่มันมาเรื่อยเนี่ยนะแล้วที่นี่ให้บอลนะ
1: หมดนักกอง500ครับ
0: ฮะ
1: นักกอง500
0: เออเออห้าให้พรนี่อะไรอยู่นี่มาอ่านอะไรอยู่
3: อ่านแล้วครับผม
0: หรืออ่านแล้วนะโอ้อ่านแล้วให้พรนี่ก้ามงกว่าแล้ว อิจิตังปฏิตังตุมหังคิโตเมวะสัมมิจโตสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัตชาตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆาโยโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังอุทาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังแล้วของแม่เอาไปมากละเหมือนจะนั่นแหละเพียงว่าน้ำตาลให้ได้นะให้ได้น้ำตาลแล้วก็พวกน้ำปลาพวกอะไรมันพืชถ้าเป็นรังมันใส่มันเจาะแต่รังทิ้งก็ปลาเอาขวดใส่ไปเข้าใจมันต้องใช้อย่างนั้นที่อยากได้มากนะรังมันรังนั่นรังนี่สองรังเต็มโดนแล้วอยู่ในนั่นสองขวดแต่รังเอาให้หมดฟาดขวดเต็มโดนไปเลยนั่นต้องงั้นที่ปัญญาคนมาเป็นต้าจะให้รถตู้ไปมันจะพลุพลังมากเอาไปตามภาษีภาษาเถอะนะไปตามภาษีภาษาก็แล้วกันเสร็จรถทองปั้นก็เอาไปทองปั้นอย่างนี้เพราะทางโน้นเอาไปก็ว่าทางโน้นวาสนาน้อยหลวงตาท่านอยากจะให้รถตู้มาดังนี้รับมาไม่ไหวเพราะทางด้านโน้นก็มีวาสนาน้อยเอาแค่นี้ท่านสั่งว่างั้นว่างั้นเข้าใจไหมท่านสั่งมาว่างั้นเอาตามวาสนาว่าเอ้าคนอะไรกันนี่นะเอ้าไอ้หมาก็พ่อหมาคนก็พ่อคนเรียกกันนะไม่มี
3: ครับผมต้องทำวันนี้ได้1.94 บาทครับ
0: พอใจพอใจแต่บอกว่าน้ำไหลซึมเนี่ยค่อยซึมมาวันไหนไม่ได้ผมแมวเนี่ยอยู่ตรงนั้นเนี่ยโอ้ยหมาโยกน่าฟังเลยนะเฮ้ยเรียกตัวเนี่ยให้พ่อเนี่ยนะให้พ่อมีสิทธิ์จะไปใกล้ถึงหน้าไปตามลงไปอยู่บ้านไปด้วยความสงสารอย่างนี้เลยเป็นพื้นเทเลยลงละ20,000-20,000ให้แล้วเดี๋ยวนี้เขาจ่ายค่ากรมไข้เราถามเพียง2 รายก็พอจับมาที่สัญญาได้ผู้หลวงเดือนละ10,000เขาจ่ายอาหารใกล้ไปผู้พานเดือนละ18,000เราเลยให้ครอบไปให้เดือนละ20,000-20,000นึกว่าครอบแล้วมันก็ไม่แล้วที่นี่ไปสีอะไรวันนั้นนะไปสีอะไรเอาของลงเรียบร้อยแล้วมอบเงินเขา20,000แล้วก็หมอเขาก็มานั่งอยู่ประตูรถเนี่ยเพราะเราไม่ลงแล้วมีคนไข้มาวันหนึ่งประมาณเท่าไหร่เขาก็บอกประมาณเท่านั้นแล้วค่าอาหารคนไข้แล้วเดือนหนึ่งจ่ายประมาณเท่าไหร่

0: ขาบอกว่าเดือนละ 30,000 โทษตายเราให้ก็ไปได้ 20,000 แล้วสุดท้ายแล้วมีรถคันเดียวถ้าจะขายรถนี่ให้เราจะไม่กลับบ้านนะลองคว้าดูที่ในกระเป๋าเราจะพอมีบ้างไหมเขาก็งัดออกมา 10,000 ให้อีกเป็น 30,000 โรงพยาบาลสีอะไรเป็นให้ 30,000 เนี่ยว่าโรงพยาบาล 20,000 มัน2นามันน่าจะเหตุการณ์ว่าจะ 30,000วันนี้ก็ส่วนมากก็ไปโรงพยาบาลสงขลาถ้าวันเช้าที่จะไปอีกแห่งถ้าวันธรรมดาก็ไปโรงพยาบาลเออเจ้าอย่างพวกนี้เจ้าอย่างยังรับอยู่เดี๋ยวค่อยฟังก่อนไหนยังไงได้ยังได้ยังทองคำได้หนึ่ง
1: บาทเก้าสี่ตังค์ครับผม
0: หนึ่งบาทเก้าสี
1: ่ครับผม
0: เอาละพอใจใกล้ทุกวันแล้วไปเดี๋ยวอันนี้จะก่อนเจ็บไปอ่ะเอาเก็บกันเก็บกันไปอ่ะเอาข้าวหอมขึ้นนะ
2: ข้าวหอมขึ้น
0: ข้าวหอมขึ้น
2: ครับ
0: เดี๋ยวไฟยุบแล้วก็หอมข้าวหอมไปอยู่นั่นอะไรเขาไฟยุบเขาอ่อนโก้เขาอ่อนเขาอ่อนมันไม่มีวันถ้ามันจะหายนะแต่แล้วก็เฉยมันไปไม่ได้แล้วก็จะคานถอยเมื่อไหร่มันเดินไม่ได้หรือจะไม่คานเอาแน่มันมีทางจะไปอยู่ว่าสู้ไปถอยไอ้ผมยืนมาสองตัวนี่ยังไงถือตัวยังไง
3: ถ้ามาฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับ
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติ
5: จันทสาระเจติยานุสรณ์หนังสือที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเจดีย์หลวงปู่หลุยจันทสาโรณวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครวันจันทร์ที่18พฤศจิกายน2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุยจันทสาโรณวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครวันจันทร์ที่18พฤศจิกายน2539ประวัติหลวงปู่หลุยจันทสาโรชื่อเดิมวรบุตรชาติตระกูลเกิดวันอังคารขึ้นสี่ค่ำเดือน3ปีฉลูตรีศกชุดศักราช2263ตรงกับวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2444ที่ตำบลกุดป่องอำเภอเมืองเลยบิดาชื่อคำพลอยวรบุตร บุตรเจ้าเมืองแก่นเท้าฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงขณะนั้นยังรวมอยู่ในเขตประเทศไทยถึงแก่กรรมเมื่อหลวงปู่อายุได้7ขวบมารดาชื่อแม่นางกวยธิดาผู้มีอัญชลินในตัวเมืองจังหวัดเลยพี่สาวชื่อแม่นางบวยบุตรีอันเกิดจากสามีคนแรกของแม่นางกวยน้องชายชื่อสุขวรบุตรการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดศรีสะอาดซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของจังหวัดเลยในขณะนั้นอยากศึกษาต่อที่กรุงเทพแต่บรรดาไม่ส่งไปเพราะไม่มีญาติที่จะดูแลชีวิตก่อนบวชสนใจในทางธรรมเนื่องจากเรียนหนังสือในโรงเรียนวัดได้ฟังเสียงสวดมนต์ไหว้พระเสมอท่านเจรจาออกความเห็นเหมือนครูบาครูและเพื่อนๆจึงเรียกกันว่าบาชอบปลีกตัวไปนั่งริมแม่น้ำแล้วคิดไปว่าชีวิตมนุษย์เหมือนสายน้ำไม่มีหยุดอยู่กับที่จนวันหนึ่งระหว่างที่ท่านกำลังนั่งเพ่งมองน้ำเพลินอยู่นั้นจิตก็รวมตัวเข้าสู่ความสงบเกิดนิมิตเห็นแสงสว่างเป็นลำแสงคล้ายสีรุ้งพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าในใจก็รู้สึกขึ้นมาว่าต่อไปจะต้องบวชและบวชเป็นพระกรรมฐานด้วยทางที่ตอนนั้นท่านมีอายุได้เพียง9ขวบและยังไม่เคยรู้จักคำว่ากรรมฐานเลยท่านเล่าเรื่องนี้ให้ศิษย์ฟังและอธิบายว่าคงเป็นนิสัยวาสนาที่เคยสั่งสมอบรมมาแต่ชาติก่อนๆมาเตือนนั่นเองพุทธศักราช2460ได้เข้าทำงานเป็นเสมียนฝึกหัดกับพี่เขยซึ่งเป็นสมุบัญชีแผนกสรรพากรอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนอายุ18ปีได้บรรจุเป็นเสมียนจริงขณะรับราชการอยู่ที่อำเภอเชียงคานได้เข้านับถือศาสนาคริสต์อยู่5ปีระหว่างนั้นถูกเรียกว่าเซนหลุยจนได้ใช้เป็นชื่อหลุยเรื่อยมาต่อมาย้ายไปรับราชการที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วละขอบอุปสมบทการบวชขณะนับถือศาสนาคริสต์และเข้าไปช่วยกิจกรรมได้พบเห็นสภาพของสัตว์ใหญ่น้อยที่ถูกฆ่าชีวิตเพื่อนำมาทำเป็นอาหารตามแบบตะวันตกอย่างมากมายจึงเกิดความสลดสังเวชใจประกอบกับมีเรื่องกินแหนงแปลงใจกับผู้บังคับบัญชาที่ท่านรับราชการอยู่ด้วยทำให้อึดอัดใจในชีวิตคฤหัสถ์เป็นอย่างมากจึงตัดสินใจเข้าสู่ร่มเงาแห่งพระบวรพุทธศาสนาด้วยการอุปสมบทที่วัดในอำเภอแสงบาดาลปัจจุบันเป็นอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อปีพุทธศักราช2466โดยมีอัยการภาคเป็นเจ้าภาพบวชให้บวชแล้วจำพรรษาอยู่ในอำเภอแสงบาดาล นั้นพุทธศักราช2467หลังจากผ่านการคัดเลือกทหารแล้วไม่ถูกเกณฑ์ได้ขอยศตีใหม่เป็นพระธรรมยุทธที่วัดศรีสะอาดอำเภอเมืองเลยแล้วอยู่ในปกครองคือถือนิสัยของท่านพระอาจารย์บุญปัญญาวุฒโธพุทธศักราช2468มีความสงสัยว่าพิธีกรรมในการอุปสมบทที่ทำไปแล้วอาจจะไม่ถูกต้องจนการภาวนามีอุปสรรคขัดข้องในจิตอยู่เสมอท่านพระอาจารย์บุญจึงพาไปอุปสมบทซ้ำใหม่ที่วัดโพธิสมพรตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีเมื่อวันที่14พฤษภาคม2468เวลา 13:08 นพร้อมกับหลวงปู่ขาวอนาลโยโดยหลวงปู่หลุยเป็นนาคขวาหลวงปู่ขาวเป็นนาคซ้ายมีท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเมื่อครั้งเป็นพระครูสังฆวุฒิกรเป็นพระอุปัชฌาย์และท่านพระอาจารย์บุญปัญญาวุฒโธ เป็นพระกรรมวาจาจารย์หลวงปู่จึงนับพรรษาที่หนึ่งอยู่ถึง3ครั้งจริยาวัดกตเวทีสนองคุณโยมมารดาและผู้มีคุณหลวงปู่ได้ลึกถึงผู้มีพระคุณอยู่เสมอและหาโอกาสที่จะสนองคุณของท่านเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโยมมารดาแม้เมื่อบวชไม่ได้ให้ท่านเป็นเจ้าภาพบวชแต่หลวงปู่ก็นึกถึงโยมมารดาอยู่ไม่ได้ขาดเมื่อย่างเข้าพรรษาที่13พอมีหลักใจแล้วหลวงปู่พิจารณาว่าเป็นเวลาอันสมควรกลับไปโปรดโยมมารดาจึงกราบลาท่านพระอาจารย์เสากันตาสีโลจากบริเวณจังหวัดนครพนมมุ่งหน้ากลับจังหวัดเลยไปพักที่ป่าช้าหนองหมากผางตำบลนาอ้อแล้วเข้าไปโปรดโยมมารดาที่บ้านเดิมจากการสนทนากับโยมมารดาหลวงปู่จึงมีความตั้งใจเกิดขึ้นในพรรษาที่13นั้นว่าจะบวชอยู่จนตลอดชีวิตหลวงปู่บันทึกไว้ว่าพุทธศักราช2480ได้ถามแม่กวยกำเนิดในท้อง10เดือนเจ็บท้อง1คืนรุ่งจวนสว่างคลอดอยู่กรรม21วันอยู่ในท้องนั้นใหญ่จนแม่ตำแยแม่โซนพันทักทวงว่าใหญ่นักจะออกไม่ได้แม่เลยตกใจนี่แหละคุณของแม่เช่นนี้เราไม่กล้าสึกเพราะฉลองคุณบิดามารดาให้เต็มเปี่ยมในชาตินี้บริขารของพระกรรมฐานอย่างหนึ่งที่ลุงปู่จัดทำขึ้นเป็นประจำคือกรดแม้จะอายุพรรษามากแล้วร่างกายชราภาพและมีอาพาธรบกวนอยู่เสมอแต่ลุงปู่ก็ยังไม่เลิกการทำกรดซึ่งท่านจะลงมือทำร่มกรดเองตั้งแต่ตัดและผ่าไม้ไผ่แล้วเหล่าซี่กรดส่วนมุ้งกรดท่านได้ซื้อผ้าขาวมาเย็บไปหลังๆแล้วมอบให้พร้อมกับร่มกรดท่านกล่าวว่าการให้กรดและมุ้งเป็นทานเพื่อส่งเสริมการทุดงนี้ท่านตั้งใจทำเพื่อเป็นกุศลด้วยรึกถึงพระคุณของพระกรรมฐานจากอำเภอโพนทองรูปหนึ่งที่ท่านได้พบตั้งแต่เมื่อบวชครั้งแรกสุดออกพรรษาแล้วเดินทางไปนมัสการพระธาตุพนมระหว่างทางได้พบพระกรรมฐานรูปนั้นซึ่งเมื่อทราบว่าหลวงปู่ยังไม่มีกรดละมุงก็ถวายกรดละมุงให้หลวงปู่หลวงปู่จึงรึกถึงบุญคุณนี้ตลอดมาประการหนึ่งอีกประการหนึ่งด้วยท่านตั้งใจบูชาพระคุณโยมมารดาและพระคุณของแม่ชีทั้งสองที่ได้เคยให้อุบายวิธีการมางกายแก่ท่านรวมทั้งบรรดาญาติโยมผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูท่านมาแต่สมัยท่านยังเด็กซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตรีร่มกรดที่ท่านทำจึงกรดสีขาวมอบให้แก่แม่ชีและอุบาสิกาที่รักษาศีลอุโบสถหลังจากพรรษาที่50หลวงปู่ได้เดินทางออกจากภาคอีสานไปโปรดประชาชนในภาคต่างๆท่านบอกว่าคิดถึงคนภาคกลางเช่นเดียวกันโดยเฉพาะคนจังหวัดพระนครเพราะคนจังหวัดพระนครได้ส่งปัจจัยไปช่วยเหลือทางภาคอีสานอยู่มากในด้านการก่อสร้างศาสนวัตถุต่างๆท่านถือเป็นบุญคุณที่ต้องตอบแทนให้ผู้เริ่มใสศรัทธาในศาสนาให้ได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างถูกต้องสำหรับชาวจังหวัดพระนครซึ่งในระยะหลังท่านเรียกว่าคนกรุงเทพหลวงปู่ปรารถนาที่จะให้บรรดาศิษย์ได้รักษาศีล8ในวันอาทิตย์โดยให้เหตุผลว่าวันพระซึ่งเป็นวันรักษาศีลอุโบสถนั้นคนส่วนใหญ่ต้องไปทำงานไม่มีโอกาสไปวัดดังนั้นควรจะรักษาศีล8ในวันอาทิตย์แทนวันพระให้ได้ในการแสดงธรรมเทศนาโปรดคนกรุงเทพท่านมักจะหยิบยกเรื่องการบริจาคทานการรักษาศีลการเจริญภาวนามาย้ำเตือนอยู่เสมอและยังสอนวิธีการปราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ โดยท่านจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างคือเท้าทั้งสองมือทั้งสองศอกต้องจดพื้นหน้าผากต้องแตะพื้นด้วยจึงจะงามแล้วจิตจะต้องน้อมรำลึกถึงคุณของพระพุทธในการกราบครั้งที่หนึ่งรำลึกถึงคุณของพระธรรมในการกราบครั้งที่สองและรำลึกถึงคุณของพระสงฆ์ในการกราบครั้งที่สามกตัญญูเคารพยกย่องครูบาอาจารย์หลวงปู่หลุยมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เมตตาสั่งสอนท่านมาทุกรูปได้แก่ท่านพระอาจารย์บุญปัญญาพุทโธท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมท่านพระอาจารย์เสากันตสิโลท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตจะเห็นได้ว่าท่านปฏิบัติรับใช้ท่านพระอาจารย์บุญอยู่ถึง 6-7 ปีตราบจนกระทั่งท่านพระอาจารย์บุญมรณภาพในปีพุทธศักราช2473จัดงานถวายเพลิงเสร็จแล้วยังอยู่ช่วยสร้างเจดีย์บรรจุอธิษฐานของท่านพระอาจารย์บุญไว้ที่วัดพระพุทธบาทบัวบกจนเห็นว่าภาระหน้าที่อันสมควรจะทำถวายครูบาอาจารย์ได้รู้ลูกไปแล้วท่านจึงได้ออกวิเวกทุดงต่อไปท่านได้ปฏิบัติรับใช้ท่านพระอาจารย์เสาเช่นเดียวกับได้ที่ปฏิบัติท่านพระอาจารย์บุญในระหว่างพรรษาที่12พุทธศักราช2479และได้บันทึกถึงท่านพระอาจารย์เสาด้วยความประทับใจหลายประการความเคารพรักยกย่องเทิดทูนระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์นั้นเป็นคุณธรรมประจำใจอย่างหนึ่งของหลวงปู่แม้ในการเทศนาท่านก็มักน้อมนำธรรมะที่ประทับใจจากคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์มากล่าวถึงด้วยความเคารพที่มีเสมอคือการกล่าวยกย่องท่านอาจารย์มั่นทั้งที่ธรรมะบางประการที่ท่านปฏิบัติแล้วประสบผลสำเร็จอาจกล่าวได้ว่าเป็นธรรมะที่ท่านพบเองแต่เวลาที่ท่านเทศนาท่านจะยกย่องเสมอว่าท่านอาจารย์มั่นว่าให้ดูเหมือนว่าท่านไม่ได้มีความรู้อะไรด้วยตนเองเลยจะอ้างท่านพระอาจารย์มั่นตลอดเวลาแต่ท่านก็จะกล่าวตบท้ายว่าแต่ความจริงก็เป็นเช่นนั้นซึ่งหมายความว่าท่านได้ปฏิบัติแล้วได้ประสบผลแล้วแต่เพราะความเคารพในครูบาอาจารย์อย่างสูงสุดจึงนำมากล่าวถึงอยู่เสมอแม้ในระยะที่จิตของท่านได้ถึงความจริงว่าตนเป็นที่พึ่งของตนแต่หลวงปู่ก็ยังระลึกถึงคุณของตำรับตำราและครูบาอาจารย์อยู่เสมอในฐานะผู้พาดำเนินดังที่ท่านบันทึกไว้ว่าคิดถึงความรู้พระไตรปิฎกและท่านพระอาจารย์มั่นสอนจิตอยู่เสมอทางอื่นเป็นตัวกิเลสทั้งนั้นไม่เป็นปฏิปทาให้สิ้นทุกข์ได้เลยท่านอาจารย์บุญท่านอาจารย์เสาท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์สิงห์ท่านเหล่านี้ได้เคยปกครองเราเคยให้อุปาสกสอนเราให้นิสัยเราฝึกปรือเราความประทับใจต่อท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตหลวงปู่หลุยได้พบกับท่านพระอาจารย์มั่นครั้งแรกเมื่อติดตามท่านพระอาจารย์บุญไปยังอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายได้อยู่รับฟังโอวาทฝึกปฏิบัติกับท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ระยะหนึ่งท่านได้บังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและความผูกพันต่อท่านพระอาจารย์มั่นเป็นอย่างยิ่งเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นออกทุดงไปทางจังหวัดภาคเหนือในพุทธศักราช2475บรรดาศิษย์รวมทั้งหลวงปู่ต่างรู้สึกอ้างว้างว้าเหวด้วยขาดอาจารย์ที่จะคอยอบรมสั่งสอนเมื่อทราบว่าท่านพระอาจารย์มั่นกลับมาจากพรรษาที่วัดป่าโนนนิเวศจังหวัดอุดรธานีในพุทธศักราช2483หลวงปู่ซึ่งจำพรรษาอยู่ที่บ้านโพนสว่างจังหวัดสกลนครพอออกพรรษาท่านก็รีบรุดไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นส จังหวัดอุดรธานีทันทีอย่างที่ท่านเล่าในภายหลังว่ายังไม่หยุดชุดไม่อยู่ทีเดียวละหลังจากนั้นท่านก็ได้ติดตามเวียนเข้าเวียนออกอยู่ใกล้ท่านพระอาจารย์มั่นเพื่อรับฟังการอบรมให้ได้อุบายธรรมะจากท่านพระอาจารย์ใหญ่มาโดยตลอดตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2484ท่านพระอาจารย์มั่นปุริทัตตะมหาเถระรับอาราธนานิมนต์กลับมาสกลนครแล้ววนเวียนพักอยู่โปรดพุทธบริษัทในท้องที่นี้เช่นวัดป่าสุทธาวาสสำนักป่าบ้านนามนบ้านโคกบ้านห้วยหีบ้านห้วยแคนบ้านนาสีนวลหลวงปู่ก็คอยติดตามฟังธรรมของท่านพระอาจารย์ใหญ่อยู่มิได้ขาดระยะโดยจำพรรษาที่18ถึง19ใกล้ๆท่านพระอาจารย์มั่นในเขตอำเภอพนานิคมและอำเภอกุดบากนั่นเองในปีพุทธศักราช2487หลวงปู่จำพรรษาที่20ที่วัดป่าบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพนานิคมซึ่งเคยอยู่จำพรรษาและเริ่มสร้างวัดไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2478พอถึงฤดูแล้งของปีพุทธศักราช2488ท่านพระอาจารย์มั่นออกจากบ้านนามนมาพักอยู่ที่บ้านห้วยหีบ3เดือนเศษระหว่างนั้นหลวงปู่ได้เข้าไปศึกษาปฏิบัติอยู่ร่วมกับท่านพระอาจารย์ใหญ่แล้วแยกกลับมาที่วัดป่าบ้านหนองผือเพื่อตระเตรียมสถานที่เสนาสนะและบุคคลไว้รอรับท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งโปรดเมตตาแก่ชาวบ้านหนองผือที่พากันไปอาราธนานิมนต์ไว้ว่าจะมาอยู่จำพรรษาให้เรียบร้อยแล้วหลวงปู่ก็ออกไปพักอยู่ที่บ้านนาเหล่าบ้างบ้านห้วยบุญบ้างปล่อยวัดป่าบ้านหนองผือว่าให้เป็นเหมืองวัดร้างไม่มีใครอยู่ก่อนที่ท่านพระอาจารย์มั่นจะมาถึงด้วยความเรียบร้อยในทุกๆด้านที่หลวงปู่แอบพาชาวบ้านตระเตรียมไว้อย่างแนบเนียนและศรัทธาท่านพระอาจารย์มั่นจะอยู่จำพรรษาที่วัดป่าบ้านหนองผือเป็นเวลานานติดต่อกันถึง5พรรษาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2488ถึง2492จนกระทั่งท่านอาพาธหนักและออกไปมรณภาพที่วัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองสกลนครเป็นเหตุให้วัดป่าบ้านหนองผือใช้ชื่อเป็นทางการว่าวัดภูริทัตตะทิปราวาสในปัจจุบัน
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ชาสุภัตโตวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ธรรมะนี้เป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งจะตัดปัญหาความยุ่งยากลำบากในใจของมนุษย์ทั้งหลายให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกลัวว่ามันจะหมดไปสภาพอันนั้นเรียกว่าธรรมะที่นี่เราควรจะศึกษาเอาไปศึกษาประจำวันเอาศึกษาเอาธรรมะนี่ไปศึกษาประจำชีวิตเนี่ยไปประจำวันเมื่อมีอารมณ์อันใดมากระทบกระทั่งเกิดขึ้นจะได้แก้ปัญหาจะได้เฉลยมันเพราะว่าปัญหานี้ทุกคนไม่หมายถึงแต่เมืองไทยเมืองนอกทุกแห่งถ้าคนไม่รู้จักแก้ปัญหาแล้วก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนเป็นธรรมดาฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วมีหนทางที่จะแก้ไขมันคือปัญญาสร้างปัญญาอบรมปัญญาคือทำปัญญาให้เกิดขึ้นจากจิตใจของเราสำหรับข้อประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไม่มีอะไรอื่นไกล ที่อยู่ในตัวของเรานี่เองมีกายกับใจคนเมืองนอกก็เหมือนกันคนเมืองไทยก็เหมือนกันมีกายกับใจเป็นคนวุ่นวายเป็นผู้วุ่นวายเป็นผู้สงบระงับก็คือกายกับใจไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้ใจของเรานั้นมันเป็นปกติอยู่เช่นว่าน้ำฝนเปรียบเหมือนน้ำฝนมันเป็นน้ำที่สะอาดมันจะมีความใสบริสุทธิ์สะอาดเป็นปกติถ้าหากว่าเอาสีเขียวใส่เข้าไปสีเหลืองใส่เข้าไปน้ำมันก็กลายเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเขียวไปอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นจิตเรานี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อไปถูกอารมณ์ที่ชอบใจใจก็ดีใจก็สบายเมื่อถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแล้วใจนั่นก็ไม่สบายใจนั่นก็ขุ่นมัวเหมือนกันกับน้ำที่สูบสีเหลืองมันก็เหลืองไปถูกสีดำมันก็ดำไปถูกสีเขียวมันก็เขียวไปมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยไอ้ความเป็นจริงนั้นน้ำที่มันเขียวมันเหลืองนั่นปกติของมันนั้นเป็นน้ำใสสะอาดคือน้ำฝนเป็นปกติของจิตจิตของเรานี่จิตของเรานี้ก็วันกันฉันนั้นเป็นจิตที่ใสสะอาดเป็นจิตที่มีปกติไม่วุ่นวายที่มันจะวุ่นวายนั้นเพราะมันเป็นไปกับอารมณ์มันหลงอารมณ์พูดจะเห็นชัดเดี๋ยวนี้ที่เรานั่งอยู่ในป่าที่มีความสงบนี้เหมือนกับใบไม้ใบไม้ถ้าไม่มีลมมาพัดมันก็นิ่งสงบระงับอยู่ถ้ามีลมมาพัดไปมันก็ปวดแปลงไปตามเรื่องของลมจิตใจนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าอารมณ์มาถูกมันก็ปวดแปลงไปตามอารมณ์ยิ่งถ้าไม่รู้เรื่องของธรรมะแล้วก็ยิ่งปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของเรื่อยไปอารมณ์สุขก็ปล่อยไปอารมณ์ทุกข์ก็ปล่อยไปวุ่นวายเรื่อยๆไปจนกว่าชาวมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นโรคประสาทเพราะไม่รู้เรื่องปล่อยไปตามอารมณ์ไม่รู้จักตามรักษาจิตของเจ้าของเมื่อจิตของเรานี้เมื่อไม่มีใครตามรักษามันเมื่อไม่มีใครรักษามันก็เหมือนคนหนึ่งซึ่งปราศจากพ่อแม่ที่ดูแลก็เป็นคนอนาถาคนอนาถานั่นก็ขาดที่พึ่งคนขาดที่พึ่งก็เป็นทุกข์จิตนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าว่าขาดการอบรมบ่มนิสัยทำความเห็นให้ถูกต้องแล้วจิตนี้ก็ลำบากมากฉันนั้นฉะนั้นการกระทำให้จิตสงบระงับนั้นในทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าการกระทำกรรมฐานกรรมฐานนี้ฐานะมันเป็นที่ตั้งกรรมะคือการงานที่เราจะต้องทำขึ้นให้มีเช่นว่ากายเราเป็นส่วนหนึ่งจิตเหล่านี้ก็มีส่วนสองอย่างเท่านั้นแหละกายนี้เป็นสภาวะธรรมเป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นได้ด้วยตาของเรานามธรรมนั้นเป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งไม่มีรูปมองเห็นด้วยตาไม่ได้แต่เป็นของมีอยู่เมื่อรวมตามภาษาสามัญระดับกายกับใจกายมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อจิตมองเห็นด้วยตาในคือตาใจมีอยู่สองอย่างเท่านี้มันวุ่นวายกันมิฉะนั้นการฝึกจิตที่จะฝากโยมในวันนี้ก็คือเรื่องกรรมฐานนี่เองที่จะฝากให้ไปฝึกจิตเอาจิตนี้พิจารณากายเอาจิตนี้พิจารณากายจิตนี้คืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรมันถูกสมมุติว่าคือความรู้สึกผู้ที่รู้สึกรับอารมณ์ ผู้ที่รับรู้อารมณ์ทั้งหลายในที่นี้เรียกว่าจิตใครเป็นคนรับรู้คนนั้นถูกเขาเรียกว่าจิตรับรู้อารมณ์อารมณ์ที่สุขบ้างอารมณ์ทุกข์บ้างอารมณ์ดีใจบ้างอารมณ์เสียใจบ้างใคร ป็นภาระที่จะรับรู้อารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ท่านเรียกว่าจิตแต่ปัจจุบันนี้จิตก็ยังมีเช่นอาตมาพูดให้ฟังอยู่เดี๋ยวนี้จิตก็รับรู้ว่าพูดอย่างไรมันเข้าไปทางหูก็รู้ว่าพูดอย่างไรเป็นอย่างไรก็รู้จักอย่างนั้นอยู่ผู้รับรู้อันนี้เรียกว่าจิตจิตนี้ไม่มีตัวจิตนี้ไม่มีตนจิตนี้ไม่มีรูปจิตนี้เป็นผู้รับรู้อารมณ์เท่านั้นไม่ใช่อื่นนี่เรียกว่าจิตจิตตัวนี้เนี่ยถ้าหากเราสั่งสอนจิตอันนี้ให้มีความเห็นที่ถูกต้องดีแล้วจิตนี้ก็จะไม่มีปัญหาจิตนี้ก็จะสบายจิตมันก็เป็นจิตอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์อารมณ์ไม่เป็นจิตจิตไม่เป็นอารมณ์ที่เราจะมาพิจารณาจิตกับอารมณ์นี้ให้เห็นชัดอยู่ในจิตของเจ้าของนี้แล้วอ่ะจิตเป็นผู้รับรู้อารมณ์ที่จรต่อมาสองอย่างนี้มากระทบกันเข้าเกิดความรู้สึกทางจิตดีบ้างชั่วบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างสารพัดอย่างที่นี่เมื่อเราไม่มีปัญญาแก้ไขปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ก็ทำจิตของเราให้ยุ่งการจะทำจิตให้เป็นรากฐานก็คือกรรมฐานลมหายใจเข้าออกเป็นรากฐานเรียกว่าอนาปานสติอนาปานสตินี้คือลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรียกว่าลมอนาปานสติที่นี่จะยกอารมณ์นี้เป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์ให้รู้จักให้รู้จักการกระทำกรรมฐานเพราะว่าอย่างอื่นมากมายหลายอย่างมันก็ยากลำบากอารมณ์นี้ดีกว่าเพราะว่าอารมณ์นี้เป็นมงกุฎกรรมฐานตั้งแต่ขั้งลึกดำบรรพ์มาแล้วเรานั่งสมาธิตอนเรามีโอกาสดีๆเราก็ไปนั่งสมาธิกำหนดเอามือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายแต่ตั้งกายให้มันตรงแล้วก็นึกในจิตของเจ้าของว่าบัดนี้เราจะวางภาระทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปไม่เอาอะไรมาเป็นเครื่องกังวลปล่อยจะมีธุระอะไรมากมายก็ปล่อยทิ้งในเวลานั้นสอนจิตของเจ้าของว่าบัดนี้เราจะกำหนดตามลมอันนี้ให้มีความรู้สึกอยู่แต่ลมอย่างเดียวนี้แล้วก็หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกการกำหนดลมหายใจนั้นอย่าให้มันยาวและอย่าให้มันสั้นอย่าให้มันค่อยอย่าให้มันแรงให้มันพอดีพอดีสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวอันเกิดขึ้นจากจิตนั่นแหละให้รู้ว่าลมออกให้รู้ว่าลมเข้าสบายไม่ต้องนึกอะไรไม่ต้องคิดไปโน้นไม่ต้องคิดไปนี่ในเวลาปัจจุบันนี้เรามีความรู้สึกว่าบัดนี้เรามีหน้าที่ที่จะกำหนดลมเข้าออกอย่างเดียวไม่มีที่หน้าที่จะคิดไปอย่างอื่นในปัจจุบันนี้แต่กำหนดลมหายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าแล้วกำหนดสติความระลึกได้ตามเข้าไปสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าบัดนี้เรามีลมหายใจอยู่เมื่อลมเข้าไปครั้งแรกต้นลมอยู่ปลายจมูกนี้กลางลมอยู่หัวใจคือหัวใจปลายลมอยู่สะดือนี่เมื่อหายใจออกมาต้นลมอยู่สะดือกลางลมอยู่หัวใจปลายลมอยู่จมูกเมื่อลมหันใจเข้าไปต้นลมอยู่ปลายจมูกกลางลมอยู่หัวใจปลายลมอยู่สะดืออย่างนี้ให้รู้สึกอย่างนี้ต้นลม1จมูก2หัวใจ3สะดือแล้วก็1สะดือ2หัวใจ3จมูกกำหนด3การนี้หายความกังวลทุกอย่างไม่ต้องคิดเรื่องอื่นเลยกำหนดลมนั่งกำหนดต่อไปให้รู้จักต้นลมกลางลมปลายลมต้นลมกลางลมบางทีจิตใจของเรานั้นมันจะวิตกขึ้นมาอย่างอื่นคือยกเรื่องราวอะไรต่างๆขึ้นมา เป็นตัวหน่วยยกรวมนี่ขึ้นมาเป็นอารมณ์ไอ้จิตนั้นมันก็จะเป็นวิจารณ์คือการพินิจพิจารณาคลุกคลีไปตามอารมณ์อยู่เรื่อยๆไปทำอย่างนี้เรื่อยไปจนตลอดการตลอดเวลาต้นลมก็รู้จักกลางลมก็รู้จักปลายลมก็รู้จักสม่ำเสมอแล้วตอนนั้นไปจิตของเรานั้นจะมีความรู้สึกต้นลมกลางลมปลายลมอยู่ตลอดเวลาเมื่อทำไปเช่นนี้จิตมุทุตาควรแก่การงานกายก็เป็นมุทุตาควรแก่การงานคือการขบเมื่อยทั้งหลายนี่มันจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆไปกายมันก็จะเบาขึ้นจิตมันก็รวมเข้าลมหายใจก็ละเอียดเข้าน้อยลงน้อยลงสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวนี้ก็เป็นกลุ่มก้อนอยู่กับจิตนี่เองเราทำแบบนี้ไปต่อไปเรื่อยๆไปจนกว่าจิตนี้มันจะสงบระงับลงเป็นหนึ่งคือจิตนี้มันจะฟักไฟอยู่กับลมนี้มันไม่แยกไปที่อื่นสบายไม่วุ่นวายต้นลมก็รู้จักกลางลมก็รู้จักปลายลมนี่ก็รู้จักเมื่อรู้จักเช่นนี้แล้วก็กำหนดอยู่เสมอเมื่อจิตสงบระงับแล้วเราจะรู้อยู่แต่ปลายลมต้นลมนี่ก็ได้ไม่ต้องตามลงไปเอาแต่ปลายจมูกเรามันออกเดี๋ยวมันเข้ามันออกมันก็ไม่ต้องตามมันลงไปก็ได้เมื่อจิตสงบระงับแล้วอันนี้เรียกว่าทำจิตของเรานี่จนจิตของเราสบายสงบความสงบของจิตเกิดขึ้นเนี่ยให้หยุดจิตนี้เรียกว่าหยุดอยู่กับอารมณ์หนึ่งจิตเป็นหนึ่งจิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวคือลมหายใจเข้าออกตลอดไปนี่การกระทำจิตเช่นนี้เรียกว่าทำจิตให้สงบแล้วทำจิตให้เกิดปัญญาอันนี้เรียกว่าเป็นเบื้องต้นเป็นรากฐานของกรรมฐานอันนี้ให้พยายามทำทุกวันทุกวันจะอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ในบ้านก็ได้อยู่ในรถก็ได้อยู่ในเรือก็ได้จะนั่งอยู่ก็ได้จะนอนอยู่ก็ได้ให้เรามีสติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ตลอดการตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าการภาวนาการภาวนานี้มีหลายประการเหมือนกันในอิริยาบถทั้งสี่หมดเลยไม่ใช่ว่าจะนั่งอย่างเดียวจะยืนอยู่ก็ได้จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้ขอแต่ว่าเรามีสติกำหนดอยู่เสมอเลยว่าบัดนี้จิตใจเราอยู่ในลักษณะอย่างไรมีอารมณ์อะไรเป็นอยู่จิตเป็นสุขไหมจิตเป็นทุกข์ไหมจิตวุ่นวายไหมจิตสงบไหมให้เรารู้เห็นอยู่อย่างนี้หมายความว่าให้รู้จักความผิดชอบในเรื่องจิตของเราอยู่ตลอดการตลอดเวลานี้เรียกว่าการทำจิตของเราให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วนะปัญญามันจะเกิดปัญญามันจะรู้ปัญญามันจะเห็นนะเมื่อจิตสงบแล้วเอาจิตที่มันสงบนี้พิจารณาหรือพิจารณากรรมฐานคือร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปหาปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าเป็นมหาศีรษะเอาจิตที่สงบเลยพิจารณากลับไปกลับมาอยู่ด้วยให้เห็นเกศาโลมานขาตันตาตาโจเป็นกรรมฐานนี้ว่าให้เห็นว่ารูปร่างกายทั้งหลายนี้มีดินแล้วมีน้ำแล้วก็มีไฟแล้วก็มีลมกลุ่มทั้งสี่กลุ่มนี้ท่านเรียกว่ากรรมฐานเรียกว่ากรรมฐานเรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาประชุมกันเข้าเรียกว่ามนุษย์เรียกว่าสัตว์นี่พระบรมศาสดาท่านสอนว่าอันนี้สักว่าแต่ธาตุเท่านั้นคือดินอวัยวะร่างกายเรานี่สิ่งที่เคลื่อนแข็งทั้งหลายมันเป็นดินเป็นธาตุดินสิ่งที่มันเหลวไหลเวียนไปอยู่ในร่างกายเรานี่ท่านเรียกว่าธาตุน้ำลมพัดขึ้นเบื้องบนลงเบื้องต่ำนี้ท่านเรียกว่าธาตุลมความร้อนอบอุ่นในร่างกายทั้งหมดนี้ก็ท่านเรียกว่าธาตุไฟ ที่นี่คนคนหนึ่งเมื่อแยกออกแล้วก็มีสี่ประการเท่านั้นคือมีดินมีน้ำมีไฟมีลมสัตว์ไม่มีมนุษย์ไม่มีอะไรไม่มีไทยไม่มีฝรั่งไม่มีเขมรไม่มียวนไม่มีลาวไม่มีไม่มีใครมีดินมีน้ำมีไฟมีลมเท่านี้เป็นอยู่ที่นี่จึงสมมติว่าเป็นบุคคลเป็นสัตว์ขึ้นมาไอ้ความเป็นจริงว่าเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ไม่มีอะไรก็ดินก็ดีน้ำก็ดีไฟก็ดีลมก็เรียกว่ามนุษย์นี้ประกอบไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเป็นของไม่แน่ยืนเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของไม่แน่นอนเป็นของหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ฉะนี้ไม่ยั่งยืนอยู่กับที่แม้แต่ว่าไอ้ร่างกายของเราก็ไม่แน่ไม่นอนเคลื่อนไหวไปมาอยู่เสมอโดยทีเดียวเปลี่ยนไปผมก็เปลี่ยนไปขนก็เปลี่ยนไปหนังก็เปลี่ยนไปสารพัดอย่างมันเปลี่ยนไปหมดถึงแม้ว่าจิตใจของเรานี่ก็เหมือนกันมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสารพัดอย่างเดียวมันจะคิดไปบางทีคิดขาดตัวตายก็ได้บางทีคิดสุขก็ได้บางทีคิดทุกข์ก็ได้สารพัดอย่างอันนี้ก็ไม่แน่นอนถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไปเชื่อจิตของเราดวงเดียวนี้มันก็โกหกเราเรื่อยไปเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างสลับทับซ้อนกันไปนี่เดี๋ยวจิตนี้มันก็เป็นของไม่แน่นอนกายนี้ก็เป็นของไม่แน่นอนรวมแล้วเป็นอนิจจังรวมแล้วเป็นทุกขังรวมแล้วเป็นอนัตตาสิ่งทั้งหลายนี้พระบรมครูของเราท่านจึงว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเรียกว่าธาตุคือดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองอันนี้เรื่องการพิจารณาเอาจิตมาพิจารณามันเห็นชัดลงไปแค่แล้วเมื่อมันเห็นชัดลงไปแล้วอุปทานที่ถอนว่าเราสวยบ้างเรางามบ้างเราดีบ้างเราชั่วบ้างเราทุกข์บ้างเรามีบ้างเราอะไรอะไรบ้างหลายๆอย่างนี่มันก็ถอนไปถอนไปเห็นสภาวะอันเดียวกันเห็นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเป็นอันเดียวกันเห็นไทยเป็นอันเดียวกันกับฝรั่งเห็นฝรั่งเป็นดินเดียวกันกับไทยสารพัดอย่างมันเป็นธาตุเท่านั้นคือเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเมื่อจิตเราเห็นเช่นนี้มันก็ถอนอุปทานความยึดมั่นความถือมั่นออกจากจิตใจของเจ้าของเมื่อพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วตัวเราก็ไม่มีสัตว์ไม่มีแล้วมันก็น่าสังเวชถอนอุปทานออกแล้วถอนอุปทานออกไม่ก็ไปยึดว่าเป็นตัวว่าเป็นตนว่าเป็นเราว่าเป็นเขาสารพัดอย่างจิตใจเห็นเช่นนี้มันเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดคือเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วจิตใจเราก็จุดจิตใจเราก็เป็นธรรมะราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีมันก็ลดน้อยถอยลงไปทุกทีทุกทีทุกทีผลที่สุดเหลือแต่ธรรมคือจิตนี้เป็นอยู่เท่านั้นอันนี้เรียกว่าการทำกรรมฐานฉะนั้นอันนี้จึงจะขอฝากโยมเอาไปพิจิตพิจารณาเอาไปศึกษาประจำวันประจำชีวิตของโยมแม่มารับธรรมโอวาทคำสั่งสอนไปจากมาจากวัดหนองประพงหรือวัดนาชาติแล้วอันนี้เป็นมรดกตกทอดนี่ละโยมมาคราวนี้นะพระทั้งหมดทั้งพระลูกชายด้วยทั้งพระอาจารย์ทั้งหลายด้วยแล้วขอเอาธรรมะนี่ฝากเอาไปพิจารณาใจเราก็จะสบายต่อไปนี่ใจจะไม่วุ่นวายใจก็สงบระงับกายวุ่นวายก็ช่างมันใจไม่วุ่นวายเขาวุ่นวายในโลกเราไม่วุ่นวายถึงแม้ว่าความวุ่นวายอยู่ในเมืองนอกมากเราก็ไม่ต้องวุ่นวายเพราะจิตเราเห็นแล้วเป็นธรรมแล้วอันนี้เป็นหนทางที่ดีที่ถูกต้องมิฉะนั้นจงจำเอาไปพิจารณา
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนัดจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังปฏิปทาพระตรงค์กรรมฐานครับ
6: เราเองก็นับเข้าในจำนวนสัตว์โลกผู้ขี้คลาดหวาดกลัวทุกข์จะปฏิบัติตัวอย่างไรกับทุกข์ที่กำลังแสดงอยู่นี้จึงจะเป็นผู้องอาจกล้าหาญด้วยความจริงเป็นพยานเอาละเราต้องสู้กับทุกข์ด้วยสติปัญญาตามทางศาสดาและครูอาจารย์สั่งสอนไว้เมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์มั่นท่านก็ได้เมตตาสั่งสอนอย่างถึงใจไม่มีทางสงสัยท่านสอนว่าให้สู้ด้วยสติปัญญาโดยแยกแยะขันธ์นั้นออกดูอย่างชัดเจนก็เวลานี้ทุกขเวทนาเป็นขันธ์อะไรเป็นรูปเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณและเป็นจิตได้ไหมถ้าเป็นไม่ได้ทำไมเราจึงเหมาเอาทุกขเวทนาว่าเป็นเราเป็นเราทุกเราจริงๆคือทุกขเวทนานี้หรืออะไรกันแน่ต้องให้ทราบความจริงกันในวันนี้ถ้าเวทนาไม่ดับและเราไม่รู้แจ้งทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาอย่างจริงใจแม้จะตายไปกับที่นั่งภาวนานี้เราก็ยอมแต่จะไม่ยอมลุกจากที่ให้ทุกขเวทนาหัวเราะเย้ยหยันเป็นอันขาดนับแต่ขณะนั้นสติปัญญาทำการแยกแยะห้ามหันกันอย่างเอาเป็นเอาตายเข้าว่าระหว่างสงครามของจิตกับทุกขเวทนาต่อสู้กันอยู่เวลานั้นกินเวลา5ชั่วโมงจึงได้รู้ความจริงจากขันแต่ละขันได้เฉพาะอย่างยิ่งรู้เวทนาขันอย่างชัดเจนด้วยปัญญาทุกขเวทนาดับลงในทันทีที่พิจารณารอบตัวถึงที่ท่านว่าท่านได้เริ่มเชื่อสัจธรรมมีทุกขสัจเป็นต้นว่าเป็นของจริงแต่บัดนั้นมาอย่างไม่หวั่นไหวแต่นั้นมาเวลาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆขึ้นมาใจมีทางต่อสู้กันเพื่อชนะทางสติปัญญาไม่อ่อนแอปวกเปียกใจมักได้กำลังในเวลาเจ็บป่วยเพราะเป็นเวลาเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายกันจริงๆทำที่เคยถือเป็นของเล่นโดยไม่รู้สึกตัวมาประจำนิสัยปุถุชนในเวลาธรรมดาไม่จนตรอกก็แสดงความจริงให้เห็นชัดในเวลานั้นขณะพิจารณาทุกขเวทนารอบแล้วทุกดับไปใจก็รวมลงถึงฐานของสมาธิหมดปัญหาต่างๆทางกายทางใจไปพักหนึ่งจนกว่าจิตถอนขึ้นมาซึ่งกินเวลาหลายชั่วโมงมีอะไรค่อยพิจารณากันต่อไปอีกด้วยความอาถรรพ์ต่อความจริงที่เคยเห็นมาแล้วท่านว่าเมื่อจิตรวมลงถึงฐานสมาธิเพราะอำนาจการพิจารณาแล้วไข้ได้หายไปแต่บัดนั้นไม่กลับมาเป็นอีกเลยจึงเป็นที่น่าประหลาดใจว่าเป็นไปได้อย่างไรข้อนี้สำหรับผู้เขียนเชื่อทั้งร้อยไม่ขัดขานเพราะเคยพิจารณาแบบเดียวกันนี้มาบ้างแล้วผลก็เป็นแบบเดียวกับที่ท่านพูดให้ฟังไม่มีผิดกันเลยจึงทำให้สนิทใจตลอดมาว่าธรรมโอสถสามารถรักษาโรคได้อย่างลึกลับและประจักษ์กับท่านผู้ปฏิบัติที่มีนิสัยในทางนี้โดยมากพระธุดงค์กรรมฐานท่านชอบพิจารณาเยียวยาธาตุขันธ์ของท่านเวลาเกิดโรคภัยไข้เจ็บอย่างเงียบๆโดยลำพังไม่ค่อยระบายให้ใครฟังง่ายๆนอกจากวงปฏิบัติด้วยกันและมีนิสัยคล้ายคลึงกันท่านจึงสนทนากันอย่างสนิทใจที่ว่าท่านบำบัดโรคด้วยวิธีภาวนานั้นมิได้หมายความว่าบำบัดได้ทุกชนิดไปแม้ท่านเองก็ไม่แน่ใจว่าโรคชนิดใดบำบัดได้และโรคชนิดใดบำบัดไม่ได้แต่ท่านไม่ประมาทในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวท่านถึงร่างกายจะตายไปเพราะโรคในกายแต่โรคในจิตคือกิเลสอาสวะต่างๆก็ต้องให้ตายไปด้วยอำนาจธรรมโอสถท่านบ้างเหมือนกันฉะนั้นการพิจารณาโรคต่างๆทั้งโรคในกายและโรคในใจท่านจึงไม่ได้ลดละทั้งสองทางโดยถือว่าเป็นกิจจำเป็นระหว่างขันธ์กับจิตจำต้องพิจารณาและรับผิดชอบกันจนวาระสุดท้ายพระอาจารย์องค์นี้ท่านชอบรักษาไข้ด้วยธรรมโอสถตลอดมาครั้งหนึ่งท่านพักอยู่ภูเขาแถบจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นที่ชุกชุมด้วยไข้มาลาเรียหลังจากฉันเสร็จวันนั้นก็เริ่มไข้จับสันขึ้นในทันทีทันใดผ้าห่มกี่ผืนก็มีแต่หนักตัวเปล่าๆหาความอุ่นไม่มีเลยท่านจึงสั่งให้งดการบำบัดหนาวทางภายนอกจะบำบัดทางภายในด้วยธรรมดังที่เคยได้ผลมาแล้วและสั่งให้พระหลีกจากท่านไปให้หมดและให้รอจนกว่ามองเห็นบานประตูกระต๊อบกุฏิเล็กๆเปิดเมื่อไรค่อยมาหาท่านเมื่อพระไปกันหมดแล้วท่านก็เริ่มภาวนาพิจารณาทุกขเวทนาดังที่เคยพิจารณามาทราบว่าเริ่มแต่9นาฬิกาคือ3โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงจึงลงกันได้ไข้ก็สางและหายไปแต่บัดนั้นจิตก็รวมลงถึงฐานและพักอยู่ราว2ชั่วโมงเศษ จนร่วม6โมงเย็นจึงออกจากที่สมาธิภาวนาด้วยความเบากายเบาใจไม่มีอะไรมารบกวนอีกเลยไข้ก็หายขาดจิตก็ปราดเปรื่องลือเรื่องในองค์ท่านและอยู่ด้วยวิหารธรรมเรื่อยมาจนปัจจุบันท่านเป็นพระที่อาถรรพ์เฉียบขาดทางความเพียรมากยากจะหาผู้เสมอได้องค์หนึ่งแม้อายุจะก้าวเข้าวัยชราภาพแล้วแต่การทำความเพียรยังเก่งกล้าสามารถเสมอมามิได้ลดละเดินจงกรมแต่ละครั้งตั้ง 5-6 ชั่วโมงจึงหยุดพักแม้แต่พระหนุ่มๆยังสู้ท่านไม่ได้นี่แหละความเพียรของปราชญ์ท่านต่างกับพวกเราอยู่มากซึ่งคอยแต่จะคว้าหาหมอนเอาท่าเดียวประหนึ่งหมอนเป็นสิ่งประเสริฐเลิศกว่ามรรคผลนิพพานเป็นไหนๆคิดดูแล้วน่าอับอายตัวเองที่เก่งในทางไม่เป็นสาระที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาท่านนึกถึงอะไรสิ่งนั้นมักจะมาตามความรำพึงนึกคิดท่านเสมอเช่นนึกถึงช้างว่าหายหน้าไปไหนเป็นปีๆแล้วไม่เห็นผ่านมาทางนี้บ้างเลยหรือถูกในพรานยิงตายซะแล้วพอตกกลางคืนดึกๆช้างตัวนั้นก็มาหาจริงๆและเดินตรงเข้ามายังกุฏิที่ท่านพักอยู่มายืนรูปคลำสิ่งต่างๆในบริเวณกุฏิท่านพอให้ทราบว่าเขามาหาแล้วก็กลับเข้าป่าเข้าเขาและหายเงียบไปเลยไม่กลับมาอีกเวลารำพึงนึกถึงเสือก็เหมือนกันว่าเสือที่เคยเดินผ่านมาที่นี่บ่อยๆบัดนี้หายหน้าไปไหนนานแล้วไม่เห็นมาอีกหรือถูกเขาฆ่ากันตายหมดแล้วเพียงนึกถึงเสือตอนกลางวันแต่พอตกตอนกลางคืนเสือก็มาเที่ยวเพ่นพ่านภายในวัดและบริเวณที่ท่านพักอยู่จริงๆพอเป็นนิมิตให้ท่านทราบว่าเขายังอยู่ยังไม่ตายดังที่วิตกถึงแล้วก็หนีไปไม่มาซ้ำๆซักๆอีกเลยท่านเล่าว่าตอนนึกถึงสัตว์ต่างๆรู้สึกแปลกอยู่มากผิดธรรมดาพอนึกถึงทีไรถึงสัตว์ชนิดไรสัตว์ชนิดนั้นมักจะมาหาท่านแทบทุกครั้งที่นึกถึงเขาคล้ายกับมีอะไรไปบอกข่าวให้สัตว์นั้นทราบและให้มาหาท่านพระวิเศษทางภายในอย่างท่านคงมีเทพาอารักคอยให้อารักขาและคอยอำนวยความสะดวกตามความคิดเห็นต่างๆอยู่เสมอพอคิดอะไรขึ้นมาจึงมักมีเครื่องสนองตอบทางความคิดเสมอมาถ้าไม่มีทำไมจะมีอะไรมาหาท่านตามความคิดเสียทุกครั้งเช่นนั้นอย่างเราท่านคิดคนละกี่พันเรื่องละกี่ร้อยกี่พันหนก็ไม่เห็นมีอะไรมาตอบสนองความคิดความต้องการบ้างเลยพอให้ทราบว่าเราก็มีอะไรดีๆพอตัวผู้หนึ่งที่ควรได้รับความเทิดทูนอย่างท่านนอกจากคิดลมๆแรงๆไปพอให้กวนใจได้รับความลำบากทรมานเปล่าๆเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรพอเป็นชิ้นดีแฝงมาบ้างเลยจึงน่าอับอายความคิดของตัวที่ขนแต่กองทุกมาให้วันละกี่ร้อยกี่พันเรื่องจนสมองทื่อหมดกำลังที่จะทำงานต่อไปพระอาจารย์องค์นี้ท่านมีลูกศิษย์มากมายทั้งพระเนรและคารวะจากภาคต่างๆของเมืองไทยมาศึกษาอบรมศีลธรรมกับท่านเสมอมิได้ขาดแต่ทุกวันนี้ท่านพยายามรักษาความสงบเฉพาะองค์ท่านมากกว่าปกติที่เคยเป็นมาเพื่อวิบากขันจะได้สืบต่อกันไปเท่าที่ควรและเพื่อทำประโยชน์แก่โลกที่ควรได้รับซึ่งมีอยู่มากมายปกติหลังจากฉันเสร็จแล้วท่านเริ่มเข้าทางจงกรมทำความเพียรราว 1-2 ชั่วโมงแล้วออกจากทางจงกรมเข้าห้องพักและทำภาวนาต่อไปจนถึงบ่าย 2 โมงถ้าไม่มีธุระอื่นๆก็เข้าทางจงกรมทำความเพียรต่อไปจนถึงเวลาปัดกวาดลานวัดท่านถึงจะออกมาจากที่ทำความเพียรหลังจากสงน้ำเสร็จก็เข้าทางจงกรมและเดินจงกรมทำความเพียรต่อไปถึง 4 หรือ 5 ทุ่มจึงหยุดแล้วเข้าที่สวดมนต์ภาวนาต่อไปจนถึงเวลาจำวัดแล้วพักผ่อนร่างกายราว3นาฬิกาคือ9ทุ่มเป็นเวลาตื่นจากจำวัดและทำความเพียรต่อไปจนถึงเวลาโคจรบิณฑบาตจึงออกบิณฑบาตมาฉันเพื่อบำบัดกายตามวิบากที่ยังครองอยู่นี่เป็นกิจวัตรประจำวันที่ท่านจำต้องทำให้ขาดได้นอกจากมีธุระจำเป็นอย่างอื่นเช่นถูกนิมนต์ไปในที่ต่างๆก็มีขาดไปบ้างท่านผู้มีคุณธรรมสูงขนาดนี้แล้วท่านไม่หวังความสุขรื่นเริงจากอะไรยิ่งกว่าความสุขรื่นเริงในธรรมภายในใจโดยเฉพาะท่านมีความเป็นอยู่อันสมบูรณ์ด้วยธรรมภายในอยู่ในท่าอิริยาบถใดใจก็มีความสุขเสมอตัวมันเจริญขึ้นและเสื่อมลงอันเป็นลักษณะของโลกที่มีความเจริญกับความเสื่อมเป็นของคู่กันทั้งนี้เพราะท่านมีใจดวงเดียวที่บริสุทธิ์สุดส่วนมีธรรมแท่งเดียวเป็นเอกีภาพไม่มีสองกับอะไรพอจะเป็นคู่แข่งดีแข่งเด่นจึงเป็นความสงบสุขที่หาอะไรเปรียบไม่ได้จิตที่มีความบริสุทธิ์เต็มภูมิเป็นจิตที่มีความสงบสุขอย่างพอตัวไม่ต้องการอะไรมาเพิ่มเติมส่งเสริมให้เป็นความกระเพื่อมกังวลเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์แก่จิตดวงนั้นเลยแม้แต่น้อย ท่านที่ครองจิตดวงนี้จึงชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบความเกลื่อนกลนวุ่นวายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องรบกวนความสงบสุขในหลักธรรมชาติที่เป็นอยู่อย่างพอตัวให้กระเพื่อม

พราะการอบรมสั่งสอนคนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยท่านสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงจริงและมุ่งประโยชน์แก่ผู้รับด้วยความเมตตาหาที่ตำหนิไม่ได้นอกจากที่ไปรบกวนท่านแบบนอกลู่นอกทางดังที่เขียนผ่านมาแล้วเท่านั้นจึงไม่อาจต้อนรับและสั่งสอนได้ทุกรายไปเพราะสุดวิสัยของพระจะทำไปนอกลู่นอกทางตามคำขอร้องเสียทุกอย่างของผู้ไม่มีขอบเขตความพอดีท่านเองก็พลอยได้รับความลำบากและเสียหายไปด้วยที่น่าสงสารการจำพรรษาบางปีท่านจำที่ภูเขาองค์เดียวโดยอาศัยชาวไร่เพียง 2-3 ครอบครัวเป็นที่โคจรบิณฑบาตท่านว่าเป็นความผาสุกเย็นใจอย่างยิ่งในชีวิตของนักบวชเพื่อปฏิบัติธรรมวันคืนหนึ่งๆเต็มไปด้วยความเพียรไม่มีภารกิจการใดๆเป็นเครื่องกังวลเวลาเป็นของตัวความเพียรเป็นของตัวทุกๆอิริยาบถจิตใจกับธรรมเป็นของตัวในอิริยาบถ ทั้งปวงไม่มีอะไรมาแบ่งสรรปันส่วนพอให้เบาบางลงไปจากปกติเดิมวันคืนเดือนปีของนักบวชผู้มีราตรีเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากจนหาอะไรเทียบมิได้ท่านว่าตอนท่านจำพรรษาองค์เดียวที่ภูเขาแห่งหนึ่งเขตจังหวัดสกลนครกับกาฬสินธุ์ต่อกันซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านราว 3-400 เส้นที่นั่นมีสัตว์ป่าชุกชุมมากเช่นเสือช้างกระทิงวัวแดงอีเก้งหมูกวางต่างๆเวลากลางคืนจะได้ยินเสียงสัตว์เหล่านี้ร้องกังวานป่าและเที่ยวหากินมาใกล้ๆบริเวณที่ท่านพักอยู่แทบทุกคืนบางครั้งแทบมองเห็นตัวมันเพราะมาใกล้ๆที่อยู่ท่านเองรู้สึกเพลิดเพลินไปกับสัตว์เหล่านี้ด้วยความเมตตาสงสารเขาปีท่านเข้าไปจำพรรษาอยู่องค์เดียวในภูเขาลูกนี้แต่จำไม่แน่ว่าเป็นพ.ศ.เท่าไรจำได้แต่เพียงว่าท่านจำพรรษาที่นั่นหลังจากท่านอาจารย์มั่นมรณภาพแล้วไม่นานนักท่านว่าในพรรษานั้นเวลาทำสมาธิภาวนาปรากฏว่าท่านอาจารย์มั่นมาเยี่ยมและแสดงสัมโมทนียธรรมให้ฟังเสมอตลอดพรรษาการทำข้อวัดในบริเวณท่านที่พักจำพรรษาตลอดการจัดบริการต่างๆไม่ถูกต้องประการใดท่านได้ตักเตือนอยู่เสมอพรรษานั้นจึงเป็นเหมือนอยู่กับองค์ท่านอาจารย์มั่นตลอดเวลาท่านมาแสดงประเพณีของพระธุดงค์ผู้มุ่งต่อความหลุดพ้นให้ฟังว่าธุดงค์ขวัตต่างๆควรรักษาให้ถูกต้องตามที่พระพุทธองค์ประทานไว้อย่าให้เคลื่อนคลาดและยกธุดงค์ขวัตสมัยที่ท่านพาหมู่คณะปฏิบัติเวลามีชีวิตอยู่ขึ้นแสดงซ้ำอีกเพื่อความแน่ใจว่าที่ผมพาหมู่คณะดำเนินตลอดวันสิ้นอายุของผมก็เป็นธุดงค์ขวัตที่แน่ใจอยู่แล้วไม่มีสงสัยจึงควรเป็นที่ลงใจและปฏิบัติตามด้วยความเอาใจใส่และอย่าพึงเข้าใจว่าศาสนาเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าและเป็นสมบัติของพระสาวกองค์หนึ่งองค์ใดแต่เป็นสมบัติของผู้รักใคร่สนใจปฏิบัติทุกๆคนที่มุ่งประโยชน์จากศาสนาพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านไม่ทรงมีส่วนอะไรกับศาสนาที่ประทานไว้สำหรับโลกเลยอย่าไปเข้าใจว่าพระองค์และสาวกทั้งหลายจะพลอยมีส่วนดีและมัวหมองไปด้วยจะปฏิบัติผิดหรือถูกประการใดก็เป็นเรื่องของเราเป็นรายๆไปไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านมาปฏิบัติอยู่ที่นี่ก็เป็นความมุ่งหมายของท่านโดยเฉพาะการปฏิบัติผิดหรือถูกจึงเป็นเรื่องของท่านเองโดยเฉพาะเช่นกันฉะนั้นจงทำความระมัดระวังการปฏิบัติเพื่อความอยู่สบายในทิฏฐธรรมท่านเองก็กำลังจะเป็นอาจารย์ของคนจำนวนมากจึงควรทำกรุยหมายที่ถูกต้องดีงามไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กุลบุตรสุดท้ายภายหลังผู้ดำเนินตามจะไม่ผิดหวังความเป็นอาจารย์คนนั้นสำคัญมากจึงควรพิจารณาด้วยดีอาจารย์ผิดเพียงคนเดียวอาจพาให้คนอื่นๆผิดไปด้วยเป็นจำนวนมากมายอาจารย์ทำถูกเพียงคนเดียวก็สามารถนำผู้อื่นให้ถูกด้วยไม่มีประมาณเช่นเดียวกันท่านควรพิจารณาเกี่ยวกับความเป็นอาจารย์หมู่มากให้รอบคอบเพื่อคนอื่นจะมีทางเดินโดยสะดวกราบรื่นไม่ผิดพลาดเพราะความยึดเราเป็นอาจารย์สั่งสอนคำว่าอาจารย์ก็คือผู้ฝึกสอนหรืออบรมกิริยาความเคลื่อนไหวที่แสดงออกแต่ละอาการควรให้ผู้อาศัยยึดเป็นหลักดำเนินได้ไม่เป็นกิริยาที่แสดงออกจากความผิดพลาดเพราะขาดการพิจารณาไตรตรองก่อนแสดงออกมาพระพุทธเจ้าที่ว่าทรงเป็นศาสดาสอนโลกนั้นไม่ได้เป็นศาสดาเพียงเวลาแสดงธรรมให้พุทธบริษัทฟังเท่านั้นแต่ทรงเป็นศาสดาอยู่ทุกอิริยาบถทรงสีหาสายญาติคือนอนตะแคงข้างขวาก็ดีประทับนั่งก็ดีประทับยืนก็ดีเสด็จไปในที่ต่างๆแม้ที่สุดเสด็จภายในวัดก็ดี

ล้วนเป็นศาสดาประจำพระอาการอยู่ทุกอิริยาบถพระองค์ไม่ทรงทำให้ผิดพลาดจากความเป็นศาสดาเลยผู้มีสติปัญญาชอบวินิจฉัยไตรตรองอยู่แล้วย่อมยึดเป็นคติตัวอย่างเครื่องพร่ำสอนตนได้ทุกๆพระอาการที่ทรงเคลื่อนไหวอย่าเข้าใจว่าพระองค์จะทรงปล่อยปละมัญญาตเหมือนโลกทั้งหลายที่ชอบทำกิริยาต่างๆจากคนคนเดียวในสถานที่ต่างๆอยู่ที่หนึ่งประพฤติตัวอย่างหนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งประพฤติตัวอีกอย่างหนึ่งไปอยู่ในที่อีกแห่งหนึ่งแสดงกิริยาอาการอย่างหนึ่งเป็นลักษณะเปรตผีทั้งเป็นคนดีทั้งเป็นคนชั่วทั่วทุกทิศไม่มีประมาณให้พอยึดเป็นหลักได้ทั้งตัวเองและผู้อื่นส่วนพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างโลกดังกล่าวมาแต่ทรงเป็นศาสดาอยู่ทุกพระอิริยาบถตลอดวันนิพพานแต่ละพระอาการที่แสดงออกทรงมีศาสดาประจำไม่ได้บกพร่องเลยใครจะยึดเป็นสรณะคือหลักพึ่งพิงเพื่อดำเนินตามเมื่อไรก็ได้เมื่อนั้นโดยไม่เลือกว่าเป็นพระอิริยาบถหรือพระอาการใดจึงสมพระนามว่าเป็นศาสดาของโลกทั้งสามแม้ขณะจะเสด็จนิพพานก็ทรงสีหสายญาณนิพพานไม่ได้นอนทิ้งเนื้อทิ้งตัวกลัวความตายร่ายมนบนเพ้อไปต่างๆดังที่โลกเป็นกันมาประจำแผ่นดินแต่ทรงสีหสายญาณนิพพานส่วนพระไทยก็ทรงทำหน้าที่นิพพานอย่างองอาจกล้าหาญราวกับจะทรงพระชนอยู่กับโลกตั้งกับตั้งกันความจริงคือทรงประกาศความเป็นศาสดาในวาระสุดท้ายด้วยการเข้าฌานและนิโรธสมาบัติทรงถอยเข้าถอยออกจนควรแก่การแล้วจึงเสด็จปรินิพพานไปแบบศาสดาโดยสมบูรณ์ไม่ทรงเยื่อใยกับสิ่งใดในสามภพนั่นแลศาสดาของโลกทั้งสามท่านทรงทำตัวอย่างเป็นแบบฉบับของโลกตลอดมาแต่ขณะตรัสรู้จนวันเสด็จปรินิพพานไม่ทรงลดละพระอาการใดๆจากความเป็นศาสดาให้เป็นกิริยาอย่างคนสามัญธรรมดาทำกันทรงปฏิบัติหน้าที่โดยสมบูรณ์จนวาระสุดท้ายจึงควรน้อมนำตัวอย่างของศาสดามาปฏิบัติดำเนินแม้ไม่สมบูรณ์ตามแบบศาสดาทุกๆกระเบียดแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของลูกศิษย์ที่มีครูสั่งสอนบ้างไม่เคว้งคว้างเหมือนเรือที่ลอยลำอยู่กลางทะเลซึ่งมีพายุจัดไม่ได้ทอดสมอการปฏิบัติของนักบวชที่ไม่มีหลักยึดอย่างถูกต้องตายตัวนั้นย่อมไม่มีจุดหมายว่าจะถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยหรือจะเป็นอันตรายด้วยภัยต่างๆไม่มีอะไรเป็นเครื่องตัดสินได้เช่นเดียวกับเรือไม่มีหางเสือบังคับย่อมไม่สามารถแล่นไปถึงที่หมายได้และยังอาจลอยไปตามกระแสน้ำและอาจเป็นอันตรายได้อย่างง่ายดายฉะนั้นหลักธรรมวินัยมีธุดงควัตเป็นต้นคือหางเสือของการปฏิบัติเพื่อให้ถึงที่ปลอดภัยจงยึดให้มั่นคงอย่าโยกคลอนวันไหวผู้คอยดำเนินตามซึ่งมีจำนวนมากที่ยึดราวเป็นเยี่ยงอย่างจะเหลวไหลไปตามธุดงควัตคือปฏิปทาอันตรงแนวไปสู่จุดหมายโดยไม่มีปฏิปทาใดเสมอเหมือนขอแต่ผู้ปฏิบัติจงใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรพยายามดำเนินตามเถิดธรรมที่มุ่งหวังย่อมอยู่ในวิสัยของธุดงที่ประทานไว้จะพาให้เข้าถึงอย่างไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆกีดขวางได้เพราะธุดงควัตเป็นทางเดียวที่พาให้พ้นทุกข์ไม่เป็นอย่างอื่นจึงไม่ควรทำความเคลือบแคลงสงสัยและธรรมนี้เป็นที่รวมปฏิปทาเครื่องดำเนินเข้าสู่ความดับทุกข์ทั้งหลายด้วยพระที่มีความรักชอบในธุดงควัตคือผู้มีความรักชอบและจงรักภักดีต่อพระศาสดาผู้เป็นบรมครูพระผู้มีธุดงควัตเป็นเครื่องดำเนินคือผู้มีฝั่งมีฝามีศาสดาเป็นสรณะในอิริยาบถทั้งปวงอยู่ที่ใดไปที่ใดมีธรรมคอยคุ้มครองรักษาแทนศาสดาไม่ว้าเวเร่ร่อนคลอนแคลนมีหลักใจเป็นหลักธรรมมีหลักธรรมเป็นดวงใจหายใจเข้าหายใจออกเป็นธรรมและกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจผู้นี้คือผู้มีราตรีอยู่กับธรรมไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงสำหรับท่านเองไม่มีอะไรวิตกก็จริงแต่ผู้เกี่ยวข้องเนื่องกับท่านมีมากมายจึงควรเป็นห่วงหมู่คณะและประชาชนที่คอยเดินตามหลังบ้างเขาจะได้มีความอบอุ่นในปฏิปทาที่ยึดจากท่านไปเป็นเครื่องดำเนินว่าเป็นความถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดพลาดดังนี้ท่านสอนผมท่านเล่าว่าเพียงนอนตื่นผิดเวลาบ้างเล็กน้อยท่านยังเตือนว่าอย่าเชื่อตัวเองยิ่งกว่าธรรมตัวเองคือวัตตะธาตุขันธ์เป็นผลของวัตตะมาดั้งเดิมควรอนุโลมให้เขาเท่าที่อนุโลมได้อย่าปล่อยตามขันธ์จนเกินไปผิดวิสัยของพระที่เป็นเพศไม่นิ่งนอนใจการหลับนอนของนักปราชญ์ท่านเพียงเพื่อบรรเทาธาตุขันธ์ไปชั่วระยะเท่านั้นไม่ได้หวังความสุขความสำราญอะไรจากการระงับความอ่อนเพลียทางธาตุขันธ์นั้นเลย
พระนอนตามแบบพระจริงๆต้องระวังตัวเพื่อจะตื่นเหมือนแม่เนื้อนอนซึ่งมีสติระวังตัวดีกว่าปกติเวลาที่หากินคำว่าจำวัดก็คือความระวังตั้งสติหมายใจจะลุกตามเวลาที่กำหนดไว้ตอนก่อนนอนมิได้นอนแบบขายทอดตลาดดังสินค้าที่หมดราคาแล้วตามแต่ลูกค้าจะให้ในราคาเท่าไรตามความชอบใจของตนพระที่นอนปล่อยตัวตามใจชอบไม่ใช่พระสากยบุตรพุทธบริษัทผู้รักษาศาสนาให้เจริญในตนและผู้อื่นแต่เป็นพระประเภทขายทอดตลาดตามยถากรรมจะตีราคาเอาเองการจำวัดของพระที่มีศีลวัดธรรมวัดต้องมีกำหนดกฎเกณฑ์บังคับตัวในเวลาก่อนหลับและระวังตัวอยู่ตามวิสัยของพระผู้กำลังจำวัดคือหลับนอนพอรู้สึกตัวต้องรีบลุกขึ้นทันทีไม่ซ้ำซากอันเป็นลักษณะคนขี้เกียจนอนตื่นสายและตายจมอยู่ในความประมาทไม่มีวันรู้สึกตัวการนอนแบบนี้เป็นลัทธิของสัตว์ตัวไม่มีความหมายในชีวิตของตัวและเป็นนิสัยของคนเกียจคร้านผลาญสมบัติไม่มีงอกเงยขึ้นมาได้ไม่ใช่ทางของศาสดาจึงไม่ควรส่งเสริมจะกลายเป็นการฝากขึ้นมาในวงศาสนาและพระธุดงค์ทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องทำลายตัวเองดังการฝากทำลายต้นไม้ที่มันอาศัยนั่นแหละท่านควรขบคิดคำว่าจำวัดกับคำว่านอนซึ่งเป็นคำทั่วไปเทียบกันดูจะเห็นว่าผิดกันและมีความหมายต่างกันอยู่มากระหว่างคำว่าจำวัดของพระสากยบุตรกับคำว่านอนของคนและสัตว์ทั่วไปดังนั้นความรู้สึกของพระสากยบุตรที่จะปลงใจจำวัดแต่ละครั้งจึงควรมีความสำคัญติดตัวในขณะนั้นและเวลาอื่นๆจะสมชื่อว่าผู้ประคองสติผู้มีปัญญาคิดอ่านไตรตรองในทุกกรณีไม่สักว่าคิดสักว่าพูดสักว่าทำสักว่านอนสักว่าตื่นสักว่าฉันสักว่าอิ่มสักว่ายืนสักว่าเดิน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาล 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่3000ได้รับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาล SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาล 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ไอดี @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

โอชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิบัติคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นช่วงบ่ายเวลา 13:30 นเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรุ่งจะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุกทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออไอเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นแล้วว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจู่ลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังกันนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้ง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: ในการสมัยเราเป็นนักเรียน
2: เรือนนี้ตรงครับ
1: ฮะ
2: เรือนนี้ตรงครับ
1: เนี่ยเราพูดถึงสมัยเราเป็นนักเรียนเขาเอาหลักป้ายไปติดไว้เขาเอาตะวันมาสามีเงามันไปที่ไหนก็ดูนาฬิกาคิดจะก่อนว่ามีนาฬิกาเอาป้ายไปปากแล้วก็มีเข็มก็อยู่ตะวันเอาไปที่เปิดเผยไปฝังไว้ที่มีตะวันขายออกมาเวลาเท่าไรเขาก็อยู่ตะวันเอาตะวันมารับกันกับเขาเข็มอ่ะเราเป็นนักเรียนเรายังไม่อยู่ครูเองก็ไม่มีนาฬิกาไม่เห็นมีใครมีนาฬิกาเลยนะทำไมเราเป็นนักเรียนตรงข้างๆของเราโอ้ยนี่เราเป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วจึงเริ่มมีนาฬิกาบ้างเห็นพวกครูเขาแสนนาฬิกาเริ่มมากจากนั้นแล้วตอนออกปฏิบัติพระครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่เคยมีนาฬิกาไม่มีเลยเมื่อมาเคยเริ่มมีนาฬิกาขึ้นมาทั้งเราเองก็มาได้นาฬิกาปีนั่นแหละปี2493ได้ตอนได้มึงจะเผาศพหลวงปู่มั่นมั้งมันมาถวายในเรือนเผาศพแล้วก็มีนาฬิกาไปที่ไหนก็มีนาฬิกาเรื่อยถึงจะรู้เลยย่ำเวลาเราก็เริ่มมีนาฬิกาติดมือปี2493รู้จนต้นปีเลยอะแต่นั้นมาก็เรื่อยตรงข้างแบบนี้ไปที่ไหนถ้าเดินจะเสื่อมซาแล้วไปนาฬิกาอะไรนาฬิกาเปลี่ยนไปอย่างนี้นั่นแหละตอนนั้นมาเลยเกลื่อนนาฬิกาทุกวันนี้เต็มไปหมดตอนสมัยเราเป็นนักเรียนไม่มีเลยครูก็ไม่มีใครก็มีนาฬิกาพอโตขึ้นมาที่เริ่มแตกหนุ่มขึ้นมาเนี่ยเห็นครูเขาแขวนนาฬิกาบ้างเขามีนาฬิกาว่ะจากนั้นก็ค่อยเลื่อนมาสำหรับในวงผ้าเรานี่ไม่มีองค์ไหนมีนาฬิกาเลยแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็ไม่มีก็มาเริ่มมีระยะนี้แหละเด็กอย่างที่ว่าประมาณ2493นาฬิกาเริ่มมีบ้างพระนะเราก็เริ่มมีกับเขาตั้งแต่มาก็เรื่อยเลยไม่ได้เอาไอ้กวีกาคือไม่สนใจมันเลยก็มันไม่มีเอาไปอะไรมาสนใจวะเราดูจะมืดกับแจ้งเท่านั้นเอามืดกับแจ้งว่าเป็นนาฬิกาเลยจ้ะนาฬิกาเวลามันต้มก็ไม่ใช่ของเล่นนะนาฬิกานี่เวลามันต้มคนก็ไม่ใช่ของเล่นเหมือนกันเราจะพูดให้ฟังเคยเรื่องผู้ใหญ่จูนี่เคยพูดแล้วไม่ใช่เหรออันนี้ก็เกี่ยวโยงกับนาฬิกาเหมือนกันผู้ใหญ่จูนี่อยู่บ้านห้อยทรายเวลาจะแต่งตัวนี่ข้าหลวงสู้ไม่ได้แต่งตัวสวยงามมากนี่ก็ไปหาเพื่อนของแกเป็นปลัดอำเภอเรายังไม่ลืมนะจะไปหาไปคุยกับเพื่อนแกที่ปลัดอำเภอไอ้ประหลัดอำเภอเลยจะหมู่บี้จะหมู่บี้พูดแบบจะหมู่บี้พูดมาชัดเจน ไปคุยกันนี่ว่างั้นนะผู้ใหญ่จงมนี่อ่ะเวลามันแต่งตัวนี่ข้าหลวงสู้ไม่ได้ว่างั้นจมูกบี้แต่เวลามันเขียนหนังสือนี่เหมือนไก่เขียนี่แหละที่มาดันกับเราไอ้คนนี่ล่ะแกมีนาฬิกาที่เด็กแกก็ดูนาฬิกาแกทำงานอยู่นู่นเขาเรียกบ้านนาปุ่งนาปิ่งไกลนะอยู่ติดภูเขาเสือไม่อดแถวนั่นเป็นโรงเสือทั้งนั้นเลยแกก็แกบอกว่าแกจักต่อเรื่อยๆแล้วดูค่ำเข้ามาเรื่อยๆเจอนาฬิกาก็ยังวันอยู่จักต่อเรื่อยผู้ใหญ่จูมเข้าใจไหมล่ะเป็นเรื่องของกันให้ได้มาเล่าอยู่นะเฮ้ยพอค่ำเข้าแล้วมองดูอากาศมันค่ำเข้าก็ดูนาฬิกาแกก็ยังวันอยู่จากสองไปเลยจนกระทั่งมันจะมืดกับตาอ้าวนี่มันจะมืดแล้วนี่มาดูนาฬิกาตายอยู่นาฬิกามันตายแล้วก็นั่งก็ทิ้งไอ้ตอกแล้ววิ่งเลยนะแกบอกแกวิ่งนะแกไม่ได้บอกว่าแกเดินเพราะแถวนั้นมีเสือทั้งนั้นนี่นะมันกำลังจะมืดแล้วจากนู้นมาถึงบ้านห้วยทรายโกไก่วิ่งตั้งแต่นู้นถึงห้วยทรายเลยแกทำอะไรมีแปลกๆอยู่นะคบขันอยู่ดูนาฬิกาเพลินแล้วดูเจ้าว่าดูอากาศมืดเข้าดูนาฬิกากันยังวันอยู่เรื่อยเพลินพอมาดูนาฬิกาทีหลังที่มันมืดผิดหูวิชามาดูที่ไหนแล้วมันตายตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้วิ่งเลยจะบอกเพราะแถวนั้นเสือชุม
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: วันนี้พระมาฉันเท่าไหร
3: ่32ครับผม
1: การเลี้ยงพระกรรมฐานผู้บวชผู้ทำนี่เลี้ยงง่ายอะไรอะไรพอผ่านเท่านั้นไม่ได้ถือสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นสาระสำคัญยิ่งกว่าธรรมภายในใจซึ่งกำลังมุ่งมั่นเอากันอยู่รู้กรรมฐานผู้บวชผู้ทำจริงๆอยู่ง่ายกินง่ายไปง่ายมาง่ายนอนง่ายลุกง่ายนี่อาหารการกินง่ายทั้งหมดคือเพราะอย่างชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นแต่ความมุ่งหมายของธรรมนั้นเต็มหัวใจจะอยู่จะกินอะไรได้ทั้งนั้นไม่สนใจพออย่างชีวิตให้เป็นไปส่วนใหญ่ก็คือธรรมที่มุ่งมั่นนั้นหนักแน่นมากอะไรจะขาดตกบกพร่องแต่ความเพียรเพื่อธรรมประเภทนั้นบกพร่องไม่ได้นี่แหละพระกรรมฐานท่านผู้ทรงอัตทรงธรรมมาสั่งสอนพวกเราท่านเป็นอย่างนั้นนะการอยู่การกินการใช้การสอยที่อยู่หลับนอนท่านไม่กังวลล้มหัวลงที่ไหนนอนได้สบายสบายล้มไม้ในป่าในเขาแต่ความสติกับจิตหรือว่าความเพียรติดแนบกันตลอดเวลานั่นแหละท่านทั้งหลายจำหมดนะผู้มาประกอบความเพียรเพื่อมรรคผลนิพพานท่านผู้นี้จะได้นิพพานสมบัติเข้าครองหัวใจโดยไม่ต้องสงสัยถ้าเอาการอยู่กินใช้สอยมาเป็นใหญ่กว่ามรรคผลนิพพานแล้วความเพียรด้อยให้ความเพียรเข้มแข็งในเรื่องมรรคเรื่องผลนั่นแหละการอยู่กินใช้สอยง่ายนิดเดียวไม่ได้มีอะไรยากเลยก็คือพออย่างชีวิตให้เปลี่ยนไปแต่เรื่องอัดเรื่องทำภายในใจนี้บกพร่องไม่ได้เลยนั่นแหละผู้มุ่งอัดมุ่งทำได้ทำมาสั่งสอนพวกเราอย่างตัวเท่าหนูเหมือนกันเรานี่ผ่านมาหมดแล้วทุกจนค้นแทนแทบเป็นแทบตายอยู่ในป่าในเขาบิณฑบาตกับชาวบ้านเขาอยู่ในภูเขา 2-3 หลังคาเรือนไปบ้านใหญ่ไม่ไปคือให้เขาทรมานช่วยไปที่บ้านอดจากอยากขาดแคลนนั่นแหละไปบินทบาทเขาได้มาเท่านี้พอมันนั่งหินดานหินลาดตรงไหนแล้วฉันปุ๊บน้ำอยู่ตรงนั้นน่ะแต่มันก็กรองน้ำมีไว้พร้อมเสร็จฉันเสร็จแล้วปั๊บเขาเลยความเพียร ฉันอาหารมีน้อยนั่นแหละความเพียรดีสติติดต่อกันถ้าอาหารมีมากมากขี้เกียจอืดอาดเหนื่อยหน่ายความนอนก็มากนะอาหารมีน้อยนี่ความเพียรได้ดีทุกด้านล่ะสำคัญอาหารนะถ้าอาหารมีมากแล้วอืดอาดเหนื่อยหน่ายขี้เกียจขี้ค้านนอนมากอาหารมีน้อยๆพอยังชีวิตให้เป็นไปนั่งประกอบความเพียรนั่งสมาธิตัวกลงแน่วไม่มีโง่ง่วงนะเอาอย่างนั้นคือเล่งใส่ทำตลอดอะไรทำจะเป็นความสะดวกมุ่งใส่นั้นใส่นั้นส่วนธาตุส่วนขันธ์นี่กินเมื่อไหร่มันก็ได้กินกินให้ตายในขณะที่กินอยู่นั่นก็ได้มันล้นปากเหลือท้องเดี๋ยวท้องแตกก็ตายแต่นี้กำลังของร่างกายมาง่ายนิดเดียวเราคือการมาจากภูเขาจะวินตะวันในป่าในบ้านเขามาไม่ถึงหมู่บ้านเป็นนั่งเจ้าอยู่ตามทางมันไปไม่ถึงเพราะอดอาหารหลายวันแต่จิตใจนี่เหมือนจะห่อเหินเดินฟ้านะจิตนี่สง่างามตลอดสติกับจิตนี่ไม่ได้ห่างจากกันวินทวาสมาแล้วมาก็มันมีแอ่งน้ำอยู่ตามเขาหินดานมีแอ่งน้ำเราทำก๊กเอามาเตรียมมาพ่อเอามาแฝนไว้ที่นั่นกลางปีพักเราก็มีน้ำกาเดียว 3-4 วันก็ไม่หมดถ้าไม่ฉันจังหันน้ำไม่เปลืองไม่ค่อยกินนะถ้าฉันจังหันน้ำจะเปลืองให้ละท่านทำพิจารณานะท่านทั้งหลายเพราะว่าฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วล้างบาตรปุบปับปุบปับปุบปับในแอ่งน้ำแอ่งหินหินดานหินลาดเสร็จเรียบร้อยเช็ดบาตรเลยสะพายบาตรเปล่าขึ้นเขาอันนั้นทีนี้แล้วจะลงมานะไม่ใช่ว่าจะลงมาทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันจะตายจริงแล้วค่อยลงมาลงมาพอจะยังชีวิตได้เปลี่ยนไปแล้วฉะนั้นขึ้นละขึ้นเขาขึ้นป่านั่งภาวนาชมพวกสัตว์พวกเนื้อมีชนิดต่างๆเต็มไปหมดครั้งก่อนมีมากนะทุกวันนี้คงไม่มีละสัตว์ประเภทที่ว่านี่พวกเก้งพวกกวางพวกหมูพวกนกยูงพวกไก่ฟ้าไก่ปลาเต็มอยู่บริเวณเราพักเขาอยู่อย่างนั้นนะเขาไม่กลัวเราดีไม่ดีเขามาแอบอาศัยเราพวกหมูป่าตัวใหญ่ๆเขาเรียกหมูทอกหมูโทนมาหากินตามนั้นนะเราก็อยู่ของเราเขาก็อยู่ของเขาภาวนาสบายวันหนึ่งสติก็ปิดไม่ให้พลากจากกันนี่เวลาอยู่ในป่าในเขาเวลาออกไปอยู่ดงอยู่ธรรมดาเอาอีกแบบหนึ่งอยู่ในป่าในเขาจริงเอาอีกแบบหนึ่งความเพียรสตินี่เป็นสำคัญการประกอบความภาคเพียรภาวนาจิตใจนี่มันว้าวุ่นขุ่นมัวและอารมณ์กิเลสตัณหาประเภทต่างๆมาพอกพูนหัวใจทำเกิดไม่ได้ที่เวลาไปอยู่ในที่ฉันนั้นเป็นการชำระสาสางสิ่งเหล่านี้ออกจากใจจิตใจค่อยสว่างสวัยสงบร่มเย็นอยู่ที่ไหนที่นี่สบายหมดเลยถ้าใจไม่ยุ่งสักอย่างเดียวอยู่ไหนสบายหมดนะประกอบความบ้าเพียรแล้วทำอย่างนั้นไม่ขาดวักขาดตอนนอกจากสงบแล้วยังมีความสง่างามนะสงบร่มเย็นสง่างามสว่างสวัยอยู่อย่างนั้นนะที่เพราะฉะนั้นพระกรรมฐานท่านจึงไม่กลัวพวกสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นก็ไปอยู่กับเขาได้ดีเราเทียบจิตเขากับจิตเรานั่นเท่านั้นแหละจิตเขาก็เป็นจิตสัตว์จิตเราเป็นจิตคนจิตธรรมอำนาจของจิตที่มีธรรมกับอำนาจของจิตของสัตว์ทั่วไปนี่ต่างกันมากนะอำนาจจิตที่มีธรรมนี่พูดไม่ถูกแต่มันเป็นความอ่อนนิ่มแล้วจะมากินมากัดเราได้ยังไงจิตใจอ่อนนิ่มตลอดเวลาแล้วสัตว์ตัวไหนมันจะใจกล้าใจแข็งมากัดมากินผู้ที่มีจิตใจอ่อนนิ่มตลอดเวลาด้วยสมาธิธรรมปัญญาธรรมล่ะนั่น เมื่อท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านเป็นอย่างนั้นนะระบบเย็นก็คือเงียบๆละเอียดเสียงนกยูงนกยูงกลางวี่กลางวันไม่เจอเขาแหละไม่มีเหมือนไม่มีนกยูงแล้ววินจะออกไปวันไหนออกวินวายไม่ใช่ออกทุกวันนะวันไหนออกวินจะวานเขาเวกตัดได้มีแต่เขาเห็นเราก่อนเราที่จะเจอเขาหากินตำราไม่มีมีแต่เขาวิ่งแล้วนะเขาเจอเราแล้วเขาไปโอ้นกยูงไปอย่างไรเป็นตัวเดียวก็มีเป็นฝูงก็มีนกยูงมีแต่เขาเห็นเราก่อนทั้งนั้นเราไม่ได้เห็นเขานะเราก็ไปเงียบๆคนเดียวแต่เขามองเห็นเราก่อนแล้วเขาวิ่งผ่านหน้าส่วนมากเขาไม่บินละเขาวิ่งไม่อยากเดี๋ยวจิตอยู่กับธรรมนะสติธรรมติดแนบติดแนบนั่นแหละผู้ที่จะจากตัวอมตะผลนิพพานคือผู้เช่นนั้นนะนะผู้กินแล้วนอนก่อนแล้วนินเป็นความสะดวกสบายในการอยู่การกินการหลับการนอนแล้วฟุ้งเฟือยฟุ้งเฟือยตลอดผู้นี้คือหมูขึ้นเฉียงไม่รู้จักรอยผู้ที่จะทำจิตให้พ้นจากทุกข์การฝึกทรมานยุ่งยากลำบากทุกอย่างแต่จิตผ่องใสตลอดเวลานี่พระกรรมฐานเราให้ฝึกนะตั้งใจเอานี้ไปเป็นคติเครื่องเตือนใจนี้ได้ผ่านมาแล้วก่อนจะได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์ก็เรียกว่ารอดตายมาเล่นตายเล่นตายเพราะนิสัยเรามันเป็นนิสัยอย่างนี้มาดั้งเดิมนิสัยเด็ดเดี่ยวขาดผลโจรทยานว่าอะไรขาดสะบั้นไปเลยไปเลยอันนี้ว่าทางความเพียรก็ขาดสะบั้นไปเลยอะไรมายุ่งไม่ได้ความลำบากลำบนเข้ามายุ่งไม่ได้ถ้าเลยหมุนจิตเข้าตรงไหนแล้วหมุนเข้าหาธรรมธรรมเท่านั้นนะที่เป็นใหญ่นั่นอันอื่นเป็นใหญ่ไม่ได้นะก็ดีแล้วจิตประเภทนี้นะกันเป็นรู้สึกจะเด็ดเดี่ยวแล้วยังไม่แล้วยังผ่าโผนอยู่ไม่น้อยเหมือนกันสำหรับเรานะแต่เหล่านี้เป็นผลดีฉะนั้นผ่าโผนก็ผ่าโผนทางที่ดีไม่ใช่ผ่าโผนทางที่ยากที่เลวหมอกถ้าจิตใจของเราเด็ดเดี่ยวผาดโผนโจรทยานเพื่อฆ่าเพื่ออะไรกิเลสหมอบลงหมอบลงให้ไม่อ่อนแอในการปฏิบัติธรรมครั้งพุทธกาลท่านดาดดื่นที่จะองค์นี้สำเร็จพระโสดาบันนั้นสำเร็จพระอนาคาพระสกิทาคาและสำเร็จพระอนาคานั้นสำเร็จพระอรหันต์ก็เพราะความเพียรของท่านหมุนติ้วติ้วตลอดเวลาจะไม่สำเร็จได้ยังไงธรรมมีอยู่หาธรรมต้องเจอธรรมเลยกิเลสมีอยู่หากิเลสก็เจอกิเลสมีแล้วไปหาธรรมแล้วก็สอนตั้งแต่ชาวอะไรจะเป็นข้าศึกตัดออกตัดออกหาตั้งใจนี่ภาวะนี้ก็มีจำนวนว่าผมก็มาคอยในระดับสักสอนจากการเปิดโอกาสให้ทำความเพียรในวันนี้ไม่ให้เข้าไปยุ่งพระนะทำความภาคความเพียรให้ดูแต่หัวใจไม่ให้ดูอย่างอื่นอย่างใดมากกว่าดูหัวใจเจ้าของอย่าไปสอนรู้สอนเห็นเรื่องบ้านเรื่องเมืองกิจการงานของโลกเป็นยังไงยังไงต่อไงนี่ไม่ใช่เรื่องของพระอย่าไปยุ่งนะมันมักมีเสมอนะพระไปสอนรู้สอนเห็นไปคัดไปค้านเขาทางนั้นทางนี้มันแยบเข้ามาหูเราเลยนี่นึกว่ามันดูหัวใจเจ้าของมันไปดูเรื่องของกิเลสเรื่องส้วมเรื่องสารความสกปรกอย่างนั้นเหรอพระเหล่านี้นะนั่นมันจับได้ทันทีนะนี่เตือนแล้วนั่นพอทราบแล้วเตือนจากนั้นไล่ออกจากวัดให้มาดูหัวใจมันไปดูอะไรข้างนอกโลกของหลายเขาดูแต่ข้างนอกดูตามวิสัยของโลกตายกองกันอยู่นี้มีใครพ้นไปได้ดูกิเลสในหัวใจนี้จะผ่านพ้นไปได้ไม่ต้องสงสัยแหละนี่ให้พรหรือยัง
4: ยัง
1: เจ้าค่ะยังเหรอนะให้พรบัดนี้เทศชาวบ้านพระให้ได้เข้าอกเข้าใจตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติผมไม่กวนพระนะเรื่องการงานอะไรในวันนี้เปิดโล่งให้พระทำความเพียรได้ความสะดวกสบายงานการของผมจะมีอะไรก็เป็นเรื่องของผมเองหากมีความจำเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงให้มาช่วยเหลือกันช่วยระยะนั้นก็อาจมีแต่กำหนดไว้เสมอไม่ให้ลืมตัวนะอาหารมีบ้างมีน้อยให้สม่ำเสมอกันนะมีบ้างมีน้อยความ สบับเสมอกันและเป็นธรรมที่ดีนี่จะดีที่ลดแต่ลดที่อดอดอย่างนั้นไม่ใช่ธรรมใช่ไม่ได้เป็นลัทธิของสัตว์ลัทธิของคนของพระของผู้มีธรรมแล้วต้องสบับเสมอมีบ้างมีน้อยเป็นตายด้วยการอดอยากตายไปด้วยกันเลยนั่นถูกต้องนะจะเห็นแก่ท้องแก่ปากของเราเห็นแก่เราให้เห็นแก่เพื่อนด้วยกันเสมอกันจะเรียกว่าเสมอภาคตามระ
3: ทำไมหลวงปู่ศรีจะมาคารวะหลวงปู่ศรีจะมาคารวะหลวงตาที่บ้านตา
1: เฮ้ยว่าไ
3: งหลวงปู่ศรีร้อยเอ็ดนะครับ
1: เฮ้ยไ
3: งจะมาคารวะหลวงตาที่บ้านตาวันอาทิตย์นี้ครับ
1: อาทิตย์ที
3: ่วันอาทิตย์ที่26สิงหาคม
1: อายุที่เท่าไ
3: หร่อ่านกลับเรียนเลยนะครับ
1: เอาว่าไป
3: วัดประชาคมวนารามในวงเล็บวัดป่ากุ้งตำบลตีสมเด็จอำเภอตีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่13สิงหาคม2550เรื่องกำหนดการคารวะและถวายผ้าป่ามหากุศลกราบนมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนด้วยศิษยานุศิษย์พระเทพวิสุทธิมงคลในวงเล็บหลวงปู่ศรีมหาวิโรและคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมประชุมและพร้อมใจกันกำหนดการเดินทางมากราบคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์และทอดผ้าป่ามหากุศลณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในวันอาทิตย์ที่26สิงหาคม2550เวลา 14.00 นจึงกราบเรียนมาเพื่อขอให้พระเดชพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้โปรดเมตตาและให้ความอนุเคราะห์ตามวันและเวลาดังกล่าวด้วยครับเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูงลงชื่อพระปลัดทองอินกตาปุญโญพระปลัดทองอินกตาปุญโญเจ้าอาวาสวัดประชาคมวนารามวัดป่ากุ้ง
1: น
3: ี่เจ้าอาวาสก็เป็นคนเซ็นหนังสือมาเจ้าอาวาสวัดป่ากุ้ง
1: คือว่าอะไร
3: พระปลัดทองอินปลัดทองอิน
1: ก็ขั้นถือให้เหลือเป็นเจ้าวาด
3: ท่านถือยกไว้เหนือเจ้าวาดท่านยกไว้เหนือเจ้าวาดให้เจ้าวาดดิเซนมาถ้าไม่ได้เป็นเจ้าวาด
1: อะไรเหลือเจ้าวาดไปแล้ว
3: กาบเหลืออยู
1: ่ก็คน
3: อาทิตย์ที่26นะครับอาทิตย์ที่26นะครับบ่าย2โมงเดี๋ยวให้ท่านลบ
1: ให้เสียบอกเออไว้สับไว้ว่าบ้าเอาเรื่องมันก็ขึ้นไปตามวิสัยว่าสนามกันนะบางท่านสื่อสารวันว่าทั้งประชาชนทั้งท่านเลยว่าต่างๆเต็มไปหมดอาสีมหาวิโรก็อยู่ด้วยกันที่เราผือเนี่ยรักป่าเราผือด้วยกันก็เคารพเราว่ากันตลอดทุกวันเคารพมาตลอดก็มีบริษัทบริวารว่าสร้างวัดก็ว่าทุกสิ่งทุกหาทางพระก็ว่ามีทุกข้าวเพราะฉะนั้นว่าเราไม่ค่อยจะสร้างอะไรเพราะเราดูไม่มีก็มีว่าอะไรว่าเสือคือบางกายไปสร้างวัดมาใช้ผ้าอยู่แล้วมีแต่สักเต็มวัดมันเป็นแล้วอย่างนี้ใส่วัดสระคนละตาไปเราไปสร้างวัดที่ไหนมีแต่สักแต่เลือดเสือเต็มวัดไปสร้างวัดเมืองการเมืองการเขาถวายที่เมืองการสร้างวัดเราก็มองเห็นตั้งแต่ท่านจันเป็นคนนครข้าวด่างอ่ะ
3: สมุทรปราการคร
1: ับ สมุทรปราการเป็นคนข้าวด่างเป็นพระวัดนี้ตั้งแต่บวชที่นี่อยู่นี่เป็นประจำแต่เวลาร้ายไปโอ้ข้าววัดปฏิบัติเต็มว่าท่านจันพอออกจากนี้ไปก็ไปอยู่ทางนู่นอ่ะสมุทรปราการ
3: หลวงพระภูมิคร
1: ับ อยู่ข้างในเขาอยู่แล้วไปเพื่อเขาถวายชื่อก็เลยนิมนต์ท่านจังมาเพราะท่านจังเป็นพระลูกศิษย์ของเราก็พูดกันง่ายเรื่องราวก็เข้าใจกันเรียบร้อยหมดแล้วตกลงว่าก็มีแต่เพียงว่าท่านจะว่างหรือไม่ว่างควรจะรับได้หรือว่า พระรุ่งเรืองท่านว่าพวกสาวอยู่กันเขาก็บอกว่าคือทางโน้นมีพระอยู่ว่าเราถามถึงวัดที่ท่านอยู่โน้นมีพระอยู่ถ้าวัดแต่รุ่งเรืองท่านว่าอยู่ในสมภารวันนี้จะได้ไหมท่านทำมาได้หรอเออให้ท่านว่าอยู่วัดเสือจึงเป็นวัดท่านจำเจ้าข้าเราเชื่อเรื่องมีตั้งแต่เสือแต่เลือดแต่ไม่หมดนะเออก็แบบอยู่แล้วถ้าท่านชอบตัดด้วยนะต้องตัดให้เข้ากันได้ดีแต่เราไม่อยากจะพูดอะไรมากนอกจากชอบกันต้องหมาอย่างไรหลวงตาบัวจะไปที่ไหนหมาลุมเลยมันก็แปลกนะบริษัทเราคือหมาเข้าใจไหมบริษัทท่านจันท่านจันอยู่มีสัตว์ทุกประเภทท่านจันวัดวงการเนี่ยวัดเสือคือโอ้หลายประเภทนะมาจากในดงมาเนาะเป็นเองนะมาจากในป่ามาอยู่นั่นเลยนะพวกว่าม้าป่าก็เข้ามาสัตว์ป่าเข้ามาเยอะมาอยู่ที่นั่นมันจะเป็นการนิสัยวาสนาเหมือนกันนะเหนือบัณฑิตจันทร์ยังมีแต่จัดเอ๊ะไปไปมันก็ขึ้นอยู่กับนิสัยวาสนาแล้วจัดเหล่านั้นที่ออกมาจากป่าจากป่าเขามีพวกม้าพวกอะไรเราไม่เคยเห็นไม่เคยคิดเลยว่ามีม้าป่าแล้วม้าป่าลงมาพวกว่าพวกกวางกวางก็เป็นกวางป่าเราก็ทราบแต่ว่าไม่เคยคิดว่าจะมีว่าป่ามีว่าป่าลงมาไปนั่นสัตว์หลายประเภทที่เป็นสัตว์ป่าแล้วลงมาอยู่นั่นเลยนะตอนเช้านี่ตั้ง400-500มันไม่ใส่วัฒนธรรมมันต่างกันนะใครจะไปทำได้อย่างนั้นทำไม่ได้ใส่สายวัฒนธรรมแล้วเข้ากันมาทำไม่ได้แล้วเราจะไปจำมีคนนั้นว่าคนนี้โดยไม่คำนึงถึงเราเองเป็นยังไงต่างคนต่างมีกรรมมีนิสัยวาสนาต่างๆกันนะอย่างท่านจันทร์นี่แล้วก็นิมนต์ท่านมาอยู่ในวัดปกครองวัดก็คือปกครองพระหรือว่าพระอะไรอยู่ที่ไหนได้สัตว์เต็มป่าเต็มดวงมาอยู่กับท่านเลยปกครองพระก็ปกครองสัตว์นี่ก็อย่างนั้นแหละก็แปลเลยอยู่ที่นั่นหรือมีวันหนึ่งเสือป่าว่าเสือในวัดก็มีเยอะต้อง18-19ตัวนะเสือในวัดเสือกับคนมันก็เลี้ยงกันได้ดูเจ้ากับเจ้าของเลยแล้วโอ้ยจับปากจับอะไรทุกอย่างตูไปเหมือนชาวบ้านเลยกับท่านจันทร์เลยแกจะได้มันอยู่ในกรงเป็นกรงเต็มกับเสือต้อง18-19ตัวเสือแล้วพวกสัตว์ป่าเยอะสำหรับเสือที่สัตว์น่ากลัวคือใครไม่ค่อยเลี้ยงมันได้ไงแต่เขามาเต็มในวัดอาจารย์เยอะ18-19ตัวเออมีวันเดียวที่นี่นะเสือป่าเข้ามาเสือบ้านเขาเลี้ยงไว้แล้วก็อยู่ในโกงเขาทั้งสิบคนมาเที่ยวมาเล่นได้สบายแต่ตอนกลางคืนให้เขาอยู่ในโกงเพราะมีเสือป่ามาเมื่อเข้าวัดวัดคงได้กินพวกเพื่อนของวัดนะเสือป่าคือเข้าวัดเดี๋ยวโคกใหญ่ที่ทั้งนี้ก็เสือตั้ง20 ตัวพอเสือป่าเข้ามาตัวเดียวเสียงตัดในวัดลั่นหมดเลยนะนั่นเห็นไหมล่ะนั่นละเสือป่าเข้าวัดก็เสือบ้านอยู่ตั้ง20 ตัวไม่มีอะไรแต่เสือป่าเข้ามาตัวเดียวเสียงลั่นหมดสัตว์ในวัดทั้งวัวทั้งควายทั้งอะไรเสียงร้องลั่นอยู่ในวัดนะเสือป่าเป็นยังไงม้ากระโดดเข้าไปแล้วอาจารย์ท่านว่าไม่เคยนึกเลยว่าม้าจะรู้จักกุฏิแล้วท่านว่าไงนะแต่วันนั้นเสือเข้ามาม้าโดดคือว่าชนกุฏิท่านอาจารย์อาจารย์อะไรก็ดีว่าท่านออกมาเห็นม้าวิ่งอยู่ก็กุฏิมันได้กินเสือวิ่งก็มาชนทุกทีท่านจันทร์ก็ออกว่าก็ฉายไฟพุ่งมาพระทราบก็ฉายไฟว่าเสือมันดีนึกก็เปิดออกไปท่านก็บอกว่าเอ้าถ้าว่าจะเป็นสัตว์เสือบ้านก็ให้เข้ามาเสือบ้านมีนี่ก็20 ตัวแล้วเสือป่าจะสมัครเป็นเสือบ้านก็ว่าเปิดเข้าประตูเลย เสือบ้านวิ่งอยู่แล้วประตูเปิดแล้วเข้าเลยถ้าจะเป็นเสือป่าตามแล้วให้ออกไปเปิดออกไปเลยไม่อยู่เสือตัวนั้นไปเสือก็ลั่นนะเสือป่าบ้านตัวเดียวเสืออยู่แล้วจะ20ตัวกับสัตว์ไม่มีอะไรแต่เสือป่าเขาว่าตัวเดียวเสียงจัดร้องลั่นเลยแล้วก็ว่าโดนเขาว่าชนกุฏิใช่แต่ก่อนไม่เคยท่านก็ไม่สนใจว่าบ้านตัวนี้มันรู้จักกุฏิท่านหรือเปล่าครับแต่เวลาตรวจกรอกแล้วมาชนกุฏิเลยนะมาต้องมาชนกุฏิท่านป้าเขาเลยเพราะท่านออกมันอะไรกันอยู่ท่านออกวางสายไฟมามันวิ่งรอบอยู่กุฏิท่านคือเสือก็ต่างโน้นท่านก็สายไฟข้าวพี่ว่าพี่ที่เสือมันก็ทราบที่สำรวจสายไฟมาเขาก็เลยวิ่งออกไปเนี่ยมันแปลกตัวไหนตัวไหนอะบ้าตัวไหนตัวไหนเอามาคนกำลังมาบ้างเอามาต้มยำเลี้ยงกันสักหน่อยดีวะมันพอไหมหมาตัวเดียวเนี่ยเอามามาต้มยำท่อพวกนี้เคยกินต้มยำหมาเปล่าอะไรเนี่ยพอเห็นอย่างนี้ก็อดคิดไม่ได้นะนี่เขียนเป็นหน้าวัดเขียนกูจะฟ้องท่านเป่าละขึ้นเรื่องละมันว่าเที่ยวเป็นฟังทีนี้ใครก็เขียนเดียวไปแล้วมีแต่เรื่องตลกเท่านั้นมันออกไปจากเราเขียนไว้ตลกเงือกเงือกอะไรหมาก็เงือกเงือกอะไรก็เงือกมีตลกเท่านั้นหน้าประตูวัดน่ะโอ้มันขึ้นไปจากคนเดียวดีเราผู้ป้าดูได้แต่มันชอบตลกกันในร้านก็เอาเรื่องตลกเขาบอกว่าบอกว่าแต่มันมีตลกเขาเรียกเขียนไปออกมานี่ก็ดูเห็นดีนะอย่ามาเพี้ยนพลาดไอ้หมาหรืออะไรเลือดมันเท่าๆอยู่ในนั้นเอ้มันไปจากกันคนเดียวมันแปลกนะไปจากเราคนเดียวเราชอบตลกกับหมากับสัตว์อะไรนี่มันชอบอะไรอะไรมาแล้วก็นิสัยตลกด้วยท่านอะไรบุญเรืองอะไร
3: มหาสมบัติบุญเรืองครับ
1: มหาสมบัติบุญเรืองอยู่ที่วัดดอนราถ้าออกทีวีออกมาก็มาพูดเกี่ยวกับเราเอาอาจารย์มหาบัวในการเทศนาการหาที่ค้านไม่ได้พร้อมกับข้อเปรียบเทียบได้กันเปี้ยเลยว่ากันแต่ท่านเป็นนิสัย

0: เป็นอย่างนั้นอ่ะเชียร์ไว้เราได้พวกหมาก็เลือดจะลงห้ามอย่าว่าเพศพาดหมากันดีสันสนุกอยู่เลยนะก็อย่างนั้นนะกูจะฟ้องท่านเป่ามันว่าเที่ยวเพี้ยนพลาดจากนั้นก็มีแต่ท่านเป่าแต้มแถวนั้นเข้าใจอย่าว่าเพี้ยนพลาดหมาก็เลือดเลยก็ขันดีมาพูดอย่างนี้ก็จะเล่นถึงท่านสมท่านสมขู่เราดีนะก็คือทางโยกรมทางท่านสมอยู่ทางนั้นออกมาหาเราเนี่ยมันก่งแนวนะเราอยู่ที่นี่ท่านสมอยู่รู้จะห่างขนาดนั้นละนั่นขนาดลงอันนั้นละทางนี้มันก่งแนวก่งกว้างเราก็อยู่ทางนี้ที่หมามันมาเที่ยวเป็นฟ้ากำลังค่ำมืดแถวนั้นก็มีเสือแต่เราไม่คำนึงถึงเสือแล้วยิ่งกว่าการเล่นกับหมาเขานั้นนะพอเห็นหมามาจุ่นจ้านในค่ำๆกำลังจะมืดนี่มันมาไงอยู่ไปมันมาเที่ยวแล้วเราไปก็ด้อมๆไปก็จับพุ่มไม้หมามันอยู่ทางนี้เราก็ไปหัวจงโกไปจับพุ่มไม้เขย่านี่หมามันก็วิ่งกันว่าสอมมาลั่นลั่นท่านสมก็โดดออกมายืนตะกายรักอายได้ไรหมามันก็วิ่งปอบไปวิ่งรอดลักแร่ท่านไม่สนใจกับหมามีแต่ว่าเราให้ลั่นลักอะไรลั่นอะไรก็เถิดหมามันก็วิ่งไปบอกให้ลั่นหมาตัวนี้เลยพอระลึกได้คือลั่นหมาตัวนี้เหรอพอว่าก็อะไรอะไรก็ไม่มีที่ตรงดีท่านอาจารย์แต่กับหมาไม่ทราบเป็นยังไงดุเรานะปุ๊บของเราเราก็เฉยอย่างอื่นได้หาที่ต้องสีมาแล้วแต่กับหมาไม่ทราบเป็นยังไงท่านอาจารย์เนี่ยว่ากันปุ๊บเข้าไปเลยคือยังมาโมโหเห็นแล้วแต่เราก็เฉยเราไม่ได้โมก็เราเป็นอย่างนั้นจริงๆพอตื่นเช้าขึ้นมาทำท่ารักษาจะขู่เรานะมีรักษายิบยิบเราก็เฉยมาไปวิสบาทคนละบ้านตอนนั้นเราเที่ยวลงมาพักที่นั่นเป็นร้านเก่าเขาเราก็มาพักที่ท่านก็พักที่นั่นเรามาจากภูเขาจะไปรอบคืนแหละหากยังไม่ได้ไปนั่นแหละพอดีหมามันมาเที่ยวแล้วไปจับพวกบ้านขย่าเนี่ยหมาตึ่งแล้วก็วิ่งก็บอกสอบลัดลัดลัดแต่ก็บีบอกว่าอยู่จักรการอยู่แล้วลัดอะไรลัดอะไรหมาก็วิ่งป๊อบลัดลักแร่ไปนะตั้งเถิดเราไม่ได้ดูหมาว่าลัดอะไรลัดอะไรเถิดไอ้หมามันก็วิ่งลัดเราก็ยืนเฉยพอระลึกได้ยังไงไหมหรือรถบัสตัวนี้เหลือว่ากันนะพอเห็นเราอยู่นั่นเฮ้ยรถบัสตัวนี้เหลือเราก็เฉยว่าพอว่าอะไรก็ดีหมดท่านอาจารย์แต่กระบะไม่ทราบไปยังไงปุ๊บเขาไปโมโหเราตอนชาบิสบาทละดูลักษณะเหมือนจะขู่แล้วมียิ้มยิ้มนิดหนึ่งเราก็รู้มาแล้วแหละว่าเรื่องใจพอเสร็จแล้วท่านอาจารย์แล้วว่ากันนะเป็นนิสัยอย่างนั้นอะไรๆได้หาที่ต้องผีไม่ได้ท่านอาจารย์นี่นะการปฏิบัติหาที่ต้องผีไม่ได้เลยแต่กลับมาไม่ทราบว่าเป็นไงโอ้ยพันกันเลยเราก็เฉยเพราะท่านเคยเห็นเราเล่นกับหมาแล้วแต่ว่าท่านมันถูกเราไล่หมาไปหาท่านท่านไปรู้ว่าเราให้รักหมาท่านอะไรอะไรอยู่เถอะอ้าปากหมามันก็ร้อนแล้วเราผู้มาผ่านไปแล้วเราก็ยืนเฉยหรือรัฐบาลตัวนี้เหนือเพราะว่ากันเอ้ยอาจารย์ไม่ทราบอะไรดีหมดแต่กับหมาไม่ทราบไปไงปุ๊บเข้าไปคงจะโมโหเราเฉยสนใจก็เราก็หมาก็เรื่องของเราแล้วท่านสมเป็นบ้าก็เป็นเรื่องของท่านสมเราไม่เป็นบ้ากับคนแล้วเราเป็นบ้ากับหมาต่างหากแต่ถ้าเป็นบ้ากับหมาขู่เราแล้วเราก็เฉยอีกเหมือนกันเพราะเรามันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ว่าไงท่านว่าก็ถูกนั่นคบขันดีกลับมาเป็นละ8:20 แล้วเขาเรียกเจ้าของไปส่งโรงพยาบาลแล้วมีอะไรบ้างไหม
1: คนนั้นเขาส่งของมาถวายหลวงตาครับ
0: ฮะ
1: สมหมาย101ครับถวายข้าวสารหอมมะลิ500ถุงถุงละ12กิโลกรัมข้าวสารเหนียว 1,000 ถุงถุงละ12กิโลกรัมน้ำมันพืช
0: 10,500ถุงถุง12กิโล
1: ครับ

0: ว่าไป
1: น้ำมันพืช480ขวดน้ำปลา 1,200 ขวดน้ำตาลทราย500ถุงถุงละ1กิโลกรัมแล้วก็ข้าวสำหรับ
0: ถุงละเท่าไหร
1: ่ถุงละ1กิโล
0: ฮะ
1: น้ำตาลถุงละ1กิโล500
0: ถุง
1: ครับ
0: ก็เรียกว่า500กิโล
1: ครับ500กิโล
0: เออ
1: ไอ้ข้าวเลี้ยงสัตว์50ถุง
0: ฮะ
1: ข้าวเอามาเลี้ยงสัตว์50ถุง
0: ข้าวถูก
1: ข้าวข้าวเอามาเลี้ยงสัตว์เราบอกข้าวสำหรับเลี้ยงสัตว
0: ์เลี้ยงหมดแหละเราเอามานี่เลี้ยงหมดเลยว่าจับคนก็เลี้ยงเลยว่
1: ามีเขาประสบอุบัติเหตุถวาย
0: ฮะ
1: ประสบอุบัติเหตุขาหักอุดรทวีพันธ์เขาขาหักครับประสบอุบัติเหตุเขาขอเมตตาหลวงตาถวายปัจจัย20,000ครับ
0: ใครเกิดอุบัติเหตุ
1: อุดรทวีพันธ์ครับที่นายอุดรเนี่ยจะร้านอุดรทวีพันธ์เขาขาหักอันนี้เขาอภิชัยเดชติระยากรถวาย10,000บาทหายป่วยไวครับ
0: วิชัยเบียร์ที่มาติดต่ออยู่ทุกวันถวายทุกวันไม่ใช่เหรอ
1: วิชัยเขาบอกเขาถวายตาไปเรื่อยๆหายเจ็บหายป่วยมี500ครับ
0: วันนี้พักเครื่องไม่มีใครมาขอนั่นขอนี่วันนี้พักเครื่องเนี่ยมีวันนี้แล้วพักเครื่องนอกนั้นเอาที่นั่นเท่านั้นทั้งนี้เป็นแสนเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านแล้วเราเลยจะตายหาให้ไม่ทันแล้วก็ได้ที่จะให้ก่อนแต่เรากำลังจะขึ้นอะไรมีอะไร
2: ต้องขังได้1บาทครับผม
0: หนึ่งบาทก็เอา2บาทเอามีได้เอาหมดแล้วทองคำเข้ากังหลวงเวลาได้ตั้ง 11,000 เท่าไหร่ฮะเ
1: ข้าครับเข้า 1,572 กิโลกรัมครับ
0: ทองคำเราเข้ากังหลวงในการช่วยชาติคราวนี้ได้ 11,572
1: ครับ
0: 72กิโลมันของร้อยไปไรทองคำที่เราช่วยชาติคราวนี้ได้เข้าคังหลวงแล้ว 11,572 กิโลของเล่นไปไรทองคำที่ช่วยชาติคราวนี้ทองคำแล้วเด็ดมากดอลลาร์เข้าเพียง10ล้าน200,000กว่าดอลลาร์มีได้ปัดไปช่วยกันไทยเพราะกันไทยช่วยทั่วโลกสำหรับเราเองแบไม่ออกว่าไปเอาไม่เอาจริงๆเราไม่ได้เหมือนใครแล้วพูดอย่างไรเปลี่ยนอย่างนั้นไม่มีอุปอิบุญอย่างนั้นไม่มีเราร้อยสารปัดโคมไม่มีโกงไปโกงมาเช่นอย่างว่าเกิดเรื่องเราช่วยโลกชาติเราไม่เอาแน่ก็ออกจริงๆเข้าหลวงทั้งหมดร้อยทั้งร้อยเข้าเข้าหลวงเลยดอลลาร์เข้าเข้าหลวงบ้างที่เวลานี้ดอลลาร์มีเท่าไหร่ก็ได้มาก็ออกมาช่วยคนไทยเพราะกันไทยช่วยโลกตลอดการสร้างน้อยเหลือสวยเลยแปลน้อยเท่าไหร่เกือบ12ล้าน
1: 11ล้าน5แสน5หมื่นครับ
0: นั่น11ล้าน5แสน5หมื่น
1: ครับ
0: แปลน้อยนะ
1: ครับ
0: แล้วกุ๊กเขียวล่ะ
1: กุ๊กเขียวก็11ล้านกว่าเหมือนกันครับ
0: กุ๊กเขียว11ล้านกว่าอันนี้ก็โรงพยาบาล
1: ครับ
0: แปลน้อยก็โรงพยาบาล
1: ครับ
0: แล้วที่ไหนอีก
1: ตอนนี้เหลือ2แห่งนี้แล้วครับ
0: เดี๋ยวนี้ยังเหลือ
1: คำม่วงเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว
0: ส่วนคำม่วง8ล้านให้แล้วเรียบร้อยไปแล้วเอาละให้ปอดอิจิตาขอทิตาสุขาทิปเมวสุมิจโตสะแพภูเรนโตสังกปาจากโทปัญหาระโสยถาบิโชติระโสยถาสัพพิติโยอิวาจันตุสัพพะโรโคมีนาสตุมาเตภาวัตุบันทารายโยสุขีทีคายโกหวะอภิวาทนสีสนิจังมุชาปจายโยจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลัง
3: สาธุ
0: ละสิยกจะปล่อยบาบาแล้วดัดบาแล้วนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออเฮ้ยมาแล้วปล่อยบาบานี่อะไร
1: เขาบอกว่าเขาชื่ออรัญญามงคลกำธรเขาให้ท่านลบบอกให้กลับเรียนในนี้เขาส่งเช็คมาถวายหลวงตาเขาส่งเช็คมาถวายหลวงตามูลค่า 3,000 บาทบอกเมื่อหลวงตาได้รับเช็คแล้วและจดหมายของลูกด้วยลูกขอเมตตาบอกลูกทางวิทยุด้วยว่าหลวงตาได้รับจดหมายของลูกแล้วและ ได้อ่านออกเสียงทางวิทยุด้วยเจ้าค่ะทางวิทยุก็บอกคอยว่าหลวงตา
0: ท่านรับได้รับให้ท่านรับมาดิบต้นไม้เช็คเด็ดได้รับหรือยัง
1: แล้วก็ได้สอบท่านรับส่งมาท่านรับส่งมาว่าได้รับเรียบร้อยแล้ว
2: ได้ร
1: ับ
2: เช็คแล้ว
1: ได
0: ้
1: ร
0: ับ
1: แล้ว
0: อะไรเป็นอะไร
1: ให้หลวงตาบอกตอบรับไปครับในนี้ก็บอกว่าให้หลวงตาเมตตาตอบว่าได้รับเช็คแล้วนะอภิญญา
0: ช
1: ื่ออภิญญา
0: ว่าอภิญญาเนี่ย
1: ครับ
0: มงคล
1: มงคลกำธร
0: มงคลกำธรอะไรนะ
1: ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้ว
0: ได้รับเช็คเรียบร้อยแล้วจะเอาบ้านอีกก็จะเอาอีกอย่างนี้เห็นไหมล่ะตลกมันแทรกไปนั่นจนได้เลยอะไรอย่างไรเมื่อวานนี่ดูมันเอาใช่เมื่อวานเอาของไปส่งโรงพยาบาลจังหวัดเลยนะตามธรรมดาเราจะไม่ไปส่งอาหารตามจังหวัดเราจะไปส่งเฉพาะอำเภอนั้นๆของจังหวัดนั้นๆนะแต่นี่ได้ไปส่งตลอดนะจังหวัดเลยเพราะขาดแคลนมากเราเลยต้องไปส่งเหมือนกับโรงพยาบาลอำเภอมีเมื่อวานนี้ก็ไปโรงพยาบาลจังหวัดแล้วก็จังหวัดเลยรู้สึกว่าขาดแคลนมากเลยก็ส่งมาเครื่องบินนั่นเนี่ยส่งมากับเครื่องบินเมื่อช่วยส่งใส่เครื่องบินไปโอเคไอ้เรื่องใกล้หอไอ้หอก็ขึ้นเครื่องบินมาไอ้หอกับตัวนี้หาเครื่องบินการเรียกกับบายยกให้ท่านดิบท่านเรียกกับบายโอ้สักอย่างห้าสักกันแล้วบายก็หลุดมือเปิดหมาท่านหยอกหมาเถื่อนหยอกหมาตัวไหนก็เสียงห้าพอหลุดมือวิ่งเข้าไปเลยบายไปไปตัวเยอะห้าส่วนไปเรื่องไปแต่ต้อง
1: เพื่อครับ
4: สิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศหลายจังหวัดยังคงเฝ้าระวังการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่สถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าสหรัฐจะให้คำตอบอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อเสนอการเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศโดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบแต่ละพื้นที่เพื่อให้การสั่งการชัดเจน
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดพร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้การสั่งการและประสานงานมีความชัดเจนได้แก่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับผิดชอบภาคกลางนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับผิดชอบภาคเหนือนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบภาคตะวันออกและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบกรุงเทพมหานครขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ระดมอาหารถุงยังชีพและจัดตั้งโรงครัวในพื้นที่ประสบภัยพร้อมหารือว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด
3: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
2: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำโดยมีเงินกู้ร่วมด้วยซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลังจะหารือรายละเอียดพร้อมเตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้ท้องถิ่นสามารถสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บและผันน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งบุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะกำกับดูแลแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่ากระทรวงกลาโหมจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งการบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยการสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือตลอดจนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์คลี่คลายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เร่งระบายน้ำท่วมขังที่ท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนรถยกสูงเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือชุมชนที่วิกฤตและเตรียมฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่หลังน้ำลด
4: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะล่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อที่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดและได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทั่วประเทศเร่งสำรวจและระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าสนับสนุนภารกิจในพื้นที่โดยเน้นการจัดสรรทรัพยากรตามระดับความวิกฤตประกอบด้วยรถยกสูงสำหรับรับส่งประชาชนรถสุขาเคลื่อนที่เพื่อดูแลสุขอนามัยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และรถบรรทุกช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้พร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการอย่างครบถ้วนโดยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับกรุงเทพมหานครจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยกเว้นบางพื้นที่เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ฝนตกหนักได้ยุติลงแล้วและจากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่พบว่ามีพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตได้รับผลกระทบปานกลาง14เขตและได้รับผลกระทบสูง15เขตจึงประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้ง21

0: เขตสิ้นสุดลงยังคงเหลือพื้นที่ประสบสาธารณภัย29เขตโดยให้ผู้อำนวยการเขตรับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550และระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยมีผลตั้งแต่วันนี้สถานการณ์น้ำตามถนนสายหลักในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วกระทรวงคมนาคมจึงขอความร่วมมือประชาชนให้เคลื่อนย้ายรถที่จอดบนทางยกระดับและเปิดจุดจอดรถให้ประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบ
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในถนนสายหลักหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วจึงขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางยกระดับและทางด่วนขนย้ายรถออกจากพื้นที่เนื่องจากเมื่อถนนกลับมาใช้งานได้ตามปกติผู้ขับขี่จะใช้ความเร็วสูงขึ้นการจอดรถบนเส้นทางดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชนอย่างไรก็ตามประชาชนที่พื้นที่พักอาศัยยังมีน้ำท่วมและยังไม่มีที่จอดรถกระทรวงคมนาคมมีจุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.รองรับโดยเฉพาะอาคารจอดรถรฟม.บริเวณลาดพร้าวซึ่งยังสามารถรองรับรถได้อีกหลายร้อยคันและเปิดให้จอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้และหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปนันทิกาจิตปาโลรายงาน
0: เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดกีดขวางการจราจรเพื่อดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลดพร้อมจับคู่50เขตระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรช่วยพื้นที่ประสบภัยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการกลับมาเปิดทำการของหน่วยงานในวันพรุ่งนี้โดยกำหนดภารกิจสำคัญ2ด้านคือการเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางการจราจรและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประสบอุทกภัยสำหรับภารกิจเร่งระบายการจราจรกรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจนครบาลและฝ่ายเทศกิจนำรถลากเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางทางสัญจรให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นระเบียบชิดขอบทางโดยเฉพาะในเส้นทางสายหลักได้แก่ถนนเพชรบุรีคลองตันและถนนรามคำแหงด้านการบริหารจัดการขยะได้ใช้แนวทางจับคู่เขตระหว่างเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสนับสนุนกำลังพลรถเก็บผลขยะอุปกรณ์และเรือท้องแบนให้แก่เขตที่ประสบภัยวิกฤตโดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังได้กำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวและใช้เรือเข้าจัดเก็บส่วนพื้นที่น้ำลดอาทิถนนเพชรบุรีเขตห้วยขวางริมคลองแสนแสบและหมู่บ้านชินเขตได้ระดมกำลังเร่งดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งทันทีโดยตั้งเป้าเก็บกู้ขยะชิ้นใหญ่กระสอบทรายและขยะตกค้างบนถนนสายหลักโดยเร็วพร้อมมอบหมายสำนักอนามัยเข้าดูแลสุขอนามัยและระบบสุขาภิบาลภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องประชาชนสามารถติดตามจุดบริการรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ผ่านทางช่องทางกรีนแบงคอกหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ด้านการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ชาวเคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วและเร่งตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในเคหะชุมชนคลองจันทร์และเคหะร่มเกล้าส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยรัฐบาลมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ครบถ้วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงได้ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วหลังเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและประเมินความปลอดภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนได้ครบแล้วตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงการไฟฟ้านครหลวงได้ปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าก่อนเร่งตรวจสอบและทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนเมื่อสภาพพื้นที่มีความปลอดภัยจนกว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครบถ้วนขณะที่กรมการจัดหางานให้บริการจัดหางานเชิงรุกหลังน้ำลด

0: ช่วยผู้ประสบภัยให้มีงานทำสร้างอาชีพสร้างรายได้
1: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้แรงงานในหลายพื้นที่กรมการจัดหางานเตรียมดำเนินมาตรการช่วยเหลือในระยะฟื้นฟูภายหลังน้ำลดโดยเร่งให้บริการจัดหางานอย่างทั่วถึงประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างและช่องทางสมัครงานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำและช่องทางออนไลน์พร้อมจัดหน่วยบริการจัดหางานเชิงรุกรวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่โมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือกรณีไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือรายงานตัวกรณีว่างงานและประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบและลูกจ้างประสงค์ไปทำงานในพื้นที่อื่นนอกจากนี้กรมการจัดหางานยังให้บริการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพใหม่หรือสร้างรายได้เสริมโดยส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านทั้งในรูปแบบรายบุคคลและรายกลุ่มตลอดจนประชาสัมพันธ์โอกาสสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระซึ่งเป็นอีกช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้จากการประกอบอาชีพอิสระนิตยาคุณสิมรายงาน
0: และในวันนี้ที่เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจปรับเพิ่มขึ้นอีกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองอพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนจังหวัดสมุทรสาครแจ้งอพยพประชาชนเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วโดยเฉพาะตำบลยกกระบาดตำบลโรงเข้ตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลักสามตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มตำบลอำแพงตำบลคลองตันและตำบลหลักสองอพยพออกจากบ้านเรือนทันทีเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรสงครามขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีอพยพออกจากบ้านเรือนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเด็กผู้ป่วยผู้สูงอายุเคลื่อนย้ายรถยกของขึ้นที่สูงและตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.และผู้นำชุมชนหรือสายด่วน1784ส่วนที่จังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพกลุ่มเสี่ยงทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงหรือจุดปลอดภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาแผนการเดินทางและการอพยพได้ที่นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ขอให้ติดตามประกาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตือนประชาชนริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและเตรียมรับมือปริมาณน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและตรวจสอบยึดโยงแพสิ่งก่อสร้างและสิ่งของต่างๆให้มั่นคงแข็งแรงเนื่องจากปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ96ของความจุอ่างจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มเติมโดยวันนี้มีแผนการระบายน้ำ30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและช่วงวันพรุ่งนี้ถึง4ตุลาคมมีแผนการระบายน้ำ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไปล่าสุดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2ตุลาคมนี้หลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น
2: กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและยังมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้มีปริมาณน้ำ 891.26 ล้านลูกบาศก์เมตรมีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 612.82 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่ระบายน้ำอยู่ที่ 25.02 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งคาดการจะยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมทั้งนี้จะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือจะปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา115ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันวันที่1ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา230ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและวันที่2ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา400ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรคาดว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจะยังอยู่ภายในลำน้ำและยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสักปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กบข.แนะสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐเกี่ยวกับข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกในวันอังคารนี้โดยกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางเจรจาจะหยิบยกข้อเสนอดังกล่าวขึ้นหารือกับสหรัฐอีกครั้งจากนั้นจะแจ้งคำตอบสุดท้ายให้กับอิหร่านนายอารักชีซึ่งในเวลานี้อยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านมุ่งเน้นประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นและการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แจ้งไปยังสหรัฐทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านรวมทั้งฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยังคงปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ออกมาเตือนว่าวิกฤตด้านเงินทุนที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจทำให้ภายในปีนี้ผู้ลี้ภัยและผู้ที่พลัดถิ่นจากการถูกบังคับเกือบ8ล้าน3แสนคนจะไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและอาจส่งผลกระทบให้ระบบการคุ้มครองในบางประเทศถึงขั้นล่มสลายทั้งนี้ UNHCR กำลังเผชิญวิกฤตด้านเงินทุนครั้งเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งจากการที่สหรัฐและอีกหลายประเทศปรับลดงบประมาณสนับสนุนขณะที่ข้อมูลเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาระบุว่า UNHCR ได้รับเงินทุนเพียงร้อยละ32ของยอดงบประมาณที่จำเป็นสำหรับปีนี้ซึ่งอยู่ที่ราว 8,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชากรที่อยู่ภายใต้การดูแลของ UNHCR จะเพิ่มเป็น131ล้าน2แสนคนภายในสิ้นปีนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
11: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนมกราคมพุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าอุบายฝึกจิตทางลัดขอเชิญท่านรับฟังครับ
12: ขอรู้ได้ขอปัญหาปากคอกนั่นแหละซึ่งมีอยู่กับทุกคนว่าโลกหน้ามีไหมว่าเรื่องโลกหน้ากับผู้ไปสู่โลกหน้าโลกหลังอะไรมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของทุกคนเขาถามดังนั้นเราก็เลยตอบเขาถามเขาเมื่อวานนี่มีไหมแล้วเมื่อเช้านี่มีไหมปัจจุบันณบัดนี้มีไหมแล้วตอนบ่ายตอนเย็นและคืนวันนี้ก็มีไหมถามไปเขาก็ยอมรับว่ามีแล้ววันพรุ่งนี้จะมีไหมมันมารืนเดือนนี้เดือนหน้าปีนี้ปีหน้าต่อไปจะมีไหมมันเคยมีมาแล้วเนี่ยมันจำได้มันก็พอเดาไปได้ถึงยังเรื่องยังไม่มาก็ตามก็เอาสิ่งที่จำได้แล้วไปเทียบเคียงกันถ้าเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นมาแล้วแล้วข้างหน้าจะต้องเป็นไปตามนี้ดังที่เคยเป็นมาเช่นเมื่อวานนี้มีมาแล้ววันนี้ก็มีมันก็เคยผ่านมาอย่างนี้เป็นลำดับเราจำได้เราไม่ลืมแล้วตอนบ่ายตอนค่ำตอนกลางคืนตอนถึงปันวันพุธนี่เช้าเราก็เคยเทียบมาแล้วตั้งแต่เรื่องที่มันเป็นมาอย่างนั้นผ่านมาซึ่งไม่มีอะไรผิดกันก็ยอมรับกันว่ามีนี่ก็คือความหลงเรื่องของตัวเองแค่เรื่องเดียวเท่านั้นมันจึงเป็นเรื่องใหญ่โตโลกหน้ามีไหมคนตายแล้วจะได้เกิดไหมน่ะมันเป็นคู่กันก็ผู้เกิดผู้ตายอยู่นี่ก็คือใครเนี่ยก็คือเรานั่นเองที่เกิดที่ตายอยู่ตลอดมามาโลกนี้ไปโลกหน้าก็คือเราโลกหลังคือโลกผ่านมาแล้วก็คือเราจะเป็นใครถ้าไม่ใช่สัตว์โลกผู้เป็นนักท่องเที่ยวนี้เที่ยวนี้ไม่มีใครเป็นผู้แบกหามปัญหาเหล่านี้เนี่ยโทษแห่งความหลงความจำไม่ได้มันมาแสดงอยู่กับตัวของเราแต่เรายังจับสาเหตุของมันไม่ได้ว่าเป็นมาเพราะเหตุไรสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วมันก็จำไม่ได้ในเรื่องของตัวเองหมุนตัวเองไม่ทราบจะไปทางไหนความหลงตัวเองจึงเป็นเรื่องยุ่งยากอยู่ไม่น้อยหลงสิ่งอื่นยังค่อยยังชั่วไอ้หลงตัวเองนี่มันเป็นปัญหาผลมันก็จะท้อนกลับมาหาตัวเองไม่ไปที่อื่นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้คลี่คลายเรื่องของตัวเองการจะไปคลี่คลายเรื่องของตัวเองด้วยวิธีอื่นใดไม่สำเร็จนอกจากเรื่องจะทำคุณงามความดีเข้ามาเลยลำดับเป็นเครื่องสนับสนุนด้นเข้ามา

สู่จิตตภาวนาเพื่อจะคลี่คลายดูเรื่องตัวเองเรื่องตัวเองคือเรื่องคืออะไรก็คือเรื่องของใจใจเป็นผู้แสดงก่อเหตุก่อผลอยู่ตลอดเวลาทั้งความสุขความทุกข์ความยุ่งเหยิงวุ่นวายส่วนมากเป็นอย่างนี้ไม่เป็นความดีถ้าไม่ใช้ความบังคับบัญชาในทางที่ดีมันจะมีแต่ความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นมาจากความฟุ้งซ่านวุ่นวายยึดสายแสบไปในแง่ต่างๆโดยหาเหตุหาสาระไม่ได้แต่ผลที่จะพึงได้รับนั้นมันเป็นสาระสำคัญอันหนึ่งที่จะให้เราเกิดความกระทบกระเทือนได้จึงเป็นเรื่องยากเรื่องหนักความหลงตัวเองพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ดูตัวเรื่องคือดูตัวใจที่แรกยังไม่เข้าใจก็ต้องบอกวิธีเอาอย่างนี้ซะก่อนท่านสอนให้ภาวนานำทำบทใดก็ตามมาเป็นเครื่องบริกรรมเพื่อให้จิตตัวหาหลักยึดไม่ได้วุ่นวายหาแต่หลักแต่เกณฑ์แต่หาหลักเกณฑ์ไม่ได้กลายเป็นเรื่องความเหลวไหลไปหมดทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนตลอดพบตลอดชาติมีแต่ความเหลวไหลทั้งที่เสาะแสวงหาคิดว่าวุ่นขุ่นมัวไปหมดมันไม่มีสาระที่จะยึดท่านจึงสอนให้ยึดสาระธรรมเช่นให้สอนให้ภาวนาพุทโธหรืออัตถิเกสาโลมาอะไรก็แล้วแต่นี่คือสาระเพื่อจะให้จิตที่ส่งไปในที่ต่างๆวุ่นไปหมดทั้งวันทั้งคืนนั้นได้เกาะกับอารมณ์นั้นแล้วรวมกระแสของตัวรวมความสนใจเข้ามาอยู่ในจุดเดียวความรู้ก็จะรวมตัวเข้ามาสู่จุดนั้นจุดนั้นจึงเป็นที่รวมแห่งความรู้คือจิตกระแสแห่งความรู้ทั้งหมดจะรวมตัวเข้ามาสู่อารมณ์แห่งธรรมที่บริกรรมหรือภาวนาอยู่ด้วยความสนใจด้วยความมีสตินั้นแล้วก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบพอปรากฏจิตเป็นปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาเราก็พอทราบได้ว่าความสงบนี้เป็นหลักอันหนึ่งหรือเป็นที่ยึดของจิตอันหนึ่งความที่จิตปรากฏเป็นทิฏฐิของตนหรือเป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นมาได้เพราะอะไรก็เพราะบทธรรมเป็นเครื่องเกาะของจิตในเมื่อเราเห็นคุณของสารธรรมที่ปรากฏขึ้นเป็นความสงบเช่นนี้เราในขณะเดียวกันเราก็เห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านวุ่นวายของจิตที่หาหลักยึดไม่ได้แล้วก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ตัวในขณะเดียวกันนี่เป็นขั้นหนึ่งที่ท่านสอนให้รู้เรื่องของจิตในขั้นนี้ก่อนและพยายามทำจิตให้มีความสงบแน่วแน่ลงไปโดยลำดับด้วยบทธรรมดังที่กล่าวมานี้เจริญแล้วเจริญเล่าจนมีความชำนิชำนาญกระทั่งจิตได้รับความสงบได้ตามความต้องการเป็นความชำนาญในการภาวนาเพื่อความสงบจิตพอจิตรวมเป็นตนเป็นตัวเข้ามาปรากฏเป็นความรู้เด่นขึ้นมาแล้วนั่นแหละในขณะเดียวกันก็เป็นอันว่ารวมกิเลสเข้ามาสู่จุดเดียวเพื่อเห็นได้ชัดกิเลสที่เป็นไปตามกระแสของจิตพุ่งสร้างไปในแง่ต่างๆจนกระทั่งคำนึงคำนวณไม่ได้นั้นเราไม่สามารถที่จะยึดจะจับตัวของมันได้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่เป็นกิเลสแต่เมื่อจิตที่พาให้เป็นกิเลสเพราะอันหนึ่งเป็นเครื่องบังคับจิตนั้นได้แก่กิเลสมันสงบตัวเข้ามาเมื่อจิตสงบตัวเข้ามากิเลสก็สงบตัวเข้ามาเมื่อจิตเป็นชิ้นเป็นอันเป็นจุดเป็นหมายพอเข้าใจชัดเรื่องของกิเลสก็เข้ามาในสุดก็เข้ามาสู่วงแคบคือในจุดเดียวกันท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาที่นี่คลี่คลายดูมัดอันนี้หรือก้อนอันนี้มันไปสนใจกับอะไรในขณะที่ไม่สงบมันไปยุ่งกับเรื่องอะไรบ้างนะทีนี้ในขณะที่สงบเป็นอย่างนี้ไม่ก่อกวนตัวเองขณะที่ไม่สงบไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างมีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นมันก็ต้องไปตรงนั้นจิตมันหนักในอารมณ์อะไรนี่เราพอทราบได้เมื่อจิตก็มีความ

งบให้เห็นจิตแสดงตัวออกไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์อันใดก็เป็นอันว่าทราบกันทีนี้ร่องรอยของจิตก็พอมองเห็นได้เพราะจิตเคยสงบปล่อยความตัวออกไปก็ทราบท่านจึงสอนให้พิจารณาคลี่คลายทั้งสิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องนั้นคืออะไรให้เห็นอย่างชัดเจนรูปอะไรไปเกี่ยวข้องกับรูปนั้นเพราะเหตุใดดูรูปขยายรูปแยกส่วนแบ่งส่วนรูปนั้นให้เห็นชัดเจนตามความจริงของมันเมื่อเราได้แยกแยะส่วนรูปจะเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่ให้เห็นตามความเป็นจริงของมันแล้วในขณะเดียวกันก็จะได้เห็นความเหลวไหลของจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นสัมพันธ์ต่างๆโดยหาสาเหตุอะไรไม่ได้หามูลความจริงไม่ได้เพราะพิจารณาอันนั้นแล้วไม่มีอะไรมีแต่เป็นความสำคัญของจิตเป็นหมาอัตถะนี่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เห็นโทษแห่งความไปสำคัญมั่นหมายความยึดมั่นถือมั่นของจิตในขณะนั้นด้วยเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนเข้าไปมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นทั้งรูปหรือเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นให้เห็นชัดเจนขึ้นโดยลำดับเช่นเดียวกันจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชัดด้วยปัญญาที่คลี่คลายอยู่โดยสม่ำเสมอทั้งภายนอกรู้แจ้งเห็นชัดทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องนั้นเพราะเหตุนั้นเห็นนั้นเห็นนั้นนั่นแต่ก่อนไม่ทราบว่ามันเกี่ยวข้องเพราะเหตุอะไรนี้ก็ทราบชัดไปเกี่ยวข้องเพราะเหตุนั้นก็คือเพราะหลงอันนั้นเพราะความสำคัญผิดอย่างนั้นอย่างนั้นทีนี้เมื่อพิจารณาตามความจริงเห็นตามจริงในสิ่งภายนอกแล้วเราก็ทราบชัดว่าจิตมันไปสำคัญเป็นอย่างนั้นนั้นมันจึงเกิดอุปทานความมั่นถือมั่นความรักความชังขึ้นมาเป็นกิเลสเพิ่มไปอีกก็ทราบทั้งความเลวไหลของจิตเมื่อทราบว่าตนเลวไหลแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาเพราะจะฝืนพิจไปยึดมั่นถือมั่นก็ปัญญาก็แทงทะลุไปหมดแล้วไปยึดมั่นถือมั่นหาอะไรก็ได้พิจารณาแล้วทราบชัดแล้วว่าคือสิ่งนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นนี่แหละวิธีคลี่คลายกองปัญหาใหญ่ที่รวมแล้วเป็นผลแห่งกองทุกข์ภายในใจท่านสอนให้คลี่คลายอย่างนี้เมื่อคลี่คลายอย่างนั้นอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดไม่ละจนเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วไม่ต้องบอกให้ปล่อยจิตรู้แล้วจิตปล่อยเองจิตที่ยึดคือจิตไม่รู้เมื่อรู้เต็มหัวใจแล้วต้องปล่อยเต็มตัวทีเดียวปล่อยยังไม่มีอะไรเสียดายเข้ามาความกังวลทั้งหลายที่จิตเคยวุ่นวายนั้นมันก็หายไปเองเพราะปัญญาสอดส่องมองทะลุให้เห็นแจ้งเห็นชัดไปหมดแล้วความแม่สาจะไปงมอะไรอีกนะปัญหาของหัวใจมันก็แคบเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆภายนอกมันก็หมดไปมันก็เข้าทำนองที่เคยเทศนั่นเองแล้วก็มาคลี่คลายดูขณะจิตที่แยบออกไปในเรื่องอะไรบ้างในขณะเดียวกันมันแยบออกไปจากที่ไหนพอสติปัญญาทันมันแยบออกขณะนั้นมันก็ดับในขณะนั้นไม่ถึงกับต้องเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาเพราะสติทันปัญญาทันคอยตีคอยต้อนคอยปราบปรามกันอยู่เสมอแล้วขยับเข้าไปตามร่องรอยมันเข้าไปไอ้ลูกเต้าหลานเลนของกิเลสมันออกมาจากไหนตั้งแต่สัตว์ต่างๆมันยังมีพ่อมีแม่แล้วกิเลสนี่พ่อแม่ของมันคืออะไรมันมาจากไหนปรุงแล้วปรุงเล่าคิดแล้วคิดเล่าสำคัญมันหมายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยปรุงก็ปรุงขึ้นที่จิตไม่ปรุงขึ้นที่อื่นตามเข้าไปโดยลำดับนี่คือค้นดูเรื่องของจิตจนกระทั่งทราบว่าจิตนี้ได้ขาดกับสิ่งใดแล้วและยังอันใดที่มีความสัมผัสมีความสนใจที่อยากรู้อยากเห็นอยู่เวลานี้จิตก็ตามเชื้อนี้เข้าไปกิเลสก็แคบขึ้นเพราะตัดสะพานหมดที่จะไปสืบต่อกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสเครื่องสัมผัสทั่วโลกดินแดนหายสงสัยไปหมดเท่าเหมือนกับโลกใหม่เหลือแต่ความรู้ที่ตุ่มอยู่ยิบยับยิบยับอยู่ภายในจิตนี่
ตัวขนองก็อยู่ที่นี่ตัวปรุงตัวแต่งตัวดิ้นโดนกระวนกระวายก็มีอยู่ที่นี่แต่ก่อนดิ้นไปไหนก็ไม่ทราบทราบแต่ว่าผลที่ปรากฏขึ้นมานั้นไม่เป็นที่พึงพอใจทุกระยะไปเรียกว่ามีแต่ความทุกข์ซึ่งโลกไม่ต้องการทั้งนั้นเราเองก็แบกกองทุกข์แต่หาทางออกไม่ได้เพราะไม่ทราบเงื่อนแก้เงื่อนไขกันทีนี้พอทราบแล้วเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่มีมันก็ยิ่งเห็นชัดที่จิตแสดงเป็นตัวละครเป็นตัวเรื่องตัวราวอยู่ภายในตนเองที่หาที่ยึดที่เกาะอะไรไม่ได้แต่ก็แสดงอยู่ภายในตัวเพราะเห็นอะไรจริงไม่ยึดไม่เกาะก็เพราะเข้าใจแล้วจะไปยึดไปเกาะอะไรเรื่องมันก็มีแต่ยุบยับยุบยับอยู่ภายในจิตมียิ่งเห็นได้ชัดกำหนดเข้าไปพิจารณาเข้าไปคุ้ยเฉียบขุดค้นด้วยสติด้วยปัญญารอบตัวอยู่ทุกขณะนะไม่ว่าทุกเอียบทแล้วถึงกลายเป็นทุกขณะที่จิตกระเพื่อมตัวออกมารู้ทั้งขณะที่กระเพื่อมรู้ทั้งขณะที่ดับไปเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นจากขณะที่ปรุงที่แต่งทั้งนั้นหมายเลยไม่มีเพราะตามทันพอกระเพื่อมก็รู้รู้แล้วดับเรื่องราวไม่เกิดเกิดขึ้นมาขณะนั้นดับดับดับไม่แตกกิ่งแตกก้านออกไปไหนเพราะตัดสะพานหมดแล้วเรื่องภายนอกด้วยปัญญาต่อไปก็เมื่อสติปัญญาได้ค้นคว้าอยู่อย่างไม่ลดละท้อถอยด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งที่เป็นภัยสิ่งที่ก่อให้ก่อกำเนิดเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลท่องเที่ยวในวัฏสงสารคือตัวใดแน่อะไรเป็นสาเหตุแน่อยู่ที่ไหนเวลานี้มีอย่างว่าคุ้ยเขี่ยขุดค้นลงไปด้วยปัญญาก็ไม่พ้นที่จะรู้จะเห็นตัวเหตุอันสำคัญที่ก่อกองทุกข์ให้สัตว์โลกคือเรื่องกิเลสที่แทรกอยู่ภายในจิตอันอย่างลึกลับนั่นแหละทีนี้เปิดเผยตัวขึ้นมาแล้วเพราะไม่มีที่หลบซ่อนรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นที่หลบซ่อนแต่ก่อนไม่มีได้ตัดสะพานหมดแล้วก็มาหลบซ่อนอยู่ที่จิตเท่านั้นเองถือจิตเป็นที่หลบซ่อนค้นคว้าลงไปที่จิตจนแหลกกระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเหมือนกับสภาวะธรรมทั่วๆไปที่เคยได้พิจารณาโดยทางปัญญาอันนี้ก็พิจารณาแบบนั้นเหมือนกันสุดท้ายกิเลสก็แตกกระจายออกจากจิตใจหมดทีนี้เราจะไม่ทราบได้ยังไงว่าตัวไหนเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดในภพนั้นภพนี้จะเกิดที่ไหนมั่งเกิดที่ไหนมั่งไม่สำคัญสำคัญแต่ตัวนี้เป็นตัวเกิดอย่างแน่นอนแล้วบัดนี้ได้ทำลายความเกิดซึ่งเป็นเชื้อสัมพันธ์อยู่ภายในจิตนี้ออกโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีอันใดที่จะต่อกันต่อไปแล้วนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทราบได้อย่างชัดเจนภายในจิตนี่แหละที่ว่าโลกหน้ามีไหมหรือไม่มีตัวนี้เองเป็นผู้จองโลกหน้าตัวนี้เองเป็นผู้เคยจองโลกที่ผ่านมาแล้วก็คือตัวนี้เองเป็นตัวที่เคยเกิดเคยตายซ้ำๆซากๆไม่หยุดไม่ถอยจนไม่สามารถจำเรื่องความเกิดความตายความทุกข์ความลำบากของตนในภพน้อยภพใหญ่ได้คือตัวนี้ทีนี้ประมวลเข้ามาแล้วก็มาอยู่ที่จิตดวงเดียวรวมกันที่นี่ทำลายกันที่นี่พอทำลายกันเสร็จสิ้นลงไปโดยมีเหลือแล้วปัญหาเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องความทุกข์ความลำบากอันเป็นสาเหตุมาจากความเกิดความตายนี่ไม่มีเนี่ยรู้ได้อย่างชัดๆในเรื่องว่าโลกหน้ามีไหมมันก็หมดปัญหาโลกที่เคยผ่านมาแล้วก็ละมาแล้วโลกหน้าที่จะไปข้างหน้าก็ตัดสะพานไว้แล้วไปไม่ได้ขาดกระเด็นออกไปหมดปัจจุบันก็รู้เท่าไม่มีอันใดเหลืออยู่ภายในจิตนั่นเลยขึ้นชื่อว่าสมมติแม้ละเอียดนี่เป็นจิตที่หมดปัญหาแก้ปัญหาของจิตแก้ที่ตรงนี้เมื่อแก้ที่ตรงนี้แล้วไม่มีปัญหาอะไรกับโลกจะกว้างแสนกว้างขนาดไหนกี่จักรวาลก็ตามอันนั้นมันเป็นเรื่องอันหนึ่งต่างหากของเขาเรื่องสำคัญที่ทำความกระทบกระเทือนแก่ตนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละจนกระทั่งปัจจุบันและจะเป็นไปข้างหน้าก็คือเรื่องของจิตตัวมีภัยฝังจมอยู่ภายในตัวเองนี้เท่านั้นเมื่อแก้ภัยอันนี้ออกพิษออกนี้ออกหมดแล้วมันไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยเรื่องโลกหน้าโลกหลังจะมีหรือไม่มีมันหมดความสนใจที่จะไปคิดเพราะทราบแล้วว่าตัวนี้หมดปัญหาที่จะไปก่อในโลกไหนอีกแล้วนี่การเรียนการแก้ปัญหาตัวเองแก้ลงที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็แก้ที่ตรงนี้สาวกอรหันต์ท่านแก้ที่ตรงนี้รู้กันที่ตรงนี้ตัดได้ขาด
โดยสิ้นเชิงที่ตรงนี้ได้ประกาศ

0: ต้อนเข้ามารับอยู่ตลอดเวลาความทุกข์จึงเต็มที่ทั้งหัวใจอะไรๆก็ไม่เท่าเพราะไม่หนักเท่าหัวใจที่แบกกองทุกข์แบกอยู่ที่หัวใจเพราะเรียนไม่จบแบกแต่ทุกข์เพราะความรุ่มความหลงเมื่อวิชาคือความรู้ได้ปรากฏขึ้นแล้วทำลายสิ่งที่เป็นภัยนี้ทั้งหมดออกจากจิตใจชื่อว่าเป็นผู้เรียนจบแล้วคำว่าไตรภพกามภพรูปภพก็หมดมันอยู่ที่ใจกามภพก็คือจิตใจที่ประกอบด้วยสิ่งนั้นรูปภพก็สมมุติสิ่งนั้นๆอยู่ในสามภพนี้ฝังอยู่ภายในจิตใจเมื่อใจได้ถอดถอนสิ่งเหล่านี้ออกหมดก็เป็นอันว่าหมดปัญหานี่แก้ปัญหาแก้ที่ตรงนี้โลกนี้โลกหน้าอยู่ที่นี่เป็นผู้ที่จะก้าวไปโลกไหนๆก็คือผู้นี้จะก้าวไปรับทุกข์มากน้อยก็คือผู้นี้คือตัวกงจักรที่มีอยู่ภายในจิตใจไม่มีอยู่ในที่อื่นใดพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนลงที่จุดถูกต้องเหมาะสมที่สุดคือใจมันเป็นตัวการสำคัญสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้มีอยู่กับใครถ้ามันมีอยู่กับเราทุกๆคนนี้แล้วการแก้ทำไมแก้ตรงนี้เราไปแก้ที่ไหนกันเราจำเป็นเราจะต้องไปถามโลกไหนๆผู้ที่จะไปสู่โลกสู่กองฟืนกองไฟก็คือใจตรงนี้ถ้ามาแก้ตรงนี้ก็ไม่พ้นที่จะไปโดนกองไฟคือความทุกข์ร้อนถ้าแก้ตรงนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาออกไฟอยู่ที่ไหนไม่มีปัญหาเมื่อรักษาตัวได้แล้วเนี่ยมันก็มีเท่านั้นนี่เป็นโรคที่หนักมากสำหรับมวลสัตว์โลกทั้งหลายไม่ปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็มักจะขึ้นตรงนี้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเนี่ยโลกหน้ามีไหมนรกมีไหมสวรรค์มีไหมวันนี้ก็ถามว่านรกสวรรค์มีไหมเราก็ขี้เกียจจะตอบไม่ทราบจะตอบอะไรเพราะผู้แบกนรกสวรรค์ก็คือหัวใจก็คือมีอยู่กับทุกคนแล้วจะตอบไปให้เสียเวลาทำไมแก้ตัวเหตุที่จะไปนรกไปสวรรค์แก้เหตุหรือบำรุงเหตุในทางที่ดีแก้เหตุในทางที่ชั่วเสียคำว่าทุกข์มันก็ไม่มีถ้าแก้ถูกจุดแล้วมันจะผิดไปไหนทดสอบค้าทำสอนให้แก้ที่ถูกที่จุดไม่มีผิดไงธรรมนิยานิกระทำก็นำผู้ที่ติดความทุกข์ร้อนด้วยอำนาจแห่งความรุ่มหลงด้วยสัวค้าทำนั้นอยู่แล้วแก้ที่ตรงไหนถ้าไม่แก้ที่จุดปัญหาอันใหญ่โตก็มีอยู่ที่จุดนี้เท่านั้นความรู้อันนี้แหละหยาบก็คือความรู้อันนี้ละเอียดก็คือความรู้อันนี้ทำให้คนหยาบทำให้คนละเอียดก็คือความรู้อันนี้เพราะกิเลสเป็นเครื่องหนุนหลังทำให้ละเอียดก็เพราะความดีเป็นเครื่องหนุนละเอียดไปจนกระทั่งสุดละเอียดแล้วก็สุดสมมติยุติลงด้วยความพ้นทุกข์ไม่มีเชื้อสืบต่ออีกต่อไปนั่นก็มีอยู่ปัญหาที่เขาถามนี่แหละการแก้ความขี้เกียจจะแก้วิธีไหนนะถ้าจะเอาความขี้เกียจไปแก้ความขี้เกียจเนี่ยมันก็เหมือนคนนั้นตายนั่นแหละความขี้เกียจมันอ่อนไปหมดมันเหมือนคนจะตายอยู่แล้วจะเอาความขี้เกียจไปแก้ฮะนอนซะดีนะมันก็ตายแล้วนั่นตายอยู่บนหมอนหรือว่าตื่นแล้วก็ไม่ยอมลุกเพราะความขี้เกียจมันเหยียบย่ำทำลายมันบังคับไว้ให้ลุกนี่นั่นถ้าเอาความขี้เกียจไปแก้มันก็เป็นอย่างนั้นถ้าเอาความขยันหมั่นเพียรเข้าไปแก้ก็ลุกปุ๊บปั๊บขึ้นมาสู้กันการที่มีการต่อสู้มันก็ต้องมีหวังชนะจนได้ถ้ายอมหมอบราบไปเลยมันก็มีแต่แพ้ท่าเดียวหรือจะเรียกว่าแพ้หรืออะไรก็ไม่ทราบก็ไม่มีทางต่อสู้จะว่าแพ้อะไรได้ถ้ามีทางต่อสู้สู้เขามาได้ก็พอจะว่าแพ้คนนี้แพ้คนนั้นชนะแต่นี่หาทางต่อสู้ไม่ได้เลยไม่มีทางต่อสู้ไม่ต่อสู้เลยไม่สนใจต่อสู้เลยยอมราบเอาอย่างเดียวนี่จะว่าไง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนมกราคมพุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าอุบายฝึกจิตทางลัด

ในรายการแสงส่องธรรมครับคดีนี้ทั้งเมืองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับบริญแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่16เดือนตุลาคมพุทธศักราช2509บีชื่อกันเทศว่าในเหตุผลต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2507บีชื่อกันเทศว่าพระแปลว่าประเสริฐตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่5เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2505มีชื่อกันเทศว่าพระจริงพระปลอมจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่าที่พึ่งเป็นพึ่งตายต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่6เดือนมีนาคมพุทธศักราช2531มีชื่อกันเทศว่ามารในศาสนาตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนตุลาคมพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่าโลกุตระจิตโลกุตระธรรมจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2506มีชื่อกันเทศว่าเหตุแห่งความร่มเย็นต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่5เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่าจอดูของจริงตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าพ่อแม่ของกิเลสตัณหาต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่27เดือนมีนาคมพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่าโลกันตนรกภายในจิตและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่31เดือนมีนาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าบ่อยกลางเรือนของกิเลสจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่8เดือนมกราคมพุทธศักราช2520มีชื่อกันเทศว่าที่ฆ่ากิเลสไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

มองโลกเราอย่ามองด้วยความดูถูกเหยียดหยามอย่ามองด้วยความชมเชยสรรเสริญโดยถ่ายเดียวตามที่ตนชอบใจอยากชมเชยและอยากตำหนิติฉินนินทาแต่ให้มองดูตามหลักความจริงมีธรรมเป็นที่ตั้งมีธรรมเป็นจุดศูนย์กลางสรุปลงในธรรมยุติลงในธรรมเป็นที่ยุติได้คติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน15มีนาคมพุทธศักราช2537วัดป่าบ้านตาด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดกุลวุฒิวิทิศสารสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อพระราชทานแก่กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการนางทิชาวรวรรณปรีชาอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาศัยนางชลิดาอานันตรัมพรประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางศรีสุขผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมชุดที่37เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ
2: อ่าเรียก

อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวาเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะ

การมาบวชในพระศาสนาคือการมาตั้งรากฐานจิตใจของตนให้มั่นคงตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักธรรมที่ถูกต้องและให้ความไว้วางใจแก่โลกทั่วไปเพราะการตั้งหลักของจิตใจเพื่ออนาคตแก่ตัวเองนี้รู้สึกว่าเป็นของที่ยากไม่น้อยถ้าพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วนอกจากจะไม่ได้พิจารณาหรือคำหนึ่งถึงความผิดถูกชั่วดีของใจเท่านั้นสิ่งที่จะทำให้จิตดีชั่วได้แก่หลักธรรมอาจจะไม่ถือว่าเป็นสำคัญสำหรับผู้ไม่มีความสนใจแก่การประพฤติของตัวการวางรากฐานจิตใจในจุดที่ถูกต้องคือธรรมะนี้ถ้าผู้จะทรงตัวอยู่ในเพศสมณะจะเป็นพระก็ตามเป็นเนนก็ตามจะเป็นชีหรือตาปะขาวก็ตามจะเป็นสมณะที่ดีทั้งนั้นเป็นที่ให้ความอบอุ่นแก่ตัวเองเป็นที่ให้ความมั่นใจเป็นที่ให้ความแน่นอนแก่ตัวเองและผู้เกี่ยวข้องทั่วๆไปโดยไม่ต้องสงสัยแม้ผู้จะมีความเคลื่อนไหวจากเพศแห่งนักบวชที่กล่าวนี้ออกเป็นคฤหัสถ์ก็จะเป็นพลเมืองดีของชาติและของศาสนาด้วยเนื่องจากหลักใจมีความมั่นคงซึ่งสืบเนื่องมาจากการวางหลักฐานไว้โดยถูกต้องกับหลักธรรมแต่ต้นมือฉะนั้นการมาบวชในพระศาสนานี้จึงถือเป็นลาภอันประเสริฐสำหรับท่านผู้เป็นนักบวชด้วยกันจะควรสนใจอย่างยิ่งว่าการมาบวชในพระศาสนานี้มีความมุ่งหมายอย่างไรสำหรับตัวเองและพระศาสนามีความสำคัญอย่างไรนี่เป็นหลักสำคัญที่ผู้เป็นนักบวชจะนำไปพิจารณาเมื่อเห็นว่าตนมีความบกพร่องจะเป็นทางความรู้ความเห็นก็ตามจะเป็นความประพฤติออกมาทางกายวะและวาจาก็ตามจะได้พยายามแก้ไขจุดบกพร่องของตนให้กลายเป็นของมั่นคงขึ้นมาตามหลักธรรมที่ที่บอกไว้ผู้มีความสนใจอยู่เช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือไม่ว่าจะเป็นฆราวาสจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองไปตามเพศของตนผู้เป็นนักบวชก็มีความสังรวมระวัง
ในสิ่งที่ตนจะประพฤติไม่ให้ผิดจากร่องรอยแห่งความเป็นพระหรือความเป็นสมณะของตนในอิริยาบถทั้ง4เป็นผู้เต็มไปด้วยความสังรวมระวังและในขณะเดียวกันอิริยาบถทั้ง4จะเป็นที่เย็นอกเย็นใจของผู้ประพฤติด้วยความสังรวมระวังอย่างนั้นตลอดไปนับแต่ขั้นเริ่มแรกเข้ามาอุปสมบทบรรพชาในพระศาสนาจนถึงอวสานสุดท้ายของท่านผู้นั้นจะมีแต่ความเย็นอกเย็นใจประจำอิริยาบถจะไปที่ใดอยู่ที่ใดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นผู้มีความสะดวกกายสบายใจในทางความประพฤติของตนอยู่เสมอเนื่องจากความประพฤตินี้ได้บำเพ็ญจนเกิดความเคยชินในทางที่ดีแล้วผู้เป็นคฤหัสถ์เมื่อได้นำหลักธรรมะไปปฏิบัติดัดแปลงกายวาจาใจของตนให้ถูกต้องตามหลักของชาวพุทธแล้วก็ย่อมเป็นพลเมืองดีเช่นเดียวกันย่อมมีการยับยั้งในสิ่งที่จะควรยับยั้งมีการกั้นกลางห่วงห้ามตนเองไม่ให้ทำในสิ่งที่เห็นว่าไม่ควรทำจะมีการเร่งตัวเองในหน้าที่การงานที่เห็นว่าชอบตามธรรมะกลายเป็นพลเมืองดีไปทุกระยะจะประกอบการงานทางโลกไม่ว่าแง่ใดแขนงใดจะเป็นไปเพื่อความพิถีพิถันความขยันหมั่นเพียรความอดความทนต่อหน้าที่การงานและจะเต็มไปด้วยความยับยั้งจิตใจในบางกรณีที่อาจจะทำให้ใจเกิดความผุนผันหรือเกิดความโลดผลจนเกินตัวไปหลักธรรมะสามารถที่จะเข้ายับยั้งจิตใจที่แสดงอาการเช่นนั้นได้ฉะนั้นการมาบวชในพระศาสนาผู้ที่จะมีความสามารถอยู่ไปได้จนถึงอวสานแห่งชีวิตก็ดีผู้มีความจำเป็นที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามความจำเป็นของตนก่อนต่างฝ่ายจะได้หลักธรรมะเข้าเป็นที่เป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจให้เดินไปตามแนวทางที่ราบรื่นทั้งสองฝ่ายเมื่อเป็นเช่นนั้นการเข้ามาบวชในพระศาสนาแม้จะมีความยากความลำบากในความในการประพฤติตามหลักธรรมวินัยที่ท่านสอนไว้ก็ตามแต่ก็เป็นความดีงามทั้งนั้นที่จะให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวของเราไม่มีทางใดที่จะทำให้เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความลำบากในการประพฤติปฏิบัติพระธรรมนี้ไหนจะอดบ้างอิ่มบ้างเป็นเรื่องการฝึกหัดดัดแปลงตนเองให้มีความอดความทนให้มีการยับยั้งตัวเองไม่ได้ปล่อยจิตใจให้เป็นไปตามความทะเยอทะยานอยากไม่ได้ปล่อยจิตใจให้เป็นไปตามความรุ่งเฟ้อเหอะเหิมซึ่งเคยเป็นเจ้าเรือนครองหัวใจมานานแล้วไม่เป็นผู้จะวิ่งตามท่าตามขัน
จนไม่รู้จักประมาณในการกินการอยู่การใช้การสอยทุกอย่างเป็นผู้มีความยับยั้งและเป็นผู้มีความพอดีโดยหลักธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองและยังจะเป็นธรรมที่เคยชินต่อนิสัยอีกเมื่อได้เข้าแฝงกับนิสัยจนกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วผู้นั้นจะทำอะไรย่อมมีความพินิจพิจารณาไม่ถือเอาความอยากมาเป็นเจ้าอำนาจเพื่อจะฉุดลากตัวของเราให้เป็นไปในทางผิดเมื่อเป็นเช่นนั้นโลกก็ดีธรรมก็ดีคือฝ่ายผู้ปฏิบัติธรรมก็ดีผู้ดำเนินกิจการงานทางโลกก็ดีจึงถือหลักเหตุผลเป็นที่ตั้งถือหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครองถือหลักเหตุผลเป็นเครื่องคิดอ่านถือหลักเหตุผลเป็นเครื่องหรือเป็นแนวทางที่จะประพฤติออกมาทางกายและทางวาจาโลกนี้ถ้าไม่มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องยับยั้งเป็นเครื่องยุติแล้วจะไม่มีอะไรให้เป็นความเย็นอกเย็นใจแก่โลกแม้ที่สุดในครอบครัวของแต่ละครอบครัวก็ตามจะหาความสงบเย็นใจสบายกายไม่ได้เนื่องจากต่างฝ่ายต่างผุนผันต่างฝ่ายต่างดันกันไปด้วยอำนาจแห่งทิฏฐิที่ตนเห็นและด้วยอำนาจแห่งความอยากที่เป็นเจ้าเรือนต่างไม่ได้ฟังเสียงซึ่งกันและกันนี่ไม่ต้องพูดถึงโลกกว้างๆเราพูดเฉพาะเพียงครอบครัวเท่านั้นระหว่างลูกกับพ่อแม่ก็จะอยู่ด้วยกันไม่เป็นสุขระหว่างสามีกับภรรยาก็อยู่ด้วยกันไม่เป็นสุขเพราะไม่มีหลักที่ถูกต้องเป็นเครื่องปกครองกันหนึ่งเพราะไม่คำนึงถึงหลักที่ถูกต้องพอจะนำมาปรับปรุงความเข้าใจหรือหารือซึ่งกันและกันหนึ่งเพราะไม่มีหลักเหตุผลมาเป็นเครื่องพิสูจน์และเป็นเครื่องยับยั้งให้ยุติกันลงได้คำว่าหลักเหตุผลนี้คือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งก็เคยได้เทียบให้หมู่เพื่อนฟังเสมอว่าหลักเหตุผลที่แน่นอนนั้นคืออะไรคืออย่างไรเช่น2บวก2เป็นเท่าไหร่นี่สิ่งที่จะรับรอง2บวก2โดยความถูกต้องก็คือผลลัพธ์ต้องเป็น4นี่จะไม่ผิดจาก4นี้ไปเลยนี่คือหลักที่ถูกต้องเป็นหลักที่รับรองในการบวกเลขจะเป็นเด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามถ้าในครอบครัวจะเป็นสามีก็ตามภรรยาก็ตามประพฤติต่อกันให้ลงในหลัก2บวก2เป็น4แล้วนั่นแลจะเป็นที่เจริญรุ่งเรืองมีความเย็นอกเย็นใจเพราะหลักการบวชบวกว่า2บวก2เป็น4นี้เป็นหลักที่ถูกต้องซึ่งไม่มีใครจะสามารถคัดค้านได้ไม่ว่าจะไปบวกอยู่ในที่ไหนๆและไม่ว่าผู้ใดจะเป็นผู้บวกไม่นิยมถึงเพศถึงวัยถึงชาติชั้นวรรณะแต่นิยมลงในหลักที่รับรองกันคือหลักที่ถูกต้องได้แก่2บวก2ต้องเป็น4ทั้งนั้นนี่เป็นเครื่องตัดสินใ
ผู้ฟังทั้งหลายได้รับความพอใจว่าการบวกผลลัพธ์นั้นเป็นอย่างนี้ไม่มีทางผิดและไม่มีใครจะข้องใจถ้าต่างคนต่างเป็นนักบวกเลขมาด้วยกันทุกคนแล้วจะไม่มีผู้ใดขัดแย้งได้ว่า2บวก2เป็น4นี้เป็นการผิดไปต้องรับรองกันทั่วโลกแดนธรรมว่าเป็นการถูกต้องทั้งนั้นทีนี้จะบวกในจำนวนมากขึ้นไปเท่าไหร่ก็ขอให้ตรงกับลักษณะของ2บวก2ต้องเป็น4นี้ทั้งนั้นจนถึงจุดสุดท้ายแห่งการบวกจะต้องลงในลักษณะเช่นเดียวกันนี้นี่คือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามีความถูกต้องมาเป็นลำดับอย่างนี้ตั้งแต่ธรรมะขั้นหยาบก็ลงใน2บวก2เป็น4ขั้นกลางก็เทียบกับว่า5บวก5เป็น10จะเป็นอื่นไปไม่ได้ขั้นสูงยิ่งไปกว่านั้น10บวก10ต้องเป็น20ละเอียดเข้าไปเท่าไรจนสุดความสามารถของการบวกก็ต้องให้ถูกจุดที่รับรองกันเช่นนั้นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีลักษณะเช่นเดียวกันนี้จะเป็นธรรมะส่วนละเอียดแค่ไหนจนสุดสมมุติก็ต้องให้ยุติกันลงได้ด้วยความถูกต้องเช่นนี้นี่แหละท่านเรียกว่าหลักเหตุผลในธรรมผู้จะนำไปปฏิบัติต่อตนเองหรือเกี่ยวข้องกับส่วนรวมจำเป็นต้องได้นำหลักอันนี้ไปปฏิบัติถ้าผิดจากหลักนี้แล้วจะเป็นโลกเป็นธรรมที่เจริญรุ่งเรืองหรือสงบงบเงียบอยู่เย็นเป็นสุขไปไม่ได้ไม่ว่าสามีภรรยาจะปกครองกันอยู่ด้วยกันถ้าผิดจากหลัก2บวก2เป็น4นี้แล้วคู่ภรรยานั้นจะต้องแตกจากกันพ่อแม่กับลูกก็แยกจากความเป็นพ่อเป็นลูกเป็นแม่เป็นลูกกันได้เพราะไม่ฟังเสียงกันจะเอาแต่ใจตัวเองซึ่งเต็มไปด้วยความผิดหาความแน่นอนไม่ได้มาเป็นเครื่องบังคับผู้อื่นอย่างนั้นไม่ถูกต้องโลกไม่เคยพากันดำเนินมาเช่นนั้นยิ่งเป็นธรรมด้วยแล้วจะดำเนินกันไปได้อย่างไรผิดก็ฝืนทำกันไปทั้งๆที่ผิดเห็นอยู่ว่าผิดรู้อยู่ว่าผิดแล้วฝืนกันไปเพื่ออะไรน่ะต้องลงยอมรับกันในหลักที่ถูกต้องจะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่จำเป็นแต่จำเป็นในหลักที่ถูกต้องสำหรับต่างก็ประพฤติปฏิบัติตนเองให้ถูกต้องตามหลักนั้นพูดก็ให้ถูกตามหลักนั้นตามหลัก2บวก2เป็น4การกระทำก็ให้ถูกตามหลักของ2บวก2เป็น4การคิดภายในใจก็คำนึงตัวเสมอว่าต้องให้ถูกกับหลัก2บวก2เป็น4นี่แหละหลักปกครองโลกปกครองธรรมเทียบกันได้กับหลักการบวกเช่นนี้โลกก็เจริญรุ่งเรืองไม่ว่าวงกว้างวงแคบจะยุติกันลงได้ด้วยหลักที่ถูกต้องเป็นเครื่องตัดสินถ้าหากหาไม่แล้วจะไม่มีการยุติกันลงได้เลยหลักธรรมะที่จะนำเข้าไปแก้กิเลสภายในจิตใจของเราก็โปรดได้คำนึงว่าต้องเอาหลักที่ถูกต้องมาแก้ไขกันถ้าผิดแล้วไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจะเป็นเรื่องผิดไปทั้งนั้นเหตุผิดผลต้องผิดจุดหมายปลายทางไม่มีความมุ่งหวังที่ตั้งไว้ไม่สำเร็จนอกจากจะมีแต่ความรุ่มร้อนกระเทือนหัวใจตนเองและระบาดออกไปสู่ภายนอกให้รับความเดือดร้อนไปตามๆกันหมดเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะตามสนองความประพฤติผิดจากหลักที่ถูกต้องของบุคคลแต่ละคนละคนหลักธรรมจึงเป็นหลักที่รับรองเช่นนี้เมื่อ
เราได้ทราบอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะหนักใจต่อการประพฤติต่อตัวเองเราจะอยู่ในความเป็นพระก็อยู่ด้วยความเย็นใจพยายามบวกตนให้ถูกต้องตามหลักธรรมการบวกตนได้แก่การประพฤติตนปรับปรุงตนเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่เรียกว่าสุขาตธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีอะไรที่จะขัดแย้งนอกจากตัวเองจะขัดแย้งต่อตัวเองเท่านั้นแล้วก็แสดงผลขึ้นมาให้เป็นความรุ่มร้อนไม่มีความสะดวกกายสบายใจไม่ว่าอิริยาบถใดเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนเพราะผลเกิดจากการปรับปรุงตัวเองผิดซึ่งได้ในลักษณะที่ว่า2บวก2ไม่ใช่4แต่กลายเป็น5ไปวันยังคำนี่นี่แหละหลักธรรมเป็นอย่างนี้ขอให้พากันนำไปปฏิบัติต่อตนเองผู้เป็นคฤหัสถ์ก็มีหลักการบวกเช่นนี้เหมือนกันคือพยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นพลเมืองดีมีการยับยั้งชั่งตวงตัวเองเสมอสถานที่ไม่ควรไปไม่ไปถึงจะอยากไปสักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมให้ไปนี่ถ้าไปมันจะกลายเป็นความผิดเช่นเดียวกับ2บวก2กลายเป็น5ไปผลประโยชน์จะไม่มีการถูกต้องตลอดวันดังคำฝืนบวกไปเท่าไหร่ก็ยิ่งผิดไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเลิกผิดไปตั้งแต่ต้นนะคนที่เคยผิดย่อมผิดเสมอผิดเบื้องต้นนะกับผิดไปท่ามกลางผิดไปจนวันตายหาวันแก้ไขตัวเองไม่ได้เช่นเดียวกับ2บวก2เป็น5 5บวก5เป็น15ไปอย่างนี้10บวก10เป็น30ไปอย่างนี้ผิดไปวันยั่งคำผลลัพธ์ที่จะเป็นการถูกต้องจึงไม่ปรากฏในบุคคลผู้เช่นนั้นนี่ความประพฤติของเราถ้าประพฤติตนให้เป็นไปในทํานองนี้แล้วไม่ว่าจะอยู่ทางธรรมหนักพระศาสนาออกไปทางโลกก็กลายเป็นคนโลกขวางโลกขวางตนเองหาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้แต่ถ้าปฏิบัติตามหลัก2บวก2เป็น4นี่แล้วชื่อว่าเป็นผู้มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครองตนเองโดยถูกต้องไม่ผุนผันถ้าเป็นรถก็มีทั้งเบรกเครื่องห้ามล้อมีทั้งเร่งในสถานที่ควรเร่งมีชะลอในกรณีที่ควรจะรอมีหยุดในกรณีที่ควรหยุดธรรมดาคนขับรถจะต้องเป็นเช่นนั้นจะเว้นไปจาก 3-4 ประการนี้ไม่ได้ผู้ขับรถจะต้องถือพวงมาลัยเป็นสำคัญเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ใช่แต่ว่าจะเหยียบคันเร่งเรื่อยไปควรจะรอก็ต้องรอควรจะหยุดต้องหยุดตามแต่เหตุการณ์ในระยะทางจะผ่านมาอย่างไรและควรจะปฏิบัติให้ถูกต้องต่อสภาพการนั้นๆจนผ่านไปได้ถึงความปลอดภัยและจุดที่หมายต้องเป็นเช่นนั้นนี่เราเป็นผู้หนึ่งสำหรับการขับขี่ตนเองให้เป็นไปเพื่อความถึงจุดหมายปลายทางคือความราบรื่นไม่ว่าจะประพฤติตนในทางโลกก็ให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในเพศของพระของนักบวชก็ให้เป็นพระที่ดีมีความเย็นอกเย็นใจประคับประคองตนไปได้ด้วยความราบรื่นเช่นเดียวกับคนขับรถที่มือดีๆย่อมไม่พลาดไม่เห็นเวลาเวลาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าที่จะปฏิบัติตนให้ถูกต้องกับสภาพการในเวลาขับรถนี่ก็เหมือนกันคุณถือการประพฤติเป็นหลักสำคัญสำหรับผู้เป็นชาวพุทธต้องเป็นเช่นนั้นไม่ถือสิ่งใดให้ยิ่งกว่านี้ถ้าเลยจากเขตนี้แล้วอะไรมันก็ไม่มีแน่นอนทั้งนั้นไม่มีเมืองพอในจิตใจของบุคคลผู้ไม่มีธรรมอยากก็มากหิวก็มากความเกียจคร้านก็มากอะไรก็เต็มอยู่นั้นหมดทิฏฐิมานะก็มากล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งกีดขวางทางเจริญทั้งนั้นนี่ไม่ใช่หลักธรรมะไม่ใช่หลักที่จะควรนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญแก่ตนเองขอให้ทุกท่านโปรดได้ทราบไว้ว่าเราอยู่ทุกวันนี้
ไม่ว่าผู้เป็นนักบวชไม่ว่าผู้เป็นฆราวาสเหมือนกันกับคนขับรถตามสายทางต่างๆเพื่อจะไปสู่จุดหมายนั้นๆถ้าขับดีก็เป็นประโยชน์ถ้าขับไม่ดีก็ทำให้ร่มจมเสียหายปนปีทั้งทรัพย์สมบัติทั้งชีวิตของตัวเองตลอดถึงคนโดยสารก็พลอยให้เป็นอันตรายชิบหายปนปีไปด้วยความประมาทของบุคคลผู้ขับรถเช่นนั้นคือขับรถไม่ระวังเอาแต่ความผุ้งผันเอาแต่ตามใจเอาเวลาเข้ามาว่าไม่ได้คำนึงถึงสภาพหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งกำลังขับรถไปนั้นเป็นยังไงบ้างนี่การปรับปรุงตนเองก็เช่นเดียวกับคนขับรถโปรดพยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นไปตามสายทางที่ราบรื่นอย่าให้ความอยากความทะเยอทะยานเข้าครอบงำมากเกินไปแม้จะมีกิเลสพระพุทธเจ้าก็เห็นใจจึงได้นำธรรมะมาสอนคนมีกิเลสทางนั้นไม่ใช่ว่าธรรมะที่ประทานไว้นี้จะสอนพวกสิ้นกิเลสแล้วหาไม่ล้วนแล้วตั้งแต่สอนคนมีกิเลสคนโง่เขลาเบาปัญญาอย่างท่านๆเราเนี่ยเราจึงอาศัยเข็มทิศนี้แหละคือแนวธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องดำเนินพยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นไปตามหลักที่ถูกต้องตามเพศของตนเราไปอยู่ในคารวาสเดียวเดือนก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองการจับการจ่ายใช้ทรัพย์สมบัติก็ให้รู้จักประมาณไม่สู้สู้ร้ายไม่เอาตามความอยากเป็นผู้พาเบิกพาจ่ายต้องอาศัยเหตุผลเป็นผู้พาเบิกพาจ่ายอาศัยความขยันหมั่นเพียรเป็นผู้เสาะแสวงหาทรัพย์ได้มาแล้วเก็บเรียบร้อยเวลาจะจ่ายก็เห็นความจำเป็นเท่าตัวกับการจะจ่ายประมาณเท่าไหร่อย่าให้เป็นคนเลยเถิดนี่การตั้งหลักใจตั้งให้มีหลักฐานเช่นนี้ถ้าตั้งไม่ถูกแล้วกลายเป็นคนใจรั่วถ้าใจรั่วแล้วเราก็ดูสิภาชนะอะไรที่มันรั่วเราจะเอาอะไรเทลงใส่มันไม่ตกไม่ค้างอยู่นั่นเองถ้าเทน้ำลงใส่ก็ไหลซึมออกหมดไม่มีอะไรเหลือสมบัติมากน้อยถ้าใจซึ่งเป็นเจ้าของสมบัตินั้นได้รั่วแล้วจะไม่มีที่เก็บมีจำเงินเป็นจำนวนล้านๆก็ทิพย์หายไปหมดเพราะอำนาจของใจที่เป็นคนความเป็นคนใจรั่วนี่แหละมันไปสังหารเองอันนั้นก็ต้องการอันนี้ก็ต้องการแต่ความจำเป็นไม่คำนึงเอาความอยากเป็นประมาทนี่เสียการประพฤติเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ไม่คำนึงถึงความผิดความถูกเอาความอยากเป็นประมาณเดินทางตามสายความอยากวันยังค่ำคืนยังลุกทรัพย์สมบัติเงินทองมีเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ก็ไหลไปตามทางของความอยากอันไม่มีประมาณจนทิพย์หายปนปีไปหมดตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้เพราะจิตล้มจิตรั่วเป็นอย่างนี้ทรัพย์สมบัติก็ล้มละลายไปหมดรั่วไปหมดไม่มีอะไรที่จะตกค้างนี่โปรดพากันพิจารณาให้เข้าใจทั้งเราจะนำไปปฏิบัติทางโลกทั้งผู้จะปฏิบัติตนต่อหลักธรรมะอยู่ในสมณเพศให้พากันพิจารณาอย่างนี้อย่าเห็นว่าความอยากนี่ไม่ว่าจะเป็นส่วนอยากในทางหยาบหรือกลางหรือละเอียดมันเป็นภัยทั้งนั้นถ้าผู้เป็นเจ้าของไม่ระวังเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นของ

ผลว่าใครถูกใครผิดนี่แล้วก็ชวนกันต่อยนะฮะเรียกเป็นอย่างนั้นผู้ใหญ่ก็เหมือนกันถ้าผิดจากหลักนี้แล้วคอยจะฆ่าจะตีที่รับที่แจ้งไม่ว่าเอามันทั้งนั้นใครก็ว่าใครดีอย่างที่เขาเมาสุรากันคนดีๆเรานี่แหละพอดื่มสุราลงไปเพราะสุราเนี่ยมันมีอะไรแฝงอยู่ข้างในนั่นมันเป็นพิษอยู่แล้วพอใครดื่มลงไปเนี่ยจะเป็นคนดีแสนดีก็ตามพอดื่มสุราลงไปแล้วมันมีท่ามีทางขึ้นมาทันทีเนี่ยไม่เก่งก็ว่าตัวเก่งไม่ฉลาดก็ว่าตัวฉลาดฮะอะไรก็ดีกับคนบ้านั้นนะมั้งคนบ้านั้นต้องยกตัวว่าดีเสมอไปคนเมาสุราต้องเป็นเช่นนั้นพอดื่มเข้าไปแล้วเอาความอวดมั่งอดมีก็อยู่นั่นความอยู่ยงคงกระพันก็อยู่นั่นดีไปหมดความรู้ความฉลาดอำนาจวาสนาเต็มไปอยู่กับคนบ้าสุรานี่ทั้งนั้นนั่นมาดูดูสิอันทำคนให้ดีเมื่อไหร่ถ้าโลกนี้ได้เต็มไปด้วยคนประเภทนี้แล้วเรามองดูที่ไหนมันโลกนี้มันจะน่าอยู่ได้ยังไงเกลื่อนไปด้วยคนบ้าทั้งนั้นเดินไปซอกนี้ก็มีแต่คนบ้าเข้ากรอกนี้ก็คนบ้าไปทางนั้นก็คนบ้ามองไปข้างหน้าก็มีแต่คนบ้ามองไปข้างหลังมีแต่คนบ้าโลกนี้กลายเป็นโลกบ้าไปหมดเพราะไม่มีสติที่จะยับยั้งตัวเองอย่างนี้แล้วโลกนี้จะเป็นที่เจริญได้ยังไงเราดูสินี่ยกให้เห็นตัวอย่างใกล้ๆว่าผู้ที่ดื่มสุรานั่นน่ะเป็นโทษเป็นคุณอย่างไรบ้างทั้งโลกนี่ลองดื่มสุรากันไปทั้งโลกดูสิโลกนี่กลายเป็นบ้าไปหมดไม่มีคนดีว่าไงก็เหมือนกันกับคนเป็นโรคที่ไม่มีหมอไม่มียาเลยมันก็หวังตายเท่านั้นเนี่ยนอกจากโรคหวัดถ้าโรคหวัดแล้วก็พอถึงที่แล้วมันก็หายโรคอย่างอื่นลำบากมากถ้าไม่มียาไม่มีหมอโดยมากก็ตายกันนี่ไอ้โรคประเภทนี้ก็เหมือนกันถ้าปล่อยให้มันเรื้อรังจนมีความเคยชินภายในจิตใจแล้ววันหนึ่งไม่ได้กินอยู่ไม่ได้กินเข้ามากๆก็เป็นบ้าฮะทั้งโลกให้ทำแบบเดียวกันนี่ดูกันไม่ได้เลยนี่เราจะได้เห็นคุณและเห็นโทษแห่งสุราเป็นไงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าสุราเมริยมัชฌะปมานั่นมันเป็นฐานะหรือที่ตั้งแห่งความประมาทเพียงศีล5เราก็เห็นคุณแล้วคนที่ไม่มีศีล5แล้วจะอยู่ด้วยกันไม่ได้โลกนี้นี่เพียงเท่านี้เรารู้แล้วไหนศีล5จะไม่ดียังไงเมื่อเป็นเช่นนั้นโลกอยู่ได้ด้วยกันด้วยความเป็นผู้มีศีลสามีภรรยาก็เป็นคู่ครองของกันได้โดยสมบูรณ์ไม่มีใครมาล่วงล้ำต่างคนก็ต่างสงวนทั้งตัวนี่โลกมันก็สงบเยือกเย็นนี่อธินาก็ไม่เที่ยวฉกเที่ยวลักของกันนี่ถ้าต่างคนต่างก็เหยียดเบียนฆ่ากันวันยังค่ำคืนยังรุ่งเพราะไม่มีปานาเป็นเครื่องห้ามศีลข้อต้นเป็นเครื่องห้ามมองเห็นกันมีแต่จะกัดจะขี่กันกินทั้งนั้นแล้วจะอยู่ได้ยังไงโลกนี้สมบัติไม่มีเจ้าของใครต้องการก็เอาหมดยื้อแย่งคนนู้นยื้อแย่งคนนี้ฉกนู้นลักทางนี้อยู่ตลอดเวลาหาเวลาหลับนอนก็ไม่ได้นี่มันเจริญยังไงมันเป็นโทษหรือเป็นคุณเนี่ยกาเมก็เหมือนกันไม่ว่าลูกใครเมียใครไม่ว่าผัวใครกูเป็นเอาทั้งนั้นเนี่ยเอาอย่างซึ่งหน้านี่เอาอย่างอำนาจวาสนาเอาอย่างความอยากมันตามืดตามัวบังคับเนี่ยดูสิแล้วโลกนี้มันจะอยู่ได้ไงถ้าไม่มีศีลข้อกามเมเป็นเครื่องบังคับไว้มูสาก็มองไปที่ไหนฟังที่ไหนมีแต่คนโกหกทั้งโลกนี่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่มีแต่คนโกหกพูดหาความจริงไม่ได้ล้วนแล้วแต่คนโกหกกันทั้งโลกนี่เราจะเห็นว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยความโกหกถ้าขาดมูสาเพียงคำเดียวเท่านั้นนี่เราจะเห็นว่าคุณของศีลเป็นยังไงบ้างที่โลกมีความสัตย์ความจริงต่อกันเป็นที่ไว้ใจซึ่งกันและกันได้ถามหน้าเป็นหน้าถามหลังเป็นหลังถามอะไรได้ความสัตย์ความจริงนี่คุณของศีลเป็นอย่างสุราก็อธิบายให้ฟังอย่างนั้นแล้วเต็มไปด้วยคนบ้าทั้งโลกนี้แล้วเราจะอยู่โลกนี้ได้ยังไงเราก็เป็นบ้าเหมือนเขาเกลื่อนไปหมดตั้งแต่คนบ้าคนไม่มีศีลศีล5ขาดจากตัวแล้วยิ่งร้ายกว่าสัตว์มนุษย์เราเป็นอย่างนั้นต้องพากันระวังที่จะมีที่จะมานี่เพื่อจะนำไปปฏิบัติผู้ที่
ดูโลกก็มีอยู่ธรรมคนเพราะว่าโลกเรานี่มันไม่แน่นอนผู้ทนประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ได้ก็ดีไปทางหนึ่งผู้ที่มีความจำเป็นที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเพศของตนในเพศที่ควรเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นนี้ก็จะต้องได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหลักของเพศของตัวนั้นเช่นเพศคฤหัสถ์ก็ให้มีความเข้มแข็งปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหลักของคฤหัสถ์จะทำนี่จะเป็นความเจริญรุ่งเรืองนี่ได้สรุปความผลแห่งการบวชให้ฟังว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องทำความลำบากให้แก่เราเพราะศาสนาหนึ่งความประพฤติตามหลักศาสนาของเราที่มาบวชนี่หนึ่งไม่มีอะไรที่จะเป็นค่าสืบต่อเรานอกจากจะเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจของเราให้ถูกต้องตามหลักธรรมให้มีความเจริญรุ่งเรืองและจะได้นำสิ่งเหล่านี้ที่เราได้ศึกษาอบรมและได้ดัดแปลงตนเองนี้ไปเป็นเครื่องมือดัดแปลงตนเองทั้งที่ความเป็นพระอยู่หรือเป็นคฤหัสถ์ให้มีคือมีแปรพูดง่ายๆให้มีเขตมีแดนมีการยับยั้งชั่งตวงตัวเองในจิตที่ควรไม่ควรและจะมีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยหลักธรรมโลกกับธรรมอาศัยกันอย่างนี้ปกครองกันด้วยธรรมปกครองตนด้วยธรรมถ้าขาดธรรมแล้วล้มปกครองตนไปไม่ได้โลกถ้าขาดธรรมะแล้วก็ปกครองกันไปไม่ได้ไม่มีใครจะฟังเสียงกันใครก็ว่าใครดีใครก็ว่าใครดีต่างคนต่างดีมันก็ชกกันเท่านั้นเมื่อชกกันตายลงไปแล้วไม่มีอะไรดีจะว่าใครดีดีมันทำไมมันตายดีทำไมจึงก่อความเดือดร้อนให้กันดูสินั่นต่างคนต่างเห็นโทษแห่งความเป็นเช่นนั้นเพราะหลักธรรมะเป็นเครื่องค้ำชูจิตใจจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองฟังเสียงกันโลกก็ฟังเสียงโลกธรรมผู้ปฏิบัติธรรมะก็ฟังเสียงธรรมะฟังเสียงกันไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยพูดมีหลักเหตุผลเป็นเครื่องค้ำประกันอยู่เสมอเป็นที่เจริญหูเจริญตาเจริญใจมองเห็นกันก็สะดวกกายสบายใจยื่นเริงบันเทิงมีอยู่เป็นสุขตัวเองก็ปรับปรุงตัวเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมตนเองก็เป็นสุขต่างคนก็มีความสุขความเจริญนี่อธิบายย่อๆท่านทั้งหลายได้นำไปพินิจพิจารณาว่าธรรมมีความจำเป็นแก่ตนเองและแก่โลกแค่ไหนขอให้นำไปนิจพิจารณาแล้วประพฤติปฏิบัติตนเองให้ถูกต้องตามเข็มทิศทางเดินแห่งธรรมะและจะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งผู้อยู่ในโลกทั้งผู้อยู่ในธรรมะจึงขอยุติ

ไม่เคยปรากฏเป็นความเยื่อหนาแก่โลกเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติพระศาสนาจึงไม่เคยปรากฏว่ามีความเยื่อหนานอกจากจะปฏิบัติให้ผิดจากหลักของศาสนธรรมเท่านั้นไม่ว่าคารวะ

ึงความใคร่ย่อมมีได้ทั้งคารวะและนักบุญดีชาติไม่เลี่ยงผลจะปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติจึงไม่เลี่ยงชาติชั้นหลังนั้นและเพื่อคุณเพราะศาสนา

ที่ยึดขึ้นของโลกซึ่งมีความรุนแรงหรือที่มุ่งประสงค์ความสุขความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปก็ได้ยึดมีหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพื่อก้าวไปสู่ความเจริญตามจิตที่เป็นประสงค์แต่พออย่างยิ่งเราทั้งหลายซึ่งเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วจึงไม่ควรเห็นสิ่งใดว่าจะเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าศาสนาธรรมที่เราปฏิบัติอยู่ทุกอาการที่เคลื่อนไหวของพระอย่าให้พลาดเคลื่อนจากความเป็นพระไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นของหาได้ยากเหมือนอย่างคำว่าหาพระเพราะคำว่าพระแปลว่าประเสริฐฉะนั้นท่านจึงให้นามว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธะของพระพุทธเจ้า

ได้ก้าวเข้ามาสู่วงแห่งจักรพยาบุตรคือเป็นพระของพระพุทธเจ้าแล้วทรงทำตัวให้เป็นผู้เพื่อเปิดไปตามเถรแห่งธรรมพระธรรมนี้นะจะไม่ประเสริฐมากก็เริ่มให้เป็นผู้ประเสริฐเป็นลำดับด้วยข้อปฏิบัติของตนวันนี้ก็ได้ขนาดนี้วันนั้นก็ปฏิบัติได้ขนาดนั้นรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นความประเสริฐขึ้นมาอย่างเด่นชัดภายในตนการสะสมทีละลบทีละลบทีละน้อยอยากเข้าใจว่าเป็นของไม่สำคัญไม่ว่าการสั่งสมความชั่วและการสั่งสมความดีย่อมจะมีกำลังขึ้นด้วยกันถ้าพยายามสั่งสมเสมอล้มเสียติดจะขาดรักขาดตนในสิ่งแห่งการกระทำดีและชั่วนั้นเท่านั้นผลดีและชั่วจึงจะขาดรักขาดตนผู้ที่ทำชั่วบนตนก็ไม่ทำเป็นชิ้นใหญ่ขึ้นมาทีเดียวทำมันเล็กเป็นน้อยจนกลายเป็นนิสัยความชั่วเข้าฝังจิตใจคนนั้นทั้งคนก็กลายเป็นคนชั่วแม้จะไม่ทำความชั่วอยู่ในขณะนั้นตัวของเขาเองก็ฝังยาพิษคือความชั่วไว้ในตนเกิดซ้ายและขวามีแต่การจะเกาะแสวงหาความชั่วทั้งนั้นนี่คือความเคยชินของจิตที่ได้สั่งสมความชั่วมาเพียงเล็กน้อยจนกลายเป็นคนชั่วหมดทั้งกายทั้งใจและตลอดเวลาด้วยผู้จะพยายามสั่งสมความดีก็มีระยะเช่นเดียวกันเราทุกท่านไม่ใช่เป็นคนเฉลียวฉลาดปราศจากกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งของงบยอมมีกิเลสอาสวะทำเป็นเหตุใจมีความโง่แสงอยู่หรือรอบล้อมอยู่ภายในจิตใจด้วยกันแต่ต่างท่านก็ต่างมุ่งมาเพื่อชำระอาสาตนเองแม้ในเพศฆราวาสก็ควรจะบำเพ็ญมากตามฐานะแต่ถึงเช่นนั้นก็ยังไม่พอใจและมองท่านก็มีราชการ

็นพระศาสนาเพื่อจะเป็นความสะดวกในการปฏิบัติตนเองและเพื่อเรื่องรักความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับ

ทีนี้ออกบวชและบำเพ็ญตนเป็นนักปฏิบัติไปเห็นแต่ความเหนื่อยยากลำบากที่อยู่ที่อาศัยจับใจเครื่องขบขันใช้สอยต่างๆหรือเอาเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้ามาบำเพ็ญทุกๆกรณีการจะดำเนินตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าจะยอมเป็นของลำบากไม่น้อยถึงอย่างนั้นท่านนักปฏิบัติผู้หวังตามพระเดชพระพุทธเจ้าย่อมไม่ถือเป็นความลำบากในสิ่งที่กล่าวมานี้ความที่ได้สละตนออกมาเป็นนี้นับว่าเป็นสิ่งที่สละได้ยากเพราะทุกชิ้นที่เราถือว่าเป็นของเราย่อมเป็นของมีคุณค่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นของมีคุณค่าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่จะสละรู้แต่วางได้ยากไม่ว่าทันว่าใดแต่ก็ยังอุตส่าห์ฝืนจิตฝืนใจออกมาเพื่อสละออกมาได้กลายเป็นนักบุญในพระพุทธศาสนาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจงคำนึงถึงภาวะของความเป็นพระของตนอย่าให้ด้อยลงในทางข้อปฏิบัติคือหลักของพระธรรมนี่นะความเป็นดีทุกๆกรณีที่เราจะนำมาเยียวยารักษาธาตุขันธ์ของเราย่อมเป็นขึ้นมาด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นหรือเป็นขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครอบกายครอบใจทั้งเราอยู่เราจึงเห็นว่าเราอยู่ใต้ร่มเงาของพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยเป็นของเย็นเราจงพยายามทำตัวของเราให้เป็นผู้เย็นด้วยการประพฤติทางกายทางวาจาและคิดทางจิตใจไปที่ไหนให้มีครูเป็นเครื่องคำสอนตนอยู่อย่าไปด้วยความอยากโดยไม่คำนึงถึงหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและไม่คำนึงถึงหลักพระวินัยที่ทรงบัญญัติไว้ความอยากย่อมมีด้วยกันเพราะสิ่งกดดันภายในที่ให้ชื่อว่าอิริมีอยู่ด้วยกันเรื่องความอยากจะปฏิเสธกันไม่ได้ไม่ว่าสัตว์บุคคลไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่านักบวชคฤหัสถ์จะต้องมีความอยากอยู่ด้วยกันแต่สำคัญที่ผู้หนึ่งไม่มีธรรมเครื่องบังคับฝึกฝนอบรมตนเองจึงปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องหรือปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมผลที่จะเป็นได้นับจึงไม่ควรสมมติสมหมายตามที่ใจได้ตั้งเอาไว้หรือล้มลุกคลุกคลานอย่างที่เราเห็นทั้งท่านและเราคนก็มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องกำกับรักษาหรือว่ามีเขตมีแดนจะไปไหนก็อาศัยหลักธรรมวินัยเป็นรั้วกั้นรักษาความปลอดภัยไม่ให้ความเพื่อเกิดขึ้นทางกายวาจาใจผู้นั้นก็กลายเป็นสุขที่ว่าอยู่ร่วมเงาของพระศาสนาด้วยความสุขการจะมีจะจนนั้นไม่เป็นของสำคัญเพราะโลกนี้เป็นโลกที่สร้างได้หาได้ใครมีความขยันหมั่นเพียรก็พอเป็นไปได้เราเป็นนักบวชแล้วก็ศาสนาไม่ได้มุ่งประสงค์สิ่งใดนอกจากจะอาศัยชาวบ้านไปวันหนึ่งวันพอยังชีวิตให้เป็นไปและได้บำเพ็ญตนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองภายในตนและเพื่อประโยชน์แก่โลกเขาไม่มีโอกาสจะได้บำเพ็ญเหมือนอย่างเราเท่านั้นให้เขาได้รับความร่มเย็นจากเราผู้มีความร่มเย็นและด้วยข้อปฏิบัติอันดีงามนี่หลักของสาวกของพระพุทธเจ้าท่านดำเนินไปอย่างนี้เราผู้จะดำเนินตามแนวแห่ง

จากการเมืองแห่งธรรมการเมืองแห่งสาวกก็เกิดได้ทำเมืองถึงเรื่องตัวของตัวที่เกี่ยวกับหลักธรรมที่นั้นเสมออย่าให้พักคาดเคลื่อนหรือห่างไกลจากกายวาจาใจของตนความอยากเมื่อมีสิ่งตัดรองขีดขวางเขาไว้เสมอย่อมจะไม่เป็นไปตามอำเภอใจของเขาได้เรามีทางที่จะแก้ไขได้และมีหวังที่จะทำความอยากเหล่านั้นที่เคยอังเกอร์จิตใจของเราอยู่ให้หายทะลุไปได้ด้วยอำนาจแห่งการฝึกฝนอบรมที่ดัดแปลงตัวเราเองเพราะความอยากไม่ใช่ผู้อื่นใดนอกจากเราผู้ไม่มีหลักฝึกฝนเป็นเครื่องรักษาธรรมจะทำความอยากของตนให้กำเริบคือส่งเสริมความอยากของตนให้เป็นไปตามอำนาจไม่ได้พยายามท่านกลางของข้าเอาไว้เมื่อเป็นผู้มีหลักธรรมนี้ในซึ่งเป็นเหมือนกับทำลบปิดกั้นแล้วน้ำของมันสามารถจะทำลายทำลบนั้นได้เมื่อทำลบของเราดีอยู่แล้วการพยายามคิดอ่านใจตรองในการพูดการทำและความคิดของตนเองทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วนั่นแหละถูกต้องกับหลักของสมณะไม่เป็นผู้ถาดโถมคือเป็นไปด้วยอำนาจของหลักธรรมจะเป็นผู้มีความงามทั้งภายในและภายนอกดูก็น่าดูฟังก็น่าฟังเพราะจิตมีความฉลาดรักษาตัวอยู่ทุกขณะที่เกิดเพราะฉะนั้นหลักประจำสมณะที่ไม่ควรมองข้ามไปเสียก็คือปัจเจกคณะซึ่งเราก็เคยปวดอยู่ทุกๆอย่างมีปฏิสังขารอยู่นี่ท่านเรียกว่าหลักปัจเจกคณะคำว่าปัจเจกคณะมีหมายถึงการพิจารณาการพิจารณานั่นแหละทำเรียกว่าปัญญาหลักของศาสนาธรรมมีปัญญาเป็นของสำคัญเพราะฉะนั้นคำว่าสัมมาทิฏฐิจึงเป็นธรรมที่เด่นในวงแห่งพระพุทธศาสนาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคิดสิ่งใดขึ้นมาให้มีความรอบคอบในความคิดดำดิบเรื่องใดขึ้นมาให้มีความรอบคอบในเรื่องนั้นเมื่อแพร่กระจายออกไปข้างนอกจำมกเห็นจะได้ยินถูกกลุ่นรุ่นรสปรากฏสิ่งใดเข้ามาทางทวารภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายจิตตรงเป็นผู้ท่ายโยนิโสมนัสสิการเข้ามาสิ่งทั้งหลายซึ่งเคยถือว่าเป็นภัยจะกลายเป็นทำขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งปฏิสังขารที่เราได้พิจารณาเป็นประจำดังนั้นขณะที่ฉันจึงต้องมีการพิจารณาให้มีความแยกคายรู้ความหมายในอาหารที่เราจะนำมาบำบัดเยียวยาอาหารนั้นจะกลายเป็นคุณต่อธาตุขันธ์ของเราด้วยจะกลายเป็นธรรมต่อเลี้ยงจิตใจของเราเพราะอำนาจแห่งปฏิสังขารอยู่นั้นด้วยเราจะเป็นผู้ไม่ติดในอาหารไม่ติดในเครื่องนุ่งห่มไม่ติดในสถานที่ไม่ว่าดีชั่วไม่ติดในยาทุกทุกประเภทที่จะนำมาเยียวยารักษาธาตุขันธ์ของเราวอนบุญทบาทเสนาธนะกีฬานักเทศน์ทั้งสี่ประการนี้เป็นของประจำทั้งทางโลกและทางธรรมและเป็นของจำเป็นด้วยกันทั้งคารวะและนักบวชตลอดสัตว์ทั้งหลายบางประเทศก็ยังมีความจำเป็น
มทั้งสี่ประเภทนี้ผู้ใดพิจารณาปฏิสังขาโยประจำตนเนี่ยย่อมไม่มีความตื่นเต้นในอาหารการฉันไม่ติดรสติดชาติไม่ทะเยอทะยานไม่แสดงอาการไม่พออกพอใจในอาหารที่โลกสมมติว่าไม่ดีแต่เป็นของดีควรแก่ธาตุขันธ์หรือหลักของพระธรรมนี้และควรแก่โรคภัยไม่เป็นการแสดงมีนานรับทานไปเลยตนผู้ไม่แสดงความรุ่มรุ่มอาการรุ่มรุ่มดันดอนเห็นเป็นความเสมอภาคในสภาวะทั้งหลายที่จะนำมาเยียวยาธาตุขันธ์ของตนมีเวทแบบฉันแบบสมณะเป็นอย่างนี้พิจารณาแบบสมณะเพื่อทำความเข้าใจกับอาหารทั้งหลายไม่ว่าประเภทใดๆให้เห็นสภาพเป็นความสม่ำเสมอกันโดยความเป็นธาตุหรือว่าโดยความเป็นของปฏิกูลถ้าจะพูดหลักของความปฏิกูลแล้วตัวของเรานี้เป็นรากฐานของความปฏิกูลอยู่ทั้งตัวไม่มีอวัยวะส่วนใดจะแสดงความสะอาดสะอ้านให้ปรากฏเป็นผู้นิยมชนชอบถ้าเราพิจารณาให้ถึงหลักความจริงของสภาพของร่างกายนี้แล้วจะเป็นไปด้วยของปฏิกูลทั้งภายนอกและภายในนับตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปทั่วสรรพังร่างกายจะเป็นไปด้วยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทั้งนั้นนี่เมื่อธรรมชาติอันนี้ก็เป็นตัวเป็นภาชนะที่ปฏิกูลอยู่แล้วอาหารทุกประเภทที่จะนำเข้ามาบรรจุเข้าในภาชนะอันนี้แม้จะมีรสมีชาติมีสีสันนั้นละดูขนาดไหนจะถือว่าเป็นอาหารประเภทที่ประณีตสรรพงขนาดไหนเมื่อเริ่มเข้ามาคลุกเคล้ากันกับมุขภาวานซึ่งเป็นเรื่องของปฏิกูลคือน้ำลายหรือมูลสันติมีอยู่ในนี้นะอาหารเหล่านั้นจะกลายเป็นของปฏิกูลไปด้วยกันเสียทั้งนั้นไม่มีอาหารชิ้นใดเล็ดลอดออกมากลายเป็นของวิเศษวิโสหรือสะอาดเมื่อได้ผ่านมุขธรรมเข้าไปจะกลายเป็นของปฏิกูลไปด้วยกันยิ่งลึกเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งถึงกองของปฏิกูลอันใหญ่โตออกไปก็ยิ่งเป็นของปฏิกูลเพราะอยู่ภายในก็รวมกันกับของปฏิกูลอยู่แล้วมีผู้ปฏิบัติเพื่อจะเห็นความจริงของธาตุภายนอกกับธาตุภายในคืออาหารกับร่างกายที่เข้ามาประสานกันกลมกลืนกันเข้าแล้วเป็นลักษณะเช่นนี้ขึ้นมาเมื่อเราได้พิจารณาเห็นชัดเช่นนี้ทั้งภายนอกทั้งเข้ามาสู่ภายในทั้งออกไปคือเงื่อนต้นกับเงื่อนกลางและเงื่อนปลายมีความสมัครเสมอกันด้วยการพิจารณาเช่นนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็มีความสะดวกสบายสมานใจไม่ติดข้องพัวพันไม่แสดงความยินดียินร้ายกับอาหารการบริโภคไม่ว่าจะเป็นประเภทใดๆมีกล่าวถึงเรื่องอาหารเมื่อกล่าวถึงหนึ่งจีวรที่ให้ชื่อเรียกว่าจีวรคือเครื่องนุ่งห่มก่อนที่ยังไม่เข้ามาสวมในร่างกายของเราผ้าทุกชิ้นก็เป็นผ้าที่สะอาดสีสันมันนักกว่านิ่มนวลแต่เมื่อเข้ามาคลุกเคล้ากับส่วนของร่างกายซึ่งเป็นก้อนปฏิกูลอยู่นี้แล้วต้องอาศัยการซักฟอกอยู่ตลอดเวลาไม่เช่นนั้นก็จะรู้ไม่ได้เลยกลิ่นก็ส่งพุ่งออกมาซึ่งเป็นกลิ่นที่ไม่น่าปรารถนาสีสันนั้นนักของผ้าก็ไม่น่าดูไม่มีความนิ่มนวลหรือกลายเป็นหน้าขยะขยงไปหมดเมื่อเราพิจารณาเห็นชัดในเรื่องส่วนของร่างกายของเรากับสิ่งที่จะนำมาเมื่อผลทั้งสองด้านนี้แล้วเราก็มีความทะเลทะยานทั้งส่วนในร่างกายด้วยทั้งส่วนของจิตที่จะมาคุกคลายเพื่อมาเนื่องผลนั้น

เป็นผู้เยือกเย็นไม่ติดข้องผัวพันทั้งอาหารทางกดฉันทั้งสบงจีวรเครื่องนิ่งให้ที่อยู่ที่อาศัยเล่าก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันจะเป็นที่อยู่ที่อาศัยประเภทใดเสนาสนะประเภทใดก็สำเร็จขึ้นมาจากไม้จากดินจากเหล็กซึ่งเป็นธาตุเดียวกันเมื่อเป็นกุฏิปลูกขึ้นมาเป็นบ้านก็เรียกว่าบ้านถ้าเป็นคารวาสก็เรียกว่าบ้านถ้าเป็นพระเขาเรียกว่าบุรุษแต่ก็ให้พูดไปต่างๆกันเท่านั้นเรื่องลักษณะของบ้านและบุรุษนั้นแล้วแต่ใครจะทำตามความชอบใจของในข้างยึดของตนเองผู้ปรารถนาทีใจรูปร่างของบุรุษบ้านก็ปรากฏขึ้นมาตามแบบแผนแผนผังที่เป็นวางเอาไว้เมื่อผู้มีชีวิตยังอยู่ในบ้านนั้นบ้านนั้นก็ต้องชำระสะสางไม่ถึงนั้นก็ไม่สะอาดเพราะตัวของเราไม่สะอาดอยู่นั่นเองอาหารก็ไม่สมะสะอาดตัวของเราเองก็ไม่สะอาดเต็มไปด้วยมูดเกลือที่ภายในตัวแต่นั่งแต่นอนในสถานที่ใดสถานที่นั้นน่าจะเป็นของสะอาดมาแต่ดั้งเดิมก็กลายเป็นของสกปรกโสโครกมาต้องเหม็นชำระสะสางกวาดถูเสมอถ้าถึงนั้นก็สกปรกเราต้องมัดระวังรักษาตัวของเราเนี่ยจะทายนักทายเบาก็ต้องหาที่หาทางไม่เช่นนั้นก็จะทำบ้านเรือนให้เราให้กลายเป็นเครื่องขึ้นใหม่ยิ่งเป็นของสกปรกไม่น่าดีเลยเราพิจารณาเช่นนี้เรียกว่าเป็นผู้มีเป็นสังขยุกเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราอยู่ในบ้านเราอยู่ในกุฏิก็ให้ชื่อว่ากุฏิเวลาตายแล้วเขาเอาไม้มาใส่ทำเป็นหีบเป็นโลงเขาไม่ได้ว่าคุณดีใช่ไหมเขาว่าโลงผีมันก็ไม้อันเดียวกันไม่มีผิดแปลกกันอะไรเราอยู่ในคุณดีกับในโลงมันก็ผิดกันตลอดคนที่มีชีวิตอยู่กับคนตายแล้วเท่านั้นเรื่องสิ่งที่มาบรรจุเหล่านั้นมันเป็นธาตุประเภทเดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเมื่อผู้พิจารณาเช่นนี้แล้วย่อมไม่ติดเราจะถามที่อยู่ที่ไหนก็อยู่ไปถึงการจะไปก็ไปโดยไม่มีความอะไรเสียดายกับสิ่งนั้นเพราะทั้งหมดนั้นแหละทั้งเขาทั้งเราผู้อยู่ทั้งจุดดีสถานที่อยู่นั้นก็จะต้องมีการสลายตัวไปเช่นเดียวกันเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจ์ตัวเราก็เป็นอนิจจ์สิ่งทั้งหลายก็เป็นอนิจจ์แต่จะภาพไปตามการตามเวลาของเขาเราไม่มีความผิดพันในสิ่งนั้นมีแต่หน้าที่จะบำเพ็ญเป็นทั้งหมดให้มีความสะดวกการสบายใจแม้มายาแก้ไขก็มาแก้ที่ขัดข้องเราไม่มีความเพลิดเพลินเรื่องเล่นในยาเพียงนำมารักษาซึ่งควรจะรักษาได้อยู่เมื่อถึงการถึงคราวเหลือวิสัยแล้วก็ไม่ว่าติดยาที่ไหนก็ไม่สามารถจะรักษาแม้แต่หมอเองก็จะต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันกับคนไทยที่ทั่วไปเราพิจารณาเช่นนั้นเราก็มีความกระเวงกระยานรุนน้อยอึดน้อยใจเวลาเกิดไข้ในเกิดขึ้นจะมีวิธีพยายามรักษาตนด้วยธรรมะโอสถคือธรรมะภายในพิจารณาเรื่องนี้จังทุกข์ของอาตามีอยู่ที่แผ่นผงทั้งในบ้านนอกบ้านทั้งใต้ดินทั้งในน้ำทั้งบนบกยิ่งเดินไปโรงพยาบาลจะเห็นตั้งแต่เรื่องกองทุกข์เรื่องสวนกันไม่มีที่ไหนจะมากเหมือนคนในโรงพยาบาลแม้แต่ในงานวัดบางแห่งก็ยังไม่มีคนมากเท่าคนที่หลั่งไหลเข้าออกในโรงจากโรงพยาบาลนั่นเองคนไข้เพียงคนหนึ่งคนดีไม่รู้กี่คนที่เป็นเพียงทุกข์ของคนไข้ตามคนเข้าไปตามคนออกมาวันยังคำคืนยังหนึ่งปรากฏว่าไม่มีการหลับนอนกันในโรงพยาบาลนั้นนั่นเราให้พิจารณาดีเพื่อเป็นเครื่องตรงธรรมะสังเวชสำหรับเราจะได้เห็นว่าโลกกันนี้เขากับเรามีลักษณะเช่นเดียวกันและจะได้เห็นว่าถ้าเรายังมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้กลับมาเปลี่ยนกองทุกข์ที่นิ่งไปเปลี่ยนมาตาม

ราเห็นอยู่ทั้งเขาทั้งเรานี้จะไม่มีการบกพร่องเป็นอยู่เช่นนี้ตลอดไปเราก็จะเป็นเช่นนี้เพราะเขาก็เป็นเช่นนั้นเนื่องจากธาตุเป็นธาตุอันเดียวกันมีปรากฏขึ้นมาแล้วต้องแตกสลายหมดไปครูนักเป็นนักปฏิบัติแล้วต้องพิจารณาไปที่ไหนมองดูอะไรอย่าให้เกิดขึ้นแค่หน้าของความเพลิดเพลินขึ้นเนื่องมาจากความเข้าใจผิดของตัวเองคิดให้เป็นต่างๆที่เด็กแง่ฝังอยู่ภายในใจก็เพิ่งออกมาเพราะมีจิตเข้าไปรบกวนแต่ถ้าใช้อุบายโยนิโสมนสิการตามที่กล่าวมานี้ที่เด็กจะอยู่ภายในก็นับวันจะน้อยถอยลงเป็นลำดับส่วนที่เราเกิดกับสิ่งภายนอกก็ไม่สามารถจะแทรกซึมเข้าได้เพราะอำนาจของสัญญาเป็นร่วมกันของเงื่อนหนามันคงพิจารณาอยู่เสมอรับรู้สิ่งใดให้มีสติอย่าปล่อยให้จิตใจของเราเคลื่อนผ่านไปตามความรู้สึกของตัวเองมีปัญญาคอยเป็นผู้เลี้ยงตามรักษาจิตใจให้ปลอดภัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งจิตก็ได้มีความเจริญรุ่งเรืองคือคำว่าจิตคือความรู้สึกซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจด้วยกันไม่ว่าสัตว์และบุคคลแต่ไม่สามารถจะแสดงอำนาจวาสนากำลังออกมาให้เป็นที่ได้ก็เนื่องจากจิตกดดันหรือบังคับจิตใจไม่แสดงตัวออกได้ตามใจหนักจนเรามองเห็นสัตว์เป็นสุนัขเป็นต้นแท้จริงเขาก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับเราแต่ทำไมร่างเขาเป็นเช่นนั้นและลายลงไปเป็นสัตว์ที่ต่างชาตินี่ก็เนื่องจากเรื่องกดดันภายในนั่นเองในความเป็นเช่นนั้นจิตแม้จะมีอำนาจศาสนาอยู่ภายในตัวแต่ถึงคราวกรรมที่ตนได้สั่งสมเอาไว้ตนตายต่ำเข้าครอบงำมีอำนาจมากก็สามารถจะผลักดันจิตใจให้เข้าไปสู่กำเนิดเกิดในรูปร่างอันไม่น่าดูน่าเป็นอันเป็นที่น่าขยะแขยงเป็นรูปร่างของสัตว์เป็นต้นนี่ก็เพราะกรรมที่ตนทำไว้ไม่ใช่คนอื่นคนใดทำให้ทำนั้นเราจึงควรให้เห็นโทษในกรรมของตนที่ทำด้วยความไม่รู้และทำด้วยความอยากโดยไม่มีการหักห้ามในขณะปัจจุบันเราเป็นนักบวชและรู้ได้ทุกด้านทุกทางว่าผิดกับถูกเป็นอย่างไรเราก็รู้เมื่อทำผิดเป็นไปแล้วจะเป็นผลเสียหายอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ทำดีจะเป็นผลดีอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้เราจึงควรจะมีสายกรรมภายในตัวของเราโดยอาศัยข้างนอกบ้างภายในตัวของเราบ้างเป็นเครื่องข้ามสอนอีกทีเราเห็นคนดีคนชั่วสัตว์ดีสัตว์ชั่วเราก็นำมาสอนตนเองและความคิดของเราที่เป็นไปในแง่นั้นจะเป็นทางดีทางชั่วเราต้องตามระมัดระวังรักษาคอยสอดส่องดูรู้เรื่องความดีความชั่วและเป็นไปจากตัวเมื่อรู้เช่นนี้แล้วผู้นั้นไม่ใช่จะมีความเสียหายเกิดขึ้นทั้งส่วนร่างกายหรือทั้งส่วนกายและวาจาตลอดถึงจิตใจจะเป็นความเจริญยิ่งเดือดไปเป็นสิ่งยังไม่ได้ที่มาเป็นเรื่องปฏิสังขารอยู่ให้บรรดาธรรมะปฏิบัติทั้งหลายทราบว่าไม่ใช่ธรรมเล็กน้อยเป็นธรรมที่ลึกซึ้งสามารถจะรู้ซึ้งสิ่งที่ลี้ลับภายในจิตใจให้หมดไปได้จนลำดับเพราะอำนาจของปฏิสังขารอยู่ซึ่งเป็นองค์ปัญญาภายนอกซึ่งเป็นของลี้ลับต่อปัญญาซึ่งเรายังที่เรายังไม่รู้ก็จะเปิดเผยขึ้นมาเพราะหน้าของปัญญาที่ปรากฏตัวขึ้นมาภายในใจของเรารูปเสียงกลิ่นรสซึ่งเคยปิดบังความรู้ความฉลาดของเรากลายจะให้เป็นความหลงนักถึงทางทั้งหลายก็จะเปิดเผยขึ้นมาเพราะหน้าของสติปัญญาของผู้ชอบใคร่ครวญอยู่เสมอขอให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้เป็นเรื่องหลักของปฏิบัติคณะธรรมถ้าเราเป็นนักปฏิบัติไม่สามารถจะปฏิบัติปฏิบัติคณะธรรมได้เลยไม่มีทางจะยกตนให้พ้นจากทุกข์ได้ทำสิ่งใดตรงให้มีหลักผลประจำตนทุกข์ทุกข์ได้อย่าให้ความอยาก

หลักเหตุผลที่ตนพยายามสั่งสมรู้จักตนอยู่จะทำหลักเหตุผลนั้นซึ่งเป็นเรื่องของธรรมให้ล้มละลายไปจะกลายเป็นโลกล้นล้วนขึ้นมาภายในจิตเผาลนตนเองให้รับความเดือดร้อนดูที่ไหนจะไม่มีความสะดวกกายสบายใจเลยคนยิ่งกว้างแสนกว้างก็จะกลายเป็นความคับแคบขึ้นมาภายในหัวใจของผู้มีที่เรียนห้อมล้อมเขาลงอยู่การปฏิบัติทางจิตโดยเฉพาะขอให้ถือหลักสติกับปัญญาค้นคว้าลงภายในกายของตนจะเห็นหรือไม่เห็นไม่เป็นของสำคัญเพราะความตระหนักภายในใจทราบไปอยู่แล้วว่ากายมีอยู่จะเห็นหรือไม่เห็นไม่ได้สูญหายไปไหนสิ่งปฏิกูลโสโครกทั้งหมดมีอยู่ภายในกายหลักของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตามีอยู่กับกายไม่ได้นอกไปจากนี้เลยเพราะฉะนั้นกายกับใจจึงสมบูรณ์ด้วยไตรลักษณ์จึงสมบูรณ์ด้วยสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์นิโรธทุกข์สมุทัยนิโรธไม่ได้ปกป้องนอกจากเราจะไม่นำมาถ่ายทั้งนั้นทำเหล่านี้จึงจะไม่เป็นประโยชน์สำหรับเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อริยสัจธรรมคนปฏิปทาสี่คนไม่ปรากฏว่าพระองค์แต่ขอหยุดยืนมาจากผู้ใดมาผู้ใดส่วนกายก็มีอยู่ในพระองค์เวทนาก็มีอยู่ในที่นั้นทั้งจิตทั้งทุกข์ทั้งเฉยๆจิตก็มีอยู่ในพระองค์ธรรมก็มีอยู่ในพระองค์การพิจารณาให้รู้เรื่องกายเวทนาจิตธรรมก็อยู่ในพระองค์ถ้าพูดถึงเรื่องปฏิปทาสี่ถ้าพูดถึงเรื่องสัจธรรมคือทุกข์ก็มีอยู่ในพระองค์ในระดับทุกทางกายในระดับทุกทางใจสมุทัยคือความพุ่งเฟ้อที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจก็มีอยู่ในใจของพระพุทธเจ้ามรรคคือข้อปฏิบัติที่จะสามารถถอดถอนสมุทัยทำเป็นเพื่อแห่งทุกทั้งหลายนั้นก็มีอยู่ในพระองค์คือศีลสมาธิปัญญานี่ทำเหยียบหลอมมรรคคือยาแก้ดูน้ำผู้สะอาดสำหรับเข้าไปล้างสุดสุดตกโตโครกซึ่งหมักหมมอยู่ภายในใจทั้งหลังเมื่ออาศัยน้ำผู้สะอาดคือศีลสมาธิปัญญาเข้าไปชะล้างเป็นลำหนักสำหรับเนี้ยใจเนี้ยจะเป็นของสกปรกโตโครกด้วยจริงทั้งหลายที่กล่าวมานี้ก็จะค่อยกลายเป็นใจที่สะอาดขึ้นมาจนสามารถเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์เราทั้งหลายมีสภาพเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรผิดแปลกในปฏิปทาสี่ก็ดีในอริยสัจธรรมทั้งสี่ก็ดีนี้จะผิดแปลกกันอยู่บ้างในขณะนี้ก็คือข้อปฏิบัติที่ยังไม่ถึงขั้นจะสามารถให้พ้นจากทุกข์ได้ได้แต่ก็ตรงกันที่ว่าเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังและพยายามบำเพ็ญตนให้เป็นไปตามแผนธรรมะคือสัจธรรมทั้งสี่และปฏิปทาสี่ที่พระองค์ท่านทรงผ่านไปแล้วด้วยความเป็นไปทั้งหมดวันหนึ่งเราทั้งหลายต้องมีประสบพบถึงแดนแห่งความทุกข์เพราะอำนาจแห่งปฏิปทาและสัจธรรมทั้งสี่ที่เรานำมาปฏิบัติให้สมบูรณ์โดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นในองค์สามก็ต้องเป็นนั้นความบุญญาณภาพของคนเป็นเล็กเป็นใหญ่ก็ภาพความปฏิปทาเสือ中国

0: พระในครั้งพุทธกาลเป็นพระพุทธเจ้าก็มีและพระของพระพุทธเจ้าเป็นพระสาวกอรหันต์แต่ต่อมาในสมัยพระของพวกเรานี้จะเป็นพระอะไรก็ยังเรียกตายตัวไม่ได้ถ้าเป็นพระชอบบอกบัดบอกเบอร์ก็จะเรียกไปตามชื่อว่าพระปัดพระเบอร์พระเสียเคราะห์พระสะเดาะเคราะห์พระมีฤทธิ์ยะยามดีเหล่านี้ก็ล้วนแล้วตั้งแต่พระพระขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านปฏิบัติตนของท่านอย่างไรจึงกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาและกลายเป็นสาวกอรหันต์พระสาวกอรหันต์ขึ้นมานั่นพระครั้งพุทธกาลพระสมัยของเรานี้เป็นพระสมัยใหม่มีทุกอย่างแม้ตนเองก็ยังไว้ใจตนเองไม่ได้ทั้งที่ตนของตนก็เป็นผู้ประกอบการงานด้วยกันกับครั้งพุทธกาลแต่ว่าการงานทุกชิ้นต้องออกจากความรู้สึกและความชอบใจส่วนจะเป็นไปตามแถวแห่งพระธรรมวินัยนั้นก็ยังเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นพระในครั้งพุทธกาลกับครั้งสมัยทุกวันนี้จึงมีต่างกันในปฏิปทาเครื่องดำเนินแม้จะอยู่ในวงพระโอวาทของพระพุทธเจ้าอันเดียวกันก็ตามแต่โอวาทซึ่งเป็นสำคัญที่สุดคือโอวาทของกิเลสตัณหาอาสวะมันครอบอยู่ที่หัวใจของเราทุกๆท่านเมื่อเรามีความใคร่หรือฝ่ายใจต่อโอวาทซึ่งมีอยู่ในตนเองอันเป็นโอวาทที่จอมปลอมนี่แล้วความเคลื่อนทางกายวาจาใจทุกๆอาการจะต้องกลายเป็นเรื่องของปลอมจากพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าไปหมดไม่มีอันใดที่จะปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาในกายวาจาใจและความเคลื่อนไหวทุกๆอาการของพวกเราผลที่จะพึงได้รับก็ต้องเดินตามรอยแห่งเหตุที่ตนได้ดำเนินไปแล้วเหตุแห่งพระพุทธเจ้าก็ดีเหตุแห่งสาวกก็ดีที่ท่านดำเนินองค์ของท่านมาจนปรากฏเป็นสรณะของพวกเรานี้กับพวกเราทั้งหลายที่ได้เปล่งวาจาว่าเป็นพระของพระพุทธเจ้าเป็นพระสากยบุตรจะเหมือนกันหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับโอวาทของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องปกครองจิตใจของเราและโอวาทอันจอมปลอมซึ่งฝังอยู่ในหัวใจของเราทั้งวันทั้งคืนนี้ขอให้เราทั้งหลายได้พิจารณาถ้าเราเห็นพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าเทวทัตซึ่งฝังอยู่ในหัวใจของเราแล้วเราก็จะกลายเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยความบริสุทธิ์เป็นชั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์อย่างโดยสิ้นเชิงคือสาวกอรหันต์แม้พระพุทธเจ้าจะนิพพานนานหรือไม่นานไม่เป็นปัญหาอันใดกับท่านผู้บำเพ็ญตนของตนตามแนวทางของพระพุทธเจ้าจนปรากฏผลขึ้นมาเป็นที่พึงพอใจและเป็นธรรมที่ประจักษ์ใจของตนเป็นลำดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่จุดหมายปลายทางแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้ทรงประทานเอาไว้เราจงตัดสินใจของเราว่าจะน้อมตนไปสู่โอวาทใดโอวาทที่สำคัญที่สุดซึ่งพร่ำสอนตนของตนอยู่ตลอดเวลาคือโอวาทที่เกิดมาจากวัฏฏะครูไหนจะสอนหรือไม่สอนก็ตาม
1: ธรรมชาตินี้เป็นครูโดยลำพังตนเองเพราะความเชี่ยวชาญในทางนี้มาไม่รู้กี่กับกี่กันความเกิดเกิดตายตายเหล่านี้เป็นของที่ไม่มีใครจะสามารถคัดค้านกันได้ว่ามีมากน้อยต่างกันไม่เหมือนกับสมบัติภายนอกซึ่งมองเห็นด้วยตาเนื้อว่าคนนั้นมีมากคนนี้มีน้อยพอที่จะมาเทียบเคียงหรือวัดเหวี่ยงกันได้ถ้าเราเป็นผู้มุ่งหวังจะเป็นสาวกที่แท้จริงของพระองค์เจ้าแล้วต้องเป็นผู้หนักในพระโอวาทซึ่งเป็นธรรมที่บริสุทธิ์หลุดจากพระโอษฐ์ของพระองค์ออกมาโดยความเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วน้อมมาประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนให้เห็นพระพุทธเจ้าและพระธรรมตลอดถึงพระสงฆ์สาวกว่าเป็นธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่งกว่าชีวิตและจิตใจของตนอย่างนี้จึงจะเป็นไปได้ในแถวแห่งพระองค์ท่านและสาวกที่ได้ผ่านไปแล้วถ้าเรายังจะเห็นเรื่องความเห็นความเป็นของเราซึ่งเป็นตัวหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นของดีด้วยแล้วแม้เราจะเปล่งวาจาว่าเป็นจิตของพระสาคตก็สักแต่คำพูดเท่านั้นไม่ปรากฏผลอันใดที่จะให้เป็นความสมหวังตามความพูดของเราว่าเป็นจิตของพระสาคตเจ้ายิ่งทุกวันนี้ไปในที่ไหนๆตามธรรมดาสิ่งแวดล้อมก็มีอยู่แต่ว่าความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาถ้าผู้ใดจะเห็นสิ่งแวดล้อมซึ่งเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นของจริงแล้วจิตใจจะมีความใคร่และฝักใฝ่ในสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องกดขี่บังคับหรือเป็นครูสอนตนนี่เป็นสิ่งที่จะทำให้เสียหายถึงกับลืมพระโอวาทของพระพุทธเจ้าและเห็นพระโอวาททั้งหมดกลายเป็นข้าศึกต่อตนเองด้วยแล้วกลายเป็นข้าศึกต่อตนด้วยกลายเป็นข้าศึกต่อโลกทั่วทั้งดินแดนแท้ที่จริงพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นโอวาทที่จะระงับดับไฟความรุ่มร้อนภายในใจของสัตว์ที่มีอยู่ด้วยกันอย่างหนาแน่นให้ระงับดับไปตามแต่ความสามารถของผู้มุ่งต่อพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติตามเมื่อได้สดับเรียบร้อยแล้วผู้นั้นแลจะเป็นผู้ระงับดับได้ซึ่งกองเพลิงที่เผาผลาญอยู่ภายในจิตใจของตนของบางอย่างเป็นคุณสำหรับโลกแต่กลายเป็นภัยสำหรับนักบวชขอให้เราทั้งหลายได้คำนึงถึงเรื่องตัวของเราและพึงคำนึงเสมอว่าพระมีความหมายแค่ไหนคำว่าพระก็แปลว่าประเสริฐถ้าเป็นเรื่องของคนก็แปลว่าคนประเสริฐถ้าแยกออกไปสู่การงานก็แปลว่าการงานที่จะเป็นไปเพื่อความประเสริฐหรือให้ถึงแดนแห่งความประเสริฐเราต้องพิจารณาเสมอพระของพระพุทธเจ้าเป็นพระมาโดยลำดับด้วยปฏิปทาที่ดำเนินตามสวัคขาตธรรมซึ่งพระองค์เจ้าตรัสไว้ชอบแล้วการปฏิปทาคือข้อดำเนินทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวของจิตพระตถาคตเจ้าในครั้งนั้นปรากฏว่าดำเนินไปโดยชอบสมกับคำว่าสวัคขาตธรรมที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้ผลที่ได้รับจึงปรากฏตั้งแต่ต้น ว่าท่านองค์นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นั้นสำเร็จพระสกิทาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นั้นสำเร็จพระอรหันต์อยู่ในที่นั้นนั้นมีผลที่สาวกทั้งหลายได้รับจากข้อปฏิบัติซึ่งสืบเนื่องมาจากสวัคขาตธรรมกลายเป็นนิยานิกธรรมต่อตนเองยังผู้ประพฤติปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ได้โดยเหตุนี้ถึงธรรมทั้งหมดที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้นั้นสาวกทั้งหลายดำเนินตามปรากฏผลตามที่อธิบายมานี้มาสมัยทุกวันนี้พระเป็นพระของใครเราก็เปล่งวาจาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนบวชด้วยกันทั้งนั้นพุทธังธรรมังสรณังคัจฉามิแม้แต่สามเณรก็ไม่เคยละเว้นก่อนที่จะถือเพศเป็นนักบวชแต่เหตุใดเราจึงกลายเป็นเหมือนกับพระอิฐพระปูนไปหมดเป็นพระหนังสือผีเป็นพระวิทยุเป็นพระโทรทัศน์เป็นพระบัตรพระเบอร์เป็นพระสะเดาะเคราะห์สะเดาะกรรมเป็นพระผู้ล้างบาปบาปเป็นพระผู้รู้ดีรู้ชอบในมื้อดีเดือนดีวันดีกลายไปอย่างนั้นเสียมากแล้วพระประเภทที่กล่าวนี้เป็นพระของพระพุทธเจ้าโดยชอบธรรมหรือเป็นพระปลอมถ้าปลอมด้วยความประพฤติปลอมด้วยความรู้ความเห็นความเข้าใจไม่ถูกกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะจัดว่าเราเป็นพระที่ชอบธรรมได้หรือไม่ผลที่จะพึงได้รับจะชอบธรรมหรือไม่อีกเหมือนกันนี่สมัยทุกวันนี้เป็นพระอย่างนี้โดยมากขอให้ท่านทั้งหลายได้สำนึกตัวเสมอสิ่งเหล่านี้โลกนำไปปฏิบัติหรือโลกเขามีเป็นประโยชน์สำหรับโลกแต่ทางพระเมื่อนำของที่กล่าวมานี้มาปฏิบัติหรือมาสนใจยอมจะเป็นไปทางความเสื่อมเสียเป็นไปเพื่อความพุ่งเพ้อเห่อเหิมเป็นไปเพื่อความมุ่งสร้างนำขาดเป็นไปเพื่ออารมณ์แห่งจิตใจสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีที่พระองค์เจ้าทรงประทานเอาไว้กลายเป็นเรื่องความมั่นคงในทางที่เสียหายไปเสียเลยมากยกตัวอย่างใกล้ๆเหมือนอย่างวิทยุเมื่อได้ฟังแล้วต้องติดใจยิ่งโทรทัศน์ทั้งได้ยินทั้งได้เห็นด้วยนี่โลกไม่เป็นไรดูทั้งวันทั้งคืนเขาก็ไม่มีความเสียหายเพราะเรื่องของโลกแต่เรื่องของธรรมแล้วต้องมีความเสื่อมเสียลงเป็นลำดับก่อนที่เขาจะปิดเขาต้องมีรายการบอกเวลาเท่านั้นประกาศเรื่องนั้นเวลาเท่านั้นประกาศเรื่องนั้นอย่างนี้ทุกวันเราผู้ที่เงียหูฟังยิ่งกว่าพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องฝังลงที่จิตใจเมื่อเขาประกาศรายการให้ฟังพอถึงเวลาจวนถึงเวลาที่เขาจะประกาศตามรายการนั้นเท่านั้นแม้จะมีกิจธุระอันใดจำเป็นสักเท่าไหร่ก็ตามในหน้าที่ของสมณะต้องปล่อยวางเสียซึ่งไม่มีอะไรเหลือถึงเวลาทำวัดทำวาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาก็ต้องเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ของสมาธิของภาวนาจิตจึงกลายเป็นโลกตลอดถึงอาการของกายของวาจาทุกอย่างเคลื่อนไหวไปตามเรื่องเหล่านั้นเสียทั้งหมดแล้วเราจะหาพระความสงบเยือกเย็นจากธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ที่ตรงไหนเมื่ออาการทุกอย่างนับตั้งแต่ความเคลื่อนไหวภายในใจออกมาจนกระทั่งถึงกายถึงวาจาทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวเป็นไปเพราะเรื่องอย่างนี้เสียเต็มที่แล้วเราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนมา สมผลนิพพานไม่ได้เกิดจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้การปฏิบัติหรือการบวชในพระศาสนามุ่งเพื่อจะแก้สิ่งกังวลหรือมัวหมองจากจิตใจของตนให้ตัดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งเป็นข้าศึกต่อใจให้ได้รับความสงบเยือกเย็นเพราะเหตุแห่งธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องอบรมใจเท่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของวิทยุเรื่องโทรทัศน์เรื่องหนังสือพิมพ์หนังสือเพลินจะมาสามารถทำจิตใจของนักบวชเราให้รับความสงบเยือกเย็นและจะกลายเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถสั่งสอนประชาชนพลเมืองทั้งหลายให้มีศีลมีธรรมให้ถึงจิตถึงใจได้เคารพพระพุทธศาสนาเกิดความเฉลียวฉลาดมาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีเลยนอกจากจะเป็นที่ดูถูกเหยียดหยาม

าไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาในวัดการที่เขาเข้ามาในวัดเขามีความเชื่อความร่วมสายต่อพระสงฆ์องค์นั้นๆหรือต่อวัดก็ดีเขาไม่ได้มีความเชื่อความร่วมสายเพราะพระมีวิทยุเพราะพระมีโทรทัศน์เพราะพระมีหนังสือพิมพ์หนังสือเพลงเพราะพระมีลงดีเจละครอยู่ในกุฏิคืออยู่ในโทรทัศน์มีเครื่องประกาศโฆษณาอยู่ในกุฏิคือวิทยุมีข่าวอยู่ในกุฏิคือเรื่องหนังสือพิมพ์เรื่องเหล่านี้มีถมไปในร้านตลาดเอาเงินไปซื้อเท่าไหร่จะเอารถไฟไปบรรทุกก็ไม่หมดไม่เป็นเรื่องที่จะให้บรรดาศรัทธาทั้งหลายเป็นที่เคารพเป็นที่เลื่อมใสได้จากกิจการของพระที่ทำโดยวิธีนี้และจะเป็นที่ไว้วางใจของพระองค์เจ้าที่ตรงไหนเมื่อเราที่ปฏิญญาณตนว่าเป็นศิษย์พระตถาคตโดยเพศเช่นนี้แล้วนำกายวาจาใจของตนให้ล้มละลายไปตามความเป็นโลกอย่างเต็มที่เช่นนี้แล้วจะให้ญาติโยมกราบลงได้อย่างไรโทรทัศน์ญาติโยมเขามีวิทยุเขามีหนังสือพิมพ์หนังสือเพลินเขามีลงลิเกลงระบำลงหมัดลงมวยมีหมดครบหมดไม่เป็นของจำเป็นที่เขาจะต้องพยายามแบกร่างเข้ามาสู่วัดโดยสละเวลาทั้งเงินทองสละทุกสิ่งทุกประการเข้ามาวัดเพื่อจะกราบไหว้พระซึ่งเป็นเพศที่เย็นและความประพฤติปฏิบัติเป็นที่จับจิตจับใจเป็นที่เคารพเลื่อมใสเป็นที่ไว้วางใจเป็นที่ดับทุกข์ดับร้อนสำหรับผู้ที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนภายในใจให้ได้จืดจางหรือหายไปได้เพราะอำนาจแห่งเพศของพระข้อปฏิบัติของพระโอวาทของพระที่กล่าวมาด้วยหลักธรรมที่แท้จริงซึ่งเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติของตนอย่างนั้นด้วยนี่ให้เราทั้งหลายเป็นกันศาสนากำลังจะล้มเหลวล้มเหลวในตัวของเราเองในคัมภีร์ที่ได้จารึกหรือพิมพ์เอาไว้ตู้ไหนยังมีอยู่ไม่เคยบกพร่องแต่มันบกพร่องสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติตัวเองก็ไว้ใจตัวเองไม่ได้แล้วจะให้คนอื่นเข้ามาไว้ใจตนได้ที่ไหนตัวก็ร้อนโลกก็ร้อนต่างคนก็ต่างเอาไฟมาผสมผสมกันจะหาความเย็นมาจากที่ไหนเขาร้อนวิ่งมาหาเราไอ้เราก็กลายเป็นเพลิงทั้งกองไปเสียไม่ทราบว่าใครจะเป็นที่พึ่งของใครได้พระพุทธเจ้าปรากฏว่าเป็นที่พึ่งของโลกสาวกปรากฏว่าเป็นสรณะของโลกเป็นที่ร่มเย็นแม้เขาจะยังละกิเลสไม่ได้ก็ตามขณะที่เขามาเฝ้าพระพุทธเจ้าและมานมัสการพระสงฆ์เขาก็ยังได้รับความแช่มชื่นเบิกบานในจิตใจโดยมีความรู้สึกในใจของเขาว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งส่วนกายทั้งส่วนวาจาทั้งใจด้วยและได้เข้านมัสการกราบไหว้พระสงฆ์ผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติญาทัศนะแม้เขาจะไม่ได้สมบัติอย่างสาวกหรือพระพุทธเจ้าได้ก็ตามเพียงเขาเข้ามาพึ่งร่มเงาเท่านั้นเขาก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนี่เมื่อก้าวเข้ามาสู่วัดเราแล้วเห็นตั้งแต่วิทยุเห็นแต่โทรทัศน์เห็นแต่หนังสือพิมพ์หนังสือเพลินพูดออกคำใดเป็นการบ้านการเมืองพูดเป็นโลกเป็นสงสารไปหมดกิริยาที่ทำทั้งหมดเป็นอาการของคารวะจิตที่คิดออกทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องออกมาจากโอวาทของพระเทวทัตซึ่งฝังอยู่ในหัวใจอย่างเต็มที่แล้วจะให้เป็นที่ไว้ใจที่ตรงไหนโลกจะกราบใครลงได้อย่างนี้และจะไว้ใจต่อใครเราจะหาว่าโลกไม่ดีไม่ได้โลกเคยเป็นโลกมาตั้งแต่กับไหนการใดพระพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นในโลกแล้วอาศัยโลกเป็นอยู่จนกระทั่งถึงวันพระองค์ปรินิพพานไม่เคยมีความอดอยาก

แคลนเพราะโลกเขาไม่สนใจพระสาวกก็เช่นเดียวกันมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ชีวิตจิตใจความเป็นอยู่ทั้งหมดออกมาจากโลกคือญาติโยมทั้งนั้นเป็นผู้อุปถัมภ์ดูแลด้วยความสนอกสนใจใคร่ต่อบุญต่อผู้สนจริงๆเพราะพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเป็นบุญยักษ์เทศเป็นเนื้อนาบุญของท่านอย่างสมบูรณ์ด้วยและก็เป็นเนื้อนาบุญของโลกให้รับความร่มเย็นอย่างองค์ของท่านด้วยพวกเราจะเป็นเนื้อนาอะไรแล้วจะทำความร่มเย็นให้โลกได้แค่ไหนเมื่อตนของตนก็มีความร้อนด้วยการเสาะแสวงหาไฟมาเผาตนเองอยู่ตลอดเวลาขอให้คำนึงให้มากนี่แหละเรื่องของศาสนาล่มจมล่มจมในนักบวชเป็นเบอร์หนึ่งเมื่อเขาจะว่าอย่างไรก็ลำบากเพราะเห็นแก่ผ้ากาตะวพัดเมื่อทำไปกินไปเคยไปก็กลายเป็นเรื่องไม่สนใจอะไรทั้งนั้นว่าใครจะตำหนิติชมในความประพฤติของตนเพราะความเคยชินฝังอยู่ที่หัวใจเลยกลายเป็นโรคไปเสียทั้งดวงในใจดวงนั้นนี่เราต้องคิดดูใจของเราเพียงเราจะก้าวเข้าไปสู่วัดหาครูบาอาจารย์องค์นั้นๆก่อนจะก้าวเข้าไปเราต้องคิดจนเต็มใจเหมือนกันว่าควรจะก้าวเข้าไปหาอาจารย์องค์ไหนเมื่อก้าวเข้าไปแล้วอาจารย์องค์นั้นเป็นอย่างไรควรจะให้ความร่มเย็นหรืออุบายต่างๆพอเป็นกำลังเพิ่มจิตใจของเราให้ได้รับความเชื่อความหลงใจมากน้อยเท่าไหร่เราต้องคำนึงแล้วทุกๆคนคิดอ่านไตรตรองดูอย่างชัดเจนหรือแน่วแน่ภายในจิตใจแล้วตัดสินใจเข้ามาเพียงเราเองก็ยังคิดอย่างนี้ทีนี้โลกมีความรู้สึกคือหัวใจอันเดียวกันร้อนใครก็ต้องทราบเย็นก็ต้องทราบเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วสถานที่เย็นหรือบุคคลที่เย็นจะไม่ทราบได้อย่างไรและในขณะเดียวกันบุคคลที่ร้อนสถานที่ร้อนเขาก็ต้องทราบหัวใจของเรามันร้อนเรายังพยายามจะแก้ไขให้เย็นเราก็ยังทราบในหัวใจของเราหัวใจของประชาชนทุกคนต้องทราบในความรู้สึกของตนเองด้วยกันทั้งนั้นแล้วพยายามเสาะแสวงหาสิ่งที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองในทางความสุขเกิดขึ้นจากโภคทรัพย์ส่วนนั้นเขาแสวงหาของเขาเองโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับพระแต่ส่วนที่จะนำธรรมะเป็นไปปกครองบ้านเรือนปกครองครอบครัวหรือสถานที่การงานวงสังคมนั้นๆต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องปกครองนี่เป็นผู้มุ่งต่อความสุขโดยเฉพาะทางด้านจิตใจแล้วขอย่องเห็นวัดเห็นพระเจ้าพระสงฆ์เป็นของจำเป็นอย่างยิ่งขึ้นมายิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแล้วใครจะสามารถให้ความร่มเย็นในตัวเองได้ด้วยและจะสามารถให้ความร่มเย็นบุคคลอื่นซึ่งเป็นอันดับที่สองได้ด้วยนอกจากจะทำตัวของเราให้มีความร่มเย็นในใจของเราแล้วจะให้ความร่มเย็นแก่บุคคลอื่นด้วยเหตุอื่นเป็นอันไม่มีหลักของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทำความร่มเย็นในพระทัยของพระองค์เองแล้วก็ทำความร่มเย็นแก่พุทธบริษัททั้งหลายตลอดจนกระทั่งถึงวันนิพพานสาวกทั้งหลายก็ทำหน้าที่ให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนทั้งหลายถ่ายทอดกันมาเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่วันท่านได้รับความร่มเย็นในใจของท่านจากธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยข้อปฏิบัติของตนเองเราจะให้ความร่มเย็นในจิตใจของเราด้วยอะไรนอกจากหลักธรรมะที่กล่าวแล้วนี้เท่านั้นจะไม่มีอันใดเป็นเครื่องร่มเย็นสำหรับหัวใจของพระ
และจะไม่มีธรรมอันใดที่จะให้ความร่มเย็นแก่โลกนอกไปจากความร่มเย็นซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราอันเกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติของเราแล้วถ่ายทอดให้ท่านผู้ที่มีความประสงค์ความร่มเย็นแล้วมาอาศัยพึ่งพิงกับพระจะเป็นการเป็นคราวก็ตามหรือชั่วระยะหนึ่งก็ตามจะให้นอกไปจากโอวาทคำสอนคำพระพุทธเจ้านี้ไม่มีคำว่ามัชฌิมามีความหมายแค่ไหนธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ตายตัวอยู่เสมอไม่ปรากฏว่ายักย้ายหรือผันแปรไปจากความเป็นมัชฌิมาถึงความเป็นอื่นแม้แต่บทเดียวบาทเดียวคาถาเดียวในบรรดาพระโอวาทที่ทรงประทานไว้เนี่ยเหตุใดผลจึงไม่ปรากฏเป็นที่พึงพอใจเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกเท่าเหลือจะหาว่าพระศาสนาเรียวแหลมอะไรเรียวแหลมถ้าพูดถึงเรื่องอริยสัจธรรมทั้ง4มีอยู่หรือไม่ในตัวของเราในกายในใจของเรามีบกพร่องอะไรท่านบอกให้กำหนดรู้ทุกข์พิจารณาเรื่องทุกข์จะเป็นหินนับปัญญาให้คมกล้าสามารถจะตัดกิเลสตัวลุ่มหลงอันสืบเนื่องมาจากตัววิชาได้เนี่ยก็มีอยู่ในสถานที่นี้ทั้งหมดถ้าเราสนใจตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วผลที่จะพึงได้รับใครจะมาบังคับหรือกีดกันเป็นไม่ได้เพราะคำว่ามัชฌิมานั้นไม่ขึ้นอยู่กับใครๆเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอศูนย์กลางทั้งข้อปฏิบัติศูนย์กลางทั้งผลที่จะพึงได้รับไม่เข้าใครออกใครทั้งนั้นเมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสวัสขาตธรรมที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้แล้วอย่างตายตัวขอให้พากันสำนึกในตัวท่านไม่เช่นนั้นจะเสียวันเสียเวลาเสียชีวิตจิตใจไปวันเล็กวันนั้นน้อยตายไปแล้วได้ประโยชน์อะไรจะได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเมื่อตายแล้วหมดราคาแม้อวัยวะจะมีอยู่ยังไม่แตกสลายจากกันไปก็ตามเมื่อความรู้สึกได้ออกจากร่างนี้แล้วเขาเรียกว่าคนตายกันทั้งนั้นแล้วจะทำประโยชน์อันใดได้ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติพระนิพพานไม่ปรากฏมีในคนตายและปฏิปทาทุกข้อพระองค์เจ้าไม่ทรงประทานให้คนตายประทานไว้สำหรับคนเป็นที่มีความรู้สึกดีชั่วสุขทุกข์อยู่เท่านั้นวันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องพระของพระพุทธเจ้าพระในสมัยพระพุทธเจ้ากับพระของพวกเราอยู่ณบัดนี้ว่าเป็นพระที่ต่างกันอย่างไรบ้างให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้วินิจฉัยสนใจแก้ไขตนเองเมื่อพระเราได้บกพร่องในส่วนไหนแล้วจะได้ปรับปรุงพระของตนให้สมบูรณ์ขึ้นมาตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะกลายเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติคือความบริสุทธิ์ขึ้นภายในจิตใจของตนจะเป็นพระที่แท้จริงเป็นพระที่ไม่เสียทีที่ได้ทรงภาคาสวัสดิ์ปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รับทั้งเหตุที่ชอบพระของพระพุทธเจ้าก็ดีพระของสาวกก็ดีได้ปรากฏขึ้นจากความทวนกระแสแห่งโลกไม่ใช่เกิดขึ้นจากตามกระแสแห่งโลกเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายซึ่งลอยตามกระแสแห่งโลกอยู่ณบัดนี้กระแสแห่งโลกเพิ่งทราบว่าสิ่งใดที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจเป็นผู้ชอบเป็นผู้สงวนนักใคร่สิ่งนั้นยิ่งนักนี่เพิ่งทราบว่าเดินตามกระแสแห่งโลกคำว่าโลกไม่ได้หมายถึงใครหมายถึงเรื่องหัวใจของเราโดยเฉพาะหัวใจย่อมเป็นความหมุนเวียนต่อตนเองหลอกลวงต่อตนเองเสมอเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายนอกมาเป็นตัวเหตุแล้วหมุนตัวเองให้เป็นไฟ
ผาตัวเองอยู่ตลอดเวลามีเรียกว่าใจหมุนไปตามกระแสของโลกแล้วเกิดความร้อนขึ้นมาภายในใจของตนของตนแต่เราอย่าไปสำคัญว่าโลกนั้นได้เป็นข้าศึกต่อเราอะไรทั้งหมดไม่เคยเป็นข้าศึกต่อใครทั้งนั้นนอกจากตัวเองเป็นข้าศึกต่อตนเองทุกความเคลื่อนไหวแห่งกายวาจาใจไม่มีอันใดที่จะเป็นข้าศึกต่อตนเองเพราะฉะนั้นการบวชในพระศาสนาปรากฏว่าเป็นผู้มีโอกาสเต็มที่ยิ่งกว่าบรรดาประชาชนทั้งหลายบรรดาที่เป็นมนุษย์ด้วยกันในการที่จะประกอบคุณงามความดีถ้าเราทั้งหลายจะไม่สามารถเดินตามทางของพระพุทธเจ้าได้แล้วก็ไม่ทราบว่าใครจะเดินได้ในโลกนี้ลุคโมระเสนาสนังบรรดาคารวาสญาติโยมทั้งหลายจะเดินอย่างนั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนพระของท่านให้เพื่อให้ถึงแก่นของพระที่แท้จริงท่านสอนอย่างนี้ที่ไหนเป็นที่สงัดที่ไหนเป็นที่วิเวกที่ไหนเป็นป่าเป็นเขาเป็นที่ไม่รบกวนแห่งความยุ่งเหยิงทั้งหลายท่านสอนให้ไปอยู่ให้ไปบำเพ็ญในสถานที่นั้นๆ นี่สาวกทั้งหลายเดินตามพระองค์เจ้าเดินตามวิถีนี้อยู่ด้วยความกล้าหาญอยู่ด้วยความไม่อะไรในชีวิตจิตใจเป็นก็มอบกับพระธรรมคือคติธรรมดาจะตายก็มอบกับหลักสวดคาถาธรรมดำเนินตามธรรมที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไม่ชอบแล้วเพื่ออนิยานิกธรรมนำตนให้พ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นสาวกท่านเดินอย่างนี้ไม่ใช่เดินแบบถอยหลังเหมือนอย่างพวกเราพวกเราเดินถอยหลังเป็นอย่างไรเห็นด้วยตากับรูปกระทบกันก็ถอยเพื่อความติดพันหูกับเสียงกระทบกันก็ถอยเพื่อออกมาสู่ความติดพันกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทุกอย่างเมื่อได้สัมผัสเข้าในอายตนะภายในคือจมูกลิ้นกายและธรรมารมณ์กระทบกับใจถอยเข้ามาสู่ความท้อแท้อ่อนแอถอยเข้ามาสู่ความยินดียินร้ายขอให้เข้ามาสู่ความติดพันในตนเองไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าเพื่อเป็นวิวัตะแก้ไขตนเองให้พ้นจากกงจักรที่หมุนตัวเองนี้ไปได้เพราะเหตุนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเดินไปเพื่อความกระหายก้าวหน้าไปเสมอพวกเราตรงกันข้ามกับถอยหลังเสมอไปสิ่งใดที่จะมีเป็นภัยต่อตนเองแล้วชอบคิดชอบอ่านชอบปรุงชอบเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นนี่พึงทราบว่าเดินถอยหลังไม่ได้เดินไปข้างหน้าแม้จะหันหน้าไปก็ชื่อว่าเดินถอยหลังเพราะจิตไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทำ 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นและประทานให้พวกเราทั้งหลายได้สดับรับรสอยู่ณทุกวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความท้อแท้อ่อนแอไม่ได้เกิดขึ้นมาแก่ความเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่ได้เกิดขึ้นมาแก่ความอะไรในชีวิตจิตใจแต่เกิดขึ้นมาด้วยความอาถรรพ์ร่าเริงเกิดขึ้นมาด้วยความสละเป็นสละตายต่อหลักความจริงคือพระธรรมเสมอไปจนกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้นี้ขอให้เราได้นำแนวของพระพุทธเจ้าที่ท่านเดินดำเนินอย่างใดเข้ามาประดิษฐานไว้ที่หัวใจจะสมว่าพุทธังสนังกัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นตรณะของเราที่แท้จริงได้ทำพระพุทธเจ้าท่านชี้ไว้อย่างไรเราก็ต้องดำเนินสาวกท่านดำเนินอย่างไรจึงเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานพ้นจากแก่งกันดารนี้ไปเสียได้ไม่หมุนเวียนเกิดเวียนตายเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายท่านเดินอย่างไรเราต้องนำมาเป็นข้อเทียบเคียงหรือเป็นคติเครื่องเตือนใจของเราเสมอไม่เช่นนั้นจะเป็นโมฆะบุรุษถือเพศแห่งนักบวชอาศัย
ความเป็นขอทานกับชาวบ้านเขากินแล้วกลายเป็นตัวกาฝากขึ้นภายในตัวเองหรือเกาะชาวบ้านอย่างที่บางคนเขาว่านักบวชเป็นกาฝากเกาะชาวบ้านเขากินนี้ไม่ใช่เป็นการผิดเสียทีเดียวนักบวชประเภทที่เกาะชาวบ้านกินโดยไม่รับผลประโยชน์อะไรจากตัวเองด้วยและไม่ได้ทำโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยอุบายใดๆที่จะให้เขาเกิดความเฉลียวฉลาดให้เกิดความรู้หรือให้เกิดความร่มเย็นเพราะเหตุแห่งการมาคบค้าสมาคมกับพระได้เลยถ้าพระประเภทนี้เรียกว่าพระกาฝากเกาะชาวบ้านเขากินอาศัยชาวบ้านเขากินเรียนวิชาทางโลกความประพฤติทั้งหมดกลายเป็นโลกเสียสิ้นไม่มีความสนใจใคร่ต่ออัตต่อธรรมคำสอนของพระโพธิเจ้าแต่อาศัยชาวบ้านเขามากินโดยไม่ต้องซื้อต้องหาศาลาอยู่ในวัดก็เขาสร้างให้ขึ้นให้อยู่กุฏิทุกหลังเขาเป็นญาติโยมเขาสร้างขึ้นให้อยู่แต่แล้วก็ทำงานหน้าที่เป็นเรื่องโลกไปเสียให้ผิดจากหลักแห่งสมณะซึ่งควรจะทำตามหน้าที่ของสมณะตามแบบที่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าทรงประทานไว้นี่กลายเป็นอื่นไปเสียเช่นนี้เรียกว่าพระกาฝากทำบ้านทำเมืองให้ล่มจมไปได้และทำพระศาสนาวัดวาอาวาสตลอดถึงหมู่เพื่อนให้ล่มจมไปได้เช่นเดียวกันนี่ถ้าเป็นพระประเภทนี้แม้เขาจะยกโทษว่าเป็นพระกาฝากเป็นผู้เกาะชาวบ้านกินนั้นก็ยกให้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำอย่างนี้สาวกทั้งหลายไม่ได้ทำอย่างนี้อาศัยเขามาเสวยหรือมาฉันวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังชีวิตจิตใจให้เป็นไปเท่านั้นแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าและสาวกไม่ยอมเลยนั้นหมายถึงความเพียรเพื่อแก้ตนของตนให้พ้นจากทุกข์ด้วยความเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความขยันด้วยความอดความทนต่อสถานที่ไม่ว่าสถานที่ใดๆไม่ทอดทุละในความเพียรนี่สาวกทั้งหลายท่านดำเนินอย่างนี้นี่ไม่ใช่พระตาฝากเป็นพระปุญญเขตของโลกเป็นเนื้อนาบุญของท่านด้วยเป็นเนื้อนาบุญของโลกให้รับความร่มเย็นเป็นสุขด้วยใครจะมีข้อข้องใจไปปรึกษาอัตธรรมจะเป็นข้อลี้ลับจะเป็นทางโลกทางบ้านทางเรือนทางครอบครัวของตนก็ตามเกิดมีความทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่ลงรอยกันได้เมื่อนำเรื่องเหล่านี้ซึ่งเป็นข้อข้องใจอันตนของตนไม่สามารถจะแก้ไขได้ไปเรียนหรือไปศึกษาจากท่านท่านอาจจะให้อุบายต่างมาเป็นเครื่องพยุงน้ำใจแล้วและปฏิบัติตามพระโอวาทของท่านสามารถที่ยังสิ่งที่ร้าวรานให้กับกลายเป็นของดีขึ้นมาใช้ได้อีกต่อไปนี่จึงเรียกว่าพระโอวาทนั้นเป็นคุณแก่โลกผู้ใดซึ่งเป็นนักบวชประพฤติปฏิบัติตามตนประพฤติปฏิบัติตนตามพระโอวาทก็กลายเป็นพระปุญญเขตขึ้นมาให้โลกเขาได้กราบไหว้บูชาให้เป็นเนื้อนาบุญของโลกให้โลกได้รับความสุขความเจริญให้โลกเขาได้บุญได้กุศลให้โลกเขาได้รับความเฉลียวฉลาดมีความอบอุ่นวัดมีมากเท่าไรโลกก็มีความร่มเย็นมากพระมีมากเท่าไรโลกก็มีความร่มเย็นมากเพราะเหตุใดก็เหมือนกันกับว่าวัตถุเครื่องใช้ไม้สอยหรืออาหารการบริโภคมีมากเท่าไรก็ทำความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนหรือบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วไปไม่ขาดแคลนกันดานนี่แต่ถ้าตรงกันข้ามมีมากเท่าไรยิ่งเป็นภัยต่อโลกไม่ใช่คำว่าพระคือนักบวชเหล่านี้จะเป็นคุณต่อโลกโดยถ่ายเดียวก็หาไม่ยังกลายเป็นโทษหรือกลายเป็นพิษเป็นภัยเป็นฆาตศึกต่อโลกก็ยังมียังที่เราได้เห็นอยู่ในสมัยปัจจุบันทุกๆวันนี้ท่านทั้งหลายก็พอจะทราบได้ด้วยหูด้วยตาของตนเองนี่คือพระที่เป็นข้าศึกต่อโลกอาศัยข้าวเข้ามากินแล้วยังกลับเป็นศัตรูต่อชาติกลับเป็นศัตรูต่อพระศาสนากลับเป็นศัตรูต่อพระมหากษัตริย์รัฐธรรมนูญเป็นไปได้เพราะเหตุนี้นี่คือพระเป็นข้าศึกไม่ใช่เป็นบุญญาเขตของพระหรือไม่ใช่เป็นบุญญาเขตของญาติโยมนี่บัดนี้เราทั้งหลายได้มาบวชในพระศาสนามีความมุ่งหน้าจะเป็นบุญญเขตของตน
เมื่อต้องการให้เป็นบุญญาเขตของตนเพื่ออันดับต่อไปจะได้เป็นบุญญาเขตของชาติบ้านเมืองของศาสนาของประชาชนคุณบุตรสุดท้ายภายหลังต่อๆกันไปให้เป็นความเจริญรุ่งเรืองได้แล้วซ้ายจงเป็นผู้มีความสนใจใคร่ต่อข้อวัดปฏิบัติอย่ามีความเกียจคร้านอย่าเห็นโลกซึ่งที่จะเป็นข้าศึกต่อตัวของตัวเองและเป็นข้าศึกต่อโลกในส่วนรวมแล้วว่าเป็นของดีจงเห็นว่าเป็นพิษเป็นภัยเสมอไปหน้าที่การงานอันใดถ้าผิดแปลกจากความเป็นสมณะให้รีบงดเว้นทันทีดำเนินตนของตนเป็นไปในกรอบแห่งศีลแห่งสมาธิแห่งปัญญาคำสอนคำพระพุทธเจ้าแม้โลกเขาไม่ได้บวชเหมือนอย่างเราเขาก็จะได้พลอยได้รับความร่มเย็นเหมือนอย่างเราได้รับความร่มเย็นจากโลกอยู่ทุกๆวันนี้กุฏิศาลาที่พักที่อาศัยได้เป็นมาจากโลกเป็นมาจากชาวบ้านชาวเมืองจะตุปัจจัยทุกๆชิ้นที่ได้ครองตัวอยู่มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงวันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ได้มาจากญาติโยมศรัทธาทั้งหลายนี่เรียกว่าโลกให้ความร่มเย็นแก่พวกเราได้อย่างนี้และเราจะสามารถเป็นการตอบแทนโลกได้โดยวิธีใดเราไม่ทำไร่ทำนาแต่เราก็นาของเราคือบุญญาเขตในตัวของเราเองโลกเขาไม่เป็นบุญญาเขาไม่ได้บวชในพระศาสนาเขาก็ต้องอาศัยเราได้ในเมื่อเรามีบุญญาเขตภายในตัวของเราเช่นเดียวกับเขาเราอาศัยเขาซึ่งแม้ว่าเราไม่เป็นคฤหัสถ์เขาก็ให้ความร่มเย็นแก่เราได้นี่ให้เทียบกันอย่างนี้แล้วพยายามทำตนของตนให้เป็นบุญญาเขตของตนศีลอย่าพึงทราบว่าใครจะเป็นผู้มีหน้าที่รักษาให้บริสุทธิ์นอกจากเราผู้มีหน้าที่ทางเดียวเท่านั้นสมาธิคือความมั่นคงของใจใจเป็นอะไรจึงไม่มั่นคงเพราะใจเป็นโลกใจจึงไม่มั่นคงถ้าใจเป็นธรรมแล้วจะหนีจากความมั่นคงไปไม่ได้ใจเป็นโลกเพราะเหตุใดใจกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาความกระเพื่อมของใจได้แก่ความเขย่าตนของตนเสมอแม้ว่าน้ำถ้าได้รับถูกความเขย่าอยู่เสมอแล้วจะใสเท่าไหร่ก็ต้องขุ่นมีใจของเราธรรมชาติเขายิ่งขุ่นมัวอยู่แล้วก็ยิ่งมีความเขย่าทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายกระทบกันกับแผ่นดินคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเมื่อคลุกเคล้ากันเข้าแล้วกลายเป็นน้ำขุ่นขึ้นมานี่เมื่อน้ำมันขุ่นขึ้นมาเพราะเรื่องของโลกล้วนๆแล้วจะให้เป็นธรรมคือความใสสะอาดสงบงบเงียบเกิดความสุขความเจริญขึ้นภายในใจของตนได้อย่างไรเล่าแต่ใจของเราเป็นธรรมธรรมตามพระว่าธรรมสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ฝึกหัดหรือฝึกฝนทรมานจิตใจเราก็ต้องทำตามพระโอวาทมีบทธรรมเป็นรั้วกั้นมีบทธรรมเป็นเครื่องบังคับหรือมีสติเป็นเครื่องกดขี่บังคับมีปัญญาเป็นธรรมชาติเครื่องสองทางจิตดำเนินตามแถวแห่งธรรมแล้วจะเป็นไปเพื่อความสงบโดยถ่ายเดียวจะไม่เป็นโลกขึ้นในตัวของตัวเลยพระพุทธเจ้าท่านเป็นธรรมเพราะท่านดำเนินตามธรรมสาวกท่านเป็นธรรมท่านดำเนินตามธรรมอย่างนี้เราต้องการเป็นธรรมธรรมนั้นเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าเคยได้ปรากฏผลในพระองค์เจ้าและสาวกมาแล้วเมื่อเราดำเนินตามพระโอวาทนั้นแล้วจะเป็นพิษต่อเรามีอย่างที่ไหนไม่มีในที่ไหนและไม่มีในคัมภีร์ใดด้วยและยังจะไม่มีในการต่อไปด้วยเมื่อเราได้ปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเป็นธรรมทั้งแท้งแล้วเราจะค่อยกลายตัวเป็นธรรมขึ้นมาภายในจิตใจเริ่มตั้งแต่ความสงบเป็นสมาธิเป็นชั้นๆขึ้นไปตามอำนาจแห่งความกดขี่บังคับตนเองแล้วจะกลายเป็นสมาธิที่ละเอียดปัญญาพิจารณาไกรกรองในความเป็นอยู่ของตนในอวัยวะทุกส่วนที่มีอยู่ในร่างกายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกส่วนแบ่งส่วนออกให้ชัดดูทั้งภายในดูทั้งภายนอกในส่วนแห่งกายนี้มีอันใดซึ่งเป็นตัวอัตตาแฝงหรือคัดค้านธรรมพระพุทธเจ้าขึ้นมามีไหมเราต้องดูให้ดีแล้วมีส่วนใดที่จะเป็นความสุขฝืนจากธรรมพระพุทธเจ้าที่กล่าวว่าทุกขังมีไหมมีธรรมชาติใดที่เป็นของเที่ยงแท้ถาวรสามารถที่จะคัดค้านธรรมพระพุทธเจ้ามีไหมในสกลกายของเราทุกชิ้นค้นดูมันก็เต็มไปด้วยใจรักมีแต่ธรรมทั้งแท่งทั้งนั้นใจของเราที่เป็นไป
ไม่ได้ก็เพราะว่าฝืนทำทั้งแท่งจึงกลายเป็นโลกทั้งแท่งขึ้นมาผลที่จะพึงได้รับ

ก็คือไฟเผาตัวเองนี่เดือดร้อนทั้งวันทั้งคืนไปที่ไหนก็ร้อนอยู่ในป่าก็ร้อนในวัดก็ร้อนเข้าในบ้านก็ร้อนกินก็ร้อนหิวก็ร้อนหนาวก็ร้อนร้อนก็จริงร้อนเลยร้อนทั้งกลางวันกลางคืนร้อนที่ภายในจิตใจไม่มีวันต่างไม่มีวันที่จะบรรเทาเบาบางไปได้เพราะไม่มีน้ำที่ไหนจะมาดับไฟตรงนี้ได้นอกจากน้ำธรรมโอสถธรรมโอสถเท่านั้นคือเราประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทธรรมของพระพุทธเจ้าจึงจะกลายเป็นความร่มเย็นขึ้นมาที่ใจของเราขอให้พิจารณาอย่างนี้เรื่องพิจารณาร่างกายให้มันเห็นชัดด้วยปัญญาจะชัดเหมือนอย่างตาของเราเห็นนี้มันยังไม่เป็นปัญหาอันไหนให้ชัดด้วยปัญญาเป็นของสำคัญดูทุกข์ก็ให้มันชัดทุกข์เต็มอยู่ทั้งวันทั้งคืนภายในกายด้วยภายในใจด้วยทำไมจะไม่เห็นทุกข์ก็เราเป็นคนทุกข์เองเราดูทุกข์ของเราจะไม่เห็นอย่างไรทุกข์มีอยู่พระพุทธเจ้าดูทำไมเห็นเราดูทำไมจะไม่เห็นความรู้สึกเป็นอันเดียวกันความแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาสะเทือนหมดทั้งตัวของเราอยู่นี่ทั้งวันทั้งคืนทำไมเราจะไม่รู้อนัตตาก็เช่นเดียวกันมีสภาพใดซึ่งเป็นตัวของเราในกายนี้ทั้งหมดมันไม่มีทั้งนั้นดูให้เห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจะทนถือมั่นสภาพนี้ว่าเป็นเราได้อย่างไรเวทนาก็เช่นเดียวกันเกิดแล้วดับดับแล้วเกิดทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์มันเกิดดับกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้เอาตัวจริงจากสิ่งเหล่านี้ได้ที่ไหนนี่เวทนาก็คือไตรลักษณ์ดูให้ชัดไม่เพียงแต่ว่ารูปทั้งหมดนี้เป็นไตรลักษณ์เวทนาก็เป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มไปหมดในเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆของเวทนาเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นสัญญาก็เป็นไตรลักษณ์สังขารก็เป็นไตรลักษณ์แต่ละอย่างในอย่างเป็นไตรลักษณ์อย่างสมบูรณ์พิจารณาให้มันชัดเมื่อปัญญาได้สอดส่องค้นคว้าอยู่ตลอดเวลามีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาใจของตนอยู่เสมอมีปัญญาเป็นเครื่องฟาดฟันขุดค้นอยู่ตลอดเวลาของที่มีอยู่นี้ทั้งหมดจะต้องเปิดเผยขึ้นที่ใจของเราจะเอาอะไรปิดบังลี้ลับไม่ได้เลยอำนาจของปัญญาแทงทะลุไปหมดตลอดถึงโลกธาตุไม่มีอันใดสามารถที่จะปิดบังปัญญานี้ได้สิ่งใดๆจะว่ามีฤทธาศักดานุภาพขนาดไหนก็ตามจะสู้อำนาจของปัญญานี้ไม่ได้ปัญญานี้สามารถแทงตลอดทะลุกระจุกกระจายไปหมดเห็นชัดขึ้นมาด้วยตนเองขอให้ค้นให้พิจารณานี่ละทางดำเนินเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าท่านดำเนินอย่างนี้เพื่อความเป็นสาวกอรหันต์ท่านก็ดำเนินอย่างนี้เราดำเนินตามแถวแนวแห่งพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าและสาวกได้ทรงดำเนินไปแล้วและได้ประทานไว้ให้พวกเราแล้วอย่างนี้เราจะผิดพลาดจากหลักความจริงหรือจากผลที่แท้จริงไปได้อย่างไรจะไม่ผิดถ้าหากว่าดำเนินไปตามสวดคาถาธรรมแล้วผลจะไม่เป็นนิยานิกธรรมนั้นทำคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าสวดคาถาธรรมไปไม่ได้ปัญหาข้อนี้ขึ้นอยู่กับตัวของเราจงเป็นผู้นักวิพากษ์วิจารณ์ตั้งสติเสมอไปหน้าที่ของเรามีเท่านี้การทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนซื้อถูกขายแพงที่ไหนไม่ใช่หน้าที่ของเราเรื่องของโลกต้องยอมยกให้โลกเราอย่าไปเกี่ยวข้องเราอย่าไปเสียดายเรื่องของเราแล้วไม่ยอมให้อันใดมากดขี่บังคับที่เหลือตัณหาตัวใดบังคับออกให้หมดอย่าให้มาเกี่ยวข้องให้พิจารณาตามที่ว่าสิจะไม่รู้ยังไงแล้วรูปทั้งกองเต็มอยู่ในตัวของเรากายอันนี้ชัดเจนฉันใดสภาพภายนอกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันก็ต้องชัดเจนฉันนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างประกาศตัวอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อปัญญาอย่างลงไปนี้แล้วจะไม่เห็นอย่างไรเล่าเมื่อเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วจะทนถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตนอย่างไรนะแล้วจะไม่เห็นกระแสของจิตซึ่งพลุกพล่านในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนได้อย่างไรอะไรเล่าเป็นตัวโจรอะไรเล่าเป็นตัวข้าศึกพิจารณาที่แรกก็รูปเป็นข้าศึกเวทนาสัญญารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นข้าศึกพิจารณาเข้าไปจริงๆแล้วสภาพนั้นก็จริงอยู่เช่นนั้นปัญญาเห็นชัดแล้วถอยตัวเข้ามาพิจารณาในรูปเวทนาสัญญาของเรื่องขันธ์ทั้งหมดวิญญาณของตนว่าเป็นตัวข้าศึกกับตนพิจารณาลงไปอีกเห็นชัดอีกก็มีลักษณะเช่นเดียวกับสภาวะซึ่งเป็นสิ่งภายนอกนั้นไม่เห็นผิดกัน

แต่อย่างไรอะไรเล่าเป็นตัวโจรอะไรเป็นผู้คว้าอยู่ทุกวันนี้อะไรเป็นผู้หลงอะไรเป็นผู้หมุนไปตามรูปเวทนาสัญญาสังขารอย่างและถือสิ่งเหล่านี้มาเป็นตนไม่มีอะไรนอกจากอวิชชาดวงเดียวคือผู้รู้รู้นี้เท่านั้นนี่และธรรมชาติอันนี้น่ะจะเห็นได้ด้วยปัญญาของเราที่พิจารณาอย่างนี้ทางป่าทางโลกทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องปกปิดธรรมชาตินี้ด้วยปัญญาทางดูรูปให้ชัดเวทเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสให้ชัดทางเข้าถากทางเข้ามารูปเวทนาสัญญาสังขารอย่างตนให้ชัดถามลงไปชัดเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเห็นกระแสของใจชัดแล้วก็จะได้ปฏิเสธในสภาวะทั้งหลายเหล่านี้ว่ามันไม่ใช่ตัวกิเลสไม่ใช่ตัวตัณหาไม่ใช่ตัววัฏจักรแต่อย่างใดนอกจากผู้รู้นี้ดวงเดียวเท่านั้นนั่นมันต้องเห็นชัดแล้วผู้รู้นี้เป็นอะไรอีกกำหนดลงไปมันก็เป็นลักษณะเป็นไตรลักษณ์อีกเต็มตัวเหมือนกันนั่นเพราะงั้นธรรมชาตินี้จึงเป็นตัวคงจับได้จึงเป็นโลกได้ถ้าไม่เป็นไตรลักษณ์จะเป็นโลกหรือจะเป็นสมมุติไม่ได้ต้องเป็นวิมุตติมีธรรมชาติอันนี้จึงจับได้เป็นสมมุติอยู่เพราะธรรมชาตินี้เป็นไตรลักษณ์ค้นดูให้จริงกำหนดดูให้มันชัดผู้รู้มันเกิดความดีความชั่วเกิดขึ้นมาจากไหนนอกจากจะเกิดขึ้นจากผู้รู้เท่านั้นปัญญาอย่างลงไปพิจารณาลงไปนี่เรื่องของปัญญาโดยไม่ต้องมีใครบอกใครสอนเมื่อถึงปัญญาขั้นนี้แล้วเป็นอัตโนมัติหมุนตัวอยู่ตลอดเวลาเรื่องของตัวมีมากมีน้อยเท่าไรผิดถูกดีชั่วจะรู้หมดอย่าละเอียดจะหนีต่อจะทนต่อปัญญาไม่ได้แล้วจะปิดบังปัญญาไม่ได้ค้นลงไปทำมันเห็นชัดเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอะไรทั้งหมดจะปรากฏขึ้นที่ผู้รู้นั้นเราจะเห็นว่าผู้รู้อันนั้นคือตัวกิเลสชัดๆตัวกงจักรตัวสมมุติชัดๆจนกระทั่งถึงว่าผู้รู้นี้ได้ถูกทำลายไปด้วยอำนาจของปัญญาแล้วจึงจะสลายตัวลงไปเช่นเดียวกับสภาวะอื่นๆนั่นแหละธรรมชาติที่เป็นวิมุตติจึงจะปรากฏเด่นชัดขึ้นมาโดยไม่มีใครเสกสรรนั่นเรียกว่าธรรมหมดปัญหาเรียกว่าธรรมเปิดเผยเราถากถางสิ่งทั้งหลายเข้าไปโดยลำดับก็เพื่อจะเห็นธรรมชาติที่ปกปิดกำบังสิ่งที่อัศจรรย์ไว้เมื่อทาค้างเป็นลำดับด้วยปัญญาจนกระทั่งถึงเห็นสภาพมหาโจรคือเจ้าแห่งวัฏจักรได้ชัดด้วยปัญญาแล้วก็ถูกทำลายลงไปอีกเช่นเดียวกันหมดแล้วอะไรที่เมื่อธรรมชาติที่เรานี้หมดแล้วใครที่รู้ว่าธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้หมดไปใครที่รู้ว่าวัฏจักรคือตัวอวิชชานี่หมดไปสิ้นไปดับไปผู้รู้นั่นเองท่านเรียกว่าวิวัตตนะเราจะว่าเราเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าก็ตามไม่ว่าก็ตามเป็นศิษย์ตถาคตหรือไม่ตถาคตไม่เป็นปัญหาไม่ขึ้นอยู่กับคำพูดคำจาคำลำลิคิดเอาเฉยแต่ขึ้นในหลักธรรมชาติที่แท้จริงตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและตามหลักเหตุผลเช่นอย่างพระพุทธเจ้าว่าได้ตรัสไว้ว่าใครผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอรรถาคตไม่ได้เพียงแต่ว่าจะเห็นด้วยคำพูดเฉยๆต้องเห็นด้วยข้อปฏิบัติ ด้วยต้องเห็นด้วยความรู้ความฉลาดทางด้านปัญญาด้วยเห็นในหลักธรรมชาตินี้ด้วยแล้วก็เป็นสิทธิ์ของอรรถาคตเจ้าและเห็นพระพุทธเจ้าหรือเห็นพระอรรถาคตเจ้าด้วยธรรมชาติอันนี้เป็นเครื่องวัดหรือเป็นเครื่องเทียบเคียงเป็นสักขีพยานได้อย่างชัดเจนนี่ขอให้พากันดำเนินตามทางที่ได้อธิบายมาแล้วนี้คำที่ว่าวิมุตติพระนิพพานท่านก็ไม่ต้องถามที่ตรงไหนธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาติที่ตายตัวเช่นเดียวกันกับพระโอวาทที่พระองค์เจ้าทรงวางไว้ขอให้ดำเนินแบบตายตัวสละเป็นสละตายเข้าไปสมบัติอันล้นค่านั้นจะไม่ใช่เป็นของใครพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ผูกขาดเป็นส่วนของใครของเราขอแต่ว่าให้ดำเนินตามสวดคาถาธรรมธรรมานิยานิกธรรมหรือตนของตนออกจากวัฏจักรจะเป็นเรื่องของเราเป็นผู้ได้รับผลคือความหลุดพ้นการแสดงธรรมเทศน์แสดงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันดิเป็นหลายท่านหลายองค์และได้แยกโยกย้ายมาจากสถานที่ต่างๆได้มารวมกันวันนี้
็นว่าเป็นโอกาสอันควรจึงได้แสดงธรรมในฐานะว่าเป็นกันเองแก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงนำไปที่พิจารณาแล้วปฏิบัติตนต่อตนเองด้วยความเป็นบุญญาเขตของตนต่อจากนั้นไปก็จะเป็นบุญญาเขตของบรรดาประชาชนทั้งหลายให้รับความร่มเย็นจะเป็นที่พึ่งจิตพึ่งใจพึ่งเป็นพึ่งตายแก่ประชาชนทั้งหลายได้ในเมื่อเราทำตัวของเราให้เป็นบุญญาเขตแล้วจงเป็นผู้มีความระลึกถึงคำว่าบุญญาเขตของตนนี้เป็นข้อที่หนึ่งและบุญญาเขตของโลกจะเป็นข้อที่สองเกิดขึ้นมาในบุญญาเขตอันนั้นโดยไม่ต้องสงสัยในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้มีความสะดวกกายสบายใจทั้งปฏิปทาเครื่องดำเนินเป็นไปตามพระว่าคำสอนน้องพระเดชจนถึงจุดหมายปลายทางคือแดนแห่งวิมุตติหลุดพ้นไปได้

ครูอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือฝากเป็นฝากตายในอัตในธรรมได้อย่างแท้จริงก็ล่วงโรยไปร่วงโรยไปดังที่ทราบที่รู้กันอยู่ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นองค์สำคัญสำคัญในระยะ 3-4 ปี 5 ปีมานี้มีแต่ปีที่ร่วงโรยอย่างธรรมชาติที่อัศจรรย์คือครูคืออาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริงตามหลักธรรมดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้และแบบเดียวกันกับนักสาวกทั้งหลายแต่ข้ามพุทธกาลคือท่านผู้ที่รู้จริงเห็นจริงจริงหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่คำดีหลวงปู่แหวนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งทั้งนั้นถ้าครั้งพุทธกาลก็เรียกอย่างธรรมดาธรรมดาสบายสบายตามความรู้ความเห็นของคนที่มีความหนักแน่นในธรรมอยู่แล้วได้ยินได้ฟังก็ไม่แสลงใจเหมือนคนที่มีแต่กิเลสเต็มหัวอกหัวใจเต็มหัวใจว่าพระอรหันต์ทุกวันนี้พูดอย่างนั้นไม่ได้ข้าศึกของศาสนธรรมหรือของธรรมนี้มีมากแม้แต่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เฉยเองนั้นในวงผู้นับถือพุทธศาสนาเองก็เป็นข้าศึกต่อคำพูดคำนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติไว้เรื่องอุตริมนุสธรรมนั้นจึงเป็นความชอบธรรมอย่างยิ่งสมกับองค์เป็นศาสดาจอมศาสดาทรงทราบเรื่องอดีตอนาคตได้เป็นอย่างดีครูอาจารย์ที่ล่วงไปเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ผู้เป็นผู้ทรงอัตทรงธรรมทางภาคปฏิบัติเป็นผู้ได้เสวยผลแห่งการปฏิบัติของตนอย่างแท้จริงดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเป็นมา ไม่ได้ทรงไว้แต่เพียงความจดความจำความชื่อเสียงของกิเลสตัณหาอาสวะของอัตของธรรมของมรรคผลนิพพานเพียงเท่านั้นแต่ทราบซึ้งถึงจิตถึงใจสิ่งที่ควรถอดถอนถอดถอนออกได้โดยสิ้นเชิงสิ่งที่ควรบำเพ็ญก็บำเพ็ญได้สมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่เป็นอรหัตตบุคคลทรงองค์ท่านเป็นพระอรหันต์ได้โดยสมบูรณ์นั่นครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นได้อย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ท่านจึงไม่สะทกสะท้านท่านจึงไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยอันเป็นความไม่แน่ใจในตนแม้นิดหนึ่งแต่ท่านจะสั่งสอนด้วยความเมตตาสงสารล้วนซึ่งเป็นหลักใหญ่ของใจไม่มีวิตกวิจารกลัวจะสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายไม่ถึงเม็ดไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะความรู้ไม่เพียงพออย่างนี้ไม่มีนายท่านผู้ทรงอัตทรงธรรมสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่แล้วดังที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้ยกมาเมื่อสักครู่นี้เป็นสำคัญศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีคำว่าอดีตอนาคตแต่เป็นศาสนธรรมที่ทรงความจริงไว้ตลอดมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าจนมาตั้งถึงบัดนี้ทรงความจริงไว้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เคยบกพร่องจากความจริงนั้นเลยนอกจากผู้นับถือศาสนาประพฤติปฏิบัติไปตามความรู้ความเห็นของตนซึ่งมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันเท่านั้นจึงเป็นไปได้ในแง่ต่างๆนี้ยังกลับกลายเป็นข้าศึกของศาสนธรรมได้อีกไม่เพียงแต่ว่าตนไม่ได้รับประโยชน์ยังกลายเป็นโทษแก่ศาสนธรรมซึ่งเป็นหลักใหญ่ได้อีกโดยไม่ต้องสงสัย
พราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาและหาครูหาอาจารย์เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นอย่างสำคัญมากทีเดียวในครั้งพุทธกาลท่านเรียกว่าสาวกสาวกคือต้องได้ยินได้ฟังไม่ได้ยินได้ฟังจะบึกบืนไปเพียงลำพังคนเดียวนั้นมันเป็นไปไม่ได้นอกจากพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเท่านั้นนั่นท่านไม่ศึกษาอบรมจากใครแล้วนั่นประเภทที่ทรงค้นพบเห็นโดยลำพังพระองค์พระองค์แต่ละพระองค์ในบรรดาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายและไม่มีแก่ใจที่จะแนะนำสั่งสอนผู้หนึ่งผู้ใดลงค้นขวายโดยลำพังตนแล้วรู้เห็นขึ้นมาแล้วก็เป็นอันว่าอยู่ไปด้วยความสะดวกสบายแต่ละรายละรายแม้ในครั้งก่อนๆก็ยังมีพระเจ้ากับพระเจ้าซึ่งอยู่ด้วยกันเป็นหลายร้อยองค์ก็ยังมีแต่ไม่ปรากฏว่าท่านในประกาศศาสนาเพราะเป็นเรื่องที่ทรงรู้ทรงเห็นโดยลำพังตนขึ้นมาเท่านั้นโดยไม่ต้องอาศัยครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนที่เรียกว่าสาวกสาวกคือผู้สดับผู้ฟังผู้สำเนียกศึกษาดังสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ทำมีได้อยู่มันมีได้ทุกการทุกสมัยอย่างนี้พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ตรัสรู้ขึ้นมานี่เป็นประโยชน์แก่โลกมากมายผิดกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเป็นไหนส่วนพระบาเจตท่านทรงรู้เห็นโดยลำพังท่านแล้วท่านก็ผ่านไปไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดไม่มีใจใจที่จะแนะนำสั่งสอนเรื่องความเมตตาท่านเมตตาแต่ไม่ถึงกับจะต้องเนี่ยไปเป็นผู้แนะนำสั่งสอนหรือเป็นศาสดาของใครอันนี้เรียกพระบาเจตปัจเจกะแปลว่ารู้เฉพาะโดยลำพังเท่านั้นถึงจะพูดไปไหนก็ตามไม่ได้หายความกังวลที่เกี่ยวกับหมู่คณะมาอบรมศึกษาอยู่นี่ก็ดีที่ไม่ได้มาเกี่ยวข้องที่นี่ก็ดีซึ่งปฏิบัติอยู่โดยลำพังตนเองทำให้วิตกอะไรวิตกถึงเรื่องสิ่งที่จะทำให้ลุ่มหลงงมงายนั่นมันมีอยู่มากภายในจิตใจมีอยู่ทุกขณะเราเป็นแต่เพียงว่าเอาความคิดความร่นความเดามาพูดมาคิดเฉยๆว่าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเรามีศีลเรามีธรรมเราไม่บิดเบียนผู้หนึ่งผู้ใดเราไม่ฉกไม่ลักไม่ฆ่าไม่ทำลายไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดพรหมจรรย์ไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่ดื่มสุราเมรัยซึ่งเป็นส่วนหยาบนี้เท่านั้นแต่สิ่งที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นมันมีมากเกินกว่ามากภายในจิตใจของแต่ละดวงละดวงซึ่งเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติอันนี้สำคัญมากสิ่งเหล่านี้มันกระซิบกระซาบมันฉุดมันลากจิตให้เคลื่อนไหวไปตามอำนาจของมันอยู่ตลอดเวลาแต่เราทราบไม่ได้เมื่อยังไม่ถึงขั้นที่จะควรทราบได้การปฏิบัติก็ต้องตะเกียบตะกายล้มลุกคลุกคลานล้มก็ล้มอะไรก็เพราะถูกมันเตะมันถีบมันยันนั่นเองคลานก็เพราะเดินไม่ได้มันไม่เดินล้มก็เพราะถูกมันเตะนะมันมีแต่เรื่องอันนั้นทั้งนั้นที่ว่าล้มลุกคลุกคลานไปไม่สะดวกเดินไม่ก้าวไม่สะดวกนั่งไม่สะดวกยืนไม่สะดวกเดินไม่สะดวกเพราะสิ่งเหล่านี้มันคอยขัดคอยขวางคอยเหยียบย่ำทำลายคอยเตะคอยถีบคอยยันอยู่ตลอดแต่เราไม่ทราบที่ว่าไม่สะดวกไม่สะดวกเพราะอะไรก็เพราะธรรมชาติอันนี้มันคล่องตัวของมันที่จะทำความไม่สะดวกแก่เราเพื่อความสะดวกแก่มันนี่เราไม่รู้นี่จึงทำให้วิตก
ทำไมจึงต้องวิตกก็เพราะเคยผ่านมาแล้วเคยรู้มาแล้วเคยเป็นอย่างนี้มาแล้วไม่ใช่ไม่เคยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติผ่านพ้นไปแล้วท่านจึงสามารถพูดได้เต็มปากเพราะท่านผ่านมาทั้งหมดในเรื่องราวดังที่กล่าวมาเหล่านี้ผู้ปฏิบัติไม่ผ่านอย่างนี้จะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ต้องผ่านถึงเราล้มลุกคลุกคลานคือความตะเกียกตะกายสู้มันไม่ได้เมื่อสู้ไม่ได้ก็ล้มคลานไม่มีอะไรสะดวกในเวลาที่มันมีกำลังมากเรามีกำลังน้อยคือกำลังทำภายในใจเรามีน้อยกำลังของมันที่เป็นฝ่ายบุกลุกเราหรือเป็นข้าศึกต่อเรามีมากเราจึงต้องหาความสะดวกไม่ได้ตลอดอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนหาความสะดวกไม่ได้เพราะมันมีกำลังมากมันขัดมันขวางอยู่ตลอดแต่ยังไงก็ตามคำว่าวิริยะนะดุขมัจเจตินี้เป็นธรรมที่เป็นรากฐานสำคัญมากทีเดียวเราจึงไม่ควรจะมองข้ามไปจะไม่พ้นจากธรรมะบทนี้คือความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามเอาหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่มีคำว่าถอยวิริยะนะคือความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามความอดความทนให้ตามกันไปนั่นแหละไปในช่องเดียวกันกับวิริยะสติพยายามตั้งเสมอนั่งไม่ได้เอาพยายามนั่งเดินไม่ได้พยายามเดินยืนไม่ได้พยายามยืนทำความเพียรท่าใดไม่ได้พยายามทำท่านั้นให้ได้ได้มากได้น้อยทำไปอยู่เสมอนี่เรียกว่าการต่อสู้ไม่สะดวกก็สู้ด้วยความไม่สะดวกก่อนเมื่อสู้หลายครั้งหลายหนอาการต่างๆจะค่อยสะดวกไปตามๆกันเช่นเดินจงกรมไม่สะดวกเพราะความหลงความลืมเหลวไหลเหลวไหลอยู่ภายในจิตใจมันก็จะค่อยมีสติสตังประคองความเพียรไปได้ยืนเดินนั่งนอนที่ทำให้เผลอสติทำให้จิตมันถูกกิเลสฉุดลากไปตลอดเวลาก็จะฉุดลากมาได้หลายครั้งหลายหนเข้าก็อยู่ในเงื้อมือของเราพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปนี่แหละเหตุที่เราจะทราบเรื่องความล้มลุกคลุกคลานของตนทราบด้วยที่เราเป็นผู้สู้เองเป็นผู้ทำเองเป็นผู้ประสบเองและเป็นผู้ต่อสู้กันเองแล้วผ่านไปได้โดยลำดับลำดาเองทำไมจะไม่รู้ถึงกระทั่งถึงขั้นราบรื่นก็ทราบสมาธิมีในใจก็รู้อยู่ที่ไหนก็เป็นสมาธิเห็นได้จึงเป็นสมาธิก็เป็นมาจากล้มลุกคลุกคลานนั่นแหละสู้ไม่ถอยสู้ไปสู้มามันก็เป็นไปได้กิเลสไม่ใช่ว่าเป็นของเที่ยงของแน่นหนามันคงอยู่ตลอดไปถ้ามีสิ่งที่ก็ไปขัดไปแย้งเข้าไปทำลายถ้าอยู่เช่นธรรมมันมีคู่ที่จะทำลายได้เช่นอย่างธรรมก็เหมือนกันเมื่อมีสิ่งเหล่านี้ทำลายได้ธรรมก็หาความยั่งยืนแน่นอนไม่ได้เมื่อมันเป็นสิ่งที่ทำลายธรรมได้มันก็เป็นของที่ยั่งยืนแน่นอนไม่ได้เมื่อมีธรรมเป็นเครื่องทำลายกันอยู่นี่เราจึงเรียกวิริยธรรมทำลายข้าศึกคือกิเลสประเภทต่างๆขันติธรรมสติธรรมปัญญาธรรมนี่เป็นเครื่องทำลายทำลายลงซะจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยหมดธรรมะทำลายนั่นที่นี่พ้นจากวิสัยที่เป็นข้าศึกต่อกันแล้วกิเลสก็บรรลัยไปทำเครื่องต่อสู้เครื่องถอดถอนเครื่องทำลายนั่นก็ผ่านไปตามหลักธรรมชาติทั้งหมดนั่นหมดการต่อสู้หมดการแพ้การชนะนั่นไม่ใช่แพ้นั่นไม่ใช่ชนะแล้วทีนี้อันนี้เรียกว่าวิมุตติหมายถึงหลุดพ้นจากระหว่างธรรมทั้งสองที่ต่อสู้กันนี้ไปแล้วนะเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมจะไม่ทราบเรื่องราวที่เป็นมาอย่างไรขอให้ยึดหลักศาสดาสอนไว้ให้ดีอย่าไปสำคัญมั่นหมายตามกิเลสหลอกลวงว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วนานเท่านั้นปีนานเท่านี้ปีกิเลสมันฝังจมอยู่ภายในจิตใจมันล่วงไปที่ไหนมันมีอดีตอนาคตที่ไหนมันฝังอยู่ในใจเราตลอดทำไมธรรมของพระพุทธเจ้าจะไปอยู่ในอดีตโน้นอยู่อนาคตโน้นอยู่ประเทศลังกาโน้นอยู่กับพระสรีระของพระองค์ที่ปรินิพพานไปแล้วโน้นไม่ได้อยู่กับสติปัญญาที่พระองค์ทรงสอนไว้ในหัวใจเหล่านี้บ้างเลยหรือเราต้องคิดอย่างนั้นนี่แหละหลักการปฏิบัติ
ต้องให้คิดจนเข้ามาเสมอธรรมะเป็นมัชฌิมาฟังซิว่าคำว่ามัชฌิมามีต้นมีปลายที่ไหนมีอดีตมีอนาคตที่ไหนมัชฌิมาอยู่ท่ามกลางหัวใจเหล่านี้กิเลสก็เกิดขึ้นที่นี่ราคะตัณหาความโลภความโกรธความหลงประเภทต่างๆเกิดขึ้นที่ใจสิ่งที่จะชำระสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่ไหนถ้าไม่เกิดขึ้นที่ใจของผู้บำเพ็ญต้องเกิดขึ้นที่นี่ด้วยกันแล้วแก้กันที่นี่ด้วยกันหมดสิ้นข้าศึกเหล่านั้นไปก็หมดสิ้นที่ดวงใจนี้ด้วยกันวิมุตติหลุดพ้นพ้นกันที่นี่บริสุทธิ์ที่นี่ไม่ได้วิบริสุทธิ์ที่เมืองอินเดียไม่ได้บริสุทธิ์ที่ปีที่เดือนที่กลางวันกลางคืนมืดแจ้งสว่างอะไรเลยมันมืดอยู่ตรงที่หัวใจเพราะกิเลสปิดบังมันแจ้งอยู่ที่หัวใจเพราะปัญญาทำลายกิเลสลงไปให้สิ้นซากไม่มีอะไรเหลือนัตติปัญญาสมาอาภาความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีมันปรากฏขึ้นที่ดวงใจไม่ได้อยู่กับมืดกับแจ้งกับสว่างกับพระอาทิตย์พระจันทร์กับการสถานที่เวลาเวลาเมืองอินเดียกับพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่ไหนๆเลยแต่ปรากฏอยู่ที่นี่นักปฏิบัติให้ย้อนเข้ามาที่นี่ยานหนีจากหลักนี้เป็นอันมากเราเป็นนักรบโดยถูกต้องเป็นแนวทางที่ให้เป็นไปเพื่อชัยชนะโดยลำดับลำดาอย่าไปคาดไปหมายให้กิเลสมันหลอกไปนั่นแหละมันหลอกอย่างนั้นแหละแต่เวลาจะเป็นไปตามกิเลสไม่มีคิดมีอ่านอะไรเลยแต่ถ้าจะให้เป็นไปตามอัตตามธรรมถูกกิเลสมันขัดมันแย้งมันหลอกมันลวงพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานแล้วเจ้าหาเอาอะไรธรรมะท่านสอนไปแล้วองค์ท่านก็นิพพานไปแล้วหวังเอาอะไรเนี่ยฟังสิหวังเอาอะไรมรรคผลนิพพานหมดแล้วหมดเขตหมดสมัยแล้วปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่ได้ก็ตัวกิเลสมันปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานที่ไหนกันเราไม่คิดถึงตัวของมันบ้างหรือมันเป็นข้าศึกต่อธรรมล้วนๆมันจะมาสร้างมรรคผลนิพพานให้แก่เราได้ยังไงเพราะฉะนั้นการที่มันโกหกยิ่งเหมาะสมกับความเป็นภัยของกับความที่มันเป็นภัยต่อธรรมอยู่แล้วเราทำไมจึงเชื่อความเป็นภัยของมันว่าเป็นคุณแก่ตนเองถ้าไม่โง่จนหาที่อภัยไม่ได้เท่านั้นทั้งที่เราเป็นนักบวช ด้วยถือบริษัทศาสนาก็ว่าถือแล้วจนถึงกับตัวเป็นนักบวชแล้วไม่ได้คิดย้อนหน้าย้อนหลังถึงความได้ความเสียของมันมันเอาความได้อะไรมาให้เราคำว่ากิเลสก็คือตัวมารตัวข้าศึกของธรรมทั้งนั้นเห็นได้จึงไปเชื่อมันนั่นนะธรรมประกาศกลางวันอยู่ตามคัมภีร์บาลานตามครูตามอาจารย์แล้วสุดท้ายก็มาประกาศกลางวันอยู่ภายในจิตใจของเราเองทำไมเราไม่สนใจไม่ยึดเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นหลักเกณฑ์ของเรานี่แหละเราเสียเปรียบกิเลสเราเสียเปรียบที่ตรงไหนชาวพุทธทั้งหลายเราเสียเปรียบที่ตัวนี้ถ้าไม่ยังเข้าภาคปฏิบัติซะก่อนจะไม่เห็นเรื่องราวนี้เลยเรื่องราวนี้จะเกิดขึ้นภาคปฏิบัติในวงปัจจุบันนะจิตปัจจุบันนะธรรมล้วนๆไม่ได้เกิดจากอดีตอนาคตที่ไหนเลยนั้นมีแต่กิเลสมันหลอกไปส่วนธรรมไม่ท่านไม่หลอกเอาตรงกลางนี่เลยนี่นักปฏิบัติให้ยึดหลักนี้ไว้ให้ดีนี่ที่ว่าเป็นห่วงอย่างนี้ห่วงหมู่เพื่อนเพราะการปฏิบัตินี้ไม่เหมือนอะไรวิธีแก้ตัวเองก็เหมือนกันต้องฝืนกันทั้งนั้นฝืนกระแสคำว่ากระแสคือกระแสของกิเลสไม่ใช่กระแสของธรรม

ไม่มีครูมีอาจารย์ใดที่สามารถนำธรรมเหล่านี้มาสอนพระองค์ได้เลยพระองค์ทรงค้นเองเห็นเองแล้วนำธรรมอันออกจากผลคือความบริสุทธิ์พุทธะเรียบร้อยแล้วนั้นมาสั่งสอนสรรโลกเป็นกิริยาอาการออกมาทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลคือฝ่ายละฝ่ายบำเพ็ญตลอดถึงผลที่ได้รับแสดงไม่บอกไว้แสดงไว้เป็นกิริยาอาการแต่ละอย่างยังไม่สำเร็จประโยชน์อันใดสำหรับผู้ได้ยินได้ฟังเพราะเป็นกิริยาแห่งธรรมต่อเมื่อตนได้นำกิริยาแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วนั้นเข้ามาประยุกต์กับหัวใจของเรามาประกอบกับหัวใจของเรามารบกับข้าศึกที่มีภายในจิตใจของเรานี่แหละที่นี่ความรู้อันนี้จะเริ่มเช่นเดียวกับความรู้ของพระพุทธเจ้ากลายเป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาทีแรกก็ได้ยินจากครูจากอาจารย์เรียกว่าสุตตมยปัญญาเกิดอุบายต่างๆขึ้นมาในการจากการได้ยินได้ฟังคิดอ่านไตรตรองหรือนำธรรมของท่านที่เทศแล้วสอนนั้นเราได้ยินได้ฟังแล้วจากท่านไปคิดอ่านไตรตรองพินิจพิจารณานี่ก็เป็นจินตามยปัญญาเกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณาไตรตรองปัญญาทั้งสองนี้ก็เป็นกิ่งก้านของภาวนามยปัญญานั่นละภาวนามยปัญญานั่นแหละเป็นองค์แห่งปัญญาแท้เบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานซะก่อนดังที่พูดตะกี้นี้เมื่อบำเพ็ญไปสติก็ดีขึ้นปัญญาก็เริ่มไหวตัวสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงแต่ก่อนเคยยินแต่ยินในตำรับตำราว่าสมาธิคือความตั้งมั่นสมาธิคือความมั่นคงของจิตว่าไปอันนั้นเป็นชื่อสมาธิที่ในตำรานั้นเป็นชื่อของสมาธิซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราของท่านผู้ปฏิบัติแต่ยังไม่เกิดเพราะเรายังไม่ได้ทำจะได้ยินแต่ชื่อเห็นแต่ชื่อในตำราซะก่อนนั่นคือชื่อสมาธิทีนี้เอาชื่อในสมาธินี่คือความตั้งมั่นเราจะทำอย่างไรให้จิตตั้งมั่นต้องภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นนี่วิธีการบอกเช่นกำหนดพุทโธหรือคำบริกรรมคำใดก็ตามยืนอยู่กับคำนั้นคำนั้นมีสติสตังตั้งไว้กับคำนั้นๆเป็นคำบริกรรมจิตมีความเชื่อมเข้ามาโดยลำดับจนกลายเป็นความสงบเย็นลงไปเรียกว่าจิตรวมจิตสงบพอสงบหลายครั้งหลายหนก็ไปจิตก็กลายเป็นสมาธิขึ้นมาคือความตั้งมั่นเป็นฐานของตัวเองมั่นคงขึ้นมานี่เองและที่เราเคยได้ยินได้ฟังและอ่านในตำราซึ่งมีแต่ชื่อนั้นกลับมาเป็นตัวของตัวขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาที่ใจของเราแล้วที่นั่นนี่แหละถ้าพูดถึงว่าภาวนามยปัญญาหรือภาวนามยสมาธิสมาธิสำเร็จขึ้นจากการภาวนาอย่างนี้นะเราอย่าว่าแต่ภาวนามยปัญญาภาวนามยสมาธิก็เป็นได้คือสมาธิสำเร็จด้วยการภาวนาปัญญาสำเร็จด้วยการภาวนานี่เวลาแปลออกตามศัพท์นะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นหรือว่าสำเร็จขึ้นมาจากการภาวนาการอบรมการพิจารณาที่ใครเนี่ยมีสมาธิก็เหมือนกันสมาธิภาวนามยสมาธิสมาธินี่ก็เกิดขึ้นสำเร็จขึ้นด้วยการภาวนาเช่นเราบริกรรมคำนั้นคำนี้เป็นต้นนี่เนี่ยที่นี่ก็เริ่มปรากฏขึ้นมาสมาธิเมื่อเราทำอยู่โดยสม่ำเสมอยังไงก็ไม่พ้นเพราะความสม่ำเสมอของสมาธิความสงบของสมาธิเป็นสิ่งที่ดึงดูดจิตใจให้มีความเพียรแก่กล้าขึ้นโดยลำดับจะไม่ขี้เกียจคนมีสมาธิภายในจิตใจผู้อยู่ตามปกติใจก็มีความเยือกเย็นไม่วุ่นวายไม่สายแสไม่หิวโหยโดดโน้นโดดนี้กินไม่อิ่มก็คือเรื่องอารมณ์ของใจที่คิดไม่อิ่มไม่พอคิดเท่าไหร่ยิ่งฟุ้งซ่านวุ่นวายยิ่งคิดวุ่นไปหมดนี่คือคิดด้วยอำนาจของกิเลสมันทำให้เกิดความหิวโหยไปเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆถึงกับว่าเสียตัวไปด้วยความคิดเป็นบ้าเป็นมอไปด้วยความคิดถ้าไม่มีสติธรรมปัญญาธรรมเข้ายับยั้งเข้าห้ามเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยสติธรรมปัญญาธรรมเข้าเป็นองค์สมาธิภาวนาเข้าเป็นองค์ภาวนาแล้วบังคับจิตใจให้อยู่ในคำบริกรรมบุญใดบุญหนึ่งนี่แหละเป็นการสร้างสมาธิขึ้นมาสร้างแบบนี้ทีนี้พอสร้างขึ้นแบบนี้จนปรากฏเป็นความสงบขึ้นที่ใจของตน

ปัญญาเริ่มพินิจพิจารณาเพราะสมาธิคือความอิ่มตัวความอิ่มใจใจอิ่มตัวใจไม่หิวโหยคิดโน้นคิดนี้อยากคิดโน้นอยากคิดนี้เหมือนแต่ก่อนเพราะใจมีธรรมเป็นเครื่องเสวยมีความสงบเย็นสบายอยู่ภายในจิตใจจากนั้นก็พากพิจารณาพิจารณาทางด้านปัญญานี่ท่านว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามาปลาโหติมหานิสังสาคือสมาธินั่นเป็นบาตรเป็นฐานเป็นเครื่องหนุนที่จะให้เกิดปัญญาได้เร็วผิดธรรมดาของผู้ไม่มีสมาธิเป็นไหนๆพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นนะครับสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้เนี่ยจะไม่ใช่สมาธิเป็นปัญญานะผู้ได้สมาธิแล้วจะเป็นปัญญาขึ้นมาเองอย่างนั้นไม่ถูกต้องพาให้ทำสมาธิให้ทำปัญญาปัญญาถึงจะเกิดจิตเมื่อจิตไม่หิวโหยจิตมีความอิ่มตัวพาทำการทำงานอะไรย่อมยอมทำตามไม่สายแสเร่ร่อนเหมือนอย่างแต่ก่อนที่กำลังหิวโหยด้วยอารมณ์แห่งกิเลสทั้งหลายใจมีความสงบเย็นแล้วย่อมพิจารณาในธรรมทั้งหลายได้ด้วยความสะดวกจากนั้นก็เห็นเหตุเห็นผลไปโดยลำดับลำดาเห็นตามความจริงไม่ฝืนความจริงที่มีอยู่ทั้งหลายทั้งภายนอกภายในนั่นแหละท่านเรียกว่าปัญญาเห็นตามความจริงสิ่งที่ปล่อยไปเรื่อยๆสิ่งที่จะบำเพ็ญให้มากขึ้นบำเพ็ญให้มีความมากขึ้นหรือแน่นหนามันคงขึ้นโดยลำดับลำดานั่นท่านเรียกว่าปัญญาภาวิโตปาหุลีภาวิตาปาหุลีกตาหรือภาวิโตปาหุลีกโตทำให้แจ้งทำอยู่เรื่อยๆไม่อยู่ไปต่อทำให้มากเจริญให้มากนั่นปัญญาก็เจริญให้มากนั่นทีนี้เมื่อปัญญาได้ค่อยเข้าอกเข้าใจในแง่ต่างๆแล้วย่อมจะค่อยปล่อยวางไปโดยลำดับลำดับนั่นแหละท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญานี่แหละปัญญาอันนี้แหละปัญญาที่รักษาตัวได้โดยไม่ต้องสงสัยปัญญาในความจำมันเป็นสัญญาไม่ใช่ปัญญาในความจริงที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติของตนเองมีจิตภาวนาเป็นสัมผัสท่านจึงเรียกภาวนามยปัญญาเนี่ยปัญญานี่แหละมันเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นคล้ายคลึงหรือเช่นเดียวกับพระพุทธปัญญาพระพุทธเจ้าเกิดนี่แหละเวลาจะรู้จะเห็นจริงต่างๆคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราไม่ประมาทนะเป็นเงื่อนเป็นโอวาทเป็นกิริยาอันหนึ่งที่เราจะมายึดมาเป็นเครื่องมือเพื่อถากเพื่อถางเพื่อขุดเพื่อค้นลงไปแต่เวลาถากมาเวลาถางขุดค้นเราเป็นผู้ทำเองเวลาขุดค้นลงไปเจอก็เราเป็นผู้เจอเองอ๋อเป็นอย่างนี้นี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาเจอให้นะไม่ใช่ครูอาจารย์มาเจอให้เราเป็นผู้เจอเองขุดลงไปเช่นขุดน้ำเอานี่จอบนี่เสียมขุดลงไปตรงน้ำมีอยู่ตรงนี้แหละว่างั้นเราขุดลงไปแล้วไปเจอน้ำก็เป็นเราเป็นผู้เจอเองนี่แหละที่ท่านว่าสันทิฏฐิโกสันทิโกจากภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้สรุปแล้วท่านว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาคือหมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยนี่แหละปัญญาประเภทนี้แหละเป็นปัญญาที่เข้มแข็งเป็นปัญญาที่แน่ใจเป็นปัญญาที่สนิทใจตายใจของตัวเองโดยลำดับลำดาเรียกว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกประทับตราลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่แหละพระสาวกทั้งหลายรู้อย่างนี้รู้ที่แรกรู้ตามอาการที่พระเจ้าทรงสอนก่อนยังไม่เห็นด้วยตนเองนี่เรียกว่าสาวกโกสาวกโกแปลว่าผู้สดับผู้ฟังแล้วนำมาคิดมาไตร่ตรองนำมาขุดมาค้นจนกระทั่งเห็นสิ่งต่างๆที่เราขุดค้นลงไปนั้นเช่นเห็นน้ำก็เห็นนะครับแต่เห็นอัดเห็นทำเห็นอย่างไรบ้างก็เห็นด้วยปัญญาของตัวเองเห็นด้วยปัญญาของตัวเองชัดเจนลงไปท่านจะไปจนกระทั่งถึงเห็นได้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือรู้ได้หมดละได้หมดบรรดาสิ่งที่ควรละบรรดาสิ่งที่ควรรู้ได้หมดด้วยสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกนี่เรียกว่าเป็นสมบัติของเราแท้ๆเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ามีธรรมเป็นสมบัติของพระองค์เป็นศาสดาเอกขึ้นมาจากความมีธรรมเป็นสมบัติของพระองค์แล้วเราได้ยินได้ฟังหยิบยืมเอาธรรมะจากพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วปรากฏเป็นผลขึ้นมาในตัวของเราเองเห็นประจักษ์ในตัวของเราเองในตัวของเราโดยลำดับลำดาขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าธรรมเกิดธรรมเกิดในใจปัญญาเกิดที่ใจปัญญาเกิดก็เพื่อทำลายกิเลสที่เป็นข้าศึกทั้งหลายกิเลสบรรลัยไปก็ทำก็เกิดทำแท้ก็เต็มหัวใจของเรานี้รู้ที่ตรงนี้นี่เรียกว่าทำเกิดที่ใจเกิดจากภาคปฏิบัติทีนี้เป็นสมบัติของเราแท้แล้ว
ไม่เสื่อมไม่สูญไม่อันตรธานหายไปไหนเมื่อถึงขั้นที่ควรอยู่ยงคงกระพันหรือถึงขั้นที่คงเส้นคงวาแล้วไม่เปลี่ยนไม่แปลงไม่สูญหายไปไหนไม่มีวันไม่มีคืนไม่มีการสถานที่ไม่มีเวลาเวลาเป็นธรรมชาติหลักธรรมชาติอยู่อย่างนั้นตลอดพันจังหวะนิพพานเที่ยงอะไรเที่ยงนิพพานเที่ยงนิพพานคืออะไรก็คือใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆทำกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วอย่างสมบูรณ์นั่นแหละท่านเรียกว่านิพพานเที่ยงเอาตรงนั้นนิพพานจึงไม่ใช่อนิจจังนิพพานจึงไม่ใช่ทุกขังนิพพานจึงไม่ใช่อนัตตานิพพานจึงไม่ใช่ไตรลักษณ์มานิพพานเป็นอนัตตาอนัตตานิพพานเป็นอนัตตาแล้วไตรลักษณ์คืออะไรพิจารณาเพื่ออะไรไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อพระนิพพานพิจารณาเพื่อพระนิพพานเมื่อถึงพระนิพพานแล้วทำไมนิพพานจะมากลายเป็นอนัตตาไปเสียซึ่งเป็นเรื่องของไตรลักษณ์นิพพานวิเศษอะไรนั่นพิจารณาอย่างนี้ที่ให้มันเห็นอย่างนี้ที่นักปฏิบัติถ้าลงได้เห็นด้วยหัวใจเจ้าของแล้วไม่มีสะทกสะท้านพูดได้เต็มปากทีเดียวขอให้เห็นเถอะนะนี่มันไม่เห็นนะสิมีแต่ความจำเอามาโฆษณาป้างปิ้งป้างปิ้งข้ากับว่ารู้เขากับว่ารู้ใครกับว่ารู้มีแต่คนรู้รู้ตั้งแต่ลมแต่แรงหาความจริงไม่ได้ในหัวใจนี่ที่ว่ารู้ด้วยความจำมันเป็นอย่างนั้นรู้ได้มากเท่าไหร่รู้มากเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มกิเลสตัณหาทิฏฐิมานะความสำคัญนั่นหมายว่าตนรู้มากขึ้นเพียงนั้นเลยกลายเป็นเรื่องโง่ลงไปมากแทนที่จะเป็นฉลาดดังที่ความสำคัญของตนแต่ภาคปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นปฏิบัติรู้แต่ละรู้ไปยิ่งปล่อยยิ่งวางความสำคัญนั้นหมายต่างๆหมดไปหมดไปจนกระทั่งโดยถึงความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วปล่อยโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือเลยว่าเรารู้เราฉลาดก็ไม่เห็นมีสำคัญว่าเราเหนือคนนั้นเราเหนือคนนี้ก็เห็นสำคัญว่าเราดีกว่าใครก็เห็นสำคัญเราเลวกว่าใครก็เห็นมีความสำคัญภายในตัวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกหลายจึงเข้าได้กับสัตว์ทุกประเภทอย่างสนิทใจเพราะไม่ถือมีแต่ความเมตตาสงสารไม่มีใครที่จะรู้ได้อย่างนี้เห็นอย่างนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ควรที่จะนำประกาศสอนโลกให้โลกได้เอื้อมไม้ถึงธรรมบทนี้ธรรมธรรมชาติอันนี้ตรงมีความเมตตาสั่งสอนสัตว์โลกเนี่ยเพราะอันนี้เองแล้วอย่าเห็นแก่อะไรนะนักปฏิบัติแล้วอย่าตื่นเรื่องของกิเลสมันหลอกให้หนักในธรรมให้สังเกตสังกาเสมอได้เห็นได้ยินได้ฟังสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรอยู่ด้วยกันมีจำนวนมากน้อยเพียงไรอย่านำกิเลสออกมาค้าข้าวกันอย่านำมาเตะมาถีบกันมาทำลายกันเรื่องของกิเลสไปที่ไหนต้องทำลายนะเราให้เข้าใจเรื่องของมันเสมอมันอยู่ในหัวใจของแต่ละดวงดวงนี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนถ้าท่านเราเล่ห์เหลี่ยมของเราไม่ทันมันถ้าติปัญญาเราไม่ทันนั่นละมันจะทำลายทั้งเราทำลายทั้งคนอื่นให้ถ้าเป็นน้ำก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปหมดถ้าเป็นไฟก็เผาไหม้ได้หมดทั้งลำเป็นลำตายมากไหม้ในทั้งนั้นกิเลสไม่ได้ไว้หน้าใครเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นนักปฏิบัติจึงไม่ควรไว้หน้ากิเลสไม่ควรไว้ใจกิเลสต้องเอาให้ดีนักปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้มีการสถานที่เมื่อไหร่ตั้งที่พูดแล้วนั่นเอาลงไปที่หัวใจที่เวลานี้ใจมันไม่มีเสียวิโสมีแต่ความเลวก็เพราะกิเลสพาให้มันเลวกิเลสครอบหัวใจไว้มองไปเห็นแต่กิเลสไม่ได้มองเห็นใจเลยกิเลสเป็นยังไงมันครอบหัวใจไว้หุ้มห่อหัวใจไว้มันมีแต่ขี้ขี้โลกขี้โกรธขี้หลงก็อยู่ในนั้นแน่มันไม่เสียวิโสอะไรฟังว่าขี้น่ะทำลายมันลงให้มันแหลกแตกกระจายไปหมดไม่มีเหลือเลยจะมีขี้มาจากที่ไหนแสนสบายแสนสบายนะนี่พานังประวังสุขขังนี่พานังประวังสุขขังแล้วไปหามองที่ไหนมองเมฆก็เป็นเมฆมองหมอกเป็นหมอกมองฟ้าเป็นฟ้ามองไปไหนหลอกไปทั้งนั้นแหละอะไรปิดพระนิพพานไว้เวลานี้ไม่มองตรงนั้นนะเพราะมีแต่กิเลสเท่านั้นมันปิดพระนิพพานไว้เหมือนความมืดมันปิดความสว่างไว้เปิดไฟขึ้นสิความมืดมันจะเคยมืดมาตั้งกับตั้งกันมันจะมาอวดอ้างไม่ได้นะมาเป็นข้อยืนยันไม่ได้เปิดไฟจ้าขึ้นทีเดียวเท่านั้นความมืดมันกระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ความสว่างจ้านั่นอันนี้กิเลสมันจะเคยมืดมากี่กับกี่กันมันเอาเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้ขอให้ปัญญาปริโปเถอะว่าลงไปในนั้นมันจะสว่างจ้าไปหมดเลยกิเลสพังทลายแล้วความมืดมันจะมีที่ไหนบอกกิเลสเท่านั้นพาให้มืดทำท่านไม่ได้พาให้มืดนัตถิปัญญาสัมมาอภาปัญญาพาให้มืดเมื่อไหร่นะว่าลงไปให้มันเห็นชัดเจนอย่างนี้ความจริงพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยมันมีปัญหาแต่ตัวจิตดวงที่กิเลสครอบหัวใจไว้เท่านั้นเองมันเป็นปัญหาไปหมดถ้าลงได้กิเลสได้ครอบในตรงไหนแล้วเป็นปัญหาไปทั้งนั้นสร้างแต่ปัญหาสร้างเหตุการณ์เมื่อธรรมะได้พังทลายสิ่งที่เป็นปัญหานี่ออกไปแล้วอยู่ไหนมันก็ไม่เป็นปัญหาแหละที่เอาปัญหามาจากไหนปัญหาจึงเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเรื่องสมมุติทั้งหมด
เมื่อได้สิ้นสุดเรื่องแล้วปัญหาที่ว่าเป็นสมมุติทั้งหมดนี้แล้วจะเอาปัญหามาจากไหนไม่มีสบายเออไม่ถามถามพระนิพพานถามทำไมนิพพานอยู่ตรงไหนไหนถามมาทำไมคนหลงจึงถามไม่หลงถามทำไมพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วสันติโกสันติโกจะเห็นเองจะรู้เองปฏิบัติลงไปตามธรรมสาโคที่สอนไว้แล้วเนี่ยสวคาตะทำสวคาตะทำแต่ไม่ชอบแล้วชอบแล้วชอบแล้วเลื่อยไม่ว่าทำบทใดบาทใดนี่จะชอบทั้งนั้นปฏิบัติให้ชอบนี้เถอะเรื่องนี้พานังปรมังสุขขังอยู่ที่ไหนมันจะรู้เองในหัวใจเนี่ยไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้ผู้ที่จะรู้นิพพานนะจะตื่นโลกตื่นสงสารมันเคยเป็นโลกมาเท่าไหร่มันเคยเป็นกิเลสมาเท่าไหร่ตื่นมาหามันหาอะไรวิเศษที่สูงอะไรตื่นธรรมสิเราเคยรับเห็นไหมเห็นธรรมเห็นเรื่องกิเลสมันเอาถลอกปอกเปิกอยู่ตลอดเวลาอิริยาบถต่างๆไม่ใช่เรื่องของกิเลสมันถลอกปอกเอาถลอกปอกเปิกมันเตะมันถีบมันยันพิ่งไปพิ่งมายิ่งกว่าลูกฟุตบอลเรายังไม่รู้อีกเหรอเอาทำให้เตะกิเลสมันแหลกไปดูสิทำไมทำแต่เตะกิเลสไม่ได้ทำเป็นของวิเศษยิ่งกว่ากิเลสมันแหลกไม่ได้มันต้องแหลกได้ไม่แหลกได้พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกขึ้นมาไม่ได้สาวกทั้งหลายสิ้นกิเลสไม่ได้เนี่ยต่อไปนี้จะไม่มีแล้วนะหายากหายากโดยลำดับลำดับพอพูดนี่ก็เลยระลึกถึงท่านจุกุลพรมวัดหนองระนาดวันหนึ่งเราไปกราบเยี่ยมท่านท่านพูดท่านก็พูดเป็นเรื่องคือยกผ้ากาสาวพัดคือผ้าย้อมฝาดที่เราครองไปนั้นเป็นเหตุเฉยๆท่านไม่ได้มายกย่องเราท่านไม่ได้มาถือเราเป็นสำคัญอะไรหรอกถึงจะสำคัญก็ให้เป็นเรื่องของท่านแต่เราเองเราไม่ได้สำคัญมาตนเป็นคนสำคัญดังที่ท่านว่านั้นเพราะงั้นเราจึงนำมาพูดได้อย่างเต็มปากเพราะเราไม่ไปยึดไปถือคำเหล่านั้นแต่ยึดมาเป็นธรรมเพื่อผู้ได้ยินได้ฟังเพื่อผู้มาศึกษาให้ได้นำไปคิดไปพิจารณาพอกล้าเข้าไปพระท่านพอเหลือบมองมาปั๊บท่านขึ้นผางเลยนะไม่ทราบว่าเป็นยังไงพระหายากมาแล้วเห็นไหมว่าพระหายากมาแล้วก็คือหมายความว่าผ้ากาสาวพันเนี่ยสีนี่เป็นสีที่ทำลายกงจักรวัตจักรวัตจิตได้โดยไม่ต้องสงสัยผ้ากาสาวพันนี้หาผ้ายากมาแล้วนั่นพูดติดปากไงไม่ทราบมันเป็นยังไงจะเป็นคงเป็นสะดุดอยู่ในภายในใจของท่านแล้วผ้าหายากนับวันจะหายากนะท่านว่าแล้วนับวันจะหายากก็โดยลำดับลำดาแล้วจนกระทั่งถึงหาไม่เจอนะแล้วไอ้ผ้าหาง่ายนี่นับมันแต่จะง่ายนับมันแต่ง่ายไปไหนมีตั้งแต่ผ้าหาง่ายเกลื่อนตลาดน่าอิจฉาละอาใจนะกล้าไม่ระวังไม่ได้นั้นโดนแต่ผ้าหายากนะขาแข้งหักไปนั่นว่างไอ้สิ่งที่หายากมีแต่จะหายากไปโดยลำดับจนทั้งไม่มีสิ่งที่หาง่ายนับมันแต่จะง่ายขึ้นไปโดยลำดับท่านว่างมันพูดไม่ยิ้มไม่ย้อนอะไรนะมันพูดอย่างขึงขังตึงตังรู้สึกว่าท่านจะมีอะไรข้างเราก็เป็นคนฟังอนันต์พิจารณานี่เราไม่ได้หมายถึงว่าท่านมายกมายอเราว่าเป็นผ้าหายากแล้วผมไม่ได้คิดอย่างนั้นผมคิดว่าผ้ากาสาวพัดแปลว่าผ้าย้อมฝาดผ้าย้อมในน้ำฝาดแปลออกว่าอย่างนั้นกาสาวพันแปลว่าผ้าย้อมในน้ำฝาดเพราะส่วนมากในกรุงเทพมันก็มักจะมีนี่เฉพาะในวงกรรมฐานที่กองผ้าสีแก่นขนุนน่ะสีผ้าย้อมฝาดท่านก็ถือเอาหลักนั้นถืออันนั้นเป็นเหตุท่านพูดท่านไม่ยิ้มนะพูดอย่างแบบพูดจริงจังเพราะท่านก็เป็นผู้สนใจในทางด้านปฏิบัติองค์หนึ่งเหมือนกันเพราะเราเคยได้คุยกับท่านมาไม่รู้กี่ปีมาแล้วแหละสนิทสนมกับท่านมานานพูดธรรมะท่านไม่ค่อยจะเล่นกับโลกอะไรนักหนาพอไปเจอกันนั้นคุยตั้งแต่ธรรมะล้วนๆเช่นเดียวกับพวกเด็กพวกกับท่านจะคุณธรรมเจดีย์วัดโพธิ์สมพรซึ่งอุปัชฌาย์เราเนี่ยคุยเท่าไรกี่ชั่วโมงก็มีแต่ทำล้วนๆท่านก็เหมือนกันนะมันทำให้สะดุดใจท่านพูดไม่หยุดปากจนกระทั่งลาท่านยังพูดอยู่แล้วมีวันตอนนั้นมีญาติโยมอยู่สามสี่คนผู้ชายไปหาท่านหายากหาที่ไหนหายากไอ้ความขยันมันไม่มีมันหายากเนี่ยในตัวของเรานี่แต่ละองค์ว่าเอาตรงนี้เอามาสอนเจ้าของตรงนี้สิศรัทธามันก็หายากมันไม่ค่อยเชื่อเหตุเชื่อผลเชื่อธรรมยิ่งกว่าเชื่อกิเลสนี่ย้อนเข้ามานี่สิวิริยะที่มันเพียรอัดเพียรทำมันก็ไม่มากยิ่งกว่าการเพียรตามกิเลสนี่
สติก็คิดจดจ่อไปกับกิเลสต่อเนื่องไปกิเลสปัญญาคิดอ่านไปเรื่องของกิเลสไปเสียมันกลายเป็นปัญญาของกิเลสไม่ใช่ปัญญาของธรรมไปเสียนั่นมันหายากหายากหาที่ไหนเอามาคิดที่พิจารณาที่นักปฏิบัติย้อนกลับมาปฏิบัตินำมาเพื่อปฏิบัติต่อตัวเองเอามาให้เป็นอุบายแก้ไขตนเองอย่างนี้ดีท่านพูดอย่างนั้นไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องผู้หนึ่งผู้ใดไอโอปนัญิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองมันหายากไหมสิ่งเหล่านี้ที่ว่าเนี่ยศรัทธาเชื่อในอริยธรรมหายากไหมในตัวของเรามันมีไหมศรัทธาจริงๆจังๆนั่นไม่มีแต่ศรัทธาเชื่อกิเลสนั่นหายากตรงนั้นเนี่ยไอศรัทธาที่หาง่ายอย่างเหมือนอย่างว่าภาพที่หาง่ายเรื่อยๆก็คือว่าศรัทธาที่เชื่อกิเลสมันนับหาง่ายไปโดยลำดับวิริยะกับเพียรไปตามกิเลสนับมันหาง่ายไปโดยลำดับความอดความทนสติปัญญาทุกแง่ทุกมุมมันคิดมันอ่านมันตรองมันจดจ้องไปทางเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเอากิเลสเอาไปใช้หมดเนี่ยมันหาง่ายแต่ละคนละคนเนี่ยมันหาง่ายในตัวของเราแต่ละคนละคนมันหาง่ายในสิ่งนี้นับปัญหาง่ายเดิมดำดาถ้าไม่รู้สึกตัวในส่วนที่หายากก็โกงกันข้ามความเชื่อในอัตตธรรมความตะเกียบตะการในอัตตธรรมมันหายากแทบจะไม่มีนั่นแหละแยกเข้ามาสิย้อนเข้ามาหาตัวเองโอปนัญญิโกให้เสียผลเสียเปลือกไปท่านพูดอย่างนั้นเพื่ออะไรพิจารณาว่าอย่างไรเนี่ยพิจารณาว่าอย่างนี้แหละให้มันเป็นผลเป็นประโยชน์แก่เราผู้ได้ยินได้ฟังมันหาง่ายจะเป็นพระทรงอัดทรงธรรมทรงเหตุทรงผลทรงศีลทรงสมาธิทรงปัญญาทรงวิมุตติหลุดพ้นทรงมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจนี่สิศาสนาธรรมโมเจ้าไม่ใช่โมฆะนี่นะเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานล้วนๆตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นมัชฌิมาตลอดเวลาเป็นมัชฌิมาแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ตลอดขอให้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสอนนี่เถิดอย่าไปมัวคำนึงกับเรื่องกิเลสตัณหาสวัสดิ์ที่มันหลอกลวงสัตว์โลกทั้งหลายให้ไปจมอยู่ในเดือนจำของมันตลอดมานั้นมันเกิดประโยชน์อะไรมันหลอกสัตว์เรามีธรรมในนักธรรมะศาสดาของเราไม่ใช่คนโง่คนผู้ปราบกิเลสให้ราบคาบไปแล้วทำไมเราจะไม่ยกศาสดาโอวาทของศาสดามาปราบกิเลสทั้งหลายบ้างให้มันราบไปจากจิตใจของเรานี่อันนี้เห็นบ้างที่ว่าเป็นยังไงมรรคผลนิพพานเมื่อกิเลสราบลงไปแล้วเราไม่ต้องถามแล้วมรรคผลนิพพานเดี๋ยวนี้มันกิเลสทั้งหลายยี่เหยียบเอาไว้มันไม่เห็นเพราะกิเลสพังลงไปแล้วทำไมจะไม่เห็นนะเอาละพูดนี่นะเหนื่อยแล้วพูดมารู้สึกแล้วผมเอาแน่มาได้หลักการเทศนาว่าการทุกวันนี้แต่มันจะเป็นไปตามเพลงของท่าของขันนั่นแหละในเทศสะดวกสบายเหมือนแต่ก่อนเป็นไปไม่ได้เรื่องหมู่เพื่อนยิ่งมากเขามากเขาทำไงมันควรขยับขยายนะผู้ที่จะขยับขยายควรจะขยับขยายนะมันมากกับมากก็สู้ไม่ไหวนะมากมันเลอะเทอะไปละหาความสงบสงัดก็ไม่ได้ในป่าในวัดนี่มีถึงเกลื่อนไปด้วยพระโดนเนหาความสงัดไม่ได้มันก็ไม่เหมาะในเรื่องที่กลัวอดกลัวอยากกลัวไม่มีอะไรขบขันนั้นผมไม่ได้กลัวแหละนั่นคิดดูจะมาสร้างวัดป่าบรรดาลนี่ตั้งแต่วันสร้างมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่เคยได้ฉันข้าวเปล่าโดยไม่มีกลับเลยสร้างมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาตายเดือนพฤศจิกาพ.ศ. 2498นี่สร้างวัดป่าบรรดาลจนกระทั่งถึงวันนี้ยังไม่เคยปรากฏเลยว่าได้พาพระเนรทั้งหลายฉันตั้งแต่เข้าเปล่าไม่มีกลับไม่มีอะไรเลยไม่เคยมีเมื่อเป็นฉะนั้นเราจะไปกลัวตายเพราะไม่มีอาหารฉันได้ยังไงไม่มีข้าวฉันเพราะไม่มีอาหารไม่มีกลับได้ยังไงก็ไม่เคยขาดสักทีพอจะให้กลัวเขาไปอยู่ในป่าในเขามันไม่รู้มันไม่จะพูดว่าสิบผมนี่ไม่รู้พูดเท่าไหร่แหละฉันจะเข้าป่าฉันจะเข้าติดกันไปไม่รู้กี่วันก็เคยแล้วแต่เมื่อเทียบถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่ท่านพาดำเนินมาแล้วโอ้ขี้ปฏิวิอีกแล้วเล่าพอดีไม่มาคุยอวดทำไมเนี่ยครูอาจารย์ท่านเป็นเดือนๆฟังว่าท่านไปอยู่บางแห่งเป็นเดือนๆฉันจะเข้าป่างั้นแหละทั้งนี้ไปอยู่ในป่ามีไม่รู้กี่ครั้งกี่คนอย่างนี้จึงไม่กลัวว่าหมู่เพื่อนจะอดตายแต่กลัวที่ทำจะแห้งผากในหัวใจจริงคนจะมีด้วยมีก็ตามอาหารนี่ก็เป็นอย่างที่เราเห็นนี่นะขนาดนี้แล้วเรียกว่าเหลือเฟือแล้วนั่นอย่างไม่มีคนเลยอย่างมื้อเช้าหรือวันเช้าวานหรือวันไหนอย่างนี้
ถ้าตามปกติของมันความมันเหลือเฟืออยู่ตลอดอยู่แล้วมาเมื่อวานกับวันนี้มันน่าจะน้อยแต่ถ้าเทียบไปกับสถานที่ทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์พาอยู่แล้วมันเหลือเฟือน้องผืนนี่คิดดูหลังคาเรือน70หลังผ้าเนนตั้ง40 50ตลาดตะเลไม่มีเขาจะเอาอะไรมาถวายพระคิดดูสิจะอดอยากไหมนั่นแต่ข้าวไม่อดแต่กลับมันจะเป็นไงพี่นาอยู่ก็อยู่ตามสภาพของบ้านนอกเขาแหละบ้านน้องผืนในนั่นเขาก็ตะเกียบตะกายให้ตามกำลังแต่ความสามารถของเขาทั้งที่ตลาดไม่มีเอามาเทียบดูสิอันนี้มันมาจากตลาดของนี่แม้อยู่ในบ้านนี่มันก็เอามาจากตลาดได้เพราะทางสะดวกนั่นทางสะดวกที่ไหนใครไปเดินไปแทบเป็นแทบตายจากอำเภอพรานานิคมไปตั้ง500 600เซนทางอันนี้แค่14 15กิโลรถวิ่งคู่เดียวอาหารอดอยากอะไรผมจึงไม่ได้วิตกวิจารณ์กับเรื่องนี้วิตกวิจารณ์เรื่องธรรมจะแห้งผากภายในใจเพราะอยู่มากกว่ามากแล้วก็มีแต่คลังกิเลสด้วยอยู่ด้วยกันถ้าเป็นคลังแห่งธรรมก็ดีคลังแห่งธรรมอยู่ด้วยกันเท่าไหร่ก็ไม่ทะเลาะกันไม่กระทบกระเทือนกันไม่ขีดไม่ขวางกันไม่ขีดไม่ขวางตนไม่ทะเลาะกับตนและไม่ขีดไม่ขวางใครไม่ทะเลาะกับใครถ้าคลังแห่งธรรมอยู่ในหัวใจแต่นี่มีแต่คลังกิเลสเต็มไปหมดนับ1ก็1กิเลสไปเลย2 2ครั้งไปเลย3ครั้ง4ครั้ง40องค์ก็40ครั้งกิเลสว่างมาบวกกันแล้วมันจะเป็นยุ่งเป็นฉางกันใหญ่โตยุ่งฉางของกิเลสมันเป็นยุ่งฉางของธรรมได้ยังไงแล้วทีนี้เอาอะไรมาเป็นสาระมันน่าคิดไหมเรื่องที่กล่าวมาแล้วนี่งั้นจึงต้องเอาให้จริงให้จังกับเจ้าของมองอะไรก็ตามอย่าไปด่วนไปหมายมาสิ่งนั้นผิดที่นี่ผิดยิ่งกว่าความสำคัญมันหมายตัวเองมันผิดต้องยกผลประโยชน์ให้ส่วนอื่นยกโทษให้เจ้าของเสมอเพื่อหาความจริงจากเจ้าของให้นั้นต่างคนต่างอยู่ด้วยกันได้สะดวกสบายเนี่ยมันดูพูดตามความจริงแล้วใครจะมาบ้าก็ตามเดี๋ยวนี้มันอยู่มันไม่คิดมันก็คิดทั้งมันมันเป็นอัตโนมัติอันหนึ่งนั้นแหละในนิสัยของจิตเนี่ยมันอดคิดไม่ได้เกี่ยวกับอยู่กับหมู่กับคณะเพราะความสงสารนั่นเป็นเหตุให้คิดนะไม่ใช่เพราะอะไรนะจะทำยังไงหมู่เพื่อนจะรับความเป็นอัตเป็นธรรมได้รับความสงบร่มเย็นมีความเฉลียวฉลาดคิดไปคิดแล้วมันก็ไม่พ้นที่ในเงื่อนเหล่านี้ที่จะที่นำมาพูดอยู่เวลานี้ไปได้แล้วยิ่งไปงานศพนั่นงานศพนี่เข้าไปมันก็ยิ่งคิดแต่ก่อนก็คิดอยู่แล้วยิ่งไปเห็นประจักษ์หูประจักษ์ตาเข้าไปอีกมันอดคิดอะไรภาษาบ้าๆวอเราไม่ได้หรอกมันจะจริงไม่จริงก็ตามมันอดคิดไม่ได้ผมศพครูบาอาจารย์ใส่หีบไว้กับหมักกระดองไว้เหมือนทำไมพูดไม่ถูกเหมือนปลาปลาจับดองไว้ดองไว้ที่นี่เป็นปีเป็นปีเป็นปีก็ไม่มันเผามาฝังกันที่ไหนดองไว้เอาแต่เพนีเป็นใหญ่ประเพนีเป็นใหญ่ทำแม่เอามาเป็นใหญ่เลยทำไงศาสดาทั้งองค์ไม่มีความหมายเลยมีแต่เรื่องประเพนีประเพนีประเพนีอะไรมันถึงได้ใหญ่โตนับยิ่งกว่าศาสดายิ่งกว่าก็ทำไปพระพุทธเจ้าปฏิพานได้7วันเท่านั้นถวายเพลิงท่านแล้วและสาวกทั้งหลายไม่เห็นเป็นข้อกังวลวุ่นวายกับเรื่องศพเรื่องเมนพระหลานท่านนิพพานที่ไหนสะดวกขนาดไหนมีอะไรวุ่นวายกับท่านท่านตายอย่างสบายสบายท่านไม่มีใครยุ่งท่านท่านสบายมากเพราะท่านหมดความดุ่งในจิตของท่านแล้วขันก็เลยกลายเป็นเรื่องไม่ยุ่งไปด้วยนี่กรรมมาอย่างสมัยปัจจุบันนี้เป็นยังไงครูบาอาจารย์ไหนตายหมักมันดองไว้เต็มแผ่นดินสวดกันอยู่นั่นเอาสวดกินกันอยู่นั่นพระหลังไหลไปกินกันอยู่นั่นยุ่งไปหมดสลังไหลไปหาอัตถาธรรมไม่ไปเพื่ออยู่เพื่อกินมันไปเพื่อทำอะไรมันไปเพื่อพงต่างหากอดคิดไม่ได้เราก็ดีแล้วสุดท้ายไอ้เราเวลาตายนี่มันจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วเหรอนิสัยเราม
คนอาภัพวาสนาเราจัดการเราได้มันก็ไม่มีปัญหาไหนตายประตูเลยตรงนั้นลุ่มแล้วไปเลยนี่มาหมักมาดองยุ่งเลยนี่อันหนึ่งมันอดคิดไม่ได้เนี่ยทำไมมันพ่นจะเข้าเป็นเครื่องดองอีกแล้วแม่หายกระเทียมดองแต่นั่นเองมนุษย์ประเพณีของศาสดาไม่มีมีแต่เรื่องประเพณีของโลกของโลกตามชอบใจตามชอบใจอดคิดไม่ได้สุดท้ายก็เลยอดพูดไม่ได้วันนี้เลยพอพูดที่นี่พูดเข้าถึงตัวเจ้าของเลยนี่ว่าบ้าก็ว่าไปเรามีใจอาภัพวาสนาไม่ชอบยุ่งชอบอะไรอะไรกับใครเรื่องอะไรเลยมันสบายมากอยู่สบายไปสบายกินสบายนอนสบายนั่งสบายใช้สบายทุกสิ่งทุกอย่างสบายสบายหมดไม่ยุ่งนี่เป็นนิสัยของเราผู้มีวาสนาอาภัพเป็นอย่างนั้นไงนี่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ในบุรพนาถมัชฌิมานิกายทั้งๆที่พระองค์เป็นศาสดานะเห็นได้พระองค์จึงว่าอย่างนั้นเนี่ยอย่างที่มันจะไม่ลืมก็ไม่ลืมอย่างนี้อะอะไรมันติดปากมันก็ไม่ลืมท่านพูดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราสาคตถ้าไม่อยู่เกลื่อนกลนกับผู้กับคนเราอยู่ชั่วระยะเนี่ยฟังดีป่ะชั่วระยะปัสสาวะกิจอุจารกิจปัสสาวะกรรมเท่านั้นเราก็สบายอย่างว่านี่นะถ้าเราไม่ได้เกินคนกับผู้คนท่านเองชั่วระยะเพียงอุจารปัสสาวะเท่านั้นเราก็สบายที่ท่านได้เกี่ยวข้องกับโลกสมความเป็นศาสดานั้นก็เพราะความเป็นศาสดาของท่านเพราะพระเมตตาสงสารของท่านพาให้ท่านเป็นไปอย่างนั้นแต่หลักอัธยาศัยธรรมดาธรรมดาในปัจจุบันปัจจุบันของท่านแค่นั้นท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรกับใครท่านไม่ติดอะไรนี่ท่านพอดีอยู่ในองค์ของท่านเองในพระจิตของท่านท่านพอดีถ้าพระธาตุพระขันธ์ของท่านพระสรีระของท่านก็พอดีกับความอยู่ความเป็นผู้ผู้เดียวท่านจึงได้เปล่งพระอุทานออกมาหรือเปล่งพระวาจาออกมาว่าท่านไม่มีอะไรยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเราแล้วเราชั่วระยะอุจจาระปัสสาวะเท่านั้นเราก็สบายที่สุดทั้งหลายเนี่ยฟังเลยวันนั้นมาหาคนนี้มาหาโอ้ทนไม่มีว่าไงคิดเอาใจเขาใจเราเนี่ยพอถูไถมันไปยากลำบากก็ถูไถไปเพราะคิดถึงใจเขาใจเราไม่ใช่จะเอาแต่เพราะความสะดวกของเราอย่างเดียวมาใช้ธาตุขันธ์ก็อยู่กับโลกก็เป็นโลกเป็นสมมติโลกทั้งหลายก็เป็นโลกเป็นสมมุติเขาก็เป็นสมมุติเราก็เป็นสมมุติในระยะที่เป็นสมมุติอยู่ด้วยกันมันก็หวังพึ่งกันคนเรานี่เราเวลาโสแสวงหาครูหาอาจารย์เป็นยังไงจะพูดถึงเรื่องพระเรื่องเนรก็ดีเราจอดแสวงหาแทบล้มแทบตายแสวงหาครูหาอาจารย์เวลาไปหาท่านแล้วก็กลัวท่านจะไม่รับไม่รองกลัวท่านจะวาดอะไรท่าอะไรก็ตามที่จะไม่รับเราเหมือนกับหัวใจมันจะขาดลงไปต่อหน้าต่อตานะอันนี้ก็มาเทียบกับหมู่กับเพื่อนที่มาจอดแสดงหาครูหาอาจารย์มาอยู่ด้วยนั้นจึงพูดอะไรก็ลำบากนี่หว่าอื่นมันก็ยากคายก็ลำบากเพราะความเทียบเหตุผลเหล่านี้ตลอดถึงประชาชนญาติโยมมาจากทางใกล้ทางไกลเราก็คิดหมดเขากับเราหัวใจจอดแสดงหาที่พึ่งหาที่เกาะที่ยึดถ้าใจเป็นใจเป็นเอกแล้วเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเป็นสองเป็นสามกับอะไรแล้วอันนั้นอยู่ไหนกันดูได้ดังที่ว่าตะกี้นี่ปกติปกติอยู่คนเดียวปกติพอใจเป็นปกติแล้วใจพอตัวแล้วใจไม่หวังพึ่งอะไรแล้วดังนั้นอยู่ได้สบายสบายแต่พูดยังหวังอยู่นี่สัตว์โลกพึ่งทั้งนั้นนี่จิตดวงใดจะไม่พึ่งไม่มีถ้าจิตยังมีกิเลสจะต้องพึ่งทั้งนั้นนั่นละเอียดขนาดไหนก็ต้องพึ่งพึ่งอัดพึ่งทำแหมว่าไงละเอียดเข้าไปเท่าไรก็ยังพึ่งพึ่งพึ่งอัดพึ่งทำจนกระทั่งพ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะว่าพึ่งด้วยพึ่งอันนั้นให้รู้เองก็รู้เมื่อรู้เองแล้วก็ไม่สงสัยตัวเองถ้าจะให้ไปบอกให้ไปกล่าวหรือไปถามใครไม่ได้ความทั้งนั้นเนี่ย
ไม่สิ้นสงสัยให้เจ้าของรู้ซะเองก็หมดปัญหาว่าพึ่งอะไรที่นี่ว่าเอาอะไรทิ้งอะไรที่นี่นั่นก็หมดปัญหาไปเองใครจะว่าบ้าตามแล้วมันเป็นอย่างนั้นอยู่บ้างทุกวันอยู่ไปเหมือนอะไรก็ว่าไม่มีเกิดมีแดนไม่มีความหมายเขาว่าแล้วถ้าจะว่าไปมันเป็นอย่างนั้นจริงไม่สนใจกับอดีตอนาคตกับอะไรว่าเป็นที่พึ่งอะไรไม่เป็นที่พึ่งไม่ได้สนใจอะไรเลยมันตั้งอยู่แต่ก่อนมันเนาะเสาะกระสออย่างที่ว่าเนี่ยทั้งครูอาจารย์เนี่ยกับเป็นกับตายฟังอัดฟังทำอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์บ้างเนี่ยมันจอจริงนะมันไม่เคยเล่นนะอยู่กับท่านมาได้แปดปีนี่ไม่ท่านจะพูดที่เล่นที่จริงไอ้จิตอันหนึ่งมันไม่ได้เล่นมันจอตลอดมันจึงเหมือนกับอัดเทปเอาไว้นี่เพราะมันจึงไม่ลืมท่านพูดอะไรก็ตามมันเข้าหมดนั่นพ่อหวังพึ่งว่าไงหวังพึ่งพิงหวังยึดท่านหวังเอามาเป็นคติทุกอย่างทุกอย่างมันยึดอยู่ตลอดนั่นเหมือนเรารับทานเนี่ยนั่นก็หวานอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยนั่นก็อร่อยอะไรๆที่อยู่ในสำรับนั้นมันอร่อยไปหมดทีนี้พอมันอิ่มเต็มที่แล้วมันก็หายอร่อยเองมันอิ่มแล้วจะว่าอะไรมาอร่อยอีกนี่จิตเวลาพอก็เหมือนอย่างนั้นเวลายังไม่พอก็คว้าแสวงเป็นกับตายให้หลุดให้พ้นเป็นตายให้หลุดพ้นมันยิ่งพุ่งกำลังของใจนั่นมันพึ่งอยู่นั่นเห็นไหมพึ่งขนาดเป็นกับตายขอให้หลุดขอให้พ้นอะไรไม่สำคัญยิ่งกว่าความหลุดความพ้นไปเสียอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยเวลาเอาให้เต็มเหนี่ยวของมันแล้วหมดทางที่จะไปจะมาแล้วก็ไม่เห็นว่าอะไรก็คนคนเดียวนั่นแหละทำไมความนั้นไปไหนหมดอันนี้ก็ผู้เป็นก็รู้เองไม่จำเป็นต้องบอกอะไรแจ้งอะไรอีกมันจะว่าบ้าไปเดี๋ยวนี้มันก็บ้าพอแล้วพูดในหมู่เพื่อนฟังขนาดนี้ก็ดีใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็เท่านั้นสิจะให้ว่าไงผมหมดปัญญาแล้วนะการสอนหมู่สอนเพื่อนผมไม่ได้มาหลอกลวงหมู่เพื่อนสอนทุกสิ่งทุกอย่างถอดออกมาจากหัวใจเจ้าของทุกอย่างเลยจ้ะในพูดว่าผมไม่สงสัยการสอนหมู่สอนเพื่อนว่ากลัวจะผิดจะพลาดไปผมไม่สงสัยผมก็เคยพูดมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเต็มพุงสอนเต็มความสามารถสอนเต็มตามความมีความเป็นของเจ้าของอย่างไรไม่เคยปิดบังลี้ลับไม่เคยสะทกสะท้านในการสอนกลัวว่าจะผิดไปอย่างนี้ไม่มีเข้าใจดังนั้นใครจะยืดก็ยืดใครไม่ยืดก็หมดปัญญาผมจะช่วยอะไรยิ่งกว่านี้ไปผมช่วยไม่ได้ผมบอกจริงผมก็คือผมดูคนเก่านั่นแหละพูดไปยังไงแล้วผมเป็นงั้นแล้วพูดธรรมะพ่อพูดอยู่นั่นแหละพูดธรรมะอย่างอื่นไม่เอาเพราะว่ามันเบื่อมันก็เบื่อจริงนะแต่ว่าเบื่อเลยคิดอยู่อย่างกินคิดไปนอกๆมันไม่เอานะมันแปลกนี่นะมันเหมือนกับหอกกับหลามันพิมพ์มันโกงข้ามมันก็ก่อนไม่ได้คิดอย่างนั้นอยู่ไม่ได้มันเป็นบ้าอยู่งั้นนะที่ว่าไงถ้าไม่ได้คิดเกี่ยวกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสเครื่องสัมผัสอดีตอนาคตมันไม่ได้มันเป็นบ้ามันอยู่งั้นเรื่องนอกๆแต่มันอยู่นอกมันดิ้นอยู่งั้นอันนี้เวลานั้นมันกลับโกงข้ามเวลาเราปฏิบัติธรรมเข้าธรรมะก็จะมาทั้งถึงเอาให้เต็มเหนี่ยวกันแล้วมันพลิกตัวมันไปเรื่องอย่างนั้นไม่ได้อีกอ่ะเนี่ยโกงข้ามนั้นถ้าเรื่องอัดเรื่องธรรมแล้วหมุนไปได้สบายแน่อยู่คนเดียวมันก็เป็นน้ำมันได้สบายลื่นมันลื่นเหมือนกับน้ำมันอะไรน้ำมันหล่อลื่นอย่างนั้นเวลาพูดมันก็เป็นอย่างนั้นพอพูดไปวนด้วยนี่ไปละเลิกกัน

ราวนี้นานกว่าจะได้ประชุมร่วม1เดือนพอดีนี่นะความมีการมีงานยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดถึงความไม่สะดวกสบายในธาตุในขันธ์ผลทำให้ขาดสาระสำคัญคือการประกอบความภาคเพียรและการได้ยินได้ฟังอัตตัมที่จะทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นและผ่องใสแต่ก็ทำให้ขาดไปเพราะขาดธรรมที่กล่าวเหล่านี้เราผู้เป็นหัวหน้ามีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าที่จะให้หมู่เพื่อนได้ประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระจิตใจอันเป็นตัวเหตุสำคัญให้มีความสงบเย็นภายในตัวและมีความฉลาดรอบความคิดความปรุงความเคลื่อนไหวของตัวมากยิ่งกว่าที่จะเห็นสิ่งอื่นๆซึ่งมักจะเป็นข้าศึกของภาคปฏิบัติอยู่เสมอมา 3-4 วันนี้ก็ได้เทศเกี่ยวกับมาฆบูชาที่เป็นผลของศาสนธรรมซึ่งท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติจนถึงกับได้ผลเป็นที่พอใจได้มาเฝ้าหรือแสดงตนให้โลกแห่งชาวพุทธทั้งหลายได้เห็นได้ยินในวันมาฆบูชานั้นโดยมีพระอรหันต์ล้วนๆ 1,250 องค์มาประชุมในวันนั้นคือวันเดือน3เพ็ญเวลาบ่ายโดยที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงรับสั่งแต่ประการใดหรือเรียกว่าไม่ได้นิมนต์มาแต่ท่านเหล่านั้นมาตามอัธยาศัยของตนเพื่อหนึ่งว่ามาประกาศผลแห่งการประพฤติปฏิบัติและประกาศความเลิศเลอแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าให้โลกได้เห็นในเวลาเช่นนั้นซึ่งมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏว่ามีซ้ำซักซากอีกเลยผลที่ท่านได้มาแสดงให้โลกเห็นเช่นนั้นท่านได้มาจากอะไรในหลักธรรมพระพุทธเจ้าก็ทรงประกาศสอนไว้แล้วอย่างเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นรากเหง้าข้าวมูลจริงๆคือการปฏิบัติจิตตภาวนาล้วนๆถือเป็นจิตเป็นใจฝากเป็นฝากตายกับความเพียรเพื่อชำระกิเลสนั้นจริงๆผลจึงปรากฏให้โลกได้เห็นเฉพาะในวันนั้นมีพระอรหันต์ 1,250 องค์โดยไม่มีพระปุถุชนเข้ามาเจือผลแม้เพียงรูปหนึ่งหรือองค์หนึ่งเลยนี่ล้วนแล้วแต่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจิตตภาวนาของท่านนี่แหละคือผลแห่งการปฏิบัติธรรมหรือการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาที่ประทานไว้มีผลประจักษ์ให้เป็นที่ภูมิใจสำหรับผู้ได้รู้ได้เห็นผู้ที่ได้ทรงไว้ซึ่งธรรมดังกล่าวนั้นจนถึงวิสุทธิธรรมเราจึงอยากพบอยากเห็นการประกอบความภาคเพียรของหมู่คณะที่มาอาศัยอยู่ในสถานที่นี้ได้ประกอบความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยความสนใจจริงๆไม่มีงานอื่นงานใดเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายซึ่งงานเหล่านี้ส่วนมากมักจะเป็นสิ่งที่มาทำลายความภาคเพียรของเราให้เสียไปวันละเล็กละน้อยสุดท้ายก็มีแต่งานเหล่านี้ออกหน้าออกตาในพระเนรรูปหนึ่งๆในวัดหนึ่งๆเลยเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายอันนอกจากหลายทางที่จะเป็นไปเพื่อความสงบสง่างามของจิตใจเลยมีตั้งแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมด
คิดออกมาในแง่ใดก็มีแต่การแต่งงานซึ่งเป็นเรื่องของโลกเขาทำกันอยู่ทั่วๆไปไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกประหลาดอันใดเลยแต่แล้วก็ไม่พ้นที่จะเข้ามาเป็นเนื้อเป็นหนังในวงพระศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งในวัดในวาในพระเนนผู้ปฏิบัติของเราจนได้นั่นแหละงานอันนี้รู้สึกว่าออกหน้าออกตาจริงๆเหมือนว่าแซงพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปทุกระยะที่ทรงสั่งสอนให้บำเพ็ญทางด้านจิตตภาวนาในตำรับตำรามีมากต่อมากเด่นที่สุดก็คือด้านจิตตภาวนาที่พระองค์ท่านประทานพระโอวาทแก่พระสงฆ์ทั้งหลายในครั้งพุทธกาลการจดจารึกก็จดจารึกมาจากความเป็นจริงที่พระองค์ทรงดำเนินและประกาศสอนไว้เรื่อยมาจนกระทั่งวันปรินิพพานพระโอวาทเหล่านั้นถูกจดจารึกมาได้อ่านได้เห็นได้ยินได้ฟังจดจำมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้แต่ไม่ค่อยจะถึงใจและไม่ถึงใจของผู้ศึกษาและนักปฏิบัติทั้งหลายจึงทะเลถลายไปนอกลู่นอกทางที่พระองค์ท่านตำหนิติเตียนอยู่เสมอพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นท่านมาจากสถานที่เช่นไรที่กล่าวมาว่า 1,250 องค์นั้นท่านอยู่ในที่เช่นไรตามตำรับตำรามีตั้งแต่อยู่ในป่าในเขาที่สงัดวิเวกปิยาบทต่างๆเต็มไปด้วยความภาคเพียรชำระกิเลสจนกระทั่งถึงได้รับผลเป็นที่พอใจมานี่เป็นทางที่ถูกต้องดีงามถึงกับได้ผลประกาศออกมาให้โลกเห็นในวันมาฆบูชานอกจากนั้นก็ยังมีอยู่มากมายบรรดาพระสงฆ์สาวกล้วนแล้วแต่เป็นผู้ประกอบทางด้านจิตตภาวนามากกว่าในงานใดๆทั้งสิ้นเราผู้ปฏิบัติถ้าไม่คำนึงและดำเนินตามทางที่พระองค์ประกาศสอนไว้แล้วนี้ก็ยากที่จะได้ประสบพบเห็นแม้ที่สุดความสงบเย็นใจเพียงขั้นสมาธิก็จะได้ยินแต่ชื่อเท่านั้นจะไม่ปรากฏความจริงขึ้นที่ใจนั่นเลยแล้วก็ค่อยหมดไปหมดไปเดียวแหลมไปโดยลำดับทางภาคปฏิบัติคือความสนใจต่อจิตตภาวนาจะมีแต่เรื่องที่เป็นค่าสืบต่อกันโดยทางอ้อมหรือทางตรงแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาจนกลายเป็นเนื้อเป็นหนังของพระของเนนของวัดวาอาวาสไปเสียอย่างประจักษ์ตาของเราทุกคนปฏิเสธไม่ได้เช่นการก่อสร้างการขวนขวายในแง่ต่างๆอันเกี่ยวกับด้านวัตถุซึ่งขัดกันกับทางด้านจิตตภาวนามีปรากฏว่าเด่นมากทีเดียวถ้าเราจะพูดในวงปฏิบัติสำหรับผู้สังเกตสอดรู้จิตจริงๆแล้วเราจะเห็นความผลักดันของกิเลสที่ไม่ชอบให้เราประกอบความภาคเพียรเพื่อกำจัดมันนั้นจึงต้องผลักดันให้ออกให้คิดในแง่ต่างๆสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีโดยอาศัยศาสนาว่าสัมมากัมมันตะว่าเป็นการงานชอบนั้นเป็นโล่มาบังหน้าแล้วผลักไสเราให้ออกนอกลู่นอกทางไปโดยการกระทำในสิ่งที่กล่าวเหล่านี้อย่างเปิดเผยและไม่คิดสะดุดใจบ้างเลยอย่างนี้แหละผู้ปฏิบัติจะเรียกว่าอะไรถ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสภายในจิตใจจริงๆแล้วจริงที่กิเลสมันผลักดันออกมาให้ออกนอกลู่นอกทางแห่งความเพียรเพื่อชำระมันเราจะเรียกอะไรถ้าไม่เรียกว่ามาร
ของความเพียรเราไม่ต้องว่ามารกว้างๆที่ไหนละมารแห่งความภาคเพียรเพื่อชำระกิเลสคือกิจนั้นงานนี้ทะเลถลายออกไปพอจะหันหน้าหรือย้อนกระแสจิตเข้ามาสู่ตัวเหตุอันสำคัญคือใจที่เต็มไปด้วยความคิดปรุงในแง่ต่างๆซึ่งถูกผลักดันออกมาจากกิเลสนั้นมันดิ้นรนกระวนกระวายเหมือนจะเป็นจะตายนั่งภาวนาก็คอยนับแต่เวลาคอยสังเกตดูแต่ความจะเจ็บปวดแสบร้อนที่ตรงไหนคอยที่จะออกนอกลู่นอกทางอยู่ตลอดเวลานั่นนักสังเกตนักปฏิบัติด้วยความมีสติจำอย่างไรก็ปิดไม่อยู่ต้องรู้และต้องเป็นอย่างที่ว่านี้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นการนั่งภาวนาจึงไม่เป็นเหตุเป็นผลอันใดพอที่จะให้มรรคให้ผลเกิดขึ้นได้พอประมาณและได้เป็นที่พอใจเนื่องจากมันมีสิ่งต่อต้านกันอยู่ภายในจิตใจโดยเจ้าตัวก็ไม่สนใจและไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งต่อต้านที่จะให้เราก้าวเดินเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อสมาธิปัญญาและเพื่อมรรคผลนิพพานได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยต้องถูกสิ่งเหล่านี้กีดขวางผลักดันอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายลองใช้ความสังเกตดูความผลักดันของที่ให้จิตคิดในแง่ต่างๆเพื่อออกนอกลู่นอกทางนั้นเป็นอย่างไรมีไหมภายในจิตใจของพวกเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติด้วยความสนใจจริงๆแล้วอย่างไรก็ต้องได้รบกับสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานแห่งการประกอบความภาคเพียรจริงๆได้รบกับมันอยู่ตลอดจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้ค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปเมื่อสิ่งเหล่านี้อ่อนตัวลงไปใจก็เกิดความสงบเย็นได้ที่ใจไม่สงบก็เพราะความคิดเหล่านี้แหละที่เป็นมารต่อความสงบเย็นใจของเราจะเป็นอะไรที่ไหนไปเราจะไปหามารที่ไหนถ้ามาหาสิ่งที่แทรกซึมอยู่ภายในจิตใจและทําลายความสงบเย็นใจของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เกิดขึ้นได้นี่จะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่ความคิดสังขารที่ปรุงขึ้นอยู่ตลอดเวลาในแง่ต่างๆนี่เท่านั้นจะเป็นอะไรไปผู้ปฏิบัติต้องได้ต้องได้สังเกตต้องได้รบกับความคิดปรุงเหล่านี้ด้วยความตั้งหน้าตั้งตารบกันจริงๆสังเกตกันจริงๆระงับดับกันด้วยอุบายต่างๆอย่างแท้จริงเช่นอย่างน้อยนำคำบริกรรมเข้ามากำกับมากกว่านั้นใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองตามความคิดปรุงนี้ว่ามันคิดปรุงเรื่องอะไรมันจะคิดปรุงไปถึงไหนตามต้อนตามไปกันอยู่ตลอดเวลาด้วยความสนใจใครรู้ใครเห็นความเคลื่อนไหวของความคิดปรุงเหล่านี้แล้วจิตจะต้องได้ย้อนตัวเข้ามาสู่ความสงบจนได้เพราะสิ่งเหล่านั้นสงบตัวลงด้วยสติที่เราเพียรพยายามติดตามอยู่เสมอถ้าไม่ได้ใช้ความพิจารณาอย่างนี้อย่างไรก็ไม่เจอความสงบเย็นใจได้และเราไม่ทราบว่ามารที่ขีดขวางทางเดินเพื่อความอย่างน้อยเพื่อความสงบคืออะไรเราจะไม่มีทางทราบได้เลยนี่แหละมารของการปฏิบัติธรรมงานของสมาธิงานของปัญญาหรืองานของมารของสมาธิมารของปัญญามารของมรรคผลนิพพานจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่ความคิดที่สอดแทรกอยู่ภายในความเพียรของเราโดยเป็นเรื่องของสมุทัยแล้วจะเป็นอะไรไปนี่แหละสมุทัยมันแทรกอย่างนี้ละเอียดไหมท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้พิจารณาบ้างหรือยังสิ่งนี้ที่กล่าวเหล่านี้ได้พิจารณาแล้วทั้งนั้นจึงได้นำมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังไม่ใช่ไม่ได้พิจารณาและพร้อมทั้งการได้รบกันอย่างเต็มที่เต็มฐานอีกด้วยจนเห็นเหตุเห็นผลกัน
ถึงกับขั้นพอฟัดพอเหวี่ยงและสิ่งเหล่านี้หมอบราบลงไปปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาจากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาที่จะก้าวเดินเพื่อห้ามหันหรือสังหารสิ่งเหล่านี้ให้ลดน้อยลงไปโดยลำดับมีวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้ยุ่งนั้นยุ่งนี้ทั้งที่เป็นสำนักปฏิบัติเป็นวัดปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติแต่ความเคลื่อนไหวแห่งผู้ปฏิบัติกลายเป็นเรื่องทำลายตัวเองทำลายอัตธรรมสมาธิปัญญาไปโดยลำดับลำดาอยู่เรื่อยมาอย่างนี้เราจะหาความสงบเย็นใจและมรรคผลนิพพานที่ไหนอย่างไรก็เป็นไปไม่ได้ถ้าไม่เอาจริงเอาจังกับสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้วันหนึ่งวันหนึ่งเราหวังอะไรก็เห็นแต่มืดกับแจ้งนี้เท่านั้นเป็นมาตั้งกับตั้งกันและจะเป็นไปอีกตั้งกับตั้งกันไม่มีใครสามารถจะนับอ่านได้เลยในความมืดความแจ้งที่เป็นมาอยู่อย่างนี้และจะเป็นไปข้างหน้าเราหวังอะไรสิ่งใดที่เป็นภัยต่อเราอยู่เวลานี้ถ้าไม่ใช่ความคิดความปรุงที่กุเรื่องขึ้นมาทำลายเจ้าของอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี้จะเป็นอะไรไปนี่แหละการปฏิบัติศาสนาหรือปฏิบัติจิตตภาวนาจึงต้องย้อนใจนึกจ่อสติและปัญญาลงที่ต้นเหตุบ่อเหตุคือใจดวงนี้เพราะใจดวงนี้ได้บรรจุสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยซึ่งจะต้องผลักดันออกมาอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีสติจะมีแต่เรื่องสังขารที่เป็นส่วนสมุทัยนี้เท่านั้นทำงานอยู่ตลอดเวล่ำเวลาการทำงานของสมุทัยไม่ทำงานเพื่อความสงบเย็นใจนอกจากเพื่อความฟุ้งซ่านลำคาญแล้วขนทุกข์มาเผาตัวของเราโดยไม่มีการพักผ่อนหย่อนตัวเลยเท่านั้นไม่เห็นมีสิ่งใดจะเลิศเลอเพราะความปรุงแต่งของกิเลสสมุทัยเหล่านี้นี่จึงทำให้วิตกวิจารกับการประพฤติปฏิบัติของเพื่อนฝูงที่ดูลักษณะอ่อนๆแอๆในการประกอบความภาคเพียรมากอยู่ไม่น้อยทำไมจึงทราบว่ามากว่าไม่น้อยก็เคยปฏิบัติอยู่แล้วเหมือนกันก่อนที่จะได้มาได้รับความเผยสันปัญญาของเพื่อนสูงและประชาชนว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ได้เคยฟัดเคยเหี่ยงกับสิ่งเหล่านี้มาแล้วขณะที่สติปัญญาอ่อนความเพียรอ่อนเป็นอย่างไรนะเรื่องของกิเลสมีแต่คอยจะลุกหน้าคืบหน้าเรื่อยไปไม่มีคำว่าอ่อนกำลังด้วยการปล่อยตามใจให้มันคิดตามเรื่องของมันนอกจากจะมีความเข้มแข็งทางความภาคความเพียรหาอุบายวิธีการต่างๆพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมเพื่อจะต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆที่คิดที่ปรุงขึ้นภายในจิตใจของตัวเองนั่นแหละอย่างน้อยให้สงบตัวลงไปพอใจได้รับความเย็นใจบ้างก็อย่างดีมีท่านเรียกว่าสมาธิหรือสมถะธรรมการปฏิบัติธรรมถ้าไม่เห็นความสงบเย็นใจจนปรากฏเป็นความสง่าราศีขึ้นภายในตัวเองแล้วเราจะหวังพึ่งอะไรในตัวของเรานี้มีอะไรก็หนังเนื้อเอ็นกระดูกหุ้มห่อกันอยู่เพียงเท่านั้นผิดอะไรกับโลกของเขาสิ่งที่เป็นที่ภูมิใจภายในตัวของเรานี้ก็คือจิตเป็นผู้ทรงธรรมไว้ได้ด้วยการประกอบความภาคเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอเป็นผลให้ทราบชัดภายในจิตใจมีสมถะธรรมเป็นพื้นฐานคือความสงบเย็นใจเพียงเท่านี้เราก็ภูมิใจว่าใจเราได้รับความสงบเย็นไม่ดิ้นรนกระวนกระวายเหมือนโลกทั่วไปที่เขาไม่ได้สนใจประพฤติปฏิบัติอัตธรรมเลยเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้ชมอัตชมธรรมภายในจิตใจของตนด้วยความภาคภูมิใจตั้งแต่ขั้นนี้ขึ้นไปเมื่อความอุตสาห์พยายามไม่หยุดไม่ถอยเพราะผลแห่งสมถะธรรมได้ปรากฏเป็นพื้นฐานและเป็นต้นทุนอยู่แล้วค
ความเพียรก็ย่อมก้าวไปอยู่โดยสม่ำเสมอจากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาพินิจพิจารณาใคร่ครวญแยกแยะดังที่เคยอธิบายให้ฟังหลายครั้งหลายหนแล้วโดยถือรากฐานอันสำคัญได้แก่ร่างกายของเราเป็นสนามรบหรือเป็นสถานที่ทำงานเริ่มดังที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดทางให้ในเบื้องต้นว่าเจสาโลมานาขาสันตาตัจูเอาเปิดเข้าไปแยกแยะเข้าไปให้เห็นตามความจัดความจริงของธรรมธรรมท่านไม่หลอกไม่หลอนผู้ใดแหละธรรมต้องเป็นความจริงเห็นตามความจริงพระพิจารณาตามความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้มีการเสกสรรปั้นยอปอปั้นเหมือนกิเลสประเภทต่างๆซึ่งอาการใดแสดงออกมามีแต่อาการหลอกลวงต้มตุ๋นทั้งนั้นภายในร่างกายของเรามีชิ้นไหนที่กิเลสมันไม่สงวนมีชิ้นไหนที่กิเลสมันไม่ว่าดิบว่าเป็นของดิบของดีเป็นของสวยของงามเป็นของจีรังถาวรมั่นคงเป็นของยั่งยืนมีที่ตรงไหนจุดไหนมีแต่เรื่องมัน

อย่างเป็นความจริงอยู่แล้วทำก็พิจารณาตามความจริงก้าวเดินตามความจริงพูดถึงเรื่องอสุภะอสุพังในร่างกายของเรานี้ตรงไหนที่เป็นของสะอาดสะอ้านเป็นของสวยของงามมีที่ตรงไหนนี่ทำท่านบอกไม่มีเพราะไม่มีจริงๆนั่นถ้าพูดถึงเรื่องทุกขังเป็นยังไงบีบบังคับไม้วันหนึ่งคืนหนึ่งดิ้นรนกระวนกระวายเพราะบรรเทาทุกข์เพราะระงับทุกข์ไม่ใช่เพราะความสุขพายดิ้นพายเพลิดเพลินแต่เป็นความทุกข์ที่มันบีบบังคับภายในร่างกายและจิตใจของเราจึงต้องดิ้นรนกระวนกระวายหรือกระเสือกกระสนไม่มีใครที่จะอยู่โดยลำพังตนเองได้ต้องดิ้นต้องดิ้นเสมอเพื่อบรรเทาความทุกข์ที่มันเกิดนั้นให้เบาบางลงไปบ้างพอทรงตัวอยู่ได้ในวันหนึ่งหนึ่งนี่ท่านเรียกว่าทุกขังจริงหรือไม่จริงพิจารณาสิกิเลสมันเอาความสุขที่ไหนมาให้เกิดสรรขึ้นมาเมื่อผิดจากความจริงแล้วมันจะต้องปีนเกลียวกันกับความสุขกลายเป็นเรื่องความทุกข์ไปทั้งนั้นคำว่าอนิจจังก็เห็นกันอยู่นี่เห็นอยู่ภายในตัวของเราหายใจเข้าหายใจออกมันเที่ยงเมื่อไหร่ถ้าเที่ยงแล้วมันจะมีเข้ามีออกอะไรอยู่ตลอดเวลามีมากมีน้อยและสุดท้ายมันก็หยุดตายกันได้นะอันนี้จังแปลสภาพตั้งแต่เด็กๆปฏิเข้าเริ่มเข้าสู่ปฏิสนธิวิญญาณมาจนกระทั่งบัดนี้แปลหรือไม่แปลดูสินี่คือความจริงท่านบอกอันนี้จังมันเป็นอย่างนี้ถ้าเชื่อตามหลักความจริงนี้แล้วเราจะไปตื่นเต้นอะไรกับสิ่งที่มันเป็นตามสภาพของมันเราก็รู้ตามสภาพของมันแล้วตื่นหาอะไรไม่มีอะไรตื่นที่ตื่นนั่นก็เพราะดิ้นตามสิ่งหลอกลวงต่างหากคำว่าอนัตตาก็เหมือนกันนี่เหล่านี้ได้เคยแสดงมากมายก่ายกองหลายครั้งหลายหนไม่เคยที่จะละเว้นธรรมเหล่านี้เลยในการแสดงธรรมเพราะการปฏิบัติก็หาความละเว้นไม่ได้ในธรรมทั้งหลายเหล่านี้ต้องเดินตามนี่เพราะเป็นสายทางเดินเพื่อความคลี่คลายขยายจิตตัวออกจากสิ่งผูกมัดหรือฟืนไฟทั้งหลายเหล่านี้ที่เราไปยึดมันให้ห่างออกไปด้วยการพิจารณาธรรมที่ถูกต้องดีงามมีเรื่องของปัญญาพิจารณาสิพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านใช้ปัญญาอย่างนี้แหละถอดถอนกิเลสคลี่คลายกิเลสหรือว่าผูกมัดหรือสังหารกิเลสท่านพิจารณาอย่างนี้จนเห็นผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจแล้วจึงได้มาสั่งสอนพวกเราทั้งหลายว่าให้ดำเนินตามนี้จะไม่เป็นอื่นกิเลสจะหนาแน่นยิ่งกว่าแผ่นดินทั้งแผ่นก็ตามเถิดจะต้องพังทลายลงด้วยความจริงเพราะความจริงนี้มีอำนาจมากที่สุดไม่มีอะไรเกินความจริงไอ้ความจำปลอมมีเท่าไรพังทั้งนั้นฟังแต่ว่าจำปลอมเถอะพังทั้งนั้นพังทั้งนั้นถ้าความจริงได้เข้าถึงไหนสิ่งจำปลอมย่อมพังไปด้วยกันทั้งนั้นเมื่อมีสติปัญญาพิจารณาตามหลักความจริงด้วยความแก่กล้าสามารถเพียงไรแล้วสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดตามเรื่องกิเลสหลอกลวงนั้นจะค่อยคลายตัวออกมาคลายตัวออกมาจนสลัดตัดออกได้กลายเป็นความสุขเพราะความไม่แบกไม่หามสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาภายในจิตใจของตนนี่แหละท่านว่าปล่อยอุปาทานอุปาทานคือความแบกความหามอันเกิดขึ้นมาจากความสำคัญมั่นหมายนั่นเองมันถึงไปยึดไปถือทั้งที่ดินก็รู้กันอยู่แล้วว่าดินมันไปยึดหาอะไรนี่เป็นยังไงใจของพวกเราผู้ปฏิบัติให้กิเลสมันหลอกอย่างสดๆร้อนๆพิจารณาสินี่คือเรื่องปัญญาพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นตามความเป็นจริงส่วนที่จะคอยขัดคอยแย้งเราซึ่งเคยเป็นมาอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันต้องขัดต้องแย้งอยู่ตลอดเวลาต้องสู้กันกับสิ่งเหล่านี้แหละคือความจอมปลอมนั่นน่ะมันมาขัดมาแย้งให้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นทั้งที่มันไม่เป็นมีแต่ลมแต่แรงเสียสันเฉยๆมันก็มาขัดมาแย้งถ้าสติปัญญาไม่ทันก็หลงตามล่มจมไปตามมันจนได้ไม่สงสัยนี่คือเรื่องของปัญญาแห่งผู้ปฏิบัติวันหนึ่งเรามีงานอะไรนักบวชเรามีงานอะไรมีแต่งานชำระซักฟอกจิตใจของตนให้กิเลสทั้งหลายเบาบางลงไปจนกระทั่งถึงหมดสิ้นไปจากใจด้วยความเพียรของเรานี้เท่านั้น
แล้วมีงาน

อะไรเข้ามาแทรกมาขัดมาแย้งถ้าไม่ใช่เราหาเรื่องใส่ตัวเองหาจับปืนจับไฟมาเผาตัวเองให้เดือดร้อนวุ่นวายไปเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรที่จะมาขัดมาแย้งเราไม่ให้ประกอบความภาคเพียรได้ด้วยความเต็มอกเต็มใจและได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วรู้ที่วันหนึ่งมีงานมีการอะไรบิณฑบาตก็ล้นบาตรเหลือบาตรมาจะฉันเท่าไหร่ก็ได้แล้วฉันแล้วก็ไม่เห็นมีใครมาบังคับบัญชาให้ไปทำงานนั้นต้องไปทำงานนี้เหมือนอย่างโรคสงสารเขามีแต่การประกอบความภาคเพียรฉันอยู่ก็เราก็ทำได้ทำความเพียรไม่มีการบังคับเพราะการประกอบความเพียรมีอยู่ทุกขณะจิตของผู้สนใจที่จะพิจารณาได้ทุกขณะจิตที่จะพิจารณานอกจากเราไม่สนใจเสียเท่านั้นแล้วก็หาเรื่องหาราวว่าอันนั้นมายุ่งอันนี้มายุ่งก็เรื่องของกิเลสมันต้องยุ่งตลอดเวลานั่นแหละมันพาใครให้สงบร่มเย็นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสเรารู้ไหมเราก็ไม่รู้ถ้าถลายออกไปถลายถลายออกไปอยู่เรื่อยๆไม่เข้าร่องเข้ารอยที่จะให้เป็นความสงบร่มเย็นตามทางอัตทางธรรมเลยเราจะหวังเอามรรคผลนิพพานที่ไหนกันพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านดำเนินท่านไม่ได้ดำเนินอย่างนี้สถานที่อยู่ของท่านก็ป่าก็เขามีเต็มไปหมดในตำรับตำราค้านกันไม่ได้เพราะต่างคนต่างเรียนต่างคนต่างรู้เห็นมาหาค้านที่ไหนเพราะเป็นสวดขาตธรรมที่ตรัสได้ชอบแล้วเอาอะไรไปค้านพระสาวกทั้งหลายร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันท่านถือเป็นเนื้อเป็นหนังในสถานที่อยู่คือป่าคือเขาลำเนาไพรการประกอบความภาคเพียรเป็นจิตเป็นใจพึ่งเป็นพึ่งตายกับการประกอบความเพียรอย่างแท้จริงการต่อสู้กิเลสก็เหมือนกันสู้เอาถึงเป็นถึงตายนะผลก็ปรากฏขึ้นมาว่าเป็นพุทธังสนังคฉามิของพวกเราธรรมังปรากฏขึ้นมาจากความเพียรของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายให้โลกได้กราบไหว้บูชาสังฆังสนังคฉามิเป็นผู้สิ้นกิเลสตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันเป็นองค์ขปยานของพระเจ้าเพราะการประกอบความเพียรดังที่กล่าวมาเหล่านี้แหละท่านไม่ใช่เพราะยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปแย่งเอางานของโลกมาเหมาจะหมดทั้งตลาดภายในใจของเรามีแต่ตลาดของงานยุ่งไปหมดงานนั้นแล้วงานนี้งานนี้แล้วงานนั้นปรุงไปหมดหาความปรุงเป็นอัตเป็นธรรมไม่มีมีแต่เรื่องของกิเลสเข้าไปตีตลาดภายในหัวใจของพระผู้ปฏิบัติเราจะหวังเอามรรคผลนิพพานที่ไหนมีมันก็มีตั้งแต่ความเหลวไหลเหลวแหลกเต็มหัวใจเรานั่นแหละแล้วเราจะเป็นที่พึงใจที่ตรงไหนสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายพิจารณาเลยต้องนำมาพิจารณาต้องนำมาเทียบเคียงผู้จะปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นต้องเสาะต้องแสวงหาช่องหาทางที่จะเล็ดรอดไปได้อยู่โดยสม่ำเสมอไม่มากก็น้อยต้องเป็นอยู่เช่นนั้นผู้ปฏิบัติเพราะกิเลสนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดทราบซ่านไปทั่วสกลกายทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกมีแต่เรื่องของกิเลสจับจองไว้หมดเหตุใดเราจะมีช่องทางพอเลื่อนรอดไปได้ถ้าไม่ใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรอย่างแท้จริงแล้วจะไปไม่รอดตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วหามกองทุกข์ที่เป็นผลของกิเลสผิดขึ้นมาอยู่ตลอดไปตั้งแต่กลับไหนกันใดมาแล้วเราเป็นที่แน่ใจการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนแน่ใจในหัวใจนี่เองได้ปฏิบัติมาอย่างนี้เรื่องใจดวงนี้มันเคยแบกภพแบกชาติพร้อมกับแบกกองทุกข์มามากน้อยเพียงไรตั้งแต่กลับไหนกันใดนับไม่ได้เลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้มันจะยุติสิ้นสุดยุติกันที่ตรงไหนเรื่องกองทุกข์เหล่านี้ถ้ากิเลสอันเป็นเหตุผิดทุกข์ขึ้นมามันยุติลงได้ทุกข์ก็เป็นอันว่าหมดสิ้นไปความเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายดังที่ท่านว่าชาติปิดุขาชราปิดุขามานำปิดุขังซึ่งเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะอำนาจของความเกิดและมีเพราะเชื้อแห่งสิ่งที่พาให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจนี้ได้สังหารกันลงไปแล้วมันจะเอาอะไรมาเกิดฟังสินี่แหละตรงนี้ตรงสำคัญที่จุดที่รวมแห่งกองทุกข์ทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้ก็คือกิเลสเป็นผู้ประมวลเป็นผู้ผิดขึ้นมาภายในจิตใจดวงนี้เองนี่ถึงไม่นับก็ตามมันรู้จุดประจักษ์เอาปัจจุบันในจิตนี้เป็นสักขีพยานย้อนหลังเข้าไปกี่กับกี่กันก็เข้าใจในจุดนี้หมดไม่เลยนอกเหนือไปจากจุดคือตัวเหตุอันสำคัญได้จากจิตที่มีอวิชชาฝังจมอยู่นี่เลยอวิชชาคือชื่ออันสำคัญ
ฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี่คือกิเลสตัวสำคัญที่สุดละเอียดแหลมคมมากที่สุดจึงเรียกว่ากษัตริย์วัฏจิตจะได้เกิดอะไรถ้าไม่ได้เกิดจิตได้เกิดอวิชชาดวงนี้นี่ประมวลเข้ามาผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะสามารถประมวลสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องไปถามใครและพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้เรียบร้อยแล้ววิธีการที่จะประมวลสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ด้วยความภาคเพียรกันกรองเข้ามาตับเข้ามาเรื่อยดังที่กล่าวมาแล้วตะกี้นี้ตั้งแต่เรื่องอสุภะคือพังอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ล้วนแล้วตั้งแต่ประมวลเข้ามาให้เห็นตามความสัตย์ความจริงที่มันเป็นจริงอยู่แล้วอย่างไรให้เห็นตามความสัตย์ความจริงโดยทางปัญญาอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วจะประมวลตัวเข้ามาประมวลตัวเข้ามาแล้วหดย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนรวมเข้ามาสู่ที่ดวงใจดวงเดียวนี่เรื่องภพชาติอะไรเป็นสาเหตุกำหนดลงไปดูที่นั่นมันก็กระจ่างแจ้งอยู่แล้วอะไรเป็นภพชาติต้นไม้ภูเขาไม่ได้เป็นภพเป็นชาติไม่ได้มาสร้างความทุกข์ความลำบากให้นอกจากกิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตใจดวงเดียวนี้เท่านั้นนั่นความเพียรอย่างลงที่ตรงนี้ที่นักปฏิบัติเมื่ออย่างลงไปตรงนี้แล้วยังไงก็ประมวลเข้ามาได้ล่ะอ้าวเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันก็เอาเกิดมาผ่านมาแล้วที่อนาคตจะเป็นอย่างไรตัดลงในวงปัจจุบันให้ขาดสะบั้นอนาคตจะมีไปไม่ได้ถ้าปัจจุบันไม่ส่งเงื่อนให้ไปเกิดปัจจุบันนี้ได้ฟันลงอย่างขาดสะบั้นหันแหลกไม่มีเหลือแล้วภายในจิตใจกระจ่างแจ้งขึ้นในที่นี้ไม่ต้องถามใครแล้วพูดแล้วสาธุเลยบรรดาพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายว่าไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าทูลถามอย่างไรเพราะความจริงอันเดียวกันสอนลงเพื่อความจริงนี้เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นก็คือพระโอวาทของพระพุทธเจ้าสันทิฏฐิโกอย่างสุดยอดก็ตรงนี้จะเป็นที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าก็สันทิฏฐิโกสุดยอดพระทัยในตรงนี้พระสาวกก็สุดยอดที่ตรงนี้และประกาศกังวานขึ้นพันด้วยความจริงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นที่ดวงใจดวงนี้ดวงเดียวนี้เท่านั้นนั่นปลดแล้วทุกที่นี่อ้าวเรื่องที่จะไปเกิดประตาที่ไหนหมดมันรู้เองจะไหวนั่นนี่แหละการที่จะสังหารเรื่องความทุกข์ให้สังหารอย่างนี้อะไรเป็นตัวเหตุก็พูดแล้วมันเกี่ยวโยงไปถึงไหนพิจารณาประมวลเข้ามาอันนี้เรียกว่าปัญญานี่แหละปัญญาเป็นของสำคัญมากทีเดียวในการใช้ปัญญาใช้อย่างนี้เวลาใช้ปัญญาเอาจริงเอาจังเต็มเม็ดเต็มหน่วยสติกำลังบางชามีเท่าไรโหมตัวเข้าไปอย่าเสียดายทุกข์อย่าเสียดายกิเลสสมุทัยคือความขี้เกียจขี้ค้านความทอดแท้อ่อนแอความทะเลถลายซึ่งเป็นเรื่องของสมุทัยลากจิตใจของเราออกไปนอกรูนอกทางทั้งนั้นนี่เคยเป็นมาเท่าไหร่แล้วผู้ปฏิบัติไม่ทราบใครจะทราบผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าเป็นเอกในภาคปฏิบัติพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายเป็นเอกในภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นท่านจึงได้ทรงธรรมอันเอกขึ้นที่ใจของท่านมีผู้ปฏิบัติทั้งหลายดำเนินด้วยเอาเครื่องมือจากพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินและประทานให้แล้วนั้นคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นประมวลเข้ามาโหมกันกับกิเลสที่เต็มอยู่ในหัวใจนี้อย่างไรก็พังพระพุทธเจ้าทำลายกิเลสให้พังราบลงไปเพราะธรรมเหล่านี้สาวกทั้งหลายพระเพราะธรรมเหล่านี้ทั้งนั้นเหตุใดเมื่อเข้ามาสู่เราแล้วมันจะล่มจมทิพย์หายไปถ้าไม่ใช่กิเลสมันปัดมือออกเสียปัดมือเสียไม่ให้ฟันให้ทำลายมันได้เท่านั้นมักจะเป็นอย่างนั้นเท่าที่สังเกตดูความภาคเพียรของหมู่เพื่อนนี้อ่อนแอท้อแท้ทำอะไรมักจะสะดุดตาสะดุดหูอยู่เสมอพูดก็สะดุดหูกิริยาที่แสดงออกก็สะดุดตามันทำไมจึงสะดุดตามันบกพร่องในธรรมมันก็สะดุดตาถ้าเรามองเป็นธรรมมองด้วยความเป็นธรรมมองด้วยสติมองด้วยปัญญาหลักธรรมชาติของธรรมที่พระองค์ทรงสอนไว้แล้วตรงไหนที่ผิดก็รู้ไม่ผิดก็รู้นั่นแล้วทำไมเจ้าของไม่รู้เจ้าของนี่ที่มันสำคัญนี่เราพูดถึงผลของการปฏิบัติผลที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับภูมิปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติคือนักบวชของเราก็คือมรรคผลนิพพานนี่เป็นที่เหมาะสมมากกับผู้ปฏิบัติไอ้เรื่องกิเลสตัณหาอาสวะหรือเรื่องดิ้นรนกังวลกระวายกวาดแกล้งกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ยุ่งเหยิงในเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของสมณะผู้ปฏิบัติธรรมเลยคือผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติเพื่อจะถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวสำคัญอยู่ภายในจิตใจด้วยความเพียร
เต็มเม็ดเต็มหน่วยสละเป็นสละตายลงไปนี้เท่านั้นเป็นผู้ที่จะทรงมรรคทรงผลได้โดยสมบูรณ์ดังครั้งพุทธกาลท่านทรงมาแล้วเพราะธรรมนี้เป็นธรรมสดสดร้อนๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วนี้ไม่มีปีกแวะไม่มีผิดไม่มีเคลื่อนคลาดจากหลักความจริงที่ทรงดำเนินมาแล้วและเห็นผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วเลยคงแน่วต่อความพ้นทุกข์อย่างเดียวกันถ้าเรานำมาประพฤติปฏิบัติยึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ยิงไม่ให้กิเลสมันมาปัดมือออกเสียแล้วผลักไสออกนอกผู้นอกทางไปเสียเท่านั้นอย่างไรก็ไปไม่พ้นเรื่องมรรคผลนิพพานเพราะรออยู่แล้วตามความจริงของผู้ปฏิบัติที่จะก้าวเข้าไปสู่จุดนั้นนี่มันสำคัญที่การปฏิบัติจิตใจแล้วหล่อและหาความสัตย์ความจริงไม่ได้นี่สิมันมีแต่เรื่องของกิเลสแสดงออกอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องของธรรมแสดงเรื่องความมีสติเรื่องความมีปัญญาพาแสดงนั้นเป็นเรื่องของธรรมในวงผู้ปฏิบัติสติปัญญาเป็นสำคัญมากทีเดียวการเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิภาวนาประการใดก็ตามสติปัญญาเป็นของสำคัญมากทนก็ทนด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาอดอันทนก็ดีต่อสู้วิธีต่างๆด้วยสติปัญญาทั้งนั้นคำว่าสติปัญญานี่ไม่เว้นเพราะเป็นธรรมที่จำเป็นและสำคัญมากที่สุดในการต่อสู้กับกิเลสถ้าทำทั้งสองประเภทนี้ไม่มีคำว่าเพียรก็ไม่ทราบว่าเพียรอะไรการเดินโลกเขาก็เดินได้การนั่งโลกเขาก็นั่งได้ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกถ้าไม่ใช่นั่งด้วยสตินั่งด้วยปัญญาที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สติปัญญาเรื่องโลกที่กิเลสมันผิดให้นั้นแต่เป็นสติปัญญาที่เกิดขึ้นจากหลักธรรมทรงที่ทรงแสดงไว้แล้วนำเข้ามาประพฤติปฏิบัติต่อตนเองจนกลายเป็นสมบัติของตนขึ้นมาเป็นสติของตนปัญญาของตนโดยแท้นั่นแหละเป็นเครื่องสังหารกิเลสโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละพวกเราบกพร่องมากที่สุดก็บกพร่องตรงนี้ผลของศาสนาผลของผู้ปฏิบัติไม่ปรากฏเลยนี่อย่างไรพวกเรามีแต่ชื่อพระกรรมฐานพระสุรวงกรรมฐานแต่มรรคผลนิพพานที่ควรแก่วงปฏิบัติของเรามีหรือไม่มีนี่สิมันสำคัญเราอยากจะพูดมันไม่มีถ้าความเพียรอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้มันจะมีไม่ได้เพราะถูกกิเลสตบพิกิเลสตีกิเลสปัดออกอยู่ตลอดเวลามันไม่เข้าช่องเข้าทางพอจะฟันหัวกิเลสได้สิมีแต่กิเลสจับเครื่องศาสตราวุธนั้นมาฟันหัวเราเสร็จโดยไม่รู้สึกตัวทั้งที่ประกอบความภาคเพียรอยู่นั่นแหละอันนี้มีจำนวนมากนี่เราจะว่าเราจะเห็นว่าอย่างไรก็เพราะเราโง่กว่ากิเลสนั่นสิมันถึงไม่ทันผลิตสติปัญญาขึ้นเอาอบรมสติปัญญาขึ้นให้ดีสืบเนื่องกันไปเดิมดับสติให้สืบเนื่องปัญญาก็ใช้ความพินิจพิจารณาเข้าไปดังที่กล่าวนี้ฐานที่ทำงานสถานที่ทำงานของปัญญาคืออะไรก็พูดแล้วตะกี้นี้ยกร่างกายนี้ขึ้นแล้วมันจะกระจายไปหมดถึงพวกนามธรรมทั้งหลายนี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นที่ทำงานของปัญญามีหนำซ้ำยังเป็นหินลับของปัญญาด้วยอีกใครพิจารณามากเท่าไรปัญญายิ่งคมกล้าพิจารณามากเท่าไรปัญญายิ่งเฉียบแหลมสามารถที่จะแทงทะลุเข้าไปในกิเลสส่วนละเอียดทำส่วนละเอียดตามกันเข้าไปตามเข้าไปจนกระทั่งถึงสังหารกิเลสได้นี่แหละมันทันที่นี่ไอ้เรื่องอะไรที่จะแสดงออกมากิเลสมันแสดงมาในแง่ใดมุมใดทันกันทั้งนั้นไม่ทันฆ่าไม่ได้ไม่ทันสังหารไม่ได้เมื่อถึงขั้นที่ควรจะทันปิดไม่อยู่การที่จะทำให้ทันเพราะอะไรก็เพราะการอบรมการอุตสาห์พยายามการบึกบึนอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเห็นภัยก็ให้เห็นอย่างถึงใจตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนด้วยความเห็นภัยอย่างถึงพระทัยนะถ้าไม่ทรงสั่งสอนโลกด้วยธรรมดาเป็นประเพณีไปเฉยเป็นถ้าเมตตาล้วนล้วนด้วยความเห็นภายในทุกจริงๆจึงต้องสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มบทเต็มบาททำจึงเป็นสวดคาธรรมชอบแล้วเอามานี้เถอะมานี้เถอะหรือให้ดำเนินอย่างนี้จะไม่เป็นอื่นจะหลุดพ้นไปโดยลำดับเหมือนเป็นอย่างนั้นนะเห็นคุณก็พระองค์ทรงคุณค่าอันเลิศประเสริฐอยู่แล้วภายในพระทัยทั้งเห็นคุณทั้งเห็นโทษมีน้ำหนักเท่ากันในพระทัยของพระพุทธเจ้าเพราะประจักษ์ด้วยกันการแนะนำสั่งสอนโลกเพื่อ
หนีจากโทษทั้งหลายก็สั่งสอนด้วยความเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อคุณทั้งนธรรมทั้งหลายมีความหลุดพ้นหรือวิมุตติธรรมเป็นต้นก็ทรงสั่งสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีปิดบังลี้ลับเปิดเผยไปหมดทุกแง่ทุกมุมผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติด้วยความสัตย์ความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยจึงได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันดังที่เราเห็นแล้วซึ่งกล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าพระอรหันต์ 1,250 องค์นั้นท่านสำเร็จเป็นวิสุทธิบุคคลล้วนๆทีเดียวนะท่านเหล่านี้แลเป็นผู้พ้นภัยอย่างแท้จริงพ้นจริงๆไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนโลกทั้งหลายทั่วไปคือ3แดนโลกธาตุนี่เลยนี่พ้นจริงๆเราปฏิบัติเพื่อความพ้นจริงๆหนีทุกข์จริงๆไม่ให้ทุกข์ติดสอยห้อยตามได้ทันเลยเหมือนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราจะปฏิบัติอย่างไรหรือจะปฏิบัติแบบลุ่มๆดอนๆจริงๆนอนนอนขี้เกียจขี้ค้านเต็มไปหมดในตัวของพระของเนรนี่หรือนี่มาสิสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ทั่วไปในโลกในสงสารเป็นของอัศจรรย์ที่ไหนมีนอกจากความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามของเราใช้ความคิดความพินิจพิจารณาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามอัตธรรมที่ทรงสอนไว้นี้เท่านั้นจะเป็นทางสายทางให้พ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและขั้งพุทธการท่านทรงกันไว้ในธรรมทั้งหลายอันเลิศเลยดังที่กล่าวมาแล้วนี้ธรรมเหล่านี้แสดงไว้เพื่อใครพุทธบริษัทคือใครถ้าไม่ใช่เราภิกษุบริษัทก็หมายถึงเราผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นธรรมลำเอียงที่ตรงไหนไม่มีคำว่าลำเอียงกิเลสก็ไม่เอียงถ้าผิดมันก็ฟันเราเลยถ้าถูกเราก็ฟันมันได้เลยเหมือนกันตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่ามาเลาะแหละนะผมทางพระก็มากขึ้นทุกวันเน้นมากขึ้นทุกวันแออัดกันไปหมดอัดกันเหมือนปลาในกระป๋องคุณธรรมที่จะทรงเป็นมากเป็นผลไม่หนีนี่ว่าไงมันจะไม่พออกแตกแล้วเหรอผู้ปฏิบัติธรรมหาธรรมภายในใจไม่เจอมันก็อกแตกกันสิสมาธิธรรมคือความสงบใจก็ไม่มีปัญญาธรรมความเฉลียวฉลาดถ้าทันกลมายาของกิเลสถ้ากิเลสประเดิมดำดับก็ไม่มีมรรคผลนิพพานที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้เพื่อจุดนั้นจะเอามาจากไหนถ้าไม่เอามาจากสายเดินทางเดินที่ถูกต้องดีงามนี้เท่านั้นเวลานี้ศาสนาเป็นอย่างที่ว่านี้แล้วนะถือว่าเรื่องวัตถุนี้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นรากเป็นฐานจริงๆยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัติจิตใจให้เป็นรากเป็นฐานด้วยศีลด้วยธรรมด้วยความสงบร่มเย็นทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานอย่างนี้จะไม่มีแล้วนะเวลานี้มีแต่ชื่ออะไรเป็นศาสตร์ตราเป็นศาสนาประเพณีเพราะกิเลสพาให้เป็นประเพณีธรรมท่านไม่เป็นประเพณีแต่กิเลสพาให้เป็นในวงผู้ปฏิบัติในวงผู้นับถือผู้ศาสนานั่นแหละจะเป็นที่ไหนไปคนที่เขาไม่นับถือไม่เอามาเกี่ยวข้องพูดกันในวงผู้ปฏิบัติผู้นับถือผู้ศาสนานี่แหละให้กิเลสมันถือเป็นประเพณีในศาสนาจากหัวใจของผู้นับถือแต่ละคนละคนเลยหามรรคหาผลไม่มีมีแต่เรื่องของกิเลสเต็มหัวใจนั่นศาสนาก็มีแต่ชื่อจะทำอย่างไรไอ้ที่ไหนเราดูที่ความเคลื่อนไหวของศาสนามีแต่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกวนบ้านกวนเมืองไปหมดคนนั่นจะเอาอย่างนั้นคนนี้จะเอาอย่างนี้มีตั้งแต่เรื่องกวนกันดูหัวใจที่มันยุ่งวุ่นวายอยู่เวลานี้ไม่ดูแต่ตรงนี้แล้วมันสงบเย็นใจการอยู่การกินการไปการมาปัจจัยทั้ง4ไม่ว่าโลกว่าธรรมคือไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่าพระว่าเนินพอเป็นพอไปแล้วสบายคนเราไอ้เรื่องความฟุ้งเฟ้อเหิมไม่มีเมืองพอนี่คือเรื่องของกิเลสมันให้คนเป็นสุขเพราะเรื่องของกิเลสที่ไหนมีเอาเอาว่าสิบ้านปลูกเพื่อจะประมาณสักกี่ร้อยชั้นเอาปลูกไปที่นั่นหรือที่จะทำให้คนเกิดความสุขทำต่างหากที่ให้เกิดความสุขความพอดีความรู้จักประมาณความรู้จักรักษาตัวบำรุงหัวใจของตัวเองให้ได้ใช้สิ่งทั้งหลายถูกต้องดีงามเพื่อความสุขแก่ตัวเองเท่านั้นนั่นมันเพื่อกิเลสความโลภไม่มีเมืองพอความโกรธความหลงไม่มีเมืองพออะไรเมื่อไม่มีเมืองพอก็ต้องหิวจนกระทั่งวันตายหาความสุขที่ไหนนั่นแล้วพระเราก็เหมือนกันนำเรื่องของ
กิเลสประเภทที่โลกเขาใช้กันอยู่ดาดดื่นเต็มโลกเต็มฐานนี่มาใช้ในหัวใจเราก็จะมาเผาหัวใจเราหาความพอดีไม่ได้ดิ้นดีดอยู่เหมือนกับสุนัขที่เรือนเอาความสุขมาจากไหนเราก็เห็นสุนัขที่เรือนนั่งที่ไหนมันก็เกาแต่หมัดเกาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะมันดิ้นมันอยู่เป็นสุขไม่ได้มันคันมันก็เกานี่จิตมันคันก็เป็นอย่างนั้นแหละเกาอย่างนั้นแล้วเกาอย่างนี้ยุ่งกับสิ่งนั้นและยุ่งกับสิ่งนี้ไปหาที่ควรจะได้สงบมันไม่สงบเพราะหัวใจไม่สงบมันพาดิ้นก็ต้องดิ้นยุ่งไปหมดโลกเหมือนทำทำเหมือนโลกพระเหมือนบ้านบ้านเหมือนพระหรือยุวัดเหมือนบ้านบ้านเหมือนวัดโยมเหมือนพระพระเหมือนโยมไปเลยเอาอะไรมาเป็นสาระสำคัญที่มีแตกต่างกันถ้าไม่วัดกันด้วยข้อปฏิบัติตามศีลตามธรรมไม่วัดกันด้วยทางใจที่มีความสงบเย็นใจและความผ่องใสความสง่างามและความกระจ่างแจ้งภายในจิตใจเป็นเลิศเป็นเลยภายในจิตใจนี้เอาอะไรมาวัดกันระหว่างศาสนากับโลกมีต่างกันอย่างนี้เท่านั้นถ้าไม่ทำจิตใจให้ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้เป็นผลอย่างนี้แล้วอะไรก็ไม่เห็นมีผิดแปลกกันอะไรกับโลกผ้าเหลืองๆเต็มอยู่ตามตลาดลาดเดืออัศจรรย์ที่ตรงไหนหัวโล้นใครโกนก็ได้ไม่ยากเด็กโกนก็ได้ผู้ชายผู้หญิงโกนได้ทั้งนั้นถ้าการประพฤติปฏิบัติตัวเองไม่มีไม่ดีเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อจิตใจซึ่งเป็นรากฐานสำคัญนี้จึงเป็นของสำคัญมากที่สุดเมื่อปฏิบัติต่อจิตใจให้มีความรอบคอบมีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในแล้วนี่แหละจะเป็นผู้ทรงความสงบเย็นใจไว้ได้พระก็เย็นใจอยู่ในป่าในเขาที่ไหนเย็นใจมีไม่มีไม่สำคัญความเย็นใจคือสมบัติอันล้นค่าแล้วโลกก็รู้จักประมาณในการปฏิบัติต่อตัวเองการกินอยู่ใช้สอยไม่ให้ฟุ่มเฟือยไม่ให้ฟุ่มเฟ้อเหิมไปตามหน้าของกิเลสซึ่งเป็นเรื่องที่จะขนปืนขนไฟมาเผาตัวตลอดเวลานะมันดีที่ตรงไหนตรงนั้นไม่เห็นมีทางดีเลยถ้าจิตนี้ประมาณมีความพอดีแล้วก็สงบเย็นใจได้สบายได้คนเราถ้ามีธรรมไปพิจารณาอันนี้มันไม่มีธรรมหรอกสิความโลภเป็นธรรมเมื่อไหร่ราคะตัณหาเป็นธรรมเมื่อไหร่มันเป็นเครื่องสังหารคนผู้ไม่มีธรรมถ้าผู้มีธรรมก็มีเบรกห้ามล้อใช้สอยพอเป็นพอประมาณด้วยอัดด้วยธรรมเป็นเบรกห้ามล้อเอาไว้ฟืนไฟก็จะไม่เผามากจนเกินไปแม้จะละไม่ได้ก็ตามถ้ายังมีการหักห้ามต้านทานกันอยู่แล้วก็พอฟาดพอเหวี่ยงกันไปอันนี้ปล่อยให้คันเร่งเหยียบคันเร่งจะจนลงคลองจมไปเลยทั้งรถทั้งคนแล้วเอาความสุขมาจากไหนด้วยความร่มจมเช่นนั้นนี่ก็เหมือนกันเพราะความโลภมันพาลงคลองแล้วเอาความสุขความสบายมาจากที่ไหนแล้วจะไปตื่นสิไอตื่นเหล็กตื่นหินตื่นทรายตื่นอิฐตื่นปูนตื่นไม้เหล่านั้นมันมีเต็มโลกเหยียบอยู่นี่ก็อิฐปูนหินทรายไม้ทั้งนั้นแหละเดินไปไหนก้าวไปไหนไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องรองรับฝ่าเท้าแล้วเราเดินได้ยังไงมันเต็มไปหมดตื่นมันอะไรเหล็กฟังที่เหล็กตื่นหาอะไรพิจารณาให้คล่องตัวที่นักปฏิบัตินี่เราสอนนักปฏิบัติให้มันคล่องตัวทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคล่องตัวแล้วรอบตัวแล้วอยู่ไหนอยู่ได้ใช้อะไรใช้ได้สบายสบายพอเหมาะพอดีกับหัวใจที่พอดีอยู่แล้วนั้นหาความทุกข์ไม่มีไอ้ที่มันเลยเถิดนั่นสิมันเลยประมาณนั่นสิมันออกนอกรูนอกทางแล้วออกหากองทุกข์ทั้งนั้นแหละไม่มีคำว่าหาความสุขถ้านอกเหนือจากธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วนี้ใครอย่าหวังว่าเอาความสุขจะได้ความสุขเลิศเลอมาจากไหนมาแข่งศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งวันตายมันก็ตายไปด้วยความทุกข์ความทรมานของผู้ที่ต้องการแข่งอย่างนั้นนั่นแหละจะเป็นอะไรที่ไหนไปมีกับกิเลสกับธรรมแข่งกันอยู่ในหัวใจเรานี้เรารู้ไหมเวลานี้มันแข่งกันเรื่องอะไรบ้างเราไม่ได้ดูบ้างเหรอเนี่ยระหว่างกิเลสกับธรรมแข่งกันอยู่ภายในนี้มีแต่กิเลสชนะธรรมแพ้อย่างราบแพ้อย่างหมอบราบก็คือใครถ้าไม่ใช่คือผู้ปฏิบัติเรานี่จะเป็นใครไปถ้าอยากจะเห็นชัยชนะของระหว่างธรรมกับกิเลสต่อสู้กันเห็นชัยชนะของธรรมต่อสู้กิเลสฟาดฟันกิเลสไปเอาลงไปสิถ้าติดปัญญามีเอาหุงต้มแกงกินได้หรือพระพุทธเจ้าใช้ฆ่ากิเลสฟันกิเลสห้ามหันกิเลสจนหมอบราบไปหมดไม่มีอะไรเหลือซากมันติดอยู่ในพระทัยเลยนั่นเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะสติปัญญาสตาความเปลี่ยนมีจะเป็นอะไรที่ไหนไปอิฐปูนหินทรายนี่มีที่ไหนไปฆ่ากิเลสตรงไหนที่นาสิตื่นอะไรนั่งปฏิบัติ
มันเห็นอยู่ภายในจิตใจนี่มันสว่างโล่อยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีอะไรติดไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องได้เลยเมื่อได้พิจารณารอบกันหมดแล้วเป็นหลักธรรมชาติอะไรเข้ามายุ่งไม่ได้เลยนั่นฟังสิแม้จะยังครองร่างอยู่คือรูปขันธ์ได้จะร่างกายนี้ครองร่าง ก็ตามรูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความสุขความทุกข์อะไรมันก็มีเป็นธรรมชาติมันแต่ไม่เข้าไปแตะจิตได้ไม่เข้าไปยุ่งกับจิตได้เลยเป็นหลักธรรมชาตินั่นมันรอบอย่างนั้นสิผู้ปฏิบัติมันสง่างามตลอดเวลาอะไรจะสง่างามยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์ที่มุดหลุดพ้นเพราะการประพฤติปฏิบัติของตนด้วยความเอาเป็นเอาตายจริงๆตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสมกับว่าพุทธังธัมมังสังฆังสันนังกัจฉามิจริงๆไม่ได้มีแต่เพียงว่าพูดแต่ปากฮะตัวขี้เกียจขี้ข้านั้นขี้เดียดเหยียบหัวอยู่ตลอดเวลามันเป็นเรื่องอะไรผู้ปฏิบัติพากันนำไปพิจารณานะที่พูดเหล่านี้อย่าให้เป็นมารของศาสนาอยู่ประจำหัวใจตัวเองนะมันเป็นอยู่เวลานี้เป็นอย่างนั้นมารของศาสนามันอยู่ที่ใจมันทำลายอยู่ตลอดเวลาทำลายหัวใจทำท่านมาเลิศนะเหตุกับปฏิคือการปฏิบัติก็ถูกต้องดีงามเพื่อความเลิศในผลแห่งธรรมทั้งหลายเนี่ยแต่เราไม่ปรากฏทั้งเหตุก็ไม่ได้เรื่องเลยล่ะทั้งผลก็ไม่มีที่เหลือบ้างเลยเราหวังอะไรอยู่ไม่มีความหวังมีความหวังแต่ไม่มีอะไรสมหวังมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์พิจารณาดูให้มันเต็มตื่นไปด้วยความภูมิใจเพราะผลเป็นที่พึงใจได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือสมบูรณ์แล้วในหัวใจเรานั่นเลยผู้ปฏิบัติสมกับพระองค์ท่านประทานพระโอวาทไว้ด้วยความเมตพระเมตตาจริงๆผู้ปฏิบัติปฏิบัติสนองความเมตตาของพระองค์จริงๆปรากฏจนกระทั่งถึงปรากฏผลขึ้นมาเต็มหัวใจเจ้าของจริงแล้วทำไมจักไม่กราบพระพุทธเจ้าอย่างราบล่ะอยู่ไหนอยู่เธอการเวลาพูดกันไปอย่างนั้นแหละเรื่องโลกสงสารไม่พูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันติดมันพันอยู่กับหัวใจแต่ใจที่มันบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นแล้วมีแต่กิริยาที่พูดเท่านั้นไม่มีอะไรเข้าไปกระทบกระเทือนหรือเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยนั่นท่านจึงเรียกว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างนั้นเองจิตจะเป็นบริสุทธิ์อย่างไรความบริสุทธิ์ของจิตที่แท้จริงกับความบริสุทธิ์ที่เราคาดคะเนนั้นมันเป็นคนละโลกนะความสุขที่ว่าแม้ที่สุดว่านิพพานังปรมังสุขังความสุขในพระนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนี่เป็นความคาดอันหนึ่งมันกับหลักธรรมชาติแห่งความสุขนั้นมันไม่ได้เข้ากันได้นะต้องผู้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ต้องเป็นผู้เป็นนิพพานเท่านั้นไม่ถามก็รู้ไม่มีใครที่จะตอบได้ไม่มีใครที่จะพูดถูกในเรื่องจิตที่บริสุทธิ์ผลที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของจิตความเลิศเลอที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของจิตนั้นคืออะไรนอกจากจิตที่บริสุทธิ์แล้วผู้บริสุทธิ์นี้เท่านั้นจะเป็นผู้ถูกต้องตลอดเวลาแม้ไม่พูดไม่ถามใครก็ตามถูกต้องตลอดเวลานั่นเอาให้เห็นธรรมชาตินี่สิที่พระเจ้าทรงสั่งสอนโลกที่ทรงนำมาแสดงนี้เป็นเรื่องเป็นเพียงกิริยากิริยาเท่านั้นนะหลักธรรมชาติจริงๆไม่มีใครที่จะนำออกมาได้หรอกพระอรหันต์ท่านมีอยู่เฉพาะท่านพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์พระองค์หนึ่งเป็นบริสุทธิ์พุทโธไม่มีสิ่งใดเสมอในโลกเป็นอยู่กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่มีใครที่จะไปคาดไปเดาของท่านได้ถูกต้องเลยถ้าไม่ปฏิบัติตนให้ถึงจุดนั้นแล้วไม่ต้องทูลถามไม่ต้องถามทราบเองดังที่ว่าสันติโกนี่ถ้ามันเห็นอย่างนั้นที่ธรรมะพุทธเจ้าไม่ต้องถามก็รู้ว่างั้นดิเมื่อปฏิบัติถึงขั้นไม่ต้องถามก็รู้แล้วรู้เองไม่ต้องถามก็รู้ไม่ทูลถามก็รู้ฮะทรงอยู่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพระพุทธเจ้าชั้นใดนี้ก็ฉันนั้นนั่นรับกันตลอดเวลา 100% 100% นี่นะศาสนธรรมท่านเป็นอย่างนั้นผลมีอย่างนี้ได้เอามาโชว์ได้สิไม่มีใครโชว์ก็โชว์กับเจ้าของสิเลิศเลยอยู่กับเจ้าของพอที่จะแนะนำสั่งสอนคนอื่นได้มากน้อยเพียงไรก็สอนใครจะประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรก็ให้เป็นเรื่องกรรมนิยมหรือวาสนาอำนวยของผู้นั้นมากน้อยเพียงไรเท่านั้นส่วนเจ้าของไม่ขาดทุนศูนย์ดอกไปไหนเต็มที่เต็มฐานอยู่ภายในจิตใจนั่นท่านที่เรียกว่าบรมสุขบรมสุขเรามันมีแต่ความคาดว่าบรมสุขเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้ไปวาดภาพไปจนจะเป็นบ้าทั้งที่ไม่ได้ถูกต้องกับบรมสุขและไม่เห็นบรมสุขนั่นเลยว่าเป็นอย่างไรแต่มันเห็นในจิตทั้งเจ้าของที่ว่าบริสุทธิ์เป็นยังไงธรรมนิพพานนิพพานเป็นยังไงบรมสุขเป็นยังไงเมื่อมันเห็นในแล้วไม่ถามใครทำไมมันเต็มที่เต็มฐานแล้วถึงว่ามันมีอะไรเกินธรรมชาตินี้ไม่ถามฟังสิสิ่งทั้งหลายได้ถามกันทั้งนั้นอันนี้ไม่ถามประจักษ์เนี่ยเอาละการแสดงธรรมก็
พอสมควรพูดมานานกันหน่อย

แปลว่าธรรมเหนือโลกนี่ท่านแยกออกมาพูดสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันธรรมเหนือโลกนั้นคือใจถ้าเราอยากจะทราบว่าโลกุตตรธรรมคือธรรมเหนือโลกเป็นอย่างไรก็ต้องหมายถึงใจผู้ปฏิบัติตนในสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมขั้นนั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นภายในจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดภายในใจธรรมทุกขั้นนั่นล่ะท่านว่าโลกุตตรจิตโลกุตตรธรรมเต็มภูมิของจิตของธรรมเป็นเครื่องยืนยันกันได้ที่ใจหากใจยังไม่สัมผัสเมื่อไรแม้คำว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกธรรมเหนือโลกก็สักแต่ความจำความคาดความหมายหาความแน่ใจยังไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้สิ่งที่จะยืนยันกันจึงเป็นเรื่องของการปฏิบัติด้วยจิตตภาวนาเป็นสำคัญเมื่อจิตได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมขั้นใดเข้าไปย่อมทราบได้ชัดเจนชัดเจนความพิสดารของจิตกับธรรมที่สัมผัสกันนั้นพิสดารเอามากทีเดียวดังที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านแสดงไว้ตามปัญหาที่ได้เคยออกมาแล้วนั้นว่าธรรมที่จะจดจารึกในคัมภีร์เวลานั้นเท่ากับน้ำในตุ่มในหายแต่ธรรมที่ไม่ได้จดจารึกมีอยู่โดยหลักธรรมชาตินั้นเท่ากับท้องฟ้ามหาสมุทรสุดสาครหาประมาณไม่ได้เลยนี่เป็นอย่างนั้นอันนี้ใครจะเป็นผู้ยืนยันก็ท่านเป็นผู้แสดงออกมาก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนั่นเองจิตของท่านนั่นเองเป็นผู้ยืนยันเป็นผู้สัมผัสเป็นผู้รับทราบธรรมทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้คำนึงถึงพระไตรปิฎกไม่พระไตรปิฎกใดๆทั้งนั้นเนื่องจากความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่าพระไตรปิฎกแต่ขึ้นอยู่ระหว่างจิตกับธรรมที่เหมาะสมกันซึ่งจะควรเกิดขึ้นได้ในแง่ใดๆเท่านั้นเป็นสำคัญมากยิ่งกว่าอันใดเพราะฉะนั้นจริงไม่มีสิ่งใดมากีดกันหรือกีดขวางระหว่างธรรมกับจิตไม่ให้สัมผัสกันได้เลยขอให้ปฏิบัติถึงขั้นที่ควรจะทราบเรื่องธรรมทั้งหลายเถิดต้องทราบได้อย่างนั้นแน่นอนแล้วก็ทราบตามภูมินิสัยด้วยคือภูมินิสัยจะกว้างแคบขนาดไหนก็ต้องรู้เห็นธรรมเต็มภูมิของตนยกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรยกพระเว้นพระพุทธเจ้าเสียพระสารีบุตรเป็นผู้เฉลียวฉลาดทางด้านปัญญาหรือท่านผู้ที่บรรลุจตุปปิสัมภิทาญาณนี่ท่านเหล่านี้แตกฉานมากทีเดียวหมายถึงธรรมเกิดนั่นเองธรรมไม่เกิดเอาอะไรมาแตกฉานคือแตกเกิดอยู่ตลอดเวลาย้อนมานิดเดียวเท่านั้นสิ่งที่เป็นเหตุจะให้คิดให้อ่านหรือจะให้ทำเกิดนั้นแต่ทำเกิดขึ้นเรื่อยๆนี่ต่างกันอย่างนี้นิสัยของจิตจะจึงจะมาแข่งขันกันไม่ได้เช่นเดียวกับภูมินิสัยวาสนานั่นเองภูมิของจิตของธรรมที่จะรู้ธรรมมากน้อยตามนิสัยวาสนาของตนก็ย่อมเป็นเช่นนั้นจะไม่ว่าจะไอเดียบทใดเกิดอยู่อย่างนั้นตลอดมีอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดก็เกิดไม่มีอะไรเป็นสาเหตุก็เกิดโดยลำพังตนหรือไม่มีขอบเขตไม่มีอะไรที่จะมาบีบบังคับไม่ให้เกิดเพราะนอกเหนือไปจากโลกสมมุตินี้ทั้งปวงแล้วจิตเป็นอิสระเต็มที่แล้วเป็นบ่อเกิดอย่างธรรมทั้งหลายอยู่แล้วทำไมธรรมจะไม่เกิดจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วนี่แหละถ้าไปพูดถึงพระไตรปิฎกก็คือนี้แหละพระไตรปิฎกโดยแท้แม้ท่านไปจดจารึกออกว่าเป็นสุตตันตปิฎกพระวินัยปิฎกพระวิธรรมปิฎกเอาไปจากไหนถ้าไม่ออกไปจากหัวใจที่บรรจุพระไตรปิฎกทั้งสามนี่เต็มไม่โดยสมบูรณ์แล้วเอาอะไรไปออกเป็นปิฎกนั้นๆปิฎกก็แปลว่าตะกร้านั่นเองแปลว่าภาชนะไตรก็แปลว่าสามภาชนะสำหรับใส่หลักธรรมสามประเภทได้แก่สุตันตะคือหมายถึงพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรม
นั่นหมายถึงว่าปิฎก3แปลว่าตะกร้าหรือภาชนะสำหรับใส่สิ่งอันนี้ออกไปจากไหนที่ออกไปว่าพระสุตตันตปิฎกพระวินัยปิฎกพระอภิธรรมปิฎกถ้าไม่ออกไปจากใจดวงที่บรรจุปิฎกทั้ง3นี้ไว้อย่างสมบูรณ์แล้วเอาอะไรไปออกพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมไปตรัสรู้ที่ปิฎกไหนไม่ตรัสรู้ในพระไทยจะไปตรัสรู้ที่ไหนในพระไทยนี้เนี่ยที่เป็นที่อยู่แห่งอริยสัจทั้ง4อยู่ตรงนี้ผิดกันขึ้นตรงนี้ทุกสมุทัยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งอันเป็นข้าศึกฝ่ายลบพูดง่ายฝ่ายทำลายสมุทัยเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมามรรคท่านว่าศีลสมาธิปัญญาท่านสรุปออกมาว่าศีลสมาธิปัญญามีศีลสมาธิปัญญาเป็นสำคัญนี่คือสิ่งสังหารสิ่งทำลายสมุทัยเพื่อให้ดับลงไปแล้วปรากฏเป็นนิโรธขึ้นมานั่นเมื่อกิเลสประเภททั้งปวงที่เรียกว่าสมุทัยสมุทัยได้สิ้นซากลงไปหมดแล้วไม่มีอะไรกีดกันไม่มีอะไรกีดขวางจิตใจไม่มีอะไรมาแย่งเกิดภายในจิตใจแต่ก่อนมีแต่เรื่องของสมุทัยเกิดภายในจิตใจเกิดอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับธรรมเกิดนั่นแหละในเวลาที่สิ่งเหล่านี้มีอำนาจมีกำลังมากเกิดอยู่ตลอดเวลาหาอิยาบถไม่ได้ไม่สิ่งนี้ไม่น่าคิดก็คิดสิ่งไม่น่าปรุงก็ปรุงสิ่งที่ไม่รู้มันก็รู้มันไปตามเรื่องตามราวรูปแบบสมุทัยนะไม่ใช่รูปแบบธรรมไม่ใช่รูปแบบมากหรือรูปแบบธรรมปุ่นไงเช่นสัจจะธรรมเช่นมรรคสัจหรือนิโรธสัจเรียกว่าธรรมประเภทหากรู้ไปตามแถวของสมุทัยเป็นทุกข์ขึ้นมาลูกขึ้นมาเอาป้อนเอาทุกข์ออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะสมุทัยเป็นผู้ขุดผู้ค้นให้ก่อทุกข์ขึ้นมามันเกิดอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นจิตใจของสามัญชนทั้งหลายพ้นไปไม่ได้แม้แต่เราขณะเรานั่งภาวนายังแยบมันยังเอาไปได้สบายๆเอาไปกินสบายๆเอาไปกินต่อหน้าต่อตาบางทีนั่งร้องห่มร้องไห้ก็ยังเป็นไปได้นี่น้ำตาไหลน้ำตาร่วงเป็นไปได้เพราะคำอำนาจสติปัญญาของเราซึ่งเป็นฝ่ายธรรมนี้สู้มันไม่ได้มันเอามาไปกินต่อหน้าต่อตาบีบบังคับเราต่อหน้าต่อตาถ้าพูดถึงในบทนี้แล้วรู้สึกว่ามันเครียดมันแค้นผมเองเป็นเช่นนั้นนะมันเคยเครียดแค้นต่อกันมันนั่งน้ำตาร่วงอยู่ก็มีเพราะอำนาจของอันนี้มันมากมันเหนือธรรมของเราเช่นวิริยะธรรมสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญไม่ทันมันเลยมันเอาต่อหน้าต่อตาสติมีก็ตามแต่กำลังของสติมันไม่พอกับกำลังของมันปัญญามีก็จริงแต่กำลังของปัญญาไม่เท่ากำลังของมันมันก็ฉุดก็ลากบีบบังคับเอาต่อหน้าต่อตาด้วยพละกำลังนั่นเองนี่แหละที่มันน่าเครียดน่าแค้นเอาจริงๆน่าเครียดไม่ลืมแค้นไม่ลืมก็คือเรื่องระหว่างทุกสมุทัยกับเรานี่เองนี่เวลามันเกิดมันเกิดอย่างนั้นภายในจิตเราจะไปหาดูแบบดูแผนดูตำหนักตำราที่ไหนจะมีไหมท่านจดจารึกไว้ไหมสิ่งเหล่านี้ท่านพูดไว้ไหมอย่างนี้มาเกิดอยู่ทุกอย่างตรงนี้หลักธรรมชาติเป็นเช่นนี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเท่านั้นจะทราบเรื่องเหล่านี้ได้ดีทีนี้ผู้จดจารึกเราก็ไม่แน่ใจนักแต่เราไม่ประมาทนะว่าจะเป็นพระประเภทใดคนประเภทใดไปจดจารึกจึงจะสามารถเอาเรื่องเหล่านี้ออกมาได้ทุกแง่ทุกมุมทุกกิทุกกีของทุกของสมุทัยของมรรคของนิโรธถ้าว่าผู้ที่จดจารึกเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องสงสัยจะขุดจะค้นได้มาทุกแง่ทุกมุมของสมุทัยที่เกิดขึ้นภายในจิตรอบจิตมันเกิดตั้งแต่เรื่องเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งนั้นผู้ที่จดจะลึกจะเอาออกมาได้หมดแล้วก็รอบจิตเวลามรรคกับนิโรธมีอำนาจปราบสมุทัยได้และได้จนสิ้นโดยสิ้นเชิงแล้วอยู่ที่ไหนก็เกิดธรรมก็เกิดตลอดเวลาเริ่มมาตั้งแต่ภาวนามยปัญญาเกิดมานี้ก็จะเอามาออกมาออกมาได้หมดเลยท่านก็พูดกลางๆไว้เดี๋ยวภาวนามยปัญญานี่เท่านั้นแหละก็ตีความหมายไปหมดเราก็ควรจะพิจารณา
ให้ได้รู้เรื่องรู้ราวแต่ยังไงก็ตามไม่พ้นที่ว่านี่การจดจารึกเป็นสำคัญมากผู้จดจารึกเป็นคนประเภทใดนะเรื่องธรรมทั้งหมดนี้มีล้วนแล้วแต่เป็นธรรมวิสุทธิธรรมทั้งนั้นออกจากพระทัยของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์นะหรือจะกล่าวถึงเรื่องพระอรหันต์องค์ใดพระอรหันต์องค์นั้นก็เป็นพระอรหันต์แล้วนี่เป็นเรื่องบริสุทธิ์ทั้งนั้นแต่ผู้ที่จดจารึกเป็นคนประเภทใดเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนกันหรือไม่ถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วสามารถจะถอดถอนออกมาได้แล้วเราอยากจะพูดเต็มปากว่าได้โดยสิ้นเชิงถึงไม่รู้ก็ตามมันเกี่ยวโยงกันกับธรรมชาติที่เรารู้เราเห็นอยู่ภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นจึงขุดค้นออกมาได้หมดมันเกี่ยวโยงกันที่ตรงไหนกระเทือนเป็นไปหมดได้ออกมาหมดเลยถ้าหากว่าจิตไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วก็จะได้ออกมาแต่ความจำลอยๆไปไม่ได้ถึงเหตุถึงผลถึงพลิกถึงขิงถึงความตัดความจริงทั้งฝ่ายสมุทัยทั้งฝ่ายมรรคทั้งฝ่ายนิโรธตลอดถึงสิ่งที่หลุดพ้นจากสัจธรรมทั้ง4ออกมาเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงนั้นคืออะไรจะไม่ได้สิ่งนี้มาพูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วได้หมดนั่นไม่ต้องบอกไว้ก็ตามพระพุทธเจ้าไม่บอกก็ตามยกตัวอย่างเช่นมรรค4ผล4นิพพาน1อันนี้เป็นต้นนะมรรคสี่ผลสี่ใครก็รู้ไม่ใช่หรือยังโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลจงกระทั่งถึงอรหัตปัตติมรรคอรหัตผลแล้วนิพพานหนึ่งพูดทำไมนั่นนี่มันเกี่ยวโยงกันเมื่อมรรคสี่ผลสี่ไปถึงนั้นแล้วอะไรที่เป็นที่สิ้นสุดลงไปจากสิ่งที่ยังเป็นสมมติอยู่นี้กิริยาอาการเหล่านี้ยังต่อเนื่องกันอยู่ยังไม่หยุดกิริยายังเป็นสมมติอยู่เมื่อถึงขณะที่หยุดกิริยาแล้วคืออะไรคือนิพพานหนึ่งนั้นมันเป็นยังไงถึงจะพูดไม่ได้นี่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้รับสั่งไว้ว่านิพพานหนึ่งแล้วยังไงพระพุทธเจ้าต้องถูกอายเขาเรียกถูกติงหรือถูกคัดค้านจากพระพุทธเจ้าว่าทำไมอันหนึ่งพระองค์จึงไม่แสดงเอาไว้นั่นเขารู้เหมือนกันเห็นเหมือนกันถึงไม่บอกก็ตามจะต้องพูดถึงจุดที่ควรจะบอกพูดถึงจุดที่เด่นอยู่ในหัวใจคือนิพพานหนึ่งเมื่อสิ้นไปจาก อาการทั้งมรรคสี่ผลสี่นี้แล้วนั่นอนิพพานหนึ่งเป็นที่ยุติหมดสมมติแล้วในระหว่างมรรคกับผลวิ่งถึงกันวิ่งถึงกันนี้ยังเป็นกิริยายังเป็นกิริยางานจะเอาที่ยุติไม่ได้เป็นที่ยุติไม่ได้มรรคกับผลวิ่งถึงกันถึงกันเช่นอย่างอรหัตมรรคอรหัตผลจริมรรคจิตนะท่านว่าไว้ในตำราว่าไว้แล้วก็จำไม่ได้เราไม่รู้จริมรรคจิตคืออะไรนะชั่วขณะของจิตที่พลิกจากมรรคไปถึงผลปั๊บนะกิริยาแห่งการที่แสดงต่อกันอยู่ในขณะนั้นถึงผลก็ตามแต่กิริยานี้ยังไม่หยุดยังเป็นสมมุติพอผลพอถึงผลโดยสมบูรณ์แล้วหยุดกึกลงไปนั่นแหละนิพพานหนึ่งในขณะเดียวกันนั่นแหละพอหยุดกึกก็เป็นนิพพานหนึ่งขึ้นมาอันนั้นพระพุทธเจ้าทำไมไม่แสดงไว้นะจะต้องถูกการทานนี่คือต่างองค์ต่างจริงต่างองค์ต่างรู้เห็นจริงด้วยกันแล้วจะเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกองค์ค้านกันไม่ได้บรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายนี่แหละคำว่าผู้ที่ยอมรับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ยอมรับพระพุทธเจ้า 100% 100% พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกจริงไหมเนื้อศาสนาของพระพุทธเจ้านี้มีเจ้าของจริงไหมมีตัวมีตนจริงไหมจะไม่ยอมรับยังไงก็หลักสัจธรรมเป็นเครื่องประกาศกลางวันถึงความเป็นพระพุทธเจ้าและความเป็นผู้บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเกิดจากสัจธรรมและธรรมทั้งนี้ออกมาจากความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นทำไมจะไม่เชื่อนี่สิหลักใหญ่นี่เราพูดถึงเรื่องอริยสัจเช่นสมุทัยสัจทุกขสัจเวลามันเกิดรอบหัวใจอยู่ตลอดเวลาไม่มีในคัมภีร์ที่ไหนก็ตามหลักธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นแต่พอมรรคสัจก้าวไปเอาจะล้มลุกคลุกคลานก็ตามเถอะยังไงก็ไม่พ้นที่จะเอาให้ได้เมื่อฟิตไม่ถอยฝึกซ้อมไม่ถอยเดี๋ยวก็ก้าวขึ้นไปสุดท้ายก็เรื่องของมรรคสัจก็ทำงานบนหัวใจทางทุกข์กษัตริย์สมุทัยกษัตริย์อ่อนตัวลงไปมรรคกษัตริย์ก็ทำงานก้าวหน้าเป็นสวัสดิ์สมาธิก็กับปัญญาก็กลมกลืนไปแล้วที่แรกมีแต่สมาธิซะก่อนอุปจารสมาธิหรือคณิกะสมาธิอัปปนาสมาธิต่อไปทีฉะนั้นก็ปัญญาตรุณวิปัสสนาปัญญาอ่อนๆฉะนั้นก็แก่กล้าสามารถขึ้นไปจนกลายเป็น ภาวนามยปัญญาทีนี้เอาแหละ
ในหัวใจดวงนั้นมีแต่ธรรมทั้งนั้นก้าวเดินมีแต่ธรรมทั้งนั้นเกิดมีแต่ธรรมทั้งนั้นทำงานกิเลสน้อยลงไปน้อยลงไปจนกระทั่งถึงกิเลสจะหาที่ทำงานไม่ได้โผล่ตัวออกมาไม่ได้โผล่ออกมาเป็นงานสัจธรรมที่ต้องฟันแหลกฟันแหลกฟันแหลกนั่นถึงเวลาแล้วทีนี้พอกิเลสทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้นได้วอดวายลงไปจากใจแล้วอะไรจะเกิดที่นี่มีแต่ธรรมล้วนๆใจดวงนั้นเป็นธรรมทั้งดวงเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วมีแต่ธรรมทั้งนั้นเกิดกิเลสเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันหมดแล้วนี่แหละที่นี่ที่ว่าธรรมเกิดไม่เพียงแต่ว่าได้ฆ่ากิเลสหมดไปแล้วธรรมจะยุติในการเกิดเกิดตลอดจนกระทั่งถึงวันท่านนิพพานเกิดไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์นั่นเอาที่ท้องฟ้ามหาสมุทรเทียบกันได้ไม่เทียบได้ไงเกิดอยู่ตลอดเวลาใจจึงเป็นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์อันสำคัญเป็นเครื่องยืนยันว่าโลกุตตรธรรมเป็นอย่างไรเพียงแต่เราพูดโลกุตตรธรรมธรรมเหนือโลกเหนือโลกมันไม่ทราบแล้วว่าเหนือแค่ไหนถ้าใจก็เป็นผู้ยืนยันใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นผู้สัมผัสโลกุตตรธรรมตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปท่านก็ว่าโลกุตตรธรรมเริ่มเหนือโลกไปแล้วนี่โลกุตตรธรรมเหมือนกันพระโสดาขึ้นไปท่านเรียกว่าโลกุตตรธรรมจนกระทั่งถึงอรหัตตบุคคลเป็นโลกุตตรบุคคลเป็นโลกุตตรธรรมนั่นแหละก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปมีใจเท่านั้นเป็นเครื่องยืนยันไม่มีอะไรเป็นเครื่องยืนยันได้พอใจรู้เท่านั้นจะทราบได้ตลอดทั่วถึงหมดว่าโลกจะทำเป็นอย่างไรเหมือนกับโลกไหมมันจะเหมือนยังไงถ้าเหมือนก็ต้องบอกว่าโลกแล้วสินี่เราพูดถึงเรื่องธรรมเกิดเป็นเช่นนั้นบอกผู้ไม่ปฏิบัติจะไปรู้เรื่องอะไรว่าธรรมเกิดธรรมไม่เกิดแม้แต่กิเลสเกิดเต็มหัวใจมันยังไม่รู้มันจะเอาธรรมมาอวดได้ยังไงว่าธรรมเกิดธรรมไม่เกิดนะต้องผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นตามเพียงเรียนรู้เฉยๆก็ไม่สามารถมันได้แต่ความจำไม่เรียนในพระไตรปิฎกก็เอาที่เรียนพระสุตตันตปิฎกก็เป็นความจำในพระสุตตันตปิฎกในวินัยปิฎกก็เป็นความจำในวินัยปิฎกอภิธรรมปิฎกก็เป็นความจำล้วนๆถึงจะยอดธรรมขนาดไหนมันก็เป็นยอดธรรมแต่เป็นความจำอย่างดีๆไม่เป็นมรรคเป็นผลเป็นสมบัติของตนได้เลยเพราะมันเป็นความจำต่อเมื่อได้พูดปฏิบัติตัวเมื่อไหร่แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นของจริงขึ้นมาเป็นสมบัติของตนโดยแท้ไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์หัวใจนี่ทรงไว้หมดแล้วด้วยความจริงนั่นมันถึงจริงการปฏิบัติธรรมต้องเอาจริงเอาจังจริงไม่จังไม่รู้นะแล้วงานในโลกนี้งานไหนก็เถอะเอาใครได้ประกอบงานอะไรก็ตามถ้ายังไม่ได้ย้อนเข้ามาสู่งานจิตตภาวนาซะก่อนยังไม่ทราบว่างานอะไรหนักกว่ากันพอได้ก้าวเข้ามาสู่จิตตภาวนาท่านน่ะนี่ละงานรอดตายงานเดินตายหรือว่าตายถึงรู้ในสมัยปัจจุบันของเรานี่ส่วนมากมักจะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญามันเราถ้าเป็นผลมากก็เป็นรุ่นที่2ที่3มารุ่น1รุ่นแรกก็พวกอุปติจัญญูวิปยิตัญญูท่านผู้ที่ออกแนวหน้าถ้าเป็นวัวก็อยู่ปากคอกแล้วพอพระองค์ประกาศสาธารณธรรมเท่านั้นก็แจ่มเลยแจ้งเลยเหมือนกับเปิดประตูคอกท่านเหล่านี้จะออกถ้าเป็นงัวก็ออกก่อนเพื่อนก่อนเพื่อนอุคติตันยูวิปจิตันยูหลั่งไหลออกมาก่อนนี่ประเภทที่ว่าบัวพ่นน้ำบัวผิวน้ำบัวพ่นน้ำเป็นอย่างนั้นพวกเราในขอจะให้เป็นบัวใต้น้ำเป็นบัวอยู่ที่พร้อมที่จะพ้นได้เหมือนกันในวันต่อไปด้วยความอุตสาห์พยายามของพวกเราอย่าไปลดละความภาคเพียรก็ต้องรู้ต้องเห็นต้องได้เหมือนกันจะยากหรือง่ายก็ตามให้เข้าใจทำความเข้าใจกับตนเองว่าสมบัติหรือนิสัยวาสนากรรมเป็นของแต่ละคนละคนถ้าจะเทียบก็นาของเราทำยากเราจะไปทำนาคนอื่นที่เห็นว่าง่ายกว่าเราไม่ได้จะยากหรือง่ายก็คือนาของเราเราต้องทำสวนของเราต้องทำงามหรือไม่งามดีหรือไม่ดีพื้นที่ของมันก็เป็นของเราเราก็ต้องจำยอมทำด้วยดีอันนี้นิสัยวาสนาของเรามันจะควรหนักก็ต้องยอมรับว่าหนักเบาขนาดไหนก็รู้หนักขนาดไหนก็รู้มันเป็นวรรคเป็นตอนผ่านไปผ่านไปเหมือนกับเราเดินทางไปผ่านที่สูงที่ต่ำที่ลุ่มที่ดอน
ไปเรื่อยๆที่ราบรื่นดีงามก็มีที่คุกคุกขะก็มีการดำเนินปฏิปทาก็เหมือนกันฉะนั้นถึงเวลาที่มันยุ่งยากมันลำบากก็แทบเป็นแทบตายมันก็มีแต่ส่วนมากมักเป็นเช่นนั้นลำบากลำบากที่ยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรนี่เป็นลำบากประเภทหนึ่งคือยังไม่มีต้นทุนปรากฏเป็นเครื่องดูดดื่มภายในจิตใจให้อบอุ่นภายในจิตใจว่าเจ้าของได้มีสมบัติอย่างนั้นอย่างนั้นมีคือธรรมสมบัติภายในจิตใจไม่ปรากฏเนี่ยสำคัญแล้วก็ตะเกียบตะกายเพราะอยากได้อยากรู้อยากเห็นอันนี้ลำบากประเภทหนึ่งพอได้เหตุได้ผลขึ้นไปพอประมาณได้หลักได้เกณฑ์ได้ว่าเป็นสมบัติของตนขึ้นมาบ้างแล้วนี่ก็เป็นทุกประเภทหนึ่งแต่ทุกเหล่านี้ต่อไปก็เป็นเหตุให้ความหวังมันหนักเป็นเครื่องดึงดูดเป็นเครื่องฉุดลากไปความลำบากลำบนอะไรไม่ค่อยได้คิดยากลำบากขนาดไหนก็ไม่ค่อยสนใจมีแต่ความมุ่งมั่นที่จะถึงจุดหมายปลายทางและยิ่งความภาคเพียรได้หนักแน่นหรือจิตใจมีความแน่นหนามันคงมีความเฉลียวฉลาดมากเข้าเท่าไหร่แล้วจนกลายถึงเป็นจิตภาวนามยปัญญาไปแล้วนั่นแหละที่นี่หมุนติ้วติ้วติ้วยากลำบากขนาดไหนก็รู้แต่ไม่ถอยนี่อันหนึ่งนี่มันมีหวังอันนี้ผลมันมีอยู่แล้วภายในใจอันที่ยังไม่มีผลยังไม่ปรากฏนั่นสิถึงปรากฏมาบ้างก็ถูกลบล้างจากฝ่ายอธรรมเสียฝ่ายอธรรมเสียนี่อันนี้อันหนึ่งเขาลำบากพากันทราบเอาไว้ผู้ปฏิบัติ เมื่อสรุปแล้วงานจิตตภาวนางานฆ่ากิเลสนี่แหละเป็นงานที่หนักมากที่สุดต้องใช้สติกับปัญญาต้องใช้กำลังวังชาไม่ใช่ไม่ใช้นะเช่นนั่งอ้าวนั่งสิจนก้นพองไม่ใช้กำลังยังไงไม่ใช่ทางร่างกายยังไงเดินยงกลมจนขากระเพาะว่าไงมันอ่อนมันเพลียนะล้วนแล้วตั้งแต่ได้ใช้กำลังทั้งนั้นขาจะเดินกระเพาะมันอ่อนไปหมดแล้วมันเหนื่อยมันเพลียต้องได้หยุดนั่งก็จนก้นพองมันไม่ยากอะไรยังไงอย่างนั้นในทางร่างกายนี่ทางจิตใจก็ต้องถูกบังคับบัญชาเพราะกิเลสมันก็บังคับหัวใจเราจะให้เป็นไปทางแนวทางของมันไอ้เราก็บังคับที่จะให้เป็นไปในทางของธรรมต่างฝ่ายต่างสู้กันนี่ก็หนักบางครั้งถึงจะเกิดความโกรธสังเวชถึงน้ำตาร่วงนี่ผมเป็นมาทั้งนั้นน่ะไม่ได้พูดเฉยๆนะเคยเป็นแล้วเป็นถึงขนาดที่น้ำตาร่วงก็มีบางทีก็ถูกกิเลสแย่เอาแก้หมัดของกิเลสไม่ตกเราต้องแพ้นี่แล้วอุบายอะไรที่จะแก้หมัดของกิเลสให้ตกไปนั่นเราต้องได้ค้นมาเอาจนได้จนชนะไปได้แล้วผ่านไปได้เป็นเปราะเป็นเปราะไปหรือเป็นระยะไปนี่การปฏิบัติแล้วแต่ทุกข์ยากขนาดไหนก็ช่างเถอะเพียงทุกข์ในธาตุในขันธ์แล้วทุกข์มีผลมีประโยชน์มีธรรมสมบัติเป็นสมบัติของเราเนี่ยทุกข์ก็ทุกข์ยอมทุกข์เถอะไอ้ทุกข์อยู่ในวัฏสงสารหาประมาณหาเขตหาแดนหาขอบหาเขตหาเหตุหาผลไม่ได้หาต้นหาปลายไม่ได้นี่ที่มันทุกข์ยากมันลำบากจริงๆคิดแต่ละดวงละดวงนี่มันน้อยเมื่อไรเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารเนี่ยใน3แดนโลกธาตุนี้โลกไหนเราไม่ไปเกิดมีไหนไม่มีจิตดวงนี้จะไม่ไปเกิดในกามภพรูปภพอันวันนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีมันเคยทั้งนั้นแหละหมุนไปเย็นมาอยู่นี่เพราะอำนาจแห่งบาปและบุญที่มีมากมีน้อยหมุนเวียนกันไปหมุนเวียนกันมาหลักสัมพันธ์ก็คือมีเชื้อของจิตเชื้อของความเกิดได้แก่อวิชชานี้สำคัญมากทีเดียวตัวนี้ตัวพาสัตว์ให้เกิดฝังอยู่ภายในจิตใจอย่างแนบสนิทนี่สำคัญมากท่านว่าอวิชชาปัจจยาสร้างขารานั่นสิฟังสิอวิชชาปัจจยาชาติอวิชชาปัจจยาภาโวลงไปนั่นเลยอย่าไปต่อไปกิริยานั้นกิริยานี้ต่อกันไปเถอะลงตรงนี้เลยอวิชชาแล้วพายสร้างภพสร้างชาติว่างั้นแล้วก็ชาติปิดูขาชราปิดูขามันปิดูขังไปเลยต่อไปนี่เองล่ะไม่ใช่อะไรพิจารณานักปฏิบัติไม่รู้อวิชชาแล้วจะไม่เห็นความแจ้งชัดในจิตใจแล้วจะตัดสินตัวเองไม่ได้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดดีแล้วก็จะประเกิดในภพใดชาติใดตัดสินไม่ได้ต้องเอาภาคปฏิบัติเข้าไปจับมันสิมันจะทราบมาตั้งแต่

ทิ้งได้ด้วยสัญญาสังขารวิญญาณที่มีความสำคัญมันหมายความปรุงความแต่งของจิตก็ทราบเป็นมรรคเป็นตอนไม่ได้ยึดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีเดียวกว่ารู้เท่าได้เนี่ยท่านยังส่วนที่ยังเหลือก็คือเวทนาละเอียดที่มันฝังอยู่ภายในจิตมันยังถอนไม่ได้ท่านว่าสุขเวทนาเมื่อสุขเวทนามีทุกเวทนาก็ต้องมีอยู่ภายในจิตที่ละเอียดนั่นแหละเพราะอวิชชามีนั่นแหละบ่อแห่งสุขเวทนาทุกเวทนามันอยู่ในอวิชชานั่นแหละถอนอวิชชาไปปึ๊ดเดียวเท่านั้นหมดเรื่องเวทนาหายหน้าไปหมดไม่ต้องไปหาดูพระไตรปิฎกก็ได้ดูในหัวใจเจ้าของนี่รู้ชัดเจนพระพุทธเจ้าชี้ลงมาที่นี่ตัฏฐาตวิปัสสติทั้งหลายเอหิปัจจิโกอหิปัจจิโกความจริงทั้งหลายท้าทายอยู่ในองค์สัจธรรมนี้ดูลงตรงนี้สิเรื่องของจิตใจสติปัญญาอย่างประณีตทำไมจะไม่ทราบเมื่อวิชาพังลงไปเท่านั้นแหละภพชาติทราบหมดเกิดความสลดสังเวชน้ำตาร่วงเหมือนกันใครก็เถอะมาลงถึงมาถึงขั้นนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงน้ำพระเนตรร่วงนั่นเห็นไหมท่านพูดถึงตรงธรรมสังเวชท่านพูดทิฏฐิของขันธ์กระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมนะครับในเวลาจิตได้หลุดพ้นพออวิชชากระเด็นออกจากใจเท่านั้นไม่เคยเห็นก็ตามมันจะทราบทั้งความอัศจรรย์ไม่เคยอัศจรรย์ก็เห็นแล้วทีนี้ขาดสะบั้นไปจากกันนี่คือจิตพ้นแล้วจากโทษพ้นแล้วจากบ่อยความเกิดตายทั้งหลายในภพน้อยภพใหญ่ภพไหนก็ตามจำได้ไม่ได้ประมวลเข้ามาสู่อวิชชาพาให้เป็นทั้งนั้นน่ะมันรู้ได้ชัดขนาดนั้นนะที่นี่พออวิชชาพูดภาษาให้มันเต็มปากของเราว่าอวิชชาตายพออวิชชาตายเท่านั้นไม่มีใครพาไปเกิดอีกแล้วต่อไปนี้ไปไม่มีดูข้างนาทีอชาตัสสะเมื่อทุกข์ไม่มีแล้วเมื่อความเกิดไม่มีแล้วทุกข์จะเอามาจากไหนทุกข์ย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดท่านบอกชัดๆอยู่แล้วนั่นแล้วอยากเกิดนักหรืออยากตายนักหรืออยากทุกข์นักหรือผู้ปฏิบัติทุกข์กันด้วยการลำบากทุกข์ด้วยข้อวัดปฏิบัติทุกข์ด้วยการเดินโยกมนั่งสมาธิทุกข์อันนี้มีที่หมายมีจุดหมายปลายทางทุกข์มีความหมายทุกข์เพื่อความสุขท่านว่าทุกขสารันตรังสุขขังสุขเกิดในลำดับแห่งทุกข์อันนี้จะทุกข์ก็ตามมันเป็นความทุกข์ที่จะให้เกิดความสุขนี่ท่านมันลงไปที่นักปฏิบัติเดี๋ยวการที่เกิดแก่เก็บตายอยู่ในภพน้อยภพใหญ่นี้มันเป็นของแน่นอนเมื่อไหร่แล้วจะต้องรับเพราะโดยไม่ต้องสงสัยล่ะต้องรับตลอดไปออกจากนี้ปั๊บพร้อมเสมอที่จะเกิดจะเกิดในภพใดชาติใดเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบเราทั้งหมดไม่มีใครมารับผิดชอบให้เราการสลัดปัดออกเสียซึ่งเชื้อทั้งหลายที่มันพาให้เกิดนั้นท่านเท่านั้นเราจะเป็นที่แน่ใจที่สุดไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินมันไม่มีหรอกคำว่าอดีตอนาคตสมมติทั้งหมดขาดสะบั้นไปพร้อมๆกันหมดที่จะคาดนู่นคาดนี่ไม่มีขอให้รู้โลกุตระจิตโลกุตระธรรมเถอะเป็นอันเดียวกันนี่แล้วเป็นพอเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านรู้ธรรมท่านรู้อย่างนี้นะถ้าไม่รู้เล่นๆถ้าไม่รู้แบบรูปๆคำคำพอจะมาสอนศาสนารูปๆคำคำให้โลกทั้งหลายรูปคำคำตาไปด้วยกันนะท่านสอนด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงจริงจึงว่าโลกวิถูโลกวิถูรู้ทั้งโลกนอกรู้ทั้งโลกในรอบทั้งโลกนอกรอบทั้งโลกในรอบประจักษ์พระทัยของพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายปฏิบัติตามรู้รอบเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วยอมรับกราบพระพุทธเจ้าตลอดเลยนี่ศาสนานี่สร้างคนให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์นี่มีจำนวนมากเท่าไหร่มากเท่าไหร่แต่ละครั้งละครั้งของพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้ในแดนมนุษย์นี่มีมากขนาดไหนนั่นแหละท่านเอาสัตว์ทั้งหลายพ้นจากนักความเป็นนักโทษความเกิดแก่เจ็บตายเย็นว่ายในวัฏสงสารพ้นผู้ที่ยังไม่พ้นก็แทนกันขึ้นมาเรื่อยๆเข้ามาแทนที่คนนั้นผ่านไปแล้วคนนี้เข้าแทนที่เรื่อยอุปนิสัยก็สร้างมาทุกวันทุกปีทุกเดือนทุกภพทุกชาติในชาติที่ควรจะสร้างได้เหมือนว่าพระพุทธศาสนาอย่างนี้ยิ่งเป็นของเยี่ยมแล้วนี่เราได้มาสร้างอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารสร้างบารมีนี่ยิ่งเพิ่มเข้าไปบารมีก็สูงขึ้นไปเรื่อยเอ้าตรงนั้นขึ้นระดับนั้นขึ้นนี่ขึ้นระดับนี้สุดท้ายก็เป็นอุคติตัญญูวิปปิปัญญูได้วันในวันหนึ่งแน่นอนไม่ต้องสงสัยที่แรกก็อยู่ร่นซะก่อนเนยยะซะก่อนขั้นต่อมาก็ก้าวขึ้นมาเพราะสร้างอยู่เสมอเหมือนกับเราเทน้ำเทตุ่มเนี่ยเทไปไม่หยุดไม่ถอยมันก็เต็มขึ้นมามันได้เองอันนี้ก็สร้างอยู่ไม่หยุดถอยทำไมจะไม่เต็มเมื่อถึงขั้นแล้วเอาไว้ไม่อยู่อุคติตัญญูจะเป็นใครก็ตามต้องเป็นเราได้คนหนึ่งแน่นอนด้วยการปฏิบัติของเราการบำเพ็ญของเราไม่สงสัยอุคติตัญญูก็ดีวิปปิปัญญูก็ดีจะต้องเป็นสมบัติของเราในวันหนึ่งแน่นอนหากว่าเราเป็นผู้ตั้งใจผู้ปฏิบัติไม่ประมาทเสียเท่านั้นเนี่ยนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจผู้ปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ใน

0: หัวใจของเราทุกท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนนะอย่าไปมองดูดินฟ้าอากาศว่าเป็นเพราะสิ่งนั้นเป็นเพราะสิ่งนี้มันไม่มีเป็นเพราะสิ่งอะไรละเป็นเพราะกิเลสมันหลอกคนให้คนไปรูปคลำอยู่นู่นตะคุบเงาน่ะมันไม่ได้คุบตัวมันนะมันตะคุบเงานั่นนะหนึ่งมันหลอกออกไปนอกๆคุณอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีอย่างนี้ติดินติฟ้าติลมติแรงติอันนั้นตินี้ติเขาติเราติยุ่งไปหมดส่วนที่เป็นจุดสำคัญควรจะเกาควรจะตีมันไม่ติให้เราเห็นจุดของมันกิเลสมันแค่ฉลาดขนาดนั้นจึงต้องสร้างสติปัญญาให้มันทันพอมันแพ้ผมมารู้ทันทีมันปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาเรื่องนั้นไม่สำคัญสำคัญที่ความปรุงนี่เกิดขึ้นแล้วใครมันพูดพาให้มันเกิดถ้าไม่อวิชชาปัญญาสังขาราจะเป็นอะไรเป็นสังขาราไปวะนั่นสังขาราคือความอะไรคือความปรุงปรุงมาด้วยอำนาจของอวิชชาเนี่ยนั่นเรียกว่าสังขารมันก็เป็นสมุทัยสัญญาก็เป็นสมุทัยเพราะอวิชชาเป็นตัวสมุทัยใหญ่อยู่แล้วอวิชชาปัญญาสังขาราฟังสิอวิชชาปัญญาวิญญาณอวิชชาปัญญาสัญญาสัญญามันก็เป็นเรื่องอวิชสมุทัยทั้งนั้นเพราะอวิชชาเป็นสมุทัยมันปรุงอะไรก็ตามสำคัญอะไรก็ตามได้ยินได้ฟังได้เห็นมันมีแต่เรื่องจะกว้านเขาเป็นสู่สมุทัยทั้งหมดเมื่อสติปัญญาไม่ทันมันเอาไปกินหมดนั่นแหละต่อเมื่อสติปัญญาได้ทันเท่านั้นอ้าวที่นี่มันจะปรุงเรื่องอะไรสัมผัสเรื่องอะไรปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาอะไรสำคัญนั้นหมายอะไรมันจะทันกันพับเป็นขึ้นมาในหัวใจนี่เองของผู้บำเพ็ญตนจริงๆนี่ว่าสติปัญญาอัตโนมัติสติปัญญาอย่างเพียงไกลหรือว่าสติมหาปัญญาหาที่ไหนหาในแบบเป็นแบบหาในตระหนักนาเป็นตระหนักตระหนักเป็นความจดความจำไม่ใช่ความจริงหาในหัวใจของเราสินั่งปฏิบัติจะได้เห็นความจริงภายในจิตใจเห็นนี่แล้วมันหายสงสัยทุกอย่างนั่นแหละโลกมันจะกว้างขนาดไหนก็ตามมันไม่มีปัญหาอะไรเลยตัวปัญหาจริงก็คือตัวกิเลสตัวสมุทัยนั่นแหละตัวสร้างปัญหาให้เราหลงโลกหลงสารให้เรารับความทุกข์ความยากความลำบากไม่มีวันจืดจางหลงกิเลสตัณหาหลงไม่มีวันจืดจางไม่มีวันเบื่ออิ่มพอเลยนะนี่มีกิเลสเท่านั้นแหละมันหลอกเราเมื่อพังอันนี้ลงไปแล้วอะไรจะมาหลอกฮะอยู่ไหนอยู่ได้หมดสบายได้หมดจะเป็นจะตายก็รู้แล้วว่าเรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันสลายลงแล้วมันไปไหนตั้งแต่มันยังไม่สลายก็รู้อยู่แล้วว่านี่คือธาตุดินนี่คือธาตุน้ำนั่นธาตุลมธาตุไฟนี่คือวิญญาณนี่คือสังขารมันแยบตามกิริยาของสมุดมันก็แสดงมันไปอย่างนั้นจะว่ายังไงธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วมันขึ้นกับอะไรมันไม่ได้ขึ้นกับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นอาการเป็นอย่างนี้เป็นสมมติเมื่อถึงขั้นที่บริสุทธิ์แล้วมันมีปัญหาอะไรดวงจิตของใจดวงใจที่บริสุทธิ์นั้นก็มีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ที่ยิบแยบไปตามสภาพของตนเมื่อถึงการเวลาแล้วมันก็พังไปตามเรื่องของมันสงสัยไปไหนตั้งแต่ยังไม่ตายก็รู้ขุนอยู่แล้วตายแล้วจะหลงไปไหนนักปฏิบัตินักรู้ต้องรู้อย่างนั้นสิพระพุทธเจ้าถึงมันรู้มันจริงเราพูดถึงเรื่องขันนะเอาที่นี้ย้อนเข้ามาขันเหล่านี้เวลาพักเป็นยังไงธรรมตามปกติธรรมดาขันนี้จะต้องแสดงการยิบแยบยิบแยบอยู่อย่างนั้นเหมือนหางกิ้งเหลนมันดูหางกิ้งเหลนขาดก็แล้วกันมันจะดุกดิกดุกดิกมันอยู่เฉยไม่ได้ตามหลักธรรมชาติของมันแต่ถ้าอวิชชาเป็นตัวการอยู่แล้วมันมีเจ้าของนั่นน่ะนะปรุงอะไรไปเรื่องเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งหมดทีนี้พออวิชชามันดับไปแล้วทําเป็นเจ้าของทําไม่หยุดนี่นั่นจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นเจ้าของเจ้าคําว่าเจ้าของก็ว่าสมมุติโดยเฉยๆนะไม่ได้ไปยึดว่าเป็นเจ้าของคือเอามาใช้เพราะอันนี้เป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นสมบัติของกิเลสมาโดยเป็นสมบัติของวัฏฏจิตวัฏของวัฏฏสงสารนี่แหละวัฏฏขันธ์พูดง่ายๆอ่ะเพราะจิตได้ผ่านไปแล้วจิตได้หลุดพ้นแล้วกิเลสพังลงไปแล้วเอาอันนี้มาใช้แทนกิเลสเท่านั้นเองไม่ได้ถือแต่เราพูดให้มันพอเป็นความเหมาะสมพอสมมุติดีงามมันก็เรียกว่าทําเป็นเจ้าของไม่ได้ยึดเหมือนกิเลสเป็นเจ้าของแล้วเอานี้มาใช้ก็รู้มันอยู่อย่างนี้อย่างไงที่นี่เวลาเราพักเวลาจิตพักธาตุพักขันธ์เป็นยังไงมันสงบตัวลงไปก็ตามปกติมันก็สงบหนึ่งสังขารความคิดดับสัญญาความหมายดับอะไรๆมันก็ดับเหลือตั้งแต่ความรู้ความรู้นี่พูดไม่ได้นะเพียงที่ว่ายังไม่สิ้นชีพยังมีชีวิตอยู่ก็ตามในขณะที่จิตพักขันเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงกับขันนี้ไม่ได้ธรรมชาตินั้นก็พูดไม่ได้นั่นทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นฟังสิพูดไม่ได้เลยขนาดนั้นความละเอียดขนาดไหนมันพูดไม่ออกนั่นเวลาหยุดพักไม่เกี่ยวกับธาตุกับขันธ์เลย หลักธรรมชาติความจริงอันใดให้อยู่ตามธรรมชาติความจริงของตนขันธ์มันก็เลยไม่ดิ้นนี่หยุดจิตนั่นเป็นยังไงถ้าว่ารู้มันก็รอบโลกธาตุนี่จะหมดถ้าว่ารู้ครอบไปหมดเลยถ้าว่าไม่มีอะไรเลยหรือมีสักแต่ว่ารู้เท่านั้นนะถ้าปัจจะแยบออกมาพูดนะแต่ท่านไม่แยบท่านขี้เกียจแยบมาพูดทำไมเรื่องของท่านเลยคงไม่เกี่ยวกับผู้ใดแล้วท่านไม่จำเป็นจะเอามาพูดหรอกอะไรทั้งรู้ท่านอยู่เต็มหัวใจแล้วมีปัญหาอะไรอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกบางองค์ท่านเข้านิโรธสมาบัติท่านเข้าอย่างนั้นแหละพักขันหมดเลยอันนี้ก็เป็นสมมติทั้งหมดนะคิดดูจนกระทั่งถึงสัญญาเวทายตนิโรธที่พระพุทธเจ้าทรงเข้าสมาบัติแล้วจะจนถึงสัญญาเวทายตนิโรธนี่ก็เป็นสมมติถ้ากิจนั้นเป็นวิมุตติแล้วอันนี้เป็นสมมติเข้าก็เข้าไปอย่างนั้นเพื่อระยะแล้วก็ผ่านหายออกจากขันสมมตินี้ไปเลยจากนั้นพูดไม่ได้ถึงไม่ศูนย์ก็พูดไม่ได้ไม่มีอะไรพลาดพิงพอที่จะพูดว่าเสด็จตรงนั้นเสด็จตรงนี้นะนี่นะเรื่องขันกับจิตที่บริสุทธิ์เป็นเช่นนั้นเอาถ้ามันเห็นที่เราเป็นยังไงพระพุทธเจ้าแสดงไว้สดๆร้อนๆเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าเรานะเราอ่านตำรับตำราอ่านแบบแผนฉบับใดก็ตามเรื่องใดก็ตามเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยนิโรธมากเหมือนพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทแก่เราอยู่ตลอดเวลากังวานอยู่ในหัวใจของเรานี้พระพุทธเจ้านิพพานไปที่ไหนนี่แหละเรื่องธรรมกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือธรรมองค์พระสรีระนั้นเป็นอันหนึ่งเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เราจะเอามาพูดอันนั้นเรื่องร่างของพระพุทธเจ้าคือธาตุขันธ์อันนั้นสลายลงไปใครๆก็สลายแต่ธรรมชาติที่เป็นพุทธะแท้คืออะไรนั่นสิพุทธะแท้คือธรรมแล้วธรรมที่เรารู้อยู่เวลานี้เราปฏิบัติอยู่เวลานี้กับธรรมที่พระเจ้าทรงรู้เห็นเป็นยังไงมันเกี่ยวโยงกันอยู่นี่พอทราบนี้ภาพก็ยอมรับทันทีอยู่ตรงนั้นไม่อยู่ตรงไหนนี่นะท่านเรียกว่าอาการิโกอาการิโกคืออะไรอาการิกจิตอาการิกธรรมนั่นเองมีการมีสมัยที่ไหนจิตธรรมมีการมีสมัยที่ไหนเมื่อเป็นอันหนึ่งเดียวกันแล้วนั่นขอให้ทุกท่านตั้งใจไว้ว่าจะว่าอาระตอนนี้รู้สึกเหนื่อยแล้วประมาณจะกี่นาทีเนี่ยมันอยู่นะมันเข้มข้นมากนะว่าจะเทศเบาๆเทศธรรมดาไปทำไมมันเป็นงั้นหนูคำว่าบ้าไปแล้วมันเป็นบ้าไปเลยว่างั้นเถอะมันไม่ถึงใจนี่นะมันไปมันล้ำไปเลยดังนั้นมันเป็นมันถึงใจว่าอะไรนั่นเองที่ผ่านมานี่ไม่เห็นมีศาสนาใดนะที่พูดได้ถูกต้องแม่นยำกับความจริงของจิตของเชื่อของจิตเนี่ยเหมือนพุทธศาสนาแหมพูดถูกต้องแม่นยำหาดีข้างในเลยพระพุทธเจ้าวิชาปัญญาสร้างขึ้นพูดถึงวิชาปัญญาสร้างขึ้นเนี่ยเขาจะกินน้ำเปลี่ยนกินยังเนี่ยมันกินยังมันกินลงหมดเลยล่ะกูได้เพี้ยถึงมันกินไปมันจะกินต่อไปซะแล้วมาว่ากันที่เฉยอวิชชาปัญญาสังขารอยู่มันก็เหมือนนกขุนทองไงมันไม่ได้เข้าใจอะไรเลยอวิชชาปัญญาสังขาราสังขาราปัญญาวิญญาณวิญญาณปัญญานามรูปังเรื่อยเรื่อยไปจนกระทั่งถึงสมุทรโยโหติมันก็เหมือนนกขุนทองเราสวดแล้วว่าไปทั้งที่การปฏิบัติยังไม่เห็นวิแววหรือร่องรอยมันบ้างเลยและไม่รู้ตัวมันแล้วฆ่าตัวมันได้เลยไม่จะไม่เข้าใจนั่นแหละมันสุดวิสัยอย่างนี้เองภูมิของเรานั้นมันปัญญาของเราสติของเราไม่พอกับที่จะรู้อย่างที่ท่านว่านี่สวดก็สวดไปอย่างนั้นเหมือนนกขุนทองเป็นนิหมายไปกับหมายไปอย่างนั้นหมายไม่ได้เข้าความจริงเลยไปเข้าสู่ความจริงอะไรเพราะธรรมที่ท่านกล่าวที่ท่านจารึกวันนี้ท่านรู้นี่เป็นธรรมที่ท่านรู้ขึ้นมาแล้วก็มาพูดจากความรู้ขึ้นมานั้นเรามีจะไปท่องจำออกมามันไม่ได้ทรงความจริงเอาไว้มันถึงไม่รู้พอจิตได้เข้าสู่ความจริงของอวิชชาปัญญาสังขาราได้เท่านั้นมันกระจายไปหมดเลยเริ่มมาตั้งแต่
1: ม
0: นั่นน่ะที่มันชัดกันมันเริ่มปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาเนี่ยรูปขันธ์ของเราไม่ต้องมารูปขันธ์ภายนอกรูปภายนอกแล้วดูรูปของเราเรามันพองมันแล้วมันปล่อยมันรู้ได้ตัวมันเองสัญญาสังขารสิ่งมันยับยั้งอยู่ภายในจิตนี่มันเกิดนี่มันก็ยับพอกระเพื่อมกระเพื่อมก็ดับไปพร้อมดับไปพร้อมในระยะนั้นมันก็มีฐานอันหนึ่งเป็นที่รองรับของขันอันนี้ของสังขารขันสัญญาขันหรือวิญญาณขันมันมีฐานอันหนึ่งเหมือนกับมันอยู่ปากครอบอวิชชามันครอบจิตไว้ด้วยความผ่องใสของมันความสง่างามของมันอวิชชาไม่ใช่เล่นมันสง่างามมากเถียวถ้าเราคาดเป็นเสือโคร่งเสือดาวเราคาดอวิชชาเป็นยักษ์เป็นผีนี่เราเคยเขียนมาแล้วเหมือนกันแต่เวลาเจออวิชชาจริงๆเนี่ยเราไม่ทราบมันสินั่นเพราะอะไรเพราะมันผิดความคาดความหมายความหมายไม่ใช่ความจริงความเจอนั่นต่างหากเป็นความจริงนะแล้วไปเจอแล้วยังไม่รู้อวิชชาหากเจอนะมีความสวยงามความอัศจรรย์ความสง่าราศีความผ่องใสพูดง่ายๆว่าสง่างามมันอย่างนี้นั่นมันมีฐานรับแต่ทีนี้นั้นมันก็แยกออกมามันกระดับนะพอมันตัดกันตัดขาดจากกันนะอวิชชากับสัญญาสังขารเนี่ยมันขาดจากกันมันยังเหลืออวิชชาล้วนๆอาการแบบนี้มันขาดไปมันรู้ชัดๆนะครับถึงจะมีฐานของมันเป็นที่รับรองกันอยู่ก็ตามมันแยกออกมาจากนั่นก็ตามนะแต่มันไม่ใช่อันนั้นเนี่ยมันก็รู้ได้ชัดๆเนี่ยแล้วนี่พอธรรมชาตินั่นที่ว่าสิ่งที่สง่างามนั่นมันพังไปแล้วอันที่มันครอบไว้นั่นสิอันที่ถูกครอบไว้อันถูกมันครอบไว้นั่นสิมันเป็นยังไงเหมือนฟ้าดินถล่มหรือว่าความมันพากจากกันแล้วมหัศจรรย์เกินโลกเกินสารจะเป็นอะไรธรรมชาติอันนี้นี่ที่ท่านพูดถึงเรื่องโอภาสอะไร16มันก็อยู่นี่อยู่ในวงอวิชชาไปถึงนั้นว่าแสงสว่างอะไรๆทั้งว่าไปนี่พอนั่นมันขาดจากกันหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือเรื่องภพเรื่องชาติมันก็รู้หมดไปเป็นประจักษ์อะไรเป็นต้นเหตุเป็นความสืบต่อเป็นความฉุดความดึงให้จิตตรงนี้ไปคืออะไรเนี่ยทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะไปหนีได้ไงมันจะไม่พูดว่าอวิชชาปัญญาจะไปว่าอะไรก็มันเห็นชัดๆนี่เนี่ยก็มีเท่านี้นะนั่นมันชัดขนาดนั้นนะจะมีอะไรถ้าไม่ใช่อันนี้จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่มีอะไรดูดนี่ยังเรียกว่าอากาศของจิตของธรรมมันไม่มีอะไรดูดมันหมดความดึงดูดแล้วลึกล้ำมากนะถ้าทั้งวันลึกล้ำกับลึกล้ำมากทีเดียวทั้งที่ได้ยินกันอยู่ก็รู้กันอยู่อย่างนี้แหละว่าอวิชชาปัญญาสร้างกาลาสร้างอาวิชชาสวดนี่นี่ก็เหมือนจังว่าให้เด็กอนุบาลมาท่องหลักวิชาของปริญญาเอกนั่นแหละมันก็เหมือนกันมาท่องแล้วก็ท่องอย่างนั้นก็มันรู้เรื่องรู้อะไรเลยอันนี้ก็หลักวิชาแล้วเนี่ยอวิชชาปัญญาสร้างกาลาหลักวิชาของวัฏจักรมัตติท่องเฉยมันก็ไม่รู้มันไม่รู้มันท่องเฉยอย่างพวกเราท่องเฉยไม่รู้ทุนภาคปฏิบัติงัดง้างขึ้นขูดขึ้นมามันถึงรู้ที่นี่ไม่ท่องก็รู้ถึงพอรู้แล้วอย่างนี้เองนั่นไม่ยอมพระเจ้ายอมจะยอมใครใครผู้บอกไว้ในตรงนี้ใครผู้ชี้แจงไว้นี่นะพระเจ้าท่านนั้นเป็นผู้ทรงทราบอย่างละเอียดทั่วถึงระยะนี้คนก็มากซะด้วยนะผมก็เหนื่อยตอนเช้าก็ได้พูดทุกวันทุกวันมื้อเช้าก็พูดบ้างเล็กน้อยแต่มันก็เข้มข้นทำให้เหนื่อยได้เนี่ย3วันติดกันนี่ไม่พูดทุกวันแล้วคนยิ่งมากขึ้นโดยลำดับลำดาก็ไม่ว่าเขาว่าเราแล้วใครก็มีหัวใจมันก็รู้แต่ก่อนก็มีครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เคารพนับถือที่เพิ่งเป็นเพิ่งตายมีอยู่หลายองค์ก็แบ่งมานู่นนี่เป็นน้ำไหลบ่าไป
1: กว้างขวางขณะนั้นก็สะดวกสบายในการบำเพ็ญอันนี้ก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปเราจะแม้จะตัวเท่าหนูก็ตามมันก็ทนที่เขาจะมาหาไม่ได้เขาต้องมาของเขาอยู่นั่นแหละนี่แหละเรื่องเราก็รู้ที่ทำแล้วการนำธรรมออกแสดงที่จะให้คนเข้าใจตามหลักความจริงนี่ส่วนหลักความจริงนั้นผมยอมรับว่าจะมีผู้รู้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันหลักความจริงจากการปฏิบัติในธรรมทั้งหลายนี่ก็คือพระกรรมฐานเท่านั้นแหละแต่การที่จะนำธรรมออกให้เหมาะสมกับขั้นภูมิหรือสมมตินิยมจากท่านวรรณะกาลเทศะนั้นมันนำออกยากเหมือนกันนะที่จะนำมาใช้ผู้เข้ามาเกี่ยวข้องในรับประโยชน์ตามความมุ่งหมายของคนมันลำบากอันหนึ่งเหมือนกันท่านถึงได้พูดไว้ในธรรมมีหลายประเภททุกขายปัจจุทุกขายปัจจโกพระอรหันต์มี4ประเภทกันมาทุกขายปัจจโกเตวิชโชชราปิญโยปริสันยังจะตุกติสันติคัปปโตมี4ประเภทความบริสุทธิ์เหมือนกันแต่อาการของพระอรหันต์มี4ไม่ยังอยู่แยกแยะทำออกมาทำประโยชน์ให้โลกมันลำบากเหมือนกันจึงมีอยู่3 4ประเภทที่ว่าพระอรหันต์ที่จะทำประโยชน์ให้โลกได้มากมีประเภทไหนบ้างไหนบ้างไหนบ้างมีไงมีก็จตุวิสัมมิทายานเนี่ยผู้ที่บรรลุปริสัมมิทายานทำประโยชน์ในโลกได้มากแตกฉานก็เปรียบเทียบเหตุผลอะไรในพร้อมหมดเพียงเรียกว่าแตกฉานผมก็พูดไปแค่ๆทั้งท่านเนี่ยมันก็ควรจะรับประโยชน์มันก็ไม่ได้เท่าที่ควรยังเป็นอย่างนั้นเรื่องมันในวงกรรมฐานสายพ่อแม่ครูอาจารย์นี่ก็ผมนี่แล้วเป็นผู้จะขนองปากกับเพื่อนดูจะขนองปากกับเพื่อนอยู่มากเทศนาว่าการก็มากเทศในทุกสังคมด้วยนั่นหนังสือก็มากนั่นออกเป็นเทปก็มากครูอาจารย์ทั้งหลายท่านไม่ค่อยอะไรมึงเราเนี่ยขนองมึงขนองปากก่อนบาอาจารย์ทั้งหลายทุกวันนี้มันหดเข้ามามากแล้วนะไม่ทราบเป็นยังไงมันเป็นของมันเองนะรู้เจ้าของนี่แหละมันหดเข้ามาหดเข้ามามันไม่เล่นกับอะไรนะมันเบื่อไปถ้าจะว่าเบื่อมันก็เบื่อไปหมดความสงสารนั้นยอมรับว่าสงสารแต่เครื่องมือของเราที่จะสนองความต้องการนั่นสิมันไม่อำนวยมันอ่อนมันเพียมันอยู่ตามลำพังเจ้าของไปอย่างนั้นมันพอเหมาะพอดีนะวันหนึ่งผมอยู่โดยลำพังผมเท่านั้นผมเหมาะไม่อยากจะยุ่งกับอะไรไม่อยากใครมายุ่งมันพอเหมาะพอดีความหนักความเบามันก็ได้ดูกันอยู่ยุ่งอยู่ตามลำพังแต่มันก็ไม่พ้นที่จะยุ่งจนได้หรอกเขาก็มาด้วยเจตนาหนึ่งของเขาเนี่ยเขามายุ่งมาเกี่ยวเราแม้จะยินธรรมะจะเห็นยังลุ่มมาแต่เราไม่อยากคุยอยากพูดกับใครอยู่ไปตามเรื่องของสบายสบายบางทีเขาก็จะว่าเอาพระจองหองไปก็ได้เราไม่จองหองมันถ้าเป็นในธาตุในขันให้รู้เรื่องของเราไม่จะยุ่งกับใครยุ่งภาวนาของเราไปเลยคืนหนึ่งเราก็พักของเราคืนพักจิตของเราสบายสบายมันคืนพักถึงสองหนนี่นะสองหนส่วนมากนักก็ไม่มีอะไรมากจะเป็นสองหนต้องภาวนาสบายต้องบอกกับขี่มาแล้วต้องหยัดแข้งหยัดขาไปยังจะฟังเทศแต่ฟังจะไม่ฟังเลยนั่งหยัดแข้งหยัดขาสบายอารมณ์มันก็เข้าภาวนาอีกกับขี่ภาวนาแล้วครับแล้วมันพอดีให้อ้วนเดี๋ยวไปแล้วอ้วนเอาไปซะมึงเทปไปแล้วนี่อ้วนเดี๋ยวไปแล้วอ้วนตรงไหนวะอ้วนเดี๋ยวไปแล้วปุ่นปุ่นมันแทะขาวันว่างนั่นอ้วนนั่นปุ่นไอ้นั่นดีไอ้จรวดไปไหนเนี่ยฮะไปแล้วที่ไอ้ด้วยฮะ อันไหนเขาได้ห้องดีโอ้อืมแล้วต่อไปจะเลิกกันละเอาตอนนี้นะ

0: รอผลตัดสินทุกๆครั้งมาศึกษาเพื่อหาความร่มเย็นของตนเองเกิดได้ทราบถึงเรื่องเหตุแห่งความร่มเย็นคืออะไรทางพุทธศาสนาที่จะให้ความร่มเย็นจากผู้มาอาศัยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชได้แก่พวกปฏิบัติของพวกเราคือข้อปฏิบัติทุกๆประเภทซึ่งเป็นหน้าที่ของนักบวชจะควรบำเพ็ญให้เป็นขึ้นภายในกายวาจาใจของตนปฏิปทาเครื่องดำเนินทุกประเภทที่นักบวชคือพวกเราได้ดำเนินดีเป็นประจำเรื่องแรกจะเป็นอุบายวิธีที่จะทำความร่มเย็นแก่ตนเองและหมู่คณะและเป็นเครื่องซักฟอกคุณมัวหมองภายในให้ค่อยหมดสิ้นไปได้โดยลำดับเพราะแค่ปฏิบัติแต่ละประเภทเราอยากเข้าใจว่าพระศาสนาคือธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะให้ความร่มเย็นแก่บุคคลนักศึกษาทั่วๆไปโดยท่านเหล่านั้นไม่มีความสนใจใครจะหาเหตุผลอันถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นความร่มเย็นแก่ตนเองถ้าหากธรรมะคือธรรมชาติที่ร่มเย็นได้ให้ความร่มเย็นแก่บุคคลและสัตว์ทุกประเภทโดยไม่มีวงจำกัดแล้วศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ปรากฏว่ามีอยู่ในโลกมนุษย์นี้มาเป็นเวลานานจนไม่มีใครสามารถจะนับได้โลกที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานแห่งพระศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ควรจะได้รับความร่มเย็นทั่วถึงกันและสามารถจะพ้นจากทุกข์ไปได้โดยทั่วหน้ากันแต่นี่เพราะเหตุใดผู้ดีก็มีผู้ชั่วก็มีผู้โง่ที่สุดก็มีผู้ฉลาดที่สุดก็มีซึ่งมีละคนกันอยู่ภายในโลกนี้ทั้งที่พระศาสนายังมีอยู่และสืบทอดกันมาเป็นลำดับจนถึงพระศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติตนเพื่อความร่มเย็นในพระศาสนาไม่ใช่เพราะพระศาสนามีขึ้นในโลกแล้วโลกแม้จะไม่สนใจใครต่อการประพฤติปฏิบัติจากพระศาสนาก็จะกลายเป็นความร่มเย็นขึ้นและได้ผลก็จากใจถึงเป็นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้ว่าบุคคลมีสี่จำพวกคือปฏิปันดีหรือปฏิปันดีนัยยะอัฏฐปรมะ ผู้มีนิสัยเกิดกล้าสามารถเป็นที่คือประเทศขึ้นเพียงพระพุทธเจ้าทรงแย้มธรรมะออกมาเท่านั้นก็สามารถจะรู้ความลึกตื้นแห่งธรรมะของพระองค์ได้โดยทั่วถึงและสามารถยังประโยชน์จากธรรมะนั้นให้เข้าถึงจิตใจจนปรากฏเป็นผลขึ้นมาเป็นลำดับจนถึงความหลุดพ้นในประเภทที่สองเป็นผู้ลองลงมาจากประเภทที่หนึ่งในเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงชี้แจงให้ฟังพร้อมด้วยหลักเหตุผลก็สามารถจะเข้าใจไปได้เป็นลำดับและสามารถที่แจ้งทางตลอดในธรรมะที่พระองค์ทรงที่แจ้งสั่งสอนอยู่เสมอจนสามารถพ้นจากทุกข์ไปได้โดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันกับประเทศที่หนึ่งประเทศที่สามเป็นประเทศที่ดีกับชั่วเกี่ยวปนกันอยู่แต่ไม่ใช่เป็นประเภทที่จะได้คุณค่าเสียทีเดียวเมื่อได้รับการแนะนำท่ามสอนจากพระพุทธเจ้าและจากพระธรรมที่ได้ทรงประทานไว้แล้วหลายครั้งหลายหนตั้งใจฝึกฝนทรมานตนให้เป็นไปตามพระโอวาทคำสอนยอมจะเข้าใจเป็นลำดับและสามารถรื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกับประเภทที่หนึ่งที่สองแม้ผู้จะไม่สามารถถึงขนาดนั้นผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติย่อมมีประจำตนไม่ไร้คุณค่าไปเสียทีเดียวส่วนปทะปรมะคือประเภทที่สี่นั้นเป็นประเภทที่มืดทั้งกลางวันกลางคืนไม่สามารถจะเข้าใจในข้อข้อธรรมและไม่มีความสนใจต่อพระศาสนาไม่มีความสนใจต่อความดีความชั่วว่าจะมีผลอย่างไรหรือไม่แต่การสนใจในการกระทำโดยมากก็เป็นทางต่ำที่จะพอกพูนความมืดหนาความหยาบช้าของตนนั้นเป็นนิสัยของคนประเภทนี้จะต้องทำเป็นประจำตนเสมอนี่คือประเภทที่ไม่สามารถจะเทิดทูนพระศาสนาและยกตนให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับเหมือนประเภทที่หนึ่งที่สองที่สามถ้าจะเทียบกับโรคแล้วเรียกว่าโรคไม่ฟังอยากตั้งหน้าที่จะกำเริบเป็นลำดับจนถึงความแตกสลายเพราะโรคประเภทนั้นๆโดยถ่ายเดียวการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เช่นนี้ก็เพราะว่าธรรมะย่อมมีเขตแดนควรแก่ผู้เช่นไรเช่นเดียวกับนายแพทย์และยาซึ่งจะสามารถรักษาได้ในบุคคลบางประเภทไม่ได้ทั่วทั่วไปเพราะฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะให้ความร่มเย็นแก่โลกในส่วนรวมก็ตามแต่เมื่อแยกประเภทแล้วย่อมมีผลหนักเบาต่างกันด้วยอำนาจแห่งข้อ ปฏิบัติและความสนใจของแต่ละหลายละหลายเมื่อย่นธรรมะและบุคคลเข้ามาสู่ตัวของพวกเราแล้วก็ย่อมจะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่กล่าวมาแล้วนั้นคือขึ้นอยู่กับความสนใจขึ้นอยู่กับพ่อปฏิบัติขึ้นอยู่กับความโง่ความฉลาดที่เราจะสามารถประพฤติปฏิบัติและรู้ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแค่ไหนที่กล่าวมาทั้งนี้เรียกว่าเหตุที่จะทำความร่มเย็นให้เรานับแต่ความร่มเย็นขั้นต่ำจนถึงความร่มเย็นขั้นสูงสุดคือวิมุตตินิพพานดังนั้นขอให้ทุกท่านโปรดได้ทำความสนใจต่อตนเองเพื่อจะได้น้อมกายวาจาใจของตนให้เข้าแนบสนิทกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าโปรดอย่าได้นำหลักธรรมหรือน้อมหลักธรรมของเหนี่ยวหลักธรรมของพระพุทธเจ้าขึ้นมาปฏิบัติเข้ามาปฏิบัติเอาตามอำเภอใจของตนธรรมะจะไม่มีคุณค่าอันใดสำหรับผู้เช่นนั้นขณะที่เรามาศึกษาโปรดทำความศึกษาจากหมู่เพื่อนและครูอาจารย์อยู่เสมอข้อสำคัญต้องพยายามดัดแปลงตนลงไว้ในฐานะอันต่ำโดยทางใจนั่นแหละเป็นการดีอย่าให้ความสำคัญว่าตนฉลาดเครือบแฝงขึ้นมาภายในใจจะกลายเป็นความโง่ขึ้นมาในใจเดียวนั้นโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกและทุกขณะโปรดทำความรู้สึกว่าเราเป็นนักศึกษาทุกด้านที่จะเข้ามาสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจของเราให้ถือว่าเป็นครูสอนเราทั้งนั้นทั้งดีและชั่วที่เราจะต้องพยายามถอดถอนปล่อยวางด้วยปัญญาของเราถ้าความฉลาดโดยความสำคัญเอาเฉยๆได้แสงขึ้นมาภายในใจแล้วจะทำคนผู้นั้นให้ด้อยลงทั้งข้อปฏิบัติทั้งด้านสติปัญญาภายในใจแม้ที่สุดสมาธิหรือปัญญาที่กำลังก้าวไปอยู่ก็จะหยุดชะงักหาทางก้าวไปไม่ได้จะกลายเป็นความจนมุมภายในตัวเองโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกเพราะความสำคัญว่าฉลาดนั่นแหละเป็นอุปสรรคเครื่องกีดขวางทางดำเนินของตนนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นคำว่าเราจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เสมอว่าอัตตามีหลายประเภทหยาบกลางละเอียดจะมีอยู่ภายในดวงใจของเราทุกท่านคำว่าเราจึงเป็นของมีอำนาจในเมื่อใครได้ส่งเสริมเราขึ้นตัวของเราทั้งร่างนี้จะเป็นเช่นเดียวกับภูเขาไม่มีใครสามารถจะไปดัดแปลงภูเขาเช่นเดียวกับดัดแปลงสิ่งอื่นลักษณะของคนที่ทำตัวให้เป็นภูเขาเพราะอำนาจแห่งคำว่าเราเป็นตัวเหตุแล้วย่อมจะไม่สามารถดัดแปลงตนให้ไปในทางที่ดีได้
1: แม้ที่ครูบาอาจารย์ก็ไม่สามารถจะแนะนำได้เช่นเดียวกันเพราะเป็นสิ่งที่หนาแน่นและใหญ่โตมากกว่าสิ่งใดๆสำหรับผู้มุ่งหน้าต่อการศึกษาเพื่อการดัดแปลงตนเองให้ขึ้นสู่ระดับอันสูงจึงควรสำเนียกหรือสนใจในคำว่าเราอย่าให้เป็นใหญ่กว่าเหตุผลทุกๆด้านแม้ใครจะว่าเราผิดซึ่งเป็นสิ่งจะควรเสียใจเราอย่าปล่อยให้เรานั้นเข้าไปแฝงในสิ่งนั้นจะกลายเป็นความผิดเพิ่มขึ้นมากกว่าความผิดที่ควรจะได้รับนี่เป็นเรื่องสำคัญและการปฏิบัติเราจะไปคาดอนาคตจะเป็นวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นก็ตามจะเป็นสถานที่นั้นๆก็ตามโปรดให้ดูตัวของเราในปัจจุบันว่าขณะนี้มีความบกพร่องที่ตรงไหนในด้านการปฏิบัติทางกายและทางวาจาตลอดถึงความคิดภายในใจอันเป็นตัวเหตุตัวผลจะทำความบกพร่องและสมบูรณ์แก่ตนเองอยู่โดยเฉพาะนี้โปรดได้ทำความสนใจต่อจุดนี้ให้จงดีเรื่องความบกพร่องจะค่อยปรากฏเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาที่กายวาจาใจของท่านผู้นั้นเรื่องผลจะพึงได้รับเป็นลำดับลำดับเนื่องมาจากความสนใจต่อความบกพร่องของตนนี้ก็จะค่อยเพิ่มพูนขึ้นเป็นลำดับเช่นเดียวกันเพราะหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถือปัจจุบันเป็นหลักสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดและการใดความโง่ความฉลาดความดีความชั่วโปรดได้ทราบว่าไม่ได้อยู่ในการสถานที่อื่นใดนอกจากจะอยู่กับวงปัจจุบันคือตัวของเราที่ปรากฏอยู่ณบัดนี้เท่านั้นฉะนั้นการแก้เรื่องทั้งนี้จึงควรจะทำความสนใจลงในจุดปัจจุบันที่ทำความเคลื่อนไหวต่อตนเองอยู่ตลอดเวลาทั้งฝ่ายผิดฝ่ายถูกดีทั่วเราจะได้เห็นช่องทางการแก้ไขความบกพร่องซึ่งปรากฏตัวอยู่ในวงปัจจุบันคือการมาจากใจของเราเป็นลำดับเรื่องความสมบูรณ์เมื่อความบกพร่องได้ถูกแก้ไขเป็นลำดับไปแล้วจะปรากฏตัวขึ้นมาในบุคคลผู้นั้นโดยไม่ต้องสงสัยการจะปฏิบัติไปข้างหน้าคืออนาคตคือเดือนหน้าปีหน้าหรือสถานที่ใดๆจะให้เป็นไปเพื่อความเจริญแก่ตนเองโปรดได้ดูหลักคือตัวเหตุสำคัญได้แก่ตัวของเราถ้าเราอยู่ในสถานที่นี้ไม่มีความสามารถจะปฏิบัติตนเองในสิ่งที่บกพร่องเราจะไปที่อื่นใครจะเป็นผู้สามารถถ้าเราพยายามแก้ไขความบกพร่องที่มีอยู่กับตัวของเราได้ด้วยความสนใจของเราทุกขณะนี่แล้วจะไปอยู่สถานที่ใดเวลาใดก็ตามผู้นั้นย่อมจะมีความเจริญอยู่ภายในตัวเสมออยู่ที่นี่ก็ดีวันนี้ก็ดีวันหน้าก็ดีสถานที่อื่นก็ดีถ้าเราได้รู้หลักฐานแห่งการปรับปรุงตนเองว่าจะควรปรับปรุงที่ตรงไหนแล้ว ฉะนั้นในเวลานี้เป็นเวลาที่เรามาศึกษาโปรดทำความสนใจต่อหมู่เพื่อนและครูบาอาจารย์และตนเองอย่างเต็มที่ซึ่งเห็นว่าส่วนใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองพยายามดัดแปลงตนเองจนมีความสนิทสนมกลมกลืนกันกับหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่หมู่เพื่อนและครูบาอาจารย์พาดำเนินมาเมื่อความเคยกินได้กลมกลืนกันกับนิสัยของเราแล้วไปที่ไหนจะเป็นความสะดวกการปฏิบัติถ้าไม่มองดูตัวเองซึ่งเป็นตัวเหตุทั้งทางดีและทางชั่วแล้วจะหาความเจริญได้ยากไปที่นี่ก็จะตำหนิที่นั่นไปที่นั่นก็จะตำหนิที่นี่ไปที่ไหนก็ไม่ดีเพราะเรามองนอกเกินไปผิดจากหลักความจริงแห่งธรรมที่พระองค์ตรัสไว้เราต้องมองดูตัวของเราเสมอการดัดแปลงตนเองให้ถือว่าเป็นสิทธิอำนาจหรือหน้าที่ของตนไม่มีผู้อื่นใดจะมีความสามารถมาดัดแปลงตนเองได้เช่นเราตัดแต่งตนเองนี่หลักสำคัญฉะนั้นขอให้พากันทำความสนใจในตัวของเราแต่ละท่านละท่านอย่าเห็นว่าความผิดถูกจะปรากฏขึ้นจากที่อื่นนอกจากตัวของเราแต่ละหลายละหลายถ้าเราทำความเข้าใจไว้แค่นี้แล้วการจะแก้ไขความชั่วและการจะบำรุงความดีจะเป็นเรื่องของเราคนเดียวไม่ต้องอิดเอื้อนไปตามการสถานที่และบุคคลใดๆเพื่อมาปลดเรื่องหรือแก้ไขให้เราเราพยายามฝึกหัดสติปัญญาให้เป็นองค์ความเพียรขึ้นมาภายในใจของเราไม่ได้ในสถานที่นี้แล้วสถานที่อื่นสถานที่ใดจะไม่เป็นสถานที่ร่มเย็นเพื่อเรานอกจากวิธีฝึกฝนอบรมตนเองด้วยตนเองเท่านั้นเมื่อได้รับโอวาทจากครูบาอาจารย์มาแล้วคำว่าสัจธรรมคือของจริงทั้ง4ประการเราจะไม่ไปหาที่ไหนมาเพิ่มเติมเมื่อความสนใจและความเพียรของเรามีเพียงพอภายในตัวของเราแล้วเดินไปที่ไหนมาที่ใดจะมองเห็นแต่อริยสัจเต็มไปหมดทั้งตัวทุกครั้งเคยให้โอกาสกับบุคคลและสัตว์ลายใดบ้างว่าเกิดขึ้นมาแล้วไม่ต้องมีความทุกข์เดือดร้อนทั้งร่างกายและจิตใจให้เป็นเอกราชในโลกอนิจจังทุกขังอนัตตานี้และคำว่าไตรลักษณ์ได้แก่อนิจจังทุกขังอนัตตาได้เคยเป็นภาชนะหรือเป็นอาสนะสำหรับรับรองให้บุคคลผู้ใดสัตว์ตัวใดได้เหยียบย่ำไปบ้างไม่เคยมีเมื่อได้ปรากฏขึ้นมาในโลกขันธ์อันนี้แล้วต้องเป็นไปตามสภาพแห่งหลัก ของอริยสัจและไตรลักษณ์ทั้งนั้นแล้วเหตุใดเราจะมองลงไปที่นี่แล้วไม่พบสัจธรรมที่กล่าวนี้ล่ะทุกขังเต็มไปทั่วทั้งโลกประกาศอยู่ตลอดเวลามาตั้งแต่การไหนๆทำไมจึงจะไม่สะดุดใจของผู้มีความเพียรที่ตั้งไว้แล้วทุกขังไม่เคยปล่อยช่องปล่อยโอกาสและไม่เคยขาดวรรคตนไปจากความจริงของตนติดพืชอยู่ภายในกายกับใจของบุคคลและสัตว์ทุกๆรายอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่สามารถรู้ในเรื่องสัจจะมีทุกขสัจเป็นต้นที่ประกาศอยู่ภายในตัวของเราใจผู้รับความรู้สึกจากสภาวะเหล่านี้ก็ไม่เคยขาดวรรคขาดตอนมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันกับสัจจะคือทุกขสัจนี้อยู่ตลอดเวลาเหตุใดเราจึงจะไม่ทราบว่าทุกขังที่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านตรัสว่าเป็นความจริงประจักษ์ใจของเราบ้างหรอคำว่าสัจจะนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ผิดจากหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แม้แต่น้อยแล้วผู้จะปฏิบัติตรวจกรองดูเรื่องทุกขสัจโดยทางปัญญาเหตุใดจะกลายเป็นของปลอมขึ้นมาสำหรับพวกเราโปรดพิจารณาดูภายในกายของเราเท่านั้นก็จะทราบชัดว่าเต็มไปด้วยทุกขสัจทั้งข้างบนข้างล่างรอบตัวและรอบจิตใจด้วยนี่คือตัวผลที่ปรากฏเป็นวิบากกระขันขึ้นมาจากต้นเหตุคือภพชาติที่เนื่องมาจากอวิชชามาเป็นผลปรากฏอยู่กับร่างกายของเรานับแต่วันตกคลอดออกมาจนกระทั่งวันอวสานแห่งธาตุขันธ์นี้จะแตกทำลายสถานีแห่งการหยุดของทุกขสัจจะไม่ปรากฏในที่ไหนๆนอกจากจะก้าวเดินไปตามเส้นทางของตนตลอดเวลาจนถึงจุดหมายปลายทางคือความแตกสลายแห่งขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์นี้เท่านั้นจะไม่มีสถานีที่หยุดที่จอดพักของทุกข์เลยว่าเวลานี้ทุกข์ได้พักได้จอดสถานีแล้วไม่ได้เที่ยวเพ่นพ่านไปทำลายสัตว์และบุคคลให้รับความเดือดร้อนพวกเราทั้งหลายจะได้อยู่เย็นเป็นสุขสะดวกกายสบายใจไม่เคยปรากฏเพราะสถานีของทุกข์เป็นที่จอดพักไม่มีมีแต่ทำงานอยู่ตลอดเวลาภายในร่างกายและจิตใจของบุคคลและสัตว์ผู้มีปัญญาได้พิจารณาตามหลักความจริงนี้แล้วเหตุใดจะไม่สามารถรู้เรื่องความจริงแล้วถอนตนออกมาจากสภาพแห่งความจริงนั้นกลายเป็นความจริงอันหนึ่งขึ้นมาภายในใจโดยเด่นชัดเรามีเรื่องของทุกข์อธิบายขนาดนี้ท่านผู้ฟังพอจะเข้าใจว่ามีอยู่รอบด้านในตัวของเราส่วนแห่งอวัยวะทุกๆอาการเป็นเส้นทางเดินของทุกขสัตว์ทั้งนั้นไม่ว่าส่วนย่อยส่วนใหญ่เป็นเส้นทางของทุกข์ได้ทั้งนั้นและเหตุใดจึงจะไม่สามารถรู้เรื่องของทุกข์ที่ดำเนินตามเส้นทางของตนโดยทางปัญญาของนักปฏิบัติเราพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมากี่พระองค์เราก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าเราได้พบพระองค์ท่านกี่พระองค์และได้เคยดำเนินตามท่านมากี่ครั้งมาปัจจุบันนี้เราก็ไม่มีโอกาสทราบว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเสด็จอยู่ที่ไหนเราได้พบได้เห็นท่านหรือเปล่าแม้ที่สุดธรรมะที่ประทานไว้นี้เป็นหลักความจริงล้วนๆแล้วประกาศทั้งวานอยู่ภายในกายในใจของเราเราก็ยังไม่มีโอกาสจะสามารถทราบแล้วเราจะมีโอกาสไปทราบพระพุทธเจ้าที่กรุงไหนเวลาใด หลักที่ประกาศทั้งหมดนี้เป็นเส้นทางเดินที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จผ่านไปแล้วทั้งนั้นแล้วประกาศไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้ดำเนินตามทางสายนี้เพื่อความหมดจดพ้นทุกข์ไปตามพระองค์ท่านให้เดินทางตามสายอริยสัจทุกขังดูให้ชัดให้เห็นเรื่องความทุกข์อย่างจริงใจประจักษ์ตามเรื่องของทุกข์ซึ่งเป็นความจริงอย่างเต็มที่เหมือนกันสมุทัยคือเหตุที่จะสามารถผิดผลคือทุกข์ขึ้นมาดูที่ดวงใจของเราก็รู้ทุกข์ก็เช่นเดียวกันกับทุกข์ทางใจก็เช่นเดียวกันกับทุกข์ทางกายเรื่องสมุทัยที่ดำเนินอยู่ภายในใจก็เช่นเดียวกันไม่มีสถานีเป็นที่จอดที่แวะพักนอกจากจะกินอยู่หลับนอนอยู่บนหัวใจของคนและสัตว์ผู้มีสมุทัยเท่านั้นไม่มีสถานีที่จอดที่พักพอที่ท่าใจของคนและสัตว์ได้เด็ดเพ่นพ่านทำความสะดวกสบายว่าสมุทัยได้หยุดจอดหรือแวะพักอยู่ในที่นั้นนั้นไม่สามารถจะมารังควานหรือทำลายเราได้อีกแล้วเราจะได้เที่ยวกินอยู่หลับนอนด้วยความสะดวกกายสบายใจนี่ก็ไม่เคยมีอีกเหมือนกันเพราะเรื่องหัวใจนั้นเองเป็นเรื่องของสมุทัยอยู่แล้วความคิดทุกระยะที่ได้ปรากฏตัวออกมาล้วนแล้วแต่ออกมาจากเรื่องของเป็นเรื่องของสมุทัยออกมาจากหลักฐานคือดวงใจที่เป็นรากเหง้าแห่งวัฏฏะอยู่โดยตรงเมื่อได้กำหนดพิจารณาเข้าไปที่นี่ทำไมจะไม่ทราบเรื่องของสมุทัยเรื่องของสมุทัยก็คือเรื่องของเราผู้ที่ผิดขึ้นมาเองเพราะเหตุใดเพราะเราเป็นตัวกิเลสเราเป็นตัวสมุทัยใครจะเป็นคนผิดทุกข์ขึ้นมานอกจากเราคนนี้ผู้เป็นตัวสมุทัยอยู่ขณะนี้เท่านั้นคำว่าศีลสมาธิปัญญาที่จะเป็นเครื่องแก้ทุกข์แก้สมุทัยเราจะหามาจากที่ไหนอีกนอกจากจะปรากฏขึ้นที่กายที่วาจาใจของผู้มีความสนใจใคร่ต่อมรรคคือศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นจะกลายเป็นกายวาจาใจที่เป็นมรรคขึ้นมาภายในผู้นั้นสติกับปัญญาซึ่งเป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้บงการในงานต่างๆก็มีอยู่กับใจของเราเมื่อได้กรวดกรองลงไปตามจุดของสมุทัยที่ปรากฏขึ้นจากใจเหตุใดจะไม่ทราบเพราะสมุทัยนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองจากหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วแม้แต่น้อยเช่นเดียวกันกับเครื่องของทุกข์แม้ศีลสมาธิปัญญาก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันต้องเป็นธรรมเครื่องแก้ทุกข์อยู่นั่นเองตลอดกาลไหนๆเมื่อเราได้นำมาดำเนินให้ถูกต้องตามหลักแห่งโสขาตธรรมแล้วเรื่องของสมุทัยจะทนอยู่ไม่ได้ภายในหัวใจของเราแต่ละท่านละท่านจะต้องถูกถอดถอนขึ้นมาโดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจของสติและปัญญาที่ประกอบเข้าเป็นองค์แห่งความเพียรของผู้สนใจและเรื่องของทุกข์ซึ่งเป็นตัวผลจะไม่ปรากฏเผาลนหัวใจของคุณนั้นนับแต่วันสมุทัยได้หมดสิ้นไปเพราะอำนาจแห่งมรรคคือศีลสมาธิปัญญาได้ทำการรื้อถอนหมดแล้วคำว่านิโรธคือความดับทุกข์เราไม่ต้องไปหาที่คงไหน

ไม่มีความบกพร่องในตัวของเราพอจะเป็นผู้มีวาสนาน้อยไปหาพระสัจจะมาจากที่อื่นแต่การกราบทั้งนี้ไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องความฉลาดของผู้จะสนใจใคร่ต่อคุณธรรมของพระพุทธเจ้าแสวงหาได้ในที่ต่างๆมาเป็นเครื่องประดับตนและแก้ไขตนเองเพราะคำว่าภายนอกกับภายในนั้นเป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นฝ่ายดีก็เป็นได้ฝ่ายชั่วก็เป็นได้เพราะทุกสมุทัยเกี่ยวเนื่องได้ทั้งภายนอกภายในเช่นเดียวกับโจรแม้อยู่ในบ้านนี้เขาลักของหรือขโมยของในบ้านนี้ก็ได้เขาไปขโมยของในบ้านอื่นก็ได้ในที่อื่นไกลที่ไหนเขาก็ได้ลักษณะของสมุทัยก็เป็นไปได้ทั้งใกล้และไกลและเรื่องของมากก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคนดีก็ไม่ใช่จะอยู่ในบ้านตลอดเวลาออกนอกบ้านก็ต้องเป็นคนดีอยู่ในบ้านก็เป็นคนดีไปไหนไปได้เหมือนกันกับคนชั่วเพราะฉะนั้นเรื่องของมากจึงสามารถที่จะทำหน้าที่ถอดถอนกิเลสเพื่อตนเองได้ทั้งภายนอกภายในเมื่อเป็นเช่นนี้เรื่องภายนอกภายในจึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญของผู้มีความเพียรขอให้พากันทำความสนใจต่อความเพียรเพื่อถอดถอนตนเองอย่าทำความเคยชินต่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และเนิ่นช้าเราจะทำความเคยชินต่อตัวเองอันเป็นเหตุที่จะให้เกิดความนอนใจจะถอนตัวไม่ขึ้นโลกนี้เคยเป็นโลกมานานเราก็เคยเป็นเรามานานเคยเป็นโลกมานานเราได้เคยแปลกจากตัวของเราที่กรุงไหนมั่งเมื่อเราไม่แปลกจากเราที่กรุงไหนแล้วเรากับโลกจะแปลกกันที่ตรงไหนพอจะทำความประมาทนอนใจและติดมั่นในสภาวะทั้งหลายที่เกี่ยวกับเราและเรื่องของเราถ้ามีสติอยู่กับตัวแล้วนับวันจะเป็นผู้มีความฉลาดภายในตัวเองความรู้สึกทุกขณะที่เป็นไปอยู่ภายในใจจะไม่เป็นโมฆะสำหรับท่านผู้นั้นจะเป็นความเพียรอยู่ตลอดเวลาในเมื่อความรู้สึกกับสติได้มีความติดต่อกันกายที่หาความสงบไม่ได้และหาความแยบคายภายในตนเองไม่ได้เนื่องจากกายที่ขาดสติสติไม่ติดต่อปัญญาก็ไม่ก้าวเดินความเพียรก็เรียกว่าขาดว่าขาดตอนเพราะเหตุแห่งความขาดสติเป็นหลักสำคัญสัจธรรมแม้จะไม่มีเต็มทั้งโลกก็ไม่สามารถจะมองเห็นได้โดยทางปัญญาอริยสัจก็กลายเป็นโมฆะสำหรับเราไม่เป็นประโยชน์อันใดจากอริยสัจที่ท่านกล่าวว่าเป็นของประเสริฐเราจะไม่รับความประเสริฐอะไรจากสัจจะความจริงนี้เพราะฉะนั้นต้องพยายามขุดค้นดูหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าว่าประเสริฐได้แก่ทุกสมุทัยนิโรธมาให้ประจักษ์กับสติปัญญาของตนสติกับปัญญาก็จะกลายเป็นธรรมเครื่องแก้อันประเสริฐขึ้นมาผลที่จะพึงได้รับจากสติปัญญาซึ่งเป็นธรรมเครื่องแก้อันประเสริฐนั้นจะกลายเป็นธรรมที่ประเสริฐเลิศขึ้นมาภายในจิตใจของเราทั้งที่กำลังโง่อยู่ขณะนี้และกำลังไร้คุณค่าอยู่ณบัดนี้จะกลายเป็นของที่มีคุณค่าขึ้นมาเพราะอำนาจของสติกับปัญญาสัมพยุตเข้าเป็นความเพียรติดต่อภายในบุคคลผู้นั้นทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีธรรมะไตรลักษณ์เรียนนิจังทุกขังอนัตตาก็ดีโปรดได้ทราบอยู่ในเรื่องอยู่ในตัวของเราสติกับปัญญาก็ให้สอดส่องลงไปที่นี่เราอย่าไปฝืนคติธรรมดา

อย่าไปฝืนหลักความจริงของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้และฝืนหลักความจริงของธรรมชาติที่ปรากฏตัวอยู่ให้ดูตะเห็นตามหลักความจริงที่ปรากฏตัวอยู่นี้ทั้งเป็นด้านไตรลักษณ์ทั้งเป็นด้านทุกข์กับสมุทัยดูสิดูร่างกายของเรามีอะไรบ้างดูตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปดูเข้าไปโดยทางด้วยปัญญาเราจะเกิดความสลดสังเวชภายในตัวของเรายิ่งสลดสังเวชเพราะเหตุของการเห็นสิ่งอื่นไม่มีท่านเรียกว่าเป็นความเห็นที่จะถอดถอนภูเขาทั้งลูกที่เราได้แบกได้หามอยู่ภายในตัวของเราคืออุปทานแบกเราทั้งตัวคำว่าเราเนี่ยจะมีทั้งกายทั้งใจนอกจากนี้แล้วยังจะมีอีกสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับเราจะกลายเป็นภาระขึ้นมาเพราะความโง่ของเรานี่เอง

0: โลกคือหมู่สัตว์ไม่เคยอยู่ด้วยความสะดวกสบายโดยไม่มีเครื่องบังคับต้องมีเครื่องบังคับอยู่ตลอดไม่ว่ามนุษย์สัตว์ดิบสารสัตว์น้ำสัตว์บกมีเครื่องบังคับให้ต้องเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไปมาเพราะแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้จัดทำกันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนมีตั้งแต่เรื่องความจำเป็นบังคับหนึ่งถ้าพูดตามหลักของความจำเป็นนอกจากนั้นสิ่งไม่จำเป็นก็กลายเป็นสิ่งจำเป็นขึ้นมาเป็นเครื่องบังคับสลับซับซ้อนยุ่งเหยิงวุ่นวายภายในหัวใจตลอดร่างกายซึ่งเป็นเครื่องมือใช้เป็นถึงกับกำลังไม่พอกับความต้องการและความสับสนเหล่านั้นที่ถือหัวใจเป็นที่ทำงานนี้เป็นที่เป็นเครื่องหมุนเพื่อความต้องการของตนมีโลกเป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เราจะอยู่ประเทศใดทวีปใดชาติชั้นวรรณะใดในป่าในบ้านในเมืองนอกเมืองมีแต่ความหมุนติ้วอยู่ด้วยหน้าที่การงานเพราะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เป็นสำคัญเรื่องหนึ่งที่บังคับให้ต้องทำงานและยังมีอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ลึกลับสำหรับผู้ไม่ได้ศึกษาอบรมมาเลยน่าจะตัวหยาบๆคือกิเลสตัวโลภนี่สำคัญมากมันก็ให้ตายจริงๆโลภไม่มีวันหยุดการถอยไม่มีวันเพียงพอได้มาเท่าไหร่มากน้อยเพียงไรยิ่งเป็นเหมือนกับเครื่องเสริมไฟให้สูงเกลียวสูงขึ้นโดยลำดับลำดับจนกระทั่งตายไปเปล่าๆหาความสุขไม่ได้เลยในบุคคลคนนั้นทั้งที่เสาะแสวงหาความสุขตั้งแต่เริ่มแรกมาจนกระทั่งมันตายหาไม่เจอแต่สิ่งเหล่านี้ได้มีอำนาจบังคับบัญชาให้เป็นไปแล้วต้องเป็นอย่างนั้นหากมีความจำถือเอาความจำเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์หามาเพื่อยายารักษาตามธรรมดาก็ย่อมมีเวลาพักผ่อนได้อย่างสะดวกสบายแต่ความโลภนี้มันไม่มีเมืองพอเลยมันจึงหาเวลาพักผ่อนไม่ได้ได้เท่านี้ต้องอยากได้เท่านั้นต้องอยากได้เท่านั้นเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่จะตามทันมันเลยโลกจึงต้องหมุนเตี้ยอยู่ด้วยเป็นสองประการนี้เป็นสำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ที่มีความบกพร่องต้องการสิ่งยารักษาและกิเลสตัวหาเมืองพอไม่ได้เป็นตัวใหญ่มากทีเดียวเพียงลำพังปากท้องเครื่องใช้ไม่สอยสำหรับธาตุขันพอเป็นอยู่ปุวายสำหรับโลกทั่วไปมันบ่งมนุษย์เราก็พอทำนาแต่ถ้าที่เหลือปัญหาเหล่านี้มันเข้าวงการเป็นหัวหน้างานแล้วโลกไหนก็โลกคนใดก็คนถึงแม้ท่านมันณใดก็ตามจะต้องหมุนติ้วอยู่ด้วยสิ่งนี้เป็นเครื่องบังคับจนกระทั่งลมหายใจหมดแล้วก็ไม่เจอความสุขแม้แต่น้อยเลยเจอตั้งแต่กองทุกข์เพราะพวกนี้พวกสอบแสวงหาความทุกข์ทั้งนั้นธรรมชาติอันนี้พาสัตว์โลกให้สอบแสวงหาแต่กินแต่ไฟมาเผาลนตัวเองอยู่ตลอดเวลาหาความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ที่ไหนโลกก็ไม่เห็นโทษของมันจึงต้องไม่หมุนตัวไปตามมันอยู่เช่นนั้นเนี่ยสรุปความแล้วว่าโลกเรานี้จึงไม่มีใครที่จะว่างจากการจากงานจากความยุ่งเหยิงวุ่นวายหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่เป็นนั้นสรุปถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ที่โลกจะต้องจัดแสวงหามาเยียวยารักษาก็ต้องวุ่นวายอยู่เรื่อยมาทำงานก็ต้องทำจริงๆไม่ทำจริงๆก็ไม่พอปากพอท้องความทุกข์ก็เกิดขึ้นโลกจึงไม่หมุนไปตามการตามงานทีนี้ย้อนเข้ามาหา มณะคือนักบวชนักปฏิบัติของเราพึงถือโลกเป็นหลักสำคัญว่าเขาไม่มีเวลาว่างงานของเขาเลยงานของโลกเขาก็ไม่มีเวลาว่างงานของพระก็ไม่ควรให้มีเวลาว่างเพื่อถอดถอนกิเลสปัญหาอาสวะนี่คืองานสำคัญพระของสมณะเราเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอันเป็นงานสำคัญของตนในเอียบทต่างๆไม่ปราศจากสติซึ่งควบคุมงานภายในของตนที่ทำอยู่นั้นโดยสม่ำเสมอมีเรียกว่าเป็นผู้มีงานสมกับเพศและหน้าที่ของตนโดยแท้ทางพระพุทธเจ้าประทานไว้แล้วทุกประการในครั้งพุทธกาลเราวาดภาพตามตำหนักตำราที่ท่านจดจารึกเอาไว้ก็ท่านวาดท่านจดเอาไว้ตามหลักความจริงที่เป็นมาเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านตำราแล้วจึงวาดภาพเรื่องของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายได้โดยไม่ผิดจะเห็นจิตวิญญาณพระอาการของพระพุทธเจ้าที่แสดงแก่ภิกษุทั้งหลายไม่มีเรื่องอื่นเรื่องใดนอกจากเรื่องถอดถอนกิเลสอาสวะด้วยความภาคเพียรสั่งเสียพระมั่งคือทรงสั่งเสียมั่งทรงให้การอบรมให้เห็นคุณค่าในสถานที่ที่จะบำเพ็ญบ้างให้เห็นคุณค่าของความเพียรของตนบ้างรวมแล้วมีแต่เรื่องให้กะบำเพ็ญต้องความภาคเพียรจนไม่เป็นหน่วยสมกับงานของสมณะจริงๆเราจะเห็นได้บรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ออกมาจากสกุลต่างๆมาบวชศึกษาอารมณ์กับพระพุทธเจ้าไม่มีงานใดกิริยาใดที่เป็นเรื่องของโลกเข้าไปเครือบแฝงเลยจะคุยกันมากน้อยเพียงไรที่เรียกว่าธรรมสากัจฉาตาเลนะธรรมสากัจฉาเอตมังคารมุตมังท่านสนทนากันเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในอัตในธรรมเป็นที่มงคลทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์จากกันเป็นอย่างดีไม่ว่ามากน้อยเพียงไรบรรดาธรรมที่ท่านสนทนากันอยู่ในวงแห่งสันเลขธรรมที่เคยแสดงอยู่มาแล้วเสมอนั่นแหละไม่ได้นอกเหนือไปจากไหนจากนั่นเลยการพูดการต้องพูดด้วยความชมเชยพูดด้วยความยินดีพูดด้วยความฝ่ายใจจริงๆไม่ได้จักแต่ว่าพูดปารภหรือสนทนากันเห็นอย่างความมากน้อยก็ตัดภาระทุรังอะไรออกหมดให้พอเป็นไปได้เท่านั้นความมักน้อยเป็นเครื่องตัดภาระเครื่องกดทวงออกเสียให้มีแต่ความภาคเพียรไปด้วยความคล่องตัวลดลงมาก็ว่าสันโดษยินดีตามมีตามเกิดไม่เสาะแสวงหาสิ่งไม่มีไม่เป็นมากอกวนวุ่นวายตนเองและผู้อื่นซึ่งเป็นการรบกวนเขาไม่ดีเลยอยู่ในสันเดชธรรมอภิชฌาความมักน้อยสันติผีคือความยินดีตามมีตามเกิดทางปัจจัยทั้งหลายไม่ยินดีไปมากกว่าที่เกิดที่มีขึ้นภายในตนไม่รบกวนผู้ใดเป็นผู้เลี้ยงง่ายเสมอเนี่ยสุภาโลเป็นผู้เลี้ยงง่ายสันติสโกจักสุภาโลจักเป็นผู้สันโดษยินดีเป็นผู้เลี้ยงง่ายเนี่ยอยู่เหลืองวุ่นวายกับใครทั้งนั้นเมื่อกระตาสนทนากันก็เป็นยังไงไปอยู่สถานที่นั่นได้รับความสงบสงัดดีไหมสถานที่เป็นอย่างไรดินฟ้าอากาศตลอดถึงน้ำท่าที่เป็นที่อาศัยสถานที่ประกอบความภาคเพียรเป็นไปด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจไหมนะท่านสนทนากันที่เราเรียกกระตาชอบในที่สงัดสงัดดีไหมวิริยะบำพาการประกอบความเพียรเป็นอย่างไรบ้างได้อุบายแปลกๆต่างๆในสถานที่เช่นนั้นดีไหมองค์นี้ก็ถามองค์นั้นองค์นั้นก็ถามองค์นี้เหมือนกันเพราะต่างองค์ต่างไปหาสถานที่เช่นเดียวกันนี้เมื่อได้ทราบว่าดีแล้วหากว่ามีโอกาสท่านองค์นั้นก็อาจจะไปมีโอกาสท่านนี้ก็อาจจะไปสถานอยู่สถานที่เช่นนั้นเพราะเป็นที่เหมาะสมต่อการประกอบความภาคเพียรเรียกตาวิริยลัมภะ
1: สังฆคณิกาไม่คุกคีกับผู้หนึ่งผู้ใดไม่ว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องประชาชนญาติโยมซึ่งเป็นสิ่งภายนอกนั้นเลยแม้แต่พระเขาไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกันจะพูดกันเฉพาะเวลาจำเป็นเท่านั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ให้จิตส่งกระแสออกไปสู่ภายนอกให้มากไปซึ่งเป็นการข้ามความจำเป็นหรือหลักความเพียรที่มีอยู่ในตนนี้ไปเสียและเสียเวลาเวลาไปพูดก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องสงสารอันเป็นเครื่องสั่งสมกิเลสหรือส่งเสริมกิเลสที่มีอยู่แล้วให้พองตัวขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวพูดหลายครั้งหลายหนก็ชินจนด้านหรือพูดทำไม่ลงถ้าไม่ได้พูดโลกแล้วอยู่ไม่ได้ทุรนทุรายเหมือนคนจะตายนี่คือจิตมันเป็นโลกเลยทั้งเดือดในหัวใจของพระถ้าจิตเป็นธรรมแล้วจะไม่หิวโหยกับเรื่องของโลกใดๆทั้งนั้นนอกจากมีความอิ่มพอและมีความดูดดื่มภายในธรรมทั้งหลายแสดงออกมาอาการใดมีแต่ธรรมล้วนๆเป็นที่ทราบซึ้งถึงจะจิตใจซึ่งกันและกันในระหว่างคู่สนทนากันคำว่าศีลก็ระมัดระวังรักษาอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นสมบัติอันล้นค่าภายในตัวของเราสมาธิจะทำให้เกิดได้ด้วยวิธีใดสนทนากันสนทนาซึ่งศีลสนทนาเรื่องสมาธิเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงมีความสงบร่มเย็นดีไหมจะอยู่ในที่เช่นนั้นเช่นนั้นการประกอบความเพียรเป็นยังไงจิตใจรับความสงบเยือกเย็นไหมละเอียดเย็นความเยือกเย็นขนาดไหนใครมีความรู้สึกยังไงในการประกอบความเพียรที่เป็นปรากฏผลขึ้นมาก็เล่าสู่กันฟังเป็นเครื่องส่งเสริมซึ่งกันและกันให้มีความดูดดื่มมีกำลังใจในการประกอบความภาคเพียรนะปัญญาพิจารณาได้ความแยบคายอย่างไรบ้างถามกันที่เรื่องปัญญาเมื่อถามที่เรื่องปัญญาแล้วไม่ไปมุดจะไปที่ไหนเพราะปัญญาเป็นเครื่องปราบตามสิ่งที่รกรุงรังภายในจิตใจทั้งหลายให้หลุดพ้นถึงขั้นวิมุตติเนี่ยท่านบำเพ็ญมาแต่ก่อนสนทนากันท่านสนทนาอย่างนี้นี่หลักของพระพุทธศาสนาแท้หลักของพระแท้งานของพระแท้การพูดการจาสนทนาของพระแท้ท่านเป็นอย่างนี้พากันจดจำหลักเกณฑ์นี้ไว้อย่าให้ห่างจากจิตใจของตนอย่าเห็นว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่น่าคุยน่าสนทนามากยิ่งกว่าสันเลขธรรมทั้ง10ประการที่มีคุณค่าอันวิเศษต่อจิตใจของเรานี้อันนี้เป็นสำคัญผู้ใดก็ตามถ้าลงได้มีความเน้นหนักลงในสิบข้อนี่จะเป็นข้อไหนก็ตามจะวิ่งถึงกันหมดกิเลสเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดก็ตามเถอะสิ่งที่เก่งกว่ากิเลสยังมีที่จะต้องปราบกิเลสให้อยู่ในเนื้อมือมีคืออะไรคือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้แล้วทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมซึ่งก็มีอยู่ในตัวของเราท่านบอกอุบายวิธีการสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราซึ่งมันผูกมัดกันด้วยความสัมพันธ์ของเราแล้วให้แก้กันออกด้วยอุบายต่างๆแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้เนี่ยอย่างที่ว่าเจสาลงมานะขาตันตาตะโจเป็นต้นนี่ก็ติดอันนี้สัตว์โลกทั้งหลายติดกันตรงนี้ก็มาสอนที่ตรงนี้ดูให้ดีมีอยู่ในที่นี่ความติดพันความสำคัญซึ่งเป็นเรื่องปลอมทั้งหลายนั่นน่ะมันแท้ของจริงอย่างนี้มันดัดแปลงแต่งเอาใหม่ทั้งหมดนี่เลยมันไม่ได้เป็นไปตามธรรมทำมาเป็นของไม่งามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะอสุภังเป็นจริงที่แตกสลายได้เสื่อมไปทุกเวลาเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาแต่กิเลสมันไม่เป็นอย่างนั้นมันดัดแปลงใหม่หลอกเรายังหลงทั้งจิตตาเราก็เห็นอยู่สิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรถ้าเอามาเทียบกับธรรมมาเป็นคู่แข่งกับธรรมแล้วเอาตามความจริงก็เนื้อทำไปไม่ได้ทำต้องมีน้ำหนักเต็มตัวเป็นของปฏิกูลนั่นเราดูมันหอมที่ไหนร่างกายของเราทุกส่วนมันไม่ปฏิกูลได้อย่างไรนี่เท่านี้ก็ทราบแล้วแต่นั่นว่าสวยมันเปลี่ยนขึ้นมาว่ามันสวยงามมันสวยงามที่ตรงไหนมันสะอาดสะอาดที่ตรงไหนนี่แต่สิ่งที่มันป
2: ลอมขึ้นมาแทรกขึ้นมาปลอมขึ้นมาแต่เราไปเชื่อของปลอมมากยิ่งกว่าที่จะพิจารณาตามธรรมพุทธเจ้าเห็นเป็นของจริงตามธรรมท่านเพราะฉะนั้นมันจึงฝืนธรรมตลอดเวลาทั้งๆที่เราประกอบความเพียรอยู่นั่นแหละเป็นการปีนเดียวกันกับธรรมเลยกลายเป็นฆ่าศึกต่อธรรมไปโดยไม่รู้สึกตัวในขณะเดียวกันก็ความเห็นตรงนี้ก็กลายเป็นฆ่าศึกต่อตัวเราเองไม่ใช่ตุที่ไหนท่านจึงไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกับว่าธรรมของพระเจ้าสุดเอื้อมสุดวิสัยของมนุษย์เราเฉพาะอย่างยิ่งของเราที่จะปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ธรรมท่านสอนไว้มันสุดวิสัยไปเสียหมดเพราะความรู้ความเห็นมันไม่เป็นไปตามธรรมมันเป็นไปตามกิเลสไปทั้งหมดเรื่องกิเลสนั้นเป็นเรื่องขวางธรรมอยู่แล้วเมื่อความรู้เห็นเป็นไปตามกิเลสเชื่อกิเลสไปเราก็เป็นคนขวางธรรมแล้วมันจะบรรลุเป้าหมายอย่างธรรมตามพระพุทธเจ้าได้อย่างไรท่านจึงนำมาท่านจึงให้สอนว่าให้พิจารณาซ้ำๆซักๆคลี่คลายแยกแยะออกดูโดยสม่ำเสมอวาระหนึ่งจนได้ที่จะรู้จะเห็นตามหลักจริงหลักความจริงของธรรมที่สอนไว้ท่านว่าสวัคคาโตภควตาธรรมโมตรัสไว้ชอบแล้วฟังสิทำตรัสไว้ชอบแล้วมันไม่ชอบอยู่ที่หัวใจของเราที่เต็มไปด้วยสิ่งจอมปลอมคือกิเลสทั้งหลายเท่านั้นผมต้องพยายามแหวกจากกิเลสจอมปลอมนั้นเข้ามาสู่ความจริงในธรรมว่าตรัสไว้ชอบแล้วร่างกายเป็นยังไงเป็นอสุภะอสุพังทุกขังอนิจจังอนัตตานี่คือความจริงพยายามคลี่คลายดูจุดนี้ไม่เห็นเอาให้เห็นภายในใจตาเนื้อเห็นอยู่แล้วไม่ได้ปฏิเสธพุทธเจ้าไม่ได้เห็นอยู่ทุกอย่างแปรสภาพก็เห็นอยู่ทุกข์ก็เห็นอยู่อนัตตาถือเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาที่ไหนมันก็มีแต่ดินน้ำลมไฟครับพูดตามสมมติขั้นนี้ฉะนั้นก็ทุกชิ้นทุกส่วนภายในร่างกายนี้ก็เป็นตัวนิจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์เต็มอยู่หมดอยู่ด้วยกันนั่นแหละทั้งสามไตรลักษณ์นี้พิจารณาหลายครั้งหลายหนมันก็เข้าใจสติเป็นสำคัญในการประกอบความภาคเพียรเราจึงเน้นเสมอเรื่องสติพ่อเคยเห็นคุณค่าของสติมาแล้วด้วยเคยเห็นโทษของความขาดสติมาแล้วด้วยจึงได้นำมาสอนอย่างเต็มหัวใจหรือเต็มปากเวลาเราประกอบความภาคเพียรวันไหนสติไม่ค่อยดีการพิจารณาก็ไม่ค่อยแจ่มแจ้งเนี่ยหลักใหญ่อยู่ตรงนี้สติผู้ควบคุมงานขาดวรรคขาดตอนงานก็ขาดวรรคขาดตอนไปตามสตินี่แหละที่ว่าขาดความเพียรขาดวรรคขาดตอนขาดตรงนี้ถ้าสติดีอยู่การพิจารณาทางด้านปัญญาจับลงไปเกาะลงไปมันติดปั๊บติดปั๊บติดปั๊บพุ่งไปเลยทะลุไปเลยถึงความจริงตามขั้นภูมิกำลังของตนโดยไม่ต้องสงสัยแต่ว่าไหนพิจารณามันไม่ติดเพราะสติไม่ดีเกาะแล้วผิดกล้าไปเกาะแล้วหลุดไปความจริงมันก็ไม่เด่นเพียงขั้นนี้ก็พอทราบได้สมควรอยู่แล้วโน่นที่เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าความเพียรมันติดพันกันมันเป็นเนื้อเป็นหนังของความเพียรจริงๆเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเหตุเป็นผลเป็นความเพียรน้อยเปอร์เซ็นต์เป็นระยะไปก็ตอนสติปัญญาอัตโนมัตินั่นนั่นจึงเห็นได้ชัดทีเดียวอะไรมาเกาะไม่ติดสลัดปุ๊บด้วยอำนาจของสติปัญญาที่มันรู้ทันกันตลอดตั้งไม่ตั้งก็ตามตั้งแต่ว่าสติปัญญาอัตโนมัติก็แล้วกันอะไรมันสัมผัสทับนี่มันก็เหมือนกับเตือนสติและปัญญาให้ตื่นในขณะเดียวกันหรือให้รู้สึกตัวกับสิ่งนั้นในขณะเดียวกันปกติก็รู้สึกตัวอยู่แล้วแต่เมื่อมีสิ่งที่เข้ามาสัมผัสก็รับทราบกับสิ่งนั้นทันทีแล้วคลี่คลายกันไปโดยลำดับทันทีจนกระทั่งเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วปล่อยเรื่อยนี่นั่นความเพียรจริงขึ้นอยู่กับสติขอให้ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราอยากรู้อยากเห็นคุณค่าแห่งธรรมที่เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติทั้งหลายมีพวกเราเป็นต้นที่ตั้งหน้าตั้งตามาศึกษาจากที่ต่างๆมามุ่งอัดมุ่งทำมีเจตนาอย่างเดียวกันขออย่าลืมความตั้งอกตั้งใจความมุ่งหมายของตนที่มาในเวลาประกอบความภาคเพียรอย่าให้กิเลสมันหลอกให้ทะเลถลายไปนู่นทะเลถลายไปนี่มีแต่เรื่องกิเลสจูงจมูกอยู่ตลอดเวลาจิตไม่ได้ยังเข้าถึงธรรมได้เลยถูกกิเลสหลอกจับฉุดลากออกไปจากช่องแห่งธรรมที่จะควรรู้ได้เห็นได้ช่องนี้ช่องนั้นเช่นช่องทุกขังช่องอนิจจังช่องอนัตตา ช่องอสุภะอสุภังมันลงช่องนี้ไม่ได้มันลงแต่ช่องที่กิเลสหลอกลวงไปเสียลงเรียกว่าลงช่องหลอกลวงหลอกตัวเองไปเรื่อยๆมันก็ไม่เห็นผลเห็นประโยชน์อะไรท่านจึงเอาให้จริงให้จังเทศสอนหมู่เพื่อนมาก็ไม่รู้กี่ปีกี่เดือนเทศเป็นเม็ดเต็มหน่วยหมดภูมิความสามารถที่จะเทศให้ยิ่งไปกว่าที่เคยเทศมาแล้วนี้เป็นไปไม่ได้แล้วสำหรับเราผู้ใดจะพูดปฏิบัติให้รู้เห็นขึ้นภายในใจมันก็น่าจะเป็นอยู่แล้วน่าจะเป็นไปได้แล้วถ้าว่าไม่เหลวไหลไม่ทะเลถลายเสียในภายในจิตทั้งตนทั้งที่ประกอบความเพียรอยู่นั้นเท่านั้นก็มีอย่างอื่นมันน่าจะรู้สิ่งเหล่านี้อยู่กับตัวแท้ๆขุดค้นลงไปตรงนี้ทำไมความสงบเมื่อมีใครอะไรกวนจิตเพราะการบังคับได้ไม่ให้จิตไปยุ่งกับสิ่งใดสติบังคับไว้เสมอทำไมจิตจะสงบไม่ตัวไม่ได้นี่การที่สติร่างมาอยู่หรือสติเผลอมันเป็นเหตุให้จิตถูกกิเลสลากไปด้วยความเคยชินต่อมันต่อนิสัยของกิเลสอยู่แล้วนั่นมันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวนั่งภาวนาก็มีแต่ง่วงเหงาห้องนอนหาความสงบไม่ได้นอกจากสงบหลับแบบหลับเท่านั้นเพียงขั้นสมาธิก็ไม่เห็นถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ปรากฏได้ยินแต่ชื่อนั่นแหละสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นอะไรมันตั้งมั่นความเพียรมันก็ไม่มั่นมันทะเลถลายไปตามกิเลสทั้งหมดเอาความมั่นมาจากไหนเมื่อตัวเหตุไม่มั่นผลคือความสงบใจให้เป็นความสงบอย่างแน่นหนามั่นคงจะมีได้อย่างไรผลเกิดขึ้นจากเหตุต่างหากนี่อย่างขั้นสมาธิมันก็เป็นประมาณนั้นแต่พูดถึงขั้นปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งละเอียดเป็นลำดับลำดับไม่มีอะไรที่จะกว้างยิ่งกว่าปัญญาสมาธิเมื่อเต็มภูมิแล้วก็อยู่เหมือนกับน้ำเต็มตุ่มแล้วอยู่แต่ปัญญานี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีขอบเขตซึ่งทราบไปได้หมดทุกแง่ทุกกระทงไม่ว่ากว้างว่าแคบแล้วแต่เหตุการณ์ที่ควรจะให้พิจารณาไปถึงไหนไปได้ทั้งนั้นปัญญาไม่มีขอบเขตส่วนสติก็ส่วนสมาธินี่มีเท่าที่ปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นมาเต็มภูมิของสมาธิแล้วจะให้ยิ่งกว่านั้นไปอีกก็ไม่ได้กำหนดเพียงไรทีไรมันก็อยู่แค่นั้นละเอียดจนถึงขั้นสุดของสมาธินั่นเท่านั้นไม่ใช่ละเอียดแบบบิมุตหลุดพ้นไม่ใช่ละเอียดเพื่อความหลุดพ้นมันละเอียดตามกำลังของสมาธิที่เต็มภูมิแล้วอย่างนี้ก่อนเต็มที่อยู่นั้นเสียนอกจากนั้นมันไม่เพิ่มหมายถึงว่ามันมีขอบมีเขตถ้าเป็นน้ำก็เต็มตุ่มถึงขอบปากแล้วอยู่ส่วนปัญญาไม่เป็นเช่นนั้นหมุนติ้วไปตลอดไม่ว่ากว้างว่าแคบลึกตื้นหยาบละเอียดแค่ไหนสติกับปัญญานี้ตามมันไปได้ทั้งนั้นจนเป็นที่เข้าใจเข้าใจซึ้งก็เห็นนี้เองพระปรีชาสามารถของพระพุทธเจ้าจึงผิดกับพระสาวกทั้งหลายอยู่มากมายเพราะเหตุนี้เพราะพระปัญญามีความฉลาดแหลมคมสมภูมิศาสดาเอกในโลกของโลกต้องกระจายหมดทั่วโลกกระถาสามารถทราบได้หมดปัญญาไม่มีขอบเขตถือขั้นสมมุติเป็นเกณฑ์เลยเต็มสมมุตินั่นแหละขั้นสมมุติก็หลุดพ้นไปแล้วไม่ต้องกล่าวถึงจะพิจารณาตามโลกสมมุตินี่พระองค์ทรงสามารถรู้แจ้งตลอดตัวถึงที่เรียกว่าโลกวิถูไม่มีขอบเขตเพราะฉะนั้นการพิจารณาทางด้านปัญญาของเราควรจะให้มีเป็นคู่เคียงกันไปกับการอบรมสมาธิในการควรจะพิจารณาอย่าไปยุ่งตั้งแต่กับสมาธิด้วยความขี้เกียจจะพิจารณาอะไรก็ขี้เกียจหาอุบายตั้งปัญหาขึ้นถามตัวเองยกขันนี้เป็นที่ตั้งจะเป็นขันนอกขันในก็ตามเอามาแยกแยกพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งขันในของตัวของเรานี่มันสำคัญของเราเนี่ยมีความหยาบคายจากเวทนาขันมันเอาจริงๆทุกข์นั่นแหละทุกขเวทนามัดตัวเข้าไปไม่มีทางออกเมื่อหมุนติ้วของมันจนกระทั่งมันแตกกระจายไปหมดรู้ตลอดทั่วถึงของทุกขเวทนาว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเกิดขึ้นมาเพราะเหตุไรจนถึงขั้นความจริงทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตเวลามันจนกรอบมันฟิตของมันเองไม่ยอมถอยถอยไปได้ยังไงถึงขั้นไม่ยอมถอยมันถอยไม่ได้ต้องเอาจริงเอาจังนั่นแหละขั้นนั่นแหละเป็นขั้นที่เห็นความอัศจรรย์เป็นขั้นที่เชื่อตัวเองได้เชื่อว่าตัวนี้มีสติปัญญาได้จริงเพราะผิดขึ้นมาเวลาจนกรอบคนเราจึงไม่ได้โง่อยู่ตลอดไป ท่านจะนำอัตถิกนุนาโถมาใช้นะนอกจากหวังจะพึ่งพิงคนอื่นไปเรื่อยๆเป็นนิสัยของมนุษย์หวังพึ่งจากผู้อื่นไม่สนใจที่จะมาพึ่งตัวเองอันจริงไม่ค่อยได้เหตุได้ผลอะไรมาอยู่กับครูอาจารย์ก็พึ่งแต่ครูจะอาจารย์ไปเสียที่จะมาพึ่งตัวเองในเวลาที่ควรจะพึ่งนั้นก็ไม่สนใจจะพึ่งไม่สนใจจะคิดไม่สนใจจะต่อสู้สิ่งที่มันผูกมัดรัดเดินอยู่ภายในจิตใจของตัวเองมันก็ไม่ได้อุบายต่างๆมันก็ช่วยตัวเองไม่ได้นี่ส่วนที่มันเด่นจริงๆก็คือทุกขเวทนาสำหรับเราเองเด่นมากเห็นประจักษ์อาภาณทุกครั้งที่เข้าตะลุมบอลกันเมื่อสละเป็นตายลงสู่ความเพียรนี่แล้วรู้ได้ทุกครั้งไม่เคยพลาดเลยเพราะมันทุ่มลงไปตรงนั้นหมดชีวิตจิตใจมอบไปหมดแล้วจะไปทะเลถลายไม่ได้กระแสของจิตที่ไปนอกลู่นอกทางไม่ได้เป็นอันขาดว่างั้นเลยนี่ถึงมันถึงต้องเป็นทุกข์มากทุกข์ในร่างกายเพราะทุกขเวทนาบีบบังคับแล้วยังไม่ได้จิตยังต้องกระสับกระส่ายจะคิดไปนู้นไปนี้อีกบังคับจิตที่คิดอย่างนั้นอีกด้วยไม่ยอมให้คิดออกไปจะทุกข์ก็ตามจะเป็นก็จะตายก็ตามให้หมุนอยู่กับตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าทุกขังอริยสัจจังท่านบอกเป็นสัจธรรมอย่างนี้ไม่เป็นอื่นเป็นสัจธรรมท่านบอกพิจารณาให้มันเห็นสัจธรรมเป็นยังไงว่าทุกข์เป็นของจริงนี้จริงอย่างไรเมื่อพิจารณารอบกันทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วทุกข์ก็เป็นของจริงจริงสักแต่ว่าทุกข์อยู่เท่านั้นไม่ปรากฏว่าทุกข์เขามีความหมายในตัวของเขาเองและมาให้ทุกข์แก่เราเขาไม่มีความหมายสักจะเป็นความจริงอันหนึ่งอยู่เท่านั้นว่าตายที่แรกเราก็เหมาเอาว่าร่างกายของเราส่วนนั้นส่วนนี้หรือหมดทั้งร่างนี้ว่าเป็นตัวทุกข์ส่วนว่าเป็นตัวเราเป็นของเราไม่ต้องพูดอันนี้มันเป็นมาแล้วเอากันในขณะนั้นในขณะมันชุนมุนวุ่นวายอยู่กับทุกข์นั้นมันถือว่าธาตุขันธ์ทั้งหมดนี้เป็นทุกข์ไม่แยกหาจริงๆเอาอันไหนเป็นทุกข์ธาตุขันธ์ส่วนไหนมันเป็นทุกข์จริงๆไล่เข้าไปไล่เข้าไปจิตจ่อเข้าไปสติจ่อเข้าไปบังคับเข้าไปไม่ยอมให้ถอยเป็นกับตายก็มอบกันไว้ที่นี่จะออกไปไหนความเป็นกับตายอยู่ที่ขันนี้ยันนี้จากขันให้รู้ในขันนี้จริงๆเรียกว่ารู้ความจริงพอจิตค้นคว้าย้อนหน้าย้อนหลังย้อนไปดูเวทนาก็ดูจริงๆดูให้ถึงใจมาดูร่างกายส่วนไหนที่ว่ามันเป็นทุกข์ก็ดูจริงๆจนถึงใจเมื่อถึงใจแล้วก็ถึงความจริงแล้วย้อนดูจิตอีกเทียบเคียงทุกสัตว์ทุกส่วนสามอย่างนี้เป็นสำคัญกายทุกขเวทนาจิตที่มันพัวพันกันอยู่จิตนั่นไปพัวพันเขาจึงต้องพิจารณานั่นแล้วแยกมหาจิตแยกมหากายแยกมหาทุกขเวทนาแยกมหาจิตตลบทบทวนไม่รู้กี่ครั้งกี่หนไม่ต้องพูดเอาจนกระทั่งเข้าใจเห็นเป็นความจริงอย่างเต็มสัดเต็มส่วนหาทางสงสัยไม่ได้แล้ว 1. ทุกข์ดับวูบไปหมดเลย 2. ทุกข์ไม่ดับก็ตามแต่หาความกระเทือนใจไม่ได้ต่างอันต่างจริงไม่มีความกระทบกระเทือนใจแม้ร่างกายจะแตกไปในขณะนั้นก็ไม่มีอะไรจะทุกข์สะท้านภายในจิตใจเพราะต่างอันต่างจริงแล้วเนี่ยมันจะไม่อาจหารได้ยังไงเมื่อมันถึงความจริงด้วยกันทุกสัตว์ทุกส่วนเต็มภูมิแล้วไม่มีกระทบกันด้วยหวังทุกข์กับใจก็ไม่กระทบกันขันกับเราก็ไม่กระทบกันต่างอันต่างจริงจึงเรียกว่าต่างอันต่างจริงเมื่อถึงขั้นความจริงแล้วไม่กระทบกันนี่พระอรหันต์ทั้งหลายเวลาท่านนิพพานท่านยังนิพพานได้อย่างสะดวกสบายเพราะมีอะไรกระทบกันท่านเป็นความจริงล้วนๆอยู่แล้วในหลักธรรมชาติของจิตท่านสิ่งเหล่านี้ท่านก็เห็นว่าเป็นความจริงอยู่แล้วจะมีอะไรมากระทบกระเทือนท่านเพราะให้เกิดความระส่ำระสายกระวนกระวายเหมือนโลกทั่วไปท่านไม่เป็นเรื่องของขันจะดิ้นจะดีดไปตามลักษณะของขันนั่นเป็นสภาพอันหนึ่งจะเอาเข้าไปบวกกันกับจิตไม่ได้เป็นแข้งขาอวัยวะมันดิ้นมันดีดของมันเหล่านี้เป็นต้นมันเป็นอาการอันหนึ่งของขันที่มันแสดงตัวเหมือนกับไม้ที่ถูกไฟเผานั่นแหละเห็นใบไม้เหยียบความพันกันเข้าไปไม้ไผ่ฟังเสียงระเบิดปึงปังปึงปังเหมือนกับเป็นของมีหัวใจเหมือนกับไม้นั้นเจ็บปวดเพราะไฟเผาความจริงไม้ไม่มีความเจ็บปวดในตัวเองไฟก็ไม่มีความหมายตัวเองหากเป็นอย่างนั้นระหว่างไม้กับฟืนระหว่างไม้กับไฟเผากันเป็นอย่างนั้นมีระหว่างขันกับทุกขเวทนามันแผดเผากันก็เป็นเช่นนั้นมันไม่ส่งผลเข้าไปกระทบกระเทือนจิตใจได้เมื่อจิตใจได้ถึงขั้นภูมิแห่งความจริงเต็มส่วนโดยหลักธรรมชาติของตนแล้วย่อมเป็นอย่างนั้นด้วยเหตุนี้พระอรหันต์จึงไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะตายในอิริยาบถใดจะเสียท่าเสียทีไม่เสียท่าเสียทีไม่มีในอิริยาบถใด ไม่มีอาการใดที่จะไปทำลายจิตใจของท่านบริสุทธิ์อยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติให้กลายเป็นความสมองหรือเป็นกุปธรรมกำเริบขึ้นมาเป็นไปไม่ได้นั่นเมื่อกินตามส่วนแล้วก็เป็นอย่างนั้นพยายามให้หมู่เพื่อนได้ประกอบความภาคเพียรไม่ให้มีงานอะไรการอะไรนอกจากงานเดินโยกลมนั่งสมาธิภาวนานี่เท่านั้นถือเป็นงานอย่างยิ่งดูที่ไหนให้ทำงานของตนเองเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาใจอยู่เสมอปัญญาคอยสอดส่องจะให้จิตมันเฉลียวไหลไปได้เคยเป็นมาพอแล้วไม่เห็นโทษของมันในเวลาการในเวลาประกอบความภาคเพียรในเวลาที่ควรจะเห็นโทษมันด้วยสติปัญญาของตนเราจะไปเอาเวลาไหนมาเห็นโทษของมันถ้าไม่เห็นในเวลานี้แล้วนั่นก็หมดหวังเท่านั้นมนุษย์เราเอาให้จริงให้จังกลัวจะตายกลัวจะลำบากจะบังคับต่อสู้กิเลสบ้างก็กลัวลำบากเสียไปล้มไปทางฝ่ายกิเลสให้มันเหยียบย่ำทำลายเสียเลยไม่มีทางคำว่าชนะกิเลสได้ถ้าตรงชนะกิเลสไม่ได้แล้วเราหาความสุขไม่เจอเลยในชีวิตของพระเรานี่นอกจากเราได้ชนะกิเลสตัวใดแล้วเราก็ทำเป็นอิสระในกิเลสตัวนั้นขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเอาให้หมดไม่มีกิเลสตัวใดตกค้างอยู่ภายในจิตใจแม้แต่น้อยแม้แต่ปรมาณูเลย นั่นแหละจึงเป็นอิสระเต็มตัวอยู่ไหนอยู่เถอะที่นี่มันหมดความหมายทั้งหมดนั่นแหละเรื่องโลกกับธาตุนี้มันเป็นสมมุติด้วยกันรู้เท่าทันหมดแล้วจิตก็เป็นจิตธาตุขันธ์สมมุติต่างๆก็เป็นตามสภาพของเขานั่นเป็นอิสระตลอดเวลาแม้ขันจะยังมีอยู่มีสิ่งรบกวนอยู่เป็นทุกข์ความลำบากมันก็ไม่กระเทือนถึงใจใจมีแต่ความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติถ้าขันไปตามเรื่องราวที่เขายังมีความเป็นสืบต่ออยู่เท่านั้นจะเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความโกนกวายท่านไม่มีนี่ก็เป็นอิสระแล้วทำไมจะไม่เห็นโทษอย่างที่เหลือที่มันเคยครอบนำหัวใจมานานว่ามันทำจิตใจให้มีความชอบช้ำขุ่นมัวได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยอย่างไรได้อย่างไรเมื่อนั้นมันหมดไปแล้วมันก็เห็นได้อย่างชัดอ่านได้อย่างเต็มปากเต็มใจนั่นเองแต่เดินจงกรมนั่งอยู่มันง่วงลองเดินหาบาวิธีแก้เจ้าของคนเราถ้าง่วงมันก็อยากนอนตอนนั้นนอนก็เคยนอนมามากแล้วได้ผลได้ประโยชน์อะไรเพียงบำบัดเยียวยาธาตุขันไปเป็นการเป็นเวลาความเพียรนี้เพื่อแก้กิเลสโดยตรงความนอนไม่ใช่เป็นการแก้กิเลสนี่เป็นการบำบัดธาตุขันระงับธาตุขันพอมีกำลังแล้วนำมาใช้ในงานการแก้การถอดถอนกิเลสด้วยความเพียรความเพียรนี้เองเป็นงานที่ชำระกิเลสการหลับนอนไม่ใช่เป็นการชำระกิเลสแต่มันจำเป็นที่จะต้องพักผ่อนใช่เห็นไปตามเรื่องความจำเป็นนั้นจะเพื่อความสุขในการนอนดังพระพุทธเจ้าท่านสอนพระโมคคัลลานะอย่าหวังความสุขในการนอนท่านว่านั้นหาอุบายวิธีเปลี่ยนแปลงแก้ไขความง่วงเหงานอนไม่รู้กี่อุบายพระพุทธเจ้าทรงสอนถ้าว่าการนอนเป็นของดีทำไมจึงมารับสั่งพระโมคคัลลานะให้นอนจะให้จมไปเลยนะโมคคัลลานะถึงปณิพานในหมอนนั่นแหละทางร่างที่กำลังหลับคร่าวๆนั่นเองคงไม่เห็นสอนอย่างนั้นนอกจากสอนให้หลีกหมอนเท่านั้นหาอุบายนั้นให้หาอุบายนี้เหยียดดูบนฟ้าอากาศอะไรๆอย่างนี้เป็นต้นทำนั่งมาหาให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นหากมันจำเป็นจริงมันเพียบเป็นที่ก็พักให้มันเสียเนี่ยหมายก็มาพักร่างกายมันเพียบไม่ใช่หวังความสุขในการนอนท่านย้ำอีกหวังความสุขในการนอนนั่นเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นทางแก้ที่หนึ่งความเพียรต่างหากเป็นการแก้ที่เหลือเราคิดให้ถึงใจที่อุบายอย่างนี้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเวลามาอยู่ด้วยกันคิดถึงเรื่องใดมากยิ่งกว่ากระแสของจิตที่จะคิดออกมาในแง่ต่างๆอย่างเกี่ยวกับหมู่เพื่อนมันคิดเรื่องอะไรก็หมู่เพื่อนมันคิดเป็นธรรมไหมถ้าคิดไม่เป็นธรรมมันก็คิดกระทบกระเทือนหมู่เพื่อนก็แสดงว่าจิตดวงนี้เป็นมารไปเชื่อกระทบกระเทือนคนอื่นเหยียบหัวใจตัวเองออกไปถ้าไม่แก้ตรงนี้ก็จะเป็นไปอีกเรื่อยๆมองกันให้มองในแง่เมตตามองในกันในมองในแง่ให้อภัยมองกันในให้ผลนั่นแหละ หลักใหญ่ตรงนั้นต่างคนต่างมุ่งความจริงต่อกันแล้วพูดกันรู้เรื่องง่ายๆทิฏฐิมานะเป็นเรื่องของกิเลสเอามาใช้ในวงปฏิบัติได้อย่างไรนั่นเพียงเท่านั้นมันก็ปราบกันอยู่แล้วหัวใจนั่นแหละตัวมันดิ้นมันดิบมันแสดงภาพอย่างนั้นภาพแบบนี้ในเรื่องของอันใดก็ตามเรื่องของเพื่อนฝูงก็ตามมันจะมีภาพออกมาจากตัวเองนี่ทำให้เป็นความกังวลวุ่นวายไปต่างๆนานากระทบกระเทือนซึ่งกันและกันเพราะกิเลสนั่นแหละทำแท้ไม่กระเทือนกิเลสท้ายกระเทือนเสมอไม่มากก็น้อยพึงระมัดระวังเราเป็นนักปฏิบัติสิ่งอันนี้อย่าให้มาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราได้ถึงกับต้องกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันเลวดูไม่ได้เลยถ้าลองดูหัวใจต่างคนต่างดูหัวใจตัวเองอยู่แล้วจะทราบความกระเพื่อมความคันนองของใจมันชอบคันนองไปทางไหนคือความคันมะคันนองมันอยู่ไม่เป็นปกติมันหาเรื่องอยู่เรื่อยๆเนี่ยความคึกความคันนองไม่ใช่หมายถึงคันนองกำหนัดยินดีคันนองเรื่องไหนมันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นต้องระมัดระวังงานของเราที่จะทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งวันทั้งคืนคือเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับก็คืองานภาวนาถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์สำคัญงานนี้แหละเราเพิ่งเป็นเพิ่งตายกับงานนี้ไม่งั้นเราบวชมาทำไมรูปอย่างโลกเขามันโลกเขาสมัครใจกันอยู่อย่างนั้นทั้งนั้นเราก็เป็นคนหนึ่งในโลกเขาทำไมเราไม่สมัครใจอยู่นั้นจิตใจของเราก็พัวพันในสิ่งนั้นแต่คิดเห็นแง่ของธรรมที่จะเป็นไปดีกว่านั้นเราจึงต้องในขณะความเป็นคฤหัสถ์เข้ามาสู่ความเป็นนักบวชแล้วประกอบการงานของนักบวชอย่างนี้แล้วเราจะท้อถอยในงานของเราอยู่แล้วก็ไม่มีทางที่จะรู้เห็นและปลดเปลื้องกิเลสซึ่งเป็นเหมือนกับโลกของเขาได้เลยเรากับโลกเขาก็ไม่แตกต่างกันผีผ้าไม่สำคัญสำคัญที่จิตใจเปลี่ยนที่จิตใจผ้านี้เพียงเป็นเครื่องหมายของนักบวชเท่านั้นของนักปฏิบัติของนักต่อสู้ผ้ากาตาภาคนี้คือผ้าชัยชนะเลิศโลกมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าแล้วเรานำมาใช้นี้เนี่ยธงค่ะธงสามสีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราได้สวมธงนี้เข้าไปในร่างแล้วเราต้องเป็นนักรบให้จริงให้จังต่อทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลสติปัญญาเป็นสำคัญในการพิจารณาไก่กรอยเอาให้จริงให้จังทำไมจะไม่รู้กว้างศอกยาวาหนาคืบมีเท่านั้นในขันนี้มันกว้างมันใหญ่โตอะไรนักหนาสติปัญญาต่อลงไปตรงนี้ทำไมมันจะไม่รู้จะไม่เห็นยึดมันเคยคึกขนองมาพอแล้วได้ผลดีจากมันอะไรบ้างนี่เราจะบังคับมันคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอารมณ์เหล่านั้นที่เคยคิดมาแล้วให้เข้าสู่ความสงบเยือกเย็นด้วยภาวนาของเราเราทำไมเราจะทำไม่ได้บังคับมันไม่ได้ไม่บังคับจะเรียกว่าต่อสู้กันได้ยังไงวิเศษฉุดลากไปแล้วบังคับย้อนจิตย้อนกลับเข้ามาที่ว่าต่อสู้กันฉุดลากกันเอามันจริงมันจังเมื่อเราจริงจังแล้วจิตมันก็อ่อนตัวข้อลงไปพอเราอ่อนมันก็แข็งข้อขึ้นมาเพราะนั้นจริงต้องให้แข็งอยู่เรื่อยแข็งด้วยทำขั้นนี้แข็งด้วยความเพียรขั้นนี้แล้วแข็งด้วยความเพียรขั้นนั้นขึ้นไปสติปัญญาขั้นนี้สติปัญญาขั้นนั้นแข็งขึ้นไปเรื่อยๆนี่เดี๋ยวมันก็อ่อนลงไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็พ้นไปได้มันเห็นอยู่ภายในใจนี่คำหลุดพ้นเป็นยังไงทำไมพระพุทธเจ้าท่านจัดออกมาได้อย่างเต็มพระโอษฐ์เพราะท่านทรงรู้อย่างถึงพระทัยไม่มีใครไปบอกก็ตามถ้าทรงรู้ถึงใจแล้วพูดได้โดยกันคนเราพระสาวกเหมือนกันธรรมเป็นธรรมแท่งเดียวกันอุบายวิธีการแก้กิเลสก็ออกไปจากธรรมที่พระเจ้าสอนแล้วอย่างเดียวกันกิเลสตัวไหนจะมีอำนาจวาสนาเหนือธรรมไปได้ไม่มียังไม่เรายังไม่เคยเห็นธรรมที่มีอำนาจเหนือกิเลสก็ไม่มีนอกจากตัวเราเองที่จะนำธรรมเข้ามาปฏิบัติกำลังของเราไม่พอยกธรรมเครื่องศาสตราวุธคือธรรมนั้นขึ้นมาไม่ได้มันอ่อนเปียกไปหมดด้วยความขี้เกียจขี้คร้านซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสมันเคาะข้อมือเราตีข้อมือเราตีแข้งตีขาให้ก้าวไม่ออกเดินไม่ไหวเดินโซซัดโซเซไปด้วยความง่วงเหงานอนไปด้วยความเผลอเลอต่างหากต่างๆแบบไม่มีสติสตังค์อย่างนั้นมันก็ไม่รู้อย่างนั้นถูกยิ่งเหยียบย่ำทำลายเตะถีบลงไปเหลือไปหมดสร้างขึ้นมาไม่ได้เราจะหวังมรรคผลนิพพานและหวังความพ้นทุกข์ที่ตรงไหนไม่มีสิ่งที่จะมีได้เพราะอะไรก็มีได้ดังที่กล่าววันนี้เอาหนักก้อนสู้สิเราเป็นนักสู้แล้วนี่ก็เคยทราบอยู่แล้วว่ากิเลสมันเป็นตัวสำคัญเป็นข้าศึกอันใหญ่โตมากในหัวใจเราหัวใจโลกเวลานี้เราจะต่อสู้กิเลสจะทำอย่างสะดวกสบายไปไม่ได้ กิเลสมันมีน้ำหนักมากขนาดไหนกิเลสประเภทนี้ประเภทนั้นมีน้ำหนักมากขนาดไหนกำลังเราต้องเอาให้ทานน้ำหนักมันได้แล้วเหยียบย่ำทำลายมันลงมาได้ด้วยกำลังของเรานั่นถึงจะได้ชัยชนะผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นทำพอแท้อ่อนแอไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าหรือสายทำอะไรต้องให้พินิจพิจารณาและสัจแต่ว่าทำฝึกหัดนิสัยให้มีปัญญารอบตัวเองภายนอกภายในเวลานำมาใช้ภายในนี่มันก็รอบตัวสังสมสติปัญญาสังสมกับกิริยาการภายนอกทำอะไรก็ให้มีสติให้มีปัญญาพินิจพิจารณาไปด้วยเวลาเข้ามาใช้ภายในก็นี่แหละกิริยาแห่งจิตที่แสดงออกไปเป็นสติปัญญานี่แหละจะนำเข้ามาใช้ภายในแก้ยึดเด็กอยู่ภายในนี้ให้หมดไปได้โดยลำดับเพราะความฉลาดนอกครอบของตัวเองแสดงเพียงตรงนี้

ความคิดที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นสำหรับนักบวชคือคิดเพื่อแสวงหาครูหาอาจารย์นี่เป็นความคิดที่ถูกต้องโปรดรักษาความคิดเช่นนี้ไว้ความคิดเช่นนี้แลจะมีความสามารถลบล้างความคิดอันไม่ดีซึ่งเราไม่ไว้วางใจในตัวของเราเองต่อการปฏิบัติธรรมนี้นั้นจึงเป็นเหตุให้มีความคิดและเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์เพื่อเป็นผู้ชี้แนวทางที่ถูกต้องแล้วจะได้ดำเนินไปด้วยความสะดวกและราบรื่นแม้สามุของค์ใดๆที่ปรากฏว่าได้ถึงแดนแห่งความเกษมก็ต้องมีความคิดเช่นนี้เหมือนกันเป็นคิดอยากจะเข้าเฝ้าสมเด็จพระภูมิพระพุทธเจ้าเพื่อพระองค์ท่านเลยทรงอุวาทแนะนำท่านสอนทั้งทางที่ถูกและทางที่ผิดเพื่อท่านผู้มีความใคร่ต่อการศึกษาและปฏิบัติจะได้แก้ไขและดำเนินไปโดยถูกต้องดังนั้นการเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ซึ่งเป็นที่แน่ใจเราว่าจะเป็นผู้สามารถแนะนำคำสอนตัวของเราได้จึงเป็นความคิดที่ดีและควรจะส่งเสริมความคิดของเรานี้ให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วคอยพยายามดัดแปลงกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามโอวาทของท่านแต่ระวังความคิดที่จะคอยมาแทรกสิงและลบล้างความคิดที่ดีของเรานี้ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในฉากเดียวกันเมื่อมีโอกาสเขาอาจจะคิดขึ้นได้เราเองก็อาจจะหลงเชื่อไปตามถึงกับกายวาจาของเราได้ไว้ไปตามนั้นด้วยแม้ใจก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มุ่งไปตามความคิดที่เคลือบแฝงเช่นนั้นไปเสียนี่เป็นเหตุที่จะให้เราได้รับความเสียหายแต่วันละเล็กละน้อยและด้อยในทางด้านปฏิบัติซึ่งจะยังผลให้ปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับเพราะเรื่องของกิเลสกับธรรมะนี่ตามธรรมดาแล้วท่านถือว่าเป็นข้าศึกของกันและกันถ้ากิเลสมีกำลังมากก็สามารถที่จะลบล้างธรรมะซึ่งเป็นของดีเยี่ยมให้ลดน้อยถอยลงไปจนถึงกับไม่มีธรรมะภายในใจก็ได้ถ้าธรรมะมีกำลังมากก็สามารถจะลบล้างกิเลสซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ดีให้ลดน้อยถอยลงไปและจนหมดสิ้นไปไม่มีอันใดเหลือเช่นองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าและสาวกอรหันต์ท่านดังนั้นเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติโปรดได้คำหนึ่งถึงเรื่องใจของตัวเองว่ามีข้าศึกอยู่ประจำตัวตลอดเวลาการแสวงหาครูหาอาจารย์เพื่อปฏิบัติในทางที่ดีจึงเป็นอุบายวิธีที่จะแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกฝ่ายต่ำนั้นให้มีกำลังน้อยลงไป
ในขณะเดียวกันก็เพื่อจะส่งเสริมความคิดและความประพฤติที่ดีอันเป็นการจะสนับสนุนจิตใจของเราให้มีช่องว่างพอทางด้านธรรมะจะได้เกิดขึ้นวันละเล็กละน้อยจนกลายเป็นคนมีธรรมะภายในใจเริ่มต้นแต่ความสงบเยือกเย็นภายในใจถึงจนถึงจุดสุดท้ายได้แก่วิมุตตินิพพานสถานที่ก็ดีการก็ดีนั่นเป็นการคาดชั่วระยะการของเราที่จะแสวงหาชัยสมรภูมิสำหรับนักรบอันให้ได้นามว่าสิทธิ์ของพระตถาคตท่านแต่หลักสำคัญที่จะไม่ห่างไกลจากกันนั้นคือเรื่องการบำเพ็ญตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอิริยาบถใดให้เป็นผู้มีความเพียรเพื่อถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกของตนด้วยอำนาจของสติและด้วยอำนาจของปัญญาอยู่เสมอนี่เป็นหลักสำคัญสำหรับนักปฏิบัติและเป็นจุดสำคัญสำหรับผู้บำเพ็ญเพื่อข้ามพ้นด้วยสิ่งไหนที่ปรากฏขึ้นภายในใจซึ่งตนเชื่อแน่ว่าถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะปรากฏขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ตามให้ถือว่านั่นคือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเรื่องความลำบากในการบำเพ็ญนั้นโปรดอย่าได้ถือเป็นสิ่งสำคัญถ้าถือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วนี่แหละจะสั่งเขาจะมีกำลังสั่งสมตัวเองขึ้นและทำการจิตขวางทางนำเนินซึ่งเป็นไปเพื่อความเจริญของเรามีข้อข้องใจอยู่ตรงไหนซึ่งเห็นว่าไม่ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าโปรดทำความรู้สึกกับจุดนั้นๆทันทีและถือจุดนั้นๆเป็นเป้าหมายสำหรับพิจารณาอย่าลดละและอย่าคาดคะเนเรื่องมรรคผลนิพพานอย่าคาดการสมัยของความรู้ความเห็นอันจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติอย่าคาดสถานที่ว่าควรจะรู้ในสถานที่นั้นๆสถานที่ใดที่มีข้อขัดข้องเกิดขึ้นและรับรู้กันอยู่กับความขัดข้องนั้นตามวาระที่ความขัดข้องแสดงตัวออกมาสถานที่นั้นแหละคือชัยสมรภูมิได้แก่สนามรบเพื่อชัยชนะเป็นลำดับไปคำว่ากิเลสไม่ว่าประเภทใดๆจะต้องแสดงขึ้นที่ใจของเราทุกถัดไม่มีที่อื่นเป็นที่แสดงขึ้นแห่งกิเลสทั้งหลายเพราะกิเลสทั้งหลายไม่ได้อยู่จากในสถานที่อื่นใดนอกจากจะอยู่กับความรู้คือใจนี้เท่านั้นผู้จะปฏิบัติ
หรือแก้ไขกิเลสอาสวะให้เบาบางลงเป็นลำดับแต่จะมองข้ามสิ่งที่ปรากฏขึ้นภายในใจมีความขัดข้องเป็นต้นผู้นั้นจะไม่มีทางแก้ไขกิเลสได้ตลอดกาลและเราก็ทราบด้วยกันอยู่แล้วว่าความขัดข้องความไม่สบายภายในใจมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเป็นผู้ผลิตผลออกมาให้รับความไม่สะดวกไม่สะดวกใจไม่ใช่สิ่งอื่นมาผลิตผลได้จงดูเรื่องของตัวเองคือหัวใจให้ชัดเจนดูเรื่องหัวใจจะรู้เรื่องของกิเลสเพราะกิเลสกับใจนั้นอยู่ด้วยกันในเวลานี้คือเวลาที่เรายังมีกิเลสอยู่โปรดได้ทราบไว้ไม่ได้อยู่ในสถานที่และการใดๆนอกจากจะแสดงตัวขึ้นมาที่จิตของเราทุกๆขณะที่มีความพลั้งเผลอเท่านั้นการแก้ไขกิเลสถ้าไม่แก้ไขลงจุดนี้ไม่มีทางจะผ่านพ้นไปได้และไม่สามารถจะรู้เรื่องของตัวเองว่าเป็นกิเลสหรือเรื่องของกิเลสว่าเป็นเรื่องของเราเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ถือว่าเป็นเราไปเสียหมดโดยที่เราไม่ทราบว่ากิเลสกับเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างผิดกันหรืออันเดียวกันถ้าจิตมีสติก็จะทราบว่ากิเลสกับใจไม่ใช่อันเดียวกันหรือกิเลสกับเราไม่ใช่อันเดียวกันถ้าไม่มีสติแล้วกิเลสจะกลายเป็นเราเราจะกลายเป็นกิเลสกันวันยั่งค่ำจะแก้กิเลสก็หาที่แก้ไม่ได้

ได้เพราะครัวจะมีการกระทบกระเทือนระหว่างเรากับกิเลสซึ่งกลายมาเป็นอันเดียวกันแต่ถ้าผู้มีสติแล้วก็จะทราบตามวาระแห่งธรรมที่พระองค์ท่านสอนไว้ว่าสิ่งใดที่จะก่อความรำคาญหรือจะผิดทุกข์ขึ้นมาให้แก่ตนแม้จะเป็นสิ่งที่ชอบอกชอบใจก็ตามสิ่งนั้นท่านบอกไว้แล้วว่าคือกิเลสเป็นเรื่องที่จะก่อเข็นทำเวรให้เราตลอดไปไม่มีการสมัยใดๆที่กิเลสจะผิดความดีความชอบให้บุคคลนอกจากจะทำแต่ความทุกข์ร้อนให้เท่านั้นตลอดไปแล้วเราควรแล้วหรือจะไปเชื่อเรื่องหัวใจที่เป็นไปกับเบื้อกิเลสเป็นผู้กระซิบอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นของดีแล้วควรจะยอมจำนนตามเขาที่เข็มคิดไปทางไหนแล้วเอียงและล้มละลายไปตามเขาเช่นนั้นเราจะหาตัวของเราที่แท้จริงไม่เจอเราจะหาความเป็นตัวเป็นตนของเราขึ้นมาจากความเพียรไม่ได้เหมือนกันนี่ขอให้ทุกท่านได้ทราบไว้ว่าเวลานี้กิเลสกับเราเป็นอันเดียวกันเราจะประกอบกิจการงานใดๆจึงกลัวจะกระเทือนเรื่องกิเลสเรื่องของเราผลที่สุดก็อยากจะอยู่เฉยๆแล้วให้กิเลสหลุดลอยไปเองความอยู่เฉยๆก็เป็นเรื่องเกียจคร้านและเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นภายในการอยู่เฉยๆซึ่งตนเจ้าตัวไม่รู้ว่าการอยู่เฉยๆนั้นมีเหตุผลอย่างไรบ้างลักษณะของการอยู่เฉยๆก็คือเรื่องเกียจคร้านเรื่องไม่เสาะแสวงหาเหตุหาผลขวนขวายหากิจการงานที่ควรจะเป็นไปเป็นประโยชน์แก่ตนเองไม่ว่าข้างนอกข้างในถ้าโลกเขาเรียกว่าคนเกียจคร้านคนไม่ทำงานคนไหนไม่ทำงานคือคนเกียจคร้านคนเกียจคร้านก็ไม่มีทรัพย์จะใช้ไม่มีอาหารจะรับทานไม่มีบ้านจะอยู่ไม่มีเครื่องอุปโภคบริโภคพอจะประทังธาตุขันไปในวันหนึ่งวันนั่นคือคนทุกข์คนจนจนสมบัติความจนจนถึงเกิดความทุกข์เดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัวทั้งนี้เป็นขึ้นมาจากความอยู่เฉยๆคือความเกียจคร้านเป็นตัวเหตุนะลักษณะของจิตที่อยากจะอยู่เฉยๆไม่พินิจพิจารณาไม่หางานทำเพื่อประโยชน์แก่ตนเองก็จะเป็นผู้ขาดเคลื่อนความสุขความเจริญภายในใจจะเป็นศีลสมบัติก็ไม่สมบูรณ์นับวันแต่จะด่างพร้อยหรือขาดทะลุไปจะเป็นสมาธิสมบัติคือความสงบเยือกเย็นภายในใจก็ไม่ปรากฏขึ้นมาได้เพราะไม่มีทางจะเกิดขึ้นเนื่องจากต้นเหตุคือการงานไม่มีเรื่องปัญญาก็ต้องเกิดขึ้นจากความไหวตัวซึ่งได้แก่การทำงานอีกเช่นเดียวกันเมื่อสรุปความแล้วศีลสมบัติสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติจะหาทางเกิดขึ้นมาได้เฉยๆนั้นไม่มีทางนอกจากจะเกิดขึ้นได้โดยความการขวนขวายคือการระมัดระวังรักษาก็จัดว่าเป็นการขวนขวายการอบรมจิตใจบังคับจิตใจรู้วิถีทางเดินของใจว่าเดินไปในทางถูกหรือทางผิดพินิจพิจารณาเรื่องของตัวเองอยู่เสมอเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีงานไม่อยู่เฉยๆผู้มีงานเช่นนี้แล้วจะสามารถยังสมบัติทั้งสามนี้ให้เกิดขึ้นได้ศีลสมบัติก็จะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เยือกเย็นใจในวันหนึ่งวันสมาธิสมบัติคือความเยือกเย็นภายในจิตใจก็ต้องเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งการขวนขวายปัญญาสมบัติซึ่งเป็นความ

เฉลียวฉลาดสามารถที่จะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกอันลี้ลับอยู่ภายในใจก็จะมีทางเกิดขึ้นและมีโอกาสจะถอดถอนกิเลสซึ่งตนเห็นว่าเป็นข้าศึกออกได้เป็นลำดับนี่เรื่องของคนทำงานต้องมีผลรายได้ไม่ว่าข้างนอกข้างในเมื่อเราแยกเรากับกิเลสแยกเรานั้นให้คือให้เป็นไปในทางฝ่ายธรรมะล้วนๆคือธรรมชาติที่จะถอดถอนหรือแก้ไขสิ่งที่เป็นข้อข้องใจของเราให้หมดไปได้เป็นลำดับลำดับนี่เป็นฝ่ายธรรมะฝ่ายกิเลสคือเป็นข้าศึกสำหรับจะก่อกวนจิตใจของเราให้รับความรุ่มร้อนหรือให้เห็นไปเสียว่าเป็นความลำบากลำบนในการประกอบความภาคความเพียรในการประกอบข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้เป็นต้นนี่เป็นฝ่ายกิเลสที่จะฉุดลากเราให้เป็นไปตามอำนาจของเขาถ้าเรารู้เท่าไม่ถึงการแล้วกิเลสกับเราจะทาบเท้าเป็นอันเดียวกันจะประกอบกิจการงานจะเป็นความดีความชอบในส่วนไหนๆก็จะไม่สามารถดำเนินไปได้เนื่องจากว่ากลัวแต่ความลำบากจะมากระทบกระเทือนถึงตัวของตัวเองเราหาทราบไม่ว่าความลำบากเพื่อการงานอันจะยังผลให้เกิดขึ้นกับความลำบากซึ่งเกิดขึ้นจากการอยู่เฉยๆอันเป็นมูลฐานนั้นมีผลต่างกันอย่างไรบ้างสำหรับผู้ปฏิบัติต้องคำนึงเสมอหากว่าการปล่อยไปตามอำเภอใจแล้วปรากฏความสุขความเจริญเกิดขึ้นมาทั้งทางโลกและทางธรรมนั้นจะไม่มีอะไรเป็นขอบเขตไม่มีกฎหมายบ้านเมืองเป็นเครื่องบังคับไม่มีหลักธรรมวินัยเป็นเครื่องดำเนินแน่ที่สุดสัตว์เดรัจฉานก็จะได้รับความสุขความเจริญไปตามๆกันหมดเพราะเป็นไปตามอำเภอใจไม่ต้องมีการฝืนไม่ต้องมีการบังคับดัดแปลงตัวเองแต่ก็เป็นไปได้ตามอำเภอใจผลก็เกิดขึ้นมาตามใจหวังแต่นี่หาได้เป็นเช่นนั้นไหมท่านจึงกล่าวไว้เสมอว่ากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมาได้จากกุศลและอกุศลคุณง่ายๆก็คือได้จากความโง่กับความฉลาดเป็นผู้จะพาดำเนินในกิจการทุกอย่างมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังถ้าฉลาดในทางผิดความเพียรหนุนหลังไปแล้วผลก็กลายเป็นทุกข์ถ้าฉลาดในทางถูกมีความเพียรหนุนหลังก็กลายเป็นทางดีขึ้นมามีความสุขความเจริญท่านจึงกล่าวไว้เสมอว่าดีกับชั่วเป็นของคู่กันและทั้งสองประเภทนี้ต้องอาศัยเหตุเป็นแดนเกิดไม่ใช่จะเป็นไปด้วยการดูเฉยๆแล้วสำเร็จผลเป็นดีเป็นชั่วขึ้นมาหาได้ไหมเรายิ่งเป็นนักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่มีหลักเหตุผลเป็นหัวใจด้วยแล้วก็ควรอย่างยิ่งที่จะพินิจพิจารณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เต็มไปด้วยเหตุผลแม้จะยากลำบากก็ตามเมื่อเหตุผลลงกันได้แล้วเราต้องทำคำว่าเหตุผลลงกันได้ก็หมายถึงลงกันได้ในทางที่ถูกและทางที่ผิดเมื่อเห็นว่าเหตุผลลงกันได้ในทางที่ถูกจะยากลำบากก็ต้องบำเพ็ญเมื่อเหตุผลลงกันในทางลงกันได้ในทางที่ผิดจะง่ายแสนสบายก็ไม่ยอมทำเ
นี่หลักของผู้มีเหตุผลซึ่งถือตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วต้องถือหลักเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าคำว่าง่ายหรือยากเราจะเห็นความยากความลำบากเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเนื้อธรรมของพระพุทธเจ้าอันเกิดขึ้นมาจากความขยันหมั่นเพียรแม้จะยากลำบากก็ไม่คำหนึ่งขอแต่ให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระองค์ท่านเท่านั้นนี่เป็นหลักที่ถูกต้องสำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายจะได้ถือมาเป็นหลักใจของตัวเองแล้วพยายามอบรมตนเองด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่เช่นนั้นจะหาทางออกไม่ได้บำเพ็ญความภาคความเพียรไปทุกวันทุกวันผลไม่ปรากฏขึ้นเป็นเพราะเหตุใดก็เป็นเพราะสักแต่ว่ากิริยาแห่งการทำเท่านั้นหลักใหญ่ซึ่งเป็นองค์แห่งเหตุจริงๆคือการบำเพ็ญเป็นไปกับด้วยความจงใจหรือสติและปัญญาเป็นเครื่องควบคุมนั้นได้บกพร่องไปในระยะนั้นมีแต่กิริยาแห่งการเดินและการนั่งปรากฏตัวอยู่เฉยๆผลจึงไม่ปรากฏเป็นที่พึงพอใจหากว่าเราได้มีความเพียรตามองค์ของความเพียรจริงๆดังที่กล่าวมานี่แล้วผลจะนิ่งนอนองค์อยู่ไม่ได้อย่างไรต้องแสดงออกมาจากหลักของเหตุโดยแน่นอนมากหรือน้อยตามกำลังแห่งเหตุที่ตนได้บำเพ็ญเอาไว้ความยากในการประกอบความเพียรความลำบากหรือความทุกข์ในการประกอบความเพียรเพื่อจะรื้อถอนตนออกจากทุกข์นี้เราลองเอาไปเทียบกันกับความลำบากลำบนที่ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่ในภพในชาติไม่ทราบว่าภพไหนชาติใดกำเนิดใดมีทั้งต่ำทั้งสูงมีทั้งลึกความสุขความทุกข์เกี่ยวปนกันไปกับเรื่องความเกิดความตายในภพในชาตินั้นมีจำนวนมากเท่าไหร่ถ้าเราจะเห็นว่าตัวของเรามีราคาแล้วจะพยายามรื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์ซึ่งเป็นเครื่องกังวลใหญ่โตเหล่านี้ก็ควรเห็นความเพียรเป็นสิ่งสำคัญการกำหนดภาวนาขอแต่ให้ใจของเราหยั่งลงสู่กายคตาคือส่วนแห่งร่างกายทั้งหมดนี้จะเป็นอาการใดก็ตามให้มีความรู้สึกสัมพันธ์กันอยู่กับใจภายในกายอันนี้เราไม่ต้องคำนึงไปถึงคำว่าถูกหรือผิดเพราะหลักแห่งกายนี้เป็นหลักสัจธรรมด้วยเป็นหลักอริยสัจเป็นหลักสติปัฏฐานสี่ด้วยถ้าใจได้ดำเนินตามทางของอริยสัจหรือสติปัฏฐานสี่นี่แล้วต้องเป็นมรรคปฏิปทาเพื่อความพ้นทุกข์เป็นลำดับไปข้อสำคัญขอให้มีความจงใจตั้งหน้าตั้งตาทำจริงๆวันนี้พิจารณาอย่างนี้วันหน้าพิจารณาอย่างนั้นถึงจะเป็นอย่างนี้ก็ตามแต่ถ้าอยู่ในหลักของสติปัฏฐานหรืออริยสัจนี่แล้วจะไม่ผิดเราอย่าสงสัยการดำเนินของเราว่าวันไหนทำไมวันนี้จิตจึงดูดดื่มไปในอาการเหล่านั้นและวันนั้นจิตดูดื่มไปในอาการเหล่านี้วันนี้จิตทำไมหนักไปในอาการนั้นและวันนั้นทำไมจิตหนักไปในอาการนี้เราไม่ต้องไปคำนึงเพราะเป็นเรื่องของอริยสัจซึ่งเป็นธรรมรับรองเพื่อความถูกต้องอยู่แล้วจิตจะไม่ผิดพลาดจากหลักของธรรมะต้องตรงแนวอยู่เสมอเมื่อเราได้พิจารณาตามที่กล่าวมานี้การเห็นกายด้วยสัญญา
นี่เป็นบาดฐานเบื้องต้นต้องอาศัยสัญญาคาดหมายไปก่อนเพราะเรื่องของกิเลสก็เป็นเรื่องสัญญาเหมือนกันถ้าสัญญาไม่หมายไปด้วยแล้วกิเลสก็จะมีกำลังมากขึ้นไปเป็นลำดับไม่ได้ต้องอาศัยสังขารต้องอาศัยสัญญาและอาศัยวิญญาณเป็นเครื่องรับรู้แต่เรื่องของกิเลสถึงจะปรุงก็ต้องปรุงเพื่อกิเลสจำหมายก็ต้องจำหมายเพื่อกิเลสรับรู้ก็ต้องรับรู้เพื่อกิเลสส่วนเรื่องของธรรมะแล้วแม้จะใช้สังขารก็เป็นสังขารเพื่อแก้ไขที่เรียกว่ามรรคแต่ถ้าสัญญาก็เป็นสัญญาเพื่อปัญญาซึ่งเป็นทางมรรคอีกเช่นเดียวกันแต่ถ้าวิญญาณความรับรู้ก็รับรู้เพื่อพิจารณาซึ่งเป็นเรื่องของมรรคอีกเหมือนกันจึงไม่มีทางผิดเมื่อเราได้น้อมขันใดขันหนึ่งใช้ไปในทางที่ถูกต้องแล้วแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาความสงบเยือกเย็นใจเราได้ยินแต่ครูอาจารย์ได้ยินแต่ท่านกล่าวไว้ในตำรากิเลสก็ได้ยินแต่ท่านกล่าวไว้ในตำราคือแบบแผนที่ถูกต้องซึ่งเรียกว่าสวขาตธรรมแต่เรื่องของกิเลสที่แท้จริงนั้นเป็นใครเวลานี้และอยู่ที่ไหนเขาแสดงตัวอะไรกับปราให้ปรากฏกับเราไหมทางของกิเลสเกิดขึ้นมาจากทางไหนบ้างทางเข้าทางของทางออกของกิเลสเขาอาศัยทางสายไหนเป็นที่เข้าที่ออกและที่เกิดขึ้นพ่อแม่ของกิเลสคืออะไรเราเห็นแต่พ่อสัตว์แม่สัตว์พ่อคนแม่คนเราเห็นตั้งแต่เรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์นั่นเป็นชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะนั่นเป็นพ่อของคนพ่อของสัตว์แม่ของคนแม่ของสัตว์ไม่ใช่เป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นเครื่องกระทบกระเทือนตนเองและไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมะซึ่งเป็นยังความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นภายในตนนอกจากเรื่องของขันธ์คือกายกับใจนี้เท่านั้นนี่คือเรื่องของธรรมะที่แท้จริงนี่คือเรื่องของกิเลสที่แท้จริงใจนี่แหละเป็นพ่อแม่ของกิเลสตัณหาอาสวะและก็เป็นบ่อยของกิเลสตัณหาอาสวะด้วยในขณะเดียวกันเมื่อตนไม่สามารถจะคลี่คลายเรื่องของตัวเองให้รู้ชัดว่าส่วนไหนเป็นส่วนดีส่วนไหนเป็นส่วนชั่วตัวของตัวเองก็จะเป็นเรื่องของกิเลสวันยั่งคำไม่มีในตำราไม่เคยได้ยินแบบแผนตำรับตำราไปตกนรกขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมสำเร็จเป็นพระอรหัตอรหันต์ไปติดคุกติดตารางที่ไหนไปทำโจรกรรมทำร้ายผู้ใครๆฉกลักปล้นสะดมที่ไหนไม่มีในคัมภีร์ไบรันคัมภีร์ไบรันไม่ได้ไปทำความดีความชั่วที่นั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าตำรานั่นท่านพูดไว้โดยถูกต้องคือชื่อของธรรมชื่อของกิเลสชื่อของคนผู้ทำความชั่วความดีชื่อของคนผู้บริสุทธิ์ผู้เศร้าหมองผู้ที่จะทำความดีชั่วความดีมันเป็นเรื่องของคนเป็นเรื่องของสัตว์เรื่องของกิเลสตัณหาจริงอยู่กับคนก็อยู่กับสัตว์การแก้ไขกิเลสตัณหาเราซึ่งเป็นคนคนหนึ่งจึงควรสนใจจะดูตัวของเราว่าเป็นตัวกิเลสหรือเป็นตัวธรรมะแน่คลี่คลายดูให้ดีเราจะได้เห็นทั้งเรื่องของกิเลสซึ่งมันเกิดและพักตัวอยู่ตลอดเวลาผลิตผลออกมาให้เราได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งกลางวันกลางคืนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่านักบวชคารวะร้อนกันอยู่ทั้งแผ่นดินเพราะเรื่องของกิเลสซึ่งมันเกิดขึ้นจากเราทั้งนั้นไม่จะเกิดขึ้นจากที่ไหนและผู้บำเพ็ญด้วยความสามารถอาหารตามหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คว้าเอาชัยชนะขึ้นมาได้กลายเป็นผู้เยือกเย็นและบริสุทธิ์ไปเป็นลำดับๆจนถึงความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงก็จากหลักใจอันเดียวจากกายกับใจนี้เท่านั้นนั่นเราจะไปมองหาที่ไหนมองหาที่เหตุตัณหาที่แท้จริงตำรายากับตัวยาไม่เหมือนกัน
เราจะไปหาในตำรายาหายาในตำรานั้นเราก็จะได้แต่ชื่อวันยั่งคำตัวยาไม่ได้อยู่ในตำราแต่ชี้บอกมาถึงตัวยาต่างหากในคัมภีร์ไบรันท่านชี้เข้ามาเรื่องของบุคคลเรื่องของเราทุกขังอะไรเป็นทุกข์นั่นยกอริยสัจสี่ขึ้นมาพูดตำราไม่ได้เป็นทุกข์เรื่องความไม่สบายกายไม่สบายใจมันเป็นเรื่องของคนของสัตว์เรื่องของเขาของเราสมุทัยคือความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมท่านเรียกว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเราของท่านเท่านั้นไม่ใช่เรื่องของตำราจะเป็นมรรคคือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาที่จะบำเพ็ญให้มีทางหลุดพ้นไปได้จากเรื่องของสมุทัยจนกลายเป็นนิโรธคือความดับทุกข์ขึ้นมามันก็เป็นเรื่องของเราของท่านไม่ใช่เป็นเรื่องของตำรานี่ชี้เข้ามาที่นี่ทั้งหมดแล้วเราจะเห็นอะไรเป็นกิเลสตัณหาอาสวะเราจะเห็นอะไรเป็นตัวบาปตัวบุญเวลานี้ความร้อนอยู่ที่ไหนตัวบาปมันก็อยู่ที่นั่นความสุขความเจริญอยู่ที่ไหนบุญก็อยู่ที่นั่นนั่นมันอยู่กับเราความสมองอยู่ที่ไหนกิเลสมันก็อยู่ที่นั่นความบริสุทธิ์หมดจดอยู่ที่ไหนธรรมะก็อยู่ที่นั่นนะเมื่อรวมลงแล้วมันอยู่กับเราทั้งนั้นไม่ได้อยู่ที่อื่นใดขอให้ทุกท่านได้พิจารณาให้ทราบเรื่องของเรากับเรื่องกิเลสซึ่งนอนจมอยู่ด้วยกันมาตั้งกับตั้งกันทำไมจะไม่ทราบทางเกิดของตัวเองเรื่องกิเลสของตัวเองด้วยเรื่องจะเกิดขึ้นมาเป็นภพเป็นชาติแต่ละภพละชาติจะเป็นชาติใดภาษาใดจะเป็นกำเนิดใดๆก็ตามชาติชั้นวรรณะใดก็ตามมันเกิดขึ้นมาจากเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นเชื้ออยู่ภายในจิตใจตรงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากเรื่องอื่นใดแล้วทำไมเราจะไม่สามารถพิจารณาให้รู้เรื่องของเราทั้งวิถีทางเกิดขึ้นมาเป็นรูปร่างเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นเราเป็นท่านทั้งวิธีจะดับอุบายวิธีที่จะดับพระพุทธเจ้าก็สอนมาแล้วไม่มีอะไรบกพร่องที่เรียกว่าสวัคขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกอย่างนิยานนิกธรรมถ้าดำเนินตามพระโอวาทของท่านแล้วต้องเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่มีทางอีกมีแต่ว่าเราจะทำความสนใจกับเราแค่ไหนให้ทราบเรื่องของเราทราบเรื่องของกิเลสถ้าเราทราบเรื่องของเรากับเรื่องของกิเลสก็ชื่อว่าทราบเรื่องสุขเรื่องทุกข์ทราบเรื่องอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจะทราบในภายในกายในใจของเรานี่ทั้งนั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่ทราบหลุดพ้นก็จะหลุดพ้นไปในระหว่างแห่งอริยสัจธรรมทั้ง4นี้ไม่มีทางอื่นเป็นทางหลุดพ้นเราจะไปหาที่ไหนหาความพ้นทุกข์นอกจากจะหาที่มีทุกข์อยู่นี้เท่านั้นว่าทุกข์นี้เกิดขึ้นมาจากอะไรอะไรเป็นสาเหตุที่จะเกิดขึ้นแห่งทุกข์เรายังสติปัญญาลงไปพร้อมทั้งความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนทำไมเราจะไม่รู้เรื่องของทุกข์เรื่องของกิเลสซึ่งมันอยู่ด้วยกันทั้งสองประเภทนี้ก็อยู่กับเราเราเป็นผู้คลี่คลายหรือพินิจพิจารณาทำไมจะไม่ทราบเรื่องของตัวเองทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วทั้งเรื่องเกิดขึ้นแห่งภพแห่งชาติของตัวทั้งเรื่องเกิดขึ้นแห่งกิเลสตัณหาอาสวะของตัวเองทั้งเรื่องจะถอดถอนเชื้อแห่งภพแห่งชาติด้วยข้อปฏิบัติของตัวเองต้องทราบถ้าไม่มีทางทราบแล้วพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นเป็นศาสดาของโลกและตรัสเป็นสวดคาถาธรรมให้พวกเราทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาตามนี้ไม่ได้เลยพุทธังธรรมังสังฆังจะไม่ปรากฏขึ้นในโลกถ้าหากว่าอย่างลงไปที่นี่ไม่ถูกทางแล้วพระพุทธเจ้าจะหาทางตรัสรู้ไม่ได้เพราะหลักสัจธรรมนี้เป็นหลักธรรมที่รับรองหากได้ปฏิบัติตามให้ถูกต้องหลักสัจธรรมคืออะไรเวลานี้ทุกข์ใครแสดงตัวอยู่ทุกวันทั้งฝ่ายกายฝ่ายใจเรามีกายมีใจด้วยกันทุกๆคนเราต้องมีเรื่องของทุกข์มีเรื่องของกิเลสด้วยกันถ้าเราสนใจในเรื่องมากคือข้อปฏิบัติที่จะดำเนินเพื่อการถอดถอนทุกข์เราก็เป็นคนหนึ่งที่จะก้าวไปเพื่อความพ้นทุกข์เหมือนอย่างพระองค์ท่าน
ธรรมนิโรธานั่นเป็นการดับทุกข์ด้วยอำนาจของมรรคไม่ใช่ดับเอาเฉยๆทำทั้งสี่ประเภทนี้เป็นหน้าที่ของเราจะเป็นผู้ขวนขวายวิ่งเต้นภายในตัวของเราให้สมบูรณ์ขึ้นมารู้ทุกข์ก็รู้อย่างสมบูรณ์รู้สาเหตุของทุกข์ก็รู้อย่างสมบูรณ์พร้อมทั้งถอดถอนเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ได้ด้วยการบำเพ็ญมากก็บำเพ็ญอย่างสมบูรณ์จนสามารถถอดถอนกิเลสได้ด้วยมั้ยกิริยาแห่งความดับทุกข์ที่เรียกว่านิโรธะจะนอนนิ่งองค์อยู่ไม่ได้ต้องแสดงขึ้นมาเพราะธรรมทั้ง4ประเภทนี้เป็นธรรมเกี่ยวเนื่องถึงกันแต่แยกกันออกไม่ได้เหมือนกันขอให้ทำความเข้าใจภายในเราซึ่งเป็นองค์ของอริยสัจอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรบกพร่องนอกจากว่าเราจะขวนขวายดำเนินตามเรื่องของสัจจะที่มีอยู่กับเรานี้ให้เด่นชัดขึ้นภายในจิตใจของเราหรือไม่เท่านั้นเมื่อได้รู้รอบในสัจธรรมทั้งสี่นี้เรื่องความบริสุทธิ์ไม่ต้องไปถามที่ไหนตำราทั้งหมดชี้เข้ามาที่นี่เข้ามาถึงผู้ที่บำเพ็ญตนให้ถึงความหมดจดแล้วก็ชี้บอกว่าบริสุทธิ์นั่นจะบริสุทธิ์ที่ไหนนอกจากจะบริสุทธิ์ในจุดที่เศร้าหมองเท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นทางบริสุทธิ์ได้การพ้นทุกข์ก็จะพ้นจากที่มีทุกข์นั่นเองไม่มีทุกข์จะผ่านพ้นกันไปได้ที่ไหนการแสดงธรรมที่อื่นออกไปที่อื่นผมขอเรียนให้ทราบอย่างเป็นกันเองว่ารู้สึกว่าไม่ถนัดใจคล้ายๆกับว่าตะครุบเงาถ้าได้แสดงลงไปที่กายที่จิตซึ่งเป็นรังของอริยสัจนี่แล้วรู้สึกว่ามันสนิทอกสนิทใจเพราะเท่าที่ปฏิบัติมาก็ปฏิบัติอย่างนี้จะรู้มามากน้อยตามกำลังของตนเองก็ไม่ได้รู้จากที่ไหนรู้ขึ้นมาที่นี่แม้ธรรมะที่แสดงอยู่เวลานี้ก็ไม่ได้เอามาจากที่ไหนนอกจากจะเอามาจากท่านและเราซึ่งเป็นมีเรื่องอริยสัจสี่เต็มตัวอยู่ด้วยกันเท่านั้นแต่เราไม่สามารถจะทราบพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราฟังก็ลือเรื่องของเรานั่นเองมาแสดงและครูบาอาจารย์ท่านจะนำเอาเรื่องมาจากที่ไหนนอกจากจะเป็นเรื่องอริยสัจในทางเดียวกันกับพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติเราจะปฏิบัติเอาที่ไหนนอกจากจะยกอริยสัจนี้ขึ้นเป็นทางดำเนินเท่านั้นโปรดได้ขุดค้นลงไปเรื่องเรากับเรื่องกิเลสจะได้เห็นได้ภายในใจดวงนี้ด้วยอำนาจของความเพียรที่เต็มไปด้วยสติปัญญาจะไม่มีอะไรสามารถมากั้นกลางหรือกีดขวางไว้ได้เลยไม่ว่าการหรือสมัยใดๆทั้งนั้นขอให้มรรคคือข้อปฏิบัติของเราได้สมบูรณ์ขึ้นไปเป็นขั้นๆเถอะเรื่องผลจะแสดงออกมาเป็นลำดับลำดาจนถึงจุดสุดท้ายจะไม่ต้องไปถามใครคำว่าสันทิฏฐิโกนั่นก็เป็นมัชฌิมาจะไม่รอคอยอยู่การหน้าอันการหน้าการหลังที่ไหนแต่จะคอยปรากฏตัวขึ้นมาจากหลักของเหตุที่บำเพ็ญเป็นลำดับไปจนถึงเหตุอันสมบูรณ์สันทิฏฐิโกคือความรู้เองเห็นเองจะแสดงตัวขึ้นมาอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าในหลักของสันทิฏฐิกะธรรมนี้ไม่มีแตกต่างกันในพระพุทธในระหว่างพระพุทธเจ้ากับสาวกจะรู้เห็นด้วยกันแต่อำนาจวาสนาความรู้ความฉลาดในอุบายวิธีนั้นมีต่างกันอยู่เป็นธรรมดาฉะนั้นขอให้ทุกท่านได้ทำความสนใจกับเรื่องของเราตามที่กล่าวมาแล้วสิ่งที่พึงพอใจอันเราจะพึงได้รับในระยะต่อไปจะค่อยปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับตามปฏิปทาของเราที่ได้ดำเนินมาด้วยความเข้มแข็งจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้

สิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งลี้ลับทั้งเปิดเผยแก่สัตว์โลกไม่มีอะไรเกินกิเลสผู้ที่จะสามารถรู้แจ้งแทงทะลุและตัดขาดสะบั้นออกจากจิตใจอันเป็นที่ซ่องสุมที่เกิดที่อยู่ที่ก่อกวนของกิเลสได้นั้นมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวท่านพระองค์เดียวเท่านั้นในขั้นเริ่มแรกนอกนั้นไม่มีใครสามารถฉลาดรู้ทันคุณมายาของมันได้เลยด้วยเหตุนี้โลกจึงยอมจำนนต่อมันโดยไม่มีข้อคิดใดๆที่จะนำมาคัดค้านมันได้ว่าเป็นภัยจะแสดงออกมาในกิริยาท่าทางอันใดส่วนดีในส่วนชั่วส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจะให้เป็นความรื่นเริงบันเทิงหรือความเสียอกเสียใจแสดงผลเป็นความทุกข์ร้อนขึ้นมาก็มีแต่เรื่องมันครอบไว้หมดไม่ให้ทราบเรื่องโทษของมันบ้างเลยจริงธรรมชาตินี้จึงเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากที่สุดตามหลักธรรมชาติของมันหากพระพุทธเจ้าไม่มาอุบัติตรัสเทศนาสั่งสอนสัตว์โลกแล้วก็เหมือนกันประหนึ่งว่าอยู่ในโลกันตนรกคำว่าโลกันตนรกนั้นยังมีการมีเวลาที่จะหลุดพ้นหรือผ่านพ้นขึ้นมาได้ถึงนักโทษตลอดติดคุกตลอดชีวิตก็ยังมีผ่อนผันกันมาได้ไม่ตลอดจริงๆในล่ำเวลาเป็นสิ่งที่ตัดทอนเข้ามาทั้งโลกเขาถือว่าในทำความดีความชอบในความเป็นนักโทษของตนต่อประเทศชาติบ้านเมืองย่นเข้ามาผ่อนเบาโทษนั้นเข้ามาแทนที่จะติดตราชีวิตดังที่ตัดสินไว้นั้นเลยกลับกลายพ้นออกมาได้ส่วนโลกันตจิตที่มืดมิดไปด้วยกิเลสประเภทต่างๆครอบงำอยู่ตลอดเวลานี้หากไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงแนะนำสั่งสอนแล้วจะไม่มีวันผ่านพ้นไปได้เลยไม่เหมือนโทษตลอดชีวิตของนักโทษในเรือนจำผิดกันอยู่มากสิ่งที่ครอบนี้ละเอียดเกินกว่าความรู้ธรรมดาของเราที่ไม่มีอัตมีธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์จะไม่มีทางทราบได้ตลอดไปด้วยเหตุนี้ที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่พระองค์นั้นจึงเป็นมหามงคลเป็นความอัศจรรย์แก่โลกจนหาประมาณไม่ได้เพราะจะทรงเป็นผู้ลื้อถอนขนสัตว์ลื้อถอนโลกให้พ้นจากโลกันตานั้นขึ้นมาได้เป็นพักๆหรือเป็นลักเป็นตอนจนหลุดพ้นไปได้ตามกำลังของผู้นั้นจะตะเกียกตะกายได้มากน้อยเพียงไรความช้าความเร็วย่อมเป็นไปตามนั้นเพราะการได้ยินได้ฟังพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แม้จะทรงสั่งสอน ด้วยพระโอษฐ์ก็ดีหรือได้จดจารึกในคัมภีร์ไบบลอันเป็นแบบเป็นฉบับสืบเนื่องมาจากพระองค์ก็ดีหากไม่ได้ยินได้ฟังธรรมที่กล่าวมาแล้วนี้ก็เรียกว่าไม่มีหวังแต่เมื่อได้ยินได้ฟังนี่แล้วก็ค่อยหลุดลอยขึ้นมาโดยลำดับเพราะฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าเกิดแล้วในโลกนี้จึงเป็นเหมือนธรรมชาติที่อัศจรรย์ได้เกิดขึ้นแล้วเพื่อประโยชน์แก่โลกเพราะธรรมะพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นแล้วกับธรรม
รรมชาติที่สว่างกระจ่างแจ้งส่องทางให้สารโลกได้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันพระสงฆ์ได้เกิดขึ้นแล้วก็คือสักขีพยานแห่งพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเป็นลำดับลำดามาที่ว่าพระสงฆ์ได้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วในโลกนี่คือผลแห่งการแสดงของพระองค์เองนี่เราก็ได้แต่ว่าอุบัติขึ้นมาในเพศของพระก็ไม่ผิดเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปไม่มีอะไรแปลกอุบัติขึ้นมาในความเป็นนักบวชนี้เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากในบุคคลแต่ละคนเพราะได้เข้าสู่วงศาสนธรรมอันถูกต้องดีงามหรือเป็นสถานที่เป็นแหล่งที่จะซักฟอกสิ่งที่ไม่มีคุณค่าและเป็นโทษทั้งหลายนั้นให้ค่อยจืดจางหรือเสื่อมคลายหายไปโดยลำดับลำดับจิตเริ่มมีคุณค่ามีราคาขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งความซักฟอกของธรรมนี่เราที่ได้บวชมาในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่มีหน้าที่การงานซึ่งจะทำได้โดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรขัดข้องยุ่งเหยิงเหมือนคารวะเขาเป็นโอกาสที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการที่จะบำเพ็ญตนให้ถูกต้องดีงามโดยลำดับจนถึงจุดหมายปลายทางตามทางของศาสดาที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมด้วยเหตุนี้ยังมีนักบวชเท่านั้นที่เป็นผู้มีความสะดวกในการปราบปรามหรือห้ามหันกับกิเลสทั้งหลายภายในจิตใจของตนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าไม่ปล่อยให้ความขี้เกียจขี้คร้านอันเป็นเรื่องของกิเลสความท้อถอยอ่อนแออันเป็นเรื่องของกิเลสเข้ามาทำงานเสียในขณะเดียวกันกับเจตนาที่ว่าจะบำเพ็ญธรรมนั้นเท่านั้นพระวินัยก็ดีพระธรรมก็ดีเป็นทั้งทางเดินทั้งรั้วกั้นไม่ให้ปลีกแวะเช่นพระวินัยเป็นรั้วกั้นสองภาคทางไว้ธรรมเป็นทางสายกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาพระวินัยเป็นรั้วกั้นไว้ทั้งสองภาคไม่ให้ข้ามหรือปลีกแวะออกไปปีนรั้วปีนเราคือหลักธรรมหลักวินัยอันเป็นส่วนขาธรรมด้วยกันทั้งนั้นการทำรั้วไว้ด้วยศีลก็คือการปิดกั้นทางที่จะผิดที่จะเป็นโทษเป็นภัยแก่ผู้เดินทางนั้นไม่ให้ปีนออกไปสู่ภัยสู่อันตรายทั้งหลายอันจะนำมาซึ่งโทษและดำเนินตามสายทางคือมัชฌิมาเป็นลำดับลำดาไม่ปลีกแวะจากหลักมัชฌิมานี้ด้วยความอุตสาห์พยายามไม่ลดละท้อถอยอย่างไรต้องถึงจุดที่หมายปลายทางโดยไม่ต้องสงสัยผู้จะถึงจุดหมายปลายทางคือผู้เช่นไรถ้าพูดถึงเพศก็คือเพศนักบวชจะเป็นพูดถึงจุดหมายปลายทางได้สะดวกยิ่งกว่าประชาชนทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยกันเพราะสมณะไม่มีกิจการงานยุ่งเหยิงวุ่นวายหลายด้านหลายทางเหมือนคารวะมีหน้าที่การงานอันเดียวคือการบำเพ็ญตนการชำระตนเท่านั้นในอิริยาบถต่างปัจจัยเครื่องสนับสนุนก็มีพร้อมมูลอยู่แล้วไม่ทำให้เกิดความขัดข้องยุ่งเหยิงด้วยปัจจัยทั้งหลายเพราะมีพร้อมแล้วมีแต่หน้าที่ของเราที่จะดำเนินตามหลักธรรมหลักที่ไหนไม่ให้ปลีกแวะตามสายทางแห่งมัชฌิมมาปฏิปทานี้เท่านั้นเราต้องมีความหมายมั่นปั้นมืออยู่ภายในตัวของเราและเชื่อมั่นในตัวเองเสมอที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยข้อปฏิบัติของตนส
คือฉันทะวิริยะอิตะวิมังสาเป็นสำคัญมีความพอใจในงานของตนที่ทำคือการดำเนินตามหลักมัชฌิมาวิริยะภาคเพียรโดยสม่ำเสมอไม่ลดละท้อถอยอิตะมีความฝักใฝ่ใจใจอยู่กับงานนั้นไม่ถืองานใดเป็นสาระสำคัญยิ่งกว่างานคือการบำเพ็ญของตนเกี่ยวกับเรื่องสมาธิปัญญาวิมังสาอย่าได้ปราศจากความแตกต่างพินิจพิจารณาจะทำอะไรควรใช้ปัญญาเสมอไม่ว่าติดนอกการไหนนี่ก็เป็นธรรมที่จะให้ถึงจุดที่หมายได้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่ก็เช่นเดียวกันศรัทธาความเชื่อมั่นต่อมรรคผลมีแล้วให้มีความเชื่อมั่นต่อความเพียรของตนอันเป็นวิธีก้าวเดินวิริยะก็เหมือนกันสติเป็นของสำคัญอย่าให้เหินห่างจากตัวอย่างน้อยให้รู้สึกอยู่กับตัวมากกว่านั้นจุดใดที่เรากำลังพิจารณาหรือกำลังภาวนาให้รู้อยู่ที่จุดนั้นสมาธิอันเป็นผลจากความภาคเพียรเหล่านี้จะไม่เป็นอื่นต้องเป็นความเหนียวแน่นมั่นคงขึ้นมาภายในจิตใจดวงที่เคยวอกแวกคลอนแคลนนั่นแหละปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาเสมอในการเวลาที่ควรจะพิจารณาอย่าไปคิดคาดถึงขั้นสมาธิขั้นนั้นจะใช้ปัญญาขั้นนี้จะใช้ปัญญาถึงเวลาจะใช้ปัญญาให้ใช้ปัญญากับสมาธิอยู่ในจิตดวงเดียวกันเป็นอาการของจิตด้วยกันที่จะซักฟอกเลือกตัดฟันกิเลสประเภทต่างๆซึ่งหุ้มห่อภายในจิตใจนี้ให้ขาดไปได้โดยลำดับเช่นเดียวกันจึงไม่ควรคิดถึงเรื่องสมาธิขั้นนั้นขั้นนี้ที่จะก้าวเดินทางด้านปัญญาให้มากไปกว่าการเวลาที่เหมาะสมซึ่งควรจะทำให้เป็นสมาธิหรือจะก้าวเดินทางด้านปัญญาเพศของพระนี้เป็นเพศที่แน่นอนเป็นเพศแห่งนักรบอย่างชัดแจ้งอยู่แล้วให้มีความเชื่อมั่นในตนพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ยิ่งหย่อนกว่ามนุษย์ทั้งหลายในความเป็นมนุษย์สมบัติเราก็ไม่ได้วิกลวิการอะไรในเครื่องมือที่จะนำมาใช้สำหรับอัตธรรมแก้กิเลสทั้งหลายนี้มีอย่างเดียวกันกับท่านเพศของพระนี้กับเพศของพระครั้งพุทธกาลก็เป็นพระที่สมบูรณ์แบบตามหลักสากลนิยมเช่นเดียวกันและธรรมทั้งหลายที่ประทานไว้แล้วก็เป็นพระธรรมที่เหมาะสมตลอดเวลาไม่มีธรรมข้อใดที่ล้าสมัยซึ่งจะนำมาใช้ผลใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ได้เป็นธรรมที่พร้อมเสมอซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ได้โดยลำดับตำดาของผู้บำเพ็ญส่วนมากมักจะมีแต่กิเลสเข้ามาเหยียบย่ำทำลายไม่ให้คิดถึงดีถึงชั่วอะไรได้เลยคิดไปตามเรื่องของกิเลสนี่เป็นสำคัญมากในวันหนึ่งคืนหนึ่งจึงไม่ปรากฏผลที่เพิ่งบังพอเท่ากับแสงหิ้งห้อยบ้างเลยก็เพราะมีตั้งแต่กิเลสทำงานบนหัวใจเราทั้งที่กำลังทำความภาคเพียรอยู่นั่นแหละนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องคิดเสมอกิเลสทุกประเภทมีประเภทใดบ้างที่ล้าสมัยใช่ไหมล่ะให้เราคิดอย่างนี้สำหรับนักธรรมะที่จะฆ่ากิเลสเราอย่าไปคิดถึงเรื่องอัตธรรมซึ่งเป็นของจริงที่จะนำมาฆ่ากิเลสให้แหลกละเอียดไปนั้นว่าเป็นธรรมที่ล้าสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปแล้วเท่านั้นเท่านี้ธรรมที่สอนไว้นี้สอนมาแล้วตั้งแต่โน้นจนกระทั่งถึงบัดนี้เป็นสิ่งที่คือเป็นสิ่งที่ล้าสมัยนี่เป็นกลมายาของกิเลสที่เข้าทำลายธรรมในขณะเดียวกันก็เข้าทำลายความเชื่อความเลื่อมใสเข้าทำลายความภาคเพียรข
ของเราและเข้าทำลายมรรคผลนิพพานอันจะพึงเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละคนมายาของกิเลสมันแทรกเข้ามาอย่างนี้ส่วนกิเลสเองมีตัวไหนตั้งแต่ครั้งใดๆมาก็ตามว่าเป็นกิเลสที่เคลื่อนที่ล้าสมัยใช้ไม่ได้แล้วอย่านำกิเลสประเภทนั้นมาใช้ประเภทนั้นล้าสมัยไปแล้วเก่าแก่ค่ำคร่าชราหลุดลอยไปหมดแล้วอย่านำมาใช้มาเกิดประโยชน์ไม่เคยมีกิเลสตัวใดแสดงออกมานี่กล่อมได้ทั้งนั้นทำให้เกิดความทุกข์เป็นพิษเป็นภัยได้ด้วยกันตั้งแต่สมัยโน้นจนกระทั่งสมัยนี้และยังจะเป็นอีกต่อไปมากน้อยเพียงไรไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ไม่มีการสถานที่เวลาเลยมันผิดขึ้นมาเป็นกิเลสได้ทุกขณะทุกเวลาและผิดผลทุกถ้าเกิดแก่สัตว์โลกตลอดไปจึงเรียกว่าโลกันตาจิตโลกันตานรกอยู่ภายในจิตใจของเราที่ถูกกิเลสมันครอบให้มืดมิดปิดตานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยเรานี้เป็นของปลอมทำไมเราจึงเชื่อเพราะมันกล่อมจิตนั้นให้กลายเป็นจิตปลอมไปตามมันจิตทั้งดวงเลยกลายเป็นจิตปลอมไปตามกิเลสหมดเพราะฉะนั้นกิเลสกระดิกทิ้งแพงออกในท่าใดจึงเป็นไปตามเรื่องของกิเลสโดยไม่คำนึงว่าผิดว่าถูกดีชั่วประการใดนี่แหละที่มันไม่ทันกันเพราะกิเลสมันหนาแน่นมันมืดไม่ปิดตามันให้กระดิกทิ้งแพงไปด้วยอำนาจของมันทั้งนั้นไม่ได้กระดิกพลิกแพงจิตใจออกไปด้วยอำนาจแห่งธรรมเลยนี่เรามาบวชในพุทธศาสนาแล้วนำธรรมเข้าสู่ใจตั้งแต่เริ่มแรกเจตนาที่จะบวชก็เป็นธรรมอยู่แล้วได้บวชมาแล้วเห็นประจักษ์ตนก็เป็นธรรมขั้นเป็นอย่างนั้นก็ประพฤติปฏิบัติรักษาตามที่ขบวนวินัยตลอดถึงธรรมในแง่ต่างๆนำเข้ามาประยุกต์กันกับกิเลสจะมีธรรมข้อใดบทใดบาทใดว่าเป็นของปลอมทำเป็นของจริงพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยสวดคาถาธรรมล้วนๆอยู่แล้วและเป็นนิยานิกธรรมอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับกิเลสถ้านำมาปราบกิเลสจะต้องหลุดกิเลสจะต้องหลุดลอยไปเช่นเดียวกันหมดทุกประเภทแห่งธรรมขอให้นำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัติอย่าให้เสียเวลาอย่าให้กิเลสหลอกอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนจะหาสาระตามเจตนาของตนไม่ได้ถ้านักบวชเราไม่สามารถปฏิบัติตนให้เป็นไปได้ตามความมุ่งหมายแล้วใครในโลกนี้จะปฏิบัติได้คำว่าอำนาจวาสนามีอยู่ที่ไหนถ้ามันมีอยู่ที่เราซึ่งเป็นนักบวชและกำลังบำเพ็ญอยู่เวลานี้เราจะไปหาอำนาจวาสนาที่ไหนก็หาจากหรือเพิ่มพูนขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติโดยสม่ำเสมอไม่ลดละความภาคเพียรในทะความดีทั้งหลายนั่นแหละท่านเรียกว่าการสั่งสมอำนาจวาสนาเมื่อสั่งสมไปนานมันก็อำนาจก็มีมากอำนาจของธรรมสติก็แก่กล้าปัญญาก็รวดเร็ววิริยะความภาคเพียรก็เพียรได้เป็นอัตโนมัติเมื่อถึงขั้นที่จะเป็นไปได้นี่คือความแก่กล้าในทางธรรมธรรมมีความแก่กล้าก็ต้องมีความสามารถฉลาดรู้ทันกลมายาของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเคยปกปิดหรือครอบงำจิตใจให้มืดมิดปิดตามาเป็นเวลานานจะกี่กับกี่การก็ตามเถอะเช่นเดียวกับความมืดที่มีประจำโลกนี้มันจะมืดมานานเพียงไรก็ตามพอเปิดไฟขึ้นเท่านั้นความมืดจะกระจายหายไปหมดเหลือแต่ความสว่างล้วนๆเท่านั้นนี่ก็เช่นเดียวกันกิเลสจะเคยครอบงำหัวใจมาอย่างมืดมิดปิดตาหาทางออกทางเข้าไม่ได้ก็ตามเมื่อได้นำสติปัญญาศรัทธาความเพียรอันเป็นเหมือนดวงไฟที่สว่างจ้าเข้ามาใช้กำจัดกิเลสแล้วความมืดบอดทั้งหลายจะต้องค่อยกระจายตัวไปสุดท้ายก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นที่ใจดวงนี้โดยไม่ต้องหาเวลาที่ไหนมาตัดสินกันปัญญานี่แหละเป็นเครื่องตัดสินความเพียรของเรานี่แหละเป็นเครื่องตัดสินกันกับกิเลสทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านนำอันนี้มาตัดสินกับกิเลสท่านไม่เอาการไม่เอาสถานที่เวลาไม่ได้คำนึงถึงวาสนามากวาสนาน้อยอะไรมากยิ่งกว่าการเข้ารบฟันหั่นแหลกกันกับกิเลสที่จะให้หลุดลอยไปจากนั้นจนกระทั่งกิเลสได้หลุดลอยไปเพราะอำนาจแห่งความเปลี่ยนของพระองค์แล้วได้มาสั่งสอนพวกเราทั้งหลายทางองค์ต่างมาอบรมศึกษาขอให้คิดในเรื่องของตัวโดยเฉพาะอย่าเอาเรื่องอื่นใดหรือของบุคคลผู้ใดที่เห็นว่าไม่เป็นสิริมงคลอันจะเป็นค่าสิทธิ์ต่อตนอย่างน้อยเป็นค่าสิทธิ์ต่อตนอย่านำมาใช้อย่านำมาคิดให้คิดใน
วงของตัวเองที่จะเป็นอัตเป็นธรรมคิดเรื่องของผู้ใดก็ให้เป็นเรื่องอัตเรื่องธรรมเป็นเรื่องฆ่ากิเลสไปในตัวอย่าคิดเรื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมาเผาดลหัวใจตัวเองจะเป็นเทวทัตทำลายตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวการอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะกิริยาท่าทางหูตาจมูกลิ้นกายย่อมมีการย่อมจะให้ผันแปรไปต่างๆตามความเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ไม่ใช่คนตายต้องมีการแสดงออกเป็นธรรมดาผู้มาศึกษาต้องเป็นผู้ใช้สติปัญญาโดยทางธรรมอย่านำโลกมาใช้จะเป็นการทำลายตัวเองนอกจากนั้นจะทำให้กระทบกระเทือนแก่หมู่แก่คณะที่อยู่ด้วยกันให้หาความผาสุกไม่ได้เพราะความคิดนั้นผิดปล่อยให้กิเลสเข้าย่ำยีตีเหลือภายในจิตใจของตนแล้วนั่งตีแผ่กระจายไปภายนอกให้ระบาดออกไปกลายเป็นเรื่องความกระทบกระเทือนนี่คือเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้คิดให้ทราบให้รู้โทษของมันเวลานี้เรามาชำระตนเองเรามาแก้ตัวของเราอย่าไปสนใจแก้ผู้หนึ่งผู้ใดให้เป็นไปอย่างนั้นให้เป็นไปอย่างนี้ยิ่งกว่าจะแก้ความคิดผิดของตนซึ่งออกนอกลู่นอกทางอันแสดงอยู่ภายในจิตนี้ให้เห็นชัดเจนกันตรงนี้แล้วแก้กันตรงนี้จะชื่อว่าเป็นผู้มาศึกษาอบรมอัตธรรมโดยแท้นั่นไอ้เรื่องคิดภายนอกเกี่ยวกับคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้นั่นเป็นนิสัยของกิเลสที่เคยฝังจมมาเป็นเวลานานมาบวชเป็นพระแล้วมันก็ยังต้องเป็นต้องติดตามมาด้วยเพราะมันไม่ได้บวชใครจะบวชเท่าไหร่ก็ตามกิเลสต้องเป็นกิเลสประจำข้ามถ้าไม่แก้ไม่ตกถ้าไม่ทำลายไม่แตกต้องทำลายผู้ปฏิบัติต้องดูหัวใจของตัวเองความเคลื่อนไหวในแง่ใดให้ทราบให้ทันความกระเพื่อมของจิตที่คิดออกไปในแง่ใดทางใดดีชั่วประการใดเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อจะให้ทันเรื่องของกิเลสที่ละเอียดแหลมคมมากจึงต้องได้สั่งสมสติปัญญาขึ้นให้เพียงพอที่จะได้ทราบกิเลสประเภทนั้นๆโดยลำดับลำดาไปจนกระทั่งทราบโดยตลอดทั่วถึงและทะลุปูผงทำลายไปได้หมดไม่มีเหลือปานใดยิ่งจะทราบได้ชัดขึ้นเรื่องอาการของจิตที่มีกิเลสเป็นผู้ผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงให้สำคัญหมายในเรื่องต่างๆนั้นกับความคิดปรุงของจิตของขันของจิตที่ออกมาเป็นขันล้วนๆต่างกันมากน้อยเพียงไรจะทราบได้หมดโดยตลอดทั่วถึงขันที่มีกิเลสเข้าแทรกมีกิเลสเป็นผู้บงการย่อมจะแสดงมาออกมาในทางกิเลสทั้งหมดไม่มีอันใดที่จะแสดงมาเป็นธรรมเพราะกิเลสกับธรรมเคยเป็นข้าศึกกันมาแต่การไหนๆแล้วเมื่อได้ชำระกันจนกระทั่งหมดเชื้อที่จะผลักดันออกมาไม่มีแล้วแม้ขันจะมีอยู่ก็ตามรูปมีอยู่ก็เห็นเป็นตามความจริงของรูปไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราของเขาของใครทั้งนั้นเวทนาคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายก็ทราบว่าเป็นความจริงอันหนึ่งไม่เห็นว่าเวทนาคือความทุกข์นี้ไปให้โทษให้ภัยแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยในตัวเองในธาตุในขันเนี่ยที่แสดงขึ้นมาในธาตุในขันทุกนั้นก็สักแต่ว่าทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของตนและก็ไม่ทราบความหมายของตนอีกด้วยมีแต่จิตเป็นผู้ไปทราบและไม่ยึดด้วยเมื่อรู้แล้วนั่นก็เป็นชักแต่กิริยาที่แสดงออกมาเท่านั้นสัญญาความหมายความจำก็สักแต่ว่าจำไม่ได้ฝังจิตฝังใจให้จิตใจนั้นรุ่มหลงไปตามสัญญาทั้งขานความคิดความปรุงก็เหมือนกันเป็นแต่เพียงอาการหนึ่งๆยังเรียกว่าขันล้วนๆไม่มีอะไรเข้าเคลือบแฝงคือกิเลสประเภทต่างๆไม่มาเป็นเจ้าตัวการมาผลักดันมาใช้ขันนี้ให้เป็นกิเลสไปตามตนเมื่อได้เห็นชัดทั้งขันที่เต็มไปด้วยกิเลสเป็นผู้บงการและเห็นชัดทั้งขันที่มีกิเลสมาเป็นเจ้าบังคับการนั้นแล้วยอมจะเห็นชัดโดยตลอดทั่วถึงว่าต่างกันอย่างไรเวลานี้ขันของเรามันเป็นขันนักโทษถูกกิเลสปกครองถูกกิเลสบังคับบัญชากดขี่ข่มเหงให้คิดให้ปรุงให้สัมพันธ์มั่นหมายไปทางใดเป็นไปตามมันทั้งนั้นไม่มีแง่ต่อสู้ต้านทานเพราะรู้ไม่ทันมันความคิดทั้งหมดจะผิดประการใดก็เข้าใจว่าความคิดนั้นเป็นของตนและเข้าใจว่าถูกเสมอไปนี่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้
ต้องเข้าใจว่าถูกเสมอเข้าฝ่ายตัวเสมอเข้าฝ่ายตัวคือเข้ากิเลสกิเลสไม่ยอมเข้าฝ่ายใจนอกจากฝ่ายมันอย่างเดียวเท่านั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องให้ทราบอันใดที่เป็นเรื่องเข้าตัวนั้นเข้าตัวเองเข้าฝ่ายตัวเองนั้นนั่นแหละคือเรื่องกิเลสกอบโผยหาผลประโยชน์เข้ามาสู่ตนให้มีมากมูลมีกำลังมากขึ้นถ้าเข้ากับเหตุกับผลนั่นเป็นเรื่องธรรมแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องปราบปรามกิเลสความเห็นแก่ตัวออกได้โดยลำดับจึงมีความเสมอภาคภายในจิตใจให้ความเสมอภาคกับสิ่งทั้งหลายให้ความจริงตามส่วนนั้นๆของสิ่งทั้งหลายสม่ำเสมอกันไม่ได้คล้องใดแวะกับสิ่งใดเลยนี่คือจิตที่พอตัวจิตที่รอบภายในตัวแล้วย่อมไม่ติดย่อมไม่พันย่อมไม่สำคัญมั่นหมายกับสิ่งใดที่จะถือมาเป็นโทษเป็นภัยเผาลนตนเองและไปเผาลนผู้อื่นผู้ใดอีกต่อไปนี่การปฏิบัติให้ดูจิตซึ่งเป็นตัวก่อเหตุอันสำคัญอย่าไปดูคนนั้นอย่าไปดูคนนี้อย่าไปคิดตีความหมายคนนั้นเป็นอย่างนั้นตีความหมายคนนี้เป็นอย่างนี้ให้ตีความหมายของความคิดความปรุงของตนที่มันแสดงออกมาด้วยความเป็นโทษโดยที่เราไม่รู้ให้ใช้ปัญญาเข้าไปจดจ่อพิจารณาคลี่คลายดูตามเหตุการณ์ที่มันแสดงออกมาจะทราบไปโดยลำดับแล้วมันกระงับตัวลงไปไม่แสดงรุนแรงแล้วต่อไปก็ระงับดับได้พอปรุงขึ้นมาเรื่องใดก็ตามที่จะเป็นภัยแก่ตนเองย่อมทราบทันทีทันทีและระงับดับกันลงได้ทันทีนั่นชื่อว่าอุบายของธรรมอุบายของสติปัญญาทันกับพลมายาของกิเลสกิเลสย่อมหมดอำนาจไปโดยลำดับมีการปฏิบัติตนให้ปฏิบัติอย่างนี้การแสดงท่านที่ท่านแสดงว่ามองกันให้มองในแง่เหตุผลมองในแง่เหตุการณ์เมตตามองในแง่แห่งความให้อภัยกันนั่นเป็นประเภทหนึ่งแห่งธรรมที่ประเภทอันสำคัญก็คือให้มองดูจิตของตนมันปรุงออกไปกับเรื่องใดกับบุคคลผู้ใดดีชั่วประการใดให้ดูตัวนี้ตัวก่อเหตุแสดงออกมานี้กระเพื่อมออกมาที่นี่พอกระเพื่อมออกไปแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วกลับมาหลอกเจ้าของนี่เป็นสำคัญดูจุดนี้อย่าดูที่อื่นถึงที่ว่าผู้ปฏิบัติดูจิตเป็นสำคัญกว่าอื่นการทำความภาคเพียรอย่าทำพวกพลาดแบบโลกโลกแบบโลกโลกใช่ไหมล่ะอย่าเอาเวลาเข้ามาเป็นใหญ่กว่าความต้องการที่จะรู้จริงเห็นจริงจากความเพียรของตนไม่ว่าจะเป็นธรรมประเภทใดที่เราต้องการอยากรู้อยากเห็นอยากให้เป็นให้มีความหมายมั่นปั้นมือกับธรรมประเภทนั้นด้วยความเพียรของตนอย่าลดละดังที่เคยกล่าวอยู่เสมอสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีทำไมจิตมันจึงสงบไม่ได้ถ้ามีความจริงจังต่อกันแล้วเป็นไปได้หรือที่มันสงบไม่ได้ก็คือไม่มีความจริงเท่ากิเลสที่มันทำเรานั่นเองมันทำพิษเรามันทำจริงทำจังกิเลสตัวไหนออกมาทำจริงทำจังไม่มีคำว่ารอแหละเหมือนเราที่จะแก้กิเลสฆ่ากิเลสปราบปรามกิเลสและทำด้วยความรอแหละไม่จริงไม่จังมีแต่ให้กิเลสย่ำยีเอาทุกๆครั้งที่ต่อสู้กันหากมีการต่อสู้แต่หมอบราบนี่มันสำคัญมากนะมักจะมีแต่การหมอบราบตัวรู้สึกตัวกิเลสตัวใดออกมากล่อมก็หลับไปเลยหลับไปเลยทั้งๆที่ยังไม่นอนหลับมันก็หลับไปเลยในความเพียรนั่นแหละมีสำคัญพิจารณาด้วยดีธรรมของพระพุทธเจ้านี้เลิศขอให้ได้ปรากฏขึ้นที่ใจเถอะไม่เคยรู้เคยเห็นก็ตามเห็นองค์พระศาสดาเห็นองค์ธรรมทั้งหลายเห็นพระสงฆ์จะเป็นสักขีพยานขึ้นอย่างเต็มตัวภายในจิตใจตามขั้นแห่งธรรมนั้นๆถ้ายิ่งถึงยิ่งถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นเต็มดวงภายในใจใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจแล้วเท่านั้นหาความสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เลยเพราะเป็นอันเดียวกันนี่แหละที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นตรงนี้เพราะความจริงเป็นเครื่องยืนยันที่ทำที่กามานี้อยู่ที่ไหนเวลานี้ถูกปิดหุ้มห่อหรือถูกกรบไว้อย่างสนิทจากกิเลสประเภทต่างๆธรรมชาตินี้จึงไม่ปรากฏออกมาได้ความเพียรของเราก็คือขุดการขุดคุ้ยสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อนี้ด้วยวิธีการต่างๆที่จะให้ของจริงนั้นเริ่มฉายแสงออกมาเ
ช่นสมาธิธรรมเป็นต้นเริ่มฉายแสงออกมาด้วยความสงบเย็นใจจากนั้นก็ฉายแสงออกมาด้วยความสงบแน่วแน่ลำดับต่อไปก็ฉาย

ปรารถนาก็ให้ทำเพราะทำทั้งสองนี้มีความเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวโยงกันแยกกันไม่ออกจิตไม่สงบจะพาพิจารณาอะไรมันได้เรื่องได้ราวเลยนิ่งโน้นนิ่งนี้เพ่นโน้นเพ่นนี้ถ้าเหลือถลายอะไรจะเร็วยิ่งกว่าพิเรศนี่มันรวดเร็วมากตามไม่ทันจึงต้องได้ใช้อุบายวิธีการหลายอย่างตามแต่จริตนิสัยที่จะนำมาใช้ทำมีอยู่ตลอดเวลาและมีอยู่ทั่วไปเราจะคิดจะค้นจะพิจารณาอะไรซึ่งเป็นเครื่องแก้เครื่องสอดถอนแล้วเป็นธรรมทั้งนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปดูตั้งแต่ตำรับตำราคัมภีร์อยู่ตลอดเวลาถึงจะมาแก้กิเลสได้กิเลสมันไม่เห็นไม่มองดูคัมภีร์มันทำไมมันเป็นกิเลสออกมาทุกขณะที่มันแสดงขึ้นมาในหัวใจของเราและเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราให้ชอบช้ำหรือขุ่นมัวไปได้ทุกขณะจิตทุกขณะที่กิเลสทำงานมันมีตัวกิเลสตัวไหนไปมองดูตำรับตำราไม่เห็นหนิมันทำไมมันเป็นกิเลสขึ้นมาได้ทุระยะการที่จะแก้กิเลสภายในจิตใจของเราด้วยอุบายสติปัญญาซึ่งก็มีอยู่แล้วในตำราทำไมเราจึงจะแก้ไม่ได้อุบายของสติปัญญาประเภทต่างๆที่จะปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจนั้นมันแล้วแต่อุปนิสัยนี้แล้วแต่จริตนิสัยของใครที่จะคิดจะค้นออกมาในแง่ใดที่จะเป็นเครื่องพาดปันหันแดดกับกิเลสเป็นใช้ได้ทั้งนั้นให้นำมาใช้อย่าอยู่เฉยๆอยู่แบบลอยๆเลื่อนๆลอยๆมาศึกษากับครูกับอาจารย์ก็ไม่เป็นท่าเป็นทางเอาแต่ความสะดวกสบายของกิเลสมาเหยียบย่ำทำลายตนและเหยียบย่ำทำลายหมู่เพื่อนให้หนักซึ่งไปหมดทั้งวัดใช้ไม่ได้ต้องมีความคล่องตัวนักปฏิบัติอย่าอืดอาดเหนื่อยหน่ายเรื่องของธรรมเป็นยังไงไม่ใช่เรื่องมานอนใจมาประมาทเอานิสัยความขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอเข้ามาเหยียบย่ำทำลายตนและเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันมันหนักยิ่งกว่าอะไรภูเขาทั้งโลกมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ของมันมันไม่เคยมาทับมาถมคนนี่สิพระนี่สินี่มันเอาลึกนำเรื่องนำราวเข้ามาเหยียบย่ำทำลายซึ่งกันและกันอันนี้จึงหนักยิ่งกว่าอะไรเป็นภัยยิ่งกว่าสิ่งใดจึงควรระวังตนด้วยกันทุกคนหัวใจมีทุกคนสติปัญญามีเพื่อทำความสงบร่มเย็นให้แก่ตนและเพื่อทำความสงบร่มเย็นให้แก่กันและกันทำไมเราจะทำไม่ได้อันเป็นฝ่ายธรรมเช่นนี้ที่เรียกทำไมมันผิดขึ้นมาได้รวดเดียวนะต้องมาแก้กันเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งรอบหนึ่งตามสมมติก็ว่า24ชั่วโมงมันไปอยู่ยังไงจิตมันทำงานอะไรมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวถ้าตั้งใจทำงานจริงๆมันทำไมมันสงบไม่ได้ถ้าไม่ถูกจูงจมูกจากกิเลสทั้งหลายตลอดเวลาทำไมจะไม่เป็นธรรมธรรมนี้สอนเพื่อความสงบร่มเย็นแท้ๆในด้านสมาธิธรรมก็ดีด้านปัญญาท่านก็สอนเพื่อความเฉลียวฉลาดทำไมมันจึงไม่ฉลาดเรามันเป็นเพราะอะไรทำไมจะนอนอยู่เหมือนหมูนั่นจะให้ฉลาดตลอดวันตายต้องหาทางฉลาดไม่ได้เลยปัญญาท่านไม่นำมาคิดค้นอยากเข้าใจว่าปัญญาจะเกิดขึ้นมาเองต้องใช้ต้องคิดต้องค้นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลานี่แหละเป็นสิ่งที่ปลุกสติปัญญาของผู้ที่จ้องมองที่จะพิจารณาอยู่แล้วโดยไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าแบบหลับหูหลับตาอยู่นั้นอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์จะถูกจนกระทั่งศีรษะแตกมันก็ไม่เห็นเพราะมันไม่มีตามองนี่ไม่เพราะไม่มีปัญญาพิจารณามันจึงโดนอยู่เรื่อยๆโดนอยู่เรื่อยๆมันเลยศีรษะแตกไปนู่นมันก็ไม่เห็นไม่รู้ให้พูดให้ฟังอยู่เสมอศาสนธรรมคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานนั่นสงสัยไปที่ไหนพร้อมเสมอที่จะแสดงผลให้เห็นแก่ผู้บำเพ็ญเหตุถูกต้องดีงามและสมบูรณ์เต็มที่ผลจะแสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ประจักษ์ใจไม่แสดงที่ไหนจะแสดงที่ใจคำว่าธรรมมีอยู่ในโลกก็คือใจดวงนี้แหละจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์รับทราบธรรมทั้งหลายที่ว่ามีอยู่ส่วนอื่นไม่มีทางที่จะรับทราบได้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสภาพอันหนึ่งที่จะรับทราบเป็นเครื่องมือที่จะรับทราบในสิ่งต่างตามนิสัยของตนแต่ใจนี้สามารถรับทราบได้หมดไม่ว่าทางโลกทางธรรมแต่เพราะอย่างยิ่งคำว่าธรรมมีอยู่ใครจะเป็นผู้รับทราบใครจะเป็นผู้ยืนยันนะธรรมนั้นจะเกิดขึ้นที่ไหนสัมผัสสัมพันธ์ที่ไหนนอกจากสัมผัสสัมพันธ์ใจและเกิดขึ้นที่ใจมากน้อยโดยลำดับของความสามารถของใจเท่านั้นเกิดขึ้นที่นั่นพากันคำมาคำเม้นเอาให้จริงจังการจมอยู่ในกิเลสนี้ไม่มีใครวิเศษวิโสต่างกันอะไรเราเห็นกันอยู่แล้วนี่อาจจะมีกิเลสคนมีกิเลสทั้งโลกนี่สามแดนโลกธาตุใครที่ว่าไม่มีกิเลสมันมีเมื่อไหร่อาจจะมีกิเลสวิโสมันก็มีกิเลสวิโสไปนานแล้ว

0: ไม่มีใครมาจะต้องนอนจมและบ่นให้ทุกข์อยู่นี่ทั้งๆที่มันหาทางออกนี่เราหาทางออกด้วยธรรมแท้ๆทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้พิจารณาสอนแทบล้มแทบตายสอนหมู่สังคณะสอนมาเป็นเวลานานมีวิธีแวแวพอให้เห็นเหตุเห็นผลให้เป็นกำลังใจพอเป็นสักขีพยานบ้างมันก็จะเรียกว่าไม่มีมันก็น่าจะพูดได้แล้วมันเป็นอะไรธรรมที่สอนนี้ไม่ได้สอนแบบรูปดำกำตามาสอนกันไม่สอนแบบกำดำกำขาวสอนแบบด้นดำสอนด้วยความถนัดจริงๆทั้งฝ่ายเหตุที่ผ่านมามากน้อยหนักเบาเพียงไรก็ได้นำมาสอนเพื่อนถึงผลจะเกิดขึ้นก็จะปิดอยู่ได้ยังไงก็ต้องนำมาสอนหมดดังที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วมันไม่ถึงใจบ้างเหรอนั่นเป็นยังไงสิ่งที่ถึงใจฝังใจก็มีแต่กิเลสเท่านั้นเหรออย่างอื่นจะวิเศษวิสูงก็นั้นไม่มีแล้วเหรอนั่นถึงไม่สนใจนั่นถึงไม่ปฏิบัติมันถึงไม่เจอกันท่านมาทำประเสริฐประเสริฐมันอะไรเดี๋ยวนี้ประเสริฐมันมีแต่กิเลสถือกิเลสเป็นประเสริฐเชื่อกิเลสมากยิ่งกว่าธรรมแล้วจะเห็นธรรมได้ยังไงธรรมจะเกิดขึ้นได้ยังไงพอจะปรากฏขึ้นบ้างถูกกิเลสตบต่อยซะทีเดียวแหลกไปแหลกไปถูกกิเลสเผาซะแหลกไปหมดคำว่าตปธรรมเลยไม่ได้เผากิเลสแล้วจะหาความวิเศษวิโสมาจากไหนเกิดชาติใดก็ตามมันก็คือความทุกข์กองทุกข์อันเดียวกันคำว่าเกิดนั่นก็เกิดทุกข์พร้อมๆกันมันวิเศษวิโสอะไรเกิดแก่เจ็บตายวิเศษวิโสที่ไหนเมื่อนี้ตั้งแต่เป็นการหาบหามกองทุกข์มาทั้งมวลตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายมีช่องว่างที่ตรงไหนในสกลกายและจิตใจของเรานี้ที่จะว่างออกจากความทุกข์ทั้งหลายไม่ให้ทับถมโจมตีเรามันเห็นมีนำธรรมเข้าไปแทรกเข้าไปบ้างสิจะเป็นยังไงความสุขจากธรรมกับความสุขอย่างอื่นต่างกันยังไงความทุกข์ทางความในทางความเพียรเพื่อปฏิบัติธรรมให้รู้แจ้งแทงทะลุจะเป็นทุกข์ขนาดไหนก็ให้มันรู้กันสิส่วนทุกข์จากกิเลสเหยียบย่ำทำลายเราเคยทุกข์มาแล้วไม่สงสัยกันพอจะก้าวเข้าสู่ธรรมมีความทุกข์เล็กๆน้อยๆกับกลัวแต่จะล้มจะตายเวลาให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายกี่ภพกี่ชาติทำไมไม่เห็นกลัวเป็นกลัวตายกันไม่ใช่มันกล่อมจนจมมิดไปแล้วเหรอพิจารณาสิสติปัญญามีอย่างไรจะผ่านพ้นไปได้ด้วยอุบายของตนเองให้นำมาใช้อย่านอนนิ่งนอนใจอยู่เฉยการมาศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ก็เป็นของไม่แน่นอนทั้งสองฝ่ายนั่นแหละมีการพลาดผันแปรกันไปได้ทั้งฝ่ายทั้งเป็นทั้งตายจึงเรียกว่าโลกอนิจจังในขณะที่ควรจะเป็นประโยชน์แก่ผู้มาศึกษาอบรมก็ควรจะขมักขม้นในความภาคเพียรของตนยึดอะไรยึดให้จริงให้จังอย่าทำละหล่อแล้วแหละไม่ใช่เรื่องของธรรมความละหล่อแล้วแหละเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลมันหวานมันล้อมไว้หมดปากเสียบฝังน้ำไม่เต็มไปหมดรอบหัวใจกายวาจาของเราเรายังไม่ทราบว่าเราอยู่ในวงล้อมหรือเวลานี้นี่เราจะบุกเบิกวงล้อมออกไปด้วยอัดด้วยทำทำไมจึงติดตันอันตู้ไปทั้งหมดแล้วจะหาความวิเศษวิโสมาจากไหนควรคิดให้มากผู้ปฏิบัติเราจะหวังความวิเศษวิโสอะไรนอกจากธรรมเท่านั้นสิ่งเหล่านั้นได้เห็นกันมาแล้วพอจะคิดในแง่ธรรมเหมือนกับว่าอะไรก็สุดเอื้อมหมดหวังไปทั้งหมดน่ะฟังสิความคิดขึ้นมาอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของกิเลสสุดเอื้อหมดหวังนี่นั่นก็ทำให้ท้อแท้อ่อนแออ่อนเปียกไปมันได้เข้มแข็งให้ได้เห็นประจักษ์ตัวบ้างสิเวลามันอ่อนปวกเปียกก็ให้รู้เวลามันมีความเข้มแข็งขึ้นมาเพราะกำลังวังชาของผลที่ปรากฏขึ้นนับจากความสงบขึ้นไปหนึ่งเพราะกำลังวังชาของสติปัญญาที่สอดแทรกตัดฟันหันแหลกกับกิเลสขึ้นไปเดิมดับๆจนเป็นกำลังจิตใจหมุนตัวไปด้วยความเพียรนั่นนั่นก็ให้มันเห็นกันได้เอามาเทียบเคียงกันบ้างสิขณะที่ล้มลุกคลุกคลานเป็นยังไงขณะที่นี้ขณะนี้เป็นเวลาเป็นขณะที่เพียงไกลที่สุดทั้งด้านความภาคเพียรทั้งด้านสติปัญญาแล้วกิเลสหมอบลาบเริงดำดับก็ให้เห็นชัดๆสิสิ่งเหล่านี้จะปรากฏขึ้นมาได้ในวงปฏิบัติในผู้ปฏิบัติแต่จะไม่เกิดกับหมุนขึ้นเฉียงไม่ยอมลงให้พากันฟังให้ถึงใจความตะเกียกตะกายใครก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ตะเกียกตะกายเหมือนกันเราไม่ยอมรับพระพุทธเจ้ามาเป็นสรณะเรากล่าวทำไมพุทธังสนังกัจฉามิพระองค์ล้างมือเปิดเมื่อไหร่ตะเกียกตะกายสลบสลายเห็นอยู่แล้วในตำราภาษาวกก็เหมือนกัน ไม่ใช่ท่านผู้ล้างมือเปิดเป็นผู้ตะเกียกตะกายมาโดยกันเราดำเนินตามรอยพระพุทธเจ้าทำไมจึงต้องอ่อนแอไม่อยากตะเกียกตะกายแต่จะให้ดีวิเศษล้นโลกเป็นไปได้ยังไงมันเป็นอาถรรพ์เป็นไปไม่ได้เดินทางไปจุดใดก็ตามสู่สถานที่ใดก็ตามทุกขะก็ต้องผ่านไปตรงนั้นสะดวกก็ต้องผ่านไปทางสายนั้นไปที่อื่นไม่ได้มันผิดทางโค้งก็ต้องไปตามโค้งตามโค้งตรงก็ต้องไปตามทางตรงราบรื่นหรือไม่ราบรื่นขรุขระก็ต้องผ่านไปนั้นนี่การดำเนินของเรานี่ก็เหมือนกับเดินคนเดินทางไปสู่จุดที่หมายนี่จุดที่หมายของเราคือความหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงแล้วก้าวไปด้วยความภาคเพียรของตนมันจะตะเกียกตะกายทุกยากลำบากขนาดไหนเขาต้องยอมรับกันแต่ไม่ยอมถอยหลังถึงเวลาที่มันจะเกรียงไกรมันก็เป็นไปเองเมื่อความภาคเพียรได้หนุนอยู่เสมอเสมอสติปัญญาเมื่อฝึกหัดอยู่เรื่อยๆก็ย่อมมีความแก่กล้าสามารถไปโดยลำดับจนกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติหรือเป็นมหาสติมหาปัญญาได้จากความเพียรของผู้บำเพ็ญหรือของผู้บำรุงอยู่เสมอนั่นแหละแล้วเห็นประจักษ์ภายในใจด้วยแล้วมาเทียบกันกับเวลาล้มลุกคลุกคลานในขณะที่จิตได้มีความเกรียงไกรทั้งความภาคความเพียรทั้งความเฉลียวฉลาดทุกด้านทุกทางเข้าไปแล้วกับความโน้มน้าวคุกคานไปยังไงนั่นที่จะมาถึงขั้นนี้ก็มาจากการโน้มน้าวคุกคานนั่นแหละมันเป็นบทเป็นบาทเคลื่อนหมุนกันมาเป็นลำดับตำดาจะไม่ให้เดินทางสายนี้จะไปเดินไปไหนเป็นยังไงก็ต้องยอมรับทุกข์ก็ต้องยอมรับกันถึงเวลาสุขมันจะปรากฏขึ้นมาจากความทุกข์ตะเกียบความตะเกียบตะกายนั่นแหละไม่ไปจากไหนสุดท้ายเมื่อจิตมีกำลังเต็มที่สติปัญญารอบตัวแล้วความรู้สึกเปลี่ยนไปหมดนั่นเองกลายเป็นอัตโนมัติอยู่ไหนก็เพียรอยู่ไหนก็มีสติอยู่ไหนก็มีปัญญาอิริยาบถใดก็มีความเพียรคือสติปัญญารอบตัวตลอดเวลาจนกระทั่งข้าศึกมันได้หมอบราบไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วสติปัญญานั้นก็หมดความจำเป็นไปเองโดยไม่ต้องได้ตดได้ตรงกันด้วยเจตนาเลยห่างหมดไปเองโดยหลักธรรมชาติเพราะส่วนมากก็เป็นสมมุติสติปัญญาก็เป็นสมมุติแต่สมมุติคือกิเลสประเภทต่างๆเป็นสมมุติทั้งหมดสติปัญญาก็เป็นสมมุติทั้งหมดเมื่อแก้ได้ทะลุปูโปร่งจะไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วสมมุติทั้งสองภาคนี้ก็เป็นอันว่าหมดความจำเป็นไปเฉพาะอย่างยิ่งสติปัญญาตถาความเปลี่ยนหากหมดความจำเป็นไปโดยหลักธรรมชาติทั้งตนเองโดยไม่ต้องบังคับเพราะข้าศึกหมดไปแล้วให้จิตไปไหนกินไม่ได้อยู่ในสองภาคนี้จิตที่บริสุทธิ์ไม่ได้อยู่กับสติไม่ได้อยู่กับปัญญาไม่ได้อยู่กับความภาคความเพียรประโยคพยายามต่างๆที่เคยดำเนินมานั้นไม่ได้อยู่ในจุดนั้นจุดนั้นและไม่ได้อยู่กับกิเลสอยู่กับความบริสุทธิ์นั่นแล้วความบริสุทธิ์นี้ไม่อยู่กับอะไรเพราะทั้งมวลเป็นสมมติธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้เป็นวิมุตต์ถ้าอยู่ว่าก็อยู่กับวิมุตต์แต่คำว่าวิมุตต์ก็เพิ่งทราบว่าเป็นสมมุติอันหนึ่งธรรมชาติอันนั้นไม่ใช่ชื่ออันนี้ธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาตินั้นถ้าอยู่ก็อยู่อันนั้นนี่คือผลที่พึงหวังเต็มหัวใจตรงนี้เมื่อถึงจุดนี้แล้วเต็มหัวใจไม่มีทางปีกทางแวะไม่มีความหิวความโหยความอยากซึ่งเป็นมรรคคืออยากหยุดอยากพ้นก็ยุติกันลงทุกสิ่งทุกอย่างยุติกันหมดเหมือนเราไปสู่ที่นั้นเมื่อถึงที่นั้นแล้วความอยากมันก็หมดเราต้องการความพ้นทุกข์พยายามตะเกียบตะกายจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์แล้วความอยากพ้นทุกข์ก็หมดความอยากประเภทนี้พึงทราบว่าเป็นมรรคมีกำลังใจมีความภาคความเพียรถ้าไม่อยากเอาความเพียรมาจากไหนความอยากเป็นกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงตัณหาสามกามตัณหาวาตัณหาวิภวตัณหานั่นเป็นฝ่ายกิเลสส่วนความอยากหลุดพ้นและประกอบความภาคเพียรนี้เป็นความอยากที่เป็นฝ่ายมากความอยากอันนี้แลไปทำลายความอยากอันนั้นเมื่อนั้นหมดไปแล้วอันนี้ก็หมดไปตามๆกันเพราะเป็นสมมติด้วยกันนับติสันติปรังสุขขังสุขอื่นได้ยิ่งกว่าความ บริสุทธิ์หลุดพ้นอันเป็นความสงบตายตรงนั้นไม่มีก็มีเท่านี้ท่านพากันตั้งอกตั้งใจเอาให้จริงให้จังยาล้อแหละก้อนแข็งยาชินชากับความภาคเพียรยาหวังสิ่งใดในโลกามิตรหรือโลกสมมุติทั้งหมดมีเท่านั้นนะเท่ามันมีเป็นเท่ามันเป็นนั่นแหละไม่นอกเหนือไปจากอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เลยในสามแดนโลกธาตุนี้ยังขอทำจิตให้ได้หลุดพ้นจากวงแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เถิดจะหายสงสัยโดยประการทั้งปวงเอาความจริงมาพูดนี่ว่าลูกมันอยู่อย่างนี้จะว่าไงมันไม่ขึ้นมันไม่ได้ขึ้นบนสมองพอทางด้านภาวนาเท่านั้นเริ่มลงมาภายในภายในนี้แล้วมันไม่ขึ้นเรียนหนังสือมันขึ้นขึ้นมันสมองนะภาวนาไม่ขึ้นนะมันอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกถึงความสงบมันรู้มันก็รู้ตรงนี้รู้นี่เรื่อยเรื่อยเรื่อยไปจนกระทั่งเกี่ยวกับมันเป็นความรู้ความผ่องใสเป็นจุดเด่นของมันอยู่นั่นมันก็อยู่ตรงกลางเสียเอาอันนั้นหมดไปมันก็อยู่ภายในเสียรู้ตรงกลางเสียแต่มันไม่รู้เป็นจุดเท่านั้นเองรู้อยู่ตรงกลางนี้อีกแต่หากยึดไม่ได้นะว่าตรงกลางนี้คือที่ไหนคืออะไรมันเป็นจุดตรงไหนไม่มีมันก็อยู่ตรงนี้เสียมันซ่านอยู่ในของมันมันไม่ได้ขึ้นมาข้างบนนอกขึ้นมานี่ก็ทราบว่าเป็นอาการมันออกมาเสียมันไม่รู้อย่างนั้นสิการปฏิบัติกล้าหาญที่จะพูดตามความจริงไม่มีกระทบกระทานก็ทอดออกมาจากความจริงที่เป็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่นี่ไปพูดมันจะผิดไปไหนในทุกสถานอะไรขอให้มันรู้กันเถอะมันไม่ใช่ทุกสถานแม้จะเทศนาว่าการก็เหมือนกันเทศนาว่าการกับคนชั้นไหนชั้นไหนมันไม่ได้เห็นมีชั้นอะไรนี่ว่ากันไปอย่างนั้นความรู้นั่นเท่านั้นผู้รับฟังก็คือจิตรู้ไปทุกสถานที่ไหนเช่นคนชั้นนั้นชั้นนี้พวกปัญญาชนพวกผู้มีความรู้สูงสูงเป็นปัญญาตรีปัญญาโทปัญญาเอกว่าก็ว่าเฉยความจริงมันเหนือสิ่งเหล่านั้นมันจะไปเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นอุปสรรคมาทับมันอะไรหาอะไรอันนั้นเป็นสมมติจะมาทับจิตอันนี้ยังไงสิ่งนี้เป็นจิตอันนี้เป็นความจริงโดยสมบูรณ์อยู่ในตัวนี่แล้วจะไปทุกข์กระทั่งอะไรมันเป็นอย่างนั้นความจริงทำไมจะพูดอะไรก็พูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนอกจากไม่พูดจะไปกลัวจะไปเกรงใครกลัวจะเสียอกเสียใจในเมื่อสิ่งที่พูดนั้นถูกหรือมันก็ไปคิดไปตามเหตุตามผลไปตามอัตตามธรรมไม่ได้ไปตามบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งศาสตร์จะไปหวั่นอะไรไว้อะไรไปกลัวอะไรถูกมันเขาให้เทศน์นั่งตัวสั่งแผนผมก็เคยเป็นแต่ก่อนมันเป็นอยู่ภายในนะมันสั่งอยู่ภายในจิตเพราะมันมีความจริงในตัวมันอาศัยแต่ความจดความจำมาว่าเฉยความจริงได้ปรากฏขึ้นมากน้อยมันก็พุ่งได้ตามขั้นแห่งปรากฏคือตามขั้นแห่งความปรากฏเช่นจิตเป็นสมาธิมันก็โอ้โหมันก็วิหารเจ๋งกันมันแน่นตึงอ่ะแต่มันไม่สนใจจะพูดกับใครสอนใครนอกจากจะมันพยายามแก้เจ้าของมันละเอียดยิ่งกว่านั้นไปถึงขั้นปัญญาด้วยแล้วยิ่งใครมายุ่งยุ่งไม่ได้แต่ทำงานของตัวเองตลอดเวลานั้นเดี๋ยวเหมาะที่สุดใครมาคุยด้วยไม่ได้ไม่พูดอันนี้ก็ยังคิดถึงอยู่ที่น้องผือยิ่งอย่างบันไดก็แก้ใครใครวะก็ผมเนาะขึ้นมาทำไมไล่แล้วบางคนก็จะว่านวดเส้นไม่นวดไปเส้นเส้นเนี่ยมันเลยไม่มีอะไรเรื่องนวดนะคือมันไม่อยากพลาดจากงานคุณยังไงนะแล้วมันติดต่อกันนั่นพัวพันกันนั่นจะมามัวเส้นแก้เส้นอยู่อะไรกันพันก็ตื่นขึ้นพันกันแล้วเป็นเองมันก็ไม่เคยคิดว่าอยากสอนใครนั่นแหละยิ่งว่าดีอันหนึ่งยิ่ง
1: แล้วได้ภาวนาเต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดไปเลยตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติไม่มีธรรมะการก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรไม่มีเลยตั้งแต่เริ่มปฏิบัติจนกระทั่งเป็นมาถูกเจตสันปั้นยอว่าเป็นครูอาจารย์ของหมู่คณะไม่ได้ยุ่งเลยเป็นงานภาวนาเดียวเอาวันขั้นสมาธิมันโอ้โหหารเต็มเหมือนกันแต่มันเต็มนะขั้นสมาธินั้นขั้นเต็มตามภูมิมันปัญญามันก็มีโวหารไปอีกแบบนึงมันตามที่มันพิจารณามันได้อุบายต่างๆนั่นแหละมันเป็นของมันเองยิ่งจากนั่นไปแล้วก็เลยไม่ทราบมันมีโวหารนี่มีใครมาก็เทศน์ฟังไปนั่นน่ะว่าเทศน์เฉยๆหายเงียบเหมือนไม่ได้เทศน์นะจะเทศน์ซ้ำของเก่ากี่ครั้งกี่หนก็ไม่รู้ไม่สนใจคิดว่านี่ได้เทศน์แล้วนั่นยังไม่ได้เทศน์มันมีในปัจจุบันก็ว่ากันตามหลักปัจจุบันพอจบไปแล้วก็แล้วถ้ามันจะซ้ำของเก่าของเก่าซ้ำในหลักปัจจุบันไม่ได้ซ้ำในความคาดคิดมันเป็นขึ้นในวงปัจจุบันแต่เสียงเป็นสำคัญมากระทบกระเทือนไม่ได้ขนาดที่เทศจะว่ามีโวหารหรือมีโวหารมันก็พูดไม่ถูกอย่างทุกวันรู้จักอันนั้นมาแล้วมันจะว่ามีโวหารหรือมีโวหารมันก็ไม่ถูกไม่เป็นอารมณ์มีอะไรก็ว่าไปตามเรื่องในปัจจุบันพอเทศจบเนื้อหาเนี่ยผ่านเนี่ยเหมือนไม่ได้เทศคนอื่นจำได้ที่เราเทศแต่เราผู้เทศเองจำไม่ได้เพราะไม่ได้เทศเพื่อจำเทศตามความจริงหมู่เพื่อนที่อยู่ด้วยกันให้ดูกันนะอย่าให้ได้หนักอกหนักใจผู้หนักหนักผู้ทำให้อยู่บนบ่าหมู่เพื่อนมีนะอย่าให้ได้พูดนะเรื่องหยาบๆขอว่าปฏิบัติที่เป็นเรื่องความสามัคคีที่จะต้องจัดต้องทำซึ่งเป็นความจำเป็นของแต่ละรายละรายที่เรียกว่าข้อวัดประจำตัวอย่าให้ได้พูดอย่าให้ได้บอกนะของเราหยาบๆ

0: พูดที่ว่ามันว่างจากสิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่ว่าขั้นของธรรมถึงขั้นว่างมากมันเหมือนเราขึ้นยืนบนหัวต่อเรามองไปล่างรอบตัวว่างแต่ที่หัวต่อมันไม่ว่างมันไม่มาดูที่หัวต่อที่เรายืนยืนบนหัวต่อมันไม่ว่างในตัวของมันเองตัวหนึ่งว่างไปหมดแผ่นดินทั้งแผ่นก็เหมือนไม่มีต้นไม้ภูเขาตึกรามบ้านช่องมันดาเป็นด้านวัตถุมันไม่มีในความรู้สึกคือมันทะลุไปหมดว่างไปหมดแต่ที่ยืนอยู่นั่นคือหัวต่อเหยียบอยู่บนหัวต่อยืนบนหัวต่อนั้นตรงนั้นมันไม่ว่างเราไม่ดูตรงนั้นเรียกว่าขันธ์ของจิตแต่ก่อนนั้นว่างแบบความว่างกับวัตถุที่กำหนดขึ้นมาให้ปรากฏแล้วมันหายไปหายไปว่างนั่นเป็นการฝึกซ้อมมันปรากฏขึ้นพับแล้วหายไปพับหายพับแสดงว่าผมนั่งนั่งขึ้นจากไหนนะการฝึกซ้อมทางปัญญามันขึ้นจากจิตเป็นผู้สมมติภาภูเขาก็เป็นภูเขาแม่ภูเขาเองก็ไม่มีความหมายเลยไม่ทราบต้นไม้ใบหญ้าวัตถุต่างๆไม่มีความหมายในตัวเองไม่ทราบตัวเองจิตเป็นผู้ไปรู้ไปเห็นสิ่งนั้นแล้ววาดภาพสิ่งนั้นขึ้นมาอีกภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพเหมือนที่เราเคยได้เห็นแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์ของใจนี่เป็นสมมติอันหนึ่งที่ทำให้หลงเพราะฉะนั้นการวาดภาพกำหนดนิมิตที่มันว่างกำหนดสิ่งที่มันว่างแต่ให้ปรากฏมันขึ้นมาเพื่อขณะขณะแล้วดับไปกำหนดขึ้นมาเพื่อขณะดับไปนานเข้าไปก็เหมือนแสงห้อยดับวาดปรากฏภาพขึ้นมาก็ดับดับไปพร้อมๆแสดงถึงความสมมติขึ้นมันปรากฏขึ้นมาในจิตเป็นภาพต่างๆตามที่ตนวาดขึ้นมาแล้วมันดับไปดับไปเมื่อมองดูแล้วมันจะภาพออกจากจิตตื่นเงาตัวเองหนักหลงเงาตัวเองตกหมดปัญหาไปอีกภาพนึงเพราะมันรู้ว่าเป็นเงาของจิตมันเกิดขึ้นจากจิตแล้วมันก็ดับมันก็อยู่ที่จิตมันเป็นสมมติหรือเป็นนิมมติตอนนั้นมันไม่ได้เป็นสมมติมันไม่ได้เป็นนิมมติมันเป็นตัวสมมติจิตทั้งดวงก็เป็นตัวสมมติเพราะมีอวิชชาซึ่งเป็นตัวสมมติส่วนละเอียดอยู่ภายในเพราะงั้นการฝึกซ้อมถึงนี้คือเพื่อเบิกสิ่งที่เกี่ยวข้องขันนี้ออกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างอย่างเป็นสมมติมันเป็นขั้นจิตล้วนที่มีอยู่กับมีอวิชชาแฝงโดยเฉพาะนั้นมันไม่เป็นขันมันไม่แสดงตัวออกมาก็ไม่เป็นขันซึ่งสังขารขันต้องปรุงขึ้นมาถึงจะเป็นสัญญาความกระเพื่อมของจิตออกมาถึงจะเป็นถ้าไม่กระเพื่อมไม่กระดิกแล้วมันไม่เป็นขันมันก็เป็นจิตตาวิชชาฝึกซ้อมไปฝึกซ้อมมาแล้วค่อยเข้าใจย้อนมาดูหัวต่อที่กำลังเหยียบยืนนะถ้าทีนี้มันก็ว่างไปหมดวางไปหมดนั่นถึงอาการอะไรจะเกิดขึ้นมามันก็เป็นเพียงขันของสมุทรมันแสดงวิทยาที่แยกความคิดความปรุงเราแน่ใจว่าพระสุนาศท่านก็มีความคิดความปรุงเช่นเดียวกันกับทั่วไปเป็นเพียงว่าท่านไม่ติดท่านไม่หลงไม่ทราบอาการของสมุทรที่ยังครองตัวอยู่ยังไม่ได้สลายจากกันไปแสดงตัวขึ้นมาผู้เป็นเจ้าของก็ไม่ถือสิทธิ์ไม่ถือเป็นประธานเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายจะแตกไปก็เป็นธรรมดาไม่มีจิตไม่เกลื่อนความดีใจเสียใจกลัวเป็นกลัวตายอะไรอย่างนี้จึงไม่มีเพราะรอบหมดแล้วสมมติจะแยกได้จากความรวมตัวอยู่ออกไปอยู่คนละทิศละทางตามความจริงของเขาจิตผู้ที่รู้ความจริงสิ่งทุกอย่างและรู้ความจริงของตัวเองแล้วก็อยู่ตามความจริงของตนจึงไม่ทะลักโคตรโพงกับสิ่งเหล่านั้นมีแล้วมีผู้ใดในโลกนี้ที่จะมาสอนให้ละเอียดลอยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้านั้นละเอียดสุดขีดละเอียดจนทั้งเลยถึงขั้นสมุติแล้วเป็นวิมุตติไม่มีความรู้ของผู้ใดในโลกนี้เขาจะเป็นขนาดไหนก็เป็นความรู้ประเภทนี้จะไม่รู้รู้แบบนี้รู้แบบสมมติละเอียดขนาดไหนก็เป็นละเอียดของสมมติซึ่งไม่มีเวลาที่จะผ่านพ้นความสมมตินั้นไปได้ รู้ตรงไหนก็ติดตรงนั้นรู้ตรงไหนติดตรงนั้นไม่เหมือนความรู้ที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงสองสารทั้งโลกรู้ไปเท่าไหร่ก็ยิ่งละยิ่งถอนเพราะรู้เป็นความจริงรู้ความจริงแล้วต้องถอนรู้ด้วยความจำความคาดต้นดาวไม่ถอนที่เหลือจึงไม่ถลอกเพราะความจำมาเรียนจบพระไตรปิฎกก็เป็นสัญญาประจำไม่ใช่ปัญญาไปถึงความจริงความจริงกับความจำจึงต่างกันคุณนะลูกนี่เราอยากถึงความจริงจึงต้องปฏิบัติการปฏิบัตินั่นก็เกี่ยวเนื่องมาจากปริยัติที่เคยศึกษาเราเดียวมีเกียรติศาลมานะขาทันตาตะโจหรืออาการ32เป็นต้นเรียนมาให้แล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เรียนมาทีนี้เอาความจริงเกียรติศาลคืออะไรตั้งอยู่ยังไงเป็นอยู่สถานที่อยู่ที่เกิดของมันเป็นยังไงโรมานนาขาทันตาตะโจแต่ละอย่างอย่างสถานที่เกิดความเป็นอยู่มันเป็นยังไงตะโจเป็นของสำคัญตะโจนี่เป็นหลังหุ้มอันนี้แหละเป็นเครื่องปิดบังความจริงไว้มากทีเดียวท่านสอนไปถึงนั่นกระจัดทะเยอทะยานโตอาการ32นี่มีหลังหุ้มอยู่โดยรอบหนังนี่เป็นเครื่องหลอกได้ดีถ้าหลอกหนังออกแล้วใครจะไปหลงกันว่าหญิงว่าชายน่ารักใครชอบใจคนท่านไหนแต่ท่านไหนหมดความหมายทั้งนั้นพอถลกหนังแล้วมันเดินไปด้วยสีโพลแดงโลกไปหมดดูได้เลยมีแต่มะเร็งวันนี้มันจะไปต่อในเรื่องความรักความชอบใจจะไปต่อไม่ต่อเวลานี้ความรักความชอบใจนะหญิงในชายมีอยู่นี่ว่ามันตอนอยู่เลยหนังอยู่ตรงกลางก็หนังเป็นสุดท่านจึงสอนให้พิจารณาตะโจจากนั้นนั้นก็เมื่อจิตมันเข้าใจในเรื่องอาการที่คือสายลงมาถึงตะโจแล้วมันก็ซึมซาบเข้าไปได้อีกจนกระทั่งถึงอาการทุกส่วนว่ามันเหมือนกันเป็นอย่างเดียวกันเหมือนกันเหมือนเดียวกันภาคปฏิบัติพิจารณาด้วยปัญญาก่อนที่จะพิจารณาด้วยปัญญาต้องกระล่อมจิตให้มีพลังภายในตัวด้วยความสงบท่านจึงสอนสมาธิเป็นขั้นเริ่มแรกก็ให้จิตสงบก่อนพิจารณาอะไรถึงจะเข้าอกเข้าใจไม่เป็นไปด้วยความหงุดหงิดจิตที่หาความสงบไม่ได้นี้เป็นไปด้วยความหงุดหงิดคิดอะไรพวกผู้พวกกล้ากลายเป็นสัญญาไปหมดนี่เป็นความเพ้อไปเสียหัวเหิมไปเสียแทนที่จะเป็นอัตเป็นธรรมกลายเป็นโลกเพิ่มเข้าไปเป็นการผสมที่เดือดเดือดรู้สึกตัวในขณะที่พิจารณาเพราะมันทะเลถลายออกไปตามนิสัยที่มันเคยเป็นเพราะจิตเนื้อหวยจิตไม่หาความสงบไม่ได้ท่านจึงสอนว่าสมาธิปริภาวิกาปัญญามหาปราโมติมานี่สร้างสร้างปัญญาที่อบรมสมาธิที่การสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากคือสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาได้ดีเหมือนคนรับทานอาหารมีหนังทำงานพักผ่อนนอนหลับให้สะดวกสบายแล้วทำงานก็ไม่หิวไม่โหยไม่เหนื่อยไม่เพลียตั้งหน้าตั้งตาทำงานได้ดียิ่งกว่าคนที่กำลังหิวจัดซึ่งทำอะไรไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยความเฉื่อยเฉียวก็หนักนะจิตใจที่เป็นเพราะความหิวโหยเพราะหาความสงบไม่ได้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนั่นท่านจึงสอนให้อบรมสมาธิให้มีความสงบพอสมควรแล้วก็เป็นหนักทางด้านปัญญาจิตก็ตั้งหน้าทำงานไม่ทะเลทลายได้ง่ายสมาธิมีความสำคัญอย่างนี้แต่ไม่ใช่สมาธิจะทำปัญญาให้เกิดเป็นเครื่องหนุนที่เกิดหนุนให้ปัญญาทำงานได้สะดวกคุณยังไงไม่ใช่สมาธิจะกลายเป็นปัญญาซะเองพากันเข้าใจไว้ตรงนี้ถ้าปฏิบัติเป็นอย่างนี้เราได้เป็นมาแล้วมีจิตสมาธิถึง5ปีเต็มๆสำหรับผมเองทำนิพพานจริงๆใครจะมาโกงลงสมาธินี่ไม่ได้ว่างั้นเลยอาฐานที่สุดลงสมาธิกำหนดเมื่อไหร่มันได้เพราะฐานของสมาธิมันแน่นปั่นเหมือนภูเขาเลยจะว่าอะไรกำหนดเมื่อไหร่มันก็ได้เพราะจิตมันเป็นสมาธิอยู่แล้วฐานของมันเพียงแต่ละหน้ากระแสจิตเข้าไปเท่านั้นมันก็เข้าไปอยู่ในฐานนั้นแน่วอย่างนั้นเสียแต่ไม่เป็นปัญญาให้ มันเพียงแค่นั้นสุดท้ายก็เป็นเหมาเอาความที่แน่หนามันคงรุ่นยังดิ่งหรือเด่นนั้นว่าจะเป็นนิพพานนี้ละนิพพานอันนี้แหละจะเป็นนิพพานมันก็เลยจ่อยตรงนั้นไม่ได้ลืมสมาธิมีเป็นเครื่องอบรมปัญญาได้จริงแต่ปัญญาไม่ออกเลยพอจะให้สมาธิอุดหนุนได้มันจะหนุนได้สมองนั่งอาหารเครื่องทำครัวขนมาไว้เป็นบ้านไม่ทำปรุงเป็นแกงเป็นอาหารประเภทต่างๆมันก็เป็นเครื่องครัวอยู่ทั้งนั้นจะให้สำเร็จเป็นแกงเป็นอาหารประเภทนั้นขึ้นมาไม่ได้นอกจากจะนำเครื่องครัวนั้นก็มาปรุงตามความต้องการของแม่ครัวผู้จะทำอาหารชนิดใดขึ้นมาสำเร็จประโยชน์เพราะเครื่องครัวมันมีครบหมดแล้วเรื่องของปัญญาก็ทำนองเดียวกันเวลาสงบแล้วก็สงบอยู่นั้นอาจารย์ปัญญาจะเกิดเมื่อไหร่ไม่เห็นเกิดมีแต่แน่แน่นี่เลยติดสมาธิแล้วเวลาติดถอยออกมามากระทบสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เหมือนกับคนที่เกียจพอออกตากแดดตากฝนทำการทำงานบ้างนิดหน่อยรู้สึกเป็นรู้สึกเป็นทุกข์ไม่สะดวกสบายสู้เข้าไปนอนอยู่ในร่มไม้ชายคาที่ไหนสบายดีกว่านอนเสียคิดเวลาออกมาพักสัมผัสกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเหมือนกับมากระทบแดดกระทบฝนนั่นแล้วเข้าพักอยู่ในความรู้อยู่ในสมาธิเฉยแน่วไม่มีอารมณ์อื่นใดเข้าไปเกี่ยวผลก็สบายเรียกว่าติดสมาธิมันเป็นมาได้เป็นมาแล้วนะครับพอออกทางด้านปัญญาเราจึงเห็นคุณค่าของสมาธิพอพิจารณาอะไรมันพิจารณาจริงจริงจริงมันจังแน่นอนไปหมดจ่อตรงไหนมันเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นได้ตามใจหวังกิเลสค่อยขาดไปเข้าใจกิเลสประเภทใดกิเลสนั้นหลุดลอยไปเห็นคุณค่าปัญญาเอ๊ะขับคนขับคนนั่นแล้วเป็นหมุนไปอ๋อปัญญาเกิดขึ้นเพราะการพิจารณาต่างหากไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะสมาธิทำให้เกิดรู้แล้วจริงสมาธิเป็นเครื่องหนุนแต่เมื่อปัญญาไม่ออกเดินก็ไม่ทราบจะอุดหนุนจะหนุนกันได้เป็นสมาธิอย่างเมื่อจะมีสมาธิแล้วปัญญาเกิดเองคนนั้นคือคนไม่เคยมีสมาธิไม่รู้สมาธิไม่เคยจิตไม่เคยเป็นสมาธิจึงพูดมาอย่างนั้นได้ถ้าเป็นที่ปาปัญญานั้นก็กลมกลืนไปในขณะเดียวกันแล้วมีหลายท่านยังพูดว่าสมาธิไม่จำเป็นเดินลัดตัดเข้าหาปัญญาเลยนั่นแหละคือตัวโง่ที่สุดอวดฉลาดโง่ที่สุดแต่อวดฉลาดมีมากนักเรียนลัดทุกวันเรียนลัดมันก็มาลัดคอจะของนี่แหละลัดขึ้นส่วนกว่าศาสดาได้หรือว่าไทยบางคนมันอยากไปถึงสมาธิปัญญาไม่ใช่ศาสดาเป็นใครเราจะเก่งกว่าศาสดาได้เรื่องศาสดามันก็เลยมัชฌิมาศาสดาสอนว่ามันเป็นมัชฌิมาทั้งนั้นหาที่ค้านไม่ได้ไปพิจารณามาแล้วทำขึ้นมาให้จริงให้จังเวลาตั้งหน้าตั้งตาให้ทำความสงบก็ให้มีหน้าที่อันเดียวอยากแต่ก็โคลนกับการพิจารณาใดทั้งสิ้นให้จิตลงช่องเดียวเหมือนกับน้ำไหลลงช่องเดียวมีกำลังมากมันไม่เป็นน้ำไหลบ่าให้ท่านจะเป็นกังวลกับการพิจารณาเป็นกังวลกับสมาธิไม่ได้เรื่องอย่างนั้นอย่าทำนี่เคยทำมาแล้วเป็นมาแล้วเป็นบทเรียนหรือเป็นครูเป็นอาจารย์ทั้งนั้นในบรรดาปฏิบัติธรรมเราที่ดำเนินมาผิดถูกเป็นครูมาโดยลำดับถึงเวลาจะท้ายปัญญาพิจารณาเอาพิจารณาลงไปบังคับจิตให้พิจารณาสติจ่อไปถ้าสติเผลอเมื่อไรแล้วงานไม่เป็นไม่เป็นปัญญาก็จะกลายเป็นสัญญาไปทะเลถลายไปเรื่อยๆหัดตัวเองให้เป็นคนจริงจังอย่ามุขสายอย่าเลาะแหละให้เป็นคนจริงกับตัวเองคุณค่าของความจริงนี่สูงสุดยกจิตให้ถึงขั้นสูงสุดได้เพราะความจริงทำอะไรทำจริงเอาจริงออกจากเหตุผลพร้อมแล้วเอาลงไปไม่ต้องกลัวตายไม่อยู่กับจิตอยู่กับตัวแล้วเรื่องตายเขาไม่เคยทำสมาธิภาวนาเขาก็ตายเจอกันเต็มโลกปัจจามีอยู่ทุกแห่งทุกคนบรรดาสัตว์บุคคลมีอยู่สถานที่ใดแต่ถ้ามีสถานที่นั้นน่าเล่นไม่ได้เราเวลาจะทำสมาธิทำไมกลัวล้มกลัวตายกลัวไปหาอะไรทุกเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยค ้นลงไปให้เห็นเหตุเห็นผลของทุกขเวทนาอย่าหวังให้มันหายนะทุกขเวทนาอย่าอยากให้หายถ้าอยากให้หายนั่นเป็นตัณหาขึ้นมาแล้วหายหรือไม่หายก็ตามเราขอรู้ความจริงเป็นมากกว่านั้นจะค้นให้เห็นความจริงไม่เหยียบตัดตัณหาเองเรียกว่ามรรคจะค้นลงจริงๆด้วยทุกมากเท่าไรยิ่งปัญญายิ่งหมุนติ้วสติยิ่งจ่อลงไปในจุดนั้นเทียบเทียงได้ทุกสัดทุกส่วนทุกที่ตรงไหนอะไรเป็นทุกแยกแยกอันนี้หมุนติ้วติ้วติ้วหนังเป็นทุกเทียบหนังกับทุกเหมือนกันไหมเลือดใจเป็นทุกเอาใจกับหนังกับเวทนาเป็นอันเดียวกันไหมแยกแยกให้มันเป็นอุบายที่เทคนิคของตัวของแต่ละคนละคนครูบาอาจารย์เป็นตัวเป็นชี้แจงให้ทราบในเงื่อนต่างๆเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนที่เจ้าของจะไปตีแผ่ให้เป็นความเข้าใจชัดเจนเป็นสมบัติของตัวของขึ้นมาเองนั้นมันเป็นเรื่องของเราแต่ละคนละคนไม่ท่านหยิบยกเงื่อนให้พิจารณาเท่านั้นเวลาจะเอาจริงเอาจังมันเป็นอุบายของเรานะในขณะนั้นมันจะไม่คิดถึงเรื่องอุบายของใครของใครมันจะคิดแต่อยากรู้อยากเห็นให้เข้าใจในสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ถ้าแยกไปข้างนอกมันก็เป็นสัญญาอดีตไปเสียแยกออกนอกมันคือจากหลักการนั้นในวงปัจจุบันมันจะหมุนก็ไปนี่เคยได้ใจเรามันมีหลายอย่างเคยได้ทุกเวทนาเนี่ยเด่นทุกทีเอาทีไรได้มอบเป็นรับกายกันลงทีไรไม่เคยพลาดแม้คืนหนึ่งไม่มีทุ่งกันจนที่นั้นเห็นได้ว่าอ๋อนี่มันอยู่กับความจริงเอาจริงๆเอาเป็นตาเข้าว่าพร้อมด้วยสติปัญญาทำงานความจริงก็ปรากฏขึ้นมาเด่นอัศจรรย์หายกลัวตายทุกขเวทนาถึงจะมีรอบใจอันก็ไม่เข้าถึงใจยิ้มได้อยู่สบายดีที่ทุกขเวทนามันมีสองอย่างการพิจารณารอบทุกขเวทนาดับไปเลยและดับไปทั้งร่างกายด้วยหายเงียบในความรู้สึกเป็นเหลือแต่ความรู้ที่เป็นของอัศจรรย์เด่นเพียงอันเดียวชัดแต่ว่าปรากฏเท่านั้นนะเราจะพูดเกินกว่านั้นไปไม่ได้นั่นก็แปลว่าปรากฏกับอัศจรรย์ร่างกายหายหมดไม่ทราบว่าอยู่สูงอยู่ต่ำดูที่ไหนคาดไม่ได้อย่างนั้นเพราะมันเป็นหลักธรรมชาติแล้วการคาดว่าจิตใจอยู่ที่นั่นที่นี่นั้นมันเป็นความหมายไปแล้วผิดจากความเป็นจริงเวลามันจะถอยตัวมามันก็ทราบเองมีประกันคือพิจารณารอบแล้วทุกเวทนาดับไปหมดดับอย่างรวดเร็วด้วยเพราะนั้นร่างกายก็เลยดับไปด้วยกันแต่อย่าคาดนะการพิจารณาอย่าไปคาดให้เป็นเรื่องของตัวเองแต่ละคนละคนแต่คาดผิดท่านแสดงให้ฟังก็ตามนิสัยของท่านครูบาอาจารย์แสดงให้ฟังก็ดูนิสัยเหมือนกันถ้าเรากำหนดโดยเฉพาะหน้าที่ของเรางานของเราโดยเฉพาะให้เป็นสมบัติของเราเกิดขึ้นมาจากการพิจารณาของเราโดยเฉพาะนี่เป็นความถูกต้องสำหรับนักปฏิบัติอยากจะคาดหมายอดีตอนาคตหรือเอาท่านผู้หนึ่งผู้ใดมาเป็นครอบเกี่ยวเทียบในการปฏิบัติธรรมอย่าเอาน้องเข้ามาพิจารณาในตัวของเราเองประการเป็นอย่างนี้ประการที่สองพิจารณารอบหมดแล้วทุกขเวทนาก็มีแต่มันไม่มีอำนาจอะไรเลยที่ทุกมือก็สักแต่ว่ามือเท่านั้นเองรู้ว่าเป็นเวทนาทุกขเวทนาแล้วทุกขเวทนานั้นก็ไม่มีความหมายตัวเองไม่รู้ตัวเองว่าเป็นทุกขเวทนาเป็นแต่เพียงความจริงหนึ่งเท่านั้นกายเป็นความจริงหนึ่งเท่านั้นจิตก็เป็นความจริงหนึ่งเท่านั้นต่างอันต่างจริงจึงไม่กระทบกระเทือนกันถึงจะทุกขนาดไหนยิ้มได้อย่างสบายหรือจะตายในขณะนั้นก็ยิ้มได้อย่างสบายเพราะไม่สามารถทุกเวทนาไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปทำลายจิตใจให้หวั่นไหวไปได้เพราะปัญญาพิจารณารอบแล้วนี่เป็นประการนั้นนั่นแหละเราพิจารณามีสองอย่างด้วยกันจะเป็นอย่างไหนให้มันเป็นโดยหลักธรรมชาติของมันเองเราไม่ปรุงไม่แต่งเพราะฉะนั้นจึงปรากฏเป็นสองอย่างอย่างนี้โดยจากธรรมชาติแล้วแต่การเวลาของมันจะเป็นแบบไหนเราพิจารณายังไงมันถึงเป็นแบบที่หนึ่งคือแบบเต็มเราพิจารณายังไงมันถึงเป็นแบบที่สอง ทุกเวทนาไม่ดับแต่รอบกันมาอย่างประจักษ์หายสงสัยทุกเวทนาไม่สามารถครอบจิตได้เลยแม้จะตายในขณะนั้นก็ตายไปอย่างสบายสบายทุกเวทนาไม่ครอบแล้วพิจารณาอย่างไรมันถึงเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของเจ้าของเองแต่จะดับหรือไม่ดับไม่สำคัญสำคัญที่รู้ต่างอันต่างจริงให้ถึงใจด้วยปัญญาทุกเวทนาจะดับไม่ดับไม่สำคัญสำคัญที่มันรู้กันตามความเป็นความจริงต่างอันต่างจริงนี่เรียกว่ารู้รอบหลักใหญ่ตรงที่ว่ารู้รอบเป็นความจริงเด่นชัดหาที่ค้านไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกทุกขังอนิจจังทุกเป็นของจริงอ๋อจริงอย่างนี้เองนะจริงอย่างนี้เองเราไม่เคยเห็นความจริงอย่างนี้อ๋อทุกเป็นความจริงจริงอย่างนี้เองเนี่ยมันเมื่อมาถึงใจแล้วมันก็เน้นกันลงไปเราจะไปฆ่านักผลนิพพานมาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ข้อปฏิบัติของเราอ้าวดำเนินไปธรรมานธรรมปฏิปโนโหติถ้าปฏิบัติธรรมทุกคนจะทำเป็นการบูชาธรรมบูชาตถาคตและเห็นธรรมเห็นตถาคตอยู่กับความจริงเนี่ยหนีจากนี้ไปไม่พ้นพระพุทธเจ้าแท้ก็คือความบริสุทธิ์คือความจริงภายในจิตเห็นความจริงทางส่วนสมมติโดยตลอดพอถึงแล้วจิตก็เป็นความจริงเต็มตัวความบริสุทธิ์เต็มตัวนั่นองค์พุทธะแท้จริงที่ไหนอย่างธรรมนิพพานที่นั่นที่นี่นั่นก็เป็นสมมติขั้นสำหรับผู้ปฏิบัติอยากไปคาดทั้งหลายเราเคารพทั้งสมมติสถานที่กาลเวลาของโพธินิพพานแล้วเคารพทั้งตามความจริงพระพุทธเจ้าแท้คืออะไรแน่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสาคตตรงนี้ตรงสำคัญเห็นธรรมก็เห็นธรรมเนี่ยอะไรก็พระพุทธเจ้าทรงเห็นมาแล้วทรงรู้มาแล้วก็เท่ากับมองเห็นกันเห็นมากเห็นน้อยก็เห็นพระพุทธเจ้ามากน้อยเห็นธรรมมากน้อยเป็นไรเห็นพระพุทธเจ้ามากน้อยเท่านั้นเห็นธรรมเป็นดวงใจเห็นธรรมเป็นตัวก็เห็นพระพุทธเจ้าเต็มอกอ๋อพุทธะแท้คืออย่างนี้ท่านจะนิพพานกันนานไม่นานอันนี้ไม่ใช่การไม่ใช่เวลาไม่ใช่สมัยเป็นอาการวิโกธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ากับธรรมชาตินี้ไม่มีอะไรผิดกันเลยนี่เป็นความแน่ใจอยู่ที่ไหนจึงเป็นเหมือนอยู่กับพุทธะจริงไม่ยึดกับวิจารณ์ไม่ว้าเหวี่ยงไม่พระเจ้านิพพานไปแล้วไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนสวาขาธรรมนั่นแหละคือตถาคตแท้องค์ตถาคตแท้ได้แต่ความรู้แจ้งของจริงภายในใจของตนเองด้วยการปฏิบัติมีน้ำใหญ่อยู่ตรงนี้ไปสนใจกับเรื่องอะไรเรื่องโลกอย่างที่เห็นนั่นเนี่ยมันเป็นกงจักรมันหมุนตัวเป็นเกลียวหาความสงบไม่ได้จึงเรียกว่าโลกหาประมาณไม่ได้ก็คือโลกหาความสุขไม่ได้ก็คือโลกเพลินก็เพลินเพราะแต่หาความทุกข์นั่นแหละมันไปไหนทุกข์ก็ทุกข์ไปหาความทุกข์เรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนธรรมทำให้เพลินเพลินก็สันติสุขก็สุขโดยธรรมผิดกันอยู่มากเราจะไปหลงสิ่งจอมปลอมหน่อยดำเนินตามหลักที่พระเจ้าทรงสั่งสอนในเรื่องนี้เราจะไปเชื่อใครยิ่งกว่าศาสดาผู้สิ้นกิเลสผู้ทรงรู้แจ้งจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่เรียกว่าโลกาภิทูในโลกนี้มีใครเป็นโลกาภิทูจะรู้แจ้งจริงอย่างนั้นแล้วทรงความสุขก็อย่างสมบูรณ์เหมือนพระพุทธเจ้าพอที่จะไปยึดไปถือไปหลงไหลฝ่ายฝันกับเขาคำพูดคำจาจิตยาการที่โลกแสดงอยู่ทุกวันทุกวันนี้เป็นอย่างไรเราก็ทราบแล้วมันแสดงเพราะเรื่องคงจับพัดผันกันเองต่างคนต่างพัดต่างผันกันวุ่นไปหมดแก้มันคงจับแก้ที่จิตเราไปสนใจเราอะไรไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าธรรมเราไม่ประมาทเมื่อเทียบความสุขเทียบความประสบแล้วไม่มีอะไรเกินธรรมธรรมอยู่ที่ไหนธรรมจะกระทิดที่ไหนได้เหมาะสมสิ่งเหมาะสมแก่ธรรมคืออะไรก็คือใจใจเป็นภาชนะที่เหมาะสมกับธรรมทุกขั้นเป็นอย่างยิ่งไม่มีอันใดเสมอใจไม่มีอะไรจะเป็นภาชนะรับรองธรรมได้แล้วมีอะไรที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมนอกจากจิตเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะทรงธรรมนอกจากจิตไม่มีอะไรที่จะเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานนอกจากจิตอยู่ตรงนี้เอาให้ดีมันเกิดเราอย่าไปสงสัยสงสัยเท่าไรก็เป็นการตัดทอนศรัทธาความเชื่อความสงสัยทำให้อ่อนแอ
1: เอาหลักปัจจุบันเนี่ยตัวเกิดเนี่ยตัวเกิดให้ดูเอาเกิดหรือไม่เกิดมีภพมีชาติเคยมีภพหรือมีชาติหรือไม่มีดูเอาตัวนี้ตัวเรานี่นี่แหละตัวภพชาติเนี่ยหลักประกันของภพชาติคือนี่เองเอาปฏิบัติไปสิ่งที่จะให้เห็นชัดเจนของเรื่องภพเรื่องชาติจะไม่นอกเหนือไปจากนี่เลยมันยึดมันถือมันจับจองอะไรทั่วสกลกายว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดหมายว่าที่เก่าที่ใหม่เป็นในภูมิมันก็ว่าเป็นเราเป็นของเราเขาก็ปกขนาดไหนก็เป็นเราเป็นของเราเพราะมันหลงมันตาฝ้าฟางไม่มีสติปัญญาเครื่องไข้ควรมันถือว่าเป็นเราทั้งนั้นหลังเนื้อเองก็ดูอาการทั้งสองเป็นเราแม้สุดทุกข์เกิดขึ้นมาก็ยังเป็นเราเป็นของเราคือความหลงความฝ้าฟางของจิตอันถึงต่อพิจารณาเห็นชัดตามความจริงอย่างนี้อย่าไปถอยคือธรรมะมันก็ถ้ามีข้อเปรียบเทียบมันมักจะลืมเราลืมข้อเปรียบเทียบเลยไปเสียอย่างนี้พูดลงไปมันพูดประดับไปความไปความเหมือนว่าจริงไม่ทราบพูดอะไรเข้ามาถึงจิตมีเป็นข้อเปรียบเทียบที่เราคิดจริงและตัวจริงคืออะไรก็เลยลืมไปคิดถ้าพูดถึงธรรมะผลนิพพานอยู่ที่นี่ที่จิตมันกำหนดลงไปที่นี่เราพิจารณาสิ่งที่ปกปิดกำบังขันธ์ทั้งห้าเป็นเครื่องปกปิดกำบังจิตได้ดีเพราะความหลงทั้งจิตไปกว้างเอาสิ่งนี้เข้ามาปิดตนด้วยอุปาทานความไม่มั่นถือมั่นท่านจึงต้องพิจารณาให้เห็นชัดเจนพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนทำนู้นทำนั่นเห็นแจ้งเห็นจริงแล้วมันต่อร้างมันเองมันก็อุปสรรคแท้อยู่ที่ใจมันพิจารณาความเกิดคือเรานี่เป็นตัวพบตัวชาติแต่ทีนี้พูดถึงเรื่องความเกิดเราจะไปคิดไปถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วให้คิดวงปัจจุบันที่กำลังเผชิญกันอยู่แบกหามกันอยู่นี้คือพบคือชาติมันเดินมาจากนี้มันมาถึงที่นี่แล้วล้วนแล้วตั้งแต่เดินมาด้วยพบตัวชาติมาถึงปัจจุบันนี้จึงเป็นตัวพบตัวชาติมาหยุดอยู่ที่นี่ยังไม่ก้าวต่อไปอีกเมื่อร่างนี้แตกมันก็ก้าวต่อไปอีกไปถือพบใหม่เนี่ยเครื่องยืนยันกันอยู่ยิ่งถ้าอยากเมื่ออยากทราบแล้วก็ให้พิจารณาจิตให้ดีถึงขั้นวิปัสสนาคือปัญญาความเห็นแจ้งเพียงขั้นสมาธิก็เห็นความถึงจุดรวมของจิตว่าต่างจากขันธ์สมาธิมีความละเอียดแน่นหนามันคงเพียงไรยิ่งเห็นชัดเจนระหว่างขันธ์กับจิตว่าเป็นคนละอย่างร่างกายกับจิตเป็นคนละอย่างเวลาแยกแยะด้วยปัญญาก็ยิ่งเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดอะไรที่มันเคยเกี่ยวข้องพัวพันมันเคยยึดมั่นถือมั่นถูกปัญญาตัดขาดลงไปตัดขาดลงไปก็เห็นความสืบต่อมันน้อยลงไปน้อยลงไปมันเหลือมากน้อยเท่าไรก็รู้อยู่ภายในจิตพิจารณาในสิ่งที่มันเกี่ยวข้องยังละมันถอนไม่ได้เอาจนเข้าใจเข้าใจตรงนี้แล้วมันก็ผ่านที่ตัดออกเรื่อยตัดออกเรื่อยผลสุดท้ายมันก็ข้างนอกข้างในมันก็หมดขันมันก็รู้เท่าเสียจิตก็สง่าผ่าเผยอยู่ภายในตัวเองภายในขันแต่ไม่ใช่ขันเป็นความสว่างกระจ่างแสบสง่าผ่าเผยอยู่โดยลำพังของจิตเองขันมันก็เป็นขันของมันอยู่นะเป็นเหตุทราบเรื่องพบเรื่องชาติผลได้ชัดมันมีอะไรที่จะติดต่อเนื่องไปก้าวไปอีกในพบหน้าพบละเอียดขนาดไหนมันก็บอกภายในจิตจิตประเภทนี้จะต้องเกิดในพบนั้นพบนี้มันรู้นะกิเลสประเภทนั้นทำให้เกิดในภพนั้นกิเลสประเภทนี้ทำให้เกิดในภพนี้กิเลสอย่างหยาบทำให้เกิดในภพหยาบกิเลสละเอียดทำให้เกิดในภพละเอียดนั่นก็รู้ภพใดก็ตามก็คือสมมติจะตั้งภพใดความทุกข์ต้องมีตามขั้นของภพหรือตามขั้นของภูมิของตนไม่มากก็น้อยมันชาติเดิมแหละจนกระทั่งตัดขาดตรงนี้ไม่มีเหลือทำลายวิชาออกจากใจที่เป็นตัวภพอย่างแท้จริงออกจากใจที่เหลือแต่ความมือสุดล้วนๆไม่มีอะไรเป็นภพเป็นชาติหายสงสัยคราวนี้หายสงสัยแล้วเรื่องที่จะประกอบภพประกอบชาติที่ไหนได้มาถึงยังขั้นปัจจุบันนี้แล้วปล่อยปัจจุบันนี้เป็นอันมาหมดอนาคตไม่มีเรื่องภพเรื่องชาติหมดแล้วอนาคตมีเฉพาะภพชาติในปัจจุบันซึ่งครองตัวอยู่มีแล้วก็ได้ละได้ตัดขาดกันแล้วจากอุปาทานเพราะอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรรู้ชัดอย่างนี้เอง แต่หาลูกที่ไหนสันที่พิโกพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดรู้อยู่กับทุกคนขณะผู้ปฏิบัติเอาให้ดีครั้งนั้นกับครั้งนี้ไม่มีอะไรต่างกันที่เหลือจะเป็นประเภทเดียวกันมรรคเครื่องประหารที่เหลือจะเป็นประเภทเดียวกันเป็นคำสอนที่เจ้าอันเดียวกันเราผู้ปฏิบัติแบบครั้งพุทธกาลไม่มีอะไรผิดกันเครื่องมือเป็นอันเดียวกันความทั้งเพื่อนเป็นเดียวกันที่เหลือเป็นประเภทเดียวกันทำไมมันจะแก้ที่เหลือไม่ได้ธรรมะเหล่านี้เป็นเครื่องแก้กิเลสมาโดยลำดับอยู่แล้วมัชฌิมาปฏิปทาเป็นธรรมที่เหมาะสมเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในการตัดการแก้กิเลสทุกประเภทออกจากใจไม่สงสัยสงสัยไปทำไมเพราะไม่มีอะไรที่จะมากีดกั้นนอกผลนิพพานไม่ให้ผู้ปฏิบัติโดยชอบธรรมได้ถึงมรรคผลนิพพานนอกจากทุกข์กับสมุทัยที่มันปิดกั้นอยู่ภายในตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยมรรคคือสมาธิปัญญาเป็นสำคัญเป็นเครื่องบุกเบิกถอดถอนสิ่งนี้ออกนิโรธเมื่อเวลามากมีกำลังมากเพียงไรตัดกิเลสตัณหาสละทิ้งลงสิ่งก่อให้เกิดทุกข์ได้มากน้อยเพียงไรนิโรธก็แสดงตัวขึ้นมาแสดงตัวขึ้นมาคือดับทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะอำนาจของมากไม่ใช่นิโรธทำหน้าที่เองนะ เรื่องของมากเหมือนกับความอิ่มที่เรารับทานไม่ใช่ความอิ่มทำหน้าที่ของตนเองเป็นเรื่องของการรับทานต่างหากเป็นผู้ทำหน้าที่ให้ดับระงับทุกขเวทนาหรือความหิวโหยแต่เมื่อมันปรากฏอย่างนั้นมันมีอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้สมความเป็นศาสดาว่าทุกแง่ทุกมุมไม่มีบกพร่องสำหรับความเป็นศาสดาสอนโลกท่านจึงแยกแยะความเห็นตามขั้นตามภูมิทุกแง่ทุกมุมแต่เราอยากเข้าใจว่าปฏิจจธรรมทั้งสี่นี้มีความเกี่ยวเนื่องกันไปทำนี้แล้วจะไปต้องทำนั้นจะต้องทำนั้นยาไปคิดอย่างนั้นผิดทั้งเพลทีเดียวทุกมันเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรหนักปัญญาขึ้นแล้วจุดที่สำคัญมันหมายว่าทุกเป็นนั่นทุกเป็นอย่างนี้นั่นคือตัวสมุทัยปัญญาคิดค้นตามมันหนักถ้าจะทำมันทำงานพร้อมกันมีเป็นความถูกต้องในหลักธรรมชาติเป็นทุกมันก็ดับไปเองนี่ด้วยก็ปรากฏขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไปบอกรอบตัวแล้วเนี่ยคือกำหนดให้รู้พบรู้ชาติเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติหรือไม่เคยเกิดมาเพิ่งมาเกิดในภพชาติเดียวนี่เหรอมันก็รู้เพราะจิตเป็นตัวเกิดพาให้เกิดพาให้ตายพาให้ท่องเที่ยวในภพน้อยตัวใหญ่ไม่ใช่ผู้อื่นใดคือจิตตัวรู้องค์ตัวดวงรู้อย่างนี้แหละแต่มันหลงเรื่องของตัวเองเพราะนั้นจึงต้องอาศัยธรรมะเข้าไปพิสูจน์ให้เห็นความจริงตัวเองเนี่ยถึงจะจำได้ไหมล่ะก็ตามพบภาพต่างๆนั้นนะมันชัดเจนว่าตัวนี้ในตัวการคือนักท่องเที่ยวพาให้เกิดแก่เกิดตายมันอยู่ในถอนในถอนจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นี่เป็นพบนี้ที่มาทรงตัวอยู่เวลานี้ยังไม่ก้าวต่อไปเอาแก้ให้มันเสียเสียนี้อย่ามันเหลือไม่ให้มันก้าวต่อไปอีกพบภาพเขายึดติดเป็นเพียงเท่านี้ด้วยกันความสิ้นสุดแห่งสมมติภายในจิตใจคือที่เด็กประเภทต่างๆมีวิชาเป็นต้นเอาให้ดับตรงนี้แล้วแสนสบายนี่อยู่ไหนอยู่เธอโลกมันก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่กระยุ่งจิตต้องจิตจิตพอตัวแล้วกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกสมมุติตอนนี้คลายหมดแล้วคลายออกจากกันหมดไม่มีอะไรเหลือเหลือธรรมชาติความมือสุดต้นล้วนแสนสบายปรมังสุขขังเห็นว่าปรมังสุขขังนี่ไม่ใช่สุขเวทนานะจิตพระกินาศท่านไม่มีเรื่องเวทนาทุกขเวทนาก็ไม่มีทุกขเวทนาก็ไม่มีอุเบกขาก็ไม่มีในจิตของพระกินาศไม่ว่าองค์ใดเวทนาทั้งสามนี้เข้าไปแทรกไม่ได้โดยหลักธรรมชาติเองไม่ใช่บังคับไม่ให้มันแทรกเป็นหลักธรรมชาติแต่เป็นปรมังสุขขังซึ่งไม่ใช่เวทนาทั้งสามนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเป็นธรรมชาติที่มีอยู่กับจิตดวงบริสุทธิ์นั่นแล้วนิพพานังปรมังสุขขังไม่ใช่ทุกสุขเวทนาเพราะนั้นจึงทำให้เราระลึกอยู่เรื่อยๆสะดุดใจเรื่อยๆที่มีพระเจ้าฟ้าสกุลท่านมาเทศพูดถึงเรื่องมาเทศว่าต่อมันตากนี่นะสลาหลังนี่เรานั่งฟังนะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสวดทุกขเวทนาว่าโอ้สะดุดปังเลยใช่ไหมถ้าเป็นพระหนุ่มพระน้อยแล้วโต้กันอย่างหนักเอาให้อยู่หมัดเถอะท่านจะเห็นได้ไหมเดี๋ยวพระอานนท์สั่งรับสั่งพระอานนท์ให้ลากสังฆาติเราจะพักก่อนเราอ่อนเพลียเต็มทีจำหมักร่างกายเต็มทีเราจะพักผ่อนอานนท์เร ลาบของคาติแล้วหรือแล้วบอกข้าพเจ้ามันไปตักน้ำน้ำหิวกระหายท่านพูดถึงเรื่องขันต่างหากนี่อ่อนเพลียเรื่องขันอ่อนเพลียท่านทราบความอ่อนเพลียท่านทราบทุกขเวทนาในขันว่าไม่สามารถจะเดินกระเด็ดต่อไปอีกได้ต้องพักผ่อนซะก่อนขันมันอ่อนตัวอ่อนกำลังทุกขเวทนาในขันมันก็มีแต่ไม่ใช่ทุกขเวทนาในจิตท่านไม่ได้เสวยท่านจะมาเสวยอะไรทุกขเวทนาภายในจิตท่านไม่มีตั้งแต่ขนาดแต่จะรู้แล้วหาเวทนาตัวไหนอันเป็นสมมติที่จะเข้าไปแทรกนั้นไม่มีเลยเห็นได้ถึงว่าท่านเสวยทุกขเวทนานี่มันจะถูกตั้งเลยหัวใจเรานะเราก็โง่นี่แหละแต่มันก็เห็นชัดภายในจิตเราว่ามันไม่มีเวทนาตัวไหนเข้าไปเคยไปแทรกในจิตนี้เลยเอาตัวนี้นะเป็นเครื่องดึงดันแล้วมันสะดุดกระเพาะจิตนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่เห็นดั่งชัดๆภายในใจของเราไม่มีเวทนาตัวไหนที่จะเข้าไปครอบหัวใจนั้นได้เลยเป็นอิสระโดยลำพังโดยไม่ต้องประเสริฐไปสั่งไม่ต้องไปบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นบรรดาพระพิณาสดดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านเล่าให้ฟังแล้วเราได้เขียนในประวัติว่าถ้าสาวกบางองค์นอนนิพพานบางองค์ยืนนิพพานบางองค์เดินนิพพานบางองค์นั่งนิพพานเล่าถึงจากทีนี้โลกทั้งหลายมีความสงบสนเท่กันไปเป็นนั่งนิพพานเดินนิพพานได้ยังถ้าเป็นอยากแบบร้องคราวอย่างไม่ได้สติสตังค์ที่เมื่อถึงตัวขนาดตกเตียงลงไปนั่นมันจะเอาอะไรมารู้มันจะเอาอะไรมาเดินตานั่งตายืนตาได้เพราะทุกขเวทนาครอบงำหัวมันอยู่แล้วจะตายจะไม่มีสติสตังค์คนประเภทนี้ไม่ใช่คนประเภทที่จะสามารถยืนเดินนั่งตายได้ประเภทลืมตัวไปหมดไม่มีสติสตังค์ถ้าพิณาสดท่านไม่ใช่คนประเภทนี้ท่านเป็นพระหรือท่านเป็นคนประเภทที่ว่าเหนือสมมติทุกอย่างอยู่ตลอดอยู่อย่างแม้ทุกขเวทนาจะเป็นถึงไหนก็อยู่ในขันจิตก็เหนืออยู่แล้วตลอดกาลท่านอยากจะนิพพานในท่าใดตามอัตยาศัยของท่านท่านก็นิพพานได้อย่างสะดวกสบายตามความถนัดของอัตยาศัยท่านเห็นองค์นั่งนิพพานท่านก็นั่งเดินนิพพานท่านก็เดินยืนนิพพานท่านก็ยืนได้สบายๆเพราะไม่มีอะไรมาบังคับจิตใจของท่านได้เนี่ยมันถือกันที่ตรงนี้เมื่อจิตมันเข้าใจอย่างชัดเจนมันจะไม่สรุปได้ยังไงเพราะเราโง่ขนาดเรายังไม่เคยเห็นเวทนาตัวใดเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตแม้แต่นิดไม่เคยตอบมันเป็นอยู่ตามความจริงของมัน

แท้จริงนั้นต้องการอะไรทั้งหมดไม่ต้องการนอนไม่ต้องการนั่งตถาคตองค์บริสุทธิ์นั้นไม่ต้องการอะไรทั้งหมดขึ้นคือว่าสมมุติแล้วแม้จะอยู่ในขันธ์ซึ่งเป็นตัวสมมุติก็ตามตถาคตแท้อย่างแท้จริงนั้นไม่สนใจกับอะไรคือตถาคตอยู่โดยหลักธรรมชาตินี่ความจริงเป็นอย่างนั้นคุณประจักษ์เราไม่มีความรู้ความฉลาดหลักเหลืองก็ตามแต่มันก็ชัดอยู่ภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราถึงกล้าพูดเวลาตายท่านเป็นความถนัดแล้วเราตายคนเดียวสะดวกสบายดีตายตามอัธยาศัยของเราเวลาจะตายหัวทุกข์ก็ลมไม้หัวภูเขาถ้ำไหนที่เป็นความสะดวกสบายตามอัธยาศัยนั่นแหละเป็นที่เหมาะที่สุดคือไม่หวังจะพึ่งใครแม้แต่ขันก็จะไปพึ่งมันได้ยังไงขันก็เป็นขันก็รู้อย่างนั้นค่ะถึงการแล้วจะปล่อยมันก็ปล่อยอย่างสะดวกสบายเลยไม่ต้องมีใครมายุ่งนี่เท่านั้นแล้วไม่มีอะไรที่จะล่มจมเพราะความตายไปของเรามันแน่ขนาดนั้นจะให้ชะตาอะไรจะสิบหายไม่มี

เป็นที่พักที่ไม่รับอ่ะแม่ฉันพวกที่อยู่เดิมก็เหมือนกันใครจะไปก็ไปองค์เราให้ไปอยู่แล้วยังก็มีก็ยังมาฝืนอยู่นี่พระที่เคยอยู่นี่มาฝืนอยู่ทำไมพระไม่ใช่นักเลงพระเป็นพระทำบวชมาเพื่อเป็นพระอยู่เพื่อเป็นพระปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอยู่ความประเสริฐแล้วฝืนกันหาอะไรเวลาเราไปไหนมาไหนเราก็โอ้โหตั้งแต่เราอยู่นี่เราเห็นความตายอยู่ไปไหนมาไหนก็มีคิดแล้วคิดเล่าถึงตลอดมันไม่ผิดไปจากที่คิดไว้การรับประเคนของใครเคยรับประเคนคนไม่เคยยังมายุ่งย่างยุ่งย่างย่ำนะพระไม่เคยแล้วที่นู่นเหมือนกันสิ่งของไปเข้ามาเดินทุ่งจานจานตามนั้นที่มีญาณิยมมันชอบป่าฐานแบบนั้นนะพระโอ้ยโอ้จะแตกนั่งนั่งดีกว่าพระตั้งใจมาปฏิบัติก็คือตั้งใจมาเป็นธรรมไงแล้วมันเป็นยังไงมันต้องเป็นทำอะไรที่อยู่อะไรอำเภอสีมาโพนไม่ว่าจะไปหาใครฟังพูดหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลื่อนลอยเอามากเดียวที่บวชใหม่นะบวชเป็นพระใหม่ทำไรอำเภอเสียวโหจังหวัดปากีนนะลามาหลายเดือนเลยเราจึงได้พูดออกมาเหมือนก็ไม่มาศึกษาหลวงเลยเวลาจะเป็นจะไปฟังเหตุผลที่พูดไม่มีเลยแสดงถึงความอยากคือความอยากไปอันหาเหตุผลไม่ได้นั่นมันมาที่หัวใจอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นจึงต้องพูดเสมอจะหาอาจารย์อะไรอยู่ฐานน้องขายฟังเหตุฟังผลก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยแสดงว่ามันอยากไปกระเดกระไหลจริงๆตรงไหนที่ให้ออกนะอย่ามารออย่ามาอยู่นะอยู่ไม่เป็นธรรมพระไม่เป็นพระใครเป็นพระไม่ที่ยักษ์ไม่ที่ผีทำมาวิชาสอนพระให้เป็นผู้บวชมาเป็นพระเพื่อความเป็นพระให้เป็นพระไม่ได้นั้นหมดทางธรรมะวิชาสอนคนไม่เป็นคนไม่ได้สอนพระเป็นพระไม่ได้ทั้งหมดคนคนนั่นพระเอานั่นหมดมันค่าหมดราคาหมดจริงๆมันมีเหลืออยู่ภายในจิตใจ

ก็เหลือแต่ผ้าเหลืองนั้นที่เป็นเครื่องประกาศให้โลกได้กราบไหว้บูชาเพราะเป็นผ้ากาสาวพัดแต่แอบเป็นเสืออยู่ในผ้ากาสาวพัดนะอันนั้นสำคัญนี่เราก็ยิ่งอ่อนลงทุกทีสิไม่ได้เล่นกับอะไรเลยทุกวันขันมันจะไม่ทำงานนะผมทนอยู่ขนาดนั้นนะเดี๋ยวถ้าธรรมดาแล้วก็ดีดนี้ไปอยู่ไหนเขาเปล่าเขาไปไหนคนเดียวอยู่อย่างนั้นคนเดียวคือไม่ยุ่งกับใครเลยเนี่ยถ้าขันมันรู้สึกว่ามันจะหมดสภาพออกขนาดนั้นทนเฉยๆนะเรื่องราวผู้คนพระเนรยิ่งหลั่งไหลเข้ามาจะให้หนักแล้วมาดื้อๆด้านๆครับเพศของพระดื้อเลยแล้วโอ้โหมันปักลึกมากนะเพศของพระเราดื้อดื้อฝังลงในเครื่องหัวตับไม่ฝังธรรมดาสะดุดสองเลยอ๋อเอานั่นมา

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

สิบแล้วมั้งหรือ89นี่ท่านปล่อยซะทุกอย่างนั่นแหละปล่อยความรับผิดชอบเกี่ยวกับพระเนนอะไรต่ออะไรประคองเฉพาะตัวของท่านก็จะไม่ไหลอยู่แล้วเลยท่านแบบหูหนวกตาบอดเรื่อยๆไปใครจะปฏิบัติก็ปฏิบัติใครขี้เกียจก็ขี้เกียจใครจะเป็นยังไงท่านก็ปล่อยไปหมดนั่นแต่ท่านจันมั่นเวลาแต่เข้ามาจริงท่านก็ยังรู้สึกมีปล่อยแต่ไม่ได้ปล่อยมากเพราะนิสัยท่านเข้มงวดกดขันมาดั้งเดิมเดี๋ยวก็พลาดเองแม้เช่นนั้นก็ยังพอทราบได้ว่าท่านลดลงมากวันนี้พวกเราได้ไปดูสถานที่ที่พระกรรมฐานผู้มุ่งอัดมุ่งทำท่านอยู่บำเพ็ญแต่ถ้าว่าได้มีโอกาสไปเที่ยวดูให้ทั่วถึงก็จะดีนี่เราไปเห็นไม่ทั่วถึงก็จะมีอยู่มากวันนี้พวกที่ไปดูทั่วถึงก็มีที่เช่นนั้นแหละเป็นที่ฆ่ากิเลสพูดง่ายๆไม่ใช่เป็นที่กิเลสฆ่าคนนอกจากคนจะยื่นไม้ไปให้กิเลสมันตีเอาพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่ในที่เช่นนั้นพระสาวกทั้งหลายส่วนมากอยู่ในที่เช่นนั้นแทบทั้งนั้นมาพลุกพล่านวุ่นวายก่อกวนเจ้าของและทำคนอื่นให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปด้วยจนกลายเป็นศาสนาควรบ้านควรเมืองอย่างที่เป็นอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้ท่านห้ามหันกับกิเลสทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนนี่เป็นงานของพระผู้ที่จะฆ่ากิเลสให้ตายคลายกิเลสให้หลุดลอยไปจากจิตใจจริงๆท่านปฏิบัติอย่างนั้นหากจะพูดถึงเรื่องอาหารแล้วก็แล่นแค้นกันดานอยู่มากแต่สำคัญที่พระกรรมฐานท่านไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้ท่านมีอะไรท่านพอยังชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งเท่านั้นพอความมุ่งมั่นท่านอยู่กับอัตกับธรรมคือการประพฤติปฏิบัติวันหนึ่งคืนหนึ่งมีความเพียรเป็นหลักเกณฑ์แห่งความเป็นอยู่ของพระผู้ปฏิบัติอยู่ในสถานที่เช่นนั้นไม่ได้คิดอะไรให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นเครื่องก่อกวนตัวเองซึ่งเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาในขณะนั้นๆด้วยพูดกันก็รู้เรื่องกันง่ายเพราะพร้อมที่จะรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับความสนใจมีมากนั่งอยู่ก็เป็นความเพียรยืนเดินนอนเป็นความเพียรเว้นแต่หลับเรื่องสติมันตั้งขึ้นมาเองเมื่ออยู่ในสถานที่ควรตั้งไม่ควรประมาทได้อย่างไรแต่นั่นก็ยังพอทำเนาสถานที่เยี่ยมกว่านั้นยังมีคำว่าเยี่ยมมีทั้งเสือทั้งช้างนะสัตว์ป่าไม่ต้องพูดเสือมีที่ไหนสัตว์ป่าจะมีที่นั่นเพราะพวกนี้อาศัยกินสัตว์เนื้อสัตว์เป็นอาหารที่เช่นนั้นแหละเป็นที่ประมาทไม่ได้กลางวันกลางคืนต้องมีสติตลอดเวลาความมีสติอยู่นั่นแหละคือความมีความเพียรแต่ต้องเป็นผู้เอาจริงเอาจังถ้ายังมาหึงมาหวงในสกลรากาอยู่ความหึงหวงนั่นแหละจะเป็นเหตุให้เกิดความกลัวให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแทนที่จะเป็นการแก้กิเลสหรือเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาเพราะความกลัวเป็นเหตุนั้นแล้วก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าอย่างนั้นไปไม่รอดต้องเด็ดขาดถึงคราวเด็ดต้องเด็ดถึงคราวจะเอาลมผ่อนผันบ้างก็มีแต่มีด้วยตามเหตุผลไม่ใช่มีเฉยถึงเวลาเด็ดก็ต้องเด็ดด้วยเหตุผลเหมือนกัน
เวลาไปอยู่ในที่เช่นนั้นเราพูดตามภาษาของเราโลกอย่างสบายสบายนั้นมันเหมือนกับเป็นพระอรหันต์น้อยๆองค์หนึ่งขึ้นมากิเลสไม่มีตัวใดแสดงมันหมอบไปหมดแต่พอออกมาจากที่ฉะนั้นแล้วมันก็กางเล็บเริ่มกางเล็บขึ้นมาเนี่ยตะปบเจ้าของนั่นแหละกางเล็บขึ้นมาแล้วตะปบเจ้าของกัดเจ้าของนั่นแหละไม่ได้กัดผู้อื่นผู้ใดอ่ะก่อนอื่นถ้าอยู่ที่ฉะนั้นหมอบหมดความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะมันหมอบไปหมดสบายยิ่งการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายมอบไว้ในคติธรรมดาทั้งหมดเรามีความมุ่งมั่นต่อความจริงคือธรรมเท่านั้นส่วนร่างกายจิตใจจะสลายไปเมื่อไรก็มอบไว้ตามคติธรรมดาในหลักกรรมท่านสอนไว้แล้วไม่น่าสงสัยถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องเชื่ออย่างนี้เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครจิตตักลงไปตรงนั้นความกลัวทั้งหลายก็ค่อยหายไปปักลงไปจริงๆแล้วเป็นการเสียสละอยู่ภายในตัวทุกอิริยาบถทีนี้ไปอยู่ไหนไปได้หมดเดินไปได้ก็เป็นเหตุให้เราทราบถึงเรื่องความรักความสงวนความหึงหวงในร่างกายนี้มันเป็นสาเหตุที่จะให้เกิดความทุกข์ไม่ใช่น้อยความทุกข์มากทีเดียวพอสละจะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปอยู่ไหนก็อยู่ได้มันเหมือนผ้าขี้ริ้วทั้งคืนดึกสงัดขนาดไหนลงเดินจงกรมยิ่งเพลินอยู่นั่งอยู่ไหนนั่งได้หมดเพราะว่าได้มอบหมดแล้วนี่เป็นก็เป็นตายก็ตายอยู่คนคนเดียวนี่ไม่ได้จะเป็นที่ไหนถึงการถึงเวลามันแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นสุขสบายนั่งอยู่ร่มไม้ชายเขาที่ไหนก็สบายมีแต่ความรื่นเริงบันเทิงหนาดในธรรมที่ตนมุ่งมั่นและตนกำลังบำเพ็ญอยู่นั้นเท่านั้นสมาธิไม่ต้องถามและเรื่องความสงบของใจนั้นน่ะเมื่อมีสติมีการควบคุมอยู่เสมอมันสงบเองและสงบแบบไหนนิสัยของเราเป็นยังไงใจของเราสงบได้ด้วยวิธีใดสงบในลักษณะใดมันบอกในตัวเพราะมันเป็นอยู่กับตัวเราตามลักษณะนั้นๆที่ขึ้นอยู่กับนิสัยพิจารณาอะไรมันทะลุปุโปร่งไปหมดมันฉลาดเองคำว่าฉลาดเนี่ยมันฉลาดแก้ตัวเองเพราะความโง่มันอยู่กับเราความฉลาดก็เกิดขึ้นในกับเรานี้แล้วแก้ความโง่ของเราเองความโง่นั้นเป็นฝ่ายสมุทัยในสัจธรรมทั้ง4ความโง่เป็นฝ่ายสมุทัยผลิตทุกข์ขึ้นมาให้เกิดความเดือดร้อนแก่เราความคิดนั่นแหละเป็นสมุทัยความคิดความปรุงสัญญาความมั่นหมายต่างๆสังขารประเภทหนึ่งเป็นสังขารฝ่ายแก้อุบายวิธีที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ความโง่อันนั้นท่านเรียกว่ามรรคนะก็เป็นสังขารเหมือนกันแต่สังขารฝ่ายมรรคเมื่อมีมากมันก็มีกำลังมากแก้ไปได้โดยลำดับลำดับนี่การเจริญมรรคเจริญที่ไหนก็เจริญที่ใจถ้าจะทำอันหนึ่งเหมือนกันมรรคแก้ไปได้ที่ไหนนิโรธคือความดับทุกข์มันเป็นผลพลอยได้จากมรรคผู้เป็นผู้ดับทุกข์แก้ทุกข์นี้ต่างหากไม่ใช่นิโรธจะทำหน้าที่ของตัวเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับมากเลยความจริงก็เหมือนกับความอิ่มนั่นแหละความอิ่มมันทำหน้าที่อะไรการกินต่างหากเป็นผู้ทำหน้าที่กินลงไปมากน้อยความอิ่มก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งอิ่มเต็มที่เพราะการกินเป็นสำคัญแล้วการแก้กิเลสเป็นการทำงานกิเลสดับไปเพราะการแก้ได้นั่นก็ท่านก็ให้ชื่อว่านิโรธความจริงเป็นครึ่งเป็นธรรมชาติที่สืบเนื่องมาจากมรรคเป็นผู้ทำขึ้นมาไม่ใช่ว่านิโรธจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างหนึ่งโดยไม่เกี่ยวข้องกับมรรคทำหน้าที่อันหนึ่งต่างหาก
ป็นคนละชิ้นละอันอย่างนั้นมันเป็นความเกี่ยวเนื่องกันในสัจธรรมทั้งสี่ถ้าพูดตามความจริงของผู้ปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นมันเกี่ยวโยงกันไปหมดเช่นทุกข์ให้พึงกำหนดรู้ท่านบอกทำไมจะไม่รู้เราไม่ใช่คนตายทุกข์เกิดขึ้นทางกายหรือทางใจมันก็รู้ด้วยกันทุกคนอุบายวิธีการที่ท่านสอนท่านก็บอกไว้อย่างนั้นสมุทัยให้พึงแก้พึงละพึงถอนพึงระงับดับมันด้วยมรรคมรรคนั่นแหละพึงเจริญคำว่าเจริญก็คือเจริญความภาคเพียรเพื่อจะให้สติปัญญาเกิดขึ้นนั่นเองเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นมากน้อยก็เพื่อจะแก้กิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นแก้กิเลสได้มากน้อยเพียงไรทุกข์ก็ดับไปดับไปเพราะอำนาจของการแก้กิเลสไม่ใช่ทุกข์จะไปทำหน้าที่ของตัวโดยลำพังซึ่งไม่ต้องอาศัยมรรคเลยอย่างนั้นไม่ได้มันเกี่ยวโยงกันหนังนี้แต่พระพุทธเจ้าเป็นพุทธวิสัยต้องแยกแยะให้เห็นทุกแง่ทุกมุมนี้เราไม่เข้าใจก็เลยไปกระจายกันออกเป็นเหมือนกับแบบแปลนแผนผังของบ้านของเดือนทุกต้องทำหน้าที่กำหนดทุกแล้วจึงจะไปละสมุทัยจะไปเจริญมรรคจะไปทำนิโรธให้แจ้งนี่เป็นคนละภาคเป็นคนละอย่างเสียวันยั่งค่ำตลอดตายก็ไม่เห็นเห็นผลอะไรจากการบำเพ็ญการปฏิบัติแบบนี้เลยเพราะธรรมเหล่านี้เป็นความเกี่ยวเนื่องกันเพราะทุกข์เกิดขึ้นมันมีสาเหตุเป็นมาอย่างไรมันถึงทุกข์นั่นความว่ามันมีสาเหตุมาอย่างไรมันถึงทุกข์นี่มันเป็นเรื่องของมรรคแล้วได้แก่ปัญญาพิจารณาใคร่ควรแล้วอ๋อมันทุกข์เพราะความทัญญาอารมณ์แบบนั้นแบบนั้นชนิดนั้นมันมีความกังวลกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นวันนี้มันถึงได้ก่อทุกข์ขึ้นมานี้แล้วพิจารณาเรื่องอารมณ์ที่มันไปเกี่ยวเกาะไปก่อขึ้นมานั้นให้เป็นที่เข้าใจแล้วมันก็ระงับดับลงไปด้วยอำนาจของปัญญาการดับลงไปนั้นท่านก็ให้ชื่อว่านิโรธเนี่ยนิโรธไม่ได้ไปทำหน้าที่อะไรแหละความจริงเป็นอย่างนั้นแล้วทำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้กับครั้งพุทธกาลนั่นอะไรมันผิดแปลกกันมันมีอยู่ที่ไหนมันมีอยู่กับทุกคนสมัยโน้นก็กิเลสประเภทเดียวกันนี่แหละความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาอันเดียวกันแล้วอยู่ในจิตใจของคนและสัตว์อันเดียวกันอีกวิธีแก้เราจะเอาแก้อย่างเอาอย่างไหนมาแก้ถ้าไม่เอาแบบที่เคยแก้ได้ดังพระพุทธเจ้าทรงแก้มาแล้วมาแก้อย่างอื่นนั้นไม่ได้ไม่มีใครที่จะรู้และประกาศศาสนาศาสนธรรมให้เหมาะสมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอันใดที่ควรที่จะรับตัดตอนพระพุทธเจ้าตัดทอนหรือตัดตอนออกไปโดยลำดับลำดับอันไหนที่ควรจะคงไว้ให้คงเส้นคงวาเพราะเป็นความเหมาะสมแล้วกับพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดเป็นจอมปราชญ์ก็ต้องทำอย่างนั้นเราจะไปดัดแปลงแก้ไขเป็นทางลัดทางนั้นทางนี้อย่างหาอุบายพูดกันยุ่งยุ่งเหยิงเหยิงวุ่นวายแบบนั้นมันล้วนแล้วตั้งแต่มันเป็นการประกาศความโง่ของตัวเองให้เด่นขึ้นเท่านั้นสมาธิไม่จำเป็นเดินปัญญาเลยน่ะอันนี้ก็มีปัญญามันคือว่าสมาธิมันคือมันล้าสมัยเอาปัญญาเลยฟาดมันลงไปเลยปัญญามันก็สัญญานั่นแหละว่าพอพูดเฉยๆพูดไม่ได้คำนึงถึงการปฏิบัติพูดไม่ได้พูดด้วยจากขึ้นมาจากความรู้พูดขึ้นมาจากสัญญาอารมณ์มันก็หลอกไปวันยั่งค่ำสอนคนอื่นก็สอนแบบหลอกโดยไม่มีเจตนาก็ตามมันก็หลอกอยู่นั่นแหละมันไม่จริงท่านสอนอย่างไรเป็นความถูกต้องดีงามทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่งั้นก็ไม่เรียกว่าสวดคาถาธรรมการปฏิบัติจึงควรปฏิบัติตามนั้นเราอยากเห็นกันทุกคนความพ้นทุกข์ความสุขอันสมบูรณ์แต่ที่มันเห็นไม่ได้มันรู้ไม่ได้ก็เพราะความทุกข์หรือสมุทัยมันกีดกั้นอยู่ภายในจิตใจไม่ใช่การและสถานที่หรือบุคคลอื่นใดทั้งหมด

นิพพานหรือความสุขทุกข์ใดๆให้ข้ามไปจากกายกับใจอันนี้เป็นภาชนะโดยแท้สำหรับรับสุขและทุกข์ทั้งทางกายและทางใจกิเลสโดยเฉพาะก็อยู่ที่ใจกายเป็นเครื่องมือสำหรับแก้หรือเป็นเครื่องมือสำหรับส่งเสริมกิเลสใจเป็นผู้บงการออกมาถ้าใจมีกิเลสเป็นหัวหน้ามันก็บงการมาทางกิเลสกายวาจาก็เคลื่อนไหวไปตามนั้นถ้าใจมีความเฉลียวฉลาดที่เรียกว่าเป็นธรรมใจเป็นธรรมใจก็มีช่องทางที่จะบงการออกมาในทางที่ถูกกายวาจาก็เคลื่อนไหวไปตามนั้นกิเลสก็ค่อยหมดไปหมดไปเนี่ยหมดไปที่ไหนก็หมดไปจากที่ใจเนี่ยมันมีอยู่ที่นี่อย่ามองข้ามตัวเองอำนาจวาสนาเราสร้างอยู่ทุกวันสร้างอยู่ที่ตัวของเรานี่เราจะไปคิดว่าอำนาจวาสนาอยู่ทางโน้นทางนี้อยู่ทางใกล้ทางไกลเอื้อมไม่ถึงบ้างอะไรบ้างเป็นความเข้าใจผิดกิเลสมันได้วาสนามาจากไหนมันถึงสร้างได้มากมายกับกองเต็มหัวใจเราจนหาทางเดินไม่ได้มันมีวาสนามาจากไหนก็ผู้สร้างกิเลสนั่นแหละคือใจกิเลสจึงเกิดขึ้นมาได้แล้วการแก้กิเลสจะไม่แก้ที่นี่จะไปหาวาสนาที่ไหนมาแก้มันไม่ทันกันแก้ตรงนี้น้ำยอกน้ำบ่งถอนหัวน้ำออกมามันอยู่ที่ใจแก้ที่ตรงนี้การปฏิบัติถอนไปที่อื่นไม่ถนัดเรียนกงๆเพราะการปฏิบัติก็เคยปฏิบัติมาที่ตรงนี้หากว่ารู้มากรู้มากรู้น้อยก็รู้ที่ตรงนี้เอาสมมติว่ากิเลสมันจะสิ้นไปมันก็ไม่สิ้นไปที่ไหนสิ้นไปจากจุดที่มันเคยมีอยู่นั่นแหละจุดที่มันเคยมีอยู่คือที่ไหนก็คือที่ใจมาแก้ถูกต้องมันก็หมดไปหมดไปโดยสิ้นเชิงก็หมดที่ใจความบริสุทธิ์ก็ได้แก่ใจเท่านั้นไม่มีอะไรบริสุทธิ์ในโลกนี้ความประเสริฐก็คือใจเมื่อสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้สิ่งที่สกปรกโสมมอันไม่มีราคาอะไรหมดไปแล้วสิ่งนั้นก็มีราคาขึ้นมาเหมือนอย่างทองคำเนี่ยตกลงไปจมมูดจมพูดมันก็เหมือนกับของไม่มีคุณค่าแต่มาชะล้างให้มันสะอาดแล้วมันก็มีคุณค่าขึ้นมาในตัวของมันเพราะสิ่งสกปรกหาคุณค่าไม่ได้มันหมดไปแล้วถูกชำระเอาหมดเนี่ยกิเลสมันก็เป็นประเภทอย่างนั้นเหมือนกันจึงต้องแก้มันแก้ที่ใจไม่ถามหาวันนี้ผ่านถ้าแก้ลงไปที่ตรงนี้สมาธิก็จะรู้ขึ้นมาคำว่าสมาธิเป็นชื่ออันหนึ่งเหมือนอย่างสิ่งต่างๆที่มีชื่อมีนามโลกสมมุตินิยมตั้งชื่อกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตัวจริงของอันนั้นคืออะไรตัวจริงของสมาธิคืออะไรจะปรากฏขึ้นมาที่ใจแม้ไม่เคยเรียนก็รู้ความสงบเยือกเย็นมีอยู่ที่ใจเกิดขึ้นที่นั่นความสว่างสวัยของจิตแผ่พาไปด้วยสติปัญญาหาอุบายคิดค้นต่างๆเพื่อถอดถอนสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกจากใจเดิมหลักก็คือเรื่องของปัญญาก็เกิดขึ้นที่ใจเพราะความผิดขึ้นมาเป็นคนช่างคิดช่างอ่านช่างเทียบเคียงเหตุผลในแง่ต่างๆภายนอกภายในประสับประสานกันเมื่อได้สัดได้ส่วนแล้วก็เข้าใจขึ้นมาหายสงสัยเป็นขั้นเป็นตอนไปโดยลำดับสุดท้ายก็หายสงสัยไปได้โดยตลอดทั่วถึงไม่มีอะไรเหลือเนี่ยการปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างนี้ที่ท่านอยู่ในป่าในเขาก็เพื่ออันนี้แหละเป็นความสะดวกต้องหาที่เช่นนั้นช่วยส่งเสริมเลยเพราะมนุษย์เรามันชอบความสะดวกความสะดวกออกมาจากความขี้เกียจถ้าไปอยู่อย่างที่เช่นนั้นมันขี้เกียจไม่ได้ความเกียจคร้านมันหายหมดยิ่งไปอยู่ในที่น่ากลัวเท่าไรยิ่งความเกียจคร้านเหมือนไม่เคยมีในหัวใจเลยมันมีแต่ความตั้งท่าตั้งทางตั้งท่าต่อสู้อยู่ตลอดเวลาจิตมันตั้งได้เองจริงพอออกมาสู่สถานที่ธรรมดาแล้วความขี้เกียจไม่ทราบมาจากไหนรุมกันเต็มไปหมดหัวใจจะก้าวเข้าเดินเข้าไปสู่ทางยังกรมก็เหมือนกับเท้าขาจะขาดไปนู่นแหละเพราะความขี้เกียจมันมาก

หนักไปหมดร่างกายทั้งร่างเนี่ยมันเหมือนภูเขาทั้งลูกยกไม่ขึ้นนอกจากยกมันขึ้นบนหมอนพอขึ้นบนหมอนแล้วปั๊บไม่ยอมลงคือกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่เป็นนั่งอยู่ที่ไหนก็เพลินเพลินแก้เพลินถอดเพลินถอนเพลินต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกจะเอาให้รู้เอาให้เห็นเอาให้เข้าใจอาจจะแก้ให้ได้ไม่ได้ไม่ถอยตายก็ตายจิตมันหมายมั่นปั้นมือเข้าไปความเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์มันเกิดขึ้นมาเองยิ่งได้เห็นผลปรากฏขึ้นภายในใจโดยลำดับลำดับด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้เพลิดเพลินไม่มีอะไรที่จะเพลินยิ่งกว่าธรรมไม่มีอะไรที่จะทำให้มีความสุขยิ่งกว่าธรรมท่านจึงเรียกว่าธรรมเป็นของประเสริฐประเสริฐทั้งฝ่ายธรรมฝ่ายเหตุคือเป็นเครื่องมือสำหรับแก้สิ่งสกปรกโสมมหาคุณค่าไม่ได้ทั้งหลายประเสริฐทั้งผลที่ปรากฏขึ้นมาจากการแก้ได้แล้วโดยลำดับลำดับจนแก้ได้หมดโดยตลอดทั่วถึงนั่นประเสริฐสุดคนเราดีอยู่ที่ใจดีอยู่ที่ความประพฤติมารยาทแต่พ่อทางยิ่งดีอยู่ที่จิตเวลาสิ่งสกปรกโสมมเข้าไปปกคุมหุ้มห่อก็เหมือนไม่มีคุณค่าอะไรเลยเห็นอันนั้นว่าดีเห็นอันนี้ว่าดีก็ยิ่งหลงโลกหลงสารหลงไปจนลืมเป็นลืมตายเพราะสิ่งเหล่านี้พาให้หลงสติปัญญาพาให้รู้พอรู้แล้วก็ย้อนตัวกลับเข้ามาเห็นภัยต่อสิ่งเหล่านั้นเมื่อเห็นภัยต่อกันก็มีท่าต่อสู้กันถ้าเห็นสิ่งนั้นเป็นตนกับตนกับสิ่งนั้นมันเป็นอันเดียวกันหาทางแก้ไม่ได้เมื่อเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นภัยเราก็มีทางที่จะแก้ยากลำบากก็ทนเอาแก้ได้แก้ได้เมื่อแก้จิตให้บริสุทธิ์แล้วนิพพานังปรมังสุขขังไม่ต้องพูดรู้อยู่ประจักษ์ใจอยู่ไหนก็เป็นนิพพานอยู่นั่นแหละเราจะไปหานิพพานที่ไหนทำไมหาที่ใจบริสุทธิ์นี่พอถึงนี้แล้วความอยากไปนิพพานมันก็หายเองนิพพานที่ไหนถึงต้องอยากเนี่ยอะไรเป็นนิพพานคำว่านิพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งความจริงของนิพพานแท้คืออะไรผู้นี้ก็รู้อยู่เห็นอยู่เป็นผู้ทรงอยู่แล้วทรงธรรมชาตินั้นอยู่แล้วก็จะไปถามว่าพระนิพพานที่ไหนความอยากมันก็เป็นความหิวโหยอยู่แต่ถ้ากำลังดำเนินอยู่ความอยากนี้ก็เป็นมรรคไม่ใช่ความอยากจะจัดเป็นกิเลสเสมอไปความอยากที่เป็นกิเลสตัณหามันก็มีเป็นกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากเนี่ยถ้าว่าอยากไปนิพพานอยากประพฤติปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอัตธรรมอย่างนี้ไม่ใช่ความอยากที่เป็นกิเลสแต่เป็นความอยากฝ่ายมากความอยากนี้เกิดขึ้นเป็นเหตุให้เสาะแสวงหาในทางที่ถูกต้องดีงามท่านจึงเรียกว่าเป็นมากแต่เมื่อเข้าถึงที่แล้วก็ไม่ทราบจะอยากไปไหนอีกเช่นเรามาถึงวัดป่าบ้านตาดนี้แล้วแต่ก่อนก็อยากมาวัดป่าบ้านตาดเพราะยังไม่ถึงยังไม่ได้มาพอมาถึงที่นี้แล้วเราจะอยากที่ไหนอีกอยากไปวัดป่าบ้านตาดที่ไหนอีกเพราะนี้คือวัดป่าบ้านตาดอยู่แล้วนะเมื่อเข้าถึงตัวจริงแห่งคำว่านิพพานแล้วมันก็หาอยากเหมือนกันจะอยากไปไหนอยากก็ยังหลงอยู่ยังหิวอยู่ความอยากนั้นเป็นสิ่งรบกวนใจสิ่งรบกวนใจนั่นแหละคือกิเลสประเภทหนึ่งมันยังแทรกอยู่เรียกว่ายังบกพร่องมันยังไม่สมบูรณ์เหมือนเรารับทานถ้ายังไม่อิ่มเต็มที่แล้วมันก็ยังต้องมีหิวมีโหยถ้าอิ่มเต็มที่แล้วไม่หิวไม่อยากจิตเมื่ออิ่มตัวเต็มที่แล้วก็ไม่อยากไม่หิวอยู่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นเลยมันจะพูดเลยเรื่องกับเรื่องกันตลอดกาลว่างั้นเลยพากันปฏิบัติแม้จะไม่ได้อย่างนั้นก็ตามขึ้นชื่อว่าคุณงามความดีแล้วเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทั้งนั้นที่เราบำเพ็ญมาแต่บำเพ็ญด้วยการให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามภาวนาก็ตามเป็นคุณธรรมเป็นความดีทั้งหมดเป็นเครื่องประดับส่งเสริมจิตใจให้มีความสุขความเจริญไปได้โดยลำดับเช่นเดียวกันหมดอันที่เรียกว่าความดีมีน้อยก็ดีมีมากก็ดีมีน้อยก็สุขมีมากก็สุขมีมากเต็มที่ก็ปรมังสุขขังเนี่ยพระท่านไปอยู่ในป่าท่าน
มุ่งอย่างนี้เราไปเห็นอย่างไปเห็นวันนี้ก่อนเราเป็นขวัญตาเราแล้วไปดูสถานที่ท่านอยู่เงียบสงบบำเพ็ญความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างนั้นดูตั้งแต่เรื่องใจไม่มีอะไรที่จะรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวไม่เข้าร่องเข้ารอยยิ่งกว่าจิตเร็วยิ่งกว่าลิงร้อยตัวซะอีกในขณะเดียวกันก็ไม่มีอะไรที่จะเร็วยิ่งกว่าสติปัญญาจึงต้องเอาสติปัญญาเข้าไปจับลิงตัวนี้ให้มันทันเหตุการณ์แล้วฆ่าลิงตัวนี้มันตายแล้วอยู่เป็นสุขสุขโขสุขโขสุขโขวิเวโกสุทัสสะผู้มีธรรมเป็นเครื่องเงินภายในจิตใจแล้วย่อมมีความสุขอยู่ตลอดกาลอย่างมหากบินพระมหากบินท่านอุทานถ้าอยู่ที่ไหนก็สุขขังวัตตะสุขขังวัตตะองค์ไหนก็เหมือนกันเมื่อเขาถึงสุขขังวัตตะแล้วก็อุทานอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทั้งนั้นเพราะไม่มีอะไรเหมือนความสุขอื่นๆที่เราเคยผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเคยผ่านมามันไม่เหมือนอันนี้มันเหมือนความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมและความสุขที่เป็นจิตบริสุทธิ์นี่เป็นความสุขแท้นะการแสดงธรรมเห็นว่าสูงสุดเพียงเท่านั้น

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่30000ได้รับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดSBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านลองรับฟัง
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

ให้พี่น้องทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามอย่าตื่นโลภตื่นสงสารตาของเรามันเคยตื่นกับรูปกับสีแสงมามากต่อมากแล้วเป็นประโยชน์อะไรนอกจากกอบโกยเอาอารมณ์ต่างๆที่ได้เห็นได้ยินนั้นเข้ามาเผาตัวเองให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีจบมีสิ้นสักทีเท่านั้นก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรฉะนั้นให้เอาธรรมเป็นเครื่องระลึกในจิตใจของเราโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตา9 กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: วันนี้พวกกรุงเทพมาคณะสุดท้ายนี้เขาพูดเป็นภาษาจีนขอลาภกับเราผู้ที่รับฟังก็เลยพูดเป็นภาษาไทยออกมาเราก็เลยได้อธิบายถึงเรื่องลาภให้ฟังเราถือพระพุทธศาสนาเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าแท้ธรรมแท้ศาสนาแท้พุทธบริษัทจึงควรจะเป็นพุทธบริษัทแท้ไม่ควรจะหาบุญญาเขตหาความเป็นสิริมงคลหาลาภนอกจากสิ่งที่เป็นสิริมงคลที่เลยหรือนอกไปจากตัวของเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าจิตโฉมนุชปฏิลาโภลาภที่พึงหวังนั้นคือความเป็นมนุษย์มนุษย์ผู้ได้ปรากฏตัวขึ้นมาจึงจัดว่าเป็นผู้มีลาภตามหลักธรรมท่านสอนว่าอย่างนี้สัตว์ทั่วโลกถ้าหากว่าพูดได้มีความรู้สึกพอที่จะนึกดีนึกชั่วได้บ้างแล้วต้องมีความปรารถนาเป็นมนุษย์กันทั้งนั้นก็นี่เราเป็นมนุษย์แล้วเราจะไปหาลาภที่ไหนอีกให้ยิ่งกว่าลาภแห่งความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นบาดฐานอันสำคัญในการที่จะได้ลาภอันประเสริฐนับแต่ความดีทั้งหลายจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานอันเป็นลาภอันสูงสุดในไตรภพที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญลาภนอกนั้นมันไม่ได้มีราคาราคาสูงยิ่งกว่าความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์นี้เป็นรากฐานสำคัญอันหนึ่งที่เรียกว่าลาภในเบื้องต้นลาภในอันดับต่อไปเราก็นำความเป็นมนุษย์อวัยวะทุกส่วนแห่งความเป็นมนุษย์นี้ออกไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมให้ปรากฏผลขึ้นมาจากการกระทําการดำเนินของเราก็ชื่อว่าเราได้ลาภเป็นลำดับลำดับไปพระพุทธเจ้าท่านทรงเสียสละจากลาภทั้งหลายเพราะความเห็นธรรมอันประเสริฐนั้นว่าเป็นลาภอันประเสริฐเหนือโลกทั้งหลายพระสงฆ์สาวกทั้งเป็นเศรษฐีกุฎุมพีทั้งเป็นพ่อค้ามหากษัตริย์ประชาชนยังต้องเสียสละลาภเหล่านั้นเพื่อลาภอันประเสริฐได้แก่คุณงามความดีทั้งหลายเป็นลำดับขึ้นไปก็นี่เราทั้งหลายมาเพื่อคุณงามความดีมาบำเพ็ญคุณงามความดีคือบุญคือกุศลซึ่งเป็นลาภอันสำคัญที่ถูกต้องตามหลักศาสนธรรมท่านประกาศสอนไว้เราจึงไม่ควรจะไปคิดถึงเรื่องลาภนอกๆมันเป็นการตะครุบเงานอกจากตัวของเราไปซึ่งเป็นการผิดพลาดมากได้สอนอย่างนี้วันนี้ตามหลักธรรมก็เป็นอย่างนั้นเราถือหลักความเป็นมนุษย์นี้พยายามบำรุงส่งเสริมความดีให้เกิดขึ้นภายในใจของตน จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกายจะกระดิกพลิกแพงหรือเคลื่อนไหวไปในทางใดดีชั่วประการต่างๆย่อมขึ้นจากอยู่กับจิตเป็นผู้บงการเพราะฉะนั้นจิตใจจึงควรได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีมีความเฉลียวฉลาดในการจะประคองตนให้เป็นไปเพื่อความถูกต้องดีงามและหน้าที่การงานอันจะพึงเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมเช่นเดียวกับโชเฟอร์ที่ขับรถผู้ที่จะขับรถไปด้วยความแคล้วคลาดปลอดภัยเสมอไปนั้นต้องเป็นผู้ฉลาดในการขับรู้เวลาสถานที่ควรรอสถานที่ควรเร่งสถานที่ควรหยุดควรและควรจอดเดี๋ยวควรยับยั้งหรือควรเร่งประการใดต้องขึ้นอยู่กับผู้ขับรถซึ่งเป็นผู้ฉลาดแล้วจะไปถึงจุดที่หมายได้โดยไม่มีอันตรายใดๆใจเมื่อได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีแล้วก็ย่อมนำกายวาจาหรือความประพฤติต่างๆให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงามตั้งแต่ต้นจนอวสานเรียกว่าพลเมืองดีถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็เรียกว่าพลเมืองดีหรือสุภาพชนหรือกัลยาณชนเราอาศัยร่างกายอันนี้แหละเป็นเครื่องมือสำหรับทำประโยชน์จะได้มากน้อยเพียงไรก็ต้องอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือเป็นที่ทำอันนี้จึงจัดว่าเป็นลาภอันประเสริฐตามหลักที่ท่านว่าอิโฉมนุสสปฏิลาภโภจิตฉังสัทธรรมสาวนังการฟังธรรมเป็นของยากทำไมถึงยากยากที่ใจไม่พอใจจะอยากฟังไม่สนใจที่จะบังคับให้ฟังอัดฟังธรรมซึ่งแสดงไปตามเหตุตามผลในหลักความจริงอันถูกต้องในงานจิตมันมักฝืนเพราะจิตไม่ชอบไปตามทางที่ราบรื่นดีงามที่หลักธรรมท่านสั่งสอนไว้แต่ชอบจะเข้าป่าเข้าพงเข้าเหยียบฝักเหยียบหนามถลอกปอกเปิดไปอย่างนั้นตามนิสัยของกิเลสที่ถูกลากจิตไปเพราะฉะนั้นโลกเราจึงมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะไม่เดินตามทางที่ท่านให้เดินโยนเข้ามาถึงตัวของเราเราก็ต้องดูเข็มทิศคือจิตใจของเราว่าจะชี้ไปในทางใดมากการชี้ไปในทางใดมากนั้นทางนั้นเป็นการถูกต้องดีงามหรือไม่เราต้องใคร่ครวญพิจารณาด้วยสติปัญญาโดยอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องมือหรือเป็นเครื่องพาเดินเป็นทางเดินเราสามารถที่จะหักห้ามตัวของเราบังคับตัวของเราได้หรือเร่งตัวของเราได้ในจิตที่ถูกที่ควรมนุษย์เราบังคับตนเองไม่ได้เราจะหวังประโยชน์จากอันใดในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะเหนืออำนาจของมนุษย์ซึ่งอยู่ในวิสัยของมนุษย์จะบังคับจะทำมาได้ตัวเราเองเราไม่สามารถที่จะบังคับตนได้แล้วเราจะไปหวังประโยชน์หรือหวังสิริมงคลจากสิ่งใดเพราะสิ่งนั้นย่อมจะเป็นมงคลแก่ผู้มีมงคลแก่ตนอยู่แล้วเท่านั้นจึงจะสามารถนำสิ่งนั้นๆให้มาเป็นเครื่องเสริมความสิริมงคลของตนได้โดยถูกต้องหรือราบรื่นดีงามด้วยเหตุนี้แหละการบังคับการฝึกฝนการอบรมการทรมานตนหนักบ้างเบาบ้างการฝืนตนในสิ่งที่ไม่ดีจึงเป็นกิจหรือเป็นหน้าที่ของเราผู้ต้องการความสุขความเจริญจะต้องทำด้วยกันความยากความลำบากนั้นมีอยู่กับหน้าที่ทางการงานทุกประเภทเป็นแต่เพียงว่าความจดจ่อหรือความสนใจของจิตว่ายากหรือง่ายนั้น มีมากน้อยเพียงไรเท่านั้นกับกิจการงานนั้นๆถ้าจิตมีความสมัครรักชอบในงานนั้นก็เหมือนว่างานนั้นไม่หนักไม่หนาความจริงมันก็หนักเช่นเดียวกันแต่ที่เหมือนไม่หนักก็เพราะจิตพอใจเรายกตัวอย่างทองทั้งแท่งมีน้ำหนัก12กิโลกับไม้ท่อนหนึ่งหนัก10กิโลแล้วใครอยากจะยกวัตถุใดตามธรรมดาก็ต้องโดดใส่ทองทั้งแท่งที่มีน้ำหนัก12กิโลนั่นแหละไม้นี้แม้จะไม้ก็ดีทองทั้งแท่งก็ดีแม้จะประกาศน้ำหนักให้ทราบแล้วก็ตามคือไม้นี้ให้เอาไปทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยแต่ทองนั้นจะไปทำอะไรก็ทราบกันอยู่แล้วสัญชาตญาณของมนุษย์เราจะต้องฝังลงในทองแล้วหนักยิ่งกว่าการขนาดนั้นก็พอใจแบบเหมือนไม่หนักเลยนี่คือความพอใจถ้าความไม่พอใจแล้วถึงสิ่งนั้นจะมีคุณค่ามากกว่าตามมันก็หนักการประพฤติธรรมนี้เป็นสิ่งที่ฝืนความเคยชินของใจที่เคยมีความรู้สึกเป็นไปในฝ่ายต่ำเสมอด้วยอำนาจของสิ่งต่ำสิ่งที่ต่ำพาเดินอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นการลำบากในอันที่จะฝืนสิ่งเหล่านี้เพื่อก้าวเดินเข้าขึ้นสู่ที่สูงจึงต้องได้สอนวิธีการต่างๆกันเป็นลำดับลำดาหาอุบายสอนเช่นพระพุทธเจ้าท่านสอนพระโมคคัลลาด้วยสัญญาสิบประการแม้พระโมคคัลลาจะสำเร็จพระโสดาปฏิผลเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็ตามแต่กิเลสประเภทต่างๆที่มีอยู่ในหัวใจของพระโมคคัลลานั้นมันไม่เป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลกับใครๆกิเลสประเภทนั้นๆแลจึงต้องเป็นข้าศึกต่อพระโมคคัลลาให้เกิดความง่วงเหงาเฮานอนรู้สึกเกิดความท้อแท้อ่อนแอในธรรมขั้นสูงกว่านั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนอุบายวิธีแก้ความง่วงเหงาเฮานอนด้วยสัญญาสิบประการแต่จะมาอธิบายมากในเรื่องสัญญาสิบประการมีอนิจจสัญญาเป็นต้นจะบอกอย่างเปิดเผยคือที่เข้าใจกันชัดๆก็ให้มองแงนดูเดือนดูดาวดูทิศใต้ทิศเหนือไปแล้วจิตได้ส่งออกไปดูอย่างนั้นแล้วความง่วงเหงาห้องนอนก็จะค่อยบรรเทาเบาลงไปนี่เป็นต้นพระโมคคัลลาก็ได้อุบายวิธีจากพระพุทธเจ้าบำเพ็ญตนก็ได้สำเร็จพระอรหัตตผลขึ้นมาหลังจากได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วนี่แหละเรื่องของกิเลสไม่ว่าจะอยู่ในบุคคลประเภทใดต้องเป็นกิเลสอยู่ร่ำไปเป็นข้าศึกต่อจิตใจอยู่ร่ำไปท่านจึงสอนให้ละให้แก้ให้ถอดให้ถอนออกโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีกิเลสประเภทใดๆอยู่ภายในจิตใจเลยแล้วจึงจะไม่มีสิ่งที่เป็นข้าศึกของใจจึงจะไม่มีสิ่งที่ฝืนใจใจจึงเป็นอิสระโดยลำพังตนเองที่เรียกว่าเป็นอิสระในหลักธรรมชาติแท้ด้วยความบริสุทธิ์ที่ชำระสิ่งจอมปลอมทั้งหลายออกหมดโดยสิ้นเชิงเราแม้จะไม่ได้อย่างนั้นก็ตามการดำเนินคุณงามความดีของเราทุกประเภทก็เป็นไปเพื่อจะถึงความเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวเรากับเราก้าวขึ้นบันไดจะได้กี่ขั้นก็คือบันไดที่จะก้าวขึ้นสู่ที่สูงนั่นแหละก้าวไปเรื่อย จนถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้ ได้ในระยะหนึ่งแน่นอนพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทไว้นี้เพราะเห็นคุณค่าของหัวใจสัตว์โลกที่ถูกสิ่งต่ำทรามทั้งหลายเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาทุกภพทุกชาติไม่มีความเป็นอิสระภายในตนอยู่ใต้อำนาจของเขาตลอดมาไม่ว่าจะเป็นคนชั้นใดสัตว์ประเภทใดย่อมอยู่ใต้อำนาจแห่งธรรมชาติที่ต่ำนี้ทั้งนั้นธรรมชาติที่ต่ำนี้กลายเป็นของสูงขึ้นมาเพราะอำนาจมากบังคับจิตใจที่ควรจะสูงให้กลายเป็นสิ่งที่ต่ำไปได้นอกจากหลักศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้แล้วนี้เป็นเครื่องมือนำเข้าไปปฏิบัติแก้ไขหรือซักฟอกหรือผลักกันออกจากจิตใจนั้นจึงจะเกิดความสว่างไสวหรือเกิดความโปร่งใสขึ้นมาผลสุดท้ายก็กลายเป็นความอิสระโล่งไปหมดเมื่อถึงขั้นอิสระเต็มที่แล้วจะว่าโปร่งใสก็พูดไม่ได้อะไรก็พูดไม่ถูกทั้งที่รู้อยู่นั่นแหละนี่คือจิตที่เหนือโลกเพราะการฝ่าฝืนสิ่งไม่ดีทั้งหลายหรือว่าเพราะการฝืนสิ่งไม่ดีทั้งหลายการต่อสู้สิ่งไม่ดีทั้งหลายเราเป็นผู้ควรอย่างยิ่งต่อการฝึกการอบรมการห้ามปรามสั่งสอนเราหรือการหักห้ามเราในสิ่งที่เห็นว่าไม่ควรมีเราเท่านั้นเป็นสำคัญที่จะสามารถฝึกฝนอบรมหรือบังคับตนเองได้ในสิ่งที่ไม่ชอบทั้งชอบธรรมทั้งหลายและเป็นผู้จะสามารถในการบำเพ็ญตนเป็นไปเพื่อความดีงามอย่างน้อยก็เป็นสุภาพชนสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีความนิ่มนวลด้วยความประพฤติอัธยาศัยที่กลมกลืนไปกับอัตกับธรรมเป็นผู้มีคุณสมบัติประจำใจคุณสมบัติอันนี้แหละเกิดขึ้นมาจากลาภเบื้องต้นคือความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องมือแล้วที่จะสั่งสมคุณงามความดีทั้งหลายจนกลายมาเป็นคุณสมบัติของใจได้ลาภที่สำคัญคือคุณงามความดีนี้เกิดขึ้นมาจากลาภเบื้องต้นคือความเป็นมนุษย์นำร่างกายซึ่งเป็นเครื่องควรเป็นเครื่องมือนี้ไปปฏิบัติหน้าที่การงานที่ควรจะเป็นประโยชน์แก่ตนจนเป็นสิริมงคลขึ้นมาภายในจิตใจใจก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือเป็นสิริมงคลเป็นลาภอันสูงส่งขึ้นไปโดยลำดับแม้ที่สุดลาภอันสูงสุดได้แก่มรรคผลนิพพานก็ไม่พ้นจากความได้ไปจากลาภคือความเป็นมนุษย์นี้เราจึงหาลาภที่ไหนไม่ที่จะให้ยิ่งกว่าลาภแห่งความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องมืออันสำคัญนี้ไปไม่ได้เราหาที่ไหนไม่เก่งเราต้องเอาตรงนี้อะไรดีก็ตามเรายันหนีหลักประกันตัวในความดีอันแน่นอนคือตัวของเราต้องเป็นคนดีพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้ดีพยายามหักห้ามอยากก็ตามสิ่งที่อยากนั้นจะเป็นเครื่องแสลงแทงจิตใจเป็นอันตรายแก่ตนไม่ทำนี่เรียกว่าฝืนกันต่อสู้กันสิ่งที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมตั้งแต่ปัจจุบันถึงอนาคตคือความดีแม้จะมีความขี้เกียจก็ต้องฝืนกันทำไหมเกิดความเป็นสิริมงคลขึ้นมาภายในจิตใจอยู่ที่ไหนก็เป็นคนดีเป็นสิริมงคลสิริมงคลอันแท้จริงนี้มีอยู่ที่จิตใจของเรามีอยู่ที่ตัวของเราเป็นผู้จะค้นคว้าเป็นผู้จะสั่งสมเป็นผู้จะผลิตขึ้นมาจึงไม่มีอะไรที่จะเหนืออำนาจของมนุษย์ที่จะพึงทำได้มันรวมอยู่ในตัวมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ฉลาดนี้ทั้งนั้น จะเป็นจอมปราดดังพระพุทธเจ้าหรือสาวกทั้งหลายก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์ที่พยายามฝึกฝนอบรมตนไปในแนวทางที่ถูกเราทุกคนหวังความสุขความเจริญหวังความเป็นสง่าราศีแก่ตนและวงศ์สกุลจงนำธรรมนี้ไปประพฤติปฏิบัติยากกับง่ายเราจะถือมาเป็นอุปสรรคเครื่องดำเนินถือเหตุถือผลที่จะทำตนให้มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นคนดีเป็นหลักหรือเป็นแนวทางดำเนินเราก็จะเป็นคนดีเรื่อยๆดีไปทุกเพศทุกวัยดีไปตั้งแต่ต้นจนอวสานไม่มีอันใดที่จะเหนือความดีของบุคคลผู้ทำดีไปได้ความดีของบุคคลผู้ทำดีนี้จึงเหนือสิ่งใดๆที่ว่าดีๆในโลกให้นำไปพินิจพิจารณาการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอยุติเพียงเท่านี้คำว่าภาวนาหมายถึงการรวมความรู้เข้าสู่จุดของงานงานนั้นก็ได้จากคำบริกรรมหรือจุดใดจุดหนึ่งที่เราตั้งหน้าจะทำงานกับจุดนั้นเช่นผู้กำหนดอนาปานสติก็หมายถึงลมเป็นงานตั้งสติเรื่องที่ตรงนั้นให้มีความรู้อยู่จำเพาะลมนั้นเท่านั้นไม่ต้องคาดผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างถ้าการคาดผลนั้นมันเป็นการพากตัวเองจากงานที่ทำผลจะไม่เกิดขึ้นจากการคาดหมายต่างๆแต่จะเกิดขึ้นในวงปัจจุบันที่รู้อยู่จำเพาะเท่านั้นจะปรากฏขึ้นในลักษณะใดก็ต้องปรากฏขึ้นในหลักปัจจุบันคืองานที่ทำอยู่จำเพาะหน้าถ้าทำความเข้าใจแล้วอย่างนี้ผู้กำหนดพุทโธหรือทำบทใดก็ตามให้มีความรู้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆเท่านั้นแล้วไม่คาดหมายผลอีกเช่นเดียวกันการที่ตั้งจิตไว้ในหลักปัจจุบันคือคำบริกรรมนั่นแหละเป็นการสร้างผลงานขึ้นมาผลงานไม่ได้เกิดขึ้นจากการคาดคะเนอดีตอนาคตซึ่งเคยเป็นมาแล้วก็อยากให้เป็นอย่างนั้นมีเรียกว่าอารมณ์อดีตเข้ามาจีบฝังปัจจุบันนักธรรมอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นการคาดการหมายผิดจากหลักของการภาวนาท่านสอนให้ระวังมากตรงนี้ส่วนมากจิตมักจะแยกออกไปคาดไปหมายต่างๆเนื้อก็ไม่ได้ผลเพราะไปภาวนาไม่ใช่ภาวนานี่จะไปคาดไปหมายเอาผลทั้งๆที่เหตุไม่ทำก็ไม่เกิดผลแม้ผู้ที่เคยปรากฏผลขึ้นมาแล้วในวันนี้หรือครั้งนี้เป็นอย่างนี้ชาติต่อไปก็ไม่นำผลที่ปรากฏนี้ที่ผ่านไปแล้วนำไปยุ่งกับวงปัจจุบันที่กำลังทำอยู่เวลานั้นอันใดที่ปรากฏแล้วก็ผ่านไปแล้วผู้ที่ไม่ผ่านอยู่โดยปกติก็คือความรู้ความสงบก็มีการผ่านอารมณ์ต่างๆก็มีการผ่านภาพต่างๆก็มีการผ่านหากปรากฏภาพก็มีการผ่านไปทั้งนั้นผ่านไปแล้วก็ถือว่าเป็นอันแล้วไปแล้วอย่าไปยึดมาเป็นอารมณ์มีหลักของภาวนาที่ให้เกิดผลเป็นอย่างนี้นี้ไม่ควรไปเป็นอารมณ์กับเรื่องของผู้อื่นเช่นผู้นั้นภาวนาอย่างนั้นแล้วปรากฏขึ้นมาเช่นนั้นเช่นนั้นเราอยากให้เป็นเช่นนั้นบ้างดังนี้ก็ผิดกับหลักนิสัยของตนแล้วผลจะไม่เกิดอย่างใดทั้งนั้นให้ถือหลักปัจจุบันดังที่กล่าวแล้วนี้เป็นหลักสำคัญของการภาวนาจะรู้จะเห็นอะไรก็ตามจะรู้เห็นขึ้นจากหลักปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นฐานสำคัญเบื้องต้น ็มีการลำบากบ้างการฝึกจิตเพราะงานไม่เคยทำแต่พอทำได้ปรากฏผลขึ้นมาบ้างแล้วมันก็มีช่องทางมีความดื่มมีความพอใจในผลงานของตนเช่นความสงบใจเวลาสงบสงบจริงๆสงบจนขาดจากทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดอย่างนั้นก็มีแต่ไม่ให้พลาดนะให้เป็นไปตามหลักธรรมชาติของตนเองรวมลงไปอย่างนั้นถอนขึ้นมาอย่างนี้ก็อย่าไปพลาดอันนั้นเป็นอาการเป็นกิริยาหนึ่งที่พูดขึ้นเป็นสมมติมันจะลงไปไหนจิตก็ตะล่ำกระแสเข้ามาสู่ตัวแล้วมีความเคลื่อนไหวแยกหนึ่งก็เรียกว่าลงอย่างหนึ่งไม่แยกไม่เยียบอะไรค่อยรวมตัวเข้าไปรวมตัวเข้าไปแล้วอยู่นี่ก็เรียกว่าจิตสงบให้เป็นตามหลักธรรมชาติให้เป็นตามหลักนิสัยของตัวเองนั่นแหละเป็นการเหมาะสมที่สุดนั่นคือสมบัติของเราแท้การที่จะไปคาดจะยึดเอาอารมณ์ของคนอื่นความเป็นของคนอื่นมาเป็นของตัวอย่างนั้นเป็นการหยุดยืนมาแล้วยังมาสร้างอุปสรรคให้แก่จิตใจของตนไม่ให้รับผลอย่างใดอีกด้วยจึงไม่ใช่เป็นของดีที่ควรจะไปยึดไปถืออารมณ์ของคนอื่นมาเป็นของตนขณะภาวนาเราจะไปคาดไปหมายเวลาเวลาอีกเช่นเดียวกันแม้แต่ร่างกายก็ยังลืมไปเวลานั้นเพราะจิตจดจ่อเข้าสู่วงแคบวงจำเพาะเช่นทำบริกรรมนี้มีความรู้แยกอยู่กับทำบริกรรมอนาปานสติคือลมนี้ก็รู้อยู่จำเพาะลมร่างกายจะมีกว้างแคบขนาดไหนตามสภาพของร่างกายมันก็ไม่ไปเกี่ยวข้องกับลมก็ทำให้ลืมร่างกายไปเหมือนกันเพราะรู้อยู่จำเพาะเพราะจิตจดจ่อเข้าไปสู่จิตเดียวจากนั้นก็สงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปการกำหนดลมนี้กำหนดไปนานๆลมจะละเอียดละเอียดแทบไม่ปรากฏแต่จิตจะเด่นถ้าลมหมดไปในความรู้สึกจิตไม่หมดคือความรู้ให้ถือนั่นเป็นหลักอยู่กับความรู้นั้นอย่าไปคิดไปค้นหาลมมาอีกหมดไปในความรู้สึกก็ให้รู้ว่าหมดผู้ที่ไม่หมดคือความรู้ซึ่งเด่นอยู่ภายในตัวเองก็อยู่กับวันนั้นเนี่ยนี่เรียกว่าการภาวนาที่ถูกต้องท่านทำกันอย่างนั้นเวลาสงบหลายครั้งหลายหนเข้าไปจิตค่อยแนบแน่นลงไปโดยลำดับนั่นแหละเรื่องปัญญาเป็นอุบายแยกทายของแต่ละคนที่จะคิดค้นขึ้นมาใช้ภายในตัวเองตามนิสัยท่านบอกไว้เป็นส่วนใหญ่เป็นพิจารณาอาการหนึ่งหนึ่งหรืออาการเดียวแล้วก็ขยับขยายไปสู่อาการอื่นไปเองอย่างนั้นก็มีเป็นนิพพานาส่วนใหญ่จะต้องเป็นอย่างนี้ก่อนอาศัยสัญญาความหมายเขารู้ว่ารูปร่างลักษณะของกายส่วนนั้นๆเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็กำหนดพิจารณาไปตามให้พอเป็นปัญญาจริงๆขึ้นมาแล้วเรื่องอย่างนั้นจะหายไปเรื่องคาดเรื่องคะเนอะไรนี่หายไปเป็นเรื่องของปัญญาเกิดเป็นความแยกคายขึ้นมาโดยลำดับตัวเองจิตที่สงบท่านกล่าวไว้3หลักคณิกะสมาธิก็อย่าไปยึดอุปจารสมาธิก็อย่าไปยึดคำพูดอันนี้อัปปนาสมาธิก็อย่าไปยึดคำพูดชื่อนามอันนี้ให้ถือผลที่ปรากฏขึ้นภายในตัวมากน้อยคือสงบมากน้อยเราก็รู้ตัวของเราเองไม่มีใครที่จะรู้ละเอียดรู้ได้ชัดเจนยิ่งกว่าจิตรู้จิตรู้เรื่องของตัวให้เราถือเอาหลักอันนี้เป็นสำคัญในการพิจารณาอย่าฟ้าโน้นฟ้านี้คณิกะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมันฆ่าไปนาจิตแล้วก็เลยไม่ได้เป็นจนกระทั่งคณิกะเอาจริงๆแล้วมันไม่เป็นเพราะเราไปฆ่าเสียก่อนเพราะว่าภาพไปเสียเลยเป็นคณิกะของภาพของการเดาการคะแนนไปเสียไม่ได้เป็นความจริงที่ปรากฏขึ้นภายในตัวเองเพราะฉะนั้นเพื่อความแน่วแน่เพื่อความชัดเจนไม่กังวลจึงควรสังเกตความสงบของตนที่มีมากน้อยในขณะที่จิตมีสติภาวนา เกิดความสงบขึ้นมาจะสงบประเภทไหนเราก็รู้ของเราเองชื่อนามมันจะอยู่อย่างเช่นพระนิกะอุปจาระอัปปนาก็คือความละเอียดเขาแห่งความสงบนั่นเองพูดแล้วพระนิกะก็คือสงบลงไปชั่วขณะนี้แล้วก็ถอยออกมาเสียอุปจาระท่านมารวมเกียรติเกียรติก็หักถูกนี้ยังกล่าวไว้ว่ารวมนานกว่าพระนิกะแต่ความจริงมันไม่การกล่าวอย่างนี้ในอุปจาระนั้นไม่ใช่เป็นการเรียงลำดับของสมาธิจากขั้นต่ำไปขั้นสูงเช่นขั้นอุปจาระและปหาปนาคำว่าอุปจาระนั้นคือมันสงบเข้าไปก็จริงแต่จิตมันแฉลบออกไปข้างนอกพารวมแล้วไม่เข้าสู่ภวังค์แห่งสมาธิมันแฉลบออกไปรู้เห็นสิ่งต่างๆอุปะแปลว่าเข้าไปจาระแปลว่าเที่ยวคือเที่ยวเที่ยวเห็นนั่นเห็นนี่รู้นั่นรู้นี่นี่ก็เป็นตามหลักนิสัยผู้ที่จะรู้ก็รู้เองในวงสมาธิไม่เคยเรียนรู้อะไรก็ตามเมื่อทำสมาธิแล้วจะดื่มนิสัยอย่างไรจะแสดงตัวขึ้นมาในสมาธินั่นแหละเบื้องต้นไม่มีใครบอกว่าให้รู้สิ่งนั้นให้เห็นภาพนี้นะถ้าหากว่ามีนิสัยในทางนั้นแล้วไม่บอกก็รู้พอจิตเริ่มเข้าสู่ความสงบแล้วอาการเหล่านี้จะแสดงตัวออกมามากน้อยตามจะดื่มนิสัยของตนไม่มีใครบอกมันเป็นขึ้นมาเองโน่นแหละตอนเป็นขึ้นมาแล้วไม่ทราบจะปฏิบัติอย่างไรการเห็นเช่นนั้นถูกหรือผิดมันต้องเล่าให้ครูให้อาจารย์ฟังท่านก่อนแนะอุบายวิธีว่าให้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วสิ่งไหนที่มันไม่ดีท่านก็บอกให้งดอย่าให้ไปรู้อย่างนั้นหรือประการหนึ่งถ้ารู้อย่างนั้นให้คิดจิตมาเป็นอย่างนี้เพื่อแก้นิมิตนั้นให้ได้ประโยชน์ถ้าไม่แก้มันก็เป็นโทษบางอย่างก็ทำให้เพลินเพลินจนลืมเนื้อลืมตัวไปบางอย่างก็ทำให้โศกเศร้าเพราะภาพมันก็เหมือนกับเรามองเห็นด้วยตานี่เองภาพทางใจบางสิ่งก็น่ารักบางสิ่งก็น่าเกลียดน่าอะไรน่ากลัวน่าเพลิดเพลินมันมีหลายอย่างที่ท่านเรียกว่าภาพที่นิพพิตากฏขึ้นในวงอุปจารสมาธิอันนี้ไม่ค่อยมีในนักปฏิบัติทั้งหลายมีจำนวนน้อยมากที่ผู้ปรากฏเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรไปสนใจกับภาพต่างๆหากจะปรากฏจะเป็นขึ้นมาเป็นขึ้นมาตามหลักนิสัยของเราเองที่ท่านแสดงถึงลักษณะของสมาธิประเภทนี้ไม่ใช่เป็นการเรียงลำดับของสมาธิขึ้นสู่ขั้นสูงโดยลำดับแต่อัปปนานั้นเป็นอันว่าเป็นลำดับคือคณิกะรวมได้บ้างเล็กน้อยแต่อัปปนานั้นรวมได้แนบสนิทอัปปนาสมาธิอัปปนาภาวนาอัปปนาสมาธิขณะที่จิตรวมแน่วแน่อยู่โดยลำพังตนเองเรียกว่าอัปปนาสมาธิทีนี้เวลาจิตเข้าถึงขั้นอัปปนาสมาธินี้แล้วเมื่อถอนขึ้นมาความแน่นหนามั่นคงของใจฐานของใจนั้นยังมีความมั่นคงอยู่ผ่านใจจองอะไรได้อยู่อย่างสะดวกสบายแต่ฐานของจิตไม่ละแห่งความมั่นไม่ละความมั่นคงอย่างนี้ท่านเรียกว่าอัปปนาภาวนาทั้งที่มีความสงบแนบแน่นแต่ก็คิดปรุงแต่งหรือทำหน้าที่การงานอะไรได้ขณะที่นี้มันเป็นการรวมอารมณ์รวมใจของตนให้เป็นพลังหรือเข้าสู่จิตเดียวให้มีกำลังมีความสุขมีความเย็นใจสบายใจเมื่อเราจะต้องการรื้อถอนกิเลสประเภทต่างๆต้องรื้อถอนด้วยปัญญาสมาธิเป็นเกราะกวาดต้อนเข้ามาสู่วงแคบไม่ใช่ผู้ที่ประหารสมาธิคนไม่ใช่ผู้ประหารกิเลสเป็นเพียงว่ากระล่ำกิเลสเข้ามาหรือกระล่ำกระแสจิตเข้ามาให้จิตมีความอิ่มตัว จิตที่ฟุ้งซ่านนำพาคิดไปในสิ่งต่างๆแง่ต่างๆอยู่ตลอดเวลาเป็นจิตที่หิวโหยแสดงความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ตัวอยู่ไม่หยุดหย่อนเวลาจิตมีความสงบแล้วย่อมมาแสดงอาการอย่างนั้นจึงเรียกว่าใจมีความอิ่มตัวในสมาธิเมื่อใจมีความอิ่มตัวแล้วย่อมไม่หิวโหยที่นี่เราจะพาพิจารณาทางท่านปัญญาก็ทำงานตามหน้าที่ไปเลยเพราะไม่หิวโหยนี่พิจารณาแยกแยะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์อายตนะของเราที่มีอยู่นี้มีอะไรบ้างในส่วนร่างกายเนี่ยมันเหมือนกันทั่วทั้งโลกนี้ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาให้มันรวมอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุพังป่าชาผีดิบป่าชาผีตายมันรวมอยู่ในตัวของเรานี้หมดจะไม่รวมยังไง

ได้ความชัดเจนในเรื่องอวัยวะส่วนต่างๆถ้ามันพอตัวของมันแล้วมันก็ปลอดมันอิ่มตัวอีกปัญญาอิ่มตัวในขั้นนี้พิจารณาผู้เห็นตามเป็นจริงของรูปขันธ์คือกายนี้แล้วก็อิ่มตัวธรรมะอิ่มตัวคือหมดปัญหาที่จะพิจารณาให้เป็นอย่างไรต่อไปอีกเพราะเข้าใจแล้วดังนั้นก็ขยับเข้าไปถึงพวกเวทนาเวทนาทางกายเวทนาทางจิตซึ่งมันเกิดขึ้นกับกายเกิดขึ้นกับจิตเบื้องต้นก็เกิดขึ้นกับกายเช่นเราไม่สบายร่างกายส่วนต่างๆจิตก็เกิดความโกรธกวายและเป็นทุกข์ขึ้นมานั่นเรียกว่าทุกขเวทนาทางจิตเราก็พิจารณาอีกเนี่ยเพื่อให้เห็นกายกับเวทนามันเป็นคนละอย่างไม่ใช่อันเดียวกันแม้จะอาศัยกันเกิดขึ้นก็ไม่ใช่อันเดียวกันเช่นเดียวกับแม่กับลูกลูกนั้นเกิดขึ้นมาจากแม่จริงแต่มันไม่ใช่แม่มันเป็นลูกมันเป็นคนคนหนึ่งต่างหากนะทั้งอยู่ในท้องแม่มันก็ไม่ใช่แม่มันก็คือลูกอยู่นั่นแหละทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นภายในร่างกายส่วนใดก็ตามเกิดขึ้นภายในจิตก็ตามมันก็เป็นอันหนึ่งจากจิตอันหนึ่งจากกายอยู่นั่นแหละเมื่อปัญญามันพิจารณามันเห็นได้ชัดอย่างนี้ประจักษ์และเมื่อต่างอันต่างไม่คลาดเคล้าช่วยแยกด้วยการแยกโดยทางปัญญานี่แล้วมันก็เบาจิตใจเพราะไม่ถือรูปกายนี้ว่าเป็นเราเวทนานี้เป็นเราสัญญาเกิดขึ้นจากจิตก็อีกทำนองเดียวกันมันก็ไม่ใช่จิตสังขารปรุงขึ้นจากจิตก็ไม่ใช่จิตทำนองเดียวกันนี่แหละครับลูกที่เกิดขึ้นมาจากท้องแม่ออกมาจากท้องแม่มันก็ไม่ใช่แม่มันก็ไปคือลูกนั่นเองมันคนละคนนะสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างมันเป็นอันหนึ่งของมันเกิดขึ้นมาจากใจแต่มันไม่ใช่ใจเราก็เห็นได้ชัดเมื่อเห็นได้ชัดชัดแล้วชัดเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าทำซ้ำซากๆมันก็อิ่มตัวอีกเช่นเดียวกันอิ่มตัวในเวทนาอิ่มตัวในสัญญาอิ่มตัวในสังขารอิ่มตัวในวิญญาณเพราะได้พิจารณารู้เข้ารู้แล้วเข้าใจแล้วจะไปยึดมันอะไรว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขาอะไรได้มันเป็นอาการหนึ่งๆเท่านั้นนี่เราเรียกว่าปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นผู้ถอดถอนกิเลสเป็นผู้ประหัตประหารกิเลสสติเป็นสิ่งสำคัญที่จะควบคุมปัญญาจนกระทั่งเข้าถึงหลักใหญ่คือจิตรูปก็ทราบว่ารูปไม่ใช่จิตเวทนาก็ทราบเวทนาไม่ใช่จิตสัญญาสังขารวิญญาณก็ทราบว่าสิ่งนั้นๆไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่สิ่งนั้นนะแล้วในจิตมีอะไรซึ่งว่าเป็นจิตแต่ไม่ใช่จิตนั่นมีอยู่นั่นอีกนี่เรียกว่าประเภทละเอียดกิเลสประเภทละเอียดมันแทรกอยู่ภายในจิตจึงต้องใช้ปัญญาอันละเอียดแหลมคมมากปัญญาในขั้นนี้จะต้องยังไงก็ไม่พ้นจากมหาสติมหาปัญญาเป็นสติปัญญาในหลักธรรมชาติอัตโนมัติหมุนตัวอยู่เช่นนั้นจนเป็นที่เข้าใจในสิ่งที่แทรกซึมอยู่ภายในจิตที่จะให้เป็นเชื้อแห่งความเกิดแก่เจ็บตายมันฝังอยู่ภายในจิตแล้วเราจะแยกออกได้ยังไงเมื่อมันฝังอยู่ภายในจิตแล้วนี่อันมันสำคัญถ้าเราหวงจิตเราก็เท่ากับหวงกิเลสประเภทนั้นอีกเราต้องยกจิตเป็นเป้าหมายอันหนึ่งในการพิจารณาเช่นเดียวกับเราพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราพิจารณารูปอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างไรเราก็พิจารณาจิตเช่นนั้นอีกแต่เป็นฝ่ายละเอียดซึ่งมีอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนละเอียดแทรกอยู่ภายในนั้นเสร็จพิจารณาจนเป็นที่เข้าใจยกเอาจิตนั่นแหละออกมาเป็นตัวงานหรือเป็นเป้าหมายของการพิจารณาแยกแยะกำหนดมันก็เข้าใจจิตจะดับไปก็ดับเถอะพิจารณามันแหลกละเอียดหมดถ้าจิตไม่แหลกกิเลสก็ไม่แหลกจิตไม่ละเอียดกิเลสไม่ละเอียดเอาให้แหลกเป็นจริงไม่จริงไปเลยถ้าจิตคนตอกความรู้ของตนเองไม่ได้จะดับไปเสียก็ให้รู้ในขณะที่พิจารณาจิตจะดับไปกับสิ่งทั้งหลายหรือก็ให้ดับไม่เสียดายไม่ถือจิตว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ถือว่าเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งที่จะต้องพิจารณาให้เสมอเช่นภาคเช่นเดียวกันกับสิ่งทั้งหลายเพื่อจะเข้าถึงความ

รงข้ามอย่างตายตัวไม่สงวนจิตไม่สงวนจิตนั้นว่าเป็นตัวเป็นทั้งตัวไม่รักไม่หึงหวงเอาไว้การรักการหึงหวงเอาไว้ก็เท่ากันกับเราหึงหวงกิเลสประเภทหนึ่งที่แทรกอยู่ภายในจิตนั้นไว้เช่นเดียวกันจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
1: สหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักท่ามกลางความกังวลว่าอิหร่านและพันธมิตรจะขยายอิทธิพลในภูมิภาคตะวันออกกลางมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานวันเดียวคว้าเพิ่ม3เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะที่กระทรวงการคลังจะตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมขับเคลื่อนการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจร
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569ได้ใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด
3: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
2: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งอาทิธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจรขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าข้อมูลล่าสุดมีโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งจึงเร่งมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้การเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SMEและการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักร
4: ผมได้ขอให้ทุกๆสำนักงานนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศนั้นประสานกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆเพื่อซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูเครื่องจักรที่ได้รับผลกระทบนะครับของพี่น้อง SME ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานในสังกัดทุกพื้นที่เตรียมฟื้นฟูอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรภายหลังน้ำลดอาทิเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์พืชและชีวพันธุ์หรือเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชซึ่งพร้อมทยอยแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์